แรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน 59 สี่เหลี่ยมโทรออก

0: คุณเล่นใจแต่ดอกแบบนี้มา 2-3 เดือนแล้วเงินต้นไม่มีเลยผมว่าแบบนี้ต่อไปไม่ดีนะ
1: ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีอะค่ะใกล้ปีใหม่คนไม่ค่อยทำสัญญกรรมกันถ้าหมดหน้าเทศกาลไปแล้วน่าจะดีขึ้นตายจ่ายคืนทีละนิดทีละนิดแบบเนี้ยน่าเกลียดจังเลยอะค่ะ30ปีจะได้คืนครบ1,000 ล้านนี่เนี่ยดีจะคืนให้ท่านครบแน่นอนค่ะ
0: เงินต้นเนี่ยมันจะทบไปเรื่อยนะแต่คุณจ่ายดอกแบบนี้เนี่ยมันไม่ไหวนะถ้าคุณมีปัญญาจ่ายแค่นี้เนี่ยคนฉลาดอย่างคุณเนี่ยคงคิดได้นะว่าต้องถอยแล้ว
1: ดีขอเวลา2 เดือนนะคะถ้าผ่านช่วงโลไปเมื่อไหร่ดีจะจ่ายเงินต้นให้ท่านครบแน่นอนค่ะ
2: ถ้าอย่างนั้นตอนนี้เนี่ยเราหมายถึงท่านกับริยาก็เป็นเจ้าของมากกว่าครึ่งแล้วสิคะใช่ไหมคะคุณดีโอ้ยจืดชืดมากเลยดอกไม้นี่เปลี่ยนนะคะสีแบบนี้ไม่เอาเอาเป็นแบบสีสันสดใสมีกลิ่นหอมได้ยิ่งดีค่ะจัดการนี่ก็ด้วยล้าสมัยมากๆเลยอ่ะจัดการสิคะโซฟานี่ก็ด้วยอ่ะมันให้ความรู้สึกแบบ
3: น่าเบื่อ
2: ใช่ค่ะน่าเบื่อขอบคุณมากนะคะเปลี่ยนสีเปลี่ยนหมอนถ้าเปลี่ยนตำแหน่งได้ก็ยิ่งดี
4: แบบทำอะไรอ่ะ
2: ปรับห่วงจุ้ยนะคะพอดีว่าเจ้าของเก่าเนี่ยดวงซวยเกลียดจะปรับเปลี่ยนอะไรนิดหน่อยเอาเลิกเอาชัยเผื่อว่าจะมีกำไรขึ้นมาบ้างนะคะ
1: ลาเบลไม่ใช่บริษัทที่ใครก็ได้จะขึ้นมาบริหารอย่าคิดว่าง่าย
2: แล้วไงอะคะเอาเงิน1,000 ล้านมาคืนให้ได้ก่อนแล้วค่อยมาพูดในไหนริยาจะเข้ามาบริหารแล้วเนี่ยห้องเก่าขอทุบทิ้งนะคะอยากจะรีโนเวทใหม่อะค่ะรูปเนี่ยไม่ต้องเก็บนะทิ้งได้ทิ้งไปเลย
1: เธอจะทำอะไร
2: เดี๋ยวเอาน้ำแร่ไปรอที่ห้องรับรองค่ะ
3: ได้เลยค่ะ
2: คุณดีดูเอาไว้นะคะต่อไปคุณดีอาจต้องทำแบบนี้ให้กับริยาค่ะ

0: คุณจะทำแบบนี้ทำไมคุณดีที่ผมรู้จักจะไม่มีวันทำแบบนี้
1: แล้วเคยรู้จักกันเหรอ

0: เราเคยรู้จักกัน
1: ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวผมเห็นคุณในข่าวคุณเป็นนักธุรกิจหญิงที่เก่งผมไม่เข้าใจเลยว่าทำไมคุณถึงอยากจะทำร้ายลูกสาวตัวเอง
0: ฉันไม่อยากให้เขาทรมาน
1: ไม่ใช่เพราะว่าเรื่องเงิน
0: ก็ด้วยค่ารักษาพยาบาลลูกแก้วเพิ่มขึ้นทุกเดือนฉันไม่มีปัญญาจ่ายคุณหรอก
1: ถ้างั้นคุณไม่ต้องจ่ายอะไรผมจ่ายแค่ค่านางพยาบาลส่วนค่ายาก็ไม่ต้องผมต้องการรักษาให้เขาหายเพื่องานวิจัยของผมส่วนเรื่องยาผมสามารถไปเอามาจากบริษัทยาได้
0: ก็ดีค่ะถือว่าได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย

0: ช่วงนี้เป็นช่วงโลของลาเบลแม่ก็เลยอยากให้ลูกแก้วอ่ะเข้ามาฝึกงานที่นี่หรือว่าคิดพวกแผนโปรโมทอะไรก็ได้ฝึกเอาไว้นะเพราะอีกหน่อยก็ต้องบริหารที่นี่ละ
1: หนูคิดว่าตอนนี้กระแสโซเชียลกำลังมาแรงค่ะตลาดออนไลน์ก็เติบโตขึ้นตลอดนะคะถ้าสมมุติว่าเราให้พวกบิวตี้บล็อกเกอร์หรือพวกยูทูบเบอร์ที่เขามียอด Subscribe เยอะๆมาทำหน้ามาทำผิวฟรีที่ลาเวลแล้วก็ให้เขาทำวีล็อกลงช่องเขาก็น่าจะเวิร์กนะคะ
2: ฟังดูเข้าท่าดีนะเพราะคนสมัยนี้ชอบดูคลิปไม่ชอบอ่านรีวิวยาวๆเนาะ
1: ใช่ค่ะแต่ถ้าจะเจ๋งกว่านี้นะคะอาหมอก็ต้องให้สัมภาษณ์ด้วยค่ะเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือไงคะพอเขาตัดคลิปวิดีโอเสร็จเราก็ขอเขาเช็คคลิปก่อนดีไหมคะจะได้ไม่ประมาทด้วย
0: ถ้างั้นเดี๋ยวให้สุจิราพาเดินดูรอบๆก่อนนะแล้วค่อยคิดแผนโปรโมทอีกทีนึง
1: ค่ะ
2: ลูกวาดนี่หัวการค้าดีนะท่าทางจะทำงานคล่องด้วยเก่งกว่าที่คิด
0: ก็แม่ค้าออนไลน์เก่าดีจะลองใช้ไม้อ่อนอย่างที่คุณว่านะคะให้มันรู้ไปว่าเด็กธรรมดาคนหนึ่งดีจะเอาชนะไม่ได้

0: เท่าที่ได้ข้อมูลมาจากหลายคนเนี่ยหลายคนให้ข้อมูลตรงกันว่าคุณณัฐดาเนี่ยเป็นคนดีกตัญญูช่วยแม่แล้วก็ไม่มีความประพฤติเสียหายครับ
1: แล้วกับนายดินแดนล่ะ
0: กับนายดินแดนเนี่ยเป็นเพื่อนที่เรียนมหาวิทยาลัยมาด้วยกันรู้สึกว่าตามจีบกันมานานแล้วครับ

0: ลูกแก้วทำงานวันแรกเป็นไงบ้างจ๊ะ
1: ก็ดีค่ะหมอวันแรกยังไม่ได้ทำอะไรมากอาหมอคะลูกแก้วเคยมาทำงานที่ลาเบลหรือเปล่าคะมีหน้าล่ะถึงไม่คุ้นเลยไหนอาหมอบอกว่าลูกแก้วสูญเสียความทรงจำชั่วคราวไงคะแต่กินยาเท่าไหร่ก็ไม่หายสักที
0: แค่ส่วนหัวจะเป็นต้องใช้เวลานานนะจ๊ะหรือไม่ก็อาจจะจำไม่ได้ถาวรแต่หนูไม่ต้องห่วงนะยังไงเราก็ต้องช่วยรักษากันไป
1: หรือไม่ก็ต้องกินยาของอาหมอไปตลอดชีวิต

0: าจริงพอดีมีเคสจ้ะขอโทษก่อนนะ
1: ค
0: ุ
1: ณพ่อ
0: พ่อมีเคสนะลูก
1: รีบจังตุ๊กแก้วเป็นไงบ้างทำงานวันแรก
2: พ่อกับลูกถามเหมือนกันเป๊ะก็ดีนะแค่เดินรอบๆลาเบลก็หมดไป1ชั่วโมงแล้วแล้วเดี๋ยวก็ต้องทำแผนแคมเปญโปรโมทลาเบลเสนอคุณแม่ดีอีก
1: แก้วนี่รู้ไหมเนี่ยว่าตัวเองเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะถ้าเกิดว่าเป็นเมื่อก่อนนาดีให้ลูกแก้วทำอะไรแบบนี้ลูกแก้วอารวาสบ้านแตกไปแล้ว
2: ดูเหมือนจะมีแต่เรื่องแย่ๆ
1: เรื่องดีๆก็มีนะลูกแก้วเป็นเพื่อนดีๆที่สุดของขวัญไง
2: จริงเหรอขอบนะ

0: ขอบคุณค่ะ
1: ทำงานวันแรกเป็นไงบ้างคะเนี่ย
0: พี่รัตน์รู้ไหมคะว่าวันนี้มีคนถามคำถามนี้มา3คนแล้วนะคะ
1: ก็เป็นห่วงไงคะ
0: ทราบแล้วค่ะวันนี้ตอนบ่ายก็ต้องส่งแผนแคมเปญโปรโมทลาเบลแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องคัดเลือกบิวตี้บล็อกเกอร์เสนอคุณแม่ดีค่ะ
1: แก้วลูกแก้วต้องระวังนะดีกับตาหมอไว้นะอย่าให้เขารู้ว่าเรารู้เรื่องงานผิวหนังแล้ว
0: ค่ะพี่รัตน์คะวันนี้ลูกแก้วลองถามเรื่องยากับอาหมออาหมอทำเนียนไม่ตอบเดินหนีไปเลยค่ะ
1: ไม่ต้องไปถามเขาหรอกค่ะนิ่งๆไว้อย่าให้เขาเอะใจเดี๋ยวพี่ไม่อยู่ก็ระวังตัวไว้ให้ดี
0: ๆขอบคุณนะคะที่เป็นห่วง
1: ห่วงมากค่ะรักมากด้วย
0: ลูกแก้วก็รักพี่รัตน์ค่ะรักมากด้วย

ลูกแก้วคุณลูกแก้วได้ยินผมไหมได้ยินผมหรือเปล่าผมหมอจอ

0: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
1: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
2: ย่างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
3: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี้
4: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
0: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
5: เลิกคิดจะแก้แค้นค่ะ
2: คนในประเทศนี้ไม่กระซื้อเงินได้หมดวะ
6: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
7: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
0: ได้สิ
8: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันขาดแอปวันดีที่เดียวครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลียมโทรออก
9: ประกาศให้รู้ทั้งอำเภอวันเธอเป็นนักแสดงฉันบอกให้รู้ทั่วกันวันเธอเป็นนักแสดงฉันเวลาไปร้องงานแต่ละที่นะจะเห็นว่าแฟนๆเนี่ยเต้นหน้าเวทีเต้นกันโอ้ใส่เต็มมากๆเลยแบบเปานะถูกเอาใช้ตัวนี้เลยครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีปลาพยาพาลีค่ะทุกคน
10: ทาหรือนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แขนขาเข่าไม่ว่าจะงานแสดงเดินสายร้องเพลงคุณปาวลีใช้เองใช้จริง
9: ทาเข้าไปเนี่ยมันจะอุ่นๆก่อนแล้วก็เย็นภาพสบายๆกลิ่นหอมด้วยนะคะที่สำคัญไม่ไปรบกวนคนอื่นด้วยทุกคนมันไม่ฉุนอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะ
10: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร1252หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยศิลปินแกรมมี่เขาติดนวดกันทั้งตึกเพราะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกันพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระดาบูลและตัวยาอื่น
9: ๆฝากพ่อแม่ไว้ด้วยนะอยากให้ทุกคนได้ลองกันค่ะ
10: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร1252หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: เอกนิติชูไทยเป็นสะพานเชื่อมเศรษฐกิจโลกท่ามกลางความขัดแย้งและกำแพงการค้าเผยต่างชาติสนใจลงทุนในไทยเพิ่มขึ้นรัฐบาลเร่งลดอุปสรรคเปลี่ยนเม็ดเงินลงทุนเป็นการสร้างงานพัฒนาทักษะคนไทยและดึงธุรกิจ SME เข้าสู่ห่วงโซ่การผลิตโลกพร้อมตั้งเป้าเศรษฐกิจโตไม่ต่ำกว่า 3% แต่ยังไม่ระบุว่าจะทำได้ภายในปีนี้หรือไม่ขณะที่การประชุม IMF World Bank มีผู้ลงทะเบียนจากต่างชาติเกือบ 20,000 คนวันนี้เสนอแผน Bangkok Blueprint เชื่อมข้อมูลหน่วยงานไทยและต่างประเทศปราบสแกมเมอร์และใช้เวทีระดับโลกสร้างความเชื่อมั่นดึงนักลงทุนเข้าประเทศติดตามได้ในรายการข่าวใหญ่วันนี้เวลา 8:30 น
1: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
2: โมงครึ่งถึงเวลาคุยข่าวใหญ
3: ่รัฐบาลเอาอยู่นะฮะ
4: รุนแรงที่สุดในชีวิตพี่ดีบีเคยเจอ
5: แต่ตอนนี้คนที่ไม่สบายใจที่สุดคือชาวบ้านไง
6: เขาจะอยู่จะกินกันยังไงอ่ะคุณผู้ชม
7: พยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
2: ้รวมข่าวใหญ
6: ่คุยข่าวใหญ
2: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข่าวใหญ่วันนี้ที่ช่องวัน31

ลูกแก้วคุณลูกแก้วได้ยินผมไหมได้ยินผมหรือเปล่าผมหมอจอ

0: ลืมเนี่ยทานหลังอาหารก็ได้นะคะก็ทานข้าวไปก่อนชั่วโมงนึงแล้วค่อยทานยาค่ะส่วนยาแก้อักเสบเนี่ยถ้าเกิดอาการค่อยชั่วแล้วก็ยังต้องทานจนหมดนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: มาพอดีเลย

0: ผมเอาขนมมาฝากคือผมไม่ได้อะไรกับคุณลูกแก้วนะแต่ผมอยากรู้จักเขามากขึ้นอ่ะแล้วผมยังสงสัยยังค้างคาใจอยู
1: ่แล้วคุณจะให้ฉันช่วยยังไง
0: ผมอยากรู้จักเขามากขึ้นอยากดูพฤติกรรมเขาคุณชวนเขาไปเที่ยวได้ไหมแล้วก็ให้ผมไปด้วย
1: ไปเที่ยวอ่ะเหรอแล้วไปเที่ยวที่ไหนอ่ะไปเยี่ยมนาวาด
0: อย่าเลยคุณลูกแก้วไปหานาวาดทีไรนะนาวาดก็ยิ่งคิดถึงดาด้าร้องไห้น้ำตาตกตลอดเอาเป็นที่ที่มันมีกิจกรรมทำหรือว่าได้มีโอกาสเดินเล่นพูดคุยกันดีกว่า

0: นายดินแดนก็มาทำอะไรที่นี่ลูกฮะเขามาวุ่นวายอะไรกับลูกอีกหรือเปล่า
1: พอดีว่าเขาเพิ่งกลับมาจากบางแสนนะคะพ่อก็เลยแวะเอาของมาฝาก
0: สนิทกันเมื่อไหร่เนี่ยฮะ
1: ก็ไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นหรอกค่ะเคยเจอกันแค่สองสามครั้งพ่อคะอาทิตย์เนี้ยขวัญจะชวนลูกแก้วไปที่สวนสัตว์ของเราพ่อไปด้วยกันนะคะ
0: เด็กๆไปกันเถอะ
1: โอ้เสียดายจังแล้ววันนี้คุณพ่อมาหาขวัญนี้คุณพ่อมีอะไรหรือเปล่าคะ
0: พ่อก็จะไปดูความเรียบร้อยเนี่ยมันลูกขาดเหลืออะไรหรือเปล่าแต่เท่าที่ดูก็กิจการไปได้ดีนะเปิดได้ไม่กี่วันเนี่ยลูกค้าแน่นเชียวใช้ได้ใช้ได
1: ้หน่อยค่ะพ
0: ่อขวัญลูกพ่อตั้งใจว่าพ่อจะเอาเงินฝากให้ลูกสักสิบล้านเอาไว้ในบัญชีเผื่อเหลือเผื่อขาดนะถ้าลูกไม่ใช้ก็เอาเก็บไว้แล้วกัน
1: แล้วนาดีล่ะคะพอดีขวัญได้ยินมาว่าซัพพลายเออร์บอกว่าทางลาเบลจ่ายช้าถ้ายังไงคุณพ่อเอาเงินตรงนี้ไปให้นาดียืมก่อนก็ได้นะคะ
0: พ่อนึกว่าหนูไม่ชอบน้าเขาซะอีกอะ
1: โถก็ขวัญห่วงคุณพ่อนี่คะแต่ว่าถ้าเกิดเขาเดือดร้อนขวัญรู้ว่าพ่อก็คงอยากช่วยเหมือนกัน
0: ลูกพ่อเป็นเด็กดีใจดีเหมือนแม่ไม่มีผิด
1: ก็เหมือนพ่อนั่นแหละค่ะพ่อก็เป็นคนดีที่สุดของขวัญเหมือนกัน

0: สูญเสียความทรงจำชั่วคราวไอ้หมอแล้วโรคนี้เขาจะเป็นอีกนานปะวะแล้วจะกลับมาจำได้เมื่อไหร
1: ่โรคทางสมองแบบนี้มันไม่มีอะไรตายตัวอาจจะค่อยๆจำได้หรืออาจจะจำได้เลยในทันทีก็เป็นไปได้ทั้งสองแบบ
0: แล้วมันจะมีสัญญาณเตือนล่วงหน้าไหมว่าเขาจะจำได
1: ้มันก็แล้วแต่เคสบางคนอาจจะมีภาพแวบๆเข้ามาในหัวบ้างบางคนอาจจะโดนกระทบกระเทือนทางร่างกายหรือจิตใจอย่างแรงความทรงจำที่หายไปก็อาจจะกลับมาได้อีก
0: สรุปคือเดาอะไรไม่ได้เลย
1: เออก็แค่กินยาตามที่หมอสั่งโรคแบบนี้มันซับซ้อนต้องอดทน
2: ดูอะไรอยู่ฮะทำไมดูหน้าเครียดเชียว
3: ดูไลฟ์สดขายของค่ะพี่รัตแม่ค้าคนนี้ขายของไม่ค่อยเก่งเลย
2: ดูงงเสาร์อาทิตย์นี้อยากไปเที่ยวไหนไหมคะ
3: ไปบ้านนาวาดไหมคะไม่ได้ไปนานแล้วคิดถึงค่ะ
2: พี่ว่าไม่ดีกว่าค่ะพี่เกรงใจเขาน่ะเราไปเที่ยววันเองดีกว่าเนาะไปแบบเช้าเย็นกลับไปไหนดีไปสวนสัตว์อาหมอไหมคะจะได้เปลี่ยนบรรยากาศบ้างนี่ขวัญเพิ่งไลน์มาชวนพี
3: ่ก็ได้ค่ะตามใจพี่รัตเลยค่ะ

0: คุณไม่ห้ามเขาคุณก็รู้ว่าลูกแก้วตัวจริงนอนอยู่ที่นั่นน่ะ
1: นี่บ้านนั้นน่ะอยู่ตั้งลึกทางเข้าก็เปลี่ยวขนาดนั้นน่ะไม่มีใครหาเจอหรอกนะ
0: ก็ขอให้เขาหาไม่เจอเถอะค่ะไม่งั้นน่ะใครบางคนลำบากแน่

0: ขวัญ
1: ขวัญมากับรถไอ้หมอนี่ได้ไง
2: คือ
1: ผมเห็นคุณขวัญเขานอนกิ้งอยู่กลางทางอ่ะผมเลยแวะเก็บมาด้วย
2: นี่คุณ
1: เป็นไงบ้างครับพอจะนึกอะไรออกบ้างไหม
2: ก็ยังนึกอะไรไม่ออกค่ะแต่ว่าฉันรู้สึกว่าฉันคุ้นเคยกับสถานที่นี้นะคะ
1: เอาคุณรอด้วยดิเฮ้ยรอด้วยดิ
3: วอยวายอะไรล่ะคุณข้างข้างไง
1: ขอขับเอง
3: เฮ้ยเฮ้ยคุณเดี๋ยวแล้วนี่คุณขับไปหนอเฮ้ย

0: ว่าเราน่าจะลบแล้วนะคะ
1: พี่นัดอ่ะ
2: เข้าหน้าก็ถือว่าเป็นการอยู่ด้วยกันสองคนเนี่ย
0: พี่ว่าเราไปทางนี้กันดีไหมคะเผื่อจะลัดลงไปข้างล่างได้
1: พี่ลาดคะทางนี้มันมีป้ายบอกทางนะคะว่าห้ามเข้าแล้วก็ไปทางตันด้วยลูกแก้วว่าเราอย่าไปดีกว่าค่ะ
0: แต่ถนนมันเหมือนมีรถผ่านนะคะพี่อ้นไปได้ถ้าตันอย่างน้อยก็ถือว่าเป็นการสำรวจทาง
1: ได้ค่ะเบาๆคน
3: พี่ลาดพี่ลาดเดี๋ยวค่ะนิดพี่ลาดจะไปไหนคะเนี่ยขวัญว่าข้างหน้ามันไปไม่ได้นะคะ
4: เห็นไหมน่ะป้ายอ่ะหรือว่าเห็นแล้วอ่านไม่ออก
3: คุณขวัญว่าเราเลี้ยวขวาไปทางนี้ดีกว่าค่ะ
0: จ้ะ
3: ตามเลยค่ะขับดีๆนะคุณ

0: ามาสิเขา
1: พี่เรียกแล้วค่ะแต่มันไม่มา
0: เฮ้ย
2: กลัวลูกแก้วหรือเปล่าม
0: านี่แล้วมานี่มานี่แล้วป๊าปาดิดาป๊าปาดิดาจัดจ้าดิดาปิ้วปิ้วปาดิดาจัดจ้าดิดาปิ้วปิ้วป๊าปาดิดาจัดจ้าดิดาป๊าปาดิดาปิ้วปิ้วป๊าปาดิดาป๊าปาดิดาจัดจ้าดิดาปิ้วปิ้วป๊าปาดิดาจัดจ้าดิดาป๊าปาดิดาปิ้วปิ้ว
3: เพลงอะไรเนี่ยเห็นเคยฟังเลยเกิดมาตั้งหลายปี
0: จะเคยฟังได้ยังไงอ่ะเพลงนี้ด้าแต่งเองป๊าปาดิดาจัดจ้าดิดาป๊าปาดิดาปิ้วปิ้วป๊าปาดิดาป๊าปาดิดาจัดจ้าดิดาปิ้วปิ้วป๊าปาดิดาจัดจ้าดิดาปิ้วปิ้วป๊าปาดิดาป๊าปาดิดา
4: ด้าเนี่ยด้าใช่ไหมด้าจำบินได้ไหมด้าจำบินได้ไหมด้าจำบินได้ไหมด้าด้า
5: น ี่ลูกแก้วไม่ใช่นัดดา
4: จะไม่ใช่ได้ยังไงก็เพลงที่ร้องเมื่อกี้ดาด้าเป็นคนแต่งมีแค่ดาด้าที่ร้องเพลงนี้ได
5: ้ถ้าไม่ใช่แล้วคุณร้องเพลงเมื่อกี้ได้ไง
0: ฉันไม่รู้ค่ะมันนึกออกมาเอง
5: ดาด้านี่ดินเองนะไร้สาระนะคุณอย่ามายุ่งกับแฟนผมอีก
4: ดาด้าดาด้าค่อยๆนึกสิ
5: พี
0: ่ไปอย่าทะเลาะกันค่ะไปลูกแก่หยุดเลยหยุดเดี๋ยวนี้นะอย่าทำอะไรพี่รัตน์นะ

0: Doctor, there is no coffee.
1: Oh, that's all right. I'll go out and get some.
0: But Mrs. Lachavadi.
1: Oh, don't worry. It's late. I'm sure they've gone home.
2: พี่รัฐเป็นอะไรมากไหมคะเจ็บมากไหมช้ำด้วย
3: ไม่เป็นไรค่ะเจ็บนิดหน่อยกินอะไรไหมคะเดี๋ยวพี่ไปซื้อให้
2: ไม่ค่ะเดี๋ยวลูกแก้วไปซื้อให้ดีกว่าน
3: ั่งรอนี่แหละ
4: เอากาแฟแก้วหนึ่งแล้วก็ชา

0: out. ลูกแก้วดิลูกแก้วจะมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเมื่อกี้ยังนอนอยู
1: ่ลูกแก้วนี่ไม่ใช่ลูกแก้วครับนี่แฟนผม
0: เดี๋ยวสิคุณเดี๋ยวสิ
2: กาแฟได้แล้วค่ะพี่รัตเดี๋ยวก่อนค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะทำไมพี่รัตถึงบอกเขาว่าไม่ใช่ลูกแก้วล่ะคะทำไมคะ
1: ลูกแก้วรอพี่อยู่ตรงนี้นะคะคุณรู้จักลูกแก้วอีกคนใช่ไหมเมื่อกี้คุณบอกเขานอนอยู่แปลว่าเขาอยู่ไม่ไกลจากที่นี่เขาอยู่ที่ไหนครับเขาเป็นยังไงเขาอยู่ที่ไหน
3: เ
1: ขาอยู่ที่ไหนนี่ผมถามคุณอยู่นะ
3: ขอโทษนะครับขอโทษ
1: เดี๋ยวก่อนสิคุณลูกแก้วอยู่ที่ไหนลูกแก้วอยู่ที่ไหน
3: ผมไม่ทราบอ่ะ
1: คุณเดี๋ยวก่อนคุณ

0: รถพวกคุณรัดกลับไปหมดแล้วครับ
1: ดีถ้ามีอะไรก็รีบโทรมารายงานนะขอบใจมากพวกรัดออกจากสวนสัตว์แล้วค่ะ
2: นี่คุณนี่คนตามดูพวกเขาเลยหรือเนี่ย
1: เพื่อความไม่ประมาทดีจะไม่ยอมพลาดอะไรอีกแล้วค่ะไม่ว่าเรื่องอะไร
3: ใครวะเนี่ย
4: เฮ้ยเร็วว่ะ
5: อีก5 วันถ้ายังไม่ใช้นี่ตาย

0: แล้วเมื่อไหร่แกจะคิดได้เลิกเล่นการพนันสักที
1: ผมก็ว่าจะเลิกกันนะพ่อแต่เพื่อนมันชวนอ่ะก็เลยเล่นไปหน่อย
0: หึแกไม่ต้องอ้างคนอื่นเลยและไอ้เล่นไปหน่อยของแกเนี่ยแกเสียไปเท่าไหร
1: ่3ล้านครับ
0: 3ล้านเหรอ

0: พ่อแต่ถ้าคราวนี้พ่อไม่ช่วยผมอะผมแย่แน่เลยนะ
1: 3ล้านนี่มันเกินตัวไปมากเลยนะคะ
2: บอกพวกมันอีก3วันฉันจะโอนเงินไปให
1: ้แต่ท่านคะ
2: แต่แกต้องเลิกเล่นการพนันเด็ดขาดหัดทำงานเป็นคนอื่นเขาบ้าง
0: แล้วพ่อจะให้ผมทำงานที่ไหนล่ะครับ

0: ยังไงลูกผมก็ต้องมาอยู่ที่นี่อยู่แล้วก็ให้มาตอนนี้เลยก็ช่วยจัดห้องให้เหมาะกับผู้บริหารด้วยเออแล้วจะให้ดูงานด้านไหน
1: ทำอะไรเป็นบ้างล่ะคะ
2: ผมเป็นนายแบบนะครับงานของผมก็ต้องเดินแบบถ่ายแบบสิครับ
1: ที่นี่ไม่ได้ต้องการนายแบบแต่ต้องการคนทำงาน
0: คุณดีคนทุกคนก็ไม่มีใครเป็นงานตั้งแต่เกิดหรอกทุกคนก็ต้องมีจุดเริ่มต้นคุณดีนั่นแหละต้องเป็นคนสอนงานให้กับลูกชายผมเราคงต้องรู้นะว่าควรจะทำยังไง
1: ค่ะคุณดีคะแล้วห้องของริยาล่ะคะจัดเป็นยังไงแล้วอยากเห็นจังเลยค่ะ
3: เชิญค่ะ

0: ไงเนี่ย
1: ลูกแก้วเปลี่ยนน้ำหอมเหรอคะกลิ่นไม่ค่อยเหมือนลูกแก้วเลยนะเพชรคิดถึงลูกแก้วจัง
0: พูดอะไรของนายอ่ะ
1: ไม่เอาหนาลูกแก้วเพชรไม่เชื่อหรอกนะว่าไอ้รัฐมันจะทำให้ลูกแก้วอิ่มแล้วอย่างหนึ่งเราสองคนก็ไม่สนุกกันนานแล้วนะไม่คิดถึงมากหรอคะ
0: อย่ามาพูดจาลามกนะ
1: ก็เพราะว่าลามกแบบนี้ไม่ใช่หรอแก้วถึงชอบอะแล้วอย่างหนึ่งตอนนี้ก็มีแค่เราสองคนแล้วนะคะมันต้องหวังฟอร์มแล้วนะ
0: ถอยไปนะไม่งั้นฉันจะ
1: ทำไมคะจูบเพชรเหรอเอาสิลูกแก้วจูบเก่งที่สุดเลยนะ
0: ถอยออกไปนะใครก็ได
2: ้ทำอะไรอ่ะ
0: คุณแม่
2: เอาไปก่อนถ้าเธอไม่หยุดยุ่งกับลูกแก้วนะ
1: แล้วนาดีจะทำอะไรผมล่ะครับ
2: เธอนึกไม่ถึงแน่

0: เป็นอะไรคุณน่าเครียดเชียว
1: เจอไอ้เพชรค่ะใจดียิ้มได้อยู่คะเมื่อกี้มันมาเกาะแก่ลูกแก้วอีกแล้วอ่ะไอ้เนี่ยตัวมารแท้ๆเลยนะคราวที่แล้วก็ทำให้รัฐบอกเลิกลูกแก้วไปทิ้งนะ
0: คุณดีใจเย็นๆนะ
1: เย็นไม่ไหวแล้วค่ะดีไม่เหมือนคุณนี่ลอยตัวเหนือปัญหาทุกอย่างเลยไม่ทำให้รู้พี่ซีอะไรทั้งนั้นอ่ะ
0: อยากให้ผมช่วยอะไรบอกมา
1: ขายสวนสัตว์แล้วเอาเงินมาให้ดีสิคะ
0: ตาของขวัญเป็นคนซื้อที่ตรงนั้นทำทุกอย่างจนมีวันนี้

0: ขอนั่งด้วยคนนะคะท่านประธานคงเครียดคุณหมอคิดมากนะคะสุดเป็นห่วง
1: ขอบใจนะ
0: ฝีมือระดับคุณหมอเนี่ยจะเปิดศูนย์ศัลยกรรมเองก็คงไม่ยากหมอคนอื่นไม่เก่งเท่ายังเปิดเองจนรวยมหาศาลไปแล้วเลยค่ะ
1: ผมยังไม่คิดจะไปทำงานที่อื่น
0: ถ้าคิดเมื่อไหร่อย่าลืมชวนสู่นะคะอยากตามไปรับใช้ขอตัวก่อนนะคะ

0: ุณแม่ดีเป็นอะไรคะร้องไห้ทำไม
1: แม่แค้นใจทำไมอะทำพลาดแค่ครั้งเดียวต้องโดนข่มไปทั้งชีวิตเลยหรือยังไง
0: ใครข่มคุณแม่คะ
1: ก็ท่านพิงพันกับริยาไงสองคนผัวเมียข่มแม่เท่านั้นไม่พอเนี่ยยังพาลูกชายเพชรเนี่ยมาตามตอแยลูกอีกแม่ไม่รู้จะทนยังไงแล้วเนี่ย
0: แล้วทำไมคุณแม่ต้องทนล่ะคะ
1: ก็แม่พลาดไงแม่ดันเอาเงินของท่านพิงพันธ์ไปซื้อที่ดินที่แม่ถูกหลอกว่ามันมีโฉนดเสร็จแล้วแม่ก็โดนโกงแม่ก็เลยกลายเป็นหนี้ท่านพิงพันธ์ถ้าแม่ไม่มีเงินใช้หนี้เขาเขาก็จะมายึดลาเบลแม่ก็เลยต้องทำอะไรทุกอย่างตามที่เขาสั่งแม่อุตส่าห์สร้างลาเบลมาทั้งชีวิตกะว่าอีกหน่อยมันก็ต้องเป็นของลูกแก้วแต่พอทุกอย่างมันเป็นแบบนี้แล้วแม่ไม่รู้จะทำยังไงเลย

0: คุณแม่อย่าร้องไห้นะคะไม่ต้องร้องไห้นะคะลูกแก้วจะบอกให้พี่รัฐช่วยคุณแม่เองค่ะไม่ต้องร้องไห้นะคะนะคะ
1: ขอบใจนะลูกแก้วขอบใจมาก

0: ุณน้าไปเซ็นรับเอกสารแล้วเอาโฉนดที่ดินคืนจากธนาคารได้เลยนะครับผมจัดการค่าใช้จ่ายทุกอย่างให้หมดแล้วคุณน้าไม่ต้องจ่ายอะไรอีก
1: คุณรัฐคะอันนี้มันมากไปนะคะวาดไปที่ธนาคารกะว่าจะเอาเงิน1,000,000ที่ให้ไปใช้หนี้นะคะแต่ทางธนาคารบอกว่ามีคนจัดการให้เรียบร้อยแล้ววาดก็ยังงงอยู่เลยค่ะ

0: าขนาดนี้ก็ได้นะคะ
1: จำเป็นสิครับคุณนาคุณนาถือว่าผมเป็นลูกหลานก็ได้นะครับอย่าคิดมากนะครับ
0: ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะถ้าดาด้ารู้ผมดีใจมากแน่ๆเลยค่ะ
1: อีกไม่นานพอกลับมาก็คงได้รู้ครับผมเชื่อนะครับว่าอีกไม่นานดาด้าจะต้องกลับมาร ออีกไม่นานนะครับคุณนาต้องได้เจอลูกสาวแน่นอน

0: ทำไมนายนัทต้องทำดีกับน้าขนาดนี้ด้วย
1: เขาก็คงอยากจะรับผิดชอบที่คุณลูกแก้วขับรถชนดาด้าละมั้ง
0: แต่ก็ไม่เห็นต้องทำขนาดนี้เลยนี่ผมไม่ไว้ใจเขา
1: แล้วดินคิดว่ายังไงล่ะ
0: คุณลูกแก้วกับดาด้าเหมือนกันมากเหมือนจนแทบจะเป็นคนเดียวกันผมขอเวลาอีกไม่นานผมจะต้องพิสูจน์เรื่องนี้ให้ได้

0: ี้ดูน่าสงสารมากเลยนะคะลูกแก้วเคยคิดมาตลอดว่าคุณแม่ดีเป็นผู้หญิงที่ใจแข็งน่ากลัวแต่วันนี้คุณแม่ดูน่าสงสารมากจริงๆท่านพิงพันเองก็บีบพันทุกอย่าง
1: นาดีก็ไม่น่าเอาเงินไปใช้นะคะเขาน่าจะรู้ว่าคนแบบนั้นเป็นคนยังไง
0: แก้วอยากช่วยคุณแม่ดีค่ะพี่รัฐคะเราแต่งงานกันไหม
1: นึกยังไงมาขอพี่แต่งงานฮะเพราะว่าอยากช่วยนาดีเหรอ
0: คุณแม่ดีเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งมากแต่วันนี้ถึงกับร้องไห้แสดงว่าคุณแม่คงอึดอัดใจจนถึงที่สุดแล้วลูกแก้วก็เลยคิดว่าถ้าเราแต่งงานกันคุณแม่จะได้มีเงินสินสอดไปใช้หนี้ค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อีกสักครู่ติดตามชมหน้ากากแก้วหลังจบรายการวันรับแขก
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับสู่รายการวันรับแขกนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะความมั่นใจเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆโดยเฉพาะการแต่งตัวเนาะคุณผู้หญิงขาวันนี้มีเคล็ดลับมาฝากกันกับคุณมิ้นค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเคล็ดลับมีแน่นอนใช่ไหมคะนี่เป็นไงคะวันนี้เอาใจอย่างนี้ดีกว่าค่ะใครที่อยากจะผอมมีปัญหาเรื่องท้องผูกถ่ายไม่ออกอุจจาระแข็งวันนี้มิ้นมีวิธีแก้ปัญหาให้คุณผู้ชมเนี่ยภายใน1คืนเท่านั้นค่ะพี่ผู้เพราะว่าอะไรมิ้นอะคนเคยถ่ายยากมากมาก่อนค่ะต้องบอกว่าตอนนั้นอะพอมันถ่ายยากมากๆน้ำหนักเคยปาไป80โล
1: เคยเห็นอยู่
2: ตัวใหญ่มากใช่แล้วตอนนั้นคือเอวมิ้นอะ43นิ้วคุณผู้ชมเอวใหญ่จริงๆค่ะแล้วตอนนั้นมีอาการท้องผูกตามมาด้วยเวลาเราถ่ายไม่ออกคุณผู้ชมวัน2วันมันจะเริ่มมีสิวอุดตันขึ้นเนาะตามแผ่นตัวแผ่นหน้าแผ่นหลังมิ้นเป็นมาหมดแล้วค่ะมีกลิ่นปากมีกลิ่นตัวอึดอัดตัวเองตลอดเวลาซึ่งตอนนั้นอะแก้ปัญหาโดยการไปกินยาถ่ายค่ะพี่ผู
1: ้
2: ด้วยความอยากผอมและความอยากถ่ายเนาะแต่คุณผู้ชมยาถ่ายอย่าหาทำนะคะคือมันทั้งปวดมันทั้งบิดค่ะกินแรกๆอ่ะมันจะออกหลังๆมันจะเริ่มไม่ออกมันต้องเพิ่มเป็น2เม็ดเป็น3เม็ดเป็น4เม็ดเป็น5เม็ดสุดท้ายคือไม่เห็นผล
1: มันดื้อไง
2: มันดื้อไปแล้วค่ะแล้วมีอยู่ครั้งนึงมิ้นเคยไปนั่งเบ่งในห้องน้ำนั่งนานค่ะแล้วหน้ามืดล้มหัวฟาดในห้องน้ำเพื่อนมาเจอพี่ผู
1: ้
2: หามพาไปตรวจทันทีเลยแล้วผู้เชี่ยวชาญเขาก็ตรวจละเอียดเลยตอนนั้นเช็คเสร็จปุ๊บอ่ะเจอแล้วเนี่ยคุณเบ่งบ่อยใช่ไหมเจอแล้วนะว่าเป็นความดันสูงแล้วตอนนั้นมิ้นเป็นฤทธิ์สีดวงด้วยคุณผู้ชมและมีภาวะท้องผูกเรื้อรังก็เลยทำให้ตัวเองน้ำหนักตัวเกิน
1: ค่ะ
2: เขาสั่งให้หยุดกินยาถ่ายทันทีเลยบอกว่าอ่ะถ้าอยากจะถ่ายง่ายๆไปหาผักผลไม้เอามากินเยอะๆต่อวันนะเป็นถ้วยๆกะละมังได้ยิ่งดี
1: ค่ะ
2: เอาจริงคุณผู้ชมข้าวแต่ละมื้อต่อวันมิ้นยังกินไม่ตรงเวลาจะให้มิ้นไปกินผักผลไม้คือมันจะยากมากสำหรับมิ้นเนาะคุณผู้ชมเราก็เลยไปศึกษาเลยอะไรที่มันจะง่ายกับเราที่สุดเลยคุณผู้ชมเชื่อไหมมิ้นเจอตัวนี้เอาอยู่ค่ะพี่ผู้นี่เลยค่ะอินฟินิตไซเลียมกีวีจะบอกว่าตัวนี้เขาเป็นไฟเบอร์ค่ะที่ช่วยเรื่องการขับถ่ายโดยตรงคือถ่ายออกมาแบบลากไส้คุณผู้ชมค่ะไม่ปวดบิดเลยแถมช่วยคุมผิวอิ่มนานแล้วก็กระชับสัดส่วนให้กับเราด้วยตัวนี้เขาเร่งระบบเผาผลาญให้กับเราด้วยนะแล้วผิวดีผิวใสผิวเด้ง
1: ค่ะ
2: ชอบตรงไหนคุณผู้ชมเขาจะมาเป็นซองๆเป็นรสผลไม้คุณผู้ชมมาสูตรมิ้นไปก็ได้คือมิ้นจะชงกินก่อนนอนเลยพี่น้ำอุ่นน้ำร้อนน้ำเย็นได้หมดเลยแล้วคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวอ้วนนะพอกินเสร็จปิดไฟค่ะแล้วหลับไปเลยสูตรนี้เขาเป็นสูตรไม่มีน้ำตาลไม่มีคอเลสเตอรอลตื่นเช้ามาอาการมิ้นจะเป็นอย่างนี้เหมือนมีคนปลุกให้ตื่นเบาๆจากที่นอนมิ้นตื่นลืมตาเสร็จปุ๊บอยากจะเดินไปนั่งชักโครกเชื่อไหมคุณผู้ชมไม่ต้องเบ่งนะเดี๋ยวเขาจะออกมาเองแบบอ่อนโยแล้วสุดลำไส้แบบนี้เลยพี่ผ
1: ู้
2: มันจะโล่งมันจะโพร่มันจะเบาไม่ปวดบิดเลยคือสบายท้องมากเอาออกเกลี้ยงอุ้ยเรารู้สึกวันแรกเราก็ประทับใจเนาะแล้วก็กินต่อเนื่องมาเรื่อยๆน้ำหนักตัวคุณผู้ชมขาเขาจะค่อยๆลดค่อยๆลดขออนุญาตโชว์หุ่น
1: โชว์เลย
2: นี่คุณผู้ชมดูนี่เห็นไหม
1: สวยแล้วโชว์ได้
2: นี่แล้วเวลาลุกขึ้นยืนนะร่อง11คือมาแบบนี้และจะบอกว่าอะไรป้าสิ่งที่ชอบคือพุงมันยุบเอวมันมาหน้าท้องมันแบนเอวเมื่อก่อนจาก43ตอนนี้เหลือ25ค่ะ
1: ค่ะ
2: เนี่ยเหลือ25อ่ะเวลาเขาเอาลงทั้งตัวนะกล้องซูมจากข้างบนได้เลยค่ะดูนะคุณผู้ชมหน้าจากใหญ่ๆอ่ะกลายเป็นคนหน้าเล็กนี่ค่ะเหนียงหายคอมาหัวไหล่ไฮเปอร์ลักขึ้นมาอย่างเง
1: ี้
2: ยแม่ค
1: ือ
2: แขนคือเล็กเนี่ยชัดอย่างนี้เลยเห็นไหมคือเล็กแบบนี้เวลาเขาลงทั้งตัวคุณผู้ชมดูนะมันเล็กมันลีนมันเรียวมันออกหมดเลยแม่ดูชุด
1: อุ้ยเย็บชุดนี่ชุดไซส์ S ไม่ใช่หรอ
2: มันหนูว่าน่าจะ XS แล้วตอนนี้คือเขาลงเลยคุณผู้ชมดูเข็มกัดมิ้นติดจะรอบตัวแล้วคุณผู้ชมดูดีดูความเล็กของเขาคือความเขาเอาออกอยู่ตลอดเวลาถูกไหมนี่คือสิ่งที่ได้แล้วสิวเซลกินปากกินตัวใดๆคือไม่มีนะเสื้อผ้าจาก XL จริงๆตัวนอนเนี้ยใส่ S แต่แม่ว่าน่าจะ XS
1: น่าจะ XS ละต้องเปลี่ยนไซส์อีกแล้วนะ
2: ใช่มั้ย
1: ลงอีกแล
2: ้วเล็กลงเรื่อยๆคือมินชอบตัวนี้คุณผู้ชมคืออะไรมั้ยน้ำหนักตัวค่ะเขาจะค่อยๆลงค่อยๆลงโดยที่ผิวเราไม่แตกคุณผู้ชมแล้วผิวดีผิวใสผิวฉ่ำคุณผู้ชมมิ้นจะบอกว่ากินไปเลยตัวนี้นะไม่เวียนหัวไม่กดประสาทปากไม่สั่นใจไม่สั่นปากไม่แห้งหยุดกินก็ไม่โยโย่
1: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่มีปัญหานะคะเรื่องการขับถ่ายท้องผูกถ่ายยากอยากพร้อมทำยังไงก็ไม่ออกกินตัวนี้คุณผู้ชมค่ะเอาออกได้เลยแล้วดีด้วยละมุนด้วยวันนี้จัดโปรคุ้มๆให้คุณผู้ชมเลยดีกว่าให้อย่างนี้ก่อนนะInfinite Psyllium Kiwi 3กล่องปกติ 2,400 บาทแม
1: ่
2: วันนี้ลดเหลือ 1,290 บาทแต่พิเศษกว่านั้นคุณผู้ชมอยากให้กดให้ทัน99ท่านแรกเพราะอะไรรู้ไหมคะแถมเพิ่ม
1: ค่ะ
2: พี่ผู้แถมเพิ่มนะกล่องที่1 2 3 4
1: ให้เยอะจัง
2: 5แบบนี้ไปเลย
1: แถม5เลยเหรอ
2: จะตกโต๊ะแล้วคุณผู้ชมดู
1: มาก
2: ใช่แต่มิ้นจะบอกว่าช่วงนี้นะเวลาเราจะซื้ออะไรเราจะต้องเลือกคุ้มเลือกดีๆกันใช่ไหมแม่เฉพาะวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตทีมงานเอาเพจโปรลงให้มิ้นก่อนค่ะเอาเพจโปรลงก่อนนะ
1: ยังไง
2: มิ้นจะลดเพิ่มให้คุณผู้ชมอีก
1: ลดอีกเหรอ
2: 491บาทเท่ากับว่าเซตเนี้ยคุณผู้ชมจ่ายแค่799บาทแม
1: ่ได้ทั้งหมดนี้ไปเลย
2: ได้ทั้งหมดนี้

0: รุปให้นะคุณผู้ชมซื้อ3แถม5จ่ายแค่799บาท
1: ถูกมาก
0: คุณผู้ชมรีบกดได้เลยค่ะเบอร์มาแล้วนะ02108-8543 02108-8543แอดไลน์มาค่ะแอดช็อปแล้วเลข8เซตนี้มีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยจะบอกเลยนะว่า Infinite Psyllium Kiwi เขาดีมากๆคุณผู้ชมเป็นไฟเบอร์ที่ช่วยเรื่องการขับถ่ายโดยตรงคุณผู้ชมอย่างนี้เลยถ่ายออกมาแบบลากไส้เลยไม่ปวดบิดเลยแถมคุมหิวอิ่มนานแล้วกระชับสัดส่วนให้กับเราด้วยเร่งระบบเผาผลาญให้กับเราด้วยผิวดีผิวใสผิวเด้งอ่ะคุณผู้ชมดูเห็นไหมที่มินชอบตัวนี้คือน้ำหนักตัวแม่เขาจะค่อยๆลงค่อยๆลงโดยที่ผิวเราไม่แตกคุณผู้ชมดูแล้วผิวดีผิวใสแล้วผิวฉ่ำแบบเนี้ยอยากให้คุณผู้ชมกินไปเลยเพราะว่าอะไรป่ะไม่เวียนหัวไม่กดประสาทนะคะใจไม่สั่นปากไม่สั่นนะคะหยุดกินก็ไม่โยโย่เพราะฉะนั้นตัวนี้คือดีจริงๆคุณผู้ชมถึงได้มาบอกต่อและโปรดีด้วย
1: นะโปรดีมาก
0: โปรดีมากเพราะว่าปกติ3กล่อง 2,400 บาทแล้วค่ะวันนี้ลดเหลือ799
1: ค่ะ
0: แล้ว790โอ้โหคุณผู้ชมสายไปเร็วจริงเหลือ14สายสุดท้าย
1: จะหมดแล้ว
0: จะหมดแล้วเพราะอะไรวันนี้คุณซื้อแค่3แต่คุณได้ฟรีไปอีก5นะทั้งหมดเนี้ยจ่ายแค่799บาทคือคุ้มมากๆได้หมดโต๊ะนี้เลยอ่ะ02108-8543 02108-8543แอดไลน์ได้เลยนะคะแอดช็อปแล้วก็เลข8ได้เลยจะบอกเลยนะคะว่าเซตนี้ให้อะไรให้แบบนี้เซตนี้ให้อะไรให้แบบนี้กล้องซูมได้อีกรอบหนึ่งคุณผู้ชมดูนะเวลาเขาเอาลงเขาเอาลงทั้งตัว
1: ใช่
0: เรามั่นใจมันก็อยากจะโชว์นะแม่เน
1: า
0: ะ
1: จากที่เคยเห็น80ตอนนี้เหลือเท่าไหร่แล้วเนี่ย
0: 51
1: โอ้
0: คุณผู้ชมเมื่อก่อนน้ำหนัก80ตอนนี้เหลือ51เอว43นะคะตอนนี้เหลือ25เวลาเขาเอาลงเขาลงทั้งตัวหน้าจากใหญ่ๆเห็นไหมกลายเป็นคนหน้าเล็กเหนียงหายคอมาหัวไหล่หายปลาร้าคือชัดๆอย่างนี้เลยแม่แขนคือเล็กรีนเรียวแบบนี้คือแบนไปหมดแล้วรีนไปหมดแล้วกระชับไปหมดเลย
1: ก็ดูชุดสิเนี่ย
0: ใช่ไหม
1: ติดเข็มกลัดแบบหลวมมากนี่ไซส์เอสติดไปแล้วนะ
0: ใช่นี่ไซส์เอสติด
1: เธอต้องเปลี่ยนเป็น XS แล้ว
0: โอ้น่าจะต้อง XS แล้วนะเนี่ยคุณผู้ชมดูเห็นไหมเพราะว่าเรากินทุกวันค่ะแล้วเขาก็เอาออกทุกวัน
1: นี่ไงสายหมดแล้วมิ้น
0: เรียบร้อย
1: ว
0: ัน
1: นี้ให้เยอะจริงตั้ง8กล่องอ่ะ
0: ขอเพิ่มให้คุณผู้ชมได้ไหม
1: ต้องถาม
0: ได้ไหม
1: สมาชิกซิได้ไหม
0: 20เซต
1: ได้แค่20หรอ
0: ใช่
1: ยังดีอ่ะ
0: โอเคนะคะ20เซต20สายคุณผู้ชมกดมาอยากได้หุ่นแบบนี้ต้องกินเซตนี้ค่ะเพราะว่าวันนี้ซื้อแค่3แล้วแถม5หมดโต๊ะแบบนี้คุณผู้ชมแค่799บาทเท่านั้นค่ะ02108-8543 02108-8543หรือแอดไลน์ได้เลยแอดช็อปเลข8สายรัวๆรันๆมาก
1: เข้า
0: สายรัวมากแชทจะแตกแล้วคุณผู้ชมรีบกดเลยเพราะวันนี้ซื้อแค่3เอาฟรีไปแค่799บาทเท่านั้นนะคะนะโทรได้เลย02108-8543 02108-8543แอดไลน์ได้เลยแอดช็อปเลข8จะบอกว่ามิ้นนะจะ50บวกแต่ไม่สะดวกแก
1: ่
0: เพราะรายการที่เราขับถ่ายดีสุขภาพเราดีด้วยแล้วหุ่นเราดีแบบนี้ย้ำเลยนะวันนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องการขับถ่ายท้องผูกถ่ายยากอยากพร้อมกินตัวไหนเอาไม่อยู่บอกเลยว่าตัวนี้เอาอยู่เพราะมิ้นกินแล้วเราได้แบบนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ซื้อ3แล้วแถม5แม่799บาท
1: คุ้มมาก
0: คุ้มมากๆคุณผู้ชมยังทันนะกดได้เลยค่ะ02108-8543 02108-8543แอดไลน์ได้เลยค่ะแอดช็อปเลข8ย้ำนะวันนี้ซื้อแค่3เอาฟรีไปอีก5 799บาทเท่านั้นค่ะ02108-8543 02108-8543นะคะแอดไลน์ได้เลยค่ะแอดช็อปเลข8ย้ำวันนี้ซื้อแค่3 คุณได้ฟรีไปอีก5นะทั้งหมดนี้ค่ะ799บาท021088543 02108-8543ค่ะแอดไลน์ได้เลยแอดช็อปเลข8นะหมดนี้เลยคุณผู้ชม3แถม5 799บาทนี่เบอร์ตรงนี้กดได้เลยยังทันค่ะ02108-8543 02108-8543แอดไลน์ได้เลยแอดช็อปเลข8ค่ะ
1: คุณผู้ชมหาได้ตัวนี้ไปนะยิ่งไปทานน้ำเยอะๆนอนหลับพักผ่อนได้เพียงพอทานอาหารหลากหลายให้ครบทั้ง5หมู่แล้วออกกำลังกายด้วยก็ยิ่งได้ผลลัพธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้นขอบคุณคุณมิ้นมากๆนะจ๊ะอุ้ยหุ่นเสียมากวันนี้แขกเวลาลงแล้วนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเอาหมุนอีกรอบสิ
0: หมุนแล้วแบบไ
2: หมรู้ที่ยังไม่มั่นใจว่าจากนี้ไปจะเหมือนเดิม
3: ลูกแก้วก็เลยคิดว่าถ้าเราแต่งงานกันคุณแม่จะได้มีเงินสินสอดไปใช้หนี้ค่ะถ้าพี่รัฐไม่อยากแต่ง
4: อย่าคิดมากเลยค่ะพี่ก็อยากแต่งเหมือนกันถึงไม่แต่งวันนี้วันหน้าก็ต้องแต่งรอก็เพียงแค่รู้แก้พร้อมเท่านั้น
3: ที่จริงเรื่องที่สงสารคุณแม่ก็ใช

0: แต่ถ้าไม่ใช่พี่รัตยังไงลูกแก้วก็ไม่อยากแต่งด้วยหรอกค่ะ
1: พี่ก็เหมือนกันค่ะถ้าไม่ใช่ลูกแก้วคนนี้ยังไงพี่ก็ไม่แต่งแน่นอนเดี๋ยวพี่ไปคุยกับนาดีให้ค่ะทั้งเรื่องแต่งงานแล้วก็เรื่องนี้
0: ขอบคุณพี่รัตมากเลยนะคะ

0: มาลองใช้วิธีลูกแก้วออกหน้าแทนแสดงว่าคุณดีขมวดทางแล้วจริง
1: ๆพ่อครับแต่แค่จะแต่งงานน่ะผมก็อยากแต่งงานกับดาด้าในชื่อดาด้าจริงๆไม่ใช่ลูกแก้ว
0: ชื่ออะไรก็แต่งไปครับ
1: พ่อครับ
0: นี่เรื่องแต่งงานกับเรื่องจดทะเบียนน่ะมันก็ละเรื่องกันไว้รอให้ใช้ชื่อนดาได้จริงๆซะก่อนแล้วค่อยจดทะเบียนตอนนั้นก็ได้ใจนะ
1: ครับ

0: แต่งงานเฉยๆแต่ไม่จดทะเบียน
1: ใช่ครับแต่พิธีแต่งงานผมจะทำให้ถูกต้องตามประเพณีทุกอย่างนะครับ
0: รวมถึงค่าสินสอดด้วย
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเป็นอย่างนั้นนะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะจ๊ะก็แต่งงานกันก่อนแล้วถ้าอยากจะจดทะเบียนกันเมื่อไหร่อีกทีค่อยว่ากันนะรู้จักคนที่เป็น wedding planner นะเขาสามารถจัดเตรียมทุกอย่างให้ได้ภายในอย่างช้าที่สุดก็2อาทิตย์เลยนะ
1: แต่ผมยังไม่อยากรีบนะครับผมต้องหาฤกษ์ต้องเตรียมทุกๆอย่างอย่างน้อยก็2เดือนขึ้นไป
0: ไม่นานไปหน่อยหรอสัก3อาทิตย์ก็พอมั้ง
1: นะดีครับแต่ว่าผมต้องขอเวลาเตรียมค่าสินสอดนะครับเงิน500ล้านนะครับมันเยอะพอสมควรผมต้องขอเคลียร์ก่อน
0: ก็แล้วแต่รัฐเธอจ้ะแค่รัฐรักแล้วก็ให้เกียรติน้องแค่นี้นะก็ดีใจละ
1: ครับ
0: ทำไมรัฐต้องขอยืดไปตั้ง2เดือนที่จริงระดับเขาแค่ทีเดียวก็น่าจะจัดการเรียบร้อยละหรือคุณว่ารัฐเขาจะตุกติกอะไรกับเราหรือเปล่าอ่ะ

0: เผาทิ้งไปเถอะค่ะเรื่องมันเป็นอดีตมันก็ผ่านมานานแล้วอะจะเก็บมาจำทำไม
1: แต่ผมยังจำได้ไม่ลืมไม่มีวันลืม
0: เราต้องเดินต่อไปข้างหน้านะคะชีวิตไม่มีทางย้อนกลับถ้าเราไม่เดินต่อเราก็ตาย

0: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: เงินทองต้องวางแผน
3: อยากเกษียณอย่างมั่นคง
2: ความรู้การเงิน
4: แก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันกับเงินทองของจริง
5: Better Trade 2026 New World New Playbook
6: สวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่เงินทองของจริงครับรายการที่จะพาทุกท่านแก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันกับผมทินโชคกมลกิจนะครับอย่างนี้คุณผู้ชมใครที่ขับรถแล้วต้องเติมน้ำมันน่ะคุณผู้ชมต้องคิดอย่างนี้เลยโอ้ทำไมช่วงนี้น้ำมันแพงขึ้นนะครับและที่น่าสนใจก็คือว่าเรื่องนี้จริงๆแล้วมันไม่ได้กระทบแค่คนที่ใช้รถแล้วเติมน้ำมันเท่านั้นนะครับแต่มันกระทบเป็นห่วงโซ่ไปถึงเรื่องของค่าต้นทุนต่างๆที่มันเพิ่มสูงขึ้นเพราะว่าน้ำมันคือต้นทุนในการขนส่งถ้าพูดถึงสาเหตุที่ทำให้ราคาน้ำมันในปีนี้ผันผวนหนักนะฮะแน่นอนคุณผู้ชมคงได้ยินคำนี้นะครับช่องแคบพอมูสช่องแคบพอมูสนี่คือสาเหตุหลักที่ทำให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นนะครับจากความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นในตะวันออกกลางคุณผู้ชมครับจุดเริ่มต้นสำคัญของวิกฤตน้ำมันในปีนี้เกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับก็คือความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกาอิสราเอลและอิหร่านครับมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับตลาดน้ำมันโลกก็เริ่มกังวลทันทีนะครับน้ำมันจากตะวันออกกลางว่าจะสามารถส่งออกสู่ตลาดโลกได้ตามปกติหรือไม่อย่างนี้ฮะช่องแคบพอมูสตรงนั้นนะฮะบริเวณนั้นน่ะมันมีเส้นทางขนส่งสำคัญนะซึ่งเป็นเส้นทางที่น้ำมันจากประเทศที่เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ในตะวันออกกลางต้องใช้ขนส่งออกสู่ตลาดโลกครับนั่นหมายความว่าช่องแคบเนี่ยเรือขนส่งน้ำมันต้องผ่านนะใช่ไหมส่งน้ำมันไปทั่วโลกมันผ่านช่องนี้แหละครับคุณผู้ชมดังนั้นสิ่งที่ตลาดกังวลจึงไม่ใช่แค่ว่าอิหร่านจะผลิตน้ำมันได้น้อยหรือไม่แต่คำถามใหญ่คือว่าถ้าเรือขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบนี้ไม่ได้ล่ะพอน้ำมันไม่ออกมาน้ำมันก็น้อยลงพอน้ำมันน้อยลงปุ๊บก็ทำให้ราคามันดีดตัวสูงขึ้นนั่นเองนะครับคุณผู้ชมช่วงเดือนมีนาคมฮะราคาน้ำมันดิบเบรนท์ขยับขึ้นเกิน$100ต่อบาร์เรลนะครับและในช่วงที่สถานการณ์รุนแรงที่สุดนะราคาก็ขยับขึ้นไปแตะระดับ$118ต่อบาร์เรลเช่นเดียวกันนะครับแต่ตรงนี้นะคุณผู้ชมอาจจะสงสัยนะครับว่าถ้าน้ำมันดิบมันขึ้นแล้วมันเกี่ยวอะไรกับน้ำมันหน้าปั๊มของเราล่ะเกี่ยวโดยตรงสิครับเพราะไทยเป็นประเทศที่ต้องนำเข้าพลังงานจำนวนมากดังนั้นเมื่อราคาน้ำมันในตลาดโลกมันสูงขึ้นต้นทุนที่ไทยจะต้องจ่ายเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะจัดหาน้ำมันมันก็สูงขึ้นตามถูกต้องไหมครับแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าราคาน้ำมันที่เราเห็นหน้าปั๊มเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นทันทีไงครับมันไม่ได้สะท้อนราคาน้ำมันดิบเพียงอย่างเดียวมันยังมีทั้งราคาน้ำมันสำเร็จรูปในตลาดเอเชียค่าการกลั่นค่าเงินบาทค่าภาษีกองทุนต่างๆรวมถึงต้นทุนในการขนส่งเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคุณผู้ชมโดยเฉพาะในปีนี้ครับสิ่งที่ทำให้สถานการณ์รุนแรงขึ้นไม่ได้มีแค่น้ำมันดิบแพงแต่น้ำมันสำเร็จรูปอย่างดีเซลมีความตึงตัวอย่างมากนะครับทำให้ต้นทุนของภาคขนส่งและภาคธุรกิจได้รับผลกระทบตามไปด้วยจากนั้นในช่วงเดือนเมษายนตลาดเริ่มเห็นสัญญาณผ่อนคลายลงนะฮะสงครามหยุดไม่ได้แปลว่าน้ำมันจะกลับมาปกติทันทีนะฮะเพราะต้องใช้เวลาในการฟื้นการขนส่งการผลิตโรงกลั่นต่างๆก็ถูกทำลายไปเยอะนะฮะคุณผู้ชมฮะรวมถึงการเติมสต็อกน้ำมันกลับเข้าสู่ระบบก็ต้องใช้เวลาทำให้ช่วงเวลาเดือนพฤษภาคมราคายังคงผันผวนสูงอยู่นะครับก่อนที่สถานการณ์จะค่อยๆผ่อนคลายลงในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมครับซึ่งแปลว่าตอนนั้นเราจะเริ่มเห็นราคาน้ำมันที่ลดลงแล้วนะฮะแต่ยังไม่จบครับเพราะพอเข้าสู่ช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายนความเสี่ยงด้านซัพพลายกลับมาอีกครั้งครับมีทั้งการโจมตีเรือขนส่งโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานโจมตีโรงกลั่นรวมถึงไพป์ไลน์นะที่เป็นท่อส่งของเหลวหรือก๊าซที่สำคัญในตะวันออกกลางก็โดนโจมตีเช่นเดียวกันทำให้ตลาดกลับมากังวลว่าน้ำมันจะออกสู่ตลาดโลกได้เพียงพออีกหรือไม่และเมื่อซัพพลายกลับมาตึงตัวราคาก็ปรับตัวสูงขึ้นเช่นเดียวกันมาถึงช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวเดี๋ยวกลับมาต่อนะฮะในช่วงปลายเดือนกันยายนว่ามันเกิดอะไรขึ้นสักครู่เดียวครับ
2: เงินทองของจริง
7: ด็อกเตอร์คาร์รถเป็นอะไรหมอรายการที่จะพาคนใช้รถทั่วไปให้เข้าใจปัญหารถแบบง่ายๆรู้สาเหตุและแก้ได้ตรงจุด EP นี้ประเดิมภารกิจชุบชีวิตรถพิถินที่จอดมานานกว่า5ปี ให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
8: พี่หมอชัวร์ไหม
9: ถ้าไม่ชัวร์ไม่กล้ามาหรอกพี
8: ่ราคาคุยแล้วเกิน
10: พี่หมอก็ดูเหมือนทำเป็นนะ
8: ผมว่าพี่หมออ่ะเป็นซื้อเลโก้มาต่อดีกว่ามั้งอาจจะง่ายกว่านี้
7: ครับชมได้แล้วที่ YouTube Terro Digital และ Dr. Kha
11: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
12: เป็นอีกหนึ่งข่าวเที่ยวนะคะ
11: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
5: Better Trade 2026 New World New Playbook ค้นหาแนวทางการลงทุนของคุณขึ้นเรือฝ่ามรสุมการลงทุนที่ผันผวนไปกับสปีกเกอร์ด้านหุ้น Bitcoin คริปโตทองของสะสมพร้อมทับกัปตันสปีกเกอร์คนสำคัญอีกมากมายเราจะช่วยวางแผนคู่มือการลงทุนส่วนตัวของคุณพบกัน31ตุลาคมและ1พฤศจิกายน2569ที่3ย่านมิดทาวน์ฮอลล์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์และ efin.finance
13: มีปัญหาหนี้สินแต่ไม่กล้าปรึกษาใครรายการเงินทองของจริงเรามีตัวช่วยใหม่มาให้ทุกคนได้ใช้เพื่อช่วยเป็นที่ปรึกษาการแก้ปัญหาหนี้พร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันนั่นคือ AI Assistant ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยวางแผนจัดการหนี้และให้คำแนะนำเบื้องต้นตลอด24ชั่วโมงเพียงพิมพ์คำว่าปรึกษาแก้หนี้เข้ามาที่ Inbox Pageเงินทองของจริงที่สำคัญข้อมูลของทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการวิเคราะห์เท่านั้น
14: ทำไมกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนี่ย
15: กลิ่นเหม็นแบบนี้ต้องจัดการด้วย Apps Urinal Apps Urinal ดับกลิ่นโถปัสสาวะเพื่อรสนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้ห้องน้ำของคุณ
2: เล่นทองของจริง
5: Better Trade 2026 New World New Playbook
6: กลับมาช่วงที่2เงินทองของจริงนะครับเล่าต่อเลยนะฮะจนปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับราคาน้ำมันดิบเบรนท์นะครับกลับมาอยู่เหนือระดับ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลอีกครั้งหนึ่งนี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมปีนี้เราถึงเห็นภาพน้ำมันขึ้นๆลงๆขึ้นๆลงๆแล้วก็กลับมาขึ้นอีกครั้งนะฮะเพราะสิ่งที่ตลาดกำลังจับตาอยู่ตลอดเวลาก็คือปริมาณน้ำมันที่จะสามารถเข้าสู่ตลาดโลกได้จริงๆนะครับพอเราเห็นไทม์ไลน์ทั้งหมดไปแล้วนะครับว่าทำไมราคาน้ำมันโลกถึงขึ้นแรงในปีนี้แต่คำถามที่สำคัญก็คือว่าไอ้แล้วเรื่องที่มันเกิดขึ้นนี่นะฮะมันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนไทยอย่างไรเพราะบางคนเขาบอกว่าอ่ะฉันไม่ได้ขับรถฉันไม่ได้เติมน้ำมันแล้วมันเกี่ยวข้องกับฉันยังไงเกี่ยวครับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยต้นทุนสินค้าเพิ่มขึ้นและทุกอย่างมันก็จะแพงขึ้นครับนึกภาพอย่างง่ายๆนะครับน้ำมันแพงรถบรรทุกมีต้นทุนเพิ่มขึ้นถูกต้องไหมครับเพราะว่ามันต้องเติมน้ำมันแพงขึ้นการขนส่งสินค้าก็แพงขึ้นโรงงานและธุรกิจมีต้นทุนเพิ่มขึ้นด้วยเพราะต้องใช้พลังงานจากน้ำมันร้านค้าก็ต้องแบกรับต้นทุนสูงขึ้นพอร้านค้าต้นทุนสูงขึ้นเขาทำไงล่ะก็ไปเพิ่มราคาสินค้าไงครับแล้วคนจ่ายคือใครล่ะครับก็ผมคุณผู้ชมนี่แหละครับแล้วรัฐบาลสามารถช่วยไม่ให้ราคาน้ำมันขึ้นตามตลาดโลกได้อย่างไรล่ะประเทศไทยก็มีกลไกที่เรียกว่ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงครับซึ่งมีบทบาทในการช่วยพยุงราคาน้ำมันในประเทศเวลาราคาน้ำมันโลกมันพุ่งสูงใช่ไหมฮะรัฐบาลก็สามารถใช้กลไกของกองทุนนี้แหละมาช่วยชดเชยครับเพื่อไม่ให้ราคาน้ำมันหน้าปั๊มมันปรับขึ้นเต็มจำนวนทันทีนะครับแต่สิ่งสำคัญต้องเข้าใจก็คือว่ากองทุนมันไม่ได้ทำให้น้ำมันในตลาดโลกมันถูกลงนะครับเหมือนมีคนมาช่วยจ่ายให้เราส่วนหนึ่งเป็นการกระจายภาระราคาที่เพิ่มขึ้นเท่านั้นเองนะครับแต่กองทุนเนี่ยมันก็มีข้อจำกัดนะคุณผู้ชมครับมันไม่ใช่ว่าจะจ่ายโดยที่เอาเงินออกไปเรื่อยๆนะครับกองทุนมันมาจากไหนอ่ะมันคือมาจากผู้บริโภคเช่นเดียวกันละครับที่ก่อนหน้านี้เราเติมน้ำมันน่ะส่วนหนึ่งก็คือเอาเงินจากที่เราจ่ายค่าน้ำมันไปเติมในกองทุนครับเพื่อยามฉุกเฉินแบบนี้เรื่องของราคาน้ำมันน่ะมันกระทบกับประเทศไทยครับพอเห็นโครงสร้างทั้งหมดแล้วนะฮะในเรื่องของราคาน้ำมันแบบเข้าใจง่ายๆไม่กี่นาทีในเงินทองของจริงนะครับเวลาหมดลงแล้วนะครับสำหรับเงินทองของจริงสามารถพบกันใหม่ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะ8นาฬิกา20นาทีทางช่องวัน31และ9นาฬิกา10นาทีทางช่อง GMM 25นะครับสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: เงินทองของจริง
7: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับข่าวใหญ่วันนี้มาแล้วครับวันนี้เจอกันนะพุธที่14ตุลาคม2569นะครับตามข่าวเรา2คนนะครับอยู่กับคุณโจอรชุนและผมอภิชัยนนท์หน้าจอช่องวัน31เช่นเคยนะครับวันนี้ชวนคุณผู้ชมคุยข่าวเข้ามานะครับ
0: ครับ
1: หลากหลายเรื่องราวคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของข่าวช่องวันวันนิวส์นะครับ Facebook YouTube แล้วฝากโหลดแอปพลิเคชันวันดีด้วยครับ
0: เพื่อให้สมกับคำว่าข่าวใหญ่วันนี้นะครับประเด็นใหญ่เนี่ยเรื่องนี้อย่ามองว่าเป็นเรื่องไกลตัวเรื่องของการเปิดเผยตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจ
1: ครับ
0: เพราะเวทีใหญ่ที่จัดขึ้นที่กรุงเทพก็คือ IMF World Bank เนี่ยนะครับตัวเลขนี้เนี่ยทั่วโลกเขารอฟังเพราะมันจะมีผลกับภาพของประเทศด้วยว่าประเทศเราเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจโตแข็งแรงแค่ไหนจะวิ่งได้จะค่อยๆเดินหรือต้องให้ใครมาช่วยประคองประยุงเนี่ยนะครับเพราะว่า IMF เมื่อวานนี้เนี่ยที่บอกว่าตัวเลขการเติบโตของเศรษฐกิจไทย 2.1% ถ้าเทียบกับเพื่อนๆเอางี
1: ้
0: ดูเพื่อนๆออฟเพื่อนๆเป็นไงครับ
1: อันนี้ตารางเราไม่ได้ขึ้นผิดนะ
0: ของเราเนี่ยอยู่แทบจะหลุดตารางไปแล้ว
1: คือรั้งท้ายอาเซียน
0: ครับเนี่ยก็คืออยู่อันดับที่9ใช่ไหม
1: ครับ
0: อยู่ต่ำกว่าเรานี่คือ
1: เมียนมาและบรูไน
0: โอ้โห
1: คือหลายคนบอกว่ากัมพูชานี่ยังชนะเรานะ
0: ครับ
1: กัมพูชานี่เขาจะโต 3% จากการคาดการณ์ของเรานี่ไม่ถึง3เนี่ย 2.1 เท่านั้น
0: 2.1 ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่โตค่อนข้างต่ำนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็เกิดคำถามว่าเอ้าเศรษฐกิจไทยที่เราอยู่กันแบบนี
1: ้
0: เราอาจจะนึกด้วยซ้ำว่าบ้านเราเนี่ยเติบโตพัฒนามากกว่าอีกหลายประเทศที่อยู่รอบข้างเราใช่ไหมเออทำไมมาวันนี้ตัวเลขเศรษฐกิจกลายเป็นว่าเขาโตมากกว่าเราเพราะฉะนั้นเรื่องของอาคารบ้านเรือนสิ่งก่อสร้างมันอาจจะไม่เกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วนะครับเพราะว่ามันมีหลายอย่างที่มันออกมาเป็นตัวเลขนี้เอาเป็นว่าตัวเลขที่มันออกมาหรือตัวเลขที่มันสะท้อนมาเนี่ยเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคนไทยทุกคนนั่นหมายความว่าการที่ตัวเลขทางเศรษฐกิจ GDP หรืออัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มันต่ำเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรายังไง
1: ครับ
0: มันก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการลงทุนนะครับการจ้างงานเรื่องของคำสั่งซื้อเหล่านี้คุณผู้ชมคิดดูนะอย่างเรื่องคำสั่งซื้อเนี่ย คำสั่งซื้อของต่างชาติที่มีเข้ามาถ้ามันน้อยลงมันก็จะกระทบกับโรงงานต่างๆที่จ้างคนที่เป็นลูกจ้างเหล่านี้ใช่ไหมพอคำสั่งซื้อน้อยเนี่ยของขายไม่ค่อยได้สุดท้ายการจ้างงานก็ต้องลดปลดคนนะครับหรือตัวเลขการลงทุนถ้าเกิดเข้ามาลงทุนในบ้านเราน้อยลงก็แสดงว่าเงินที่จะเข้ามาเพื่อจ้างงานก็อาจจะน้อยลงตามไปด้วยนะครับลงทุนทั้งของต่างชาติทั้งของเอกชนของไทยด้วยกันเหล่านี้แล้วการที่ตัวเลขการเติบโตเนี่ยเขาเทียบแบบนี้ว่า 2.1% หรือว่าจะโตกี่เปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่ตั้งต้นว่าถ้ามีเงินลงทุน100บาทผลตอบแทนกำไรที่ได้เราได้2บาท
1: น้อยกว่าเพื่อน
0: ถูกไหมอ่ะน้อยมาก
1: ใช่ไหมแล้วคนชอบไปเทียบกับเวียดนามแล้วดูตัวเลขเวียดนามนะฮะ
0: เวียดนามเนี่ยเขาอยู่นอกกลุ่มที่ได้รับความสำคัญ
1: ครับ
0: คือในอาเซียนเวลาเขาแบ่งเนี่ยในการประเมินเนี่ยนะครับเขาจะมีอาเซียน5ประเทศที่ถือว่าเป็นประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีมาก่อนหน้านี้อาจจะพูดง่ายๆก็คือเป็น5เสือในอาเซียนไทยเป็นหนึ่งในนั้นนะครับมีอะไรก็มีสิงคโปร์ที่เขาเติบโตดีใช่ไหมสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียเนี่ยประเทศเขาใหญ่นะครับแล้วก็มีประเทศไทยนะครับแล้วก็ฟิลิปปินส์เนี่ยเป็น5ประเทศที่ถือว่าโตมาก่อนในกลุ่มอาเซียนปรากฏว่า5เสืออาเซียนวันนี้เนี่ย4ประเทศเขายังไปได
1: ้ก็ถ้าดูจากตารางเนี่ยเขาเหนือกว่าเราหมด
0: เขาเหนือกว่าเราแล้วเวียดนามเนี่ยไม่ได้จัดเป็น5เสืออาเซียน
1: โดนแยกไปแล้ว
0: เพราะเพิ่งมาโตทีหลัง
1: แต่แซงเพื่อน
0: ถูกต้องมาทีหลังดังกว่ามาทีหลังโตกว่านะครับแล้วก็เวียดนามเป็นประเทศที่น่าสนใจกับการเติบโตทางเศรษฐกิจถามว่ามีเวียดนามมีอะไรเหนือกว่าประเทศไทยบ้างถ้าดูตัวเลขนี้ต้องบอกทุกอย่างแล้วนะ ถึงแม้ว่าในภาพจริงๆแล้วเนี่ยนักลงทุนที่ไปเวียดนามเขาอาจจะบอกว่าเรื่องของสาธารณูปโภคพื้นฐานเวียดนามอาจจะยังสู้เราไม่ได้
1: ใช่ครับ
0: แต่อื่นๆน่ะเรื่องของทรัพยากรบุคคลเรื่องของเหล่านี้ที่มันช่วยทำให้การเติบโตของเศรษฐกิจเวียดนามมันไปได้ด้วยดี
1: ครับ
0: เรามีปัญหาหลายอย่างนะปัญหาหนี้ครัวเรือน
1: ครับ
0: สูงมากหมายความว่าคนไทยเป็นหนี้สูงเวลาได้เงินมาเนี่ยส่วนมากเอาเงินไปจ่ายหนี
1: ้คือยังไม่ทันได้ไปลงทุน
0: หรือจับจ่าย
1: ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ไหม
1: ใช้หนี้ก่อน
0: ถูก
1: อ่ะ
0: สังคมไทยเป็นสังคมคนแก่ผู้สูงอายุ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นกำลังแรงงานก็จะน้อยลงใช่ไหมแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยก็คือเหมือนกับผลิตภาพเนี่ยในเรื่องของผลิตภาพทางการผลิตเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยหนุนเศรษฐกิจสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีปัญหาโครงสร้างอื่นๆเรื่องของระบบการศึกษาเรื่องของการลงทุนที่เกิดจากภาครัฐเหล่านี้อันนี้เป็นปัญหาที่ทำให้เห็นว่าประเทศไทยมาวันนี้ ถ้าเราอยู่ในอาการที่ว่าเป็นผู้ป่วยเนี่ย
1: ครับ
0: อาจจะยังพอพูดได
1: ้
0: ประคองให้เดินได้ไทยแลนด์ไปเราไปเราค่อยๆไปนะ
1: ไม่ถึงกับโคม่า
0: เราค่อยๆเดินไม่โคม่า
1: แต่เดินช้า
0: ไม่ติดเตียงไทยไม่ได้ติดเตียงนะครับแต่เราก็จะเห็นหลังเพื่อนอ่ะโอ้ไปโน้นแล้วอ่ะ
1: ใช่ไหมฮะ
0: เราก็จะเป็นคนแก่ค่อยๆย่องเนี่ยเพื่อนเรามี3คนไงมีไทยมีอะไรนะมีพม่ามีบูไนที่3คนปะ
1: ประคองไปด้วยกันเหรอฮะ
0: เราค่อยๆเดินนะเหมือนกับว่าถ้ากว่าคือเพื่อนเขาไปถึงที่แล้วอะ
1: ครับ
0: เราอาจจะอยู่ระหว่างทาง
1: จริงๆคุณผู้ชมเนี่ยพิสูจน์จากกระเป๋าสตางค์ตัวเองดูก็ได
0: ้เป็นไงล่ะ
1: ถูกไหมว่าทุกวันนี้เนี่ยการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยคอมเมนต์มาบอกก็ได้ใช่ไหมว่าเงินนี่เป็นยังไงรายรับเป็นยังไงรายจ่ายเป็นยังไงเทียบกันไทยช่วยไทยพลัสช่วยไหม
0: มันช่วยได้กี่วัน
1: ครับ
0: เอาแบบคือถ้าตัดเรื่องของการใช้ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะครับคือปกติการค้าขายอ่ะ
1: ม
0: ันจะวัดได้เลยเนาะพ่อค้าแม่ค้าหรือแม้กระทั่งคนที่หาเช้ากินค่ำ รับจ้างทำโน่นทำนั่นทำนี่เนี่ยทุกวันนี้เนี่ยงานยังชุกเหมือนเมื่อก่อนไหม
1: ครับ
0: หลายคนก็บอกว่าอ๋อมันไม่ชุกมาตั้งนานแล้วเพราะว่าเศรษฐกิจไทยมันก็อยู่ในภาวะแบบลุ่มดอนประคองเศรษฐกิจกันมาตั้งนานนะคร
1: ับ
0: ทีนี้ฉายภาพให้เห็นทั้งหมดว่าเมื่อวานเนี่ย IMF เนี่ยเขามองอย่างนี้นะครับแต่คือเขาไม่ได้บอกว่าเศรษฐกิจไทยไม่ดีนะต้องใช้คำว่า
1: โตช้า
0: โตช้าโตนะแต่ยังโตแต่มันโตช้า
1: แต่บางคนบอกว่า IMF เข้ามาประชุมที่บ้านเราเนี่ยแต่เขามาประเมินเราแค่ 2.1 เนี่ยเราเหมือนโดนตบหน้าหรือเปล่า
0: ก็เขาพูดความจริงเราคือเราเป็นเจ้าภาพเราอยากจะให้เขาอวยเราเหรออุ้ยประเทศไทยโตดีจังเลย
1: ก็ไม่ได้
0: ถ
1: ู
0: กไหมเพราะว่าการประเมินออกมาเป็นตัวเลขเนี่ยเขาใช้ข้อมูลจากหลายปัจจัย
1: คืออ
0: ย่างน
1: ี
0: ้เมื่อวานสิ่งที่ IMF เนี่ยนะครับคือข้อมูลนี้มันมาจาก IMF กองทุนการเงินระหว่างประเทศนะครับคือประเทศไทยเนี่ยคือโดยรวมแล้วเนี่ยประเทศในกลุ่มเอเชียในเอเชียเนี่ยเป็นเครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกเลยนะ
1: ครับ
0: ตอนนี้เอเชียเนี่ยต้องบอกว่าเป็นหัวขบวนนะครับยุโรปอเมริกาเนี่ยยังไม่ใช่หัวขบวนเลยตอนนี้ถนนทุกสายมุ่งสู่เอเชีย
1: ครับ
0: แล้วในเอเชียภาพใหญ่ก็คือเป็นประเทศจีนกับประเทศอินเดียนะครับคือจีนกับอินเดียเนี่ยเป็นประเทศมหาอำนาจเศรษฐกิจอยู่แล้วและเป็นประเทศที่มีประชากรเกินพันล้านเป็นประเทศใหญ่ทั้งสองประเทศเพราะฉะนั้นเอาแค่เรื่องของการผลิตแล้วก็กำลังซื้อการบริโภคในประเทศของทั้งจีนและอินเดียเนี่ยมันขับเคลื่อนได้นะครับแต่มันก็มีปัจจัยอื่นๆอย่างเช่นทั้งจีนและอินเดียเนี่ยเขาก็เร่งพัฒนาลงทุนด้าน AI ซึ่งการเติบโตของ AI เนี่ยมันเชื่อมโยงไปในหลายธุรกิจในหลายอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นโดยรวมเนี่ยก็เลยทำให้เอเชียเนี่ยก็คือเรืองรองขึ้นมาเป็นความหวังของคนทั้งโลกได้ประเทศไทยเราเนี่ยเป็นหนึ่งในหน่วยย่อยของประเทศในเอเชีย
1: ครับ
0: ไทยเองเมื่อวานนี้เนี่ยทางคริสตาลีน่าก็เกี่ยวว่าก็คือกรรมการผู้จัดการของ IMF เนี่ยเขาก็ชมว่าไทยเนี่ยมีการเติบโตทางด้าน AI นะครับซึ่งมันก็ดีเติบโตด้าน AI อ่ะโตดีแล้วก็แต่สิ่งที่น่าห่วงก็คือว่าAI มันไม่ได้โตทุกประเทศ มันกระจุกแค่บางประเทศและกระจุกอยู่ในแค่บางอุตสาหกรรมเท่านั้นนะครับแต่สิ่งที่เหมือนกันในเอเชียและไทยที่ต้องระวังก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่นำเข้าพลังงานสุทธิ
1: ครับ
0: เราเนี่ยเราเอ้ยในอ่าวไทยเรามีการขุดก๊าซโน่นนั่นนี่ไม่ใช่หร
1: อ
0: แต่โดยรวมแล้วเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยเรานำเข้ามาพลังงานแล้วเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้สงคราม
1: ครับ
0: สงครามในตะวันออกกลางมันทำให้คุณออฟเติมน้ำมันเป็นไงล่ะ
1: ออกก็แพงขึ้นแล้วมันเป็นต้นทุนของทุกอย่างถูกไหมฮะ
0: การนำเข้าพลังงานสงครามที่ทำให้น้ำมันหรือว่าแก๊สธรรมชาติแพงขึ้นมันก็ถูกผลักไปในราคาสินค้าและบริการอื่นๆเพราะฉะนั้นพอไอ้น้ำมันแพงค่าใช้จ่ายอื่นๆแพงตามแทนที่จะเอาเงินเนี้ยไปกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจก็กลายเป็นว่าไปหมดไปเปลืองกับเรื่องของพลังงานเราเนี้ยเป็นตัวฉุดรั้งนะครับแล้วก็ปัญหาเชิงโครงสร้างของไทยเมื่อกี้ที่เล่ามาเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเรื่องของขาดการลงทุนเหล่านี้หรือแม้กระทั่งเรื่องของการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพเกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบการศึกษามันก็เป็นตัวฉุดรั้งประเทศไทยทั้งหมดนะครับซึ่ง IMF เนี่ยก็เลยมองว่าปีนี้เนี่ยไทยโตที่ 2.1%
1: ครับ
0: แล้วปีหน้าขยับขึ้นมานิดหนึ่งจะโตที่ 2.2%
1: ทีนี้เมื่อกี้เนี่ยที่เราคุยกันว่าเรายังอยู่ในภาวะสงครามใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: มีความขัดแย้งระหว่างประเทศหรือว่าภูมิรัฐศาสตร์สูงมากเนี่ยช่วงหนึ่งของการประชุมครับรองนายกและรัฐมนตรีคลังคุณเอกนิตินิติธันประ

0: ภาษณ์ก็ได้ไปพูดในงานเสวนาบอกว่าด้วยสถานการณ์แบบนี้เนี่ยจริงๆมันกระทบหมดนะกระทบการค้าการเงินการลงทุนแต่ก็ทำให้นักลงทุนเนี่ยมองหาฐานการลงทุนใหม่ๆจึงเสนอให้เอาอย่างนี้ในเมื่อกระทบกันหมดความขัดแย้งสูงเราขอเป็นตัวกลางได้ไห
1: ม
0: ไทยแลนด์เนี่ยจะเป็น trusted connector หรือเป็นสะพานเชื่อมเศรษฐกิจโลกที่น่าเชื่อถือท่ามกลางความขัดแย้งที่เราเล่าไปโดยชี้ว่าไทยเนี่ยได้รับประโยชน์จากการกระจายฐานการลงทุนของต่างชาติรัฐบาลต้องเร่งลดอุปสรรคเพื่อเปลี่ยนความสนใจของนักลงทุนให้เกิดการลงทุนจริงคืออุปสรรคอะไรที่จะทำให้นักลงทุนไม่อยากจะมาเนี่ยต้องลดให้หมดแล้วชักชวนเชิญชวนจูงใจให้นักลงทุนต่างชาติมาลงทุนในประเทศไทยเมื่อเขามาลงทุนก็จะนำไปสู่การจ้างงานพัฒนาทักษะแรงงานเพิ่มขีดความสามารถของประเทศคุณเอกนิติบอกว่าจะผลักดันโครงการ Thailand Skill Bridge พร้อมมาตรการจูงใจให้นักลงทุนต่างชาติถ่ายทอดทักษะและความรู้แก่คนไทยคำถามคือมาทำณวันนี้จะช้าไปไห
1: ม
0: อันนี้ผมคิดว่าก็ยังดีกว่าไม่ทำ
2: ครับ
0: มาช้ายังดีกว่าไม่มานะคุณผู้ชมขณะเดียวกันครับก็เสนอให้อาเซียนเนี่ยเพิ่มการค้าภายในภูมิภาคซึ่งปัจจุบันยังมีสัดส่วนต่ำกว่ายุโรปพร้อมเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลพลังงานและขยายความร่วมมือกับภูมิภาคอื่นเพื่อรับมือกับความผันผวนของเศรษฐกิจโลกพูดง่ายๆเราใช้อาเซียนสร้างอำนาจในการต่อรองกับภูมิภาคอื่นๆที่ผ่านมาเนี่ยพอแล้วหรือยังหรือจริงๆในอาเซียนก็ขัดกันอยู
1: ่
0: เอาแค่ไทยกัมพูชาก็ตุ้มๆตามๆกันอยู่มานานแล้วถูกไหมฮะแล้วคุณเอกนิติก็เปรียบเทียบการประชุม IMF World Bank เหมือนที่เราคุยกัน
1: ครับ
0: เป็นโอลิมปิกการเงินเพราะฉะนั้นไทยเราเนี่ยได้เป็นเจ้าภาพแล้วต้องใช้โอกาสนี้สร้างความเชื่อมั่นเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย
2: สิ่งที่ออฟพูดเนี่ยสำคัญเพราะว่าคือพอเมื่อวานเนี่ยดร.เอกเนี่ยก็บอกว่าอาเซียนเนี่ยที่เรารวมกลุ่มกันเนี่ยที่เราพยายามที่จะสร้างเวทีพยายามที่จะรวมกันเราอยู่แยกกันเราตายเนี่ยนะครับปรากฏว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยการร่วมมือในทางการค้าระหว่างกันของอาเซียนเนี่ยคือมันน้อยอ่ะมัน20กว่าเปอร์เซ็นต์คือถ้าเราไปดูกลุ่มประเทศอื่นที่เขาร่วมกันอย่างเช่นในสหภาพยุโรปเขาค้าขายกันเขาพึ่งพากัน 60% นะหมายความว่าแทบจะไม่ต้องง้อภายนอกเลยเวลามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็เนี่ยยังคงพึ่งพาอาศัยกันได้แต่ของอาเซียนคือ20อ่ะผมตีว่า 20% 1ใน5แค่นั้นเอง
0: ครับ
2: เพราะฉะนั้นมันน้อยมากแล้วยังต้องพึ่งข้างนอกอีกตั้ง4ใน5
0: ส่วนใหญ่อาเซียนก็คือดูแลตัวเองต่างคนต่างอยู่
2: ถูกแต่อย่างนึงก็คือว่าของสินค้าในการส่งออกอาเซียนมันเหมือนกันไง
0: ครับ
2: เราส่งออกคล้ายกันหมดอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยพึ่งพากันน้อยถูกป่ะถ้าเราส่งอย่างนึงเขาส่งอย่างนึงอ่ะเพราะฉะนั้นแลกกันไหมแต่ว่าบังเอิญส่งใจตรงกันของดีมันก็เหมือนกันนะครับแล้วก็เวทีนี้เนี่ยทางดร.เอกก็บอกว่าเนี่ยด้วยความที่ประเทศไทยเราได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมครั้งนี้เนี่ยเราต้องโชว์ศักยภาพนะครับครั้งนี้มีคนที่ลงทะเบียนเข้ามาร่วมงานการประชุม IMF World Bankมากถึง 20,000 คนนะ
0: ครับ
2: ตั้งแต่จัดการประชุมนี้มาไม่เคยมีการประชุมที่ไหนมีคนลงทะเบียนเข้าร่วมมากเท่ากับการประชุมปีนี้2026ที่ประเทศไทยแล้วพอไทยได้โชว์ศักยภาพต่างๆนะครับให้เห็นว่าอย่างน้อยเรื่องของสถานที่จัดการประชุมเราก็มีความสามารถงานใหญ่ๆระดับ international สากลเนี่ยเราสามารถทำได้เหล่านี้เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นภาพจำที่ดีแล้วก็หวังว่าจะดึงดูดการลงทุนอะไรต่างๆเข้ามานะครับตอนนี้สิ่งที่ไทยพยายามทำอย่างเมื่อกี้ที่ออฟบอกก็คือว่าเราจะเป็นตัวกลางที่ได้รับความไว้วางใจเป็น trusted connector
0: ครับ
2: เราจะเป็นสะพานเชื่อมนะเราไม่ใช่เป็นสะพานบุญด้วยก็ได้อะเป็นสะพานเชื่อมประเทศใหญ่กับประเทศเล็กเชื่อมไทยเชื่อมอะไรได้บ้างอย่างเช่นเชื่อมให้เห็นว่าถ้าเกิดอยากจะเข้ามาในอาเซียนซึ่งเป็นประเทศเล็กกว่าประเทศใหญ่ๆก็ใช้ไทยเป็นทางผ่านได้นะครับหรือไทยเราก็สามารถจะเป็นสกิลบริดจ์นะครับเหล่านี้ได้ซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ถ้าหากว่าทำได้จริงคือพูดสวยอะได
0: ้
2: โอ้ดูดีจังเลยอะโอ้ดูมีความหวังแต่ถ้าเกิดทำได้จริงมันก็จะเป็นประโยชน์มากกว่าซึ่งทางดร.เอกบอกแบบนี้นะครับว่าทั้งหมดทั้งสิ้นที่ฉายภาพมาพยายามสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นในเวทีโลกครับ
3: ว่าเราได้จุดที่1เรียบร้อยก็คือความเชื่อมั่นในการที่ประเทศไทยจัดงานระดับโลกโอลิมปิกทางการเงินของโลกแล้วก็ทุกคนก็บอกว่าจัดดีที่สุดตั้งแต่ที่เคยจัดงานของการประชุมการเงินระหว่างประเทศมานะครับเรื่องที่2คือประเทศไทยในช่วง2วันที่ผ่านมาเราสามารถที่จะเอาวาระกำหนดในเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจการคลังการเงินของโลกขึ้นไปบนเวทีโลกวันนี้สิ่งที่เราสะท้อนบทบาทก็คือประเทศไทยเราแสดงให้เห็นว่าเราจะเป็นประเทศที่เชื่อมโยงในโลกที่มันแตกขั้วในช่วงที่มันมีทั้งสงครามการค้า

0: ้าทั้งสงครามที่เป็นทางทหารวันนี้ต่างชาติต้องการคนที่ไว้เนื้อเชื่อใจและประเทศไทยเราได้เสนอบทบาทตรงนี้เรียกว่าเป็น trusted connectors
1: เนี่ย trusted connector ทีนี้ไม่ดีได้ยังไงก็ต้องดีเพราะว่ารอบนี้รัฐบาลเนี่ยทุ่มงบประมาณ 4,000 ล้านบาทในการจัดประชุมครั้งนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ในแต่ละวันก็จะมีเป็นแฟลกชิพอีเวนต์ก็คือเป็นงานสำคัญที่เป็นงานไฮไลท์เนี่ยนะครับก็มาหลายวันและเมื่อวานก็คือเรื่องการเปิดตัวเลขของ IMF นะการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกเนี่ยทั่วโลกปีนี้โตเท่าไหร่แล้ววันนี้นะครับสิ่งที่เป็นไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งก็คือการเสนอโดยแบงก์ชาตินะครับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยจะนำเสนอ Bangkok Blueprint นะครับก็คือเป็นแผนเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานต่างๆนะครับว่าการทำงานของหน่วยงานในประเทศไทยเนี่ยเราจะมีความร่วมไม้ร่วมมือกับการช่วยกันปราบสิ่งที่เป็นวาระสำคัญของโลกก็คือตอนนี้ทั่วโลกเนี่ยเจอกันหมดก็คือไอ้พวกสแกมเมอร
2: ์
1: นะครับเมื่อก่อนที่เราเรียกว่า call center โทรมาหลอกให้โอนเงินโทรมาหลอกให้ทำให้เราต้องเสียเงินเสียทองเนี่ยนะครับแล้วก็เรื่องของบัญชีม้าเพราะฉะนั้น Bangkok Blueprint เนี่ยมันก็จะมีมุมเนี้ยพ่วงเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็กรณีที่ว่าตัวเลข 2.1 เราบอกว่าประเทศไทยเราโตน้อยที่สุดไม่ใช่น้อยสุดขออภัย
2: เกือบ
1: น้อย สุดนะครับเพราะเรายังมีเพื่อนอีก2ประเทศรวมเป็น3ประเทศเนี่ย 2.1 ตัวเลข 2.1 เนี่ยความเห็นของดร.เอกนิติบอกว่าเป็นสัญญาณที่ดีคืออย่างน้อยมันก็ไม่สุดท้ายอ่ะเนาะ เป็นสัญญาณที่ดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยเศรษฐกิจไทยเนี่ยโตได้มากกว่านี
2: ้ครับ
1: นะครับเคยมีการประเมินกันว่าตัวเลขที่เราทำได้ดีที่สุดณวันนี
2: ้
1: คือ 2.7 อ่ะขอดูภาพอีกรอบสิโตสุดเขาเท่าไหร่นะ
2: 8.4 ตอนนี้เวียดนาม
1: นี่แล้วรองลงมาคือมาเลเซีย
2: อินโดนีเซีย
1: 5กว่าใช่ไหมครับนี่อ่ะ
2: คือต่อให้เป็นไปตามที่คุณเอกนิติว่าเนี่ยสมมุติ 3% เนี่ย
1: เราก็ยังโตต่ำ
2: เท่ากัมพูชา
1: เราก็ยังโตต่ำ
2: อันดับ8
1: เพราะฉะนั้นต้องบอกว่า IMF เนี่ยกลางตัวเลขมา
2: ครับ
1: ถือเป็นการบ้านก็ได้นะ
2: ใช่ฮะ
1: เป็นการบ้านที่รัฐบาลรับมาแล้วแล้วทำยังไงให้ตัวเลขเศรษฐกิจไทย
2: ครับ
1: มันโตได้มากกว่านี้เพราะว่ามันไม่ใช่แค่ว่าเป็นภาพที่ดีของประเทศ
2: ครับ
1: ยิ่งตัวเลขเศรษฐกิจโตคนไทยก็ได้รับประโยชน์ไปด้วยใช่ไหมอ
2: ันนี้โจทย์ใหญ่เลยนะฮะในเรื่องของเศรษฐกิจในฐานะที่เราอุตส่าห์เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้แล้วด้วยนะครับจะทำยังไงให้เศรษฐกิจไทยเราดีขึ้นนะครับแต่ปัญหาของรัฐบาลเนี่ยไม่ได้มีแต่เรื่องของเศรษฐกิจนะอาจจะต้องแก้ในบ้านตัวเองก่อนอย่างกระทรวงมหาดไทยนะฮะกลายเป็นวิวาทะเดือดตั้งแต่เมื่อวานนี้หลังจากอดีตปลัดเนี่ยออกมาบอกว่าผมนี่อายเหลือเกินกับคดีทุจริตสอบท้องถิ่นอายมากเวลาเจอคนรู้จักแล้วบอกผมอยู่มหาดไทยมาก่อนเนี่ยผมไม่อยากจะพูดเลยกลายเป็นวิวาทะกับปลัดมหาดไทยคนปัจจุบันวิวาทะกับรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยรวมไปถึงนายกรัฐมนตรีด้วยนะฮะอ่ะย้อนฟังวลีเด็ดจากอดีตปลัดก่อนครับ
3: ผมอายอ่ะอายที่เป็นที่เวลาเจอคนรู้จักแล้วเขารู้เขาก็รู้ว่าผมอยู่กระทรวงมหาดไทยนะว่าเก่าอ่ะนะก็แล้วก็ยังเป็นข้าราชการบำนาญกระทรวงมหาดไทยแต่ว่ามันเกิดแล้วต้องช่วยกันโกงสอบท้องถิ่นครั้งที่ผ่านมาเนี่ยไม่น่าเคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ชาติไทยหรอกนะที่คนทุจริตสอบเกือบเป็นหมื่นนะ5-6,000ใช่ไหมที่สอบได้แล้วถูกยกเลิกบัญชีมันเยอะเกินเยอะมากแล้วก็มันรู้กันทั่วเนี่ยจับได้คาหนังคาเขาน
2: ี่ฮะผมอายนะคนนี้ต้องย้ำก่อนนี่คืออดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยนะเป็นอดีตไปแล้ว
1: อดีตปลัดเก่ง
2: นะแต่ออกมาอัดยับเลยนะจริงๆตั้งแต่ก่อนหน้านี้และดราม่าในอำเภอบ้านสร้างถูกไหมฮะที่อดีตปลัดก็ออกมาคอมเมนต์เรื่องนี้เหมือนกันคุณสุทธิพงษ์จุนเจริญครับออกมาบอกว่าปัญหาทุจริตสอบท้องถิ่นในฐานะตอนนี้เป็นประชาชนแล้วเนี่ยก็หนักใจตั้งคำถามว่าเอ๊ะตกลงดำเนินการกับคนทำผิดถึงที่สุดแล้วจริงหรือเปล่าเพราะจากการติดตามข่าวเนี่ยมองว่าน่าจะมีความเกี่ยวพันกับคนที่ระดับเกินอธิบดี
1: ครับ
2: แต่ตอนนี้ปปช.บอกสุดที่อธิบดีถูกไหมฮะอดีตปลัดบอกว่าสมัยที่ตัวเองเป็นปลัดเนี่ยก็มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการสอบและมีการตรวจสอบแต่ไม่พบเหตุทุจริตยืนยันว่าสมัยนั้นเนี่ยก็ดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาแต่สมัยนี้มันเยอะเกินไปไอ้เรื่องทุจริตก็ฝากถึงข้าราชการกระทรวงมหาดไทยฮะคือให้ทำความดีอย่าเกรงกลัวอำนาจที่มิชอบต้องตระหนักว่าเป็นข้าราชการและรับเงินเดือนจากภาษีประชาชนจึงต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีแต่ปรากฏสิ่งที่เราไม่คิดว่าจะได้เห็น คือเป็นการตอบโต้ผ่าน

0: โซเชียลมีเดียก่อนเลย
1: ครับ
0: แล้วมาจากเพจของกระทรวงมหาดไทย
2: โ
0: อ้กระทรวงมหาดไทยไม่เห็นด้วยกับการให้ร้ายของอดีตปลัดย้อนวันวานเมื่อ30กันยา67ก็ไม่มีใครไปส่งนะ
2: หุย
0: เป็นไงฮะ
2: การไปส่งนี่คือแบบไปขอบคุณที่ผ่านมาเป็นหัวหน้าที่น่ารักอย่างนี้ไหมอ
0: ารมณ์เหมือนกับว่าเกษียณแล้วคุณก็ไปคนเดียวนะไม่มีข้าราชการเนี่ยยินดียินร้ายไปส่งคุณเลยนะแล้วดูท่อนสุดท้ายฮะจากนั้นก็มีแต่ความสงบสุข
2: ใครโพสเนี่ยตีมือหน่อยเป็นลูกน้องท่านปะเนี่ย
0: แอดมินคนไหน
2: เอออ
0: ดีตลูกน้องหรือเปล่าถูกไหมฮะหรือเจ้านายโพสเองใช่ไหมเพราะว่านี่เพจกระทรวงนะมาตอบโต้เลยนะ
2: ร
0: ุนแรงมากนะฮะอ้าวทีนี้ปลัดท่านปัจจุบันบ้างครับคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ก็บอกว่าตั้งแต่ผมเป็นปลัดเนี่ยเชื่อว่าทุกอย่างดีทำงานแก้ไขปัญหากรมต่างๆที่มีปัญหาอย่างดีที่สุดและรวดเร็วก่อนหน้าผมเนี่ยน่าจะอายมากกว่านี้นะถ้าบอกกระทรวงมหาดไทยน่าอายต้องถามว่าน่าอายตรงไหนถ้าท่านไม่สบายใจเรื่องอะไรหรือคิดว่าอะไรที่เป็นข้อแนะนำบอกได้ในฐานะที่ทุกคนผ่านงานกระทรวงเป็นผู้บริหารมาแล้วแต่ไม่ใช่ไปบอกสื่อให้สาธารณชนมาบอกแบบนี
2: ้ครับ
0: แล้วคุณอันสิทธิ์ทิ้งท้ายไม่รู้ว่าแต่ละคนพูดด้วยจุดประสงค์อะไรติเพื่อก่อหรือติเพื่อเหยียบแต่ถ้าเป็นตัวเองจะไม่ทำแบบนั้นครับ
3: บอกว่ากระทรวงมหาดไทยน่าอายเนี่ยก็ต้องถามว่าอายน่าอายตรงไหนเพราะว่าเราถือว่าเราทำเต็มที่สุดแล้วการพูดเนี่ยพูดทำด้วยส่วนตัวหรือว่าด้วยอะไร
4: แน่ดีมีการร้องปัญหาเรื่องของทุจริตท้องถิ่นไหมคะแล้วเขาดำเนินการยังไงคะในยุคของอดีตปลัดเก่ง
3: ผมก็ไม่เคยได้ยินว่าได้ทำอะไรเลย
2: อ่ะก็เป็นปลัดคนหนึ่งเป็นอดีตคนหนึ่งก็กำลังเป็นปลัดอยู่นะครับอ่ะสี่เท่ากันก็มาโต้กันแบบนี้ส่วนคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยด้วยนะครับจริงๆก็คือเป็นผู้บังคับบัญชาทั้งสองท่านมาก่อนนั่นแหละนะครับก็มองว่าคือการที่มาติงมาต่อว่าอดีตผู้ใต้บังคับบัญชานะครับไม่ได้พาดพิงการเมืองแต่หากพิจารณาแล้วเนี่ยคือก็จะเห็นว่าการทำหน้าที่เนี่ยมันทำได
0: ้
2: ก็ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงได้ก็ย้ำว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้ไม่ควรจะมาเป็นเรื่องการเมืองด้วยซ้ำคือนายกพยายามที่จะไม่ให้เป็นการเมือง
0: ที่อดีตปลัดพูดใช่ไหม
2: เออเนี่ยส่วนข้าราชการในกระทรวงมหาดไทยนะหากไม่ได้ทำความผิดก็ไม่เห็นจำเป็นต้องเสียกำลังใจเราทำดีอยู่แล้วอ่ะเราก็ทำดีต่อไปสิเออนายกพูดในลักษณะแบบนี้ครับ
5: ท่านว่าข้าราชการประจำท่านไม่ได้ว่านักการเมืองท่านก็พูดเรื่องการเมืองท่านไม่เกี่ยวท่านว่าข้าราชการประจำท่านว่าลูกน้องเก่าท่านก็ลูกน้องเก่าท่านก็ต้องรับไปแล้วก็ไปแก้ไขตามที่ท่านสั่งสอนมาใช่ไหมถ้าเกิดเห็นว่าทำดีแล้วก็ต้องออกมาโต้แย้งนะไม่เกี่ยวกับทางการเมืองเสียกำลังใจเรื่องอะไรเรื่องอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยมาว่าข้าราชการประจำเหรอก็ถ้าเราไม่ได้ทำผิดอะไรก็ไม่ต้องเสียกำลังใจแต่ถ้าเราทำผิดก็รับฟังคำสั่งสอน
0: นายกก็ไม่ได้โต้อะไรมากนะฮะแต่คนที่โต้เดือดเนี่ยเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณพลพีสุวรรณชวีนะฮะออกมาตอบโต้อดีตปลัดนะฮะบอกว่าถ้าเป็นอดีตปลัดก็คงอายที่ดูถูกข้าราชการในที่ประชุมใหญ่คืออดีตปลัดเนี่ยท่านเคยไปตำหนิหรือด่าข้าราชการกลางวงมาแล้วแล้วก็พาดพิงถึงโครงการในพื้นที่ EEC ที่อ้างว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบของปปช.และเรียกอดีตปลัดว่าปลัดหมื่นล้านครับ
6: ว่าผมเป็นท่านผมก็อาจจะอายไหมที่เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะปลัดหมื่นล้านเหรอแล้วโครงการต่างๆที่ทำมาในพื้นที่ EEC มีปัญหาตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบในปปช.ทำองค์กรของรัฐอาจจะทำให้องค์กรของรัฐนั้นเสียหายนะครับแล้วตอนนี้ก็ได้ข่าวว่าขายบริษัทนั้นทิ้งไปแล้วนะครับแต่เรื่องก็ยังค้าคังคาลังคาซังอยู่ก็ถามว่าอายไหมก็เป็นผมเป็นท่านผมก็คงอายครับ
0: โอ้เนี่ยฮะไม่รู้ใครต้องอายกว่ากันก็แล้วกันนะฮะแต่ว่าคุณพลพีเนี่ยก็ทิ้งท้ายเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นว่าเรื่องนี้เนี่ยตัวเองรู้น้อยที่สุดแต่ก็ยังเชื่อมั่นในการทำงานของปปช.ยอมรับว่าประชาชนอาจจะข้องใจนะที่3คนถูกปล่อยตัวเพราะว่าคุณพลพีว่าผมก็ข้องใจเหมือนกัน
2: เห็นไหมเป็นคำถามที่มันมียังได้คำตอบไม่ชัดเจนเรื่องนี
0: ้
2: ใช่ไหมเดี๋ยวก็รอฟังคำตอบต่อไปนะครับสำหรับอารมณ์หน่อยวันนี้ทีมเอ็มทีวีเนี่ยเขามีข่าวดีสำหรับแฟนๆที่กดบัตรแฟนคอนของมิวเลิฟไม่ทันมาบอกต่อดียังไงไปฟังกันเลยครับ
7: GMM TV ส่งตรงคู่นักแสดงเกิร์ลเลิฟมิวพันศาและเลิฟพัทรานิชที่จะพาแฟนๆเข้าสู่โลกแห่งจินตนาการความฝันและความสุขผ่านเรื่องราวและความทรงจำที่เราล้อมให้เกิดเป็นมิวเลิฟในมิวเลิฟวิมซิเคิลเฮา

แฟนคอนที่จะพาทุกคนออกเดินทางไปสำรวจบ้านแห่งจินตนาการทุกซอกทุกมุมทุกเรื่องราวทุกความทรงจำและทุกแรงบันดาลใจของนักคู่ผ่านวิมซิเคิลเฮาส์แฟน

0: www.marketmajor.com แล้วไปบ้านแห่งจินตนาการแบบใกล้ชิดทุกซอกทุกมุมกันนะคะ
1: คุณผู้ชมครับอีกหนึ่งข่าวใหญ่วันนี้จับตาการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการของสสไอเดียจากพรรคภูมิใจไทยและสามีที่ว่ากันว่าจะมาพบสื่อและประชาชนเป็นครั้งแรกแต่ก็มีข่าวลือว่าอาจจะยกเลิกหรือเปล่า
2: จริงหรอ
1: ส่วนนายกอนุทินเมื่อวานนี้ตอบคำถามนี้ด้วยการร้องเพลง
3: กำลังเล่นอย
1: ู่ช่วงหน้ามาดูครับ
3: อยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝันและ

0: 3แม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
1: ยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
2: 48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณช็อปได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: มองเฟลอร์น้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
2: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนะหอมกลิ่นสมุนไพร
4: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
5: Fortuner
6: สุดยอดดีจริง
5: ความคุ้มค่าที่ลูกค้าไว้วางใจยอดขายกว่า 400,000 คันเลือกดอกเบี้ยพิเศษหรือเลือกผ่อนสบายรับดีลแห่งความเชื่อมั่นถึง31ตุลาคมนี
7: ้ Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech Sเย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
8: เล็กก็ใส่300มิลลิลิตร Be your original เล็กก็ใส่ original number 1 brand Thailand 300มิลลิลิตรเล็กก็ใส่อร่อยคุ้มค่า It's real
9: ดำดิ่งสู่โลกใต้ท้องทะเลUnder the Sea โลกใต้ทะเลจำลองเสมือนจริงเปิดแล้ววันนี้ที่ Dream World

จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันไรหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกิน

0: าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
1: ่อัปปาเช
2: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปปาเช่กลิ่นเชอร์รี
1: ่ I love อัปปาเช
0: ่ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วยมาจิกคลีนแอคทีฟบูสเตอร์ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลยมาจิก
3: คลีนเมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
4: ยังเบื่อง
5: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี
6: ่สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
0: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บ

0: ลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
1: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสั่งพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
0: อร่อยถึงใจคนชอบหมาล่าเผ็ดไฟลุกลิ้นชาทุกตีปูไทยรสหมาล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน
2: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคอเฟนิรามีนมาเนียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี
3: ่ทำขวัญจะรอดดีจัง
4: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยรสดีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
5: ปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาคอลเกตโททอลช่วยปกป้องคุณจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
6: โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในโรงพยาบาลจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคไลท์ซีมาโปรครีม
7: น้ำผลไม้ดีดอม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีดอแก้ลมวิงเวียนยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอโสดหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: ตามข่าวกันต่อกับเรา2คนคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งประเด็นร้อนแรงก็คือการตรวจสอบการยื่นบัญชีทรัพย์สินของสสไอเดียสุชาดาสางแทนทรัพย์ของพรรคภูมิใจไทยที่เป็นประเด็นเนี่ยนอกเหนือจากที่พรรคฝ่ายค้านหรือคุณสิริโชคโสภาออกมาขุดคุยแล้ว
9: ครับ
8: ปปชแถลงปุ๊บเนี่ยสั่นสะเทือนเลยนะครับเมื่อวานนี้นักข่าวเจอท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็เลยถามท่านนายกเรื่องนี้หน่อยนะครับนายกบอกว่ายังไม่ทราบเรื่องนักข่าวพยายามจะถามต่อปรากฏนายกร้องเพลง Live and Learn ตอบคำถามนี้แทนครับ
10: ท่านนายกได้ทราบข่าวสสไอเดียสุชาดาแล้วใช่ไหมคะที่ปปชว่ามีความผิดปกติในการยื่นบัญชีทรัพย์สินตรงนี้ค่ะในฐานะ
11: ยังไม่ทราบครับ
10: ในฐานะที่มีข่าวแบบนี้ออกมาอะไรอย่างนี้ได้มีการสอบถามทางสสไอเดียเรื่องของการเรื่องของบัญชีทรัพย์สินและมีสินที่ปปชบอกว่ามีความผิดปกติในการยื่น
11: ดนตรีกำลังเล่นอยู่นะอยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝันและทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุด
8: อันนี้นายกบอกสสหรือบอกนักข่าวหรือบอกใครฮะ
12: คือเมื่อวานน่ะเขามีการซ้อมเพราะว่าวันนี้จะมีการเลี้ยงต้อนรับอาหารค่ำของคนที่มาประชุม IMF
8: ใช่ครับ
12: ใช่ไหมก็อาจจะมีการซ้อมดนตรีพอดีแล้วนายกเป็นคนที่มีดนตรีในหัวใจ
8: นายกชอบร้องเพลงชอบเล่นดนตรี
12: ก็เลยยกวักทองของเพลงมาตอบคำถามคุณไอเดียว่าตกลงยังไง
8: ว่าให้คุณไอเดียอยู่กับสิ่งที่มี
12: ไม่ใช่สิ่งที่ฝัน
8: แล้วทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดหรือเปล่านะฮะประเด็นนี้เนี่ยวันนี้คุณรังสิมันโรมได้โพสต์โต้นะฮะนักข่าวถามเรื่องบัญชีทรัพย์สินคุณสุชาดานายกดันตอบเป็นเพลงช่างสมกับข้อหาไร้ความรับผิดชอบไร้วุฒิภาวะไร้ภาวะผู้นำในยติอภิปรายไม่ไว้วางใจ
12: ก็ลากเข้ามาได้พอดีเลยนะครับทีนี้คุณชัยชนกชิดชอบอดีตที่ต้องบอกว่าคุณสุชาดาก็คือเป็นอดีตเลขารัฐมนตรีดีอีมาก่อนนะครับตอบเรื่องนี้ยังไงคือคุณชัยชนกใช้คำว่าเป็นเรื่องที่คุณสุชาดาเนี่ยต้องชี้แจงนะครับทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเคยถามไปแล้วคุณสุชาดาปฏิเสธไม่เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์นะครับทีนี้เนี่ยพรรคภูมิใจไทยอาจจะไม่ได้ส่งทีมกฎหมายไปดูแลให้เพราะแต่ละคนก็มีทีมส่วนตัวของตัวเองเอาพูดง่ายๆตนเป็นที่พึ่งแห่งตนครับ
13: เป็นเรื่องที่เจ้าตัวต้องชี้แจงนะครับมันมีหลายหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องได้มีการร้องเรียนมีการแจ้งว่าต้องมีการตรวจสอบอันนี้มันเป็นเรื่องของทางตัวเจ้าตัวที่จะต้องไปชี้แจงผมว่าน
14: ั่นมาปรึกษาอะไรไหมครับในฐานะที่เคยทำงานด้วยกันมาก่อน
13: ไม่ได้มีครับคือตอนที่ถามวันนั้นน่ะที่มีการพูดถึงเนี่ยก็ยืนยันว่าไม่มีการเกี่ยวข้องกับกระบวนการสแกมเมอร์แต่อย่างใดเขาก็บอกเขาพร้อมจะชี้แจงเราก็ยังไงก็ตามครับทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้กฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นใครหน้าไหนก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องพร้อมที่จะถูกตรวจสอบและพร้อมที่จะชี้แจงกับหน่วยงานแล้วก็การตรวจสอบทุกอย่างครับผม
15: ต้องให้คำปรึกษาเรื่องนี้ไหมคะทีมกฎหมายต้องเข้ามาดูแล
13: ใช่ทุกคนในทีมส่วนตัว
8: หลายท่านก็เลยไปตีความที่คุณชัยชนกพูดว่าเออออกแนวจะตัวใครตัวมันหรือเปล่าหนึ่งในนั้นก็คือรองศาสตราจารย์ดร.โอฬารถิ่นบางเตียวจากรัฐศาสตร์ม.บูรพานะครับเมื่อวานนี้มาคุยกับผมในเรื่องใหญ่รายวันก็บอกว่าความร่ำรวยของนักการเมืองเนี่ยไม่มีใครปฏิเสธแต่ต้องถูกตรวจสอบได้ส่วนจะผิดจริงแล้วไปถึงขั้นยุบพรรคไหมเนี่ยคงไปไม่ถึงนะครับเพราะว่าพรรคก็คงมองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของคุณไอเดียแต่ว่ามันจะมีสองขาขาหนึ่งคือจะถูกยื่นจริยธรรมไหมอีกขาคือคดีอาญาปปช.จะชี้มูลความผิดหรือเปล่าแล้วอยากถามส.ส.ไอเดียด้วยปีที่แล้วจ่ายภาษีเท่าไหร่มีเงินมีรายได้มีทรัพย์สินขนาดนี้ส่วนเรื่องนาฬิกาที่คนไปจับโป๊ะก็มีบางเรือนไม่ยื่นในบัญชีทรัพย์สินเนี่ยอาจารย์บอกว่าจะมาอ้างของปลอมก็ไม่ได้นะนะมันผิดเรื่องลิขสิทธิ์เรื่องจริยธรรมอยู่ดีอาจจะต้องใช้โมเดลนาฬิกาเพื่อนคุณนะในอดีต
12: มันยังอ้างได้ใช่ไหมล่ะ
8: ก็อาจจะเป็นบรรทัดฐานที่ถูกหยิบยกมาไหมนะฮะเดี๋ยวทั้งหมดทั้งมวลครับเรื่องนี้ในเรื่องใหญ่รายวันเที่ยง20นะครับผมจะชวนคุณผู้ชมมาคุยเรื่องนี้กันต่อกับคุณสิริโชคโสภาและอาจารย์ธนพรศรียากูลนะครับเที่ยง20เดี๋ยวติดตามกันเรื่องใหญ่รายวันครับ
12: ส่วนใครที่ติดตามเรื่องของคลึงเรื่องนี้สนุกมากนะ
8: ครับ
12: เข้ามาสู่ช่วงท้ายๆและเป็นโค้งสุดท้ายของเรื่องนี้แล้วนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยเรื่องราวเนี่ยมันเดินมาถึงตอนที่หัตถากำลังตามหาความจริงเกี่ยวกับอดีตอยากรู้เรื่องราวในอดีตอ่ะส่วนพัดเองก็ต้องเจอกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวของพัดกับหัตถาที่เอ๊ะมันมาถึงทางตันแล้วหรือเปล่าเมื่อความลับความแค้นและความสัมพันธ์ของตัวละครมาเจอกันหมดเลยอ่ะมันต้องไปทางไหนมันต้องทำยังไงอ่ะย้อนดูคลึงเวอร์ชันอันคัดครบ6ตอนก่อนเข้าสู่2ตอนสุดท้ายของเรื่องแล้วย้อนหลังแบบเต็มอารมณ์ครบทุกฉากที่แอปวันดีที่เดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมลูกค้า AIS โปรแรงประจำเดือนตุลาคมนะครับสำหรับลูกค้า AIS สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจาก149บาทเหลือเพียงตัวเลขตามหน้าจอ99บาทเท่านั้นต่อเดือนตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดอะไรสมัครเลยครับกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกครับ
8: ครับอ่ะคุณผู้ชมครับสถานการณ์ฟ้าฝนและน้ำท่วมยังต้องตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าฟองฟอดที่ปทุมธานีตกลงมันคืออะไรใครมาซักผ้าเยอะขนาดนี้อันตรายหรือเปล่าช่วงหน้าห้ามพลาดครับ

0: อะบิเดิร์มตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะบิเดิร์ม
1: โคเวซับสคริปชั่นซับหลักร้อยสคริปหลายเรื่องกังวลใจ
0: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อนสวยจริงอิงอ่อนใหม่ปูไทยรสหมาล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน
2: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
3: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายาทั่วไป
4: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
5: ไมเดียเหนื่อยไหมอิงเตรียมความเย็นไว้ให้แอร์ไมเดียปรับอุณหภูมิได้แม่นยำด้วย AI Eco Master มาพร้อมระบบฟอกอากาศไมเดียแคร์คนรู้ใจในทุกโมเมนต์
6: มองเฟลอร์รสชาติล้ำค่าระดับเพชรน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Awards 2024และรางวัล Superior Taste Awards ถึง8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
7: มองเฟลอร์โอมิรัล
8: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
9: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: วันนี้จะมาการันตีให้อีกเสียงหนึ่งว่าครีมพยาพาลีของเรานะโอ้โหตอนนี้นะเสียงลือเสียงเล่าอ้างดังสนั่นทั่วตึกแกรมมี่เลยเดินไปไหนใครก็ใช้นะจะบอกว่าเป็นคนติดนวดมากๆเป็นคนขี้เมื่อยมากๆเวลาไปงานก็ส้นสูงแบบตลอดเวลาลูกชาย2คนกำลังแรงเยอะเลยชอบเล่นต่อสู้ชอบเล่นอะไรหนักๆแล้วเวลาอุ้มเทียนน้ำหนักก็เยอะขึ้นทุกวันเวลาก่อนนอนโอ้โหปวดหลังลามไปเอวปวดน่องปวดเข่าคอบ่าไหล่นี่ตึงไปหมดแต่ไหนๆได้ไปแล้วไงก็เปิดใจใช้ซะหน่อยเฮ้ยชอบมากบอกเลยนะว่าแค่ทานะไม่ต้องนวดไม่ต้องเคสเลยนะคุ้มสะใจคลายปวดเมื่อยได้ดีเลยทุกคนลองแล้วต้องชอบแน่นอน
1: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
2: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกานพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระบูนและตัวยาอื่น
1: ๆโรงงานคือประสบการณ์80ปีอยากให้ลองครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีปวดแล้วปาดปวดแล้วทาทาแล้วมันจะรู้สึกเลยว่าอุ่นก่อนแล้วก็รู้สึกเย็นตามค่อยๆ คลาย
0: นิดเดียวไม่ต้อง
1: มันเป็นเนื้อครีม
0: ใช่เ
3: นี่
0: ยทาตรงน่องแหละพี่ผู้ชอบปวดตรงน่องเนี้ยแล้วก็รีดเธอแค่ทาลงไปโดนผิวก็สะใจแล้วอะทุกคน มันหอมด้วยนะซึมง่ายไม่ทิ้งคราบเอาไปใช้แล้วจะรู้ว่ามันเป็นยังไงคอบ่าไหล่เอวบางคนก้มๆเงยๆเนาะ
1: ใช่
0: ค่ะแม่ค้าเนาะหรือว่าคนเป็นแม่คนอย่างเงี้ยปวดเอวปวดหลังบ่อยมากเลยก็เอาไปทาเลย
1: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
4: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
5: สำหรับคนที่ชอบดื่มกาแฟพี่สุอยากแนะนำกาแฟผสมสมุนไพรและวิตามิน24ชนิดตราคอดี้พลัสหอมอร่อยเข้มข้นหวานมันกลมกล่อมแบบไม่มีน้ำตาลไม่มีคอเลสเตอรอลพร้อมมีตราสัญลักษณ์โภชนาการเครื่องดื่มทางเลือกสุขภาพและยังมีส่วนผสมของสมุนไพรและวิตามินรวม24ชนิดพี่สุจะดื่มตอนเช้ากับหลังอาหารทุกวันหอมอร่อยกินเพลินมากแล้วก็จะส่งให้ครอบครัวที่โคราชกินทุกเดือนทั้งพี่ป้าน้าอาทุกคนชอบกันมากค่ะหมดแล้วต้องรีบสั่งให้ตลอดใครชอบดื่มกาแฟพี่อยากให้ลองตัวนี้เลยแล้วจะติดใจหอมอร่อยแบบไม่มีน้ำตาลไม่มีคอเลสเตอรอลและยังได้ประโยชน์จากสมุนไพรและวิตามินรวม24ชนิดอีกด้วยค่ะโปรโมชั่นพิเศษ4กล่องปกติ 2,760 บาทพิเศษเหลือเพียง999บาทเฉพาะ30ท่านแรกแถมฟรีอีก2กล่องโทร02-080-5625ทั้งหมด6กล่องเหลือเพียง999บาทโทร02-080-5625
6: โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2560
7: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
8: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
9: เค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
10: ชิมซะหมดเลย
11: มะเร็งกระตุย
12: ใช้คิตตี้บาร์ม
13: ฮัตชิวฮัตจมูก
14: ใช้คิตตี้บาร์ม
15: มีส่วนผสมของไพนิดเดิลออยล์คิตตี้บาร์มบรรเทาอาการคันจากแมลงกัดต่อยและอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัด
16: คิตตี้บาร์ม
15: พกติดตัวเพื่อลูกน้อยทุกเวลา
17: ดาวคอฟฟี่หอมกาแฟแท้ต้องดาวคอฟฟี
18: ่แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
17: ้ True Online Home Next เทคโนโลยี AI ให้บ้านดูแลชีวิตน้ำตาลฟิล์ม Glamorous Fan Con ไม่ใช่แค่คอนเสิร์ตแต่จะเป็นโรงละครแห่งความทรงจำ Air Media AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์
19: คลึงดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม

0: พียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
1: ดูเรื่องของจริงๆตอนนี้น้ำไม่ค่อยท่วมแล้วนะครับแต่ว่าน้ำลดเนี่ยปัญหามันก็ยังไม่จบอย่างเช่นคลองที่ปทุมธานีปรากฏว่ามันมีฟองลอยมาเป็นแพเลยเป็นแบบนี่ฟองฟอดเลยอ่ะ
2: ครับ
1: ทีนี้ฟองคล้ายกับฟองผงซักฟอกใช่ไหมครับแต่มันไม่ใช่นะคุณผู้ชมคือน้ำมันต้องเน่าได้ที่แล้วมันเกิดฟองแบบนี้ขึ้นมาได้เนี่ยคือเอาเป็นว่ามันสะท้อนให้เห็นว่าน้ำเน่าไม่มีคุณภาพอย่าไปโดนอย่าไปใช้อะไรทั้งสิ้นนะครับฟองที่เห็นลอยเนี่ยลอยเต็มลอยแน่นเลยเนี่ยนะครับอยู่ที่หน้าสถานีสูบน้ำปากคลองรังสิตที่ตำบลบ้านใหม่ของอำเภอเมืองปทุมธานีถ้าทีวีรุ่นใหม่มีกลิ่นเนี่ยคุณผู้ชมต้องอุดจมูกแล้วนะเพราะมันเหม็นเน่านะครับแล้วชาวบ้านเองที่อยู่ริมคลองเขาบอกโอ้ต้องทนกลิ่นเหม็นนี้นะครับแล้วก็ชาวบ้านอย่างเช่นเจอชาวบ้านที่มานั่งตกปลาตายแล้วปลามันจะอยู่ได้ไหมเนี่ยชาวบ้านที่มานั่งตกปลาอยู่ริมตลิ่งบอกว่าฟองเหล่านี้เนี่ยมันเพิ่งมาเนี่ยแหละช่วงนี้แหละนะครับตอนที่มีการสูบน้ำออกจากสถานีแล้วมันไม่ใช่แบบเป็นฟองสะอาดนะเห็นมันขาวๆแบบนี้มันไม่สะอาดนะครับ
2: ครับ
1: มันเหม็นเน่ามากๆนะครับก็วันก่อนน่ะเยอะกว่านี้ด้วยซ้ำครับ
3: ฟองเนี่ยมันเกิดจากอะไรเขาปล่อยน้ำมาหรือว่าไง
4: ที่เขาดูดน้ำออก
3: ที่เขาดูดน้ำออกมาอย่างเงี้ยนะ
4: ใช่มันก็เป็นฟองไงพี่มันน้ำดูดมาปุ๊บมันลงไปกระแทกอย่างเงี้ยพี
3: ่ครับ
4: มันก็เกิดฟอง
3: แล้วเป็นอย่างนี้บ่อยๆไหม
4: มันก็มีครั้งหนึ่งนะพี่มีแค่ตอนหน้าน้ำมานี่แหละ
3: อ๋อเนาะหน้าน้ำมา
4: ใช
3: ่แล้วมันมีกลิ่นเหม็นมีอะไรบ้างไหมเนี่ย
4: มันก็มีพี่มี
3: อ๋อ
4: มันก็เป็นปกติ
3: ครับเพราะว่าตอนนี้น้ำในแต่ละคลองอ่ะมันเหมือนกับว่ามันเน่าด้วยนะ
4: ใช่ครับ
3: ใช่ไหม
4: มันก็ไหลมาไงพี่ใช่ไหมล่ะฟองมันไหลมาเนี่ยตอนนี้ก็ดูดออกตอนนู้นก็ดูดมาไง
1: เพราะฉะนั้นย้ำว่าฟองนี้ไม่ใช่ฟองสะอาดนะ
5: แล้วทีนี้เราก็ต้องไปถามนักวิชาการหน่อยว่าตกลงแล้วมันยังไงกันแน่ไอ้ฟองต่างๆเหล่านี้นะครับรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็บอกว่ามันอาจจะเกิดจากสารซักฟอกสารซักล้างจากครัวเรือนจากอุตสาหกรรมที่มันปนมากับน้ำที่ระบายมาพอมันผ่านประตูระบายน้ำเกิดแรงกระแทกฟองก็ยิ่งผุดออกมาไงยิ่งกระจายแต่ยังยืนยันไม่ได้นะครับว่าตกลงมันคืออะไรรุนแรงแค่ไหนต้องรอการตรวจสอบอีกครั้งนึงครับ
6: ซึ่งจะมาจากการเกิดน้ำท่วมแล้วก็เร่งระบายน้ำกันอยู่เนี่ยก็จะนำพาสารเคมีหลายๆอย่างมานะครับจะมีทั้งสารอินทรีย์ที่มากับเรื่องของเศษพืชเศษวัชพืชต่างๆที่มาอยู่อันนี้ก็เป็นน้ำเน่าเสียธรรมดาอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดมีน้ำจากเรื่องของแหล่งน้ำจากทางด้านของประชาชนนะครับที่พักอาศัยก็จะมีพวกกลุ่มที่เป็นสารซักฟอกซักล้างสารโลเทนถึงผิวผงซักฟอกพวกนี้ครับติดมาด้วยซึ่งพวกนี้เวลาที่มันมีการมาถูกที่ประตูน้ำเนี่ยครับมันจะเป็นการเคลื่อนที่ของน้ำช่างแรงแล้วก็มีการตีเป็นฟองขึ้นมาครับฉันก็จะเห็นได้ว่าฟองก็จะเกิดขึ้นได้ค่อนข้างมากนะครับแล้วก็จะมีสารเคมีอื่นๆจากอุตสาหกรรมต่างๆปนมาด้วยนะครับดังนั้นในเชิงของความปลอดภัยเนี่ยก็คิดว่าทางประชาชนนะครับถ้าเกิดไปพบเห็นเนี่ยไม่ควรจะไปสัมผัสนะครับเพราะว่าอาจจะมีการระคายเคืองผิวได้นะครับแล้วก็ยังไม่ทราบว่าจะมีสารเคมีที่อันตรายอื่นปนอยู่หรือเปล่า
5: ส่วนกรมควบคุมมลพิษนะครับก็ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำคลองรังสิต3จุดหลังเจอปัญหานะฮะ3จุดนี้นะครับว่าน้ำดำคล้ำมีฟองสีขาวมีกลิ่นเหม็นเน่าก็พบว่าค่าออกซิเจนละลายน้ำเนี่ยมันต่ำกว่ามาตรฐานจริงๆอาจกระทบต่อสิ่งมีชีวิตใต้น้ำได
1: ้
5: ที่เห็นที่หน้าจอนะครับสาเหตุเบื้องต้นคาดว่ามาจากการน้ำท่วมขังมันก็เอาสารอินทรีย์สารซักล้างเนี่ยมาฟองสีขาวอาจเกิดจากแรงสูบน้ำและการผสมกับอากาศนะครับเดี๋ยววันนี้จะไปเก็บตัวอย่างเพิ่มเติมแล้วส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการก็เตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำโดยตรงนะครับ
1: แต่ก็น่าสนใจตรงที่ว่าที่อื่นไม่เห็นมีเลย
5: ม
1: ีเฉพาะตรงจุดนี้จุดเดียวฟองเต็มไปหมดด้วยนะครับส่วนเรื่องการระบายน้ำที่ปทุมธานีนะครับก็เมื่อวานนี้เนี่ยรองเลขาธิการสทนช.กับกรมชลกับเทศบาลเมืองสนั่นรักไปติดตามการระบายน้ำคลอง8กับคลอง12คือระบายน้ำตรงเนี้ยเพื่อทำให้น้ำในองครักษ์เนี่ยมันลดระดับลงนะครับก็ลงคลองพระองค์เจ้าชยานุชิตไปแล้วก็ระบายไปลงคลองรังสิตนะครับทีนี้เนี่ยก็หลังจากคลอง8กับคลอง12เปิดประตูระบายน้ำเนี่ยนะครับเมื่อวานเขาก็มาประเมินสถานการณ์กันนะครับหลังจากนี้ต้องมีการปรับแผนการระบายน้ำโดยเฉพาะระดับน้ำบริเวณประตูคลองตานปากคลอง13นะครับแล้วก็กำชับว่าพื้นที่ธัญบุรีลำลูกกาชุมชนคลอง8ถึง11ต้องเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องครับ
5: ครับขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมที่ฉะเชิงเทราครับยังสร้างความเดือดร้อนอย่างหนักนะครับโดยเฉพาะที่บางคล้าบ่อกุ้งบ่อปลาเสียหายสูญเงินหลักแสนบาทต่อบ่อดูฮะนี่คือสิ่งที่จะเป็นรายได้ของพวกเขาก็หายไปหมดเลยนะครับชาวบ้านบอก9

0: ันไม่พอหรอกเงินเยียวยาจะไปพอได้ไงบ่อหนึ่งเสียหายเป็นแสนนะครับบางครอบครัวต้องเช่าบ้านอีกระหว่างรอน้ำลดส่วนที่บางน้ำเปรี้ยวครับน้ำดำคล้ำส่งกลิ่นเหม็นแสบจมูกชาวบ้านบอกไม่ไหวแล้วจะอยู่ยังไงกับน้ำดำขนาดนี้นะฮะส่วนผู้ใช้รถใช้ถนนครับบริเวณทางเข้าโรงพยาบาลบางคล้าฉะเชิงเทราก็ต้องใช้ความระมัดระวังเพราะมีหลุมบนผิวถนนเป็นอันตรายต่อรถเล็กรถใหญ่ด้วยครับ
1: ทางเข้าโรงพยาบาลวิ่งผ่านมารถระวังหลุมด้วยนะครับหลุมใหญ่ก็เริ่มเลยเนี่ยครับผมบอกแล้วไม่รอดสักรายครับขับระมัดระวังกันด้วยนะครับหลุมใหญ่มากเนี่ยครับดูหลุมครับอันตรายนะครับรถเล็กระวังด้วยนะครับ
2: เพราะฉะนั้นใครใช้เส้นทางนี้ระมัดระวังกันด้วยแล้วก็อีกหลายพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมอยู่ชาวบ้านเดือดร้อนนะครับโครงการวันสร้างสุขโดยกลุ่ม The One Enterprise ร่วมกับมูลนิธิเรวัตพุทธินันยังคงเดินหน้าช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดเจ้าหน้าที่จิตอาสาจากพันธมิตร CPO บุรีรัมย์ช่วยกันแพ็คถุงยางชีพ 1,000 ถุงเตรียมจะส่งไปที่บางคล้าบางน้ำเปรี้ยวของฉะเชิงเทรานะครับเดี๋ยวจะส่งภายในวันนี้จะถึงนะครับแล้วก็เตรียมอีก300ถุงจากคลัง CPO มหาชัยส่งไปที่ราชบุรี150ถุงแล้วก็ที่เมืองกาญอีก150ถุงวันนี้เหมือนกันแล้วขอเป็นสะพานบุญนะคุณผู้ชมผ่านโครงการวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัย2569นะครับ
0: ครับ
2: คุณผู้ชมสามารถร่วมบริจาคได้ตามเลขบัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอหรือง่ายๆก็คือสแกน QR Code ทางหน้าจอร่วมกันนะครับคนละเล็กคนละน้อยก็ได้ล่าสุดยอดบริจาคณเวลา 4:00 น.ของเมื่อวานนี้อยู่ที่ 4,545,176 บาทครับ
0: ครับคุณผู้ชมครับปมความขัดแย้งระหว่างโรงเรียนกับชมรมฟุตบอลเนี่ยลุกลามบานปลายนะฮะระหว่างโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลกับชมรมฟุตบอลแตงโมยูไนเต็ดนะครับที่มีอาจารย์สกลเกลี้ยงประเสริฐที่โด่งดังเนี่ยเป็นคนดูแลแล้วปรากฏมีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นล่าสุดรัฐมนตรีเนี่ยไปรับฟังทั้ง2ฝ่ายกว่า3ชั่วโมงหาทางออกได้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวกลับมาดูกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มหิวแล้วฮะมีเรื่องราวดีๆรออยู่แล้วนะครับติดตามจากคุณแยมได้เลยครับ
3: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้กินอะไรดีปัญหาโลกแตกปัญหาระดับชาติใช่ไหมคะอย่าแนะนำอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมเตรียมเลยค่ะติดเชียงปลาสลิดติดบ้านเอาไว้รับรองนะคะยังการันตีเรื่องของความอร่อยไม่ขาวและไม่มันแล้ววันนี้โปรโมชั่นดีมากเพราะว่าเจ้าของมากับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณป้อง
4: สวัสดีค่ะพี่แอม
3: สวยมากเลยแต่ต้องบอกว่านอกจากความสวยของคุณป้อง
4: ค
3: ุณป้องทำเชียงปลาสลิดได้อร่อยมากค่ะ
4: ใช่คือวันนี้นะคะใครที่บอกว่าฝนตกน้ำท่วมรถติดนะคะออกหาไปกินอะไรก็ลำบากนะคะวันนี้ซื้อตุนติดบ้านไว้เลยอย่างน้อยมีของกินอุ่นใจแล้วอยู่ได้นานหลายเดือนด้วยนี่คือเชียงปลาสลิดที่ใส่เนื้อปลาล้วนๆไม่ผสมมันหมูมันไก่แป้งผงชูรสสารกันบูดไม่มีแล้วให้ดูนะคะว่าเนื้อเนี่ยเป็นเนื้อปลาสลิดล้วนๆแบบนี้เลยนะคะ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยแบบชัดเจนมากนะคะ
4: แล้วปลาสลิดแพงนะค
3: ะ
4: ตัวหนึ่งเนี่ยนะคะ80บาทแล้วนะคะแพงมาก
3: แน่นๆแบบนั้น
4: ใช่แล้วก็ทำได้หลากหลายเมนูมากๆ
3: เนี่ยค่ะยำเตรียมมาแล้วคุณผู้ชมเวลาทอดออกมานะคะแบบนี้คุณผู้ชมค่ะมันน่ากินมากขออนุญาตนะคะเช้านี้สักคำเดี๋ยวคุณผู้ชม
4: และอันนี้พี่แดมชอบน้ำเปล่านะโอ้โหดูดิเป็นยังไง
3: คุณผู้ชมค
4: ่ะ
3: คือต้องบอกเลยว่าถ้าใครที่ชอบกินกุนเชียงถ้าได้ลองเชียงปลาสลิดแล้วคุณจะติดใจเหมือนแยมเลยคือหอมมากเน
4: ื
3: ้อปลาแบบไม่มันไม่คาวอร่อยจริงๆวันนี้โปรโมชั่นยังไงคะ
4: วันนี้นะคะปกติปลาตัวหนึ่งใน80แล้วนะ อันนี้ต้องให้2โลเป็นเซต2โล5แพ็คนะคะ3แพ็คใหญ่2แพ็คเล็กนะ
3: คะ
4: 5แพ็คนะคะอันนี้อยู่ได้นานหลายเดือนด้วยนะคะปกติเนี่ยแพ็คละ590แพ็คเดียวนะ59012แพ็ค 1,000 วันนี้เอาไป5แพ็คเลยค่ะ5แพ็คเต็ม
3: ๆ3ใหญ่2
4: เล็กเหลือ999บาทหยิบโทรศัพท์ให้ทันแล้วกด1252ค่ะ
3: รวมเต็มๆนี่เกือบ2กิโล
4: ใช่
3: ราคาแค่นี้กับเชียงปลาสลิดย้ำนะคะหาซื้อยากมากและถ้าได้เห็นคุณภาพแบบนี้แล้วคุณจะต้องกลับมาซื้อซ้ำเพราะฉะนั้นวันนี้กด1252ตุนไว้เลยหลายคนที่บอกว่ามันไม่รู้จะกินอะไรจริงๆและคุณผู้ชมค่ะบางบ้านบอกว่าชอบมีเชียงติดเอาไว้แบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าเนี่ย เชียงปลาสลิดคุณผู้ชมดูในเซตสำรับนี้นะคะผู้ใหญ่ที่บ้านเนี่ยต้องติดแน่ๆข้าวต้มแล้วไม่รู้จะมีกับข้าวอะไรก็เครื่องเคียงน้อยๆแต่ไฮไลท์คือโปรตีนเชียงปลาสลิดต้องมีเด็กๆนี่ก็จะชอบเนาะ
4: ใช่
3: ง่ายอร่อยด้วย
4: ก็คือเช้าเช้ามาเนี่ยลูกเด็กๆแดงเนี่ยข้าวพงข้าวผัดนะชอบนะคะหรือคนที่แบบว่าชอบกินข้าวต้มกุ้ยอย่างเงี้ยข้าวต้มร้อนๆแบบนี้กินกับเชียงส่วนใหญ่มันจะเป็นเชียงหมูแล้วมันหมูเยอะมาก
3: เนี่ยแบบนี้ดีกว่า
4: แล้วบางคนเนี่ยคุณหมอก็บอกให้ไม่ให้กินพวกมันหมูอันนี้ไม่ผสมมันหมูไม่ผสมไก่ไม่ผสมแป้งที่เห็นเนี่ยคือเนื้อปลาสลิดล้วน
3: ๆ
4: กินกับข้าวต้มแบบนี้ได้คุณหน้าคุณค่าคุณประโยชน
3: ์คำเถอะ
4: เอาเลยค่ะ
3: อร่อยจริง
4: เป็นไงมันหวานน้อยแล้วมันอร่อยมันเข้มข้นแล้วมันได้รสชาติเนื้อปลาสลิดไหมฮะ
3: ถูกต้องคุณผู้ชมหากินยากจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าอยากได้ย้ำเซตอีกรอบนึงค่ะคุณป้องค่ะ
4: ตัวเนี้ยทำมาน้อยมากมีแค่90เซตไม่ได้ทำบ่อยใครเป็นแฟนรายการจะรู้ว่าไม่ได้มาบ่อย
3: ต้องตุนเลยนะ
4: ช่วงเนี้ยป้องบอกเลยตุนยังแป๊บเดียวมันหมดของมันหมดจริงๆ
3: ไปนานมากอ่ะคือคุณป้องทำสดผลิตใหม่ผลิตแล้วก็
4: ถ้าไปซ
3: ื
4: ้อมันหมูมันไก่อ่ะไปซื้อทั่วไปตามตลาดได้เลย
3: แต่เชียงปลาสลิดหายาก
4: หายากเหลือน้อยมากเอาเพราะฉะนั้นนะคะจัดมาให้เกือบ2โลปกติ2แพ็ค 1,000 วันนี้เอาไป5แพ็ค 1,000 มีทอน999บาทหย
3: ิ
4: บโทรศัพท์แล้วกด1252 1252
3: 3นาทีสุดท้ายรีบค่ะคุณผู้ชมรีบโทรถ้าเกิดว่าใครดูอยู่แล้วแบบน้ำลายมันจะไหลค
4: ุ
3: ณลองคิดดูนะคะปกติเนี่ยเราเจอกุนเชียงอยู่ในทุกเมนูแต่ถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่ามันเลี่ยนมันหมูเหมือนเย็นในหลังๆคือทานไม่ค่อยไหวแล้วเราก็อยากจะลดพวกไขมันลงเปลี่ยนเป็นเชียงปลาสลิดนะมันเข้าได้กับทุกเมนูจริงๆ
4: ใช่นี่จะให้ดูนะคะสปาเกตตี้ที่เขาใส่เนี่ยเน
3: ี่
4: ยอันนี้ข้าวคุกกะปินะ
3: บะจ่าง
4: ใช่คือไม่ต้องงกเลยใส่ไปเต็มที่ข้าวคุกสับปะรดไข่กระทะอย่างเงี้ยนะคะพวกเนี้ยคือมันต้องใช้กินหมดแล้วกินแล้วมันนัวมันอร่อยแต่อร่อยและมีสุขภาพแล้วที่สำคัญคือมันสะอาดน
3: ี่
4: ให้ดูนะคะนี่ข้างหน้าเซตที่ทำมีอะไรบ้างยำใช่ไหมยำกุนเชียงใส่พริกใส่มะนาวหน่อยอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นยำ
3: เอาจริงๆอ่ะมันง่ายแต่ไม่น่าเชื่อว่าพอเปลี่ยนเป็นเชียงปลาสลิดนะคุณผู้ชมมันอร่อยกว่ากันเยอะเลยยำขอชิมหน่อยนะยำกุนเชียงปกติก็ชอบอยู่แล้วพอเปลี่ยนเป็นเชียงปลาสลิด
4: ค่ะ
3: เท็กเจอร์ของเนื้อปลาขออนุญาตทานไปพูดไปคุณผู้ชมมันอร่อยจริงๆคือมันไม่มันไม่เลี่ยน
4: น้ำลายไหล
3: หอมเครื่องเทศด้วยคุณป้องผสมมาอย่างดีมากเลยอ่ะ
4: เนื้อเขาเรียกว่ามันหมูเนี่ยไม่ใส่เลยนะแป้งก็ไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่แล้วทำง่ายมากทอดน้ำเปล่าจบใครมีหม้ออบลมร้อนใส
3: ่
4: ไปในหม้ออบลมร้อนใครมีไมโครเวฟใส่ไปในไมโครเวฟไม
3: ่
4: กี่นาทีได้กลิ่นแล้วร้อนๆอร่อยด้วย
3: แล้วพอทอดแล้วฟู
4: เลย
3: อ
4: ัน
3: น
4: ี
3: ้ทอดน้ำนะคะคุณผู้ชมย้ำว่าดีกับสุขภาพ
4: น้ำเปล่าน
3: ะเป็นเนื้อปลาแล้วมันไม่มีมันหมู
4: ใช่
3: แล้วใช้น้ำเปล่าแต่รสชาติเนี่ยอร่อยฟูกรอบและไม่คาวเลยค่ะ
4: อ้าว30ชุดสุดท้ายแล้ว
3: รีบแล้วแหละ
4: คุณผู้ชมวันนี้นะคะป้องขายอยู่แพ็คละ592แพ็คพันนะ
3: คะ
4: ว
3: ัน
4: นี้ป้องให้5แพ็คพันมีทอน999บาทซื้อไปได้กินแน่นอนทำงานเหนื่อยทั้งชีวิตแล้วอยากกินต้องได้
3: ก
4: ิน
3: ของอร่อย
4: เห็นว่าเชียงปลาสลิดน่ากินซื้อกินได้เลย1252
3: แต่ปกติ
4: 1252
3: เชียงปลาสลิดเอาแค่ปลาสลิดปกติโลนึงก็แพงแล้วนะคะ
4: ก็ตัวนึงป้องซื้อที่ตลาดตัวละ80บาท
3: แล้ววันนี้คุณป้องทำแบบนี้ได้ยังไงอ่ะคือแบบทำไมโรงงานให้ราคาดี
4: เพราะว่าเราใช้ปริมาณที่ค่อนข้างเยอะทำเยอะมากว่าไมโครเวฟแบบเนี้ยทำได้หมดนะคะ
3: สะดวกมาก
4: สะดวกมากหรือจะใช้เป็นหม้ออบลมร้อนพวกเนี้ยมันก็ยิ่งไม่มีพวกน้ำมันด้วยก็ยิ่งสุขภาพ
3: แน่นอนเลยสำหรับสาวๆซื้อติดเอาไว้นะคะปัญหาเรื่องวันนี้กินอะไรดีของคุณจะหมดไปหรือไม่ใช่แค่แบบเป็นแฟนกันหรอกถ้าใครเป็นแม่บ้านรับบทแม่บ้านนี่คือต้องคิดเมนูทุกวันมันจะปวดหัวเอาแต่ถ้ามีของอร่อยและเป็นของดีติดบ้านไว้20เซตสุดท้ายคุณยายที่บ้านก็ชอบลูกๆคุณก็ชอบหลานๆก็ชอบสามีคุณก็ชอบมันคุ้มซื้อตุนไว้เลย
4: ใช่ค่ะเอาวันนี้เอาไป2โลเต็มๆนะคะตอนนี้เหลือที่สุดท้ายแล้วนะ
3: คะ
4: วันนี้จะได้ไปถึง5แพ็คนะ
3: คะ
4: ปกติ2แพ็คพันแล้ววันนี้5แพ็คพันมีทอน999บาทฝนตกรถติดไฟดับน้ำท่วมซื้อตุนไว้ได้กินแน่นอน
3: ป้อง
4: ไม่ได้ทำบ่อยนะแล้วป้องมาแค่วันนี้วันเดียวตัดล็อตมาให้20ชุดสุดท้ายแม่เอาไปกินข้าวต้มร้อนคุณลูกนะชอบกินข้าวพงข้าวผัดตอนเช้า
3: ๆสิบเซตสุดท้าย
4: แล้วไม่มีแล้วนะแล้วไม่มีแล้วนะหยิบโทรศัพท์แล้วกด1252 1252ยังไงได้ซื้อไปได้กินแน่นอนปลาสลิดนะตัวนึง80แล้วแพงมากตัวนี้ไม่มีมันหมูไม่ผสมไก่ไม่ผสมแป้งผงชูรสไม่มีสารกันบูดนะสุขภาพทอดในน้ำเปล่าที่ยิ่งดีเลย
3: สั่งด่วน
4: เพราะฉะนั้นรีบเลยนะคะ1252 1252 ่าจะส่งไม่เก็บสักบาทด้วยพี่แยม
3: ใช่โทรมาแล้วก็บอกว่าเอาเชียงปลาสลิดนะคะส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทาง
4: เดี๋ยวนะ
3: 1252คุณต้องสายแน่นมาก
4: ตอนนี้สายแน่น
3: ต่อได้ไหมคะ
4: คุณผู้ชมเอาอย่างนี้นะขออนุญาต
3: โทรนี้นะ
4: เอางี้โทรไว้ก่อน1252อย่าเพิ่งวางนะเดี๋ยว10นาทีเดี๋ยวต้องขอเวลาเคลียร์สายเพราะตอนนี้สายแน่นมากแล้วเดี๋ยวใครสั่งวันนี้เดี๋ยวต้องจะส่งแบบด่วนพิเศษให้วันนี้จะได้เอาไปกินอร่อยๆกันเร็วๆค่ะ
3: ค่ะแล้วไปติดตามข่าวกันต่อนะคะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับเดี๋ยวตามข่าวกันต่อเลยนะครับทั้งทางหน้าจอช่องวันนะครับและห้ามพลาด นะฮะเดี๋ยวช่วงออนไลน์วันนี้นะครับสแกน QR code ตามกันได้ที่ข่าวช่องวันวันนิวส์นะครับมีหลายประเด็นที่เราจะคุยกันต่อทั้งเรื่องคุณไอเดียด้วยนะแล้วก็เรื่องเศรษฐกิจบ้านเมืองด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้มันมีปมความขัดแย้งระหว่างโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลย์กับชมรมฟุตบอลแตงโมยูไนเต็ดยังหาข้อยุติไม่ได้ถึงขนาดว่าระดับรัฐมนตรีเนี่ยลงไปเคลียร์
2: เป็นเรื่องฟุตบอลแต่ต้องไปห้ามมวย
0: คือ3ชั่วโมงอ่ะ
2: ครับ
0: ยังหาข้อยุติยังคุยไม่ได้เลยนะครับปัญหาคือเอาโรงเรียนบอกชมรมไม่ฟังโรงเรียนชมรมบอกเอาโรงเรียนก็ไม่ฟังฉันเหมือนกันลองฟังเสียงสะท้อนของผู้ปกครองก่อนครับ
5: อยากให้ลูกๆได้เรียนที่นี่แล้วก็ได้เป็นนักกีฬาฟุตบอลที่นี่ด้วยแล้วก็ได้อยู่กับคุณครูผู้ปกครองแล้วก็ทางชมรมอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ให้มีปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กยอมรับตรงๆว่านักฟุตบอล
0: ครับนี่คือเสียงสะท้อนของผู้ปกครองนะครับว่าอยากให้ลูกได้เรียนแล้วก็เล่นฟุตบอลที่นี่ต่อที่มาที่ไปคืออย่างนี้ฮะโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลย์ที่ฉะเชิงเทราเนี่ยยกเลิกข้อตกลงความร่วมมือหรือว่า MOU กับชมรมฟุตบอลแตงโมยูไนเต็ดที่มีอาจารย์สกลเกลี้ยงประเสริฐเป็นผู้ดูแลผู้ปกครองก็บอกว่าเด็กเนี่ยบางคนนะเขาซ้อมหนักเรียนไม่เก่งก็หวังใช้ฟุตบอลสร้างอาชีพก็อยากให้ทุกฝ่ายเนี่ยเดินหน้าต่อได้แต่ความขัดแย้งทำให้อึดอัดกันไปหมดตัวแทนชมรมก็บอกว่าหลังจากอาจารย์สกลซึ่งโด่งดังมากจำได้ไหมฮะโรงเรียนหมอนทองวิทยารถขนฝัน
2: อ
0: าจารย์สกลนี่แหละอาจารย์ออกมาจากโรงเรียนนั้นก็อยากจะทำทีมฟุตบอลที่ฉะเชิงเทราต่อก็มาทำโรงเรียนนี้ก็ประสานกันเซ็น MOU กันแต่ตัวแทนชมรมอ้างว่าผอ.ไม่ยินดีรับทีมตั้งแต่แรกแล้วก็มีความขัดแย้งกันเรื่องเด็กมาสายเด็กไม่ตั้งใจเรียนชมรมก็กล่าวหาผอ.ใช้คำพูดรุนแรงตอนนี้กลายเป็นว่าชมรมอยากให้ผอ.เนี่ยออกไปเลยเพราะอยู่ด้วยกันยาก
2: เป็นความขัดแย้งระหว่างผอ.กับชมรมฟุตบอล
0: ครับ
2: นะครับแต่ทีนี้ก็อีกมุมนึงก็เหมือนกับว่าก็มีเสียงสะท้อนมาว่าตัวของอาจารย์สกลเองก็มีความมั่นใจสูงมากเลยโรงเรียนพูดอะไรก็ไม่ฟังมันเกิดการเขม่นขึ้นมา
0: ครับ
2: ส่วนรัฐมนตรีช่วยคุณอัครนันท์กันกิตินันท์นะครับก็ลงไปและบอกว่ามันต้องถอยคนละก้าวนะเพื่อประโยชน์ของเด็กครับ
6: เราจะให้ความสำคัญเรื่องเด็กเป็นอันดับแรกอันนี้คือทุกคนต้องเข้าใจเรื่องนี้ก่อนนะครับแล้วก็ในเรื่องของในอนาคตเนี่ยซึ่งเดี๋ยวผมจะกลับไปที่กระทรวงก็ขอเวลาทั้งสองฝ่ายว่าประมาณ7วันเนี่ยก็จะกลับไปเราอาจจะมีการร่าง MOU ฉบับใหม่เพื่อดำเนินกิจการต่อไปนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็จะเรียกทั้งสองฝ่ายมาคุยกันอีกรอบหนึ่งเพราะว่าตอนน
0: ี้เดี๋ยวทั้งหมดทั้งมวลนะครับรอฟังคำชี้แจงจากทางผอ.โรงเรียนด้วยนะฮะรวมไปถึงทางฝั่งของอาจารย์สกลถ้ามีอะไรอยากจะชี้แจงก็ยินดีเช่นกันนะครับ
2: ครับเอาละวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวทางออนไลน์เราไปกันต่อเลยนะ
0: ครับ
2: หน้าจอเราไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
7: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์
8: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
9: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนะหอมกลิ่นสมุนไพร
10: น้ำผลไม้ดีด้อมวลชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็ปิดดีด
9: ้อยินดีต้อนรับสู่ดินแดนเวทมนต์ของจิ้งจอกเก้าหางในแจมจริงๆ Be With You Fancon คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ณัฐวัฒน์ใน All My Force Concert
10: กลายเป็นดราม่าเดือดติดเทรนด์ในโลกโซเชียลกับการแข่งขันโกคาร์ทของน้องพายุลูกแฝดของคุณแม่ชมพู่อรยาและคุณพ่อน็อตวิสรุตที่เจ้าตัวนั้นแข่งคว้าชัยได้อันดับหนึ่งแต่อดรับรางวัลบนโพเดียมเหตุเพราะปอตนุพัฒน์ยื่นประท้วงผลการแข่งขันโกคาร์ทเยาวชนในรุ่นแคดเดตบีในขณะที่น้องแม็กลาเลนลูกชายของปอและเบนพฤทัยเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่2โดยเหตุผลที่พ่อปอได้ยื่นประท้วงคือเรื่องของความถูกต้องของอุปกรณ์เครื่องยนต์ที่เรียกว่าเสื้อสูบของรถพายุว่าเป็นไปตามกฎหรือ ือไม่ทำกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์เดือดก่อนที่ทีมดูแลรถของพายุจะชี้แจงชัดเจนพร้อมแนบหลักฐานทำถูกกติกาทุกอย่างด้านคุณแม่ชมพู่โพสต์รูปลูกชายกำลังร้องไห้ล่าสุดพ่อป๋อได้เคลื่อนไหวผ่านโซเชียลอีกครั้งยืนยันไร้ความขัดแย้งกับครอบครัวน็อตและชมพู่พร้อมยินดีกับชัยชนะของน้องพายุและเสนอให้คงผลการแข่งขันเดิมเพื่อรักษาน้ำใจเด็กย้ำจุดยืนไม่ได้ต้องการเพิ่มอันดับแต่ขอคำชี้แจงจากผู้จัดการแข่งขันเกี่ยวกับมาตรฐานการตรวจเช็คและข้อกติกาเครื่องยนต์เพื่อสร้างมาตรฐานที่ยุติธรรมและโปร่งใสให้เด็กทุกคนในวงการมอเตอร์สปอร์ตยิ่งใหญ่สมการรอคอยแจนพลอยชมพูและจริงจริงยูได้ประกาศแฟนคอนครั้งแรกในไทยไปไม่นานบัตรทั้งสองรอบก็โซเอาทันทีทั้งคู่ได้กระแสตอบรับจากแฟนๆทั่วโลกจนกลายเป็นไวรัลชั่วข้ามคืนจากซีรีส์สุดปังลั่นไม่ชอบวายงานนี้แจนจริงๆเปลี่ยน

0: ็นพื้นที่ให้กลายเป็นดินแดนเวทมนต์ของจิ้งจอกก้าวหางแสนสวยพร้อมสะกดทุกสายตาจากเสน่ห์อันฟูฟ่องที่แฝงไปด้วยความลึกลับอันน่าค้นหาในงานแจนจริงๆ Be With You Fan Con ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่21และวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ณทันเดอร์โดมเมืองทองธานีนอกจากนี้แฟนๆทั่วโลกยังสามารถเข้าสู่ดินแดนเวทมนต์ของจิ้งจอกก้าวหางของแจนจริงๆได้ผ่านช่องทางไลฟ์สตรีมมิ่งแบบเรียลไทม์ได้สัมผัสครบทุกรสทุกความรู้สึกทุกความสนุกแบบใกล้ชิดและคมชัดอีกด้วยโดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง thaiticketmajor.com ได้เลยค่ะ
1: มึงเคยติดแม็ก
0: ในที่สุดโมเมนต์ที่เป็นแฟนซีรีส์กลึ่งรอคอยก็มาถึงเมื่อหัตถารู้ความจริงสุดช็อกว่าไอ้ตีนแบนฆาตกรที่พรากครอบครัวอันแสนสุดของเธอไปแท้จริงแล้วก็คือเกรดตำรวจน้ำดีเธอนั้นชื่นชมมาตั้งแต่เด็กเรียกว่าเป็นฉากที่รวบรวมเอาหลากหลายอารมณ์ไว้แบบจุก
1: ๆมึงเคยตีนแบน
0: แถมเบื้องหลังการทำงานยังเป็นครั้งแรกที่ดอมเฮตระกูลและชาเลตวาสิตาได้ปะทะฝีมือกันแบบตาต่อตาฟันต่อฟันและความแปลกใหม่มันยังไม่หมดเพียงแค่นั้นค่ะเพราะฉากบู๊ครั้งนี้มีการผสมผสานความแฟนตาซีด้วยเทคนิคการกดจุดงานนี้เบื้องหลังกองถ่ายจึงต้องมีการดีไซน์และซักซ้อมคิวกันอย่างละเอียดเพื่อให้แต่ละท่ากดจุดนั้นกลมกลืนไปกับฉากแอคชั่นนั่นเองค่ะ
2: ตัวพี่ฟ้องกดจุดกดไหนกดตัวจังไม่ที่ไรครับไปก่อนลงไปพอลงไปปุ๊บฟ้องไปแอคชั่น
3: การพูดของเรามันก็ไม่ใช่แบบว่าปกติมันเป็นการกดเส้นยาวกด
4: มันเป็นศาสตร์นั้นรายละเอียดมันประเด็นค่อนข้างเยอะเรื่องการกดจุดอะไรต่างๆ
5: ม
4: ัน
5: ต
4: ้
5: องถูกต้องเลยนะ
3: ถูกต้องแล้วก็แอคเคอร์อีกแต่รู้สึกสนุกเพราะว่าตอนเข้าจอบพักก่อนจะเป็นอีกฟิลหนึ่งจะคุย
4: มันก็จะเข้มข้นมากขึ้นจากเดิมที่เคยไว้วางใจก็แล้วก็กลายมาเป็นตัวผู้หอบมึงนี่ตัวเอเลยมึงนี่คือลาสบอสของจริงเลย
1: มึงฆ่าแม่กู
3: ชาวว่ามันก็ไต่ตามระดับของตัวอาร์ตเรื่อยๆเพราะเหมือนอันนี้เป็นอันแบบอ๋อพระทับบทอยู่ตรงนี้นี่เองก็จะดีแล้วก็มีตั้งต่อทรงต่อสู้ด้วย
0: เมื่อหัตถารู้ความจริงเรื่องราวจะทวีความดุเดือดไปถึงเลเวลไหนห้ามพลาดในพลึง2ตอนสุดท้ายวันจันทร์และวันอังคารหน้าเวลา 20:30 ดูทีวีช่องวัน31และย้อนหลังอันคัดได้ทางแอปวันดีที่เดียวเท่านั้นค่ะ
6: ยิงเลย
7: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: ทำอะไรที่นี่ฟิตพี่ถามว่ามาทำอะไร
1: พี่นั่นแหละมาทำอะไรที่นี่
0: พี่บอกแล้วไงว่าพี่มาทำธุระ
1: ธุระเหรอ

0: ระอะไรพี่มาทำอะไรพี่มากับใครไอ้เมฆเหรอ
1: ถ้าใช่แล้วจะทำไม
0: พี่ไม่กลัวมันบ้างเลยเหรอมันฆ่าคนมันเป็นฆาตกรถ้าพี่ไม่กลัวมันพี่ช่วยกลัวตำรวจหน่อยเถอะ
1: พี่ไม่กลัวเพราะพี่คุมเมฆได้แล้วพี่ก็คุมตำรวจได้แต่สิ่งที่พี่กลัวคือสิ่งที่พี่คุมไม่ได้มันอย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้ไง
0: ผมไม่ได้อะไรพี่ผมแค่เป็นห่วงก็เลยตามมาเฉย
1: ๆถ้าเป็นห่วงจริงก็อยู่เฉยๆเชื่อฟังที่พี่บอกและอย่าเป็นแบบวันนี้อีก

0: พ่อเดี๋ยวหนูกลับไปเปิดร้านเองหนูบอกแล้วไงว่าพักเฉยๆเดี๋ยวจะเหนื่อย
1: โอ้ยไม่ทันแล้วลูกแม่แกนะเปิดร้านเรียบร้อยพร้อมขายเลย
2: โอ้ยอยู่เฉยๆแม่อึดอาจจะลงแดงตาอยู่แล้วเนี่ยได้มาทำอะไรซะบ้างแบบนี้เขายังชั่วขึ้นหน่อยเดี๋ยวแกก็รีบตามมานะแม่มาเปิดร้านให้ก่อนขายไวได้เงินไวนะเว้ย
1: เออ
2: แค่นี้ก่อนนะลูกค้ามาแล้ว
1: แค่นี้ก่อนนะลูก
3: นะแล้วผู้หญิงที่เคยขายอ่ะเขาไม่ขายแล้วหรอ
2: ขายสิจ้าเดี๋ยวเขามานั่นนะไอ้ลูกสาวน้าเองนะเฮ้ยน้าเนี่ยสอนท่าปัดไทยมากับมือเลยนะรับอะไรดีล่ะเดี๋ยวน้าทำให้รับรองว่าอร่อยไม่แพ้ลูกสาวหรอก
3: อ๋อนี่น้าเป็นแม่ของไอ้เหรอครับ
2: ใช่จ้ะ
3: งั้นดีเลยครับช่วยฝากข้อความไปให้เขาด้วยนะครับ
2: ข้อความเหรอข้อความอะไรล่ะยาวไหมถ้างั้นเดี๋ยวน้าหาปากกากระดาษจดก่อนนะเดี๋ยวครัวลืม
1: พ่อหนุ่มรอแป๊บเดียวนะจ๊ะ
2: จ้ะปากกากระดาษเมื่อเช้าเหมือนหยิบมานะกระดาษปากกาอยู่ไหนวะเดี๋ยวคนเมื่อกี้จะฝากอะไรวะข้อความเอาไปไหนล่ะ

0: กู้มาได้เท่านี้เหรอคะ
1: โอ้นี่ก็เต็มที่แล้วนะน้อง
0: แต่ว่ามันไม่มีข้อมูลที่หนูอยากได้เลยอะพี
1: ่งั้นน้องต้องส่งให้ศูนย์เขาซ่อมแล้วแหละ
0: แต่ว่ามันน่าจะนานนะคะพี่คือหนูรีบใช้ข้อมูลมากเลยอะ
1: งั้นเอางี้เดี๋ยวพี่ส่งต่อให้ร้านเพื่อนพี่ช่วยกู้ให้แต่ไม่รับปากนะว่าจะทำได้ไหมอะเพราะพี่เองก็ไม่เคยกู้มือถือพังขนาดนี้เหมือนกันเนี่ยเต็มที่แล้วจริง
0: ได้ค่ะพี่ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: โอเค

นนนนเป็นอะไรเราจะเอาอะไร

วีนัสเหรอวีนัสปิดสถาบันไลฟ์โค้ชแล้วก็เงียบหายไปเลย

0: แป๊บนึงนะนนว่าไงไอ
1: พี่ขวัญไอจะโทรมาอัปเดตที่เราส่งมือถือของคุณนนซ่อมค่ะคือช่างเขากู้ข้อมูลมาได้แค่นิดเดียวเองค่ะแล้วก็ไม่มีหลักฐานที่เราอยากได้ด้วยอ่ะพี่ขวัญคุณนนเขาทำอะไรอะคะ
0: หลักฐาน
1: หลักฐานหลักฐานเอาผิดวีนัสเหรอคะ
0: นนท์ใจเย็นๆนะเราไม่มีหลักฐานโทรศัพท์ของนนท์ส่งซ่อมอยู่ยังกู้ข้อมูลออกมาไม่ได้อะไรนะนนจะบอกว่ามีหลักฐานอีกเหรอมีหลักฐานที่จะเอาผิดวินัสอีกใช่ไหมที่บ้านเหรอ
1: เดี๋ยวไอรีไปหาพี่ที่บ้านแล้วเดี๋ยวเราไปช่วยกันหาหลักฐานกันค่ะพี
0: ่โอเคจ้ะ

0: คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า
1: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
2: ยังเบื่อง
3: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี
4: ่ไฮลักซ์ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ประหยัดขึ้น 7.5% พร้อมไดนามิกคลาวด์ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี้
5: หิวด่วนต้องเมาคิส
6: ใหม่เมาคิสรสซาวครีมหอมอร่อยกรอบ7ชั้นตัวช่วยคลายหิวไปกันต่อใหม่เมาคิสกรอบเข้มรสซาวครีม
7: เป็นคนชอบรสอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรสอ่อนโยนพอเทพไทยรสอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
9: ยกระดับเช้าดีๆด้วยเนสกาแฟโกลด์คัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพเนียนนุ่มดื่มด่ำกับเนสกาแฟโกล
10: ด์สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชัยซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
11: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
12: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
13: อ่ะเค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
14: ชิมซะหมดเลย
15: ให้ลูกสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป็น
16: ผมอยากเป็นนักสำรวจเป็นนักวิจัยเป็นฮีโร่
17: ดูเม็กซ์ดูโกร3 DI รถ plus และนี่แบบ UHT มาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายลูกมีดีกว่าที่คิดใช้ชีวิตได้อีกเยอะ
18: ไม่ได้ขโมยรถคันนี้มาก
19: ล้าสาบานไหมให้ฟ้าผ่า
20: ไม่ต้องกลัวถ้ามีจิงโจ รู้ใจภัยธรรมชาติก็คุ้มครอง
21: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
22: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
23: ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย
24: Magic Clean

0: ื่นปากต้องดาลี่มิ้นต
1: ์ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบรกกิ้งโซดาเฟรชมิ้นต
0: ์ยาสีฟันวิปฟอร์มช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมปิ๊งเลยต้องดาลี
1: ่เบรกกิ้งโซดา
2: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้องนมคาร์เนชั่น UHT
3: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
4: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
5: กลิ่นหอมสายพันธุ์อาราบิก้าแท้รสชาติเข้มข้น DIY ได้หลายเมนู
6: หอมกาแฟแท้ต้องดาวคอฟฟี่
7: ปภ.เผยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วม20จังหวัดรวมกรุงเทพมหานครครอบคลุมกว่า 95,000 ครัวเรือนประชาชนเดือดร้อนกว่า 2.4 ล้านคน
8: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
9: โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนขันในโรงพยาบาลจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคไลซีมาโปรครีม
10: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
11: เมื่อสปอตไลท์มาหน้าต้องใสไม่กลัวสปอตเพราะว่ามี Miracle C Advanced Brightening Boosting Serum ใช้ได้ทุกวันผิวดูใสหน้าพร้อมใช้ใน3วันจ้ะ Oriental Princess
12: เธอจิตฉันเคยไว้ใจมาในวันนี้ไปนอนอยู่ข้างใคร
13: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ดาวคอฟฟี่หอมกาแฟ

ฝัน

คุณขวัญคุณจะตายไม่ได้นะคุณจะต้องไม่เป็นอะไรผมคงไม่รอดแต่คุณต้องรอดนะคุณขวัญคุณจะต้องเอาหลักฐานมาเปิดโปงคนชั่วให้ได้

0: Les rebis. แล้วอีกศพนึงเหรอครับ
1: อ๋อศพนั้นคนละเคสกันครับ
2: แล้วนางแบบที่มากับคุณนนท์ล่ะคะ
1: นางแบบอ๋อคนนั้นตกน้ำตอนนี้คุณหมอกำลังดูอาการอยู่ครับ
2: กี่ขวัญยังไม่ตายอ่ะคุณ

0: ขวัญเข้มแข็งไว้นะไอ้หมอบอกว่าคุณขวัญขาดออกซิเจนไปหลายนาทีโอกาสที่จะฟื้นกลับมาปกตินะมีน้อยมาก
1: ทำไมถึงเป็นแบบนี้อ่ะทำไมถึงทำกันได้ขนาดนี้อ่ะ

วัสดีค่ะดีเจพี่อ้อยนภาพรนะคะเรายอมรับไหมล่ะว่าวันนี้เราค่อนข้างกลัวความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอะวัยที่เราทำงานกันมาโดยตลอดเราไม่รู้เหมือนกันว่าอนาคตข้างหน้าเราจะเอาเงินที่ไหนเก็บเอาเงินที่ไหนใช้เพราะเรี่ยวแรงของเรามันก็ค่อยๆถอยลงไปเรื่อยๆเรามาซื้อความมีอนาคตของพวกเรากันดีไหมคะวันนี้พี่อ้อยมีแผนประกันที่น่าสนใจมากค่ะจากไทยประกันชีวิตนะคะต้องบอกว่าพี่อ้อยเองสนใจเรื่องนี้มากๆบุพการีมีเงินใช้แต่พี่อ้อยรู้มาแค่นิดเดียวแต่พาคนที่มีความรู้เยอะกว่าพี่อ้อยแน่ๆมาอยู่ตรงนี้ค่ะเชิญพบ

0: กับตัวแทนจากไทยประกันชีวิตค่ะน้องณัชชาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่อ้อย
0: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าแบบประกันเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าเป็นการวางแผนการเกษียณนะคะให้กับตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะว่าลูกค้าหลายๆท่านนะคะบางทีกังวลเรื่องการเป็นภาระของลูกหลานในอนาคตเพราะฉะนั้นค่ะแนะนำเลยเพราะว่าแผนประกันบุพการีมีเงินใช้จากบริษัทไทยประกันชีวิตเป็นแผนประกันที่ลูกค้านิยมทำกันเยอะมากๆเลยนะคะสมัครง่ายมากแล้วก็เงื่อนไขไม่ยุ่งยากค่ะและที่สำคัญผลตอบแทนยังคุ้มค่าด้วยนะคะแล้วเรายังทำเป็นหลักประกันให้กับคนในครอบครัวหรือว่าเป็นมรดกให้กับลูกหลานได้ด้วยซึ่งโครงการนี้นะคะค่าเบี้ยคงที่ค่ะตลอดอายุสัญญาเลยนะคะพี่อ้อยเริ่มต้นเพียงแค่วันละ9บาทเท่านั้นนะคะ
0: วันละ9บาทเท่านั้นเองเหรอ
1: ใช่ค่ะเริ่มต้นวันละ9บาทเท่านั้นค่ะ
0: พี่ๆและเพื่อนๆวัย50ถึง70ปีเรามาฟังเงื่อนไขกันดีกว่าค่ะว่าเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์เชิญน้องณัชชาค
1: ่ะได้เลยค่ะโครงการนี้นะคะจะมีเงินคืนก้อนแรกค่ะให้สูงสุดอยู่ที่ 200,000 บาทเลยทีเดียวนะคะซึ่งให้คืนตอนอายุ75ปีและเงินคืนก้อนที่2ค่ะจะมีให้สูงสุดอยู่ที่ 600,000 บาทเลยนะคะเมื่ออายุครบ90ปีอยากซื้อความสุขให้กับตัวเองในอนาคตก็ได้นะคะและที่สำคัญหากมีการเสียชีวิตในระหว่างสัญญาก็จะได้รับเงินก้อนสูงสุดอยู่ที่ 600,000 บาทด้วยค่ะพี่อ้อยคือทำไว้เป็นมรดกให้กับลูกหลานด้วยก็ได้และหากมีการเสียชีวิตใน2ปีแรกนะคะก็จะมีการจ่ายคืนค่าเบี้ยที่ชำระเข้ามาแล้วบวกเพิ่มให้อีก 5% ของเบี้ยดังกล่าวและหากมีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุก็จะมีการจ่าย 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยด้วยค่ะเงื่อนไขการสมัครค่ะง่ายมากๆไม่ยุ่งยากเลยนะคะค่าเบี้ยเริ่มต้นแค่เพียงวันละ9บาทเท่านั้นค่ะอายุที่เริ่มรับก็คือ50ถึง70ปีไม่ต้องตรวจสุขภาพไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพใดๆเลยนะคะใครที่สนใจนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะย้ำนะคะ022065535ค่ะโทรได้เลยนะคะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำอยู่ค่ะ
0: โอ้โหฟังแบบนี้ปั๊บเข้าใจเลยว่าทำไมหลายๆคนถึงสนใจเพราะว่าได้เงินคืนถึง2 ต่อ
1: เลยค่ะ
0: แต่อันหนึ่งที่ต้องเน้นค่ะ
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพจริงๆ
1: สำหรับพี่ๆอายุที่50ถึง70ปีหลายๆคนอาจกังวลว่าเอ๊ถ้าเราอายุเยอะเนี่ยเงื่อนไขจะต้องเยอะแน่เลยคืออยากจะบอกว่าสบายใจได้เลยนะคะเพราะว่าโครงการบุพการีมีเงินใช้ไม่มีการตรวจสุขภาพและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
0: การมีแผนประกันชีวิตหลังเกษียณเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะพี่อ้อยก็คิดกับตัวเองเหมือนกันว่าถ้าในอนาคตเรายังแข็งแรงอยู่แต่ตอนนั้นเราจะหาเงินที่ไหนใช้เราจะเอาเงินที่ไหนเก็บเราจะฝากภาระชีวิตของเราไว้ที่ลูกหลานอย่างเดียวจริงๆหรือทำไมเราถึงไม่วางอนาคตของเราเอาไว้ก่อนหรือแม้แต่นะคะลูกๆดูอยู่เอ๊ะเราอยากซื้อประกันชีวิตนี้ให้กับคุณพ่อคุณแม่จังเลยซึ่งก็สามารถซื้อได้ด้วย
1: จะโทรเข้ามาสมัครเองก็ได้หรือว่าจะให้ลูกหลานติดต่อเข้ามาให้ก็ได้ทำไว้เป็นหลักประกันให้กับคนในครอบครัวแล้วก็เป็นมรดกให้กับลูกหลานวางแผนการเกษียณให้กับตัวเองในอนาคต
0: จริงๆแล้วเรื่องความอุ่นใจเป็นเรื่องสำคัญมากนะคะนอกเหนือจากความอุ่นใจที่จะแบบเฮ้ยลูกหลานไม่ต้องลำบากอีกอันนึงคือเราจะได้มีเงินที่ใช้อย่างอิสระด้วยนะคะเป็นอิสระทางการเงินเรามาฟังเงื่อนไขกันชัดๆอีกครั้งนึงนะคะว่าบุพการีมีเงินใช้เป็นแบบประกันจากไทยประกันชีวิตมีเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ยังไงบ้างให้น้องณัชชาย้ำให้ฟังอีกรอบค่ะ
1: ผลประโยชน์ที่จะได้รับนะคะเงินคืนก้อนแรกค่ะรับสูงสุดอยู่ที่ 200,000 บาทเลยทีเดียวเมื่ออายุครบ75ปีเงินคืนก้อนที่2นะคะรับสูงสุดอยู่ที่ 600,000 บาทหากมีการอยู่ครบกำหนดสัญญาที่อายุ90ปีหรือหากมีการเสียชีวิตในระหว่างสัญญาก็จะได้รับสูงสุดอยู่ที่ 600,000 บาทเช่นกันและเงื่อนไขการสมัครค่ะง่ายมากๆเลยนะคะค่าเบี้ยเริ่มต้นเพียงแค่วันละ9บาทเท่านั้นย้ำนะคะเริ่มต้นแค่เพียงวันละ9บาทเท่านั้นค่ะอายุที่เริ่มรับค่ะพี่อ้อย50ถึง70ปีไม่ต้องตรวจและก็ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพใดๆเลยนะคะโทรเข้ามาสมัครเองก็ได้นะคะหรือว่าจะให้ลูกหลานติดต่อเข้ามาให้ก็ได้ท่านใดที่สนใจนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะ022065535ค่ะ
0: สมมติพี่อ้อยมีประกันตัวอื่นๆอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: ซื้อเพิ่มมันจะมีปัญหาอะไรไหมหรือว่าเราซื้อได้หรือเปล่า
1: ซื้อเพิ่มได้แน่นอนค่ะพี่อ้อยเพราะว่าลูกค้าเราหลายๆท่านนะคะก็มีประกันหลายตัวอยู่แล้วหลายโครงการอยู่แล้วก็สมัครกันเพิ่มมาเยอะมากๆเพราะว่าแบบประกันบุพการีมีเงินใช้จากบริษัทไทยประกันชีวิตเรียกได้ว่าทำไว้เป็นเงินเก็บให้กับตัวเองนะคะเราก็จะมีหลักประกันให้กับตัวเองเอาไว้ใช้จ่ายซื้อความสุขให้ตัวเองหรือว่าจะทำไว้เพื่อเป็นมรดกให้กับลูกหลานก็ได้ปัจจุบันเนี้ยค่ะพี่อ้อยคือรายได้ทางเดียวเนี่ยไม่พอแล้วนะคะเรียกได้ว่าการที่เรามีเงินเก็บกระเป๋าดีกว่าเรามีกระเป๋าเดียวแน่นอนค่ะ
0: เวลาที่อายุเยอะขึ้นเรากลัวความไม่แน่นอนอย่างหนึ่งคือเฮ้ยเบี้ยประกันเราจะจ่ายไหวหรือเปล่าจากตอนแรกเราเริ่มต้นนะคะก็บอกว่าเอ้ยเพียงวันละเริ่มต้นแค่9บาทแต่พอนานๆเข้ามันจะยิ่งเพิ่มขึ้นไหมอันนี้พี่อ้อยถามแทนเลยนะเพราะพวกเราทุกคนกังวลเหมือนกันจริงๆ
1: ค่ะเรื่อง

0: นะคะเรียกได้ว่าสบายใจได้เลยค่ะหมดความกังวลเรื่องนี้ได้เลยนะคะพี่อ้อยเพราะว่าแผนประกันบุพการีมีเงินใช้เป็นโครงการที่เบี้ยประกันคงที่ตลอดอายุสัญญาเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเบี้ยที่จ่ายไปไม่สูญเปล่าแน่นอนนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นเหตุผลว่าทำไมลูกค้าถึงนิยมทำโครงการบุพการีมีเงินใช้เยอะมากๆเลย
1: เพื่อทำให้สิ่งที่เราจ่ายไปมันงอกเงยและที่สำคัญค่ะความอุ่นใจที่เกิดขึ้นคือเราจะไม่เป็นภาระลูกหลานจะเป็นวัยไหนก็ตามเราอยากมีอิสระทางการเงินเราไม่อยากซื้ออะไรแล้วแบบไม่ได้อ่ะแต่เราทำมาก่อนแล้วไงคะและนี่เป็นการวางแผนที่ดีเรามาฟังสิทธิประโยชน์ทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการยืนยันค่ะว่าบุพการีมีเงินใช้คือแบบประกันที่พวกเราจำเป็นต้องมี
0: ผลประโยชน์ที่จะได้รับนะคะเงินคืนก้อนแรกค่ะรับสูงสุดอยู่ที่ 200,000 บาทเมื่ออายุครบ75ปีแล้วก็เงินคืนก้อนที่2ค่ะให้สูงสุดอยู่ที่ 600,000 บาทเลยทีเดียวนะคะเมื่ออยู่ครบกำหนดสัญญาที่อายุ90ปีค่ะหากมีการเสียชีวิตในระหว่างสัญญารับสูงสุดอยู่ที่ 600,000 บาทเช่นกันทำไว้เป็นมรดกให้กับลูกหลานได้เลยนะคะค่าเบี้ยเริ่มต้นแค่เพียงวันละ9บาทเท่านั้นค่ะย้ำเลยนะคะเริ่มต้นแค่เพียงวันละ9บาทนะคะอายุที่เริ่มรับค่ะตั้งแต่50ถึง70ปีนะคะที่สำคัญโครงการนี้ค่ะไม่ต้องตรวจสุขภาพไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรด่วนตอนนี้ได้เลยนะคะ022-06-5535ค่ะ
1: มีอาชีพไหนบ้างคะที่ตอนนี้เห็นบอกว่าฮิตมากเหลือเกิน
0: หลากหลายมากเพราะว่าโครงการนี้ค่ะเป็นที่นิยมสำหรับทุกขั้นอาชีพแล้วก็ทุกเพศทุกวัยด้วยนะคะสำหรับหลายๆท่านที่อายุถึงเกณฑ์ก็ติดต่อเข้ามาทำเยอะมากผลตอบแทนเนี่ยคุ้มค่ามากๆการที่เราทำประกันไว้ค่ะเราก็ทำเป็นการวางแผนเกษียณในอนาคตเพราะว่าในอนาคตเนี่ยรายได้เราลดน้อยลงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีเงินเก็บไว้ดีกว่าแล้วก็แม่บ้านหลายๆท่านนะคะก็บอกว่าบางทีเรามีเงินเก็บไว้เอาไว้เก็บไว้ใช้ก็ไม่ได้งอกเงยอะไ
1: ร
0: เอามาทำประกันตัวนี้ไว้เป็นเงินเก็บแล้วสร้างมรดกให้กับลูกหลานดีกว่าเพราะว่าเงื่อนไขของเราก็ง่ายมากไม่ยุ่งยากด้วยค่ะ
1: ค่ะถือว่าเป็นแม่บ้านที่เข้าใจเลือกมากๆเลยนะคะไม่ต้องฝากอนาคตไว้ที่ใครค่ะเพราะที่สุดแล้วความไม่แน่นอนสอนเราอยู่ทุกวันนะ
0: คะ
1: เน้นอีกครั้งนึงค่
0: ะ
1: สิทธิประโยชน์ที่คุณจะได้ไปฟังกันดีๆอีกครั้งนึงนะคะนี่คือบุพการีมีเงินใช้ค่ะ
0: ผลประโยชน์ที่จะได้รับนะคะเงินคืนนะคะก้อนแรกจะได้รับสูงสุดอยู่ที่ 200,000 บาทเลยนะคะพี่อ้อย
1: ค่ะ
0: ซึ่งโครงการนี้นะคะจะให้ตอนอายุ75ปีนะคะแล้วก็เงินคืนก้อนที่2ค่ะจะได้รับสูงสุดอยู่ที่600,000 บาทเมื่อมีการอยู่ครบกำหนดสัญญาที่อายุ90ปีหรือหากมีการเสียชีวิตในระหว่างสัญญาก็จะได้รับสูงสุดอยู่ที่ 600,000 บาทเช่นกันและหลายๆท่านอาจจะกังวลว่าเงื่อนไขจะยากหรือเปล่าเรื่องนี้สบายใจได้เลยนะคะเพราะว่าคือเงื่อนไขของเราง่ายมากค่าเบี้ยเริ่มต้นแค่เพียงวันละ9บาทเท่านั้นนะคะย้ำเลยว่าเริ่มต้นแค่เพียงวันละ9บาทเบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญาและที่สำคัญนะคะโครงการนี้ยังเริ่มรับตั้งแต่อายุ50ถึง70ปีเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่ดูอยู่สามารถติดต่อเข้ามาเองก็ได้หรือว่าจะให้ลูกหลานติดต่อเข้ามาแทนก็ได้นะคะและอันนี้อยากเน้นย้ำเลยนะคะว่าโครงการของเราเงื่อนไขง่ายมากไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพใดๆเลยนะคะใครที่ดูอยู่นะคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์022-06-5535ค่ะย้ำอีกรอบนึงนะคะ022-06-5535มีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำอยู่นะคะตอนนี้สายโทรเข้ามาเยอะมากๆเลยค่ะ
1: ดีจังโทรได้เลยค่ะเพื่อความมั่นคงปลอดภัยในอนาคตที่เราไม่อยากจะเป็นภาระลูกหลานอยู่แล้วลูกหลานด้วยเช่นเดียวกันค่ะที่สุดแล้วดูแลคุณพ่อคุณแม่ดูแลทั้งความเป็นอยู่ดูแลทั้งความเป็นสุขด้วยและขอเน้นย้ำนะคะบุพการีมีเงินใช้นั้นไม่จำเป็นต้องตอบคำถามสุขภาพและก็ไม่ต้องตรวจสุขภาพด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: พร้อมแล้วสามารถกดโทรศัพท์ตอนนี้ได้เลยวันนี้ขอบคุณน้องณัชชามากๆนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะฝากความไม่แน่นอนในอนาคตไว้ที่มือพวกเราเพราะเราสามารถมีสิ่งที่การันตีความไม่แน่นอนในอนาคตได้วันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ได้มาเจอกันพี่อ้อยตัดสินใจว่าพี่อ้อยซื้อเพิ่มแน่นอนขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ

0: ตราช้างสามเสียนตราที่คุณมั่นใจ
1: เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
0: ์ Life Verse ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต

0: างมันเป็นเพราะฉันเองอะคุณฉันทำให้ทุกอย่างมันเป็นแบบนี้ฉันอยากได้เงิน500,000คืนแต่ที่ฉันโง่ไปให้เขาหลอกเองแท้เลยจนคนอื่นเดือดร้อนกันไปหมดเลยอะแม่คุณก็โดนปรับค่ะพี่ขวัญก็อาการโคม่าส่วนคุณนนท์ก็ต้องมาตายแบบนี้ทุกอย่างมันเป็นเพราะฉันจริงอะคุณเพราะฉันอะ
1: ไปอย่าคิดแบบนั้นไอคนที่ผิดทุกอย่างวันนี้มันคือฆาตกรไม่ใช่คุณอย่าโทษตัวเองมันไม่ใช่ความผิดของคุณ
0: มันจะไม่ใช่ได้ยังไงหรอคุณถ้าฉันเลือกที่จะปล่อยมันไปถ้าฉันไม่เจ้าคิดเจ้าแค้นอะถ้าฉันเลือกที่จะอยู่เฉยๆมันก็จะไม่เป็นแบบนี้คุณ
1: ไอ้ฟังผมนะตอนแรกผมก็คิดแบบที่คุณพูดแต่ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าคนอย่างวีนัสอ่ะมันร้ายกาจมากจริงๆถึงเราจะปล่อยเขาไปสักวันเขาจะหาทางกลับมาทำร้ายเราอยู่ดีไอ้เพราะพวกเรารู้ไส้รู้พุงเขาหมดแล้วส่วนเรื่องคุณนนท์วีนัสตั้งใจเก็บเขาไว้เป็นแพ้อยู่แล้วคุณขวัญก็เหมือนกันคนที่ทำให้ทุกคนเดือดร้อนมันคือวีนัสไม่ใช่คุณ
0: แต่ถ้าวันนี้ฉันไปหาพี่ขวัญดันฉันก็อาจจะช่วยได้ก็ได้นะคุณ
1: หรือไม่คุณก็อาจจะเป็นอะไรไปด้วยไงไอแล้วเราก็จะไม่เหลือคนลุกขึ้นสู้กับวีนัสได้ไอตอนนี้คุณไม่ได้สู้เพื่อตัวเองคนเดียวแล้วนะคุณสู้เพื่อคนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นอย่าโทษตัวเองมันจะยิ่งทำให้วีนัสรู้สึกว่าเขาชนะที่เขาทำให้คุณรู้สึกแย่ได้สำเร็จ

0: ้ยขอยช่วยผมด้วย
1: เมฆเมฆมาที่นี่ได้ยังไง
0: คราวก่อนผมแอบตามโค้ชมาก็เลยรู้ว่าโค้ชอยู่ที่นี่ครับผมทำพลาดอีกแล้วมันรอดไม่ได้คนนึงอ่ะผมมันห่วยครับโค้ช
1: เมฆจะเย็นๆนี่ตั้งสติก่อนไม่มีอะไรแล้วโค้ชอยู่ตรงนี้นึกถึงวันที่เราจะได้มีความสุขด้วยกันเข้าไว้สิเมฆนึกถึงวันนั้นไว
0: ้ครับโค้ชแล้วเรื่องศัตรูของโค้ชอะครับผมยังฆ่ามันให้โค้ชได้ไม่ครบเลยอะ
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวเมฆก็ฆ่าได้หมดทุกคนคืนนี้ก่อนจะนอนเมฆหลับตาแล้วก็จินตนาการว่าเมฆฆ่าศัตรูของโค้ชครบจนหมดทุกคนแล้ววันนั้นเราก็จะได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขอย่างที่เมฆต้องการ

0: ฟินจะไปไหนพี่ถามว่าจะไปไหน
1: ผมจะกลับกรุงเทพผมอยู่ไม่ได้แล้วพี่ทำเกินไปแล้วอ่ะ
0: พี่ทำอะไร
1: พี่สั่งฆ่าคนมันเกินไปแล้วผมไม่เอาด้วยแล้ว
0: นี่ฟินหยุดหยุดพี่ทำทุกอย่างเพื่อเราแต่ฟินจะหนีพี่ไปงั้นเหรอ
1: เพื่อผมอ่ะพี่วีพี่จะบอกว่าพี่ฆ่าคนเพื่อผมเหรอมันมากเกินแล้วพี่แบบนี้ผมรับไม่ไหวแล้วผมไม่ได้อยากมีชีวิตแบบนี
0: ้ฟินถ้าก้าวออกไปอีกก้าวเดียวพี่ยิงแน่

0: จะเข้ามาแล้วพี่วีพี่เข้ามาผมยิงจริงด้วย
1: ฟินกล้ายิงพี่พี่ถามว่าฟินกล้ายิงพี่งั้นเหรอ
0: ผมบอกแล้วอย่าเข้ามาย
1: ิงสิยิงเลย

0: ขอโทษพี่บีพี่บีผมแค่กลัว
1: พี่ก็กลัวแต่เรื่องมาถึงขนาดนี้แล้วเราถอยไม่ได้แล้วฟินถ้าเราไม่ทำแบบนี้เราก็จะซวยกันหมด
2: อยู่ข้างๆพี่นะฟินไม่ต้องกลัวนะพี่คิดหาทางไว้หมดแล้วอีกไม่นานเมย์ก็ต้องโดนจับเขาป่วยพูดอะไรไปอ่ะไม่มีใครเชื่อเขาหรอก

0: ฉันว่าพวกนั้นมันต้องสติแตกแน่ๆเลยอะคุณมันไล่ฆ่าทุกคนไปทั่วเลยอะ
1: วีนัสไม่ได้ทำเองแน่เขาทำได้ยังไงจ้างมือปืนเหรอ
0: ฉันว่าไม่อะวีนัสมันฉลาดกว่านั้นมันล้างสมองคนเก่งมันใช้สาวกมันนั่นแหละทำมันต้องมีพวกสาวกที่พร้อมทำทุกอย่างเพื่อวีนัสอยู่แล้วอะคุณ
1: งั้นเราต้องระวังตัวให้ดีคุณเพื่อความปลอดภัยของทุกคนเมื่อคืนนี้แม่ผมไปสิงคโปร์แล้วอยู่ที่นั่นปลอดภัยกว่าส่วนพ่อแม่คุณเดี๋ยวผมหาที่ให้ซ่อนตัว
2: คุณชูวินครับ

0: หมายเรียก
1: แม่รู้เรื่องหมายเรียกแล้ววินคุณอำนาจรายงานแล้วนี่แม่ก็กำลังจะเก็บของกลับไทย
0: อย่ากลับค่ะแม่อยู่สิงคโปร์ไปก่อนค่ะแม่มันปลอดภัยกว่าเดี๋ยวผมให้คุณอำนาจเนี่ยติดต่อเจ้าหน้าที่ว่ามันมีเหตุจำเป็นเราไปตามหมายเรียกไม่ได้เพราะว่านี่มันแค่เรียกไปให้ปากคำเฉยๆครับ
1: แต่คุณอำนาจบอกว่าตำรวจเขาสงสัยว่าแม่จะฆ่าปิดปากเชิญขวัญเพราะกลัวว่าตัวเองจะถูกแฉเรื่องกลิดตายแล้วถ้าเกิดว่าเขาออกหมายเรียกซ้ำแล้วแม่ไม่ไปตำรวจเขาก็จะออกหมายจับแม่นะวิน
0: ครับแม่แต่เรายังพอมีเวลาครับผมเสี่ยงให้แม่กลับมาตอนนี้ไม่ได้มันอันตรายเกินไปผมแค่โทรมาบอกแม่ว่าให้แม่ดูแลตัวเองให้ดีๆและไม่ต้องห่วงทางนี้นะครับเดี๋ยวผมจัดการเอง

0: อยู่บ้านเก่าฉันได้แหละเจ้ปลอดภัยตอนนี้ไม่มีคนเช่าแล้วด้วยรับรองเลยไม่มีใครตามมาสอยเราได้แน่แน
1: ่โอ้โหพูดอย่างกับเป็นมะม่วง
2: เราต้องมาหลบหลบซ่อนๆต้องมาลำบากแบบนี้เพราะหนูแท้ๆเลยอ่ะ
1: เฮ้ยจะบ้าเหรอลำบากที่ไหนกันเราพ่อดีใจจะตายที่ได้มาเที่ยวทะเลแล้วพ่อกับแม่นะเตรียมชุดว่ายน้ำมาแล้วด้วยเอ้านี่จะเครียดอะไรเล่า
3: ฉันเครียดก็เพราะแกจะใส่กางเกงว่ายน้ำให้ดูเนี่ย
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวถอดให้กันแหละจะได้ไม่เครียด
3: บ้า
4: ถึงพัทยาแล้วนะคะคุณไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องหาที่ใหม่ที่เนี่ยโอเคแล้วแถวนี้ทินซูชิมันยังไงก็ปลอดภัยนี่ใกล้จะเสร็จแล้วแหละนี่เดี๋ยวถ้ายังไงถึงบ้านแล้วฉันโทรหาคุณอีกทีนึงนะคะค่ะ
5: คุณลูกค้าคะจ่ายเงินก่อนค่ะ

0: ไม่รู้เรื่องรถก็อุ่นใจได้ครับ
1: เราพร้อมให้คำแนะนำ
2: คอกพิษเลิศจริง
1: คอกพิษทัวร์ทุกใหม่ยางบริสโตนรถสูงสุดรวม 4,000 บาทคุ้มทุกการใช้งานถึง31ธันวาคมนี
3: ้คุ้มครบไวอุ่นใจที่คอกพิษ
2: น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นสละและกลิ่นครีมโซดา Lower Sugar Bra Health Blue Boy อร่อย
4: Wonder
2: Health Blue Boy Lower Sugar หวานชื่นรื่นรม

0: ครสักบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องชอบ
1: คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า
2: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
3: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
3: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร
6: ์คนเป็นแม่แบบเราต้องมองหาสิ่งใหม่ๆที่ลูกอยู่เสมอขอแนะนํา S26 Smart C ที่มีจุลินทรีย์แอลรียูเทอรี
7: ่มีจุลินทรีย์แอลรียูเทอรี
8: ่แม่มั่นใจเลือก S26 Smart C ใหม่ซื้อเลย
9: อุ่นนุ่มสบายใส่ไปได้ทุกที่ด้วยฟลีซยูนิโคล
10: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture.For better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?
11: Yeah, สนุกอ่ะ มันต้องมีตัวเปิด แค่เปิดได้ชุดพอใจบักเก็ตคุ้มยิ่งขึ้นเพียง199บาท
12: ตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2571
13: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
14: ใส่ใจตัวเองหลากหลายแบบพี่แอนผมอยากทำบ้าง
15: แต่ก็ทำได้ทานอาหารให้หลากหลายออกกำลังกายและเสริมด้วยนี
14: ่เซนทรัมวิตามินและเกลือแร่รวมเม็ดเดียว22ชนิด A to Zinc
15: ใส่ใจตัวเองง่ายๆวันละเม็ด
14: เติมเซนทรัมแอคทีฟทุกวัน
15: เริ่มเลย
16: เสียวฟันตอนนั้นเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวละรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
17: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
16: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
18: ทิพยะคิดมาเยอะเมื่อมีภัยไม่มีเคลียร์ประกันเล็กๆประกันใหญ่ๆประกันบนฟ้าประกันในน้ำประกันบนดินประกันรถเล็กประกันรถใหญ่ประกันภัยหลอกลวงออนไลน์ไม่ว่าภัยไหนๆคุณมั่นใจได้ว่าม
19: ีภัยไม่มีเพลีย
18: ทิพยะประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณ
20: สเต็ปใหม่ของการใส่ใจตัวเองโยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร่ 0% ไขมัน 0% ไม่เติมน้ำตาล 0% แลคโตสอร่อยเลิศ30ใหม่โยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร
21: ่เตรียมพบความร้ายกาจคูณ2จากพวกเขาทั้งคู่กับ2นักแสดงฝีมือพระการจากซีรีส์คลึงอย่างเอกธเนศและดอมเฮตระกูลที่วันนี้ขอสลัดคาแรคเตอร์ในเรื่องมาพูดคุยกับแฟนๆแบบเน้นๆพร้อมพาเจาะลึกเบื้องลึกเบื้องหลังการทำงานสุดเข้มข้นและท้าทายของซีรีส์เรื่องนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดในรายการวันนี้เวลา 11:40 นเป็นต้นไปค่ะ
22: มองเฟลอร์น้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
23: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีมาซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ผสานดัชไชรีแพร์คอมเพล็กซ์โก้ผมพรุนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจากโคนจรดปลายลองเลย
24: เธอจิตฉันเคยไว้ใจมาในวันนี้ไปนอนอยู่ข้างใคร
25: น้ำปลาร้าตำนัวแซบนัวหนัวมีตำนัวตำแซบด้วย
26: มีบัดดี้ไบไม่มีเหงาบัดดี้ไบกับเต็มคำยิ่งแชร์กันยิ่งอร่อย

0: พี่วีไอ้นี่มันบุกเข้ามาในบ้านเราอีกแล้ว
1: พี่ให้เขามาเอง
0: พี่วีพี่ทำงี้ได้ไงอ่ะเอามันเข้ามาอยู่ด้วยเราก็ซวยกันหมดอ่ะ
1: เงียบเถอะนะเมฆคนไปซื้อของใช้มาให้แล้วนะอันนี้ของเมฆ
2: ขอบคุณครับโค้ช

0: พี่วีมันฆ่าคนมันเป็นฆาตกรแล้วพี่เอามันมาอยู่ในบ้านแล้วถ้าตำรวจตามมาจับมันขึ้นมาเราซวยนะพี่
1: จะวอยวายไปทำไมให้เขามาอยู่ที่นี่มันปลอดภัยสำหรับเราคุมง่าย
0: แล้วถ้าตำรวจตามมาจับอ่ะ
1: ไม่ต้องห่วงพี่ไม่ยอมให้เราติดร่างแห่แน่พี่จะทำอะไรพี่คิดหาทางออกเอาไว้เสมอพี่มินิโง่นี่ไม่เชื่อใจพี่แล้วเหรอ
0: จะให้ผมเชื่อใจพี่ได้ยังไงพี่เอาฆาตกรมาเก็บไว้ในบ้านไม่ปรึกษาผมสักคำแล้วถ้าวันหนึ่งมันคุ้มข้างลุกขึ้นมาฆ่าผมให้ผมทำยังไง
1: ไม่ต้องกลัวพี่จัดการเมฆได
0: ้ด้วยการนอนกับมันน่ะเหรอพี่วีพี่ทำนี้ได้ไงอ่ะผมเป็นแฟนพี่แต่พี่จะชู้มานอนในบ้านให้ผมรู้สึกยังไงอยู่กันสามคนผัวเมียเหร
1: อคิดว่ามันสนุกมากเลยเหรอพี่ทำทุกอย่างเพื่อเราพี่แค่ยอมอดทนสักหน่อยมันยากนักหรือไงอยู่ด้วยกันดีๆ

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม
1: ่อ้าวมาพอดีนี่แม่ว่ากำลังจะโทรถามแล้วถึงไหนกันแล้วอ่ะแล้วนี่กินอะไรมาหรือยัง
2: เอาใจเหลือเกินนี่ดูแม่แกนะพ่อนั่งอยู่ด้วยกันทั้งวันไม่ถามสักคำว่ากินอะไรหรือยัง
1: นี่แม่มาฟาดเลยก็นั่งอยู่ด้วยกันจะถามทำไมเราเอ้าโ
0: ว้ยคุณพ่อครับ
1: หวยไม่ทันล้านเลยไปขี้งอน
0: นี่ครับผมซื้อหนังสือกล้วยไม้แล้วก็ตกแต่งสวนมาให้ครับเอาไว้ดูจะได้ไม่เหงาครับพ่อ
2: ขอบใจนะแหมรู้ใจจริงๆเลยมันต้องแบบนี้ดิถึงเป็นลูกเขยฉัน
1: แหมที่อย่างนี้แหละลูกเขยฉัน
0: คุณแม่ครับเรื่องอาหารเนี่ยไม่ต้องทำนะครับผมกับไอว่าจะออกไปข้างนอกไปซื้ออาหารทะเลมาปิ้งย่างกันคุณแม่จะได้ไม่เหนื่อย
3: แหมถึงขั้นตามมาดูแลกันถึงที่นี่เลยนะคะโอ้ยไม่รู้จะอิจฉายังไงแล้ววะ
1: อิจฉาครับรีบหาผัวสิแล้วจะได้มีลูกสาวแล้วก็มีลูกเขยดีๆแบบนี
3: ้หนูไม่ได้อิจฉาป้าอ้อยที่มีลูกเขยค่ะแต่หนูอิจฉาอีเจ้ต่างหากล่ะที่มีแฟนดีขนาดนี
4: ้พูดมากจะไปซื้อของด้วยกันไหมเนี่ย
3: ไม่ไปอ่ะเจ้ฉันขี้เกียจเดินอุ๊ยไม่ใช่สิฉันต้องบอกว่าฉันไม่อยากจะไปเป็นส่วนเกินของเจ้กับคุณชวินต่างหากล่ะเจ้ไปเถอะเดี๋ยวฉันดูแลพ่อกับแม่เจ้เองไปค่ะพ่อกับแม่เจ้ไอ
2: เฮ้ย
0: เดี๋ยวเราซื้อกุ้งสัก4โลนะคุณเนาะแล้วก็ปูสัก3โลดีไหมคุณเป็นไรเปล่า
4: เปล่าค่ะฉันคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ไปเรื่อยอ่ะเออพี่ขวัญน่ะอาการเป็นยังไงบ้างหรอคุณ
0: คุณขวัญดีขึ้นมากแล้วคุณผมจ้างพยาบาลพิเศษให้ดูแลไว้ห้ามคนแปลกหน้าเข้าเยี่ยมเด็ดขาดนี่ก่อนหน้านี้ผมเพิ่งไปคุยกับตำรวจเรื่องคดีคุณขวัญมาเขากำลังตามกล้องวงจรปิดอยู่เดี๋ยวก็น่าจะได้เรื่องแหละคืนนี้ผมค้างที่นี่ไม่ได้อ่ะคุณเพราะว่าพรุ่งนี้ผมมีประชุมเช้าเดี๋ยวประชุมเสร็จปั๊บผมกับคุณน้ำหน้าเนี่ยก็จะเข้าไปหาตำรวจอีกทีนึงไปตามคดีในกฤษน่ะว่าทำอะไรได้บ้างแม่ผมก็โทรหาผมทุกวันเลยคุณบนอยากกลับไทยอยากกลับมาเคลียร์ทุกอย่างให้เสร็จเรียบร้อยด้วยตัวเองแต่ผมก็ต้องเบรกไว้ก่อนอ่ะ
4: เหนื่อยไหมคะงานตัวเองก็ต้องทำแถมยังต้องแวะไปดูเรื่องคดี

0: ตีตั้งสองสามคดีแล้วยังแวะมาดูแลฉันถึงที่นี่อีกอะ
1: แค่คุณเป็นห่วงผมแบบนี้ผมก็หายเหนื่อยแล้วคุณ
0: จริงๆฉันก็อยากจะกลับไปจัดการทุกอย่างด้วยตัวเองนะคะคุณจะได้ไม่ต้องลุยเดี่ยวแบบเนี้ย
1: อยู่นี่แหละดีแล้วคุณเดี๋ยวผมเหนื่อยกว่าเดิมนะไม่ต้องห่วงนะคุณเหนื่อยแค่ไหนผมก็จัดการเรื่องทุกอย่างให้เสร็จเรียบร้อยได้ขอแค่เรื่องทุกอย่างมันจบลงไวๆแล้วก็จับคนร้ายให้ได้สักทีก็พอ

ครับคุณอำนาจอะไรนะครับคุณขวัญฟื้นแล้วเหรอครับได้ครับเดี๋ยวผมรีบกลับไปนะครับ

0: ู้ชมโปรติดดาวมาแล้ววันนี้เอาความหอมสดชื่นมาฝากคุณผู้ชมนะคือตอนนี้บ้านเราอะอากาศทั้งร้อนชื้นอบอ้าวเนาะกลับบ้านมาเหนียวตัวไปหมดแล้วไหนจะมีกลิ่นที่เราไม่มั่นใจคนสูงอายุนี่ต้องนอนคันกลางคืนแบบนี้สบู่ทั่วไปเอาไม่อยู่ใช่ไหมล่ะวันนี้จัดเลยค่ะสบู่สมุนไพรสุขสกินและโปรติดดาววันนี้เท่านั้น1252จากหลักร้อยเหลือหลัก10จริงหรือเปล่าคะคุณป้องค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะพี่จอย
0: สวัสดีค่ะ
1: คุณผู้ชมค่ะเชื่อไหมว่าสบู่ธรรมดาที่เราใช้กันอยู่เนี่ยแหละค่ะที่ใช้กันอยู่เนี่ยมันราคาเนี่ยนะที่คนเขาใช้กันอ่ะราคาก็อยู่ที่ประมาณแบบมันก็แพงมันก็ราคาสูงถูกไหมคะแต่วันนี้นะคะป้องจะเอาสบู่พรีเมียมที่สามารถล้างหน้าได้อาบน้ำได้เย็นสบายสดชื่นและที่สำคัญคนที่มีกลิ่นตัวช่วงนี้ฝนตกอบอับชื้นมันมาพร้อมกับกลิ่นมันมาพร้อมกับอาการคันแม่นกจันทนาปัจจุบันนี้77อีก3ปีไปพระราม8เลข8นะคะปัญหาคือกลางคืนนอนไม่ได้เลยค่ะมันยุบยิบมันมีอาการคันแล้วนึกถึงสภาพกลิ่นดอกไม้เก่าๆกลิ่นกระดาษเก่าๆแห้งๆแกไม่รู้ตัวนะแต่คนรอบข้างนะบอกแม่มันเริ่มไปกลิ่นแก
0: ่
1: ทุกวันนี้นะคะสบู่ธรรมดาไม่พอและเอาไม่อยู่นะคะไปดูพี่หนุ่มสันติสุขอีกคนหนึ่งคนนี้กลางคืนนอนไม่หลับเพราะอะไรมีอาการคันตรงบริเวณแขนพออาบน้ำเสร็จเพราะอะไรไปใช้สบู่โซดาไฟ
0: ค่ะ
1: เบสสบู่น้ำมันที่เขาใช้กันอยู่เนี่ยทั่วไปเขาจะใช้เป็นโซดาไฟพออาบน้ำเสร็จมันจะดึงความชุ่มชื้นผิวจะแห้งให้ทุกคนลองดูนะคะวันนี้สบู่ก้อนเขียวสุขสกินเป็นสบู่เบสน้ำมันสำหรับผิวนุ่มชุ่มชื้นนี่เป็นสินค้าขายดีของขาดตลาดเยอะมากแล้วก็หากันไม่ควักเลยวันนี้ต้องตัดล็อตพิเศษมาให
0: ้
1: ตอนนี้ของขาดหมดเกลี้ยงผลิตไม่ทันแต่ต้องตัดล็อตให้แค่เฉพาะวันนี้วันเดียวปกติพี่จอยกล่องนึงนะคะมีทั้งหมด8ก้อนก้อนนึงเนี่ย290บาทนี่นะคะก้อน290บาท8ก้อน 1,600 แล้วนะโปรมันจะเป็นแบบนี้1แพ็คแถมแพ็
0: ค
1: ใครโทรทันวันนี้ก้อน1 8เนี่ย1กล่องเนี่ย8ก้อนเน
0: ี่
1: ย 1,000 กว่าบาทเนี่ยให้อีกแพ็ค
0: อุ๊ย
1: 3แพ็คเนี่ย24ก้อนเดี๋ยวให้ไปเลยเดี๋ยวไม่พอนะคะใครโทรทันเอาครีมอาบน้ำแร่แช่น้ำนมไปอีก8ซองทั้งหมดนี้32ชิ้น999ค่ะ
0: ไม่ถึงพันนะคุณผู้ชมค่ะฟังไม่ผิดทั้งหมดนี้โปรติดดาวเท่านั้นให้คุณถึง32ชิ้นจ่ายแค่999บาทคือเฉลี่ยหารมาให้แล้วนะตกชิ้นละ31บาทเท่านั้นถ้าคุณโทรทัน1252แล้วอยากเอาให้ทันเพราะว่าตัวนี้ของหายากของขาดตลอดเลยแล้วตัวนี้ย้ำว่าเป็นเบสน้ำมันเหมาะกับโอ้โหทุกสภาพผิวเลยใครมีปัญหาแบบจะกลิ่นความมั่นใจความคันต่างๆโปรนี้ใช้ได้ยาวๆ2ปีเลยนะคะ
1: ตกก้อนละ31บาท
0: คุ้มมาก
1: ก้อนละ31บาทซื้อสบู่ธรรมดาโซดาไฟยังไม่ได้เลยแต่เนี่ยได้สบู่ล้างหน้าอาบน้ำสบู่สมุนไพรเบสน้ำมัน
0: ค่ะ
1: ตัวนี้ดับกลิ่นแก่ดับกลิ่นคาวกลิ่นเค็มกลิ่นเปรี้ยวดีมากขนาดพี่สุธีทำปลาในตลาดเชื่อไหมฮะความคาวติดเข้าซอกเล็บเลยนะคะ
0: กลิ่นปลา
1: เลยบอกพี่สุธีพี่ต้องอาบด้วยสบู่ก้อนเขียวสุกายะสุกสกินก้อนนี้นะ
0: ค่ะ
1: พออาบปั๊บพี่เจอมะลิพี่เจอบุญนาคพี่เจอมะนาวดับคาวตัวแบบหายคาวเลยแล้วคนที่อายุเยอะๆนะต้องบอกเลยน
0: ะ
1: เอาตัวนี้ไปนะใคร40 50 60เอาตัวนี้ไปอาบยิ่งผิวแห้งๆเลิกเป็นขุยเนี่ยเอาตัวนี้ไปอาบยิ่งมีกลิ่นตัวเอาตัวนี้ไปอาบนี่คือฝุ่นนะ
0: อ
1: ันนี้คือตัวแทนฝุ่นนี่คือตัวแทนคราบน้ำปลา
0: ทั้งฝุ่นทั้งกลิ่น
1: เออกลิ่น
0: แบบกลิ่นเค็มเลย
1: เดี๋ยวต้องจะฟอกสบู่ให้ดูเลยนะแล้วดูนะโอ้ยดูฟองดูฟองเห็นไหมเนี่ยโอ้โหฟองมัน
0: ฟองเขาละเอียดเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ฟองมันฟอดมากเลยเนี่ยเนี่ย
0: เห็นแล้วน่าอาบ
1: มันน่า
0: อาบ
1: ใช่มันน่าอาบแล้วตอนนี้กลิ่นหอมไปทั้งสตูเลยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวต้องขออนุญาตล้างเร็วๆนะคะแล้วคุณผู้ชมดูนะคะ1 2และ3
0: หุ้ย
1: จริงๆ
0: เทียบกันแบบต่างเลยคนละสีเลย
1: ยิ่งอาบยิ่งพองยิ่งอาบยิ่งใสเห็นไหมฮะ
0: แล้วผิวมันไม่เอี๊ยดนะมันแบบดูชุ่มชื้นเลยแหละ
1: แล้วขอโทษนะกลิ่นคาวจากมะนาวจากน้ำปลาเนี่ยหายไปเลยหายเลยเพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมขาจัดโปรสบู่2ปีให้นี่คือโปรสบู่2ปีทุกทีมันจะ8ก้อน
0: โปรใหญ่
1: 8ก้อนมันจะได้แพ็คแถมแพ็
0: ค
1: เฉพาะวันนี้เอาไปอีกแพ็ควันเดียวนะคะต้องตัดล็อตพิเศษแค่วันนี้วันเดียวนะคะก้อนเท่าไหร่65เซตแล้วนะ
0: ค่ะเหลือแค่65เซตคุณผู้ชมนอกจากสบู่แล้วที่ได้ไป3แพ็คใหญ่ๆแล้วอะอย่าลืมนะว่าเราแถมเนี่ยเป็นแบบบอดี้ออยล์ชาวเวอร์เป็นซองให้คุณไปอีก8ซองทั้งหมดนี้32ชิ้น999บาทนะคะจากหลักร้อยเหลือหลัก10อ่ะคุณผู้ชมหาได้จากไหนแล้วตอนเนี้ยคือรู้ว่าทุกคนน่ะคิดแล้วคิดอีกอะไรมันจะคุ้มอะไรมันจะคุ้มโปรวันนี้ละจ้ะคุ้มที่สุดกด 1252มาเลยนะคะ
1: พอฝนมันตกปุ๊บมันมีอาการโอบอับชื้นแล้วกลิ่นมันมาบางคนไม่มีใครบอกเรานะคะว่าเรามีกลิ่นตัวเราต้องรู้ตัวเองนะคะ40 50 60มันจะมีกลิ่นแก่กลิ่นอับสบู่ธรรมดามันไม่พอ
0: ไม่อยู่
1: มันเอาไม่อยู่มันต้องใช้เป็นสบู่ก้อนเขียวสมุนไพรเบสน้ำมันแม่นกถามว่าทำไม80แล้วเนี่ยจะ80แล้วเนี่ยใช้ตัวเนี้ยผิวมันดีมันตอนกลางคืนนะปกติจะมีอาการคัดยิบๆทำไมตัวนี้ใช้แล้วไม่คัด
0: ทั้งตัวหน้าเลย
1: เพราะตัวนี้ใส่ทั้งรางจืดใส่ทั้งตัวผูกขาวใส่ทั้งตัวทองพันช่างเพราะฉะนั้นไม่มีอาการคันผิวแห้งๆใช้ไปเลยดีมากไปดูพี่ดาทำกับข้าว อากาศก่อร้อนหน้าเตาเจอฝ้าแดดผิวพันร้อนแสบพาวอักเสบตัวเหนียวเหนอะหนักมีกินตัวเลยบอกพี่ดาให้ฟอกด้วยสูตรเย็นเพราะมันเป็นตำรับสมุนไพรฤทธิ์เย็นพอพี่ดาเอาไปฟอกแล้วเย็นสบายทั้งตัวผิวผื่นคันผดร้อนไม่มีเลยไปดูพี่ท่านนี้แกทำเกษตรกรเจอสารเคมีจากเกษตรกรจากพวกไปพืชพันธุ์ต่างๆเหงื่อขึ้นเป็นผดเป็นตุ่มเต็มไปหมดเลยบอกพี่ต้องล้างพิษด้วยล้างจืดให้อาบตัวล้างจืดเนี่ยนะพวกนี้มันจะช่วยล้างพิษพวกเหงือกปลาหมอเย็นสบายสดชื่นตัวหอมย้ำนะคะใครเนี่ยไปดูอีกคนหนึ่งพี่หนุ่มสันติสุขพี่หนุ่มสันติสุขเนี่ยถ้าสบู่ธรรมดาเอาไม่อยู่แกต้องใช้เป็นสบู่เบสน้ำมัน
0: ต้องสบู่สมุนไพรเท่านั้น
1: ใช่ต้องใช้เป็นเบสน้ำมันตัวเนี้ยโชคดีมันมีน้ำมันมะพร
0: ้
1: าว
0: แล้วแอบเห็นแขนพี่หนุ่มแบบมีรอยนะ
1: ใช่พอเป็นรอยๆเพราะแกเก่าทุกคืน
0: นั่นไง
1: นอนไม่ได้กลางคืน
0: อย่าปล่อยไว้จ้ะ
1: เจอน้ำมันมะรุมเจอน้ำมันมะกอกจบเลยทุกวันนี้อาบมีความสุขมากกลิ่นเงือกลิ่นเหม็นกลิ่นแกเอาสบู่ตัวหอม
0: จากเข้าเยอะมากเลยตอนนี้คุณป้อง
1: ผู้ชมต้องบอกนะตอนนี้ผลิตไม่ทันแต่ป้องจะตัดล็อตให้วันนี้80เซต
0: วันนี้วันเดียวว
1: ันเดียว80เซตเอาให้ทันนี่คือโปร2ปีส
0: ั
1: ่งวันนี้2ปีมาสั่งกันใหม่ตกเฉลี่ยก้อนละแค่31บาททุกทีจะได้8แถม8ทุกทีจะได้แค่16ก้อน
0: ใช
1: ่ใครโทรทันวันนี้ให้อีก8ก้อนรวมเป็น24ก้อน2โหล2ปีสั่งวันนี้2ปีมาสั่งกันใหม่ตกเฉลี่ยก้อนละ31บาทเชื่อมั้ยว่าก้อนละ31บาทเนี่ยมันถูกกว่าสบู่ธรรมดาที่เราซื้อกันน่ะแต่สบู่เนี่ยเป็นสบู่น้ำมันใส่น้ำมันมะกอกน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะรุมฟอกหน้าอาบน้ำสระผมล้างตัวแล้วมันอาบแล้วตัวมันนุ่มนิ่มดับกลิ่นแก่ดับกลิ่นคันมันช่วยดีมากยิ่งฟอกยิ่งมันยิ่งอาบยิ่งสนุกใครมีอาการนะคะตุ่มเม็ดคันนะฮะเอาตรงนี้เนี่ยเราต้องหม้อสมุนไพรแบบเนี้ยเห็นไหมทุกคนใช้ก็ชอบโอ้ยดูดิ
0: สมุนไพรเข้มข้น
1: ดูดิดู
0: ชอบความฟองละเอียดอ่ะ
1: เห็นไหมเนี่ยมันน่าอาบมากแล้วดูฟองคุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ย
0: มันอาบสนุกทิ้งไว้จากความสะอาดความหอมสดชื่นแล้วแบบอย่างนี้นะหลับสบายคุณป้อง
1: ใช่นี่ยังไม่ได้มีถุงตีฟองเลยนะเอาแค่สบู่ธรรมดาแล้วยิ่งฟอกยิ่งพองยิ่งฟอกยิ่งใสเนี่ยต้องขอล้างเร็วๆนะคุณผู้ชมดูนะเนี่ยพอล้างเร็วๆปั๊บนะเดี๋ยวดูนะหน
0: ึ่
1: งสองและสาม
0: ว้าว
1: คุณผู้ชมข้างเนี่ยคือข้างที่ต้องล้างผิวใสผิวนวลผิวเนียนเจอมะหาดเข้าไปเป็นยังไงเจอมะระกอเป็นยังไงเห็นไหมคะเจอเข้าสังหยด
0: แล้วเห็นใสๆแบบนี้ไม่เอียดนะคะมีแต่ความนุ่มชุ่มชื้นและนี่แหละที่ทำให้ผิวมันไม่คันอยากพิสูจน์แล้วใช่ไหมจัดโปรวันนี้ไปเลย1252จ่ายแค่999บาทนะคะ
1: โอ้ยสายแตกแล้วพี
0: ่โอ้ยนี่สายแน่นมาก
1: เยอะมากคือตอนนี้ผลิตไม่ทันคุณผู้ชมป้องอ่ะสามารถตัดลดมาได้แค่80เซตใช้สบู่

0: ดซื้อใครที่มีกลิ่นตัวอยากตัวหอมๆให้เอาตัวนี้ไปใช้ใครมีปัญหารักแร้ดำขาวดำซอกขาวซอกคอเขาเรียกว่าอะไรนะสร้อยกินคออ
1: ่ะใช่
0: ใช่ไหมคอกินสร้อยอ่ะเอาไปใช้เลย
1: เป็นเส้น
0: คอดำๆที่ใครหนาๆมีกลิ่นตัวเหม็นคาวบางคนน้ำหนักตัวเยอะเป็นร้อยๆโลมันมีกลิ่นเปรี้ยวเอาตัวนี้ไปดับเปรี้ยวเอามะนาวดับเปรี้ยวสบู่ธรรมดามันไม่พอแม่แล้วสบู่ธรรมดามันไม่ใช่ราคานี้ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ทั่วไปที่เราใช้เนี่ยเขาเรียกว่าโซดาไฟพอใช้ปุ๊บแม่ก็จะมีอาการคันยิบยิบผิวก็จะแห้ง
2: ๆพ
0: อเอาจะหมดแล้ว
1: โอ้ยเหลือ12เซตสุดท้ายคุณผู้ชม
0: ยัง
1: คะสบู่ก้อนเขียวเอาให้ทันแล้วเนี่ยเบสน้ำมันนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะดูแลผิวเราแล้วไหนจะสมุนไพรแบบเข้มข้นไม่ต้องพูดเยอะคือถ้าลูกค้าประจำตอนนี้โทรมาแน่นมากเดี๋ยวต่อเวลาให้ไหมเพราะตอนนี้โปรดีแล้วคนเยอะมากเลยคุณป้อง
0: คิดดูนะปกติมันได้แพ็คแถมแพ็คนี่ก็ปีครึ่งแล้วนะโทรทันได้อีกแพ็ค
1: เวลาจะหมดแล้ว
0: โทรทันให้อีกแพ็คนึงนะแพ็ค
1: เลย
0: พันน่ะให้แพ็คเดี๋ยวให้แชมพูตัวหอมไปด้วยทั้งหมดทั้งมวลนี่ส่งฟรีนะไม่เก็บค่าส่งสักบาทแต่ให้วันนี้วันเดียวเท่านั้น
1: เอาให้ทันนะ
0: เอาให้ทัน1252 1252ส่งฟรีทั่วประเทศอยากตัวหอมไม่อยากมีอาการคันแล้วอยากหยับเขาเรียกว่าหลับสบายเย็นสบายเอาตัวนี้ไปใช้เลยค่ะ
1: ต้องโปรนี้วันนี้เท่านั้น1252กดมาได้เลยนะคะวันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: น้ำปลาร้าแม่เหรียญและน้ำกระเทียมดองแม่เหรียญอร่อยติดเหรียญแซ่บนัวทุกจานแม่เหรียญสิคะ
1: คุณขวัญเป็นยังไงบ้างครับ
2: ฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าฉันจะรอดมาได้แล้วคุณนนท์ล่ะคะคุณนนท์เป็นยังไงบ้าง
1: คุณนนท์คุณนนท์เสียแล้วครับ

0: คุณนนท์เขาช่วยชีวิตฉันเอาไว้ไม่อย่างนั้นฉันก็คงถูกมันฆ่าตายเหมือนกัน
1: คุณขวัญพอจำหน้าคนร้ายได้ไหมครับ
0: ฉันจำมันได้ไม่ดีกว่าเลย
1: ดีครับพร้อมเมื่อไหร่ไปให้การกับตำรวจได้เลยครับ

0: แกโทรหาใครดึกๆเดินอ่ะ
1: ฉันจะโทรหาใครมันก็เรื่องของฉันแกมายุ่งอะไรด้วยวะ
0: ถ้าแกไม่ยอมบอกมาดีๆฉันจะให้โค้ชจัดการมาดิเฮ้ยเฮ้ยมาดิ
1: มันจะมากกว่าแล้วนะเว้ยคิดว่าโค้ชเข้าข้างหน่อยให้ทำอะไรก็ได้เหรอแกทำให้แค่ลูกศิษย์แค่เป็นแฟนเขาอย่าสำคัญตัวผิด
0: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
2: หยุด

0: มีเรื่องอะไรกัน
1: ผมเห็นฟินมันโทรหาใครก็ไม่รู้ครับโค้ชผมถามมันก็ไม่ยอมบอกครับ
0: เอามือถือมา

ไม่ว่าฟินจะโทรหาใครก็ไม่มีใครเชื่อที่ฟินพูดหรอกแล้วต่อให้ฟินจะแจ้งตำรวจเขาก็จะคิดว่าฟินเนี่ยเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดกับพี่

0: หมอเช็คทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคุณสมองพี่ขวัญปกติแล้วก็พูดจาปกติทุกอย่างเขาอยากให้ผมพาไปหาตำรวจเลยอ่ะเพราะว่าเขาจำหน้าคนร้ายได้แต่หมอบอกว่าต้องเช็คทุกอย่างอย่างละเอียดก่อนแล้วก็ต้องรอผลออกก่อนถึงจะไปพูดกับตำรวจได
1: ้จำตัวคนร้ายได้แล้วจะชี้ตัวจากอะไรล่ะคะคุณในเมื่อตำรวจยังจับตัวไม่ได้สักหน่อยหรือว่าพี่ขวัญจะรู้จักตัวคนร้ายว่าเป็นใครอ่ะ
0: ตำรวจเขากำลังรวบรวมภาพจากกล้องวงจรปิดอยู่คุณเขาจะให้พี่ขวัญเนี่ยชี้ตัวคนร้ายจากภาพ
1: ฉันอยากไปเยี่ยมพี่ขวัญจังเลยอ่ะคุณยิ่งอยู่คนเดียวแบบนั้นแล้วรู้ว่าคุณนนท์ไม่อยู่แล้วเขาคงเสียใจมากเลยใช่ไหม
0: พอพี่ขวัญรู้เรื่องคุณนนท์เขาก็อึ้งๆไปเหมือนกันคุณแต่มันก็ยิ่งทำให้เขาเนี่ยอยากเอาตัวคนร้ายมาเข้าคุกให้ได้เขากำชับมาด้วยนะคุณว่าให้คุณซ่อนตัวให้ดีๆแล้วก็รักษาตัวให้ปลอดภัยที่สุดไม่ต้องห่วงเขาเขาโอเคมากๆแล้วเขาก็ฝากบอกมาด้วยว่าที่เขารอดตายมาได้เพื่อมาทวงความยุติธรรมให้กับคุณนนท์
1: นี่คุณคุณอย่าลืมไปหาหลักฐานที่บ้านคุณนนท์นะ
0: ที่คุณบอกว่าก่อนที่คุณขวัญกับคุณนนท์จะถูกยิงเขากำลังจะไปเอาหลักฐานกันใช่ไหม
1: ถ้าเราเจอหลักฐานอะเราน่าจะจัดการกับวีนัสได
0: ้โอเคคุณผมจัดการให้ได้เรื่องยังไงเดี๋ยวผมรีบบอก

0: ามือถือเหรอฟิน
1: ใช่
2: เฮ้ยนี่มึงทำขนาดนี้เลยเหรอมันจะบ้าไปเลยนะเว้ย
0: พอได้แล้วเมฆนี่ทำมือถือฟินเขาพังขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเอานะฟินเมฆเขาก็แค่ระแวงนิดหน่อยอะอย่าไปถือสาเลยฟินก็ทำตัวดีๆสิเมฆเขาจะได้ไม่ต้องทำแบบนี
2: ้ก็แบบไหนถึงเรียกว่าดีเหรอครับพี่แม่ผมทำอะไรสักอย่างไปไหนก็ไม่ได้ติดต่อใครก็ไม่ได้โทรศัพท์ก็ไม่ให้เล่นถ้าพี่ทำขนาดนี้พี่ล่ามผมไปเลยเถอะ
0: ทำดีมากแม่แม่ต้องคอยระมัดระวังเป็นหูเป็นตาให้โค้ชนะโค้ชน่ะไว้ใจแค่แม่เพียงคนเดียว
3: ครับโค้ช

0: ไฟไหม้หรอ
1: ใช่คุณเมื่อกี้ผมเข้าไปหาหลักฐานแล้วแต่ว่าไม่เจอเลยน่าจะไหม้หมดแล้ว
0: ฝีมือวีนัทแน่ๆเลยอ่ะมันต้องตั้งใจทำลายหลักฐานที่คุณนนท์สำรองเอาไว้แน่ๆเลยอ่ะคุณ
1: ไอตอนนี้อันตรายมากนะคุณต้องระวังตัวด้วย
0: คุณไม่ต้องเป็นห่วงหรอกค่ะคือฉันมาซื้อข้าวให้พ่อกับแม่แถวบ้านเสร็จแล้วจะรีบกลับเลย

0: นี่พี่ก็พามากินข้าวข้างนอกน้องไงทำไมทำหน้าทำตาแบบนี
1: ้สวัสดีครับแล้วได้ดีครับ
2: สูตรพี่ไก
0: ่สเต็กไก่จิ้มจ่ายค่ะ
3: อาหารที่สั่งได้แล้วค่ะ

0: แม่ฉันเห็นไอไปทางนู้นน่ะไป
1: เฮ้ยอะไรวะเนี่ยปล่อยดิวะไอ้ปล่อยแกทำอะไรเนี่ยไอ้แกทำอะไรวะ
0: แกจะทำอะไรคือตัวไอ้จับได้แล้วไงล่ะ
1: เฮ้ยแกทำอะไรจะช่วยมันใช่ไหม

0: สวัสดีครับมีอะไรช่วยไหมครับ
1: ฉันเห็นกระเป๋าตังค์มันตกอยู่ตรงนี้ค่ะ
0: ได้ครับเดี๋ยวผมประสานงานให้แล้วครับแจ้งศูนย์วอ2วันที่นี้มีผู้พบกระเป๋าตกอยู่ที่เกิดเหตุ
2: ตำรวจ
3: พวกแกคนดีเลย
2: กลับไปคุยกันที่บ้าน

0: ิน
1: เดี๋ยวครับเจอเจ้าของกระเป๋าตัวจริงแล้วนะครับทางเจ้าของกระเป๋าตัวจริงอยากจะขอบคุณครับถ้าอย่างไรรบกวนเชิญที่สภ.นะครับ
2: ฟินขัดขวางผมครับผมเกือบฆ่ามันได้อยู่แล้วอ่ะแกรู้ตัวไหมแกทำให้คนลำบาก
3: พี่อย่าไปฟังคนบ้าอย่างมันนะตรงนั้นมันมีตำรวจอยู่ถ้าผมไม่ล้างมันเอาไว้ในป่านี้โดนจับกันหมดแล้ว
0: เอาเถอะ

0: ไม่ใช่เวลามาทะเลาะกันแล้วฟินพอจะรู้บ้างไหมว่าไอเขามีบ้านพักอยู่ที่นี่บ้างหรือเปล่า
1: เนี่ยแหละเจ้บ้านฉันเองแหละอยากจะอยู่กี่วันก็ได้เลยนะเจ้แล้วก็ไม่ไกลจากชายหาดด้วยแค่นั่งรถสองแถวไปแป๊บเดียวก็ถึงแล้ว
2: นี่ไอมาเที่ยวที่ไหนไม่พักโรงแรมดีๆอ่ะนี่บ้านก็เก่าแอร์มีเปล่าก็ไม่รู
1: ้มีดิแป๊บนึงนะเจ
2: จะเลินละนี่ผีอยู่หน้าบ้านนี่อย่างนี้ตอนกลางคืนหมาหอนจะนอนหลับหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ย
1: นี่นะผีเพ้อที่ไหนกันเนี่ยศาลปู่มากคนทั้งจังหวัดอะเขารู้กันหมดนั่นแหละว่าศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนอะ
0: ว่าไงฟินไอเคยพักที่ไหน
2: ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ

0: ึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยM150 ผสม B12 และดีไรโบน
1: เดี๋ยวซีนต่อไป
2: กลิ่นปากหมา
3: ขาโดนเมาต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้น2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค
4: พอก่อนนะพี่ Promise สินเชื่อส่วนบุคคลอนุมัติไวใน1ชั่วโมงเงินไม่พอบอก Promise

0: บอร่อยฟันโอ้โหคุ้มจริง6ชิ้น
1: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
2: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
5: โอเคเฮอร์เบอร์
6: Is that good

0: าแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า
1: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนว่า
2: ชัด
1: ย
2: ัง
1: ใครตะโกนแบบมาวันแม
3: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
4: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
5: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Hayya PDRN.ด้วย PDRN ผสานเข้ากับกลูต้าไฮยาช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
6: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ดาวนี้แค่ลูบผ้าก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับดับกลิ่นเหงื่อรูปหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ดาวนี
7: ้จุกเสียงท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากมีแก๊สในกระเพาะอาหารบรรเทาได้ใหม่ AX GO ชนิดน้ำปราศจากน้ำตาลรสเลมอนท้องอืดแน่นท้องต้อง AX AX GO ชนิดน้ำตัวยาไซเมทิโคนยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อ
8: เป็นคนชอบรสอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรสอ่อนโยนพอเทพไทยรสอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
10: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
11: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
12: ชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้า

0: ำนัวแซ่บนัวนัว
1: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
2: ชิมซะหมดเลย
3: กูรู้สึกว่าไว้เขาไม่เหมือนเดิมว่ะบอกตรงนะกูไม่สบายใจเลยว่ะพี่ชายผมทำอะไรพี่มึงก็ช่วยกูดูว่าเขามีใครหรือเปล่าไว้ใจมึงนะ
4: หรือว่าพี่ควรบอกพี่เลไปตรงๆว่าคนที่คุยกับไว้ในเกมอ่ะคือพี่เอง
3: ไว้เรียกตั้งนานไม่ได้ยินกันหรอทำอะไรกันอ่ะ
5: จากนี้คุณก็รอรับเรื่องจากพ่อกูแบบชุดใหญ่กันแล้วกัน
6: ว่ามีข้อเสนอให้หรือ
7: ใต้ล่าคืนนี
8: ้เวลา 20:30
9: ดูทีวีช่อง131ดูย้อนหลังวันดีที่เดียว
10: พิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
11: คนเป็นแม่แบบเราต้องมองหาสิ่งใหม่ๆให้ลูกอยู่เสมอขอแนะนำ S26 Smart C ที่มีจุลินทรีย์แอลรียูเทอรี
12: ่มีจุลินทรีย์แอลรียูเทอรี
13: ่แม่มั่นใจเลือก S26 Smart C ใหม่ซื้อเลย

0: ร้านซ่อมมือถือโทรมาบอกว่ากู้ข้อมูลจากโทรศัพท์คุณนนท์ได้หมดแล้ว
1: จริงดิ
0: จริง
2: ผมเอาข้อมูลทุกอย่างในโทรศัพท์ใส่ไว้ในนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ
3: ขอบคุณมากนะครับ

0: คุณ
1: ผมเพิ่งได้ไฟล์มาจากร้านซ่อมมือถือนะ
0: ช่างบอกว่าข้อมูลที่กู้มาได้มีเยอะมากยังไงเดี๋ยวผมเช็คให้ทีนะว่าได้อะไรมาบ้างแล้วผมจะรีบไปหาคุณ
2: ได้ค่ะคุณฉันจะได้สบายใจไปเปาะนึงว่าเรามีหลักฐานที่จะเอาผิดกับวีนัสได้คุณคือ
0: คุณมีอะไรหรือเปล่า
2: ไม่มีอะไรหรอกค่ะคือฉันแค่นึกถึงฟินกับวีนัสอะค่ะว่าตอนนี้เขาไปหลบอยู่ที่ไหนกันแน่แต่ว่าคุณไปดูเรื่องข้อมูลเถอะค่ะถ้ามีอะไรคืบหน้าคุณบอกฉันด้วยนะ
3: เจหายไปคุยกับแฟนตั้งนานแทนที่จะแฮปปี้ทำไมทำหน้าเครียดอย่างนี้ล่ะเจ้ว่าไง
4: วันเนี้ยฉันเจอฟิน
3: ฮะแน่ใจนะเจ้ว่าเจ้ไม่ได้ตาฝาดเพราะว่าเจ้ใส่ตายาวอะ
4: แน่ใจสิแกเพราะวันแรกที่มาที่เนี่ยฉันก็เจอวีนัสตอนที่ไปซื้อของ
3: ฮะพวกมันอยู่แถวนี้เหรอเจ้พวกมันหายกันไปตั้งนานอะฉันว่ามันต้องมาตั้งหลักอยู่แถวนี้แน่ๆเลยอะเจ้แล้วมันก็คอยใช้ให้ใครสักคนไปจัดการเรื่องต่างๆให้พวกมันอะแล้วถ้ามันรู้ว่าเราอยู่ใกล้มันแค่นี้พวกมันจะต้องเจ้เดี๋ยวฉันมานะฉันไปเก็บของก่อนเราต้องไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้เลย
4: เดี๋ยวแกเราหนีพวกมันมาขนาดนี้แล้วยังหนีไม่ได้เลยเว้ยเราหนีมันไปตลอดไม่ได้หรอก
3: แล้วเจ้จะเอาไงต่อเล่า

0: ทัวร์ไหว้พระ
1: หนูจ่ายเงินให้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะอีกแป๊บนึงเดี๋ยวรถก็ออกแล้ว
2: นี่ไออะไรของแกฮะทำไมไม่บอกพ่อกับแม่เตรียมตัวล่วงหน้านี่จัดของมานิดเดียวเองชุดเล็กนะเนี่ย
1: ทัวร์ไฟไหม้อะแม่นี่มันลดราคาเยอะมากเลยนะ
2: 10วันแล้วทำไมแกกับซูชิไม่ไปด้วยกัน
3: โอ้ยกลัวคนแก่ไหว้พระทำบุญ

0: ล้อเล่นจ้าถ้าฉันกับเจ๊ไอไปก็เบื่อตายสิจ้าไปไหว้พระแต่ว่าถ้ายังไงไปขอพรฉันฝากขอพรด้วยนะจ๊ะขอให้ฉันน่ะได้แฟนดีสักครึ่งนึงของคุณจบินฉันก็พอใจแล้วจ้า
1: เออนี่ลูกไม่ต้องห่วงเลยนะเดี๋ยวพ่อเนี่ยนะจะไหว้มันทุกวัดเลยขอพรให้ลูกเนี่ยแคล้วคลาดจากสิ่งไม่ดีและสิ่งชั่วร้ายออกไปให้หมดเลยลูก
2: ขอบคุณนะจ๊ะพ่อกับแม่หนูฝากขอพรเผื่อหนูด้วยนะขอให้หนูสมหวังแล้วก็ให้เรื่องวุ่นวายมันจบลงสักที
1: ได้ดิ
3: เดี๋ยวแม่จะทำบุญให้เต็มที่เลยไปไปก็ไป
4: จ้าลูกแล้วอยู่เนี่ยดูแลตัวเองดีๆนะลูกเอา
2: เคลียร์เรื่องพ่อแม่เสร็จแล้วที่เหลือก็ตามหาความจริงว่าฟินกับวีนัสอยู่ที่นี่จริงหรือเปล่าง
0: ั้นถ้าเราเจอมันแถวไหนเราก็ไปหามันตรงนั้นแหละไปเจ้ลุย

0: จ้นี่เราก็ตามหาสองคนนั้นทั้งวันแล้วนะไม่เห็นจะเจอวี่แววอะไรเลยอ่ะ
1: อาจจะมีบางที่ที่เราไม่ได้ไปก็ได้เว้ยไม่เป็นไรหรอกพรุ่งนี้ค่อยตามหาใหม
0: ่เจ้เจ้ได้บอกเรื่องสองคนนั้นให้คุณชวินเขารู้ยังอ่ะ
1: ยังเลยว่ะคือช่วงเนี้ยคุณชวินเขาดูเหนื่อยๆแกไหนจะเรื่องคดีความของแม่เขาไหนจะเรื่องงานที่บริษัทอีกวันก่อนฉันโทรหาเขานะเสียงเขาก็ดูเหนื่อยๆแกฉันไม่อยากเอาเรื่องไม่สบายใจไปกวนใจเขาตอนเนี้ย
0: แล้วเจ้จะปิดบังเขาอีกเหรอ
1: ไม่ได้จะปิดเว้ยคือฉันอยากแน่ใจก่อนว่าฟินกับวีนัสอยู่ที่นี่จริงๆแล้วฉันจะรีบบอกเขาทันที

0: ีกสักครู่ติดตามชมเล่ห์ลวงหลังจบรายการของเด็ด
1: สวัสดีค่ะของเด็ดวันนี้นะคะต้องบอกว่าใกล้ปลายปีแล้วคุณจะได้ซื้อรังนกเป็นโปรตรงจากโรงงานเอารังนกมาลดราคากับคุณปอภาคภูมิค่ะ
2: สวัสดีครับพี่ยาครับ
1: ส
2: วัสดีแฟนละครและขออนุญาตสวัสดีแฟนช่องวัน31ทั่วประเทศเนาะหลายคนดูละครค้างอยู่เหมือนพี่ยาบอกครับช่วงนี้ใกล้ปลายปีว
1: ัน
2: นี้14ตุลาคม11โมงกว่าๆแบบนี้เดือนหน้าพฤศจิกาแล้วเดือนหน้าธันวาครับช่วงปลายปีแบบนี้หลายคนมองหารังนกราคาตรงจากโรงงานสายๆแบบนี้วันพุธกลางสัปดาห์จัดให้ครับผมเอารังนกแท้ขวดสีทองเนาะมาปรับลดราคาให้ดูโรงงานของเราที่เดินท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมาตรงจากโรงงานพี่ย่าในนางโรงงานคือโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนย้ำและขีดเส้นใต้ของมหาชนที่หนึ่งคือโรงงานของเราจดทะเบียนในตลาดทรัพย์ครับชื่อเต็มๆของโรงงานเราคือโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนย้ำในขีดเส้นใต้มหาชนนิดหนึ่งเนาะคือโรงงานของเราจดทะเบียนตลาดทรัพย
1: ์
2: ข้อดีของโรงงานมาเองครับ1ไม่ต้องผ่านประ
1: ค
2: ับประคองสองพอเป็นโรงงานมหาชนพี่ย่าดูบนหน้าจอท่านผู้ชมดูบนหน้าจอเนาะทุกขวดเราดีพิถันทุกขวดเราใส่ใจและทุกขวดเราใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่มาตรฐานระดับโรงงานมหาชนครับให้ดูส่วนประกอบรังนกนิดหนึ่งครับพี่ย่ารังนกของเราเป็นรกแท้ครับสูตรนี้เราใส่ในส่วนของนะครับเนื้อรังนกมากกว่าสูตรเดิม2เท่าและส่วนนี้ครับปริมาณน้ำตาลน้อยลงจากสูตรเดิม 25% และตัวนี้นะครับเราเพิ่มวิตามิน3ครับมีส่วนช่วยในการทำให้ที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันและเราเพิ่มซิงค์สังกะสีครับมีส่วนช่วยในการปกป้องเซลล์จากอนุมูลอิสระขออินเสิร์ตลมพี่ย่าคือจะบอกท่านผู้ชมว่านอกเหนือจากการขายบนหน้าจอทีวีนะครับเรายังขายตามร้านจัดจำหน่ายทั่วประเทศเนาะขอรายละเอียดขึ้นหน่อยครับทุกครับวันนี้ใครที่เปิดช่องวันและดูละครค้างไว้อยู่เนาะขอตัวอย่างขึ้นมาเต็มจอหน่อยครับพี่ย่าอย่างภาคอีสานครับเราก็มีจัดจำหน่ายที่ตั้งยี่สุนซูเปอร์สโตร์จังหวัดอุดรธานีใครอยู่จังหวัดยะโสธรครับเราก็มีจัดจำหน่ายที่ร้านบิ๊กแคทครับและสทวีพันสโตร์ที่จังหวัดเลยเราก็มีจัดจำหน่ายครบทุกรสชาติของรังนกแบรนด์โดนัทนั่นเองครับอ่ะพี่ย่าขออนุญาตเสริมไว้หนึ่งพี่ย่ารังนกของเราหนึ่งออกจากโรงงานมหาชนจะจำหน่ายทั่วประเทศเมื่อกี้ยกตัวอย่างภาคอีสานมาแล้วขออนุญาตกล้องจับนะครับพี่ย่าคิดว่าส่วนตัวพี่ย่านะรังนกขวดสีทองไซส์แบบนี้เรียกว่าไซส์45แมลส่วนตัวพี่ย่าคิดว่าราคาต่อขวดที่ประมาณเท่าไหร่ครับ
1: อย่างต่ำต้องมี120
2: 120เนาะ
1: ใช่ค่ะ
2: จะซื้อแต่ทีก็คิดซ้ายทีคิดขวาทีเนาะกลับมาที่เฟรมเดิมครับแต่เช้าวันนี้14ตุลาคมใกล้จะปีใหม่แบบนี้เนา
1: ะ
2: ผู้ชมอย่ามองว่าปีใหม่อีกนานนะนี่คือ14ตุลาคมเนา
1: ะ
2: เดือนหน้าพฤศจิกาและถัดไปคือธันวาคมอีกไม่กี่สัปดาห์เท่านั้นเองผู้ชมครับปกติเรานกขวดที่ไม่ยากเคยซื้ออยู่ที่ราคา
1: 120ใช่ค่ะ
2: ต้องจับวันนี้เซตเราหน่อยเช้าวันนี้ครับผมทำเป็นแพ็ค1โหลครับ1โหลเท่ากับ12ขวดครับ1ขวดประมาณ120บาท12ขวดอย่างต่ำมี1440บาท
1: ค่ะ
2: เช้าวันนี้ลดเท่าไหร่พี่ยากถึงจะว้าวอ่ะ
1: 1,200
2: ใช่ไหม
1: ขอ1,200
2: ผมให้แค่พันเดียวฮะ
1: โอ้โหใจดี
2: เรื่องจริงพี่ยาปกติขวด120บาท12ขวด1,440บาทลดเท่าไหร่พี่ยาเนี่ยเอานะ
1: 1,200ค่ะ
2: ผมให้แค่พันเดียว
1: ค่ะ
2: เดี๋ยวแป๊บนึงยังไงนะ
3: ว
2: ัน
3: นี้ให้850
2: เดี๋ยวกลับไปที่เฟรมเดิมหน่อยครับคือปกติขวด120บาท
3: ค่ะ
2: 12ขวด1,440บาท
3: ค่ะ
2: พี่ยาขอ1,200อ่ะผม1,000
3: ให้850ค่ะ
1: 850
2: เดี๋ยว850
3: บาท
2: 800 50เดี๋ยวพี่ย่าเดี๋ยว850บาทของแถมได้เหมือนเดิมไม่เอ่ย
3: เหมือนเด
2: ิ
3: มค่ะ
2: เอาของแถมเข้ามาได้เลยนะครับท่านผู้ชม850บาทรังนกเพิ่มให้เหมือนเดิมเนาะรังนกขอแบ่งท่านผู้ชมด้วยแหละคนดูสดอยู
1: ่
2: และโคลลาเจนให้เหมือนเดิมไม่เอ่ย
3: ให้เหม
2: ือ
3: นเด
2: ิ
3: ม
2: เบอร์โคลลาเจนเข้ามาในรายการครับพี่ย่าหมดนี่1,200เข้าม
1: าโอ้เอาค่ะ
2: เอานะยืนยันที
3: ่850ค
2: ่
3: ะ
2: 850บาทเฉพาะแฟนละครเนาะนั่นเดี๋ยวแก้เพจโปรเนา
3: ะ
2: แก้เพจโปรเสร็จเดี๋ยวแจ้งผมนิดนึงหมดนี่คือ850บาทอับยากขวดนึงประมาณ120บาทครับอ่ะ6ขวด12ขวด18ขวด24ขวดรวมทั้งหมดคือ2,880บาท
1: ค่ะ
2: แล้วเหลือแค่850บาทนะพี่ย่า
1: เลิศมาก
2: แล้วโทษนะคอลลาเจนยังแถมเหมือนเดิมถูกไหมเอ่ย
3: เหมือนเดิมค่ะ
2: กล้องจับมาที่คอลลาเจนหน่อยผู้ชมครับคือปกติเวลากินคอลลาเจนส่วนตัวผมนะจะเจอเป็นรูปแบบชงด้วยส่วนตัวครับผมจะกินในรูปแบบชงแต่วันนี้ไม่ต้องชงมาในรูปแบบแคปซูลไม่ต้องผสมน้ำผลไม้หรือกาแฟเนาะขอรายละเอียดขึ้นหน่อยครับและคอลลาเจนส่วนนี้เน้นไปที่คอลลาเจนอะไรครับคอลลาเจนประเภทไททูนั้นใครไม่เคยเปิดใจกินนะให้ฟรีไป4กล่องแต่เวลาส่งพี่ย่าเห็นบนหน้าจอมั้ยฮะเราขออนุญาตเก็บกล่องไปทุกโรงงานให้ไป4กระปุกแทนฉะนั้นใครไม่เคยเปิดใจกินอยากให้ลองเปิดใจอ่ะขออินเสิร์ตลงแล้วกลับไปที่เฟรมเดิมหมดหน้าจอยืนยัน850บาทเป็นพี่ย่าพี่ย่าซื้อมั้ยฮะ
1: ซื้อสิคะ
2: ซื้อเนาะ
1: ชุดเดียวไม่พอ
2: ชุดเดียวไม่พอแล้วโปรนี้เราบริการส่งฟรีอ่ะก่อนเปิดโปรนิดนึงหลายคนก็มีคำถามว่าเอ๊ะรถขนาดนี้เอาของค้างสต็อกมาหรือเปล่าทุกชมขออนุญาตกล้องจับหน่อยครับเนี่ยรถผลิตของเราเนี่ยเดือน9พี่ย่าคือเดือนที่แล้วนี่คือรถผลิตใหม่ปี2026ครับอันนี้คือเก็บได้2ปีไม่ได้ของค้างสต็อกนะหมดอายุคือ2028หรือ2571นะครับอ่ะกลับไปที่เฟรมเดิมถ้าพร้อมช็อปแล้วเพจโปรพร้อมยังเลย
3: พร้อมค่ะ
2: ่ะถ้าพร้อมแล้วขอเพจโปขึ้นมาเต็มจอเลยครับทุกคนครับยืนยันนะวันนี้ใครเปิดของเด็ดอยู่ใครดูละครอยู่บทหน้าจอ850บาทครับรังนกแท้ทั้งหมด24ขวดปกติขวดละ100บาท24ขวดยังต่ำมี 2,400 บาทคืนนี้เหลือแค่850บาทแต่ขวามือครับผมให้โคลลาเจนไทร์ทูนะครับปกติส่วนตัวเวลากินโคลลาเจนนะสามารถจะเจอเป็นรูปแบบชงวันนี้ง่ายๆครับไม่ต้องชงเองมารูปแบบของแคปซูลครับไม่ต้องผสมน้ำดอกไม้หรือกาแฟครับให้ฟรีอีก4กระปุกครับ1กระปุก30แคปซูลกันหนึ่งเดือน2กระปุก2เดือน3กระปุก3เดือน4กระปุก4เดือนหมดหน้าจอจ่ายแค่850บาทเซตนี้กินได้เกือบ5เดือนถ้ากินยากเนาะใครสนใจโทรกับ02 065 888ยังครับหมดหน้าจอ850บาทรังนกแท้ทั้งหมด24ขวด2โหลให้โคลลาเจนเอาไปกินฟรีอีก4กระปุกนะหมดหน้าจอแค่850บาทและโคลลาเจนวันนี้กินเป็นรูปแบบของแคปซูลนะครับไม่ต้องไปชงเองหมดเนี้ย850บาท902 065 888ครับบางคนอาจจะลังเลในตัดสินใจฝากพี่ย่าเชิญชวนแฟนละครเช้าวันพุธหน่อยว่าโปรนี้น่าสนใจมากน้อยขนาดไหนครับ
1: คือโปรต้อนรับปลายปี
2: ถูกต้องครับ
1: ทั้งโต๊ะนี้คุณรับไปเลยค่ะ
2: ใช่ครับ
1: จะไม่เอาได้ยังไง
2: ถูกต้อง
1: ใช่ไหมคะต้องรีบละค่ะ
2: แล้วหมดที่850บาท
1: ใช่ค่ะ
2: รังนกแท้ถึง24ขวด2โหลเนาะรังนกตัวนี้เป็นรังนกแท้ขวดสีทองครับและให้โคลลาเจนชนิดเม็ดไม่ต้องมาชงเองอีก4กระปุกเนา
1: ะ
2: หมดหน้าจอ850บาทก็02 065 888ครับให้ดูส่วนประกอบของโคลลาเจนอีกหนึ่งรอบเนาะโคลลาเจนปกติส่วนมากนะเราเจอและผมเจอจะเป็นรูปแบบของชงนี่เป็นรูปแบบของเม็ดและเป็นโคลลาเจนประเภทไทยถูกครับให้ฟรี4กระปุกอ่ะขอโปรรอบที่2ครับเลยครับช่วยย้ำนะครับหมดหน้าจอจำง่าย850บาทรังนกแท้ทั้งหมด24ขวดโคลลาเจนฟรี4กระปุกหมดหน้าจอแค่850บาทก็02 065 888ยังก็02 065 888และวันนี้เรามีสิทธิ์ได้ซื้อแยกให้ต่างหากจากโรงงานเนาะขอโปรรอบสุดท้ายขึ้นเลยครับช่วยยืนยันที่850บาทครับรังนกแท้ทั้งหมด24ขวดโคลลาเจนฟรี4กระปุกหมดหน้าจอแค่850บาทครับ02 065 888ยังก็02 065 888ให้โทรก่อนดูละครต่อหมดหน้าจอ850บาทรังนกแท้ทั้งหมด24ขวดโคลลาเจนฟรีอีก4กระปุกนะหมดหน้าจอ850บาทเบิ้ล2ชุดมีของแถมครับ02 065 888ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับ
1: โปรอลังการสุด

0: แล้วฟินพอจะรู้บ้างไหมว่าไอเขามีบ้านพักอยู่ที่นี่บ้างหรือเปล่า
1: เนี่ยศาลปู่มากคนทั้งจังหวัดอะเขารู้กันหมดนั่นแหละว่าศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนอะ
2: ศาลปู่มาก

0: พี่วีผมขอยืมโทรศัพท์ได้ไหมครับผมอยากสั่งพิซซ่าอยากกิน
1: เดี๋ยวพี่สั่งให
0: ้มันจะไม่มากเกินไปหน่อยเหรอพี่ผมไม่ใช่นักโทษนะที่ทำอะไรเองไม่ได้เลยอ่ะ
1: พี่ไม่ได้คิดแบบนั้น
0: พี่ไม่ได้คิดแต่สิ่งที่พี่ทำอ่ะมันทำให้ผมรู้สึก
1: อ่ะได้อยากกินพิซซ่าใช่ไหมพี่กดเบอร์ให้

0: ฮัลโหลครับสั่งพิซซ่าครับพร้อมพาร์มาแฮมครับสปาเกตตี้ด้วยครับแล้วก็ไก่จะส่งตามที่อยู่ที่แจ้งได้เลยนะครับแล้วผมฝากเขียนโน้ตแนบไปกับพิซซ่าที่ส่งได้ไหมครับ
1: แจ้งข้อความของคุณลูกค้ามาได้เลยค่ะ

0: ารปู่มากพิซซ่ามาส่งครับ
1: พิซซ่ามาส่งครับส่งผิดปะคะเนี่ยไม่ได้สั่งนะคะ
0: ไม่ผิดนะครับคนโทรสั่งนะเขาย้ำแล้วย้ำอีกว่าให้มาส่งบ้านที่อยู่ตรงข้ามศาลปู่มากโอ้ยศาลปู่มากอ่ะดังจะตายใครๆก็รู้จักและแถวนี้ก็มีบ้านน้องอยู่หลังเดียวนี่แหละที่อยู่ตรงข้ามศาลปู่มากเนี่ยช่วยเซรับด้วยครับ
1: ซูชิ
2: เจ๊สั่งพิซซ่าเหรอ
1: ไม่ได้สั่งเราเพิ่งกินข้าวเมื่อกี้เองนะเจ้ฉันอิ่มท้องจะแตกแล้ว
0: แต่ในออเดอร์เนี่ยเขาย้ำแล้วย้ำอีกนะครับว่าให้มาส่งที่บ้านหลังนี้ให้ได้อ๋อแล้วเขายังฝากโน้ตมาให้ด้วยนะครับนี่ครับ
2: โอ้นี่ซูชิจะไปอ่านของเขาทำไมเสียมารยาทบ้านนี้อยู่กัน2คนค่ะแล้วก็ไม่มีใครสั่งพิซซ่าด้วยลองเช็คกับคนที่เขารับออเดอร์ดูว่าเขาจดที่อยู่ผิดหรือเปล่า
0: ครับโอ้ย
1: เฮ้ยโอ้ยมาค่ะเดี๋ยวฉันช่วย
0: อ๋อขอบคุณมากครับ
1: เจ
3: ๊วีนัสคือคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องคุณนนท์คุณกริชฟินรู้ว่ามันใช้ให้ใครประจัดการและฟินก็รู้ว่ามันหลบซ่อนตัวอยู่ที่ไหนคืนนี้เจอกันที่โกดังร้างข้างโรงแรมจูส 3 ทุ่ม

0: คุณชวินไม่รับสายเหรอเจ
1: ้ไม่รับว่ะ
0: เจ้งั้นก็ส่งข้อความทิ้งไว้เลย
1: ฟินส่งจดหมายมาหาฉัน

ฉันไม่รู้ว่ามันจะเป็นแผนลวงหรือเปล่าคุณรีบมาหาฉันได้ไหมถ้าเห็นข้อความรีบโทรกลับหาฉันด้วยนะ

0: นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดครับวันที่คุณเชิญขวัญถูกทำร้ายในรูปเนี้ยเห็นหน้าคนร้ายชัดเจน
1: แล้วฉันก็รู้แล้วค่ะว่าคนที่ทำร้ายฉันมันเป็นใครฉันคุ้นหน้าค่ะก็เลยไปค้นดูจากรูปเก่าๆเขาชื่อนายเมฆค่ะเป็นลูกศิษย์ของวีนัสมางานสัมมนาของวีนัสแทบทุกงานและที่สำคัญเขาเคยเป็นนักกีฬายิงปืนค่ะ
2: ดาบ
3: ครับ
2: รีบเอารูปและข้อมูลพวกนี้ส่งไปทุกพื้นที่นะให้ช่วยกันตามหาตัวให้เร็วที่สุด
3: ครับ

0: ชวินยังไม่ติดต่อกลับมาอีกเหรอโอ้คุณเห็นข้อความที่ฉันส่งให้คุณแล้วใช่ไหม
1: ผมเพิ่งเห็นไอ้พอดีเมื่อกี้ผมพาคุณเชิญขวัญไปให้การกับตำรวจมาแล้วแบตหมดไปตอนไหนก็ไม่รู้อ่ะนอกจากข้อความที่เขาส่งมาเนี่ยเขาติดต่ออะไรมาเพิ่มอีกไหม
0: ไม่มีคุณแต่ฉันมั่นใจนะว่าต้องเป็นฟินแน่ๆเลยอ่ะมันต้องเกิดอะไรขึ้นแน่ๆเลยคุณฟินถึงเลือกที่จะส่งข้อความหาฉันแล้วก็จะให้ข้อมูลของคนร้ายอ่ะ
1: ไอ้มันอาจจะเป็นแผนหลอกคุณไปจัดการก็ได้นะ
0: คุณแต่ว่า
1: ไปคุณฟังผมนะตอนนี้คุณเชิญขวัญชี้ตัวคนร้ายได้แล้วคนร้ายชื่อเมฆเป็นลูกศิษย์วีนัสและเขาเป็นอดีตนักกีฬายิงปืนไอคนคนนี้อันตรายมากๆนะไอคุณควรอยู่เฉย
0: ๆคุณแต่ฉันกลัวมันจะไหวตัวทันแล้วก็หายไปอีก
2: คราวนี้ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะเจอนะ
0: ถ้าฟินมันยอมให้ที่อยู่คนร้ายจริงๆเนี่ยเรื่องนี้ก็จะได้จบสักทีนึงอะ
1: ถ้างั้นคุณรอผมที่บ้านนะผมจะรีบไปหาคุณให้เร็วที่สุดแล้วเราไปหาฟินพร้อมกัน

0: ตั้งแต่เมฆมาอยู่นี่เห็นชอบคลุกอยู่แต่ในห้องทำไมคืนนี้นอนอยู่ตรงนี้ล่ะ
1: ผมเบื่อโทรศัพท์โดนทุบ
0: งั้นพี่ไปนอนก่อนนะ

0: ยกระดับเช้าดีๆด้วยเนสกาแฟโกคัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพเนียนนุ่มดื่มด่ำกับเนสกาแฟโก
1: ยาริสเอทีฟและยาริสคันที่ใช่โดนใจทุกภาคเหนือใต้อีสานกลางทดลองขับรับโปรโดนใจที่โชว์รูมทั่วประเทศ
2: ถึงเวลาแล้วสินะจะอกร่องน้อย
3: แม่จะทำอะไรอะคะ
4: ก็จะสอยมะม่วงสิ
3: แต่แม่อายุเยอะแล้วนะคะ
4: สั่งลูกบ้างเถอะเสื้อเองมันไม่กี่บาทนะ
2: มันไม่เหมือน
5: ไม่ต้องห่วงนะครับไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่มอบความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บอวัยวะภายในสูงสุด 150,000 บาทต่อปี
6: แต่คุณต้องนอนพักที่โรงพยาบาลก่อนนะครับ
4: ไหนล่ะร้านก็ต้องปิดรายได้ก็หายหมด
5: ก็สบายใจได้ครับหากนอนโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาท
7: ค่อยๆเดินนะแม
4: ่อุ๊ยหลางหลาย
5: หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 750,000 บาทกรณีเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาคืนพร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับผลประโยชน์เพิ่มอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 3-4 รับผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 5เป็นต้นไปรับผลประโยชน์ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
2: ยังไหวอยู
5: ่ยิ้มได้เมื่ออยู่ครบสัญญารับผลประโยชน์สูงสุด 450,000 บาท
2: อ้าวมาแล้วเด็กๆ
4: แกนี่ดีเนาะลมก็มีเงินช่วยนอนโรงพยาบาลก็มีเงินใช้
2: ใช้ชีวิตมาขนาดนี้ก็ต้องวางแผนให้ดี
5: เบี้ยเริ่มต้นวันละ20บาทไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพลูกหลานสบายใจรุ่นใหญ่ก็ใช้ชีวิตได้ตามใจไหวไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่โทร022065522ไทยประกันชีวิต
8: ใครจะได้เป็นเชฟมือหนึ่งคุณ
9: เพราะทุกคนใช้น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำรสยังล้ำทุกคำยังแรก
10: อร่อย
9: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวอร่อยนัวแม่บุญล้ำ
11: เคลียร์ซูเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร์
12: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
12: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
14: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้องนมคาร์เนชั่น UHT
15: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
16: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
17: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสายพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
18: ยุคนี้เด็กๆควรรู้จักแก้ปัญหาให้เขาเรียนรู้พลิกแปลงไตร่ตรองชมมั่นใจ Enfagrow A Plus ที่มีองค์ประกอบของ MFGM และ DHA ให้ลูกเรียนรู้ทักษะเพื่ออนาคตและ Enfagrow A Plus Superior UHT ทุกที่ทุกเวลา
19: โรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเร่งล้างคราบโคลนหลังถูกน้ำท่วมนานกว่า2สัปดาห์เตรียมเปิดเรียนวันที่2พฤศจิกายนนี้ผอ.ยอมรับยังกังวลน้ำท่วมซ้ำเพราะที่ผ่านมาเคยทำความสะอาดเสร็จได้เพียง 2-3 วันน้ำระลอกใหม่ก็กลับมาท่วมอีกต้องเริ่มฟื้นฟูกันใหม
7: ่แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: จ๊เจ๊นี่เราจะไม่รอคุณชวินก่อนจริงๆหรอ
1: ถ้ารอมันไม่ทันแน่ๆเว้ยแก
0: แล้วถ้ามันเป็นแผนลวงเราไปฆ่าเหรอเจ
1: ๊มันก็ต้องเสี่ยงเว้ยถ้าเราพลาดครั้งเนี้ยเท่ากับว่าเราจะไม่ได้ข้อมูลของวีนัสคนร้ายที่ขับรถชนคุณนนท์แล้วก็ฆ่าในกริดอีกเลยก็ได้เว้ย
0: ถ้างั้นน่ะเราโทรไปบอกคุณชวินไว้ก่อนดีมั้ยเจ
1: ๊ฉันจะส่งข้อความไปหาคุณชวินว่าให้ไปเจอที่นู่นเลยอ่ะนี่ของแก
2: ไปเจอกันที่โกดังร้างข้างโรงแรมจูสเลยนะคะ
3: โค้ชครับมันแอบหนีออกไปข้างนอกอ่ะไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนจะผมตามไปลากตัวมันกลับมาเลยไหมครับ
4: ไม่ต้องรีบก็ได้

0: ฮัลโหลคุณนี่ฉันอยู่ที่นั่นแล้วนะขอโทษนะที่ไม่ได้รอตามที่คุณบอกอะ
1: ไอผมจะพูดยังไงกับคุณดีเนี่ย
0: คุณไม่ต้องเป็นห่วงนะฉันจะระวังตัวเองอย่างดีที่สุด
1: เดี๋ยวไอ
0: ซูชิทางนี้

0: เจ๊สรุปอีพี่ฟินมันจะให้เราไปเจอมันตรงไหนอะโกดังก็ใหญ่ซะขนาดเนี้ย
1: ถ้างั้นเราแยกกันหาแล้วกันฉันจะหาที่โกดังนี้แกไปดูอีกโกดังนึง
0: ได้ไงเจ๊มาด้วยกันก็ต้องไปด้วยกันดิแล้วอีกอย่างนะฉันก็กลัวด้วย
2: ฟังนะซูชินี่เป็นทางเดียวที่เราจะรู้ข้อมูลของวีนัสถ้าเราไม่รู้อะไรเลยเนี่ยก็เท่ากับว่าเราอยู่ที่สว่างแล้วเราให้มันจัดการเราฝ่ายเดียวแล้วพวกเราไม่คนใดคนหนึ่งเนี่ยก็ต้องถูกทำร้ายเหมือนคุณนนท์กับพี่ขวัญเข้าใจไหม
0: โอเคเจ
2: ้นี่ดูแลตัวเองดีๆแล้วก็ถ้ามีอะไรก็โทรหาได้ตลอดเวลาเข้าใจไหม

0: อยู่ไหนนะอีพี่ฟิน
1: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
2: ้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการวันนี้เมื่อคืนนี้ซีรีส์ครึ่งของเรา
3: โอ้โห
2: EP 6แล้วเลยอีก2ตอนสุดท้ายแล้ว
3: ใช่
2: ดุเดือดทุก EP
3: แล้วประเด็นคือตกลงใครคือลาสบอสตัวจริงกันแน่
2: ต้องติดตามเพราะว่าอย่าไว้ใจช่องวันเนี่ยเรื่องจริงตอนแรกเราคิดว่าตรงอย่างเลวที่สุดใช่ไหม
3: ใช
2: ่เอาไปมาเอ๊ะหรือจะเป็นครูทิม
3: เออ
2: เอ๊ะแล้วไปมา
3: เป็นทั้งติด
2: ไอ้ติ่งแบนเ
3: ออคือเมื่อวานนี้เนี่ยรู้แล้วนะว่าตีนแบนคือใคร
2: ใช่
3: และเป็นฉากจบ EP เมื่อวานที่แบบทิ้งค้างคาว่าสุดท้ายแล้วนางเอกจะเป็นยังไงต่อคะแน่
2: เออแล้วจะแก้แค้นได้ไหมแล้วดูดิไปอยู่ในเนื้อมือเนื้อมือของท่านกิตแล้วพีคไปกว่านั้นพระเอกโผล่มาอย่าพ่อ
3: ทิ้งท้ายอีก
2: เป็นพ่อเป็นพ่อไปอีก
3: เออแล้วตกลงคือเป็นลูกพ่อลูกกันยังไงยังไงกันแน
2: ่แล้วยิ่งวันจันทร์น่ะมีฉากนึงอ่ะที่แบบท่านกิตโหดมากอ่ะ
3: โหอันนั้นโหดจริ ง
2: ฉากที่แบบเออคุณทีมไม่ใช่พี่ท่านกิตก็โหดเพราะว่าท่านกิตอ่ะมาจะแบบเชื่อนิ่ม
3: ๆ
2: แล้วก็จะแบบครูทีมที่โหดแบบว่าในห้องนั้นน่ะห้องนั้นน่ะ
3: ใช่ไงคือแบบมาพร้อมกับไม้เท้าตอนแรกเอาไม้เท้าเกี่ยวก่อนจะไปไหนจะพึ่งกลับมา
2: เออแล้วไงต่อ
3: แล้วเสร็จแล้วโอ้โหมีการกระชากโอ้โหบอกเลยว่า
2: เราไม่ต้องคุยละ
3: คือเอาจริงผมไปดูคอมเมนต์มานะหลายคนบอกเฮ้ยครูทิมโรคจิตมากเลย
2: นี่และวันนี้เราเชิญครูทิมกับท่านกฤตมาอยู่กับเราขอต้อนรับพี่เอกและพี่ดอมสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
2: บราโว
5: สวัสดีครับ
2: หลายคนบอกว่าพี่เอกทำไมนั่งท่านี้คะ
4: สบาย
2: เป็นครูทิม
3: ใช
2: ่ครูทิมจะมีความยืดหยุ่นสูง
3: แต่วันนี้เลื่อมเอาไม้เท้า
4: ได้มั้ยนั่งท่านี้ได้มั้ย
2: ได
4: ้สบายดี
2: ใครจะไม่ได้แหละใครจะไปว่าพี่เอกไม่ได้วันนี้เรามาคุยสบายๆเป็นพี่เอกกับพี่ดอมเนาะแต่ว่าเพราะในเรื่องอ่ะโหดมากโหดแบบโหดมืออ่อนเลยอ่ะเอาพี่เอกก่อน
4: มืออ่อน
2: มือหนูอ่อนเลยอ่ะเพราะว่าหนูดูในแอปวันดีใช่ป่ะ
3: เป็นเวอร์ชัน
2: อ
3: ันคัดไง
2: เป็นเวอร์ชันอันคัดพี่เอก
4: อะไร
2: นานาน้องหลินนะน้องหลินนะจับน้องหลินพลิกปึ้งแล้วก
3: ็
2: ปึ้งปังแล้วก็ยกขาโป้ง
4: นั่นนั่นทำตามผู้กำกับ
2: ไม่จริง
4: ไปเรียกสันมาเลย
2: หนูได้ยินพี่สันบอกหนูว่านุ้ยรู้ไหมพี่เอกเนี่ยโทรมาปรึกษากับพี่ว่า
3: เรามา
2: ดีไซน์ซีนนี้กันดีกว่
3: าเฮ้ยลองดีไซน์ซีนแบบไหนยังไง
4: ถ้าไม่ดีไซน์นี่มันจะยังไงล่ะนี่ขนาดดีไซน์แล้วนะคือมันต้องมาตกลงกันก่อนเอายังไงมึงจะเห็นอะไรแค่ไหนมึงจะเอาท่าไหน
2: เห็นบอกว่าข้อสำคัญที่ห้ามเห็นเลยคืออะไรฮะ
3: ตูดใคร
4: ตูดกูเพราะว่ามันไม่จำเป็นจริงๆเห็นได้
5: แต่ไม่จำเป
4: ็
5: น
4: แต่มันไม่จำเป็น
3: อุ้ยถ้าเห็นได้ที่ข้างบนบอกอยากดูเลยนะฮะ
4: เอ้า
2: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอร้อง
5: ใจเย็นใจเย็นครับใจเย
2: ็
5: น
2: ไม่ขนาดนั้น
4: ไม่ขนาดนั้น
2: เออ
4: ไม่คือเรื่องมันไม่จำเป็นไงตามเรื่องผู้ทีมนี้เป็นผู้หลักผู้ใหญ
3: ่ครับ
4: ใช้ไอ้เจ้าไอ้มุกนั่นน่ะเครื่องบำบัดความ
5: บำบัด
4: อะไร
2: บำบัด
4: เฉยๆไม่ได้ลายเพราะมันไม่จะเป็นรูดซิปปุ๊บจัดการไม่ต้องถอดลงไป
5: ไม่ได้ใช้ไม้เท้าเหรอ
4: ไม่ต้องใช้ไม้เท้า
5: อ๋อไม่ใช่ไม้เท้า
2: เขามีเขาเอา
5: ไม้เท้าเอาไม้เท้าม
2: ีไม้เท้าส่วนตัว
3: ไม่เอาใช้ไม้เท้าส่วนตัวเดี๋ยวคนละไม้เท้า
5: อ๋อคนละไม้เท้า
4: ได้ไหมได้ไหมเห็น
2: แต่ไม้เท้านั้นน่ะก็ใช้
5: เอาไว้ดาม
2: เอาไว้
5: ขำตัวเองไว้นี่แหละ
3: เพราะเห็นบอกเป็นอวัยวะที่33
4: เขาบอกอย่างนั้นว่าเราก็เลยต้องใช้ทุกอย่าง
2: ไม่แล้วหนูอยากรู้เวลาดีไซน์อ่ะเราจะมีการดีไซน์ยังไงเราต้องหาเรฟเฟรนซ์หรือเราคุยกันยังไง
4: ผู้กำกับกับคนเขียนบท
2: ค่ะ
4: มันมาปั๊บเนี่ยพี่ตอนแรกมันไม่มีมันเป็นแบ็กสตอรี่เฉย
2: ๆ
4: ว่าครูทิมมีพฤติกรรมยังไง
3: ครับ
4: ก็ไม่ได้คิดว่ามันจะต้องมีอะไรขนาดนี
5: ้
4: พอบทมาเนี่ยตอน6ใช่ไหมตอน5หรืออะไรไม่รู้มาปั๊บไอ้ห่าอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยมันต้องมาตกลงกันก่อนเอายังไงได้พี่มีเวิร์กช็อป
2: ไม่
4: เวิร์กช็อป
2: หนูอยากรู้ว่าในบทเขาเขียนเป็นตัวอักษรว่าไงอ่ะ
4: เขียนจำไม่ได้แล้วเพราะว่ามันต้องไปเวิร์กช็อปอ่านเขียนคร่าวๆแต่หมายความว่าประมาณว่าเวิร์กช็อปเนี่ยมาไงรู้ไหมมีภาพนิ่งภาพวาดโบราณ
3: ครับ
4: ท่านู้นท่านี
3: ้
4: ท่า
3: เดฟเฟรนซ์
4: เข้าใจคำว่าท่าใช่ไหม
2: เข้าใจ
5: กามสุตรา
4: ท่านี้ท่านี้และเราก็ให้เชื่อมโยงว่าจากท่านี้ไปท่านู้นยังไงจะพลิกยังไงอะไรเงี้ยบวกกับการ ใช้ดัด
5: หรือสีดัดตน
4: ยืด
5: แต่กามาสุตรามารวมกัน
4: มึงคิดดูแล้วถ้าไม่ดีไซน์มันจะไปยังไง
3: เล่ตอนดีไซน์
4: แล้วเป็นกติกาวันเวิร์กช็อปวันเวิร์กช็อปไอ้ลินไม่ว่างไอ้ลินไม่ว่างกูเวิร์กช็อปกับใครไอ้เหี้ย
2: กับพี่สันกับพี่สันกับพี่สัน
4: ทีมงานตัวหนวดเฟิร์มตัวเหม็นแบบเหงื่อมามึงแล้วกูต้องฟัดกับมันอะ
3: เป็นภาพ
4: เวิร์กช็อปคิดดูแล้วกันยากเย็นขนาดไหนกว่าจะได้ดูกัน
3: แ
4: ต่ว่าต้องดูที่แอปวันดีเท่านั้นนะเพราะว่า
3: อันชัด
5: ไง
4: ไม่
3: คือเอาจริง
2: ไม่มี
3: ดูในฉากในทีวีอ่ะว่าแบบเด็ดแล้วนะแต่ดูอันชัดอ่ะหู
2: ต้องดูใช่ไหมใครที่บอกคือมือไม้อ่อนจริงๆดูแล้วดูแบบเฮ้ยน้องหลินนะที่เล่นเป็นมุกอ่ะเข้าไปในฉากนี้นะเข้าไปแบบว่างๆเลยแล้วก็คือตามพี่เอกเลย
3: ไปรับรีแอคจากพี่เอกเลย
2: นี่ร้องนี่ร้องจริงนะ
4: ร้องจริงร้องจริ
2: งไม่ได้แบบเจ็บปลอมนะเจ็บจริง
4: นี่สงสารลินมากจัดอีกครั้งได้ไหม
2: ฮะ
3: เดี๋ยว
4: ไม
2: ่จัดอีก
3: ยังไง
4: เอาลินมาเลย
5: มานั่งคุย
3: มาคุยกัน
5: นึกว่าจัดอีกครั้งพี่ผมบอกใจเย็นอาจารย์
3: ใจคอไม่ค่อยดีเลย
4: เอาลินมาแล้วเดี๋ยวกูจะเอาดอกไม้มาช่อหนึ่งมาขอเข้ามาลินนี่ทุ่มเทมาก
2: ไม่แต่ทำออกมาดีมากนะเอก
4: ใช่ใจนี่ต้องชมลินชมผู้กำกับคนเขียนบทครับ
3: เออแล้วเห็นบอกว่าทั้งสองคนเพิ่งเข้าฉากด้วยกันคือถ่ายงานด้วยกันครั้งแรกด้วย
2: เห็นพี่ดอมกับพี่เอก
3: พี่ดอมมีโมเมนต์ประทับใจพี่เอกด้วย
5: ผมชอบสิครับเพราะว่าจริงๆผม
2: ใครจะได้ร่วมงานเออ
5: พี่เอกมันตั้งแต่สมัยผม
2: หนึ่งสองสาม
5: อีกหน่อยเธอคงเข้าใจพอก่อนเดี๋ยวพอ
2: ได้เราร้องได้ฟรี
5: นี่ก็จริงเราเดี๋ยวไปโหลดเอา
3: จะร้องต่อแล้วนะ
2: เป็นแฟนเพลงพี่เอก
5: พอทำงานด้วยกันมาคือผมมาอยู่มาหลายยุคหลายสมัยแล้วแต่ว่าพี่เอกนี่พองานแสดงแกก็เพิ่งจะมา
3: เป็นนักแสดง
2: กลับมารื้อฟื้น
5: เป็นนักแสดงหน้าใหม่แล้วมาอยู่ด้วยกันแล้วก็ผมว่าแกมี transition ที่ดี
2: คร
5: ับแบบเรื่องของการแสดงหรืออะไรต่างๆเนื้อหาหรือว่าแกค่อนข้างตรึงใจเด็กวัยรุ่นนะเอาจริง
2: ใ
5: ช่งานผลงาน
2: การแสดงของพี่เอกอ่ะ
5: พี่เอกตอนน
2: ี้เป็นศิลปะลึกซึ้งเลย
5: มีคนพูดถึงเยอะแยะมากมายแม้แต่แบบนักแสดงบางคนในรุ่นผมก็บางคนก็หายไปแล้วเฟดๆไปแล้วแต่พี่เอกมาแบบพิกอัพได้เร็ว
2: แล้ว
5: ได้เจอกันเราก็เลยแบบ
2: แต่ละบทก็คือยากขึ้นเรื่อยๆ
5: ใช่ใช
2: ่ไหมอย่างฉากเมื่อกี้พี่เอกก็บอกว่ายากมากที่สุด
4: ก็ครั้งแรกก็ไม่เคยเกิดมาไม่เคย
5: เลิฟซีนอ่ะเอางี
4: ้เลิฟซีนเลยต้องเรียกเซ็กซีน
5: เอาโอเคไม่ใช่เลิฟซีนด้วย
2: เห็นว่าเรื่องหน้าก็ยากกว่านี้อีกนะฮะ
4: เรื่องอะไรนะ
5: เรื่องหน้า
4: ใช่ใช่
5: จะยากอีกนะ
4: ก็อยากให้มันยากกว่านี้เพราะว่าไม่งั้นเราก็
5: ต้องใช้ไม้เท้ากี่อันทีนี้ต้องใช้ไม้เท้ากี่อัน
4: ไม่มีไม้เท้าแล้ว
5: ไม่มีไม้เท้าแล้ว
4: เป็นยากในความรู้สึกข้างในที่มันลึกซึ้งมันลึกซับซ้อนอะไรให้มากขึ้นไปอีก
2: พี่เอกเนี่ยทำงานแบบทำกันบ้านมาพี่ดอมก็ทำกันบ้าน
5: ทำต้องทำครับเรื่องนี้มันมีพวกเราถึงแม้ว่าเราจะเป็นเหมือนส่วนหนึ่งของเรื่องเป็นตัวประกอบเรื่องแบ็กกราวด์เรื่องอะไรต่างๆแต่นั้นเนี่ยเรื่อง
2: ว่าพี่คือส่วนสำคัญนะสองท่านเนี่ย
4: ใช่ไง
5: เรื่องธุรกิจต่างๆอะไรต่างๆพวกเนี่ยครับมันก็สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมณเวลาปัจจุบันมันเลยทำให้เรื่องนี้ค่อนข้างแบบว่าน่าจับตามอง
3: มัน
5: ทัชพอเรานั่งดูกันอยู่เงี้ยพอเรานั่งดูทีวีตัดภาพไปเป็นข่าวตัดกลับมาเข้าละครมันแบบเฮ้ยเรื่องมันใกล้กันว่ะ
3: เฮ้ยอันนี้เรื่องจริง
4: คือใช่
2: คำนึงที่พี่ป้อนบอกนะว่าเดี๋ยวนี้เวลาเราทำละครน่ะคือเราต้องทำให้แบบสุดกว่าชีวิตจริงเพราะว่าข่าวที่เราดูอ่ะเราบางทีเราแบบฮะมันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นด้วยเหรอ
3: ใช่
2: ถูกไหมพอมาเป็นซีรีส์อ่ะจะต้องแบบเข้มข้นมากกว่านั้นอีก
5: ใช่ครับมันจะมีความคล้ายกันแล้วมันทำให้เรื่องมันแข็งแรง
4: เราจะทำซีรีส์ให้สนุกน้อยกว่าข่าวไม่ได้แล้ว
2: ใช่ป้าเพราะเรารู้แต่ข่าวแล้วอ่ะ
3: แล้วคือเนี่ยคือแสดงเห็นความแบบการทำกันบ้านหนักมากของทั้งสองคนโดยเฉพาะพี่เอกเห็นบอกว่าทำกันบ้านยันไม้เท้า
4: ก็ไม่มีอะไรก็บอกว่าเฮ้ยกลัวไม้เท้ากลับบ้านนะ
2: เอาไม้เท้ากลับบ้าน
4: เอาต้องกลับบ้านเพราะว่าก
5: ลับบ้านไหมหรือพลิกตะแคงเล่นไม้เท้าเล่น
2: อย่างนั้นหรอฮะต้องสนิทกับเขา
5: ต้องสนิทกับเขานอนกอดกัน
3: เห็นบอกว่าเข้ากองสิ่งแรกเลยขอไม้เท้าก่อนเลย

0: ชุดก็ต้องไม้เท้ามาอะไรก็มาครบเลยเขาก็เกรงใจนะพี่เอกโอเคไม้เท้าอยู่นี่นะครับเดี๋ยวผมถือให้ไม่ต้องมากูถือเองเลย
1: เพราะว่า
2: จะได้คุ้นเคย
0: จะได้คุ้นเคย
1: ดูตัวละครเนี่ยขาดไม้เท้าไม่ได้
0: ขาดไม้เท้าไม่ได
1: ้อ้าวแล้วพี่ดอมไม่ต้องเอาปืนกลับบ้านเหรอฮะ
3: ไม่มี
4: มีอยู่แล้ว
3: มีคนส่งให้ตลอดเราอยู่ในยุคที่แบบมีคนส่งให้มีทำอะไรต่างๆคือเราก็นะอยู่เป็นเหมือนบุคคลที่อยู่ในข่าวเราจะมีคนอยู่
2: เป็นผู้มีอำนาจ
1: ไม่ต้องลงมือเอง
3: เราจะไม่นั่นเราจะมีคนคอยทำงานให้เรา
1: แต่ฉากที่พี่ลงมือเองพี่ก็เดือดเหมือนกันนะ
3: ยังไงอ่ะ
1: ปึ้งอย่างเงี้ย
0: คือนี่ร้ายนะ
1: ใช่
2: คือฉากร้ายไง
1: พูดธรรมดาอยู่ดีไปยิงเขาเฉยเลย
0: ทำเป็นหน้าใสใจซื่อจริงๆแล้วไม่ใช่เห็นบอกว่าครูทีมร้ายอ่ะนี่
1: หรอคะ
0: เป็นไงเปิด
1: แก้ตัวหน่อยสิคะท่านกริ
3: ดไม่เดี๋ยวสัปดาห์หน้าไปดูกันว่าใครเป็น last bossมันเหลือกันอยู่แค่2คนแล้วไม่พี่กับผมนี่แหละครับมันเหลือกันแค่นี้จริง
2: คุณผู้ชมเดาว่าเป็นใครคุณผู้ชมเดา
3: ไม่พี่กับผม
0: น่าลุ้น
3: นะครับกด1สําหรับพี่เอกนะครับและกด2สําหรับดอมนะครับ
2: โอเคโทรเข้ามานะที่0
0: มีรางวัลได้ดูแอปวันดีฟรี3เดือนอะไรงี้มั้ย
3: เฮ้ยอย่าพูดไปสิอย่าพูดไปเลยอย่า
1: โหลดได้โหลดได้ตอนนี้
3: โหลดได้อยู่ตอนนี้มีโปรนะ
0: มีโปร
1: อีกอย่างนึงที่ไม่พูดไม่ได้นางเอกของเราน
0: างเอก
1: เออชาเลต
3: ชาเลต
2: เป็นไงบ้างครับเข้าฉากด้วยกัน
3: น่ารักครับ
0: น่าร
3: ักเขาเก่ง
0: น่ารักแต่ว่าไม่จะบอกว่าน่ารำคาญไม่น่ารำคาญ
2: ไอ้บอกพลังล้นไงใช่ไหม
0: พลังล้นคือบางแช่รำคาญเกินไปคำนี้ไม่ใช่แต่หมายว่าเราเนี่ยนะต้องเตรียมบทต้องคาแรคเตอร์ต้องนู่นต้องนี่ภาระเพิ่มเติมมาก็คือต้องเอนเตอร์เทนเด็กด้วย
2: เพราะเห็นบอกว่าชาเลตชอบเล่นกับพี่เอกที่สุดเลย
0: ชอบมาเล่นนู่นเล่นนี
1: ่นี่เขาเรียกว่า
3: เอนเด็ก
1: ปล่อยเพื่อน
3: เดี๋ยวนี้ต้องไปเอนเด็ก
2: เอนเด็ก
1: เรียกว่าน้อง
3: ไม่มีสำหรับเราไม่มีมีเอนเด็กต้องเอนเด็กอย่างเดียว
0: เอนเด็ก
1: ยังไงคะ
0: น่ารักน่ารักมันมา
1: เขาเอนเนอร์จี้เขาเยอะมาก
0: ฮะมาต้อง
1: เขาบอกเขาชอบเล่นกับพี่เอก
3: ก็นี่ไงพอได้เอนเนอร์จี้จากน้องไปปุ๊บไปเล่นกับลินเลย
1: พลัง
3: ได้เลยพลังมันเยอะมือไม้อ่อนเลยเห็นไหม
1: เฮ้ยมันอ่อนแรงจริงนะฉากนั้นอ่ะแล้วหนูอยากให้คุณผู้ชมไปดูนะเวอร์ชันอันคัทจริงๆที่แอปวันดีคือหนูว่าแบบว่าเป็นศาสตร์การแสดงอีกอันนึงที่แบบมันสุดละแล้วเราเหมือนชาเลตที่แอบดูตรงนั้นจริงๆอ่ะแล้วมันแบบเฮ้ยฉันอยากจะช่วยเขาเลยช่วยไม่ได้แต่มันสุด
2: คือดูไปแบบถึงขั้นแบบเฮ้ยอย่างนี้เลยเหรอขนาดนี
3: ้ระวังนะเปิดไปนี่กลับบ้านเปิดดูกับสามีนะคุณนุ้ยโดนนวดเลยนะ
1: โอ้ยต้องไปหาไม้เท้าอ่ะ
3: หาไม้เท้าด้วย
2: โอ้ย
3: ไม่เห็นนะเราเห็นเส้น
2: แล้วนี่ค
0: ือหลังจากนี้ไม้เท้าจะขายดีนะ
1: หรือเปล่า
0: ไม้เท้าขายดีนะ
2: เดี๋ยวคนใช้ไม้เท้ากันทั่วบ้านทั่วเมือง
1: ใช
3: ่มีหัวเป็นพญานุ่งพญานาคเต็มเลยนะ
1: อย่างที่บอกว่าชาเลตเนี่ยคือพี่ๆต้องเอนเตอร์เทนชาเลตคือเป็นเพื่อนเล่นให้กับชาเลต
0: ใช่
1: ชาเลต
0: เป็นเด็กมาเล่นมาปล่อยมุกมานู่นมานี
2: ่
0: แต
2: ่
0: สนุกดีสนุกด
1: ีก็พี่ๆน่ารักไงคือบางทีอ่ะเราเวลาสมมติเราเป็นนักแสดงรุ่นเด็กอย่างเงี้ยถ้าพี่ๆไม่น่ารักเราไม่กล้าเข้าหานะ
2: ถูก
1: แต่อันนี้พี่ๆน่ารักไง
2: ก็เลยกล้าเข้าหาไงเด
1: ็กๆแล้วเห็นได้ข่าวว่าทำท่าเจนซีได้ด้วย
0: โอ้ยสบาย
1: เฮ้ย
2: ไหนต้องลองแล้ว
1: จุ๊บเหมียว
0: จุ๊บเหมียว
1: หนึ่งสองสาม
3: เหมียวไงวะ
2: กล้องโค้ชเลยกล้องโค้ชเลย
3: จุ๊บ
0: จุ๊บ
1: จุ๊บจุ๊บ
0: แล้วก็เหมียวได้ไหม
3: พอได้นะพี่พอได้
1: เอาจริงนะดูอย่างนี้นะเมเคได้เหมือนกันนะ
0: เมเคที่ลืม
3: เ
0: มเค
2: นี่เขารอ
3: ถ่ายรูปเลยไหม
2: โอ้ภาพนี้เลยแคปไว
3: ้เมเค
2: แคปหน้าจอไว
1: ้
0: เมเคคืออะไรว่าลืมแล้ว
3: ใจเย็นเค้กเขาจะเป็นพระเอก
1: เมคคือแมนเค้กก็คือแบบ
3: เป็นนางเอก
1: เป็นนางเอก
0: โอเคโอเคได้
1: ได้จุ๊บเหมียวไปแล้ว
2: ครับ
1: ท่าต่อไป
2: จุ๊บครึ่งใจ
0: นี่ไง
2: ไหนยังไง
0: นี่ไง
3: มันจะไปยาก
2: อะไรฮะยังไงฮะ
3: พี่อย่าเลย
1: พี่เดิม
3: อย่าเลย
1: พี่เดิม
3: โอ้ย
1: แฮชแท็กเรือลำนี้ต้องออกเอกดอม
3: ชิปปิ้งเหรอครับ
2: ต้องมาแล้วนะ
3: ไม่ใช่ชิปเปอร์นะชิปปิ้งขนไป
1: ที่อื่
3: นขนมันไปที่อื่นเถอะ
2: นี่เรื่องใหม่แล้วเลยนะ
1: ได
2: ้เนาะ
1: อีสท่า
0: อีสท่า
1: เพื่อ
3: เอาอีกแล้ว
1: แสดงว่าเรา
3: อ
0: ีสท่า
3: อีสท่า
0: ที่ด้วยมีศัพท์ใหม่อีสท่า
1: Y2K
0: คือ
1: 1 2 3
0: เล่นระวัง
2: ต้องแลบลิ้นด้วยแล้ว
3: ใจเย็นนะพี
0: ่มือเดียวใช่มั้ย
3: มือเดียวอย่าข้างกับมือนี่
0: มันหลับตาข้างไหนวะ
1: ข้างไหนก็ได้แล้วแต่สะดวก
3: มาอีกนิดนึงพลิกมาอีกนิดนึงอีกนิดนึง
2: พี่ลง
3: ต้องลงครับพี่ต้องลง
1: ได้
3: ต้องได
1: ้นี่
3: นี่

0: แต่ดูมือนึงเก่งอยู่เหมือนกันนะ
1: เส้นมันยึดเส้น
2: มันยึดไอ้นิ้วก้อยมาด้วยอ่ะ
3: ซึ่งนิ้วก้อยต้องไม่มาโอเคได้ละ

0: ดูนี้ดูหน้าใสๆอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมเมื่อวานมันก็เปิดเผยแล้ว
1: เออ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยนะมันน่าจะใครวะ
2: ไม่ใครมันเหลือแค่สองคนแล้วพี่กับผมนี่แหละ
1: คุณทิมก็บอกว่าเป็นท่านกฤตแล้วท่านกฤตล่ะคะใช่คุณทิมหรือเปล่าที่เป็นลาส
3: บอสลาสบอสตัวจริง
4: บางครั้งเนี่ยด้วยสรีระเนี่ยจะดูเล็ก
1: ๆ
4: แต่อันตรายเขาเยอะ
1: นี
3: ่
1: ไม่งั้นเขาไม่อยู่ถึงตอนนี้หรอก
4: ถูกไหมล่ะ
0: พูดถึงครูทิมใช่ไหม
1: พูดถึงครูทิม
3: ผมเดาครูทิมนะ
1: เฮ้ย
3: ผมรู้สึกมีความอะไรบางอย่างที่น่าจะเป็นลาสบอสอยู่อะ
1: ลูกน้องเยอะก็ต้องท่านกิจดิ
3: โอ้ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวรอลุ้นกันละกันสองอีพีสุดท้าย
0: ครูทิมกดหนึ่ง
1: กด2แต่ถ้าเกิดใคร
0: วันดีฟรี3เดือน
1: นี
0: ่โอเคมั้ย
5: รับจากครูทิมได้เลย
0: เดี๋ยวที่ไหนนู่นไปออบอยนู
1: ่นแต่ถ้าใครอยากลงเรือ
5: ครับ
1: เอกดอมสามารถติดแฮชแท็กได
0: ้เอกดอม
5: ติดแฮชแท็กกันได
1: ้แต่ว่าอย่าลืมนะดูครึ่ง2EP สุดท้ายระทึกแน่นอนและอยากจะให้ดูไปตั้งแต่ EP แรกแต่เวอร์ชันอันคัทนุ้ยพูดเลยว่าเป็นเวอร์ชันอันคัทที่คุ้มมากๆจริงๆที่แอปวันเดียวแอปวันดีที่เดียว
3: ดูสดว่าแบบเด็ดแล้วนะอันคัทยิ่งกว่าอีกเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าณตอนนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดกับครึ่ง2 EP สุดท้ายและที่พิเศษสุด
1: ๆพี่เอกพูดถึงโปรโมชั่นไง
3: เออนี่ไงโปรมาให้เลยจัดให้เลยแพ็คเกจวันดีพรีเมียมสำหรับลูกค้า AS นะฮะประจำเดือนนี้นะจาก149เหลือเพียงแค่99บาทเท่านั้นกดไปก่อนได้เลยนะฮะเตรียมมือถือนะดอกจัน559สี่เหลี่ยมและโทรออกรับโปรนี้แล้วไปติดตามครึ่ง EP สุดท้าย2 EP สุดท้าย
1: ค่ะ
3: บอกเลยว่าเด็ดมากแน่นอน
1: สุดๆจริงๆวันนี้กราบขอบคุณมากจริง
0: ไปแล้วเหรอ
1: พี่เอกพี่ดอมหมดเวลาแล้
3: วส
1: ิแต่ว่าอยู่ได้ต
2: ่อยังเหงาใช่ไหมได้เหงา
1: ได้แล้วอยู่ได้ต่อเราสามารถไปเต้นกับน้องนี่เดี๋ยวเรามีศิลปินมาชื่อเพลงบ่ฮู้เท่ากับโง่
3: เท่ากับ
1: โง่ใช่ไม่รู้เท่ากับโง่แต่วันนี้แกล้งสวัสดีก่อนละกันนะคะ
3: ขอบคุณนะ
6: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเดี๋ยวมาสักครู่จ้าร
7: ักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
8: ่แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
9: ้โคเวซับสคริปชั่นซับหลักร้อยสคริปหลายเรื่องกังวลใจ
10: น้ำตาลฟิล์มแกลมอรัสแฟนคอนไม่ใช่แค่คอนเสิร์ตแต่จะเป็นโรงละครแห่งความทรงจำ
11: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
12: ลูกใหม่ปะเนี่ย
13: อืมเหมือนเดิม
14: เขาหมายถึงนี่ปลาแม็กเคอเรลเนื้อแน่นในซอสมะเขือเทศเข้มข้นอร่อยเต็มคำจาก3แม่ครัวลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
15: สวัสดีครับการทัศนะครับพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาผู้ใดเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าปวดเมื่อยนะครับผมว่าสิดำหน้าหรือว่าสิเฮ็ดงานบ้านงานเลื่อนครับถ้าคุณรู้สึกปวดเมื่อยพ่อแม่พี่น้องจ๋านี่แหละครับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตาพยาพาลีโมชุนครับพี่น้องครับกลิ่นหอมมากเชื่อผมนะครับช่วยให้ท่านบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้อยากจะบอกว่าศิลปินทั่วทั้งตึกแกรมมี่ใช้กันเยอะแล้วศิลปินใช้ขนาดนี้คุณจะไม่ใช้ได้ยังไงครับพ่อจ๋าแม่จ๋า FC จ๋า
16: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตาพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร1252หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกันพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระดบูลและตัวยาอื่นๆ
15: เชื่อผมนะครับผมเนี่ยปวดคอเพราะผมขับรถเองเนื้อครีมของเราเนี่ยเปรียบเสมือนกับโลชั่นนอกจากบางแล้วยังซึมเร็วมากไม่เหนียวเหนอะหนะมือไม่ติดเสื้อผ้าบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้ดีครับ

0: ไป
1: พี่น้องบ้านเฮาลองเถอะครับใช่เถอะครับ
2: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตาพยาพาลีสินค้าจาก GMM All Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร1252

0: หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
1: เล็กเตอร์ไซส์300มิลลิลิตร Be your original เล็กเตอร์ไซส์ original number 1 brand Thailand 300มิลลิลิตรเล็กเตอร์ไซส์อร่อยคุ้มค่า It's real
2: 8โมงครึ่งถึงเวลาคุยข่าวใหญ่
3: รัฐบาลเอาอยู่นะฮะ
4: รุนแรงที่สุดในชีวิตพี่ดีบี้เคยเจอ
5: แต่ตอนนี้คนที่ไม่สบายใจที่สุดคือชาวบ้านไง
6: เขาจะอยู่จะกินกันยังไงอะคุณผู้ชม
7: พยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
2: ้ร่วมข่าวใหญ
6: ่คุยข่าวใหญ
2: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข่าวใหญ่วันนี้ที่ช่องวัน31
8: พวกเราอย่าดมตาด้วยทอง
9: วิ่งเวียนศีรษะ
8: อย่าดมตาด้วยทอง
10: บรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะและคัดจมูกเนื่องจากหวัดยาดมตราถ้วยถอดวิกเย็นสดชื่นเพื่อนคู่ตัวยาดมคู่ใจ
11: คอลเกตช่วยปกป้องฟันผุมีแคลเซียมและฟลูออไรด์คูณ2
12: ใหม่ดีมัชเมลโล่ขาวนุ่มอร่อยมีสไตล
11: ์สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
13: คุณผู้ชมยังอยู่กับรายการวันนี้นะจ๊ะอีกหนึ่งจริงๆ
14: ครับ
13: สวยไหม
14: สวยจริงสวยเลยเฮ้ยเนี่ยยืนรอฟังดูแล้ว
13: ออร่าสวยเขาเป็นศิลปินสาวสวยจากแกรมมี่โกค
14: ่
13: ะน้องปลายกนกพรนี่เขามาโชว์เพลงใหม
14: ่
13: ชื่อบอกฮู้เท่ากับโง่ที่เราบอกไปแล้วใช่ป่ะแต่เขานี่เป็นเจ้าของเพลงดังเพลงดัง
14: ใช่สักท่อนได้ไหมสักท่อนได้ไหม
13: ท่านไอบอสโสดน้องบออนุญาตให้เจ็บเฮ้ยทำไมร้องไปร้องมา
14: เออ
13: มันดูแบบ
14: เจ้าของเจ้าของเพลงยิ้มเลยคิดในหัว
13: ว่า
14: ทำนองนี้จริงเหรอว่า
13: เราอยู่ด้วยกัน
14: เราโอเคโอเค
13: เอาว่าไปฟังต้นฉบับดีกว่า
14: ดีเลย
13: นะคะกับเพลงใหม่ของน้องปลายกนกพรนะคะบอกหูเท่ากับโง่ค่ะ

0: ครับสวัสดีครับ
1: เฮ้ยเสียงเพราะอ่ะ
0: โอ้เสียง
1: อะไร
0: ทำไมฮะ
1: ทำไมเธอจะเดินไปหาเขาเลย
0: ไปฝั่งนู้นไง
1: จะไปทำไม
0: ทำไมล่ะ
1: เห็นเขาสวยหน่อยใช่ไหม
0: ไม่เราก็ต้องเดินแบบเราต้องเดินแบบกบข้างสิอะไรเงี้ย
1: จะนอกใจฉันเหรอเอาสวยมากจริงแล้วก็ร้องพอด้วยที่สำคัญ MV เพลงนี้เนี่ยมีน้องควายมาเป็นแบบนักแสดงหลัก
2: ใช่
1: ถูกไหมคือเส้นเรื่องเนี่ยเหมือนกับว่าผู้ชายเนี่ยเขามาหลอกเอาเทคนิคการเลี้ยงควายสวยงามกับเราถูกไหม
2: ถูก
0: แต่ก็ต้องแบบว่าเข้าซีนกับควายบ่อยมากแต่บอกว่าไม่เคยแบบเข้าใกล้ขนาดนี้มาก่อน
2: ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนใช่แล้วก็มาลุยหน้างานเลยก็เลยมีความท้าทายแล้วก็ยากมากๆค่ะด้วยภาษาในการพูดคุยของเรา
1: ต้องมีภาษาคุยกับน้องควาย
2: คือมันจะมีการสื่อสารด้วยกันเพราะว่าเราต้องทำงานร่วมก
1: ัน เราต้อง
2: ร
1: ู้ใจ
0: ยังไงละลายพฤติกรรมกับเขายังไงปกติเราเจอกันเราต้องละลายพฤติกรรมก่อน
2: ใช่
0: ใช่ไหมฮะ
1: จะละลายพฤติกรรม
0: ไม่ใช่
1: ที่ฝ่ายละลายพฤติกรรมกับควาย
0: คนเราเจอกันเนี่ยเราต้องละลายพฤติกรรมก่อน
1: จริงแล้วนะ
2: ละลายพฤติกรรมเวลาร่วมงานก็จะชมเขาเยอะๆวันนี้พี่เก่งมาก
1: เขาชื่ออะไรนะเขาชื่ออะไร
2: พี่บิ๊กค่ะ
1: พี่
0: บ
1: ิ๊
0: ก
1: บุรีรัม
0: ย์บุรีรัมย์
1: บุรีรัมย
0: ์เห็นบอกคุยกับเขาตลอดเวลาเลย
2: ใช่
0: ไหมบอกเหนื่อยไหมร้อนไหม
2: ไม้ถึงพี่บิ๊ก
0: ยกตัวอย่าง
1: ครั้งที่สี่
2: ไม่ควร
1: ก็คือคุยกับเขาบ่อย
2: ๆใช่
1: ก็คือตีสนิทแหละเขาใจดีไหมพี่เขาตัวใหญ่มากเลยเนาะ
2: ใจดีนะคะใจดี
0: นี่เนี่ยหูดูดิตัวเป็นเริ่ม
2: ตัวใหญ่กว่าหนู
1: ใช่ขาเขาว่าเท่าตัวเราแล้วมั้งถูกไหมแล้วต้องขี่ด้วยอ่ะ
2: ใช่ค่ะเจอกันครั้งแรกนี่ไม่กล้าจับเลยนะคะเพราะว่าเขาตัวใหญ่มากๆซึ่งเราก็กลัวว่าเวลาเขาฟัดเบี่ยงเวลาเขาหมดอีกเนี่ยเราจะโดนลูกหลงหรือเปล่า
0: จริงมันน่ากลัวจริงแหละทำไมแล้วเห็นบอกว่าตอนที่กำลังถ่ายอยู่เสียงพลุมัน
2: ใช่ค่ะในซีนนั้นจะมีพลุด้านหลังจะมีการจุดพลุด้านหลังแล้วทีเนี้ย
1: เรารู้
2: พ
1: ี่
2: บิ๊ก
0: ไม่รู้ด้วย
2: ไม่รู้ค่ะไม่รู้
0: คือแบบไม่รู้มาก่อนเลยว่าจะมีแบบนี้เกิดขึ้นแล้วอยู่ดีพลุมันมา
2: ใช่
0: ตกใจ
2: ก็ตกใจตัวปลายเองก็ตกใจแล้วก็ตัว
1: แล้วน้องควายก็ต้องตกใจ
2: ใช่
0: ย
2: ัง
0: ไงเนี่ยซีน
2: แล้วหนูจูงอยู่ใช่ค่ะซีนนี
1: ้แล้วเขายังไง
2: ก็
1: เขาบอกให้ตกใจมาก่อนเขาเลย
2: แต่ตื่นกันมา
0: ไม่ใช่ถ้าเขาพูดอย่างนี้วิ่งแน่นอนวิ่งแน่
1: ไม่ใช่อุ้ยตกใจหมดมาก่อนเขาเลยไม่ใช่
0: ตอนนั้นเป็นไงเห็นบอกว่าตัวเราเองก็ตกใจ
2: ตัวเราเองก็ตกใจหนูเป็นคนที่ตกใจด้วยแล้วก็พี่บีก็ตกใจแล้ว
1: เขาแสดงอาการยังไงอ
2: ่
1: ะ
2: ก็ฟัดเวียงเลยค่ะแต่ทีเนี้ยด้วยเราก็อยู่ข้างๆเขาเราจูงเขาอยู
0: ่
2: เราจับเขาอยู่จะคุมยังไงให้อยู่แล้วทุกคนก็อยู่ในละแวกรอบ
1: แล้วก็ถ่ายอยู
2: ่ถ้าเราปล่อยพี่บีปุ๊บนั่นก็คือก็ไม่รู้ว่าเขาจะวิ่งไปชนใครหรือเปล่าเราก็เลยต้องควบคุมเขาให้ได
0: ้โอ้ทำใจดีสู้ควายเลยนะ
1: ไม่ใช่ส
0: ู้
1: เส
0: ือสู้เสือนะเนี่ยสู้ควาย
1: แล้วทำยังไงอ่ะก็คือต้องแบบ
2: เราก็ต้องมีสติกว่าเขาค่ะตอนนั้นใช่
1: โอ้แต่เก่งนะ
2: ถึงแม้ว่าเราจะไม่มีก็ตาม
1: แต่คุมได้
0: แล้วทีมงานไม่วิ่งเข้ามาดูเลยเหรอตอนที่แบบเสียงพลุหรือว่ามันกำลังถ่ายอยู
2: ่มันกำลังถ่ายอยู่ค่ะ
1: มันเป็นซีนในฉาก
2: เนาะ
1: เพราะฉะนั้นเห็นความทุ่มเทของน้องแล้วและที่สำคัญเพลงนี้ฟังไปฟังเพลินๆนึกว่าร้องไม่ยากร้องยากนะ
0: ร้องยากนะลูกคอโอ้โหกี่ชั้นก็ไม่รู้อ่ะ
1: แล้วมันมีท่อนนึงที่แบบหายใจตรงไหน
2: โดนตอนนี้ก็ยังโดนล้ออยู่ค่ะ
1: ว่า
2: ได้เป็นชู้อู้อู้
0: คือดีไซน์ท่อนนี้มาอยู่แล้วป่ะหรือว่ามาใส่เพิ่ม
2: ครูเป็นคน
0: ดีไซน
1: ์มาให้เอาฝากเพลงนี้หน่อย
2: ฝากเพลงบอฮูเท่ากับโง่เพลงที่3ในอัลบั้มอิระพาราไดซ์ของปายด้วยนะคะรับรองว่าในอัลบั้มนี้จะมีหลากหลายรสชาติให้ทุกคนได้เลือกสรรเลือกชมกันแน่นอนค่ะ
1: นะจ๊ะไปให้กำลังใจน้องเขาเยอะนะเพียงพอนะวันนี้ขอบคุณน้องปายด้วยค่ะ
0: ขอบคุณมากเลยคร
1: ับ เอ้าเจอสาวสวยแล้ว
0: ครับผม
1: หนุ่มหล่อมารออยู
0: ่แหมสีสองเลยนะ
1: เพราะว่าเป็นหนุ่มพัก
0: ขอน้ำขิงหน่อยได้ไหมอ่ะตอนเนี้ย
1: หนุ่มพักซี่เจอกันแน่นอนสักครู่เดียวค่ะ

0: ที่แห่งนี้เมื่อเรามารวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ
1: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
2: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
4: ทีเด็ดเบอร์พิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
5: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
6: อ่ะชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
7: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
8: ชิมซะหมดเลย
9: เฮ้ย ผมขาวไม่เป็นไร
10: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
11: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
10: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร
12: ์ Like the Soy 300 millilitersBe your original. Like the soy. Original. Number one brand Thailand. 300 ml. Like the soy. อร่อยคุ้มค่า. It's real.
13: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็โดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน

0: สแกนส่งรหัสลุ้นทองหรือส่งคูปองในลังถึง17 กุมภาพันธ์ 2570กับกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10 ล้านปี3
1: รัฐบาลเผยผลตรวจสอบเบื้องต้นกรณีปลาหมึกตายน้ำเสียในจังหวัดฉะเชิงเทราหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบพบค่าออกซิเจนละลายน้ำต่ำแต่ค่าความเป็นกรดด่างไนเตรตทองแดงและแมงกานีสอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานยังต้องรอผลแลบยืนยัน
2: นักตบวัดโคกปากทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลา1 ทุ่มตรง
3: ปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ใหม่มาจิคลีนสูตรกลิ่นน้ำหอมที่หมาแมวชอบกลิ่นพื้นที่นุ่นต้องมีทุกคนชอบ
3: มองเฟลอร์น้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
5: วู้อย่างที่พี่นุ้ยบอกไปนะฮะว่าวันนี้ยังไม่หมดเพราะว่าเรามีหนุ่มหล่อมายืนรอพี่นุ้ยอยู่แล้วแหมดูท่าปราบปลื้มดีใจเหลือเกินและล่าสุดเนี่ยฮะเขามีการปล่อยเพลงใหม่ออกมา Baby Girl เห็นบอกว่าปล่อยมาเพียงแค่5วันยอดวิว 700,000 แล้วนะ
6: เอ้ย 700,000 กว่าวิวแล้ว
5: รู้ไปแล้วด้วยนะกับวงท็อปซี่คุณผู้ชมครับนี่และรอบนี้บอกเลยว่าเขามาพร้อมกับทีมฮาโลวีนกันด้วยเพราะฉะนั้นต้อนรับทั้ง4คนกันเลยดีกว่าวิกเตอร์อองรีคิมและกันครับสวัสดีครับ
7: สว
5: ั
7: สด
5: ี
7: คร
5: ับ
8: สว
5: ั
8: สด
5: ี
8: คร
5: ับ
9: สว
5: ั
9: สด
5: ี
9: คร
5: ับ
8: สวัสด
5: ี
8: คร
5: ับ
9: สว
8: ั
9: สด
8: ี
9: คร
8: ับ
6: เราจะต้องมาติดตามว่าเมื่อไหร่พ็อกซี่จะมารายการเราครบ6คน
5: นั่นน่ะสิเพราะอีก2คนติดภารกิจใช่ไหม
6: ไปไหนลูกไปไหนลูกน้องกรกับโชกุน
10: น้องกรช่วงนี้เรียนหนักมากครับนักศึกษาแพทย์ครับผม
6: เออเนาะๆๆก็ต้องให้เขาไปเรียนสื่อ
10: สื่อก่อน
6: นะเอาไม่เป็นไรถ้าอยากจะเจอ6คนไปเจอตามแบบแฟนคอนอะไรเงี้ยเออคอนเสิร์ตได้เนาะซึ่งต้องพูดถึงเพลงนี้ Baby Girl
10: ครับผม
6: ทำไมต้องมาในธีมฮาโลวีน
5: เออนั่นน่ะสิ
10: คือจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าเราพยายามจะทำทุกเพลงให้มีความหลากหลายมากขึ้นครับแล้วรู้สึกว่าจริงๆที่ผ่านมาพ็อกซี่อ่ะส่วนใหญ่เรายังไม่มีเพลงที่เป็นธีมแบบว่าแนวฮาโลวีนต้อนรับช่วงตุลาเลยคือปกติส่วนใหญ่เราจะมีเพลงที่เป็นเพลงสนุกสนานแล้วก็เป็นเพลงที่ต้อนรับสงกรานต์ซะเยอะครับก็รู้สึกว่ารอบนี้คืออยากให้ตัวเพลงมันมีความแบบสนุกขี้เล่นมากขึ้นด้วยใช่แล้วก็ใส่ความเป็นแบบว่าลาตินเข้าไปในเพลงเม็กซิกันอะไรอย่างเงี้ยครับ
5: เออแล้วทำไมต้องเป็นเห็นบอกว่าเป็นผีไม่ใช่ผีไทยด้วยนะผีเม็กซิโก
10: ใช่ครับ
5: ทำไมถึงต้องเป็นผีเม็กซิโกอ
10: ่ะทำไมฮะคุณคิม
6: วิกเตอร์อยู่กับแม่ใช่ไหมลูก
10: อยู่ยังอยู่ครับยังอยู่ตาย
6: วิกเตอร์ไม่ได้หลับนะวิกเตอร์อย่าง
11: นี้ผมว่าด้วยความที่ดนตรีมันค่อนข้างไปทางฝั่งนู้นแล้วก็เลยอยากให้คอนเซปต์หรือว่าตัวเพลงมันเข้ากัน
6: แล้วแต่ละคนเป็นผีอะไรยังไงบ้างนะ
10: ของผมเป็นเหมือนทหารฮวนครับฮวนโซดาโดครับ
6: ว้า
10: วใช่แล้วก็ของคุณจะเป็นเหมือนชื่อไอคูคุนครับผมเป็นเหมือนแบบอสูรเป็นผีอะไรอย่างเงี้ยครับ

0: คิมละลูกคิม
1: คิมมันชิมตามชื่อมาสักกันไม่ชัวร์นะแต่ว่าชื่อไทยมันคือแบบผีกระสอบครับ
2: ผีกระสอบ
1: คือมัน
3: ไม่ผีกระสือฮะ
1: คือไม่ได้ว่าผีใส่กระสอบแล้วกระโดดแล้วนี่ไม่ใช่หมายถึงว่ามันจะเป็นหนอกว่าเขาความเชื่อคือเขาบอกว่าห้ามให้เด็กออกมาตอนคืนเพราะว่าเขาจะแบบเหมือน
0: โดนจับ
1: ใส่กระสอบแล้วพาเด็กไม่ดีไป
0: อุ้ยอุ้ย
1: ใช่
0: มีเรื่องราวมีเรื่องราวเอออองลีเลยลูกอองลี
4: ผมเป็นอีกาครับ
0: วิกเตอร์ลูกวิกเตอร
5: ์หมาป่า
0: เฮ้ย
4: นี่ไงโอ้โห
0: แต่ทำไม
1: ป่าเดียวดาย
0: แต่มีแพนเค้กนี่มายังไงไอ้ผีแพนเค้กนี่มันมายังไง
3: จริงๆต้องบอกว่ามีของน้องกรด้วยของน้องกรเขาชื่อแอลชาร์โลเนโกรครับผมเป็นผีเหมือนที่เป็นแบบชายรูปร่างสูงมีม้าสีดำคู่กายเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาจัดการพวกแบบคนที่มีความโลภในตัวเองอะไรครับ
0: ก็เลยต้องมีผีแพนเค้กหรอ
3: จริงๆผมแค่รู้สึกว่าด้วยความที่พอเราทั้ง6คนนะครับมีคอนเซ็ปที่มีความแบบออกไปทางแบบว่าอินเตอร์เนชั่นแนลต่างชาติแล้วเราสึกว่าอยากจะให้มีความเป็นทีป๊อปอยู่ในนั้นด้วย
0: แล้วก็มีโกตีเข้ามา
3: ใช่แล้วก็เลยได้พี่โกตีเข้ามาทีนี้ความแบบเป็นผีไทยแบบเข้ามาผสมผสานด้วยให้มันรู้สึกว่าเรายังมีกลิ่นอายของแบบว่าความเป็นไทยอยู่ในนั้นด้วยนะไม่ได้มีแต่แบบผีแบบต่างชาติอย่างเดียว
4: โอเคเป็นเหมือนสีสันใส่เพิ่มเข้ามา
3: ครับ
0: ไม่และจริงๆถ้าพูดถึงผีแพนเค
4: ้
0: กอ
4: ่
0: ะเด็กสมัยนี้เขาอินกับผีแพนเค้กไง
4: นั่นน่ะส
0: ิถ้าย้อนไปนะยุคแม่90นะจะเป็นน้าผีที่มันเป็นที่พี่เขาจะเป็นกระดูก
4: กระดูก
0: มาวันอาทิตย์ลูกเขาจะมากันหนังจากวง
4: ถ้าเป็นผมผมนึกถึงบ้านผีปอบ
0: เฮ้ยทำไมอยู่ยุคเดียวกับฉันแล้ววะตอนแรกเรานัดกันไว้เราอยู่ยุคเดียวกันนะ
4: แต่ผมนึกถึงบ้านผีปอบแต่เห็นบอกว่าเพลงนี้เนี่ยมันมีท่อนนึงที่เอาจริงๆคือไม่เคยเจอในพร็อพ
0: ทุกคนเซอร์ไพรส์
4: ใช่ไหมท่อนเห็นบอกว่าเป็นแบบไทโทนเสียงต่ำที่อองลีแบบร้อง
6: เออผมไม่ได้ร้องครับ
4: มีเพื่อน
3: เป็นกอน
4: ออกไปร้องใช่ไหมอองลีชอบแต่ผมท่อนนี้มากใช่ไหมทำไมถึงชอบท่อนนี
6: ้จริงเรารู้กันอยู่แล้วว่ากอนเนี่ยเป็นคนที่หนึ่งในคนที่ร้องเสียงได้ต่ำมากๆอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เคยได้ออกมาใช้ในการทำเพลงพ็อปซี่แบบจริงจังเลยครับนี่ก็เป็นโอกาสหนึ่งที่แบบได้ใช้แล้วรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นพาร์ทที่มันแบบคิลลิ่งของเขาเลยอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าตอนโชว์ปุ๊บผมว่ามันอิมแพคมากๆไม่จำเป็นต้องเป็นเสียงสูงแต่พอเสียงต่ำปุ๊บมันแบบมันคุมแบบได้หมดเลยอะไรเง
4: ี้
6: ยเท่มาก
0: นี่เอาไปฟังวันนี้น้องกรไม่มาเดี๋ยวเราฟังเสียงน้องกรกันตายละอยู่ในป่าอีกรอดัง
4: ประมาณนั้น
0: เป็นเล็บนั้น
4: แต่มันก็เป็นถือความพิเศษนะ
0: ใช่
4: ไม่คิดว่าแบบเฮ้ยมันจะมีในเพลงนี้ด้วย
0: ก็คือพ็อกซี่ไม่เคยทำให้เราผิดหวังอยู่แล้วคือเขาพัฒนาไปเรื่อยๆในทุกๆเพลงในทุกๆครั้งที่เขาทำผลงานกับครั้งนี้พ็อกซี่ไม่เต้นไม่ได้
4: ใช่แต่ว่าก่อนเต้นขอฝากเพลงก่อนดีกว่าให้ฝากเพลงนี้กันก่อนฮะ
0: ไปฟังได้ที่ไหนจ๊ะ
7: สามารถดู MV ได้ทาง YouTube พ็อกซี่ครับผมแล้วก็สตรีมมิ่งออลแพลตฟอร์มครับ
1: แต่ว่าเพลงนี้พิเศษกว่าเพลงอื่นเลยครับเพราะว่าเราได้ฟีเจอริ่งกับกาวชินีครับผมใช่ซึ่งนานๆแบบเขาเรียกว่าอาจจะเป็นเพลงแรกเลยหลักของซิงเกิลเลยครับที่เรามีการฟีเจอริ่งครั้งแรกเกิดขึ้นก็ให้ทุกคนไปลองฟังดูนะครับผมแล้วก็สามารถเล่นชาเลนจ์ใดๆก็ได้กันที่เลยครับผมเริ่มติดแฮชแท็กไปวิเกิลกับพวกเราด้วยนะครับ
0: นะที่สำคัญก็คือว่าตรงกับเดือนนี้ตุลาคมฮาโลวีนเปิดให้สนั่นเลยอย่างที่บอกว่ามีชาเลนจ
3: ์ใช่
0: ถูกไหมแล้วเต้นยังไงล่ะเต
3: ้
0: น
3: จริงจริงเพลงนี้หลายท่อน
1: ที่มีหลายท่อน
4: นี่ที่เตรียมร่างกายมา
0: พร้อมเลยเอาท่อนง่ายๆได้ไหมก่อนที่จะต้องไปกายภาพ
3: แต่เมื่อกี้เห็นไม่รู้เต้นท่อนเอาโชว์นะครับท่อนเอาโชว์ผมว่าหลายๆคนน่าจะเต้นได้เพราะว่ามันเต้นไม่ยากมาก
0: ยังไงสอนเลยค่
3: ะ
0: เลย
3: มันจะเป็นเสียงเหมือนเสียงบีทตอนสุดท้ายครับเป็นแบบเราจะโยกตัวไปทางขวาก่อนมันจะมีเสียงตึงหนึ่งแล้วก็ไปซ้ายตึงหนึ่งแล้วก็ไปข้างหลังครับตึ
0: งหนึ่ง
3: แล้วก็ไปข้างหน้าเราก็แค่แบบเอามือครับเอามืออย่างนี้ขึ้นแล้วก็ขึ้นมา
0: อ๋อ
3: ใช่แล้วก็จะทำท่าแบบเงี้ยครับ
1: บูชา
3: อะไรสักอย่างขึ้นมาใช่แบบใช่
0: เป็นท่าเต้น
4: เตือนเลย
0: แต่เห็นเป็นท่าเต้นฮิตทิกตอกเยอะนะท่านี้ก็มี
3: อ๋อท่านี้มีด้วยครับอยู่ในใช่ครับ
0: นะ
4: ดูเหมือนจะง่าย
0: ฮะ
3: ไม่ยากครับพ
0: ี่ขอดูแบบรวดเดียวได้ป่ะ
6: ได
0: ้ไหม
3: ท่อนเอาโชว์ใช่ไหมพี่หนุ
0: ่ยแล้วแต่ท่อนไหนก็ได้จะเอาท่อนไหน
3: ได้ถ้าเอาโชว์ก็ได้ครับ
0: มา
4: หนึ่งสองสาม
3: ตึงเดิดตึงเดิด
1: ตึง
8: ตึง
1: ตึง
3: เออละตึงตึงตึงตึงตึงตึงตะ
8: เป่ายิงฉุบ
0: เป่ายิงฉุบ
8: เป่ายิงฉุบยิงฉุบยิงฉุบ
3: ใช่ประมาณอะไรอย่างนี้ครับ
4: ยิง
3: ฉุบนี้นะสุดท้ายจะเป็นแบบความรักนะทุกอย่างอะไรอย่างนี้ครับ
4: นี่
3: ใช่
4: มีกิมมิกเป็นไงล่ะ
0: มีรายละเอียด
3: ครับ
0: แต่ต้องใช้เวลาแก่ท่าสักปีหนึ่ง
4: โอ้โห
3: ไม่ได้ครับ
0: มีสอนอยู่มีสอนอยู่เออไปติดตามที่

0: ไหนเออถ้าเนี่ยถ้าเต้นที่เราแบบอยากจะไปดูเพื่อไปเชลเลน
1: ก็สามารถจริงๆถ้าอยากเห็นชัดเลยครับผมไปได้ที่แอปดำนะครับ TikTok ของ Proxy.official ได้เลยนะครับ
2: ใช
1: ่จริงๆแล้วนอกจากถ้าเต้นเราเองเรามีชาร์ตด้วยครับที่เราเพิ่งสอนแฟนๆไปครับ
0: ถูกไหมที่แต่งให้เพื่องานนี้เออยังไง
1: ก็โหก็คือมันมีเรามีชาร์ตอยู
2: ่2ก้อนครับแต่มีท่อนจับของโชกุนที่โชกุนเขาจะโชว์โซโล่เต้นอะไรของเขาไปอะไรเง
1: ี้
2: ยครับใช่เพื่อนๆก็จะต้องแบบจับ
3: เพราะฉะนั้นนี่แหละเป็นจีนที่เป็นไวรัลไปลองเต้นกันได
0: ้เล่นได้หลายมูดว่าอย่างเถอะกับเพลงนี้เขาคิดมาให้แล้วนะจ๊ะว
1: ัน
0: นี้ขอบคุณพ็อกซี่ค่ะ
1: ขอบคุณนะ
0: ครับขอบคุณมากคุณเตอร์เอารีคิมและการจ้า
3: ใช่แล้วนะส่วนนี่รายการวันนี้ของเราติดตามกันต่อได้นะและที่สำคัญเรื่องใหญ่รายวันหลังจากจบรายการเราหลายประเด็นและเป็นประเด็นใหญ่ที่หลายคนรอฟังแถลงข่าวกันอยู่ด้วย
0: ก็คือวันนี้สสไอเดียเนี่ยเขาจะมีบอกว่าเออเขาจะมาแถลงข่าวกับสามีแล้ว
3: เขาจะพร้อมที่จะอธิบายทุกข้อสงสัยด้วยติดตามกันนะฮะกับเรื่องใหญ่รายวันส่วนวันนี้รายการของเราหมดเวลาแล้วนะฮะเดี๋ยวพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ

0: ก็มั่นใจว่าตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์ครอบครัวของดิฉันเป็นผู้บริสุทธิ์ฉะนั้นถ้าดิฉันมาแล้วหมายความว่าดิฉันก็พร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการของกฎหมาย
1: อยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝันและทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุด

0: สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เรื่องใหญ่รายวันกับผมอภิชัยนนท์นะครับวันนี้ประเด็นใหญ่ที่สุดก็คือจับตาการแถลงข่าวของสสไอเดียสุชาดาซางแทนทรัพย์สสชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยกับสามีที่ชื่อว่าไทหยางซางนะครับแต่ปรากฏแล้วจนแล้วจนรอดนะครับณขณะนี้เนี่ยยังไม่มีการแถลงข่าวเกิดขึ้นนะครับทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ของเราได้สอบถามไปยังคุณไอเดียนะครับปรากฏว่าไม่สามารถติดต่อทางโทรศัพท์ได้แต่มีข้อมูลนะครับเจ้าตัวแจ้งสื่อบางสำนักผ่านทางไลน์ว่าวันนี้ยังไม่มีการแถลงข่าวนะคะแต่ว่าความเคลื่อนไหวในโซเชียลมีเดียเนี่ยสักประมาณเกือบ1ชั่วโมงที่ผ่านมาเธอเพิ่งจะโพสต์ภาพและข้อความนะครับเป็นภาพการลงพื้นที่เมื่อสัปดาห์ก่อนที่โรงเรียนบ้านสะพุงเหนือนะฮะแล้วก็โพสต์ภาพในการพบปะพี่น้องประชาชนของเธอเองนะครับแล้วก็บอกว่าขอบคุณสำหรับกำลังใจอะไรต่างๆนานานะครับคุณผู้ชมครับปรากฏคนก็ไปคอมเมนต์กระจายเลยถามหาว่าไม่ไปแถลงชี้แจงหรอนี่แถลงยังครับรออยู่ตกลงสามีทำอาชีพอะไรครับพี่ฝ้ายเอาเรียกชื่อเก่าด้วยนะครับอ่ะทั้งหมดทั้งมวลครับวันนี้เราจะมาพูดคุยวิเคราะห์กับ2ท่านกันหน่อยนะครับ1ท่านที่คุณไอเดียอาจจะไม่ได้มาตามนัดแต่คนนี้เนี่ยขุดต่อไม่รอแล้วนะครับคุณสิริโชคโสภาอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์นะครับและอีก1ท่านนะครับจะมาร่วมวิเคราะห์กันว่าเรื่องนี้จะกระทบกับทางการเมืองของพรรคภูมิใจไทยหรือไม่นะครับอยู่กับรองศาสตราจารย์ธนพรศรียากูลครับผอ.สถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายครับสวัสดีครับอาจารย์คร
1: ับ สวัสดีครับคุณอ๊อฟสวัสดีครับพี่สิริโชคครับครับ
0: ขอบคุณทั้ง2ท่านที่เกียรติรายการนะฮะ
1: คุณชอบอเมริกาโน่หรือชอบโอเลี้ยง
0: นายกเขาบอกว่าต้องโอเลี้ยงใช่ไหม
1: อ๋อใช่
0: แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนะฮะผมอัปเดตในเบื้องต้นไปแล้วเนี่ยต้องถามทางนี้ก่อนเพราะว่าทางนี้เนี่ยเปิดเรื่องคุณสุชาดาคุณไอเดียตลอดวันนี้เขาไม่แถลงแล้วฮะ
2: จริงๆเนี่ยคุณสุชาดาบอกว่าสามีจะแถลงใช่ไหมครับ
0: ครับ
2: แล้วบังเอิญเนี่ยคุณอ๊อฟไปติดต่อภรรยาไม่ได้ติดต่อสามี
0: อ๋อผมต้องโทรหาคุณไทหยางซางเหรอ
2: ใช่เอาเบอร์ไหมผมมีเบอร์อยู
0: ่เอาดีๆ
2: มี
0: จริงเหรอ
2: มีแล้วก็มีอีเมลก็มีถ้าจะติดต่ออ๋
0: อแล้วเขาจะรับผมไหมฮะ
2: อันนี้ก็ต้องลองเสียงคือเวลาค้นนี่มันต้องค้นให้สุดไงครับ
0: อ๋ออ่ะตกลงในมุมของคุณสุโชคที่ตามเรื่องนี้มาเนี่ยทำไมวันนี้อ่ะถ้าเป็นไปตามข่าวเนี่ยไม่แถลงแล้วล่ะ
2: คือผมเนี่ยได้เคยให้สัมภาษณ์มาแล้วนะครับว่าในแนวทางการเมืองเนี่ยพอคุณไปแถลงหลังจากปปช.เนี่ยผมว่ามันไม่มีน้ำหนักเท่าไหร
0: ่ครับ
2: ใช่ไหมครับเพราะว่าปปช.มันยันแล้วว่ากรณีเนี่ยมันมีปัญหาจริงๆแล้วปปช.เองก็ไม่ได้แถลงแบบอนุรักษ์นิยมนะคร
0: ับ
2: ซึ่งเราส่วนใหญ่จะเห็นปปช.แถลงแบบต้องระมัดระวังคำพูดแต่นี่ปปช.ถึงขั้นบอกว่าที่ผิดปกติเพราะว่ารายได้ไม่สัมพันธ์กับทรัพย์สิน
0: คือปปช.เนี่ยบอกว่าบัญชีทรัพย์สินของคุณไอเดียเนี่ยผิดปกติจริง
2: ใช่ครับเพราะว่าทรัพย์สินเยอะแต่ไม่รู้ที่มาของรายได้คืออะไร
0: ครับ
2: อันนี้ก็เลยกลายเป็นหัวใจนะครับที่ทำให้เราเห็นว่าม ันผิดปกติจริง
0: ๆครับ
2: แล้วในแง่ของปปช.ก็ยืนยันว่ามีความผิดปกติทีนี้ถามว่าคุณไอเดียมาแถลงตอนนี
0: ้ครับ
2: ผมว่ามันจะกลายเป็นอะไรซึ่งไม่สามารถไปหักล้างได้และไม่มีประโยชน์สำหรับเธอนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าณวันนี้พอยิ่งพอเธอบอกว่าเธอไม่แถลงแล้วล่ะ
0: ครับ
2: เลื่อนคนก็ยิ่งเชื่อมากขึ้นว่ามันต้องมีอะไรในกอไผ่แน่นอนทำไมนี่2อาทิตย์แล้ว
0: ครับ
2: บอกว่าคุณปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
0: ครับ
2: คุณจะแถลงยังเป็นทางการพอถึงวันที่คุณจะแถลงเนี่ยคุณกลับเลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนด
0: ครับ
2: อันนี้ครับเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นอะไรซึ่งไม่เป็นผลดีต่อเธอเลย
0: แล้วมันช้าไปแล้วอย่างนี้เหรอถ้าจะมาแถลงวันนี้หรือต่อให้เลื่อนออกไป
2: คือผมก็ยังเสนอให้เธอแถลงนะแต่ในแง่ของการเมืองเนี่ยว่ามันช้าเกินไปเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความการชิงความเชื่อถือนะครับวันนี้มีคนที่ออกมาแฉข้อมูลเธอเยอะนะครับแถมยังมีการรับรองข้อมูลโดยปปช.อีก
0: ว่าผิดปกติ
2: ใช่เพราะฉะนั้นพอมาแถลงตอนนี้น้ำหนักมันจะน้อยลงไปเยอะ
0: ครับครับนะฮะอ้าวถามในมุมการเมืองในมุมของอาจารย์บ้างนะคนก็สงสัยว่าคุณไอเดียเนี่ยตอนแรกเนี่ยที่มาที่ไปผมท้าความสั้น
1: ๆ
0: มันเกิดจากในสภาผู้แทนราษฎ
1: ร
0: นะฮะที่คุณรังสีมันเนี่ยอภิปรายคุณชัยชนก
1: รั
0: ฐมนตรีดีอีเรื่องสินบน40ล้านตกลงอะไรยังไงคุณชัยชนกก็สวนกลับปรากฏคุณรังสีมันก็เลยสวนกลับบอกคุณไปตรวจสอบส.ส.ชัยภูมิผู้หญิงหน่อยเลยเป็นที่มาของการตรวจสอบส.ส.ไอเดียสุชาดาสางแทนทรัพย์นั่นเองแล้วคุณสุชาดาก็ลุกขึ้นพูดโอ้โหเดือดดาลเลยบางคนบอกสลิงแตกต้องถามอาจารย์แบบนี้ว่าทำไมณวันนี้มันต่างจากวันนั้นเหลือเกินฮะ
1: อ้าวมันเห็นจะมีอะไรเลยอะนะครับวันนี้ต้องบอกว่าทางบอลมันไม่มาทางนี้ไงนะฮะพูดตรงๆนะครับถ้าทางบอลมาทางนี้เนี่ยมันดูง่ายนิดเดียว
0: ครับ
1: ดูว่าแบ็กอัพเนี่ยเขาอยู่หลังคุณไอเดียไหมมันดูง่าย
0: ๆแบ็กอัพนี่ใครฮะ
1: เอ้า ก็พักภูมิใจไทยเนี่ยมันก็ตรงไปตรงมาแม่แบ็กอัพพักภูมิใจไทยนะคุณอนุทินนี่ใครอ่ะหัวหน้าพัก
0: ใช่ฮะ
1: อันนี้ผมเอาแค่พักก่อนนะ
0: อ
1: ันนี้ไม่เกี่ยวกับนายกนะ
0: ครับ
1: เพราะนี่เขาถูกกล่าวหาเพราะเขาเป็นส.ส.
0: ของภูมิใจไทย
1: ครับหัวหน้าพักคือคุณอนุทิน
0: ครับ
1: นะครับดูท่าทีคุณอนุทินก็ได้คุณอนุทินยังบอกว่าอะไรนะอยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝัน
0: ร้องเพลง
1: ฮะพอไปถามคุณชัยชนกชิดชอบคุณชัยชนกแปลเป็นไทยตอบง่ายๆว่าตัวใครตัวมันนะครับตัวกูของกูตัวมึงของมึงนะครับไม่เกี่ยวกันเพราะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าแล้วทั้งสองท่านเนี่ยเป็นใครในพรรคภูมิใจไทยอ่ะ
0: หัวหน้าพรรคกันเลขา
1: ไม่ใช่คุณสิริโชคไม่ใช่ผมซึ่งเป็นคนนอกไอ้นี่เนี่ยเขากรรมการบริหารพรรคคนสำคัญในพรรคอันนี้คือหนึ่งแล้วนะแบ็กอัพนะ
0: อาจารย์กำลังจะบอกว่าอะไรฮะแบ็กอัพไม่อยู่กับคุณไอเดียแล้วฮะ
1: เอ้าไม่ใช่ว่าไม่อยู่แต่หมายว่าถ้ามันไม่มีแบ็กอัพเนี่ยนะครับขามันก็สั่นมันก็ตรงไปตรงมาถูกไหมครับ
0: ครับ
1: ประเด็นที่สองเนี่ยปปช.เนี่ยคุณต้องยอมรับอย่างนะคุณออฟ
0: ครับ
1: งานนี้นะครับปปช.เนี่ยเขาก็ต้องเก็บแต้มเขานะครับแล้วปปช.ยิ่งโดนกล่าวหาโดยวาทกรรมว่าระบอบสีน้ำเงินเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ไอ้นี่แหละตัวแก้ต่างทางการเมืองให้ปปช.อย่างดีฟันใครมันจะทำให้ปปช.ดูดีเท่ากับฟันสีน้ำเงิน
0: นี่อาจารย์กำลังจะบอกว่าปปช.จ้องจะเล่นงานหรือเอาผิดคุณไอเดียอยู่แล้ว
1: ไม่ใช่ว่าจ้องนะครับเพราะเรื่องนี้เนี่ยปปช.เขาแถลงเองว่าเขาน่าติดตามเรื่องบัญชีทรัพย์สินมาก่อนหน้านี้แล้ว
0: ครับ
1: นะครับเพียงแต่ผมบอกว่าเวลานะครับเรากล่าวหากันสมมติเนี่ยนะครับคุณกับผมเนี่ยมีใครเอาภาพไปบอกเฮ้ยผมกับออฟเนี่ยซีกันโน่นนี่นั่นนะครับแล้วไปมาเนี่ยไอ้คนที่มาเชือดผมคือคุณอย่างเงี้ย
0: อ่
1: ะคุณรอไหมล่ะขนาดสนิทกันออฟยังไม่ไว้หน้าอาจารย์จ๊ะเลยคุณไม่รอวันนี้จะรอวันไหน
0: อาจารย์บอกตอนนี้ซีนหล่อของปปช.กำลังจะมาม
1: ันไม่ใช่ซีนหล่อของปปช.มันซีนหล่อของระบอบสีน้ำเงินอันนี้ชัดพอไหมไม่ฉวยโอกาสวันนี้จะฉวยโอกาสตอนไหนเชือดพวกเดียวกันนี่แหละ
0: อันนี้แปลว่าคุณไอเดียโดนแล้วนะโดนเชือดแล้ว
1: คุณเคยได้ยินคำนี้หรือเปล่าสละอวัยวะรักษาชีวิตคนเป็นเบาหวานน่ะทำไมเขารักษาชีวิตทำไมเขาต้องตัดขาเราคุณเป็นไส้ติ่งอ่ะเอ้าไส้ติ่งเป็นอวัยวะในร่างกายคุณเปล่า
0: ครับครับ
1: ทำไมคุณต้องตัดทิ้งอ่ะ
0: นี่อาจารย์เปรียบเทียบคุณไอเดียเป็นไส้ติ่งเลยเหรอฮะเอ้
1: าผมพูดโดยร่างกายมนุษย์ถูกไหมร่างกายมนุษย์เอ้าผมแหมเอาทฤษฎีนิดนึงก็ได้
0: ครับครับ
1: พวกอนุรักษ์นิยมเนี่ยเขาเชื่อว่าสังคมเนี่ยนะครับมันแบ่งหน้าที่กันทำนะครับเหมือนร่างกายเราอะสมองนะครับก็ทำงานแบบหนึ่งตาก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าแต่ละอวัยวะเนี่ยความจำเป็นในการทำให้ร่าง

0: กายของเรามันหมดลมเนี่ยมันไม่เท่ากันคุณตัดไส้ติ่งทิ้งเนี่ยลมหายใจคุณก็ยังไม่หมด
1: ครับ
0: แต่ถ้าคุณเอาไส้ติ่งไว้เนี่ยคุณตาย
1: โอเคเอาอย่าง
0: นี้จบไหมครับงานนี้
1: เมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าท่าทีของแบ็กอัพนะท
0: ่
1: านนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพ
0: ร
1: รคภูมิใจไทยเดี๋ยวย้อนดูหน่อยนะเมื่อวานนี้เนี่ยนักข่าวถามเรื่องคุณสุชาดาสางแทนทรัพย์ที่มีปัญหาเรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์สินกับทางปปช.ปรากฏนายกร้องเพลง Live and Learn ใส่แบบนี้ครับ
2: ยังไม่ทราบครับดนตรีกำลังเล่นอยู่นะอยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝันและทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุด
1: กลับมาต่อเนื่องประเด็นนี้ต้องหันมาถามทางนี้บ้างฮะตกลงแล้วเป็นอย่างที่อาจารย์จะว่าไหมครับว่านายกกับเลขาภูมิใจไทยก็ดูเหมือนจะไม่เอาคุณสุชาดาแล้วหรือเปล่า
3: จริงๆผมเห็นสัญญานี้ตั้งหลายวันแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงแรกที่ถามนายกคือถามนายกคำถามไม่ง่ายอย่างนักข่าว
1: ครับ
3: ถามว่าให้กำลังใจคุณสุชาดาหรือยังจริงๆผมว่าการเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยแล้วการที่มีลูกพรรคเนี่ยการให้กำลังใจไม่ได้เป็นสิ่งที่แปลก
1: ครับ
3: เพราะเราไม่ได้ไปปกป้องเขาแต่เราให้กำลังใจในการที่เขาไปต่อสู้เพื่อเคลียร์ตัวเขาเอง
1: ครับ
3: แต่นี่นายกชิ่งเฉยครับบอกว่าให้กำลังใจทุกคนในพรรคผมก็เลยเห็นสัญญาณนั้นแต่ตอนนั้นแล้วว่ามันน่าจะมีอะไรที่มันผิดปกตินะคร
1: ับ
3: เหมือนกับที่อาจารย์จ๊ะบอกแต่ว่าอย่าเชิญสุชาดามากับอาจารย์จ๊ะนะครับ
1: ทำไมฮะ
3: ผมกลัวแกจะตกใจเสียงกระดัง
0: อาจารย์จ๊ะตัวจริงมาแล้ว
1: ต้องเสียงดัง
3: ต้องเสียงดังแกตกใจอ่
1: ะแต่ถ้าดูท่าทีของท่านนายกที่ร้องเพลงอยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝันและทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดเนี่ยคุณเชื่อคิดว่าอันนี้คุณอนุทินพูดกับคุณไอเดียไหม
3: ไม่ครับผมว่าแกชิ่งครับ
1: อ๋อชิ่งเลยฮะ
3: ชิ่งเลยคือพอมันมีเรื่องปัญหาบัญชีทรัพย์สินมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเว็บการพนันเนี่ยแกมีเคยมีบทเรียนรัฐ
1: ม
3: นตรีช่วยกระทรวงการคลังเป็นสมิธนะครับ
1: ครับ
3: แล้วก็พัวพันมาถึงแกกว่าแกจะหลุดข้อกล่าวหาใช้เวลาพอสมควรแล้ววันนี้นี่กลายเป็นว่าคุณสุชาดาเนี่ยกลายมาเป็นสิ่งที่ทำให้แกมีปัญหา
1: ครับ
3: แล้วอย่าลืมครับว่าอย่างที่อาจารย์จ๊ะพูดก็ถูกครับว่าจริงๆคุณสุชาดาไม่ได้มีความสำคัญในพรรคเท่าไหร่นะครับเพราะเป็นส.ส.สมัยแรก
1: ครับ
3: แต่คุณสุชาดาเนี่ยแกเชื่อมกับกล่องหัวใจของพรรคภูมิใจไทย
1: ครับคุณชัยชนกชิดชอบ
3: ใช่ครับแล้วถ้ายังปล่อยให้ความเสียหายมันลามไปเรื่อยๆเนี่ยครับ มันจะลามไปถึงกล่องดวงใจ อีกไม่นานนะครับเพราะอย่าลืมว่าสมัยที่คุณชัยชนกเป็นรัฐมนตรีดีอี
1: ครับ
3: นะครับในยุคในสมัยที่หนึ่งเนี่ย อนุทินหนึ่งเนี่ยมีเว็บไซต์ชัฟเฟิลเปิดอยู่แล้วก็ยังมีเว็บไซต์อีก5เว็บไซต์ที่เป็นเว็บไซต์ที่คนเข้าเป็นหลักแสนเรียกว่าท็อป5ของประเทศไทยเปิดอยู
1: ่ไม่ถูกปิด
3: ไม่ถูกปิด
1: เอาแต่รัฐบาลก็เคลมว่าเขาปิดไปเกือบล้านรายการ
3: แล้วเนี่ยล้านเนี่ยไปปิดเว็บเล็กๆหรือเปล่าเว็บที่มี URL เชื่อมต่อกันเพราะว่าเว็บใหญ่5อันดับของประเทศไทยอยู่ครบหมด
1: ลองเข้าแล้ว
3: ลองเข้าแล้ว
1: แต่ไม่ได้เล่นใช่ไหมฮะ
3: เล่นไม่เป็นผมให้จินตนาการว่าบ่อนเอาพูดถึงบ่อนเลยนะ
1: บ่
3: อนในเมืองไทย5บ่อนยักษ์เนี่ยทำไมมันถึงอยู่ได้ตลอดบอลเล็กถูกจับหมดเพราะบอล5ใหญ่บอลใหญ่5แห่งนี่มันจ่ายถึง
1: เหรอฮะ
3: เพราะฉะนั้นผมก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าไอ้40ล้านที่พูดถึงมันน้อยไปหรือเปล่า
1: ไอ้สินบนที่คุณชัยนกเคยอ้าง
3: อยู่ใช่ๆมันน้อยไปหรือเปล่าหรือมันมีคนที่เขาทำธุรกิจนี้อยู่แล้วก
1: ็
3: เลยแทรกไม่ได้อันนี้มันกำลังจะลามไปถึงคุณชัยชนกเห็นไหมครับ
1: อ๋อ
3: แล้วอย่าลืมในช่วงนั้นเนี่ยคนเป็นเลขานุการรัฐมนตรีคือใครครับ
1: คุณไอเดีย
3: คุณไอเดียครับ
1: เอ๊ะพอคุณสุริโชคชี้ช่องมาตรงนี้
0: ครับ
1: ถามนักวิเคราะห์ต่อฮะ
0: ครับ
1: มันจะไฟลามทุ่งไปถึงคุณชัยชนกได้จริงไหมฮะ
0: ก็ถ้าไม่ตัดไส้ติ่งอ่ะก็แหงอยู่แล้วอ่ะคุณก็คิดถึงว่าคุณปวดไส้ติ่งอ่ะแล้วคุณไม่ตัดน่ะ
1: ครับ
0: ถึงตายนะทำไมเล่นไปไส้ติ่งมันนิดเดียวเองน
1: ะ
0: แต่ถ้าคุณมันอักเสบขึ้นมาเนี่ยแล้วคุณไม่พาเนี่ยคุณรักษาชีวิตคุณไว้ไม่ได้นะ
1: อาจารย์แต่ว่าถ้าย้อน
0: ผมเรียนเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยวัยรุ่นสร้างตัว8888เนี่ยมันมาเพ่นพ่านอยู่ในสภาเยอะนะครับเยอะตั้งแต่เลือกตั้งแล้วทุกคนที่ลงสนามเขตเลือกตั้งอ่ะตอนที่เลือกตั้งอ่ะผมออกรายการกับคุณเนี่ย
1: ครับ
0: ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ส่งเสียงผมถึงกล้าว่าเอาพูดเองอ่ะจังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยเมืองหลวงเลยนะครับแล้วผมยังลามไปถึงจังหวัดอื่นด้วยแล้วผมก็บอกว่าพอเมืองหลวงอยู่ตรงนี้นะมันเชื่อมโยงเป็นโครงข่ายนะครับผมยังพูดเองบอกว่าไอ้พวกวัยรุ่นสร้างตัว8888เนี่ยมันจะทำให้ประเทศไทยเนี่ย
1: ครับ
0: กำลังจะกลายเป็นประเทศมาเฟียแบบอเมริกาใต
1: ้
0: นะครับที่เราไปบอกว่าเฮ้ยอเมริกาใต้ประเทศเอาโคลัมเบียหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเป็นดินแดนของนักค้ายานักการเมืองตำรวจอยู่ในอิทธิพลพวกนี้หมดมันกำลังจะเป็นอย่างนั้นแต่อันนี้มันหนักกว่านั้นอีกเพราะอะไรครับสภาพคล่องมันสูงกว่าเยอะ
1: ครับ
0: นะครับมันสูงกันเยอะพี่สิริโชค

0: ทราบดีว่าบอลธรรมดาเนี่ยกว่าคุณจะได้มาเป็นก้อนกว่าคุณจะไปโน่นนี่นั่นกันเนี่ยแหมมันต้องใช้ระยะเวลาสะสมไอ้นี่นะทุกวินาทีเงินเข้าคุณตลอดนะ
1: เพราะมันออนไลน์ไง
0: ถูกสภาพคล่องมันสูงมากใครที่ลงเลือกตั้งนะครับตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเนี่ย
1: ครับ
0: ผมไม่เอ่ยจังหวัดบางจังหวัดเนี่ยนะครับต้องบอกอดีตสสถึงขั้นว่าเกิดมาไม่เคยเจอ
1: ยังไง
0: ครับเอาก็ยิงกัน4ใบเทาอย่างเงี้ยคุณเคยเจอมั้ย
1: อ๋อเอาซื้อเสียงอ่ะพูดง่าย
0: ๆเอายิงกันน่ะนะครับเพราะฉะนั้นนี่มันคืออันตรายของระบบการเมือง
1: ครับ
0: ผมไม่สนทั้งนั้นแหละว่าวัยรุ่นพวกนี้อยู่พรรคไหนนะครับนักการเมืองคนไหนมีพฤติกรรมแบบนี้เป็นศัตรูกับผมทุกคน
1: ครับ
0: นะครับและผมไม่ยกมือไหว้นะครับมีแต่ยกเอาอวัยวะอย่างอื่นไหว้ไม่ได้ครับคือเราส่งเสริมเรื่องแบบนี้ไม่ได
1: ้ครับครับครับ
0: นะฮะผมส่งเสริมไม่ได้จริง
1: ๆ
0: นะครับ
1: มีเยอะไหมอาจารย์มีเยอะไหม
0: นี่แหละซอกกลอนบอลทำลายตัวจริง
1: มีเยอะไหมฮะวัยรุ่นสร้างตัว
0: เอาเป็นว่าเท่าที่เป็นข่าวเนี่ยนะครับเท่าที่ดูนะก็พักใหญ่ๆตอนนี้เห็นมีอยู่ประชาธิปัตย์ในที่ยังรอดอยู
1: ่อุ้ย
0: เอาจริงๆก่อนหน้านี้เอาพักสีส้มอ้าวคุณภาวุฒิอ้าวก็โดนข้อหาเรื่องฟอกเงิน
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับพักสีแดงมีสอจงสอจออะไรก็ว่ากันไปพักสีเขียวก็โดนใช่ไหมครับรอบนี้ก็
1: สีน้ำเงิน
0: สีน้ำเงิน
1: อันนี้ครบทุกสีแล้วอาจารย์
0: ผมก็เลยบอกว่าก็มันเป็นตามข้อมูลแบบนี้ไงแล้วจะให้ขอโทษนะคนซึ่งติดตามเรื่องนี้อย่างผมคนสอนหนังสือวิชาเนี่ยผมไม่ออกมาแหกปากก็เท่ากับว่าผมก็ไม่ควรจะมานั่งพูดตรงนี้แล้วนะครับถึงพูดไปแล้วเนี่ยจะใครเกียรติก็ตามแต่มันก็ต้องพูดไงนะครับ
1: เมื่อกี้ที่คุณสุโชค บอกว่าเว็บ5เว็บเนี่ยที่เป็นเว็บพนันตั้งแต่ออกมาแฉเปิดเมื่อวานไหมฮะไอ้5เว็บ
2: เมื่อวาน
1: ใช่ไหม
2: ครับ
1: ยังเข้าได้อยู่ไหมฮะ
2: เข้าได้อยู่ครับ
1: อ้าวดีอีเขายังไม่ทำอะไรฮะ
2: เขาไม่สนใจอยู่แล้วครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกเขาว่
1: า
2: คือมันเป็นเรื่องที่แบบประหลาดมากลองเข้าตอนนี้ก็ได้นะครับผมลองเข้าดูก็ได้ไหม
1: เหรอฮะอันนี้เราไม่ได้ชี้เป้าให้คุณผู้ชมไปเล่นหรือไปอะไรตามนะฮะ
2: จะลองเข้าดูนะครับ
1: ว่าเว็บที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้เนี่ยที่คุณสิริโชคออกมาแฉว่าเป็นเว็บพนันท็อป5ของประเทศ
0: ครับ
1: ว่ากระทรวงดีอีเนี่ยทำไมถึงไม่ปิด
2: อ๋อเขาปิดแล้วครับ
1: อ๋อปิดแล้วผมลองเข้าบ้าง
2: fabet.com
1: ว่าปิดจริงหรือเปล่าไม่ได้แล้ว
2: ครับ
1: ไม่ได้แล้วจริง
2: ๆคือผมถามว่าทำไมต้องให้ผมเป็นคนแฉแล้วครับคือจริงมันเป็นหน้าที่ของ AI อันแสนฉลาดของกระทรวงดีอีนะครับตอนแรกบอกว่าที่ตรวจไม่เจอเพราะว่าคนมันใช้น้อย
1: อ
2: ันนี้ผมเอาที่ใช้เยอะก็ยังตรวจไม่เจออีก
1: แต่ตอนนี้เจอแล้ว
2: แต่ตอนนี้เจอแล้ว ผมก็เลยบอกแล้วไงว่า
1: ครับ
2: แต่ก็คอยดูนะครับพอเรื่องเงียบไปเดี๋ยวก็เปิดใหม่อีกเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าบางทีเนี่ยผมเห็นคุณชัยชนกชิดชอบนะครับ
1: ครับ
2: ยกมือน้ำตาแบบไหลแล้วบอกว่าไม่เอาคาสิโนเนี่ยไม่เอาเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์วันนั้นนะครับ
1: ครับ
2: ผมนี่แบบเกิดความรู้สึกศรัทธาในคนรุ่นใหม่เนี่ยแต่พอมาวันนี้เนี่ยผมเริ่มเอะใจแล้วว่าอ้าวทำไมคาสิโนออนไลน์ถึงปล่อยให้มันเกิดนะครับแล้วก็ที่บอกว่าปิดเว็บไปโฆษณาว่าเกือบล้านเว็บ
1: ครับ
2: แต่เว็บใหญ่ๆ5เว็บนี่ดันไม่ปิดสุดท้ายมาปิดเพราะสิริโชคโพสต์ใน Facebook มันแปลกไหมครับ
1: ครับ
2: แล้ว AI ทำงานยังไงครับ AI ที่ 1,600 ล้านเนี่ย
1: ที่บอกว่าตรวจจับเว็บพนัน
2: ใช่
1: ได้เกือบล้านรายการ
2: ใช่
1: 5เว็บใหญ่ดันหาไม่เจอ
2: หาไม่เจ
1: อ
2: คนน้อยก็หาไม่เจอคนเยอะก็หาไม่เจอ
1: แล้วตกลงเจออะไร
2: เจออะไรครับ
1: เอาอย่างนี้ฮะในมุมการเมืองฮะอาจารย
0: ์ครับผม
1: ของคุณสุชาดานะวันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเธอนะ
0: ฮะ
1: ยังเปิดช่องเปิดโอกาสให้เธอได้ชี้แจงได้ตลอดเวลานะครับแต่ว่าณขณะนี้มันเหมือนกับมันมี2ขาที่เดินไปด้วยกันไหมอาจารย
0: ์ค
1: ือขาหนึ่งก็คือเรื่องของจริยธรรม
0: ครับ
1: ที่อาจจะถูกร้องแน่ๆแหละ
0: ฮะ
1: นะอาจจะเกี่ยวกับเธอเกี่ยวกับสามีที่มาของทรัพย์สินที่มาของรายได
0: ้ครับ
1: อีกขาหนึ่งปปช.ก็
0: ครับผม
1: จ้องอยู
0: ่ฮะ
1: เรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จ
0: ครับผม
1: หนักกว่ากันขาไหนฮะ
0: ฮะครบวงจรฮะโดนทั้งสองขา
1: ครบเลยฮะ
0: เอ้าคุณจำไม่ได้เหรอตอนท่านนายกจัดตั้งรัฐบาลน่ะนะครับท่านนายกบอกว่าจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญนะครับเรื่องซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์อย่างเคร่งครัด
1: ครับ
0: คุณจำไม่ได้เหรอว่าการจัดตั้งรัฐบาลในรอบนี้เป็นครั้งแรกที่ตรวจสอบประวัติรัฐมนตรีเนี่ยใช้เวลายาวนานมาก
1: ใช่ฮะ
0: นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับผมก็ต้องบอกว่าทีมกฎหมายของคุณไอเดียเนี่ยไปศึกษาคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญตรงนี้เลย
1: ครับ
0: นะครับศาลท่านก็เขียนละเอียดยิบเลยนะครับว่าพฤติกรรมแบบไหนเนี่ยนะครับเข้าข่ายนะครับความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์คืออะไรแล้วอย่าลืมนะครับประมวลจริยธรรมเนี่ยนะครับมันบังคับใช้กับส.ส.ด้วย
1: ครับ
0: นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามผมเนี่ยนะกับคุณออฟคุณออฟเนี่ยนะ
1: ครับ
0: มันโดน2ขาแหละนะครับเพียงแต่ว่าขาไหนมันจะไปสุดขาไหนมันจะไปสุดก่อน
1: ครับ
0: แต่ถ้าโดยเส้นทางแล้วเนี่ยนะครับถ้าวันนี้มีคนไปร้องจริยธรรมนะครับก็ของสสเนี่ยมันก็ร้องได้2ทาง1ร้องตรงกับปปชก็ได
1: ้
0: นะครับหรือว่าสภาเนี่ยนะครับจะตั้งกรรมการจริยธรรมสอบกันเองก็ได
1: ้
0: พูดถึงตรงนี้แล้วเนี่ยผมก็ต้องเรียนถามกันง่ายๆว่าแล้วสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยจะตั้งกรรมการสอบจริยธรรมเรื่องนี้กันหรือเปล่านะครับก็ถามกันง่ายๆแค่นี้เพราะอย่าลืมนะฮะว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ต้องรอผู้เสียหายเดินไปปปชก็ได
1: ้
0: เรื่องนี้สภาผู้แทนราษฎรในฐานะท่านเป็นผู้แทนปวงชนเนี
1: ่
0: ยในเมื่อวันนี้สังคมเขาสงสัยอ่ะท่านกินเงินขอโทษนะกินเงินเดือนกูเปล่า กินเงินเดือนผมก็ช่วยปัดเป่ากันก่อนได้ไหม
1: ครับ
0: วิธีง่ายที่สุดเลยนะครับก็คือว่าระเบียบสภาเรื่องตั้งกรรมการสอบจะได้ทำกันเองอ่ะมันมีอยู่แล้วนะครับเอาพักไหนจะริเริ่มก็ว่ากันไปถ้าจะให้ดีพักสีน้ำเงินริเริ่มแหละดี
1: ตรวจสอบกันเองดูไหมฮะ
0: เอามันรอไงนะครับได้โอกาสรอแล้วไม่ทำไง
1: แต่ทางนี้ขำนะฮะเหมือนไม่เชื่อว่าเขาจะทำนะ
0: ก็แล้วแต่ ผมไม่ได้บอกว่าใครจะทำหรือว่าไม่ทำแต่ผมแค่บอกว่าเฮ้ยเกมตอนนี้นะครับแทนที่คุณจะเป็นฝ่ายตั้งรับเนี่ยนะครับคุณก็เพลสมันกลับบ้างโ
1: อ
0: ้โหไม่เคยดูบุรีรัมย์อยู่ในเต้นเล่นหรือไง
1: เพิ่งแพ้มาฮะเมื่อวาน
0: อ่ะนั่นแหละก็เป็นแบบนี้ไงใช่ไหมครับในแมตช์ที่เขาชนะใช่ไหมครับเวลาเขาเพลสเขาต้องเพลสกันแบบนี้ฟุตบอลนะครับ
1: ทีนี้ในมุมนี้บ้างฮะคิดว่าคุณไอเดียยังมีทางรอดไหมครับคือฟังอาจารย์จ้าแล้วดูหมดหวังมากเลยตอนนี้คือหมดหายใจเลยฮะ
2: คือผมดูจากเส้นเงินนะครับเอาก่อนก็คือว่าถามว่า shuffle.com ผิดไหมผิดแน่นอนนะครับ
1: เพราะเป็นเว็บพน
2: ันเป็นเว็บพนันหนึ่งสองคนไทยเข้าได้นะครับสามมีเส้นเงินไปถึง
1: ครับ
2: มันครบองค์ประกอบหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าพอปปช.นี่ครับมาแถลงข่าวบอกว่ารายได้ไม่สัมพันธ์กับทรัพย์สินเนี่ย
1: ครับ
2: มันแสดงให้เห็นว่าปปช.กำลังมองไปถึงว่ารายได้นี่มันมาจากไหนนะครับคอนโดราคา75ล้านเอาเงินที่ไหนมาซื้อ
1: ครับ
2: รถไมบัคราคา 11.3 ล้านเอาเงินที่ไหนมาซื
1: ้
2: อนะครับอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ปปช.กำลังท้วงติงนะครับ
1: ครับ
2: แล้วอย่าลืมว่ารายได้ที่คุณสุชาดาระบุในบัญชีทรัพย์สินนี่คือประมาณปีละล้านกว่าบาท
1: ครับ
2: เฉพาะ2รายการนี้ครับ75กับ11เนี่ยก็เกือบ100ถ้าเอาตามเงินเดือนของคุณสุชาดาเนี่ย100ปียังซื้อไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นนี่เราเริ่มเห็นช่องว่าตอนนี้มันกำลังเดินทางไปทางเส้นทางไหน1เนี่ยบัญชีทรัพย์สินแจ้งถูกต้องมั้ยนะครับถ้าแจ้งไม่ถูกต้องก็ตัดสิทธิ
1: ์ครับ
2: นะครับ2เนี่ยไอ้ทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยที่มาที่ไปเงินเนี่ยมันมาจากไหน
1: ครับ
2: ถ้าเงินมันมาจากบ่อนการพนันก็ยึดร่ำรวยผิดปกติฟอกเงินตามมาอีก
1: โอ้โ
2: หเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันกำลังจะบานปลาย
1: ครับ ครับคือฟังดูเหมือนกับว่าถ้าดูจากรายได้ของคุณสุชาดาเพียวๆอ่ะ
2: ครับ
1: มันไม่สัมพันธ์กับสิ่งที่คุณแจ
2: ้
1: งถูกไหมฮะแปลว่าสามีคุณรวยเกือบ 2,000 ล้านเนี่ย
2: ค
1: ุณน่าจะเอาเงินจากสามีมาซื้อทรัพย์สินตรงนั้นหรือเปล่า
2: ใช่ใช่แต่บังเอิญสามีก็ลงในบัญชีอีกว่าไม่มีรายได
1: ้ไม่มีอาชีพด้วย
2: ไม่มีอาชีพด้วยมันก็เลยทำให้บัญชีนี้มันผิดปกติขึ้นมาทันทีว่า1เนี่ยแล้วตกลงที่ซื้อทรัพย์สินกันเยอะแยะไปหมดเอาเงินที่ไหนมาซื้อ
1: ครับ
2: แล้วบังเอิญอีกว่าไปเป็นเจ้าของเว็บการพนันอีกนะครับวัยรุ่นสร้างตัวที่อาจารย์จะพูดถึงเนี่ย
1: ครับ
2: ไม่มีหุ้นในเว็บการพนันนะครับเพียงแต่เส้นเงินไปแตะมีพฤติกรรมร่ำรวยผิดปกติมี Ferrari มี Lamborghini มีบ้านไป100ล้านเนี่ยปึบเรียบร้อยหมด
1: แปลว่าถ้าเทียบกันระหว่างวัยรุ่นสร้างตัวกับคนที่ไปลงทุนในเว็บพนันคนไหนหนักกว่า
2: ก็ต้องให้อาจารย์จ้าบอก
1: ตกลงคนไหนหนักกว่า
0: ผมเคยใช้คำไงนะครับใครคนจ่ายตังค์อ่ะมันเสียงดังเสม
1: อ
0: นะครับก็ต้อง
2: ไปจ่ายตังค์แล้วมันเสียงดัง
0: ก็ต้องรู้ว่าตกลงเนี่ยคนเข้าไปร่ำรวยเพราะการเล่นหรือเป็นเอเย่นนะครับกับเป็นเจ้าของเนี่ยถูกไหมฮะตกลงคุณจะเป็นนักฟุตบอลหรือคุณจะเป็นฟีฟ่าเรื่องมันง่ายแค่นี
1: ้
0: นักฟุตบอลค่าตัวแพงที่สุดในโลกอ่ะมันแพงจริงแต่คำถามจะรวยสู้ฟีฟ่าได้ไห
1: ม
0: ถูกไหมฮะก็ฟีฟ่าเป็นคนโอ้โหเป็นคนจัดค่าลิขสิทธิ์ค่าอะไรทุกอย่างอ
1: ่
0: ะ นะครับคือเรื่องนี้เนี่ยผมเรียนนะครับว่าทางรอดนะครับ

0: อย่างเดียวก็คือไปชี้แจงในปปช.ให้ได
1: ้
0: นะครับผมยังไม่ได้กล่าวหาใครทั้งนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของคุณไอเดียนะครับต้องไปชี้แจงเองเพราะผมเรียนย้ำนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยผมเป็นคนพูดเองว่าสสภูมิใจไทยเนี่ยก่อนหน้านี้ทำท่าเหมือนกับจะมาเป็นแบ็คผมบอกไปว่าอย่าเสอะได้ไหมเพราะเงินพวกนี้ไม่ใช่เงินมึงนี่เงินเขากับเงินสามีเขา
1: เออแต่ไม่ค่อยมีใครในภูมิใจไทยออกมา
0: ก็ตอนแรกทำท่าจะเป็นแบบนั้นไงผมบอกเฮ้ยคุณต้องเข้าใจหลักก่อนนะ
1: ครับ
0: ว่านี่เนี่ยบัญชีทรัพย์สินส่วนตัวพี่สิริโชคอ้าวเป็นอดีตสสยื่นนี่ก็ทรัพย์สินของพี
1: ่ครับ
0: ถ้าคุณเป็นสสยื่นเนี่ยก็เป็นทรัพย์สินของคุณผมยื่นก็ของผมไม่ใช่ว่าบัญชีคุณมีปัญหาแล้วผมกับพี่สิริโชคต้องไปรับรองคุณด้วยว่าเฮ้ยของบัญชีคุณถูกต้องไม่เกี่ยว
1: ครับ
0: นะฮะเพราะตอนคุณมีตังค์ไม่ได้มาแบ่งพี่สิริโชคกับผมใช้เนี่ย
1: ตอนนี้เลยไม่มีใครกล้ามารับรองคุณไอเดียเลยฮะท่าน
0: คือโดยสภาพกฎหมายเนี่ยมันเป็นเรื่องของส่วนตัวอยู่แล้วเพราะกฎหมายเขาไม่ได้บอกว่าให้พรรคเป็นคนยื่นเนี่ยฮะ
1: ครับ
0: เขาให้เจ้าตัวเป็นคนยื่นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องโดยสภาพ
1: ครับ
0: นะครับคุณลุงคนนึงเนี่ยยกขึ้นมาบังแดดเนี่ยเห็นไหมฮะยังโดนตรวจสอบในฐานะทรัพย์สินของท่านเลย
1: ยกนาฬิกาบังแดด
0: ครับอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวโดยแท้และไม่เกี่ยวด้วยนะว่าขอโทษนะ
1: ครับ
0: คุณเนี่ยอะไรนะจะร่ำรวยมาจากไหนอันนี้มันไม่เกี่ยวครับ
1: โอเค
0: คนละเรื่อง
1: นะฮะเดี๋ยวผมขอพักตรงนี้แป๊บเดียวนะฮะยังมีเรื่องไหนๆอาจารย์เปิดมาให้แล้วเรื่องนาฬิกาของคุณไอเดียนี่แหละว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่แจ้งนะฮะรวมไปถึงว่าเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วมันจะลามไปถึงขนาดยุบพรรคภูมิใจไทยเลยหรือเปล่านะฮะช่วงหน้ากลับมาคุยครับ
2: AI Econ Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
2: ้น้ำผลไม้ดีดอมวลชื่นสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีดอ
4: สินะจะอกร่องน้อย
5: แม่จะทำอะไรอะคะ
6: ก็จะสอยมะม่วงสิ
5: แต่แม่อายุเยอะแล้วนะคะ
6: สั่งลูกบ้างเถอะเสื้อเองมันไม่กี่บาทนะ
4: มันไม่เหมือน
7: ไม่ต้องห่วงนะครับไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่มอบความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บอวัยวะภายในสูงสุด 150,000 บาทต่อปี
8: แต่คุณต้องนอนพักที่โรงพยาบาลก่อนนะครับ
6: ไงล่ะรัฐก็ต้องปิดรายได้ก็หายหมด
7: ก็สบายใจได้ครับหากนอนโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาท
9: ค่อยๆเดินนะแม
6: ่อุ๊ยหลางหลาย
7: หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 750,000 บาทกรณีเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาคืนพร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับผลประโยชน์เพิ่มอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 3-4 รับผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 5เป็นต้นไปรับผลประโยชน์ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
4: ยังไหวอยู
7: ่ยิ้มได้เมื่ออยู่ครบสัญญารับผลประโยชน์สูงสุด 450,000 บาท
4: อ้าวมาแล้วเด็ก
10: ๆ
6: แกนี่ดีเนาะลมก็มีเงินช่วยนอนโรงพยาบาลก็มีเงินใช
4: ้ใช้ชีวิตมาขนาดนี้ก็ต้องวางแผนให้ดี
7: เบี้ยเริ่มต้นวันละ20บาทไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพลูกหลานสบายใจรุ่นใหญ่ก็ใช้ชีวิตได้ตามใจไหวไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่โทร022-06-5540ไทยประกันชีวิต
11: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
12: เป็นอีกหนึ่งข่าวเที่ยวนะคะ
11: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
13: มองเฟลอร์รสชาติล้ำค่าระดับเพชรน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Award 2024และรางวัล Superior Taste Award ถึง8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
14: มองเฟลอร์โอมิรอล
15: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
16: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสายพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
17: ในฝันลูกเป็นซูเปอร์ฮีโร่ถ้าไม่เป็นหวัดก็คงฝันดีทั้งคืนวิกซ์วาปอรับออยเมนต์ บรรเทาอาการไอคัดจมูกปวดหัวและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากหวัดวิกซ์วาโปรับออยเมน
10: ต์เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
18: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
19: อร่อยถึงใจคนชอบหมาล่าเผ็ดไฟลุกลิ้นชาทุกปีปูไทยรสหมาล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน
20: ถึงแม้มนุษย์อย่างเราจะแก่ลงทุกปีแต่บีควิกจะทันสมัยและใหม่เสมอเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตสวัสดีครับผมมิกทองระยะจำผมได้ไหมครับ
21: แมลงกัดตุย
22: ใช้คิตตี้บาร์ม
21: ฮัตชิวฮัตจมูก
23: ใช้คิตตี้บาร์ม
24: มีส่วนผสมของไพน์นิดเดิลออยคิตตี้บาร์มบรรเทาอาการคันจากแมลงกัดต่อยและอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัด
25: คิตตี้บาร์ม
24: พกติดตัวเพื่อลูกน้อยทุกเวลาย
26: าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่ยูโรช็อกโกไพไผ่นุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
27: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
28: เตรียมพร้อมโลกแห่งจินตนาการความฝันและความสุขไปกับมิวเลิฟวิมซิคัลเฮาส์แฟนคอนจี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
1: ติดตามเรื่องใหญ่รายวันกันต่อนะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์จ๊ะแล้วก็คุณสุริโชคนะฮะพูดถึงที่มาที่ไปของทรัพย์สินของสสไอเดียสุชาดาสร้างแทนทรัพย์ที่ดูเหมือนตอนนี้จะมีปัญหาแล้วล่ะเพราะว่าปปช.บอกว่าพบความผิดปกตินะครับทีนี้ประเด็นคือก่อนที่จะเข้ารายการเนี่ยคุณสุริโชคเพิ่งจะเปิดไทม์ไลน์อีกแล้วขุดต่อไม่รอแล้วนะ
29: พอดีเพิ่งซื้อแมคโครมารุ่นใหม่ก็เลยต้องเติมน้ำมันใช้งาน
1: อ่ะอันนี้เป็นไทม์ไลน์ที่คุณสิริโชคเปิดว่าตั้งแต่กรกฎาคม66ใช่ไหมฮะเรื่องของอสังหาทีมงานเราทำสรุปมาเดี๋ยวให้คุณสิริโชคอธิบายหน่อยมันเป็นยังไงอันนี
29: ้คืออย่างนี้ครับผมรู้ว่าคุณสุชาดาเนี่ยแต่งงานกับคุณท่าหยางจางเด
1: ือ
29: นกันยายนปี67
1: ครับ
29: ฉะนั้นที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ไปมุ่งตรวจสอบหลังจากกันยา67มาโดยตลอด
1: หลังแต่งงาน
29: ใช่ครับ
1: เพราะ
29: เราถือว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นนะครับแต่เมื่อวานนี้ครับตอนนี้ปปช.ออกมาแถลงเนี่ยผมฟังอยู่ผมก็รู้สึกเอ๊ะใจขึ้นมาเพราะปปช.เขาย้ำคำว่ารายได้เนี่ยไม่สัมพันธ์กับทรัพย์สิน
1: ครับ
29: ก็เลยกลับไปดูบัญชีทรัพย์สินใหม่เพราะที่ผ่านมาผมเนี่ยไปมุ่งเน้นแต่เฉพาะหนี้อย่างเดียวบริษัท3 AC
1: ครับ
29: ไม่ได้สนใจเรื่องนาฬิกาคอนโดอะไรพวกนี้แต่พอวันนี้กลับไปดูเรื่องคอนโดครับ
1: มันเกิดอะไรขึ้นฮะ
29: คอนโดเนี่ยเป็นคอนโดของมหาเศรษฐีของประเทศไทยเลยนะคร
1: ับ
29: คนธรรมดาอย่างพวกเราไม่มีทางอยู่ได้นะครับเขาเรียกว่าโอต้าลักชูรีสนะครับ
1: คือหรูมาก
29: หรูมากนะครับอยู่ที่ลุมพินี
1: ครับ
29: แล้วโครงการนี้คุณสุชาดาลงในบัญชีปปช.แต่ที่ทำให้ผมประหลาดใจก็คือว่าเขาลงว่าบัญชีทรัพย์สินเนี่ยครับแจ้งสิทธิ์ก็คือต่างชาติซื้อได
1: ้
29: ไม่ใช่เป็นการขายขาดนะครับสิทธิ์ในห้องพักโครงการสินทรลุมพินีเนี่ยมูลค่าคนละ 37,514,000 บาท
1: ครับ
29: นะครับโดยที่มาโดยมีวันที่ได้มาตรงกันคือ9กรกฎาคม2566
1: ครับ
29: 14เดือนก่อนคุณถ้าหยางจางกับคุณสุชาดาจดทะเบียนสมรส
1: มันแปลว่าอะไรฮะ
29: มันแปลว่าผมก็ไปดูต่อนะเพราะว่าเราเห็นคอนโดนี่อยากรู้คอนโดมันคืออะไร
1: ครับ
29: คอนโดนี่เป็นคอนโดที่หรูมากมีแค่20ห้องนะครับแล้วห้องนึงมันใหญ่มากเพราะฉะนั้นผมก็เลยดูจากข้อเท็จจริงว่า 37,500,000 นี่มันซื้อไม่ได้หรอก
1: ครับ
29: เพราะมันต้อง50อัพ
1: อ๋อ
29: ก็แปลว่านี่เป็นห้องเดียวไม่ใช่ห้อง2ห้อง1ห้องแต่ว่าแบ่งกรรมสิทธิ์2คน
1: ก็คือคุณท่าหยางซางกับคุณสุชาดา
29: ครับเป๊ะเลยที่37514คูณ2ผมว่ามันไม่มีหรอกห้องที่มันเป๊ะแบบนี
1: ้
29: ที่สามารถซื้อในราคาเป๊ะเท่ากัน37514
1: ครับ
29: ก็เลยอนุมานได้ว่าเป็น1ห้องใหญ
1: ่ที่แบ่งคนละครึ่ง
29: ที่แบ่งคนละครึ่งในเชิงกรรมสิทธิ
1: ์
29: ทีนี้ก็ต้องถามต่อว่าแล้วเงินมาจากไหนตอนนั้นน่ะ
1: ครับ
29: นะครับถ้าไม่ได้มีความสัมพันธ์เป็นพิเศษกับคุณท่าหยางซาง
1: คือคุณสิริโชคกำลังจะบอกว่าตอนนั้น2ท่านนี้น่าจะมีความสัมพันธ
29: ์ครับ
1: กันแล้ว
29: กันแล้ว
1: เป็นแฟนกันแล้ว
29: ใช
1: ่แล้วก็เป็นเงินจากคุณท่าหยางซางที่มาซื้ออ
29: ันนี้ผมตั้งข้อสังเกตนะครับเพราะว่าอยู่ดีๆคุณออฟไปลงทุนให้กับผู้หญิงที่ไม่รู้จักไม่สนิทสนมแล้วแบ่งกันคนละครึ่งแบบนี้เป็นไม่ได้ไหม
1: มันก็ต้องมีความสัมพันธ์หรือเป็นแฟนกันหรือเป็น
29: สามีภรรยาหรืออะไรใช่ครับ ทีนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือต่อมาในวันที่3ตุลา2566ไม่กี่เดือนต่อมาเนี่ยคุณสุชาดาเนี่ยได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการรัฐมนตรี
1: ครับ
29: นะครับกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของคุณสุภมาศ
1: ครับ

0: นะครับก็ปรากฏว่าไปลงทุนในบ่อนการพนันเพิ่มเติม
1: เอากราฟิกของเรานะฮะที่ทำสรุปไว้นะฮะจะได้เห็นชัด
0: ๆครับก็แปลว่าระหว่างที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ย
1: ครับ
0: คุณถ้าอย่างทางเนี่ยได้ไปลงทุนเพิ่มในบริษัทชัฟเฟิลในบ่อนการพนันชัฟเฟิลเพิ่มเติม
1: คือสรุปเรียงตามไทม์ไลน์ที่อยู่ที่หน้าจอง่ายๆ
2: ครับ
1: กรกฎาคม66คุณสุชาดากับสามีไปซื้อคอนโดร่วมกัน
2: ใช
1: ่แบ่งสิทธิ์คนละครึ่ง
0: 75ล้านบาท
1: หลังจากนั้นตุลาคม66 คุณสุชาดาไปเป็นเลขารัฐมนตรี
2: ครับ
1: หลังจากนั้นกุมภาพันธ์67
2: ครับ
1: สามีคุณสุชาดาไปลงทุนเว็บพนัน shuffle.com
0: เพิ่มเติมจากเดิมที่ถืออยู่
1: อ๋อเพิ่มเติม
0: จากเดิมที่ถืออยู
1: ่แปลว่าขณะนั้นเนี่ยคุณสุชาดายังเป็นเลขารัฐมนตรี
0: ถูกต้องครับ
1: อ๋อแล้วกันยา67ถึงจดทะเบียนสมรส
0: ใช่ครับก็คือเราไปมองที่ไงแล้วปปช.แถลงปั๊บผมก็เลยไปมองที่ถูกที่แล้ว
1: เลยย้อนกลับ
0: เราเลยย้อนกลับไปแล้วเราก็เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าไม่ใช่อยู่ดีๆมาจับคุมถุงและแต่งงานกัน
1: ครับ
0: มันมีความสัมพันธ์ก่อนหน้ามาเป็นเวลายาวนาน
1: แปลว่าอย่างนี้แปลว่าหมายถึงว่าที่สามีคุณสุชาดาไปลงทุนในเว็บพนันเพิ่มเติมเนี่ย
0: ครับ
1: ต้องแจ้งในบัญชีทรัพย์สินด้วยเนื่องจากว่าคุณสุชาดาเนี่ยเป็นเลขารัฐมนตรีถูกต้องไหม
0: ใช่ไม่มี
1: แต่ไม่มี
0: ไม่มีทีนี้ก็ต้องไปตีความว่าตามมาตรา102ของพรบ.ปปช.
1: ครับ
0: นะครับว่าเข้าเกณฑ์ว่าเป็นสามีภรรยาที่อยู่กินด้วยกันแต่ไม่จดทะเบียนสมรสหรือไม
1: ่
0: เพราะว่าปปช.เนี่ยกฎหมายใหม่นี่เขาบังคับว่าถ้ามีเมียน้อยถ้ามีผัวน้
1: อ
0: ยหรือมีกิ๊กเนี่ยแล้วอยู่กินกันเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาประชาชนเนี่ยก็ต้องลงในบัญชีทรัพย์สิน
1: อ๋อต้องแจ้งด้วยเหรอ
0: ต้องแจ้งครับทีนี้ผมก็ถามต่อว่าลงทุนในห้องเดียวกัน75ล้านแบ่งกันคนละครึ่งเนี่ยมันเข้าข่ายตรงนั้นหรือยังเพราะต่อมาเขาก็แต่งงานกันนะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตที่ผมตั้งให้เห็นว่าตอนนี้ครับมันดิ้นไม่หลุดจริง
1: ๆ
0: เพราะมันล็อกทั้งก่อนแต่งงานล็อกหลังแต่งงานอีก
1: ครับก่อนจะถามอาจารย์จ๊ะขอนิดเดียวถ้าผมเถียงแทนคุณสุชาดาแบบนี้ได้ไหมฮะเพื่อความเป็นธรรมกับเธอด้วยนะถ้าเธอบอกว่าก่อนหน้านั้นยังไม่ได้อยู่กินกันฉันสามีภรรยาเงินที่ลงทุนหรือซื้อในคอนโดนั้นเป็นเงินเธอเอง
0: เอามาจากไหนครับรายได้เธอต่อปี1ล้านกว่าบาทไปดูการเสียภาษีของเธอได้ที่เธอแจ้งปปช.ว่าเงิน35ล้าน37ล้านเนี่ยเอามาจากไหน
1: ครึ่งนึง
0: เอามาจากไหนครับ37ล้านนี่ถ้ารายได้ปีละล้านกว่าบาทเนี่ย
1: ครับ
0: เพราะเงินเดือนสสตอนนั้นไม่มีเงินเดือนสสด้วยนะ
1: ยังไม่ได้เป็นสสด้วย
0: ไม่มีเงินเดือนอะไรเลยเอามาจากไหนครับมาจ่าย37ล้านไม่ได้เป็นหนี้เลยแปลว่าจ่ายเงินสด
1: ธุรกิจได้ไหมทำธุรกิจ
0: ก็เขาบอกเขาไม่มีธุรกิจอะไร
1: เพราะถ้ามีก็ต้องแจ้ง
0: ก็มีต้องแจ้งใช
1: ่โอ้
0: จะดิ้นยังไงครับมา
1: ผมพยายามจะคิดแทนคุณสุชาดาอยู่นะฮะ
0: ดิ้นยังไง
1: ขอขออนุญาตถามในมุมของอาจารย์บ้าง
3: ฟังกฎหมายส่วนตัวเหรอ
1: ผมไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาเลยถามอาจารย์บ้างนี่ที่คุณเสียโชคเพิ่งจะเปิดมาเนี่ยอาจารย์มองยังไง
3: ก็ไม่มองยังไงล่ะฮะมันก็ตรงไปตรงมาไง
1: ครับ
3: คือผมเรียนก่อนนะครับว่าพี่สิริโชคเนี่ยเป็นสสผมเนี่ยชีวิตผมก็ไม่เคยปิดบังใครผมก็อยู่กับรัฐมนตรีมา
1: ครับ
3: คือไอ้แบบฟอร์มการกรอกบัญชีทรัพย์สินเนี่ยนะครับถ้าคุณกรอกไม่ตรงแล้วก็รอดยากเพราะอะไรฮะเพราะว่าแบบฟอร์มเนี่ยผมพุ่งตรงนะปปช.เนี่ยเขาไม่ได้เก่งมาจากไหนหรอก
1: ครับ
3: เราก็ต้องยอมรับว่าพัฒนาการเรื่องการแจ้งทรัพย์สินน่ะมันก็มาตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี40
1: ครับ
3: ในช่วงเวลานั้นเนี่ยนะครับถ้าหลายคนจำได้มีส.ส.มีนักการเมืองหลายคนหลุดรอดไปได้แน่นอนครับปปช.เขาต้องไปแก้ไขแบบฟอร์ม
1: ครับ
3: นะครับแก้ไปแก้มานะครับจนกระทั่งเนี่ยมันก็ได้เป็นแบบฟอร์มปัจจุบันซึ่งหลายคนที่เป็นนักการเมืองเจอเข้าไปอย่าว่าแต่นักการเมืองเลย
1: ครับ
3: คุณเห็นไหมครับมีอยู่ช่วงนึงอ่ะพวกคนที่อยากเป็นใหญ่อยากเข้าไปมีตำแหน่งใหญ่โตแต่ไม่อยากแจ้งบัญชีทรัพย์สินน่ะก็แสดงว่าแบบฟอร์มเนี่ยมันของจริง
1: ครับ
3: นะครับเพราะมันตรวจสอบย้อนหน้าได้ตรวจสอบย้อนหลังได
1: ้ครับ
3: นะครับเพราะเจตนาเราเนี่ยนะครับเราเนี่ยต้องการป้องกันนะครับไม่ให้นักการเมืองให้ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงวันนี้ไอ้แบบฟอร์มเนี่ยลามไปถึงข้าราชการระดับสูงตุลาการระดับสูงก็ต้องกรอกนะฮะเพราะนั้นเรื่องแบบนี้มันมีพัฒนาการ
1: ครับ
3: นะครับผมก็ต้องเรียนตรงๆฮะก็ให้กำลังใจในการไปชี้แจงเพราะผมพูดอย่างอื่นไม่ได้จริงๆเพราะคนที่ตั้งประเด็นเรื่องนี้นะครับ
1: ครับ
3: เป็นปปช.ด้วยแล้วพี่สิริโชคอ่ะพอฟังแล้วแกเอ๊ะแกก็เลยไปเติมข้อมูลให้จนผมสงสัยโดนลงแบ่งงานกันทำเปล่าพี่
1: ทางนี้ช่วยปปช.หรือเปล่าถูกไหมฮะ
3: ก็ถือเป็นหน้าที่พลเมืองใช่ไหมแต่ผมเรียนย้ำนะครับว่าแบบฟอร์มการกรอกทรัพย์สินของปปช.เนี่ยมันมีพัฒนาการ

0: มา
1: ครับ
0: และครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับไอ้แบบฟอร์มเนี่ยมันเคยโดนพวกคนดีทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับอ้างว่าทำให้ชีวิตลุงลังทำไมกูต้องไปกรอกบัญชีทรัพย์สินพวกนี้กูคือคนดีนะครับเห็นไหมเนี่ยผมเนี่ยเป็นศาสตราจารย์ผมเป็นอธิบดีทำไมต้องมาตรวจผ
1: ม
0: วันนี้เนี่ยมันไม่มีหรอกคนดี
1: ครับ
0: มันมีแต่คนธรรมดาทั้งนั้นแหละมันมีโอกาสทำชั่วกันได้ทุกคนนะครับเขาถึงพยายามเซตระบบตรงนี้
1: ครับ
0: นะฮะเพราะนั้นแล้วเนี่ยผมก็ต้องเรียนให้กำลังใจก็แล้วกัน
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่าถ้าจะมีอะไรฝากสั้นๆ นะครับถ้ามีโทรศัพท์ก็อย่าลืมเมม1669ไว้ด้วยนะครับเอ้าถึงเราถึงเวลาฉุกเฉินเนี่ยมันจำเบอร์ไม่ได้เนี่ยรถ169วิ่งมาไม่ทันเนี่ยเข้าห้องดับจิตเลยนะ
1: อันนี้หวังดีกับคุณสุชาดาจริงใช่ไหมอาจารย
0: ์เอ้า1669เนี่ยเวลาคุณฉุกเฉินเนี่ยคุณจำเบอร์ไม่ได้นะผมบอกไว้ก่อนอย่ามาเป็นล้อเล่น
1: โอเคนะครับเอาทางนี้นิดเดียวก่อนจะเบรกกันตกลงที่คุณสุชาโชคออกมาขุดออกมาเปิดนี่กลายเป็นชี้ช่องให้ปปช.เพิ่มเติมอีกมั้ยเนี่ย
2: คือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องทำสิ่งเหล่านี้นะครับไม่ใช่เป็นหน้าที่ของประชาชนเพราะงั้นผมก็เลยอยากจะติงรัฐเขาว่ามันถึงเวลาแล้วที่ต้องพัฒนา
1: ครับ
2: อย่างเช่นกระทรวงดีอีเนี่ยคือทำตรงไปตรงมาดีกว่าครับ
1: ครับ
2: เพราะสุดท้ายมันปรากฏให้เห็นอย่างเว็บ5เว็บดังๆ5เว็บเนี่ยทำไมถึงเปิดให้มีการใช้งานมา3ปีกว่าแล้วนะครับนะครับแล้วมาปิดตอนที่มาดูในโพสต์ Facebook ผม
1: ครับ
2: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระทรวงดีอีที่อ้างว่า AI เนี่ย AI หรือ AI ก็ได้ผมก็เลยงง นะครับเพราะว่ามันตรวจจับอะไรไม่ได้เลยนะ
1: ครับ
2: แล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็กำลังโยงกลับไปถึงรัฐมนตรีกับเลขารัฐมนตรีนะครับว่าคุณปล่อยให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะอะไ
1: ร
2: หรือเพราะมันมีผลประโยชน์ทับซ้อนกันนะครับตรงนี้ผมคิดว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับสังคมไทยนะครับที่หลายๆคนเนี่ยช่วยกันขุดช่วยกันค้นข้อมูลไม่ใช่ผมคนเดียวแต่มีหลายท่านนะครับที่เหน็ดเหนื่อยไม่นอนกลางค่ำกลางคืนช่วยกันขดข้อมูลโดยเฉพาะเรื่องบล็อกเชนนะครับ
1: ครับครับ
2: นะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีต่อสังคมไทยแล้วก็ทำให้นักการเมืองอนาคตนะครับจะต้องมีจิตสำนึกมีความโปร่งใสเพราะรู้อยู่แล้วว่าหลักฐานตอนนี้มันปรากฏแล้วมันไม่สามารถที่จะหนีได
1: ้ครับครับนะอ่ะเดี๋ยวพักตรงนี้แป๊บเดียวนาฬิกาผมยังไม่ลืม เดี๋ยวกลับมาคุยนาฬิกาต่อรวมไปถึงประเด็นที่ว่าเอ๊ะทำไมคนในภูมิใจไทยดูเหมือนจะไม่ค่อยมีใครมาช่วยคุณสุชาดาเลยเนี่ยมันจะมีเรื่องปรับครม.เก้าอี้กันหรือเปล่าสักครู่ครับ
3: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
4: ่ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ดาวนี้แค่ลูบผ้าก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับดับกลิ่นเหงื่อรูปหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ดาวนี้
5: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
6: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
7: ้ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
8: เฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: Fortuner
10: สุดยอดดีจริง
9: ความคุ้มค่าที่ลูกค้าไว้วางใจยอดขายกว่า 400,000 คันเลือกดอกเบี้ยพิเศษหรือเลือกผ่อนสบายรับดีลแห่งความเชื่อมั่นถึง31ตุลาคมนี้

0: น้องอย่าลืมรหัสใต้ฝาส่งแต้ม M แลกของพรีเมียมถึง31ธันวาคมนี้อย่าลืมส่งรหัสใต้ฝาลุ้นทองลุ้นมอเตอร์ไซค์และลุ้นรวยทองล้านทุกเดือนอย่าลืมส่งแต้ม M ปลดหนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
1: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S เย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
2: อย่าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมตราไผ่คู
3: ่อัปปาเช
4: ่ลองยังเม็

0: อมมะขามป้อมอาปาเช่กลิ่นเชอร์รี
1: ่ I love Apache
2: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
4: วันนี้นะมาการันตีให้อีกเสียงนึงว่าครีมพยาพารีของเราดังสนั่นทั่วตึกแซมมี่เลยชอบมากบอกเลยนะว่าแค่ทานะไม่ต้องนวดไม่ต้องเคสเลยนะคุ้มสะใจคลายปวดเมื่อยได้ดีเลยทุกคนลองแล้วต้องชอบแน่นอน
5: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้50กรัม5กระปุกค่ะมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
6: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
7: เยอะก็ไหวถูแค่1รอบด้วยมาจิกคลีนเก็บลงถังซะผัดสบายเท้า
8: ฝุ่นคราบเยอะ
7: ให้มาจิกคลีนเก็บลงถัง
8: มาจิกคลีน
9: ป้าเขาจะมา
10: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
11: มีมี
12: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
13: 8:30 นถึงเวลาคุยข่าวใหญ่
14: รัฐบาลเอาอยู่นะฮะ
15: รุนแรงที่สุดในชีวิตพี่ดีบีเคยเจอ
16: แต่ตอนนี้คนที่ไม่สบายใจที่สุดคือชาวบ้านไง
17: เขาจะอยู่จะกินกันยังไงอะคุณผู้ชม
18: จะพยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
13: ้รวมข่าวใหญ
17: ่คุยข่าวใหญ
13: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข่าวใหญ่วันนี้ที่ช่องวัน31
19: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนาหอมกลิ่นสมุนไพรยินดีต้อนรับสู่ดินแดนเวทมนต์ของจิ้งจอกเก้าหางในแจนจริงๆ Be With You Fan Con คอนเสิร์ตที่จะสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของทั้ง5หนุ่มใน Lycan Reflection Concert คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ธณัฐวัฒน์ใน All My Fourth Concert
16: กลับมาช่วงนี้ครับก่อนจะไปพูดถึงอภิปรายไม่ไว้วางใจนะฮะขออีกสักประเด็นหนึ่งของสส.สุชาดาหรือสส.ไอเดียนะฮะเรื่องนาฬิกาที่ไม่แจ้งในบัญชีทรัพย์สินเนี่ยตกลงเรื่องนี้ยังไงฮะเพราะว่าจริงๆเรือนอื่นเธอก็แจ้งหมดนะ
20: คืออย่างนี้ครับผมมองว่าทางรอดแกก็ค่อนข้างน้อยเหมือนกันในเรื่องนี
16: ้ครับ
20: เพราะข้อที่หนึ่งเนี่ยถ้าจะไปอ้างว่าเป็นของ
16: ของใครดีฮะ
20: ของที่ยืมมาเนี่ย
16: ของเพื่อนยืมเพื่อนได้ไหม
20: ครับสมัยพลเอกประวิตรเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะทำได
16: ้ครับ
20: แต่บังเอิญมันปี66มันมีคำพิพากษาของศาลฎีกาที่วินิจฉัยในเรื่องนี้แล้วว่าต่อให้ยืมก็ต้องลงเป็นหนี้สิน
16: ครับ
20: นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากเธอไม่ได้ใส่ในบัญชีหนี้สินเนี่ยมันก็ผิดเพราะฉะนั้นการที่จะไปบอกว่าเป็นของเพื่อนนี่ก็ไม่ได้แล้วนะครับสองเนี่ยถ้าไปบอกว่าของเซนเจอร์เนี่ยมูลค่าไม่ถึง200,000เนี่ยผมว่าคนก็ไม่เชื
16: ่อของปลอมได้ไหม
20: ปปช.ก็ไม่เชื่อแล้วปปช.ก็คงจะให้เอาของเนี่ยของที่บอกว่าเป็นเซนเจอร์มาแล้วมาเปรียบเทียบกับที่ในรูปถ่ายเนี่ยผมว่ามันก็จะยิ่งหนักไปกว่านั้นนะครับทีนี้ผมก็เลยไม่แน่ใจว่านาฬิกาที่เธอไม่แจ้งเพราะอะไรแต่ผมพยายามคิดพยายามจินตนาการนะครับว่าเหตุผลอะไรที่ไม่แจ้งเพราะว่าเธอก็ใส่อยู
16: ่บ่อยด้วย
20: บ่อยด้วยก็ทำให้ผมสรุปได้อย่างเดียวว่าอาจจะมีคนเอานาฬิกานี้มาให้เธอจำนำเธอ
16: จำนำไว้ที่เธอ
20: ใช่ใช่ผมมองว่าเป็นทางเดียวที่คือผมมานั่งคิดว่าผมเป็นสุชาดาเนี่ยถ้าผมไม่รู้ข้อกฎหมายในเรื่องของการยื่นบัญชีทรัพย์สินนะครับมีคนเนี่ยอยู่ดีๆเธอมีเงินเยอะในตอนนี้ใช่ไหมครับมีคนบอกว่าจะมาขอตึงนาฬิกาสักเรือนนะได้ไหมแล้วให้ดอกเบี้ยสูงๆเธอก็หยิบนาฬิกานี้มาแล้วมันเป็นนาฬิกาที่ตึงแล้วมาใส
16: ่เหมือนกับเธอก็ปล่อยกู้ไปอย่าง
20: น
16: ี้เหรอ
20: ใช่แต่ว่าเธอก็อาจจะคิดว่ามันเป็นนาฬิกาที่ไม่ใช่ของเธอมีคนมาตึงอันนี้ผมเดานะ
16: เลยไม่ต้องแจ้งหรือเปล่า
20: ไม่ต้องแจ้งอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นเหตุผลเดียวที่มันพอฟังได้ไงว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นนาฬิกาที่ตึงมันก็ผิดอยู่ดี
16: เพราะว่าต้องใส่
20: ใช่ใช่
16: ในบัญชีทรัพย์สินนี่สิ
20: เหรอใช่เพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วก็คือว่ายังไงก็ผิด ผมดูนะมันทางออกมันยาก
16: ครับครับ
20: เพราะมันไม่มีทางออกเลย
16: คืออ่ะเรื่องราวทั้งหมดของสส.ไอเดียสุชาดาต้องย้ำอีกทีนึงนะว่าเรายังเปิดพื้นที
20: ่
16: ให้เธอได้ชี้แจงตลอดเวลานะครับเธออยากจะแถลงตอนไหนเนี่ยติดต่อช่องวันมาก็ได้นะเรายินดีนะครับต้องถามอาจารย์ว่า
20: ครับ
16: เรื่องของคุณสุชาดามันจะนำไปถึงขนาดบางท่านบอกยุบพรรคภูมิใจไทยเลยไหม
21: โอ้โหอย่าเพิ่งไปไกลขนาดนั้น
16: ครับ
21: นะครับนั่นจินตนาการสำคัญกว่าความรู้แล้ว
16: ไม่ถึงนะ
21: นะครับคือถึงไม่ถึงเนี่ยมันอยู่ที่ข้อมูลตรงนี้ก่อนใจร่มๆนะครับใจร่ม
16: ๆ
21: เอาให้ว่าปปช.เนี่ยนะครับเขาแถลงนะครับเพราะว่าพอปปช.แถลงเนี่ยนะครับ

0: ครับมันก็จะเป็นจุดที่เอาไปเดินต่อ
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะแต่ผมก็เรียนไว้อย่างนึงนะตอนมีการระดมทุนโต๊ะจีนพรรคการเมืองเนี่ยพลังประชารัฐเนี่ยก็เคยถูกร้องเรื่องนี้อ่ะระยุบได้ไหม
1: ไม่มีอะไร
0: ผมจะบอกว่าเราอย่าพึ่งไปจินตนาการกันเกินกว่าข้อเท็จจริงที่มันเกิด
1: ครับ
0: นะครับคือผมจะพูดให้สนุกก็ได้โดนแน่โดนแน่อย่างเงี้ยพูดได้แต่คำถามมันคือว่าไอ้อย่างนี้นะครับมันไม่ใช่พูดแบบคนรับผิดชอบไง
1: ครับ
0: นะครับเรามีหน้าที่ออกมาเราก็ต้องเอาหลักไว้บ้างเราก็ต้องยืนว่าเฮ้ยอย่าไปจินตนาการกันเกิน
1: แต่
0: นะครับแต่ผมไม่ได้บอกว่าใครจะปั่นใครจะฟูไงมาแล้วแต่ FC ก็ทำไปเถอะ
1: โอเค
0: นะฮะ
1: ไปถึงยุบพักอาจจะไม่ถึงแต่จะมีผลกับอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยเฉพาะคุณชัยชนกไหมฮะ
0: ผมเรียนเลยนะฮะว่าคุณชัยชนกเนี่ยยังไงก็ต้องโดน
1: ครับ
0: นะครับแต่ผมจะบอกว่าถ้าเราไปอ่านในตัวยติเนี่ยซึ่งผมเอามาด้วยเนี่ย
1: รอบ
0: น
1: ี้
0: เนี่ยเขาไม่ได้อภิปรายตัวคุณชัยชนกเขาอภิปรายคุณเนวินนะครับเพราะบรรทัดที่เขาเขียนเนี่ยเขาบอกว่ามีพฤติกรรมผิดปกติไม่สามารถดำรงตำแหน่งการรัฐมนตรีได้ด้วยตัวเองผมก็ต้องถามว่าอภิปรายคุณเนวินเนี่ยคุณจะไปปรับคุณเนวินยังไงอ่ะเขาไม่ได้เป็นรัฐมนตรี
1: ไม่แต่ถ้าพูดถึงคุณเนวินปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวภูมิใจไทยก็จะประท้วงหรือเปล่า
0: ประท้วงก็อีกเรื่องนึงใช่ไหมครับแต่โจทย์ของคุณถามผมว่าถ้าอภิปรายเรื่องนี
1: ้กระ
0: ทบคุณชัยชนกไหมผมก็บอกว่าคุณก็ไปดูสิว่าฝ่ายค้านเนี่ยเขาตั้งหลักในคำเนี่ยในยติเขาตั้งหลักอะไ
1: ร
0: นะครับมันก็ตอบชัดๆว่ารอบนี้เนี่ยเขาจะอภิปรายคุณเนวินนะครับผมก็ต้องย้อนกลับมาว่าเอาใครจะมีอำนาจไปปรับครม.คุณเนวินน่ะคุณเนวินไม่ได้เป็นรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นทุกอย่างนะครับ still loving you ทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิม
1: เหรอฮะ
0: สไตล์ภูมิใจไทยเขาไม่สนอยู่แล้วคุณศักดิ์สยามเนี่ยนะครับเลขาธิการพรรคนะ
1: ครับ
0: วันที่คุณศักดิ์สยามพ้นเนี่ยไม่ได้พ้นเพราะพวกฝ่ายค้านอภิปรายนะครับพ้นเพราะคำวินิจฉัยศาลรัฐนูนครับคนละเรื่องนะครับเพราะนั้นเดาได้นะครับเชียร์ได
1: ้
0: ด่าได้แต่ความเป็นจริงคือ still loving you
1: อัลตร้าสมูท
0: ฮะ
1: เอาจ้าสมูทไหมอาจารย
0: ์ก็อยู่แล้วสมูทแอดซิล
1: โอเค
2: นะฮะมินไทยไปแล้วเนี่ย
1: เดี๋ยวกลับมาสรุปช่วงท้ายฟังผู้สื่อโชคด้วยนะฮะแต่ว่าตอนนี้สลับอารมณ์กันแป๊บนึงคุณผู้ชมทางหน้าจอช่องวันนะครับใครที่กังวลเรื่องริ้วรอยเรามีเซรั่มตัวใหม่จากดร.วีสินค้าในเครือโรงพยาบาลวิภาวดีจัดโปรดีมาฝากติดตามจากคุณมะเหมียวครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะวันนี้เตรียมเช็คผิวหน้ากันก่อนเลยใครที่อายุมากแล้วนะคะดูนี่ค่ะนะคะเส้นหน้าผากยับจับจีบนะคะหางตามาแล้วแม่ดึงถ่วงลงมาเนาะใต้ตาลึกมากๆเลยนะคะร่องน้ำหมากลากน้ำลึกลากจนมันย้อยมันยุบแบบนี้ทาครีมอย่างเดียวเอาไม่อยู่ต้องเอาเซรั่มไปใช้คู่กับครีมใช่ไหมคะคุณแบงค์ขา
4: ใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอย่างที่บอกว่าใครเนี่ยที่มีปัญหาริ้วรอยเยอะๆผิวแห้งผิวเหี่ยวผิวหย่อนผิวยานบางทีการใช้ครีมอย่างเดียวเอาไม่อยู่ฮ
3: ะ
4: เพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาเยอะๆแบบนี้นะต้องใช้เซรั่มลดเดือนริ้วรอยโดยตรงตัวนี้ด้วยฮะอย่างที่แบงค์บอกคุณสมบัติหรือว่าข้อดีของการใช้เซรั่มเนี่ยคือเขาจะโมเลกุลเล็กครับซึ่งพอโมเลกุลเล็กเนี่ยเขาจะสามารถซึมลึกและซึมเร็วจัดการในเรื่องของริ้วรอยไม่ว่าจะเป็นหน้าผากตีนกาล่องแก้มล่องน้ำหมากได้ดีกว่าการใช้ครีมครับแต่ว่าถ้าแม่เนี่ยใช้ครีมกับเซรั่มคู่กันนะฮะคือเขาจะเห็นผลได้เร็วจัดการปัญหาริ้วรอยได้ดีกว่าและเห็นผลได้ดีกว่านั่นหมายความว่าหน้าของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะดูดีขึ้นเลยฮะเพราะฉะนั้นให้โปรเลยดีไหม
3: โปรคือวันนี้บอกก่อนนะขอให้โปรดีกว่าไปซื้อหน้าโรงพยาบาลได้ไหมเพราะว่า1ขวดเนี่ยเซรั่มขวดนี้อยู่ที่990บาทวันนี้โปรเท่าไหร่คะคุณแบงค์
4: วันนี้ฮะแม่จ๋าจาก990บาทนะฮะวันนี้เนี่ยซื้อ2แถมอีก3ครับซื้อ2แถมอีก3และที่สำคัญค
3: ือ
4: ถามว่าทำไมถึงขายดีขนาดนี้แบงค์ต้องให้ดูก่อนนะเซรั่มโดยทั่วไปเนี่ย2ขวดเท่ากับเราแค่ขวดเดียวนั่นหมายความว่าวันนี้เนี่ย5ชิ้นที่ได้ราคา1,099บาทแต่ถ้าไปที่โรงพยาบาล5ชิ้นเนี่ย 5,000 บาทนะ
3: ใช
4: ่5ชิ้น 5,000 บาทแต่ที่ขายดีที่สุดที่บอกว่าคุณพ่อและคุณแม่ชอบใช้มากคืออะไรรู้ไหมฮะคือขวดหนึ่งของเราเท่ากับ2ขวดนั่นหมายความว่า5ขวดที่แบงค์ได้เนี่ยเหมือนกับ10ขวดเลยฮะ1292คุณพ่อจ๋าแบงค์บอกเลยเป็นเซรั่มเกรดโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นถ้าคุณพ่อฟังอยู่กด1252สั่งให้คุณแม่ได้สวยได้ใสเลย
3: เบอร์นะคะอยู่ที่ช่องเขียวๆที่หน้าจอค่ะ1252นะคะหรือสแกน QR Code ก็ได้เอาให้ทันตัวนี้ขายดีบอกเลยใช้ครีมเนี่ยมันไม่ถึงมันไม่เห็นผลเอาตัวนี้ไปใช้คู่แบบเปิดผิวเข้าไปเลย
4: ถูกต้องฮะแบงค์บอกเลยว่าถ้าใครที่มีปัญหาริ้วรอยแบบหนักเนี่ยมีสารสกัดอยู่ตัวนึงฮะที่มาจากฝรั่งเศสแล้วโรงงานของเราเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นระดับสากลเพราะส
3: ิน
4: ค้าของเราเป็นเกรดโรงพยาบาลฮ
3: ะ
4: สาร

0: ัวนี้เรียกว่าเป็นสาหร่ายสีแดงที่มาจากฝรั่งเศสครับซึ่งเหมาะมากคนที่มีปัญหาริ้วรอยล่องลึกฮะคนที่อายุ50ปี60ปีทั้งผู้หญิงและผู้ชายสารตัวนี้เนี่ยเขาจะช่วยให้ริ้วรอยเนี่ยมันดูตื้นขึ้นผิวที่มันเหี่ยวที่มันหย่อนที่มันยานที่มันแห้งตัวนี้ก็ดีขึ้นครับแต่คนไทยเนี่ยจะบอกว่าหุ้ยเราก็มีปัญหาฝ้าเหมือนกันวิตามินซีในอะซีนามายทำให้ผิวหน้าเนี่ยกระจ่างใสไม่มีฝ้าคือใช้แล้วหน้าสวยแล้วก็หน้าหล่อเลยฮะแต่ที่สำคัญคือแบงค์บอกเลยว่าไม่อยากจะหน้าแก่ไม่อยากจะหน้าเหี่ยวหน้าย่นหน้ายานฮะเพราะฉะนั้นต้องเติมเซรามายเติมคอลลาเจนให้กับผิวและเติมไฮยาผิวจะได้ดูกระชับดูเต่งดูตึงนะฮะคุณผู้ชมจ๋าและที่สำคัญคือแบงค์บอกแบบนี้เลยคุณสมบัติของเขาเนี่ยแบงค์บอกเลยนะฮะว่าการใช้ครีมธรรมดาเนี่ยแม่จ๋ามันดีแหละแต่ถ้าแม่ใช้เซรั่มลดเลือนริ้วรอยตัวนี้เนี่ยแม่ฮะพวกรูขุมขนหรือว่าพวกริ้วรอยเล็กๆไม่ว่าจะเป็นหน้าผากตีนกาที่มันเล็กๆอะฮะครีมเนี่ยมันไม่สามารถที่จะซึมลงไปล่องได้แต่เซรั่มครับแม่คือเขาสามารถที่จะซึมลึกและซึมเร็วจัดการได้แล้วเนี่ยทาแล้วคือชุ่มชื้นฉ่ำวาวทันทีเลย
1: ผิวมันจะอิ่มมันจะฟูรูขมขนเบียดแล้วหน้ามันจะดูเด็กแม่
0: ถูกต้องแล้วเซรั่มตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเนื้อเข้มข้นแบบฉบับของดร.วีแต่เข้มข้นซึมลึกและไม่เหนียวเหนอะหนะเลยคือคุณพ่อเนี่ยใช้แล้วชอบแน่นอนคุณแม่ยิ่งบอกว่าเฮ้ยใช้แล้วมันดีเลยอ่ะตอนนี้สายแน่นมาก
1: ขอย้ำโปรยครอบค่ะ
0: โทรมาเลยฮะเพราะปกติแล้วราคาเต็มเนี่ย1ขวด990บาทถ้าไปโรงพยาบาล5ขวดเนี่ย 5,000 นะฮะ 5,000 บาทวันนี้เนี่ยลดไป 4,000 เหลือ 1,099 บาทได้ถึง5ขวดเลยแบงค์เฉลี่ยแบบนี้แม่จ๋าจากขวดนึงเนี่ยเป็นพันเหลือแค่200นิดเดียวเท่านั้นเองแต่สิ่งที่คุณพ่อบอกเลยว่าคุ้มมากที่สุดครับคือเป็นแบบนี้เลย1ขวดของเราเนี่ยเปรียบเสมือนกับซื้อ2ขวดในราคาโดยทั่วไปเพราะ1ขวดเนี่ยบางคนใช้ได้ 2-3 เดือน
1: ใช่ขวด
0: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย5ขวดที่ได้เปรียบเสมือนกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยได้ถึง10ขวดเลยนะ
1: คือเอาจริงนะอันเนี้ยเซตเนี้ยใช้ประมาณ 4-5 เดือนกับครึ่งปีอ่ะทาหน้าทาคอโบกไปเลยให้มันฉ่ำให้มันฟูคุณพ่อก็ทาได้เนื้อไม่เหนียวคุณแม่ก็ทาได
0: ้
1: หรือพ่อซื้อไป
0: ให้ภรรยาเถอะแม่จะได้สวยแม่จะได้เฮ้ยตื่นมาแล้วหน้าเนี่ยดูกระชับดูเต่งดูตึงไม่เหี่ยวไม่ย้อยไม่ยานแล้วล่
1: ะ
0: คุณผู้ชมจ๋าวันนี้เนี่ย5ชิ้นนะแล้วอย่างที่แบงค์บอกว่าเราเนี่ยไม่ได้พูดด้วยปากเปล่าแต่เราใช้เครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร
1: ์
0: สแกนดูผิวหน้านะฮะคือคนนี้เนี่ยอายุ46ปีแล้วป้าแตนนะฮะจะเห็นเลยว่าหน้าผากเนี่ยดูกระชับขึ้นตีนกาก็ดูดีขึ้นใต้ตาที่มันเหี่ยวที่มันย้อยที่มันยานเนี่ยเนี่ยฮะคือคุณผู้ชมลองดูนะสีเขียวเนี่ยคือใต้ตาที่มันเคยมีปัญหาครับหลังจากที่ใช้เซรั่มแล้วเนี่ยจะเห็นเลยว่าผิวหนังเนี่ยดูกระชับดูเต่งดูตึงแล้วดูผู้ใช้จริงคือคุณแม่คนนี้อายุจะ70ปีแล้ว
1: คือมันลึกจริงๆอ่ะคุณแบงค์ดูดิดูใต้ตาดูเส้นหน้ามันจับจีบไปหมดแล้วมัน
0: คือเคสนี้เนี่ยผิวเหี่ยวมากผิวหย่อนผิวยานล่องน้ำหมากลึกมากทำให้ดูมีอายุเยอะมากแต่คุณผู้ชมลองสังเกตให้ดีนะเคสแบบนี้การใช้ครีมอย่างเดียวเนี่ยเอาไม่อยู่เอาไม่ลงละฮะต้องใช้สวยเลย
1: เนี่ย
0: สวยเลย
1: ดู
0: เห็นไหมฮะ
1: นี่คือคนเดียวกันพอครีมพอเซรั่มมันถึงอ่ะหน้ามันก็ฟูขึ้นมานะคะ
0: สังเกตไหมว่าริ้วรอยล่องลึกเนี่ย ดูกระชับขึ้นดูเต่งขึ้นดูตึงขึ้นอีกเคสหนึ่งดีกว่า
1: อันนี้
0: คุณแม่คนนี้อายุ50ปีจะเห็นเลยว่าคนอายุ50ปีเนี่ยล่องลึกมาแล้วล่ะเนี่ยเห็นไหมฮะล่องลึกเลยทำให้ปากคว่ำทำให้ดูแก่ทำให้ดูเหี่ยวคือแบบนี้เป็นทั้งผู้ชายและผู้หญิงเลยนะเพราะฉะนั้นคุณพ่อฟังอยู่1252กดได้นี่สวยเลย
1: หลังใช้ไปแล้ว
0: อยากให้คุณแม่สวยแบบนี้ต้องกด1252แล้วล่ะ
1: แล้วมันดูผิวอิ่มอ่ะผ
0: ิ
1: วมันดูเด็กลงด้วยนะแม่
0: คือโดยรวมนะฮะคือผิวดูกระชับดูเต่งดูตึงมากเอาอีกเคสนึงอ่ะคุณผู้ชมจ๋าไม่ทันละตอนนี้ต้องบอกเลยว่าสายไปแล้วคุณพ่อคุณแม่จ๋าถ้าโทรมาแล้วรู้สึกว่าโทรไม่ติดโทรมาย้ำก่อนได้เลย1252ครับวันนี้เนี่ยซื้อ2แถมอีก3เป็น5ขวดราคาเต็มจาก 5,000 เหลือแค่ 1,099 บาทเนี่ยคุณผู้ชมจ๋าจากขวดนึงเนี่ย990บาทเหลือแค่200ต้นๆเองแล้วเป็นขวดไซส์ใหญ่ไซส์จัมโบ้ใช้ได้นาน 2-3 เดือนนะฮะ1ขวดของเราเปรียบเสมือนกับได้2ขวดของเซรั่มโดยทั่วไปเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ย5ขวดเปรียบเหมือนได้10ขวดเลยนะฮะ
1: 1
0: 2ขอต่อเวลาให้อีก10นาท
1: ีไม่ทันละสายแน่นมาก
0: สายแน่นมากถ้าโทรมาแล้วไม่ติดแม่จ๋าอีก10นาทีนี้ยังโทรมาได้นะคุณพ่อฟังอยู่1252กดให้คุณแม่ได้สวยผิวจะได้ไม่เหี่ยวไม่แห้งไม่หย่อนไม่ยันผิวสวยแหละ
1: คือเวลาเราหันไปเจออะไรที่มันเต่งตึงอ่ะมันดูสดชื่นฉะนั้นวันนี้ต่อสายไว้ได้เยอะมาก
0: เยอะมาก
1: เท่ากับซื้อเซรั่มทั่วไปเนี่ย10ขวดเลยนะวันนี้ต่อสายไว้ที่เบอร์1252ค่ะโทรไว้นะคะ
2: ใครสนใจรีบกดนะครับคุณผู้ชมครับกลับมาให้คุณศรีโชคทิ้งท้ายหน่อยนะครับว่าเรื่องส.ส.ไอเดียเนี่ยจะกระเทือนถึงขั้นปรับครม.
3: ผมนี่ไปจำเบอร์1252

0: 2แล้วนะครับ
1: ไม่เอาใช่1669
0: แล้วไม่เอา252ดีกว่า
1: ถึงถ้าจะปรับครม.มั้ยฮะเรื่องนี้อ้าว
0: ผมว่าไปปรับใครอ่ะครับ
1: คุณชัยชนก
0: คงยากครับคุณชัยชนกคุณชัยชนกจะปรับคนอื่นมากกว่า
1: โอ้โห
0: เพราะคนนี้เขาตั้งเส้นทางนะครับเป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีคนต่อไปนะ
1: คุณชัยชนกนะ
0: ใช่ๆ
1: ว่าที่นายก
0: เพราะว่าคุณเนวินนี่แกสร้างคุณอนุทินเป็นนายกแล้ว
1: ครับ
0: แล้วแกเอาทายาทแกเนี่ยมาวางเป็นเลขาธิการของพรรคแล้ว
1: ครับ
0: ผมก็มองว่าสิ่งที่แกจะสร้างต่อคือสร้างคุณชัยชนกเนี่ยมาเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับอะไรที่มันเปื้อนอะไรที่มันสกปรกเนี่ยแกต้องรีบๆเคลียร์ออกให้พ้นจากเส้นทางที่จะเดินทางไปสู่การเป็นนายกรัฐมนตรีของลูกชาย
1: ครับครับนะอาจารย์นะทิ้งท้ายสั้นๆนิดเดียวพรรคกล้าทำจะเข้าร่วมหรือยังฮะหลังอภิปรายไม่ไว้วางใจ
2: โอ้เพ้อเจ
1: ้อยังไม่ร่วมเหรอฮะ
2: ก็คุณไปเอาเขาออกจากพรรคฝ่ายค้านน่ะคือมันจบได้แล้วเรื่องนี
1: ้
2: ผมแค่เสริมว่าก็นี่ไงจึงเป็นเหตุที่เขาเขียนยติว่า
1: ค
2: ุณชัยชนกเนี่ยผิดปกติที่เป็นรัฐมนตรีไม่ได้ด้วยตัวเองฝ่ายค้านเขาก็รู้ว่าเขาใครคือใครเพราะนั้นเขาอภิปรายคุณเนวิน
1: ไม่ใช่คุณชัยชนกนะ
2: ครับ
1: โอเคนะฮะเอาวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านที่มาร่วมรายการกันนะครับขอบคุณครับ
3: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ครับ
1: ลาไปท่านนี้ครับสวัสดีครับ
4: ความฝันของเราสำเร็จไปครึ่งละฉันรออีกครึ่งอยู่นะ
5: หิงไม่น่าหรอก
6: เราสองคนได้แต่งงานเป็นผัวเมียกันจริงๆเมื่อไหร
7: ่พี่จะรับผิดชอบเองเราตามไม่ต้องเป็นห่วงนะ
5: ฉันไม่เคยรู้เลยว่าชีวิตของแกที่นี่มันจะเลวร้ายได้ขนาดนี
8: ้สวัสดีจ้ะนมนภาม
9: ันกลับมาแล้วนี่
10: จมูกไวจริงนะเหมือนหมาเลย
9: มีผัวมากๆมันก็ต้องไวสิ
10: ตาอย่าทิ้งพี่ไปไหนอีกนะตา
11: ตาหายไปไหนมา
10: ไอ้เกดเลิกหวังในตัวตาสักทีเขาจะมาเป็นอาสะใภ้กันแล้วนะ
12: อยากตื่นเต้นกว่านี้ไหมคะ
10: แค่นี้ก็เสียวจะแย่แล้วตา
13: ว้ายขนมจะพามาลบลบลบลบลบ
9: เลิกยุ่งกับนางมุตตาซะเพื่อชีวิตของตัวคุณเอง
10: คุณเป็นอีแก่ที่ผัวไม่เอาแล้วแล้วคุณจะหวงไอ้ทะเบียนสมรสไปหามาแสงอะไรวะเก็บไว้ห่อผ้าทำไมยังไม่ได้เลย
11: เฮ้ยเรารู้ว่าเธอตั้งใจจะมาก่อเรื่องกลับกลับไปไป
9: ฉันตาดีแกมากแล้วนะที่ปล่อยให้แกมีชีวิตมาแร่ร่าจนถึงทุกวันนี
8: ้วายยอค่ะอยากเห็นตบกันในงานสักทีวะ
11: เออ
14: บันไดอะมันมีแค่ขั้นเดียวตกลงมามันไม่สะใจนะครับ
8: แล้วผมล่ะอยู่ทีมไหน
15: ก็ต้องทีมเมียน้อยสิคะ
10: นภาจะฆ่าเขาให้ตายเลยหรือไง
14: ถ้ามันตายฉันจะยิ้มสยองได้มากกว่านี
8: ้กูจะไม่ปล่อยให้คนชั่วอำมหิตอย่างมึงลอยหน้าลอยตาในสังคมนี้อีกต่อไป
11: เธอเป็นใคร
8: มุตตาแจกแล้วก็เนี้ย
9: ปากดีแน่นะมึง
16: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
17: อิตาลีหวานคูณ2ฟินยกเมืองมิลานไปเลยค่ะเมื่อเพอร์พีคและอินองศา2คู่จิ้นสุดละมุนจากช่วงวัน31แท็กทีมบินลัดฟ้าไปสร้างปรากฏการณ์หัวใจฟูกับงานแฟนมิตติ้งครั้งแรกในยุโรปที่ทำเอาอินเตอร์แฟนกรี๊ดสลบลืมความเย็นของฤดูใบไม้ร่วงไปเลยทีเดียวซึ่งทั้ง2คู่เนี่ยเขาจะเต็มความฟินแยกกันนะคะแบบเต็มอิ่ม2รอบ2สไตล์เริ่มกันที่เพาสุดก่อนและพีคพิมพ์พลที่ทำให้งาน Flower Boy First Fan Meeting in Milan กลายเป็นความสดใสและก็ความสดชื่นเพราะทั้งคู่เขาจัดทั้งเกมทั้งเพลงสร้างความสนุกให้แฟนๆจนต้องลุกขึ้นเต้นตามงานนี้ก็ทำเอาเพิร์ลและพีคประทับใจสุดๆเลยล่ะค่ะ

0: ันนี้ก็สนุกมากแล้วก็บรรยากาศแบบคือ enjoy เนาะที่ทุกคน enjoy แล้วก็มี energy ดีดีมากๆเลยครับ
1: เขาพร้อมที่จะส่ง energy กับเราเราส่งอะไรไปเขารับแล้วส่งกลับแล้วสุดท้ายทุกคนยืนขึ้นมาแล้วเต้นไปกับเราด้วยซ้ำ
0: อยากกลับมาอีกครับผมถ้ามีโอกาสนี้ก็อยากจะมาเจอแฟนๆที่นี่
2: ส่วนอินจากราศีและองศาที่ทัดก็กระจายความฟินให้อินเตอร์แฟนได้อินกันทั่วหน้าเพราะในงาน The Edge of Horizon First Fan Meeting in Milan ทั้งคู่ต่างได้การตอบรับที่อบอุ่นจากแฟนๆโดยอินองศาได้เอาเพลงไทยอย่างรักเธอเหลือเกินไปมอบความฟินจนแฟนๆคลื้มกันทั้งห้อง

0: ตื่นเต้นมาก
1: ตื่นเต้นมากๆแล้วก็มีความสุขที่ได้เจอทุกคนเลยแล้วก็แฟนๆมารอเยอะมาก
0: ใช่
1: แล้วเขาก็ส่งเสียงเขาก็แบบว่าให้กำลังใจเราเยอะมากและได้รับ positive energy จากพวกเขา
0: แล้วก็ตอนที่เราเดินมาซาวเช็คก็ผ่านแฟนๆน่ารักมากคือเป็น European fans เนาะจริงๆมาจากหลายๆที่เลยแหละแล้วก็รู้สึกว่าเป็นครั้งแรกเนาะที่เราได้มาเจอทุกๆคนที่ยุโรปแล้วก็รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่ดีมากๆจริงๆครับ
2: ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประวัติศาสตร์ความฟินที่อินองศาและเพอร์ฮิตหอบความรักจากเมืองไทยไปปักหมุดในหัวใจของแฟนคลับชาวต่างชาติได้อย่างงดงามพร้อมๆกับการที่ทั้ง4คนนั้นก็ได้รับความทรงจำและรับพลังใจดีๆกลับมาสร้างสรรค์ผลงานมาสเตอร์พีซต่อไปอีกด้วยล่ะค่ะ
3: โรคผิวหนังจากเชื้อราปากเลื่อนคันในร่มผ้าจากเชื้อราใช้ซีมาโปรควีนมีตัวยาเทอร์บินาฟินไฮโดรคลอไรด์ซีมาโปรควีน

0: คุณศาสีผมรออยู่ที่ร้านแล้วครับคุณศาสีล่ะถึงลานจอดรถแล้วล่ะครับคุณศาสีอยากทานเลนพิเศษไหมครับเดี๋ยวผมสั่งรอไว้เลยโอเคได้ครับแล้วเจอกันครับน้องครับครับเดี๋ยวผมขอมิกซ์ซอสเซจที่หนึ่งนะครับแล้ว
1: ฮัลโหลตอนนี้คุณยังตามอยู่หรือเปล่าคะ
0: ครับ
1: แล้วตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนแล้วอยู่กับใคร
2: ยังไงผมจะคอยตามแล้วโทรรายงานว่าสามีคุณเจอใครบ้างแล้วรีบถ่ายภาพส่งไปให้เลยนะครับ

0: คุณพิงกลับมาแล้วเหรอคะ
1: รำเหรอคะ
0: รำเอาไปซื้อของค่ะแต่ไม่ได้ไปกับคุณลือนะคะคุณลือออกไปคุยงานคุณลือกับรำไม่ได้ไปที่เดียวกันค่ะ
1: คุณลือให้เงินรำไปซื้อของเหรอคะ
0: คือ
1: ไม่ต้องบอกหรอกค่ะพิงรู้คำตอบอยู่แล้ว

0: พิงกลับมาแล้วเหรอคะพอดีว่าเราไม่เห็นคุณพิงนะคะคุณอาให้เงินดำไปช้อปปิ้งมานะคะลำก็เลยว่าจะเอาของไปเก็บในห้องแต่ไม่รู้ว่าทำไมตัวเองถึงมาเดินในห้องนี้อาจจะเป็นเพราะว่าชินมั้งคะที่คิดว่าห้องนี้เป็นห้องของลำเพราะว่าลำอ่ะขึ้นมานอนกับคุณอาบ่อย
1: เธอไม่ได้ไปกับคุณลือหรอฉันนึกว่าเธอไปกับคุณลือซะอีกนี่เธอไม่รู้สึกอะไรเลยหรอที่เธอปล่อยให้คุณลือกับคุณสะสีเนี่ยไปกันตามลำพังสองคน
0: เธอพูดว่าคุณอาไปกับใครนะ
1: ก็คุณสาสีไงเธอก็รู้จักนี่ผู้หญิงคนนี้ทั้งสวยแล้วก็รวยมีบริษัทเป็นของตัวเองสวยรวยครบเครื่องแบบนี้เธอสู้อะไรเขาไม่ได้เลยนะ
0: เธอก็ไม่ต่างจากฉันหรอกตอนนี้เธอก็มีปัญหาเรื่องเงินเหมือนกันพอเธอไม่มีเงินคุณอาก็ไม่สนใจเธอเธอเห็นปะ
1: ถึงฉันจะไม่มีเงินแต่ฉันมีลูกของคุณลืออยู่ในท้องแล้วเธอมีอะไรมีแค่ร่างกายเพื่อแลกกับเงินแค่ไม่กี่บาทอะเหรออีกไม่นานเนี่ยเดี๋ยวผู้ชายก็เบื่อ

0: าฉันตอแหลถ้าเธอคิดว่าเธอเก่งเธอก็รีบทำให้คุณลือก็เห็นเร็วว่าฉันไม่ได้ท้อง
1: อย่ามาท้าฉันนะ
0: ฉันท้าเธอถ้าเธอคิดว่าจะเอาชนะฉันได้ก็รีบหน่อยนะฉันรออยู่

0: 来呀来，快来快！
1: ก็จะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นแน่ๆว่าอีน้ำพิงอ่ะมันไม่ได้ท้อง
0: แล้ว

0: พิงพิงได้ยินผมไหมพิงพิงอย่าเป็นเลยนะพิงพิงพิงบอกอยู่นี่นะพิง
1: ฉันต้องการฟ้องหย่าค่ะฉันต้องทำยังไงบ้างคะถึงจะฟ้องหย่าสามีของฉันได
2: ้น้องพิงแน่ใจแล้วเหรอคะ
1: ชีวิตของฉันมีค่าฉันไม่จำเป็นต้องมาเสียเวลากับคนที่มันไม่ซื่อสัตย์ฉันต้องการจบทุกอย่างให้เร็วที่สุดโดยที่ฉันไม่ต้องเสียอะไรเลยคุณทนายช่วยบอกทีนะคะว่าฉันต้องทำยังไงบ้าง
2: คุณน้ำพิงจะฟ้องหย่าได้ต้องมีเหตุผลเป็นไปตามกฎหมายที่บัญญัติไว้คือข้อ1สามีหรือภรรยาอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องผู้อื่นฉันภรรยาหรือสามีเป็นชู้หรือมีชู้หรือร่วมประเวณีกับผู้อื่นเป็นอาจินอีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้2สามีหรือภรรยาประพฤติชั่วไม่ว่าความประพฤติชั่วนั้นจะเป็นความผิดอาญาหรือไม่ถ้าเป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่งกอไก่ได้รับความอับอายขายหน้าอย่างร้ายแรงขอไข่ได้รับความดูถูกเกลียดชังเพราะเหตุคงเป็นสามีหรือภรรยาของฝ่ายที่ประพฤติชั่วอยู่ต่อไปหรือคอควายได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อนเกินควรในเมื่อเอาสภาพฐานะและความเป็นอยู่ร่วมกันฉันสามีและภรรยามาคำนึงประกอบอีกฝ่ายหนึ่งถึงฟ้องหย่าได้ 3. สามีหรือภรรยาทำร้ายหรือทรมานร่างกายหรือหมิ่นประมาทหรือเหยียดหยามอีกฝ่ายหนึ่งหรือบุพการีของอีกฝ่ายหนึ่งทั้งนี้ถ้าเป็นการร้ายแรงอีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได
0: ้พิงพิงพิงได้ยินบอกป่ะพิง
3: เข้าไม่ได้นะคะเข้าไม่ได้ค่ะเข้าไม่ได้ค่ะเข้าไม่ได้ค่ะย้ายเราข้างนอกค่ะ
0: คุณพยาบาลช่วยบอกคุณหมอให้ผมหน่อยนะให้คุณหมอเนี่ยช่วยภรรยาและลูกผมด้วยภรรยาของผมกำลังท้องอยู่เราสองคนเพิ่งจะมีลูกคนแรกช่วยลูกผมด้วยนะคร
3: ับ ได้ค่ะไม่ต้องห่วงนะคะ

0: ทษนะคะขอยืมโทรศัพท์หน่อยได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ขอบคุณค่ะขอฉันคุยโทรศัพท์สักครู่นะคะ

0: เฮ้ยอะไรอ่ะพลเฮ้ยเดี๋ยวจะไปไหน
1: ใครโทรมา
0: ฮัลโหลพิงเหรอ
1: ที่เธอใช้เบอร์ใครโทรมาเนี่ยเธอช่วยจดเบอร์ตามที่ฉันบอกนะ
0: ฉันไม่เคยฉันจดเบอร์ใครอ่ะ

0: แกทำอย่างนี้กับคุณพิงได้ยังไงถ้าคุณพิงกับเด็กในท้องนั้นเป็นอะไรขึ้นมาถ้าแกฆ่าคนตายเลยนะ
1: แม่แม่เป็นคนเดียวที่เห็นเหตุการณ์แม่ก็บอกทุกคนไปสิว่าเป็นอุบัติเหตุคุณพิงโง่ตกบันไดลงมาเองแค่นี้ก็จบแล้ว

0: มีใครบอกได้ไหมว่าทำไมพิงถึงได้เป็นแบบนี
1: ้คือแม่ก็บอกตั้งแต่โทรหาคุณอาแล้วไงคะว่าคุณพิงตกบันได
0: ฉันรู้แล้วว่าตกบันไดที่ฉันถามเนี่ยเพราะอยากรู้ว่าตกยังไง
1: คุณอาถามนี้หมายความว่าไงคะคือคุณอาไม่คิดว่าคุณพิงตกบันไดลงมาเองงั้นหรอคะจะไปยืนอยู่ตรงนั้นที่เธ
2: อยืนจะคิด Let's go Face up body whitening lotionผิวสวยดังชา
3: น้องอย่าลืมรหัสใต้ฝาส่งแต้ม M แลกของพรีเมียมถึง31ธันวาคมนี้อย่าลืมส่งรหัสใต้ฝาลุ้นทองลุ้นมอเตอร์ไซค์และลุ้นรวยทองล้านทุกเดือนอย่าลืมส่งแต้ม M ปลดหนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
4: ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย Magic Clean

0: รสดีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยรสดีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลาก
1: ลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
2: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสายพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
3: ประกาศให้รู้ทั้งอำเภอว่าเธอเป็นนักแสดงฉันบอกให้รู้ทั้งวงการว่าเธอเป็นนักแสดงฉันเวลาไปร้องงานแต่ละที่นะจะเห็นว่าแฟนๆเนี่ยเต้นหน้าเวทีเต้นกันโอ้ใส่เต็มมากๆเลยแบบเปานะถูกเอาใช้ตัวนี้เลยครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะทุกคน
4: ทาหรือนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แขนขาเข่าไม่ว่าจะงานแสดงเดินสายร้องเพลงคุณปาวลีใช้เองใช้จริง
3: ทาเข้าไปเนี่ยมันจะอุ่นๆก่อนแล้วก็เย็นแบบสบายๆกลิ่นหอมด้วยนะคะที่สำคัญไม่ไปรบกวนคนอื่นด้วยทุกคนมันไม่ฉุนอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะ
4: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shoppingขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร1252หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยศิลปินแกรมมี่เขาติดนวดกันทั้งตึกเพราะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกันพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระดบูนและตัวยาอื่น
3: ๆฝากพ่อแม่ไว้ด้วยนะอยากให้ทุกคนได้ลองกันค่ะ
4: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร1252หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
5: เดี๋ยวขอเช็คสายสินีก่อนพ่อช้าหรือยังใครตะโกนแบบมาวันแม
6: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
7: ผมยาวเหมือนฝันที่ไม่ต้องฝันอีกต่อไปด้วยใหม่ Sunsilk Healthier and Long ด้วยพลังไบโอติ้นและวิตามินผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าลองเลย
8: ทีมแชมป์จาก The Golden Song เวทีเพลงเพราะ All Stars มีเรื่องราวดีๆมาฝากถึงแฟนๆรายการด้วยนะคะ
9: อยากมาเชิญชวนทุกคนค่ะให้มาดูคอนเสิร์ต The Golden Show All Star Concert นะคะในวันที่6พฤศจิกายนนี้นะคะเป็นรอบพิเศษค่ะเป็นรอบการกุศลค่ะในช่วงเวลา 18:30 นนะคะที่เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์ค่ะ
10: ครับผมสามารถจับจองบัตรได้แล้วนะครับที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาทุกช่องทางเลยนะครับ
9: ก็มาซื้อบัตรแล้วก็มาชมกันเยอะๆนะคะ
11: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
12: ่โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในโรงพยาจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคไลซีมาโปรครีม
13: คนเป็นแม่แบบเราต้องมองหาสิ่งใหม่ๆให้ลูกอยู่เสมอขอแนะนำา S26 Smart C ที่มีจุลินทรีย์แอลรียูเทอรี
14: ่มีจุลินทรีย์แอลรียูเทอรี
15: ่แม่มั่นใจเลือก S26 Smart C ใหม่ซื้อเลย
16: จะไปยืนอยู่ตรงนั้น
17: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ดาวกาแฟหอมกาแฟแท้ต้องดาวกาแฟคุกกี้เดนมาร์กสอดไส้รสผลไม้เดนมาร์ก is not just a cookie is Denmark
18: ฉันหมายถึงตกบันไดลงมาท่าไหนแบบไหนฉันจะได้พิจารณาถูกว่าพิงกับลูกฉันมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนฉันยังไม่ได้คิดเลยว่าพิงเขาตกมาเองหรือมีใครทำจนกระทั่งเธอพูดออกมา
19: คุณอาอย่ามาใส่ร้ายลำนะคะ
18: คุณนุ่มบอกผมมาเกิดอะไรขึ้นพิงตกบันไดได้ไง
19: คุณอาย อย่ามาจ้องหน้าขู่แม่ลำอย่างนี้นะคะก็ลำบอกแล้วไงว่าคุณพิงอ่ะตกบันไดลงมาเองไม่มีใครทำอะไรคุณพิงสักหน่อย
18: ไม่มีใครบอกก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพิงปลอดภัยผมจะถามพิงเองแล้วถ้าพิงบอกว่าไม่ได้ตกบันไดมาเองฉันเอาเรื่องคนที่ทำเมียกับลูกฉันแน่
19: มีแต่คุณพิงเหรอคะคุณอาพูดเหมือนว่าคุณอามีคุณพิงเป็นเมียคนเดียวเลยนะคะ
18: พูดจาอย่างนี้แล้วล่ะ
19: คุณลือ
18: คุณสาสี
19: มันยุ่งอะไรด้วยเนี่ยฮะ
20: นี่ลำอย่าทำอย่างนี
19: ้ทำไมลำจะทำไม่ได้แม
18: ่ลำฉันขอร้องแหละหยุดหาเรื่องสักทีคุณศศีมาที่นี่ได้ไง
21: มีคนโทรหาศศีอะค่ะบอกว่าให้รีบมาที่โรงพยาบาลคุณเลือาการกำลังแย่คุณลือไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหมคะ
18: ผมไม่ได้เป็นอะไรครับแล้วใครโทรบอกคุณศศี
19: ฉันไม่เคยฉันจดเบอร์ใครอะ
22: เบอร์ของผู้หญิงที่ชื่อศศีคนที่เธอเคยเตือนฉันให้ระวังเรื่องคุณลือเธอบอกเขานะว่าตอนนี้คุณลือกำลังแย
23: ่ให้มาหาคุณลือที่โรงพยาบาลด่วนถ้าเขาถามว่าเธอเป็นใคร
22: เธอบอกเขาว่าเธอเป็นคนที่พาคุณลือมาส่งโรงพยาบาลแล้วเห็นว่าเบอร์ของเขาเนี่ยเป็นเบอร์ล่าสุดที่คุณลือโทรออก
21: คุณลือเป็นล่ะพิง
23: แล้วนี่เธออยู่ไหนเนี่ย
21: อยู่โรงพยาบาล
24: ฮัลโหลพี่ไปทำอะไรโรงพยาบาลพี่เป็นอะไร
22: ฉันไม่เป็นไรหรอก
23: บอกรัตตีด้วยนะว่าให้ทำตามที่ฉันบอก
22: ฉันต้องการจบทุกอย่างภายในวันนี
24: ้พี่ช่วยบอกได้ไหมว่าพี่กำลังจะทำอะไร
20: นี่ถ้าไม่ติดว่าอยู่ในโรงพยาบาลนะพี่คงจะไปตบอีพวกนั้นแทนพิงแล้วเนี่ย
25: พี่พิงเขารู้ไงว่าพี่จะทำอย่างนั้นเขาเลยผมมาด้วย
20: แล้วนี่พอรู้ป่ะว่าพิงเขาจะจัดการกับพวกนั้นไง
25: พี่ก็รู้
18: ตกลงใครโทรบอกคุณศศีว่าผมอยู่ที่นี่แหละครับ
21: คือเขาแค่บอกว่าเป็นคนพาคุณลือมาที่โรงพยาบาลค่ะแล้วเขาเช็คโทรศัพท์คุณลือเพราะว่าเบอร์ศศีเป็นเบอร์ที่โทรออกเบอร์สุดท้ายก็เลยบอกศศี
22: ฉันนึกว่าเธอไปกับคุณลือซะอีกนี่เธอไม่รู้สึกอะไรเลยหรอที่เธอปล่อยให้คุณลือกับคุณศศีเนี่ยไปกันตามลำพังสองคน
19: เธอพูดว่าคุณอาไปกับใครนะ
22: ก็คุณศศีไงเธอก็รู้จักนี่ผู้หญิงคนนี้ทั้งสวยแล้วก็รวยมีบริษัทเป็นของตัวเองสวยรวยครบเครื่องแบบนี้เธอสู้อะไรเขาไม่ได้เลยนะแอบตามผู้ชายมามากกว่าละมั้ง
21: พูดว่าอะไรนะ
19: จะได้ยินที่แม่โทรบอกคุณอาว่าเมียเขาเนี่ยเข้าโรงพยาบาลก็เลยจะมาดูว่าเมียเขาเป็นอะไรหรือเปล่าจะได้เสนอหน้ามาแทนที่เมียของเขาละสิถ้าเกิดว่าอยากจะจับผัวคนอื่นเนี่ยก็หาข้ออ้างที่มันเนียนๆกว่านี้หน่อยนะจ๊ะ
18: หยุดทำตัวเป็นหมาป้าพูดจาเหมือนคนไม่มีการศึกษาขอโทษคุณศศีเดี๋ยวนี
19: ้ลำไม่ขอโทษว่าลำไม่ได้ผิดถ้าอีเนี่ยมันไม่ได้คิดอะไรกับคุณอามันจะแล่นมาหาคุณอาที่โรงพยาบาลทำไม
18: ฉันบอกให้เธอหยุด
19: แต่คุณอาบอกว่าไม่มีอะไรกับอีนี่ไงแล้วคุณอาออกโรงปกป้องมันทำไมฮะโอ้โหเพราะว่าอีนี่มันรวยใช่ไหมคุณอาคุณอาก็เลยด่าลำเอาใจมันเดี๋ยวนี้คุณอาเนี่ยขนาดคบแต่ผู้หญิงรวยๆนะคะระวังเถอะจะมีใครมาเรียกคุณอาว่าเป็นแมงดา
20: คนไอ้คุณลือตกอีลำพี่อยากจะให้พิงเนี่ยมาเห็นช็อตเด็ดนี้มากๆเลย
25: ถึงพี่พิงเขาไม่เห็นแล้วแต่ผมว่าเขาเดาออกว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่งั้นเขาคงไม่ให้พี่โทรหาผู้หญิงที่ชื่อสาสีมาหรอก
0: คุณหมอคะผลตรวจเป็นไงบ้างคะ
1: เรื่องเด็กในท้องของคุณ
0: ฉันไม่ได้ท้องใช่ไหมคะ
1: คือหมอเพิ่งตรวจเบื้องต้นนะครับแต่เดี๋ยวหมอจะขออนุญาตคุณเจาะเลือดเพื่อไปตรวจ
0: ไม่ต้องตรวจหรอกค่ะฉันไม่ได้ท้อง
1: ตกลงคุณรู้ว่าไม่ได้ท้องเหรอครับแล้วทำไมพยาบาลก็บอกว่าสามีของคุณเนี่ยบอกว่าคุณกำลังตั้งครรภ์
0: ฉันโกหกสามีนะคะ
1: อะไรนะครับ
0: แต่ตอนนี้ฉันไม่อยากโกหกเขาแล้วรบกวนคุณหมอช่วยไปบอกสามีฉันทีได้ไหมคะว่าฉันไม่ได้ท้อง

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทั้งหลายคะวันนี้พี่อ้อยมาชวนกันคิดค่ะพี่ๆเพื่อนๆลุงป้าน้าอาหรือคุณพ่อคุณแม่เราเป็นเหมือนกันไหมคะวันนี้ต่อให้จะอายุขนาดไหนก็ตามทีเรายังอยากดูแลคนที่เรารักเหมือนเดิมเลยอยากขับรถได้วันนี้พอเราไปทำอะไรแบบนี้ปั๊บหนึ่งอุ๊ยลูกหลานเริ่มแบบไม่ต้องทำเดี๋ยวหนูทำให้เองเอาละสิเราเคยเป็นคนดูแลครอบครัวได้นี่นาทำไมวันนี้ลูกหลานต้องเป็นห่วงเราขนาดนี้นะคะและแน่นอนต่อให้เราบอกว่าใจเรายังสู้อยู่แต่ร่างกายมันมีความเสื่อมถอยนะคะในแต่ละปีแต่ละปีที่ผ่านไปที่เราเคยคิดว่าฉันแข็งแรงเหมือนเดิมมันอาจจะทำให้เราเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้แบบที่เราไม่ได้ตั้งใจและไม่คาดคิดคนที่หนักหนากว่าก็คือลูกหลานอีกแล้วค่ะวันนี้เรา

ังแข็งแรงอยู่เราควรมีตัวช่วยค่ะที่จะสามารถสร้างหลักประกันบางอย่างได้ว่าเรายังสามารถใช้ชีวิตเหมือนเดิมเลยนะแต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นลูกหลานจะไม่ต้องเป็นภาระหรือต้องรับภาระในจุดนี้

0: นี้นะคะให้ทั้งความคุ้มครองกรณีที่มีการเกิดอุบัติเหตุกระดูกแตกหักให้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีเสียชีวิตทุกกรณีและยังมีผลประโยชน์อื่นๆอีกด้วยค่ะที่สำคัญสมัครง่ายมากๆเลยค่ะพี่อ้อยค่ะ
1: ค่ะรุ่นใหญ่ไหวอยู่มีเงื่อนไขมีผลประโยชน์อะไรบ้าง
0: ผลประโยชน์นะคะในกรณีที่มีการเกิดอุบัติเหตุกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บจากอวัยวะภายในค่ะให้สูงสุดอยู่ที่ 150,000 บาทตามลักษณะการบาดเจ็บหากนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาทหากมีการจากไปจากอุบัติเหตุนะคะก็จะได้รับผลประโยชน์สูงสุดอยู่ที่ 750,000 บาทเมื่ออยู่ครบกำหนดสัญญาที่อายุ90ปีรับผลประโยชน์สูงสุดอยู่ที่ 450,000 บาทกรณีเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาคืนพร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับผลประโยชน์เพิ่ม 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 3-4 รับผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 5เป็นต้นไปรับผลประโยชน์ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับเงื่อนไขการสมัครก็ง่ายมากๆเลยนะคะค่าเบี้ยเริ่มต้นแค่เพียงวันละ20บาทเท่านั้นโดยค่าเบี้ยจะคำนวณตามช่วงอายุจริงของแต่ละท่านสามารถปรึกษากับเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะและเริ่มรับตั้งแต่อายุ 50-70 ปีที่สำคัญคุ้มครองยาวๆไปจนถึงอายุ90ปีเลยค่ะและไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพเลยค่ะโทรด่วนเข้ามาตอนนี้ได้เลยนะคะที่เบอร์022-06-5569ค่ะย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะ022-06-5569ค่ะจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำอยู่ค่ะ
1: โอ้โหสมัครง่ายอย่างที่บอกจริงๆนะคะเพราะพี่อ้อยเชื่อว่าหลายๆคนค่ะพอบอกว่านี่เธอน่าจะมีแผนประกันชีวิตเอาไว้สักหนึ่งนะเราจะกลัวอะไรคะเธอสุขภาพของเราเป็นยังไงนะทำได้หรือเปล่าและต้องตอบคำถามสุขภาพหรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้น่าจะอุ่นใจมากขึ้นนะคะเพราะว่าสมัครง่ายจริงๆที่สำคัญพี่อ้อยว่าอันนี้ก็น่าสนใจไม่ได้แปลว่าสมัครปั๊บทิ้งเงินไปเลยเพราะจริงๆแล้วในที่สุดแล้วเรายังได้เงินคืนกลับมาด้วยนะคะและที่สำคัญในวันที่เราเสียชีวิตหมดสัญญาเงินเหล่านั้นจะกลับคืนมาสู่เราและครอบครัวด้วย
0: ใช่แล้วค่ะพี่อ้อยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะคะที่ลูกค้าเรานิยมทำกันเยอะมากๆเลยเพราะโครงการนี้นะ
1: คะ
0: นอกจากจะเป็นเงินก้อนนะคะให้กับคุณพ่อคุณแม่ในวันที่มีการอยู่ครบกำหนดสัญญาและมีการจากไปด้วยนะ
1: คะ
0: และที่สำคัญโครงการนี้ค่ะยังมีกรณีคุ้มครองการเกิดอุบัติเหตุที่เป็นกระดูกแตกหักด้วยและที่สำคัญอันนี้เราจะมีเพิ่มให้ค่ะกรณีที่มีการนอนพักรักษาตัวก็จะมีค่าชดเชยนะคะกรณีนอนโรงพยาบาลได้ทั้งอุบัติเหตุและเจ็บป่วยสูงสุดวันละ 1,500 บาทด้วยคือเป็นโครงการที่คุ้มครองเพื่อความอุ่นใจให้ตัวเราแล้วก็ลูกหลานเราด้วย
1: นี่ขนาดแค่ทำประกันน่ะเรายังสามารถดูแลลูกหลานของเราไปได้ด้วยเลยนะคะพี่อ้อยชอบอันนึงเหมือนกันมันไม่ใช่แค่การทำประกันชีวิตอย่างเดียวแต่มันคือการประกันอุบัติเหตุแล้วเรายังได้ค่ารักษาพยาบาลกระดูกหักโอ้โหพี่อ้อยเคยเจอมากับตัวเองอยู่แล้วนะคะเวลาที่ครอบครัวเจออะไรแบบนี้เนี่ยเงินมันก้อนใหญ่มากจริงๆเพราะฉะนั้นรุ่นใหญ่ไหวอยู่ถ้าคุณสนใจเรามาฟังผลประโยชน์และเงื่อนไขกันอีกสักครั้งนึงค่ะ
0: สำหรับผลประโยชน์ที่จะได้รับนะคะรับความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บจากอวัยวะภายในตามลักษณะการบาดเจ็บสูงสุด 150,000 บาทต่อปีหากนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาทกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 750,000 บาทอยู่ครบกำหนดสัญญารับเงินคืนสูงสุด 450,000 บาทเงื่อนไขการสมัครก็ไม่ยุ่งยากเลยนะคะเบี้ยเริ่มต้นแค่เพียงวันละ20บาทโดยค่าเบี้ยจะคำนวณตามอายุจริงของลูกค้าแต่ละท่านสมัครได้ตั้งแต่อายุ 50-70 ปีและให้ความคุ้มครองถึงอายุ90ปีค่ะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพใดๆเลยนะคะโทรด่วนเข้ามาตอนนี้ได้เลยนะคะที่เบอร์022-06-5569ค่ะที่เบอร์022-06-5569ค่ะ
1: อายุที่มากขึ้นไม่ได้ทำให้ความรักที่เรามีให้กับคนในครอบครัวน้อยลงซะที่ไหนล่ะเรายังสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้เหมือนเดิมแต่พอเราอายุไปถึง 60-70 เวลาที่มันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมันอาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ไม่ยากนะคะและเมื่อถึงวันนั้นเจตนาที่ดีในการดูแลคนที่เรารักและคนในครอบครัวกลับกลายเป็นภาระของเขาอะเราไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเลย
0: ที่บ้านของณชานะคะก็อยากจะแบ่งเบาภาระลูกไม่อยากเป็นภาระของลูกเราก็อดไปเป็นห่วงไม่ได้นะคะพี่ออยการทำประกันติดไว้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเกิดอุบัติเหตุเสมอไปแต่เป็นการเตรียมความพร้อมค่ะเพื่อให้วันที่เกิดเหตุไม่คาดคิดบางทีเนี่ยเรามีไว้เราอุ่นใจแน่นอนเพื่อไม่ให้เป็นภาระของลูกหลาน
1: เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดว่าพี่ๆหรือเพื่อนๆยังแข็งแรงอยู่เราวางแผนอันนี้เอาไว้ได้วันที่เราจากไปยังทิ้งมรดกเอา

0: ไว้ให้ลูกหลานด้วยถ้าฟังแบบนี้แล้วสนใจรุ่นใหญ่ทั้งหลายคะวันนี้เรามีแผนประกันจากไทยประกันชีวิตมาอยู่ตรงนี้แล้วอยากฟังผลประโยชน์และเงื่อนไขอีกครั้งหนึ่ง
1: สำหรับผลประโยชน์ที่จะได้รับนะคะรับความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บจากอวัยวะภายในตามลักษณะการบาดเจ็บสูงสุด 150,000 บาทต่อปีหากนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาทกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 750,000 บาทอยู่ครบกำหนดสัญญารับเงินคืนสูงสุด 450,000 บาทเงื่อนไขการสมัครก็ไม่ยุ่งยากเลยนะคะเบี้ยเริ่มต้นแค่เพียงวันละ20บาทโดยค่าเบี้ยจะคำนวณตามอายุจริงของลูกค้าแต่ละท่านสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง70ปีและให้ความคุ้มครองถึงอายุ90ปีค่ะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพใดๆเลยนะคะโทรด่วนเข้ามาตอนนี้ได้เลยนะคะที่เบอร์022065569ค่ะที่เบอร์022065569ค่ะ
0: วันนี้เราดูแลตัวเองมาได้ถึงช่วงวันและวัยนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สุดคราวนี้เราจะดูแลต่อไปเพราะเราก็อยากกลับมาทำกิจกรรมต่างๆได้เหมือนเดิมเพราะวันที่เราบอกทำได้แล้วเกิดล้มสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่เรื่องค่ารักษาพยาบาลอย่างเดียวนะคะแต่มันหมายถึงว่าลูกหลานของเราก็ไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติจะออกไปทำงานก็ต้องห่วงว่าแล้วคุณพ่อคุณแม่จะอยู่ยังไงเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นแผนประกันชีวิตที่ดูแลทั้งตัวเราด้วยและดูแลไปยังลูกหลานของเราด้วยจะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลานบนความรู้สึกว่าฉันยังสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ตามปกติด้วย
1: ค่ะใช่แล้วค่ะพี่อ้อยค่ะเรียกได้ว่าให้ประกันตัวนี้เป็นความอุ่นใจให้กับคุณพ่อคุณแม่นะคะรุ่นใหญ่ไหวอยู่ค่ะเดี๋ยวขอย้ำผลประโยชน์อีกรอบนึงนะคะสำหรับผลประโยชน์ที่จะได้รับนะคะรับความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บจากอวัยวะภายในตามลักษณะการบาดเจ็บสูงสุด 150,000 บาทต่อปีหากนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาทกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 750,000 บาทอยู่ครบกำหนดสัญญารับเงินคืนสูงสุด 450,000 บาทเงื่อนไขการสมัครก็ไม่ยุ่งยากเลยนะคะเบี้ยเริ่มต้นแค่เพียงวันละ20บาทโดยค่าเบี้ยจะคำนวณตามอายุจริงของลูกค้าแต่ละท่านสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง70ปีและให้ความคุ้มครองถึงอายุ90ปีค่ะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพใดๆเลยนะคะโทรด่วนเข้ามาตอนนี้ได้เลยนะคะที่เบอร์022065569ค่ะที่เบอร์022065569ค่ะ
0: วันที่เราเดินทางมาถึงวัยนี้แล้วเนี่ยมันต้องภาคภูมิใจเนอะที่เราดูแลตัวเองมาได้ถึงวันนี้และเราดูแลคนที่เรารักมาได้ตลอดจนกระทั่งถึงวัยนี้ด้วยนะคะไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่คือทางเลือกและทางรอดของความสบายใจของพวกเรานะคะไม่ใช่อุ่นใจแค่เราแต่อุ่นใจทั้งครอบครัวรีบตัดสินใจนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะพี่อ้อย
0: ขอบคุณค่ะและหวังว่าทุกคนจะดูแลตัวเองอย่างแข็งแรงแข็งแกร่งและมีแผนจากไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่ช่วยดูแลความอุ่นใจของทั้งครอบครัวด้วยวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: ฉันบอกให้เธอหยุดเธอไม่ฟังฉัน
1: คุณลือใจเย็นก่อนนะคะศาสีเคยบอกคุณลือแล้วไงคะว่าศาสีไม่โกรธแล้วก็ไม่ถือสาด้วยกับเด็กแบบนี้
2: เพราะแกนั่นแหละที่ทำให้คุณอาตกชั้นอีศาสี
0: ดำดำ
2: ปล่อย
0: หยุด
2: หยุด
0: หยุด
2: ปล่อยดำนะ
0: หยุด
2: แก
1: นี่ตกกันกลางโรงพยาบาลอย่างนี้เลยอ่ะเนี่ยสนุกกว่าที่คิดแฮะ
3: พี่ช่วยบอกหน่อยไหมว่าพี่กำลังจะทำอะไร
4: ไม่ต้องห่วงนะฉันไม่ตบตีแย่งผู้ชายหรอกฉันถนัดงานบริหารฉันก็แค่เลือกใช้คนให้เหมาะกับงานก็เท่านั้นเอง
0: ฉันทนเธอไม่ไหวนะ
2: ทำไมคุณอาทนลำไม่ไหวคุณอาจะทำอะไรลำคุณอาลืมแล้วหรอว่าเราสองคนเป็นอะไรกันน่ะฮะ

0: อะไรกันอ่ะขอเชิญพวกคุณด้านนอกเดี๋ยวนี้เลยครับ
1: ผมขอโทษครับเมื่อกี้เข้าใจผิดกันนิดหน่อยตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วพูดจริงครับ
2: ค
1: ุ
2: ณหมอ
1: ค
2: ุ
1: ณหมอ
2: คุณหมอป่ะ
1: ภรรยาของผมคนไข้ที่ชื่อน้ำพิงกับลูกในท้องเป็นไงบ้างครับ
2: นี่มันอะไรกันวะ
1: ผมถามว่าภรรยากับลูกของผมเป็นไงบ้างครับคุณหมอปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกใช่ไหมครับ
3: คุณน้ำพิงปลอดภัยแล้วนะครับแค่มีแผลแตกที่ลิ้นสานนิดหน่อยยังไงเนี่ยหมอก็ให้คุณน้ำพิงนอนพักเพื่อดูอาการที่โรงพยาบาลก่อนนะครับ
1: แล้วลูกของผมล่ะครับ
2: ผลเป็นยังไงคะคุณหมอ
3: คือภรรยาของคุณนะไม่ได้ตั้งครรภ์นะครับ
1: อะไรนะครับ
2: คุณหมอตรวจผิดหรือเปล่าคะตอนที่คุณพิงท้องเนี่ยคุณพิงเขาก็เอาผลตรวจมาให้คนในบ้านดูด้วยนะคะ
3: หมอตรวจดีแล้วนะครับแต่คุณน้ำพิงเองเนี่ยก็ยืนยันกับหมอเองว่าเธอไม่ได้ตั้งครรภ
1: ์ไม่จริงพิงเขาจะโกหกผมทำไมผมว่าคุณหมอฟังผิด
3: หมอขอตัวก่อนนะครับ
4: ผมว่าคุณรอถามพี่พิงเองดีกว่านะครับ
1: คุณมาทำไม
4: สนใจเรื่องของผมเลยเอาเวลาไปสนใจเรื่องของคุณดีกว่าว่าแต่คุณไปทำอะไรเขาไว้ทำไมเขาถึงโกหกอ่ะ

0: ทรมาทำบ้าอะไรตอนนี้ฉันกำลังจะโทรหาคนที่มันหลอกให้ฉันมาโดนตบอย่าให้รู้ว่ามันเป็นใครฉันจะตบมันด้วยแต่พูดถึงก็ดีเหมือนกันนะที่มันโทรมาหลอกฉันมันทำให้ฉันเห็นว่าความรักระหว่างคุณลือกับเมียเขามันไม่โอเค
1: กับพ่อที่ฉันเลยนะครับปล่อยเราแม่คุยกันดีๆนี่แหละปล่อยกับแม่ปล่อยเราปล่อยเราครับไปคุยกันที่บ้าน
2: ปล่อยเราลำไม่กลับแม่รู้ไหมว่าลำอุตส่าห์เสี่ยงคุกเสี่ยงตารางเนี่ยผักไอ้น้ำพิงตกบันไดจนรู้ว่ามันอ่ะตอแหลไม่ได้ท้องดูดิมันจะทำหน้ายังไง
1: แกเป็นยังไงแกบ้าไปแล้วเหรอแม่บอกแกกี่ครั้งกี่หนแล้วพี่เขาไม่ได้โง่ถ้าเขาโง่เขาไม่ได้ทางบริหารบริษัทใหญ่ๆขนาดนั้นคนเดียวได้หรอกแล้วที่แกรู้ว่าเขารู้แล้วว่าแกกับคุณลือมีอะไรกันถ้าเป็นเมียบ้านอื่นอะละบ้านแตกไปแล้วอะแต่คุณพี่เขานิ่งเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแกไม่คิดเลยว่ามันเพราะอะไร
2: แล้วแม่คิดว่าอีพิงเนี่ยมันโกหกเพื่ออะไร
1: ฉันไม่รู้ฉันรู้แต่ว่าแกเป็นเมียน้อยเขาแกไม่มีทางชนะแค่เริ่มต้นแกก็เป็นที่สองเป็นเมียน้อยเขาอ่ะเข้าใจไหมเป็นเมียน้อยเขา
2: แม่คิดว่าลำจะเป็นเมียน้อยเขาไปทั้งชาติหรอฮะลำบอกเลยว่าลำไม่กลับเรื่องมันแตกขนาดนี้แล้วอ่ะลำต้องไปให้สุดแม่ไปให้สุด
1: แกพลาดไปแล้วนะลำแกวันนี้แกจะไปไหนอ่ะไปกับแม่แกจะไปไหน
3: ยังไงถ้าคุณน้ำพิงมีอาการผิดปกติตรงไหนก็ให้พยาบาลไปตามหมอได้ตลอดนะครับ
0: ขอบคุณมากค่ะคุณหมอง
3: ั้นหมอก็ตัวเลยนะครับ
0: ค่ะ
4: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมาก
4: เลย
0: ค่ะ
4: พิงเป็นไงบ้างโอเคไหมผมขอคุยกับภรรยาผมตามลำพังหน่อยได้ไหมครับ
5: เราก็ดูพิงด้วยกันก็ได้นี่ค่ะฉันเป็นเพื่อนพิงคุณห่วงพิงฉันกับพลก็ห่วงพิงและบางทีฉันกับพลอาจจะห่วงพิงมากกว่าคุณด้วยซ้ำ

0: ผมรู้ว่าทุกคนเป็นห่วงพิงแต่ผมต้องการคุยกับภรรยาของผมตามลำพังจริงๆครับ
1: พระตีพลออกไปรอข้างนอกก่อนคุณลือเขาคงมีเรื่องอยากจะคุยกับฉันสองคนฉันขอคุยกับเขาหน่อย

0: พร้อมแล้วใช่ไหม
1: ฉันพร้อมที่จะคุยทุกอย่างกับเขาแล้วไม่อยากให้ฉันอยู่ด้วยจริงหรอออกไปรอข้างนอกเถอะเชื่อฉันนะถึงเธอจะไม่ได้อยู่ในห้องนี้แต่เธอก็จะได้รู้ทุกอย่างคนถ้าฉันไม่เรียกเนี่ยอย่าเข้ามานะ
0: โอเค
1: คุณมีเรื่องอะไรจะคุยกับพิงหรอคะ
2: แม่ยุ่งนะยุ่งเข้าไม่ได้พิงกับคุณเรือกำลังคุยกัน
3: ทำไมจะเข้าไม่ได้คะปกติเนี่ยคุณพิงกับคุณอาคุยกันเนี่ยดำก็อยู่ด้วยตลอดอยู่แล้วค่ะคุณพลปล่อยลำนะคะคุณพลลำเจ็บไหมเนี่ย
0: คือสองคนนั้นเนี่ยเขากำลังคุยเรื่องส่วนตัวกันอยู่คุณเป็นคนนอกเขาไปยุ่งมารอตรงนี้มา
3: คุณพลทำไมคุณพลทำกับลำแบบนี้ปกติคุณพลไม่เป็นแบบนี้นะคะ
2: จะให้ฉันพูดต่อหน้าแม่เธอเลยไหมว่าทำไมน้องชายฉันถึงทำกับเธอไม่เหมือนเดิม
3: คือคุณพิงค์ไม่เอาเรื่องฉันบอกพวกคุณหมดแล้วสิ
2: เธออย่าคิดว่าเพื่อนฉันจะทำตัวหน้าอย่างรับหลังอย่างเธอดิฉันกับพลรู้เรื่องเธอก่อนพิงอีก
3: ถ้าคุณรู้เรื่องฉันแล้วเนี่ยคุณจะมายุ่งกับฉันทำไมหรือว่าคุณพิงอ่ะหลอกให้คุณมาสนิทกับฉันเพื่อกันฉันออกจากคุณอาใช่ไหม
0: ค
3: ุ
0: ณลำน้ำพี่พิงเนี่ยเขาไม่ใช้ผมทำอะไรบ้องตื้อแบบนั้นหรอก
3: แล้วคุณเนี่ยมายุ่งกับฉันทำไม
0: คุณหลอกใช้ผมก็แค่ เล่นไปตามเกมคุณเท่านั้นเองนี่แต่คุณไม่ต้องห่วงนะต่อไปนี้เนี่ยผมจะไม่ยุ่งกับคุณอีกเพราะว่าผมคงไม่มีเหตุผลอะไรที่ผมจะยุ่งกับผู้หญิงอย่างคุณ

0: นี่ใช่ไหมที่พิงหมายถึง
1: ถึงเราไม่ได้อยู่ในห้องแต่เราก็จะรู้เรื่องทุกอย่าง
0: ทำไมไม่มีภาพวะไลฟ์สดมันคืออะไร
2: คุณพิงกำลังถ่ายเหตุการณ์สดๆให้คนโซเชียลดูอะแม
3: ่ทำไมคุณโกหกเรื่องท้องด้วย
4: คุณรู้สึกยังไงคะที่รู้ว่าพิงโกหก
3: พิงยังต้องถามอีกเหรอว่าผมรู้สึกยังไงพิงก็รู้ว่าผมอยากมีลูกแค่ไหนผมก็บอกพิงมาตลอดว่าพ่อแม่ผมเสียผมโตมาคนเดียวผมอยากมีครอบครัวที่สมบูรณ์ทำไมพิงต้องโกหกเรื่องนี้ด้วย
4: เพราะว่าคุณโกหกพิงก่อนพิงก็เลยโกหกคุณบ้าง
3: ผมโกหกเรื่องอะไร
0: นอนกับเด็กในบ้านบนเตียงของพิงคุณมีความสุขมากใช่ไหม
3: คุณพูดอะไรของคุณน่ะ
0: คุณเลิกทำหน้าซื่อทำตัวเป็นผัวที่ซื่อสัตย์แต่รับหลังฉันเนี่ยคุณก็ทำตัวไม่ต่างจากสัตว์อ่ะ
3: พิง
0: ว่ามนุษย์มันต่างกับสัตว์ตรงไหนมันต่างกันตรงที่มนุษย์เนี่ยมันรู้จักยับยั้งชั่งใจมันรู้จักอะไรถูกอะไรผิดแต่สัตว์เนี่ยมันไม่คิดไงมันอยากทำอะไรมันก็ทำมันอยากจะนอนกับเด็กในบ้านที่มันเลี้ยงส่งเสียมามันก็ทำ
3: มีใครไปบอกอะไรคุณไอ้ยำพลใช่ไหมมันโกหกคุณมันใส่ร้ายผมเพราะมันแอบชอบคุณ
0: พลเย็นเดี๋ยวแผงของพิงเสียหมดคุณนี่ไม่โคตรกระจอกเลยค่ะกระจอกกว่าที่จะคิดไว้เยอะเลยนะ
3: อะไรอะพิง
0: ไม่มีใครบอกอะไรฉันทั้งนั้นแหละเพราะฉันไม่เคยเชื่อใครเลยไงแม้แต่แม่ของฉันแม่ฉันบอกว่าฉันจะต้องเสียใจเพราะว่าคนอย่างคุณแต่ฉันก็ไม่เชื่อชีวิตฉันก็เลยต้องมาเจอเรื่องที่มันเลวระยำแบบนี้ไง
3: ไม่มีใครบอกคุณแล้วทำไมคุณถึงคิดว่าผมมีอะไรกับลำนำอ่ะ
0: ฉันไม่ได้คิดฉันเห็นความเลวของคุณด้วยตาฉันเองจากกล้องที่ฉันแอบไว้ในห้องนอนไม่ใช่แค่ภาพนะคู่นอนของคุณน่ะมันมาบอกฉันว่าคุณนั่นแหละเป็นคนพามันไปห้องนอนเองคุณไม่อยากรู้เหรอว่าทำไมฉันถึงตกบันไดไม่อยากรู้เลยเหรอหรือว่าคุณรู้อยู่แล้วคุณรู้อยู่แล้วว่ามันไม่ใช่อุบัติเหตุแต่มีคนผลักฉัน
3: ดำเป็นคนผลักคุณเหรอ

0: ันคิดถูกแล้วเชียวว่าอยู่ดีๆเพื่อนฉันจะตกบันไดลงมาได้ไงเขาแก่นี่เอง
1: ใจเย็นๆใจเย็น
0: ๆใจเย็นอย่างนี้ไงเนี่ยอินเนี่ยมันมีรอยหน้ารอยตาอยู่ได้อย่างนี้หรอกนี่แกฉีกหน้าด้านของแกให้แหกหามือฉันแล้ว
2: ช่วยไม่ได้อ่ะเพื่อนของคุณโง่เอง
1: ไอ้นี่ใจเย็นๆพี่บอยผมใจเย็นไม่ใช่เหรอจะมาใจร้อนเองเนี่ยนะอยู่เฉย
3: ๆไม่ต้องห่วงหรอกใครทำอะไรไว้เดี๋ยวก็รู้เองอ่ะปล่อยให้กฎหมายจัดการเรามีหลักฐานไม่ต้องห่วง
0: แกคิดว่าผลักเพื่อนฉันแล้วผู้ชายเขาจะเอาแกอย่างนั้นเหรอผู้ชายที่เห็นแก่ตัวแบบนั้นน่ะไม่มีวันเอาแกจริงๆหรอก

0: แกรอดูสันดานผู้ชายมันได้เลยอีลำคุณคงหลงมันมากหรือไม่ฉันก็คงหมดประโยชน์จากคุณแล้วคุณก็เลยวางแผนกับมันเพื่อฆ่าฉันเพื่อจะเอาเงินฉัน
1: คุณพูดบ้าอะไรอ่ะผมไม่เคยวางแผนอะไรกับลำเลยนะ
0: คุณนั่นแหละคุณเป็นบ้าอะไรเรื่องขนาดนี้แล้วคุณยังมาโกหกอีกเพราะว่าบริษัทของคุณมีปัญหาเรื่องเงินไงแค่เงินจะออกกองไปถ่ายรายการคุณยังไม่มีเลยคุณต้องไปยืมคนอื่นคุณก็เลยให้ฉันเนี่ยเอาโฉนดบ้านของคุณเนี่ยไปจำนองกับราตรีฉันก็ช่วยคุณ
1: ผมเอาบ้านไปจำนองเนี่ยก็เพราะว่าบริษัทของคุณมีปัญหาไง
0: บริษัทฉันน่ะหรอมีปัญหาบริษัทฉันไม่เคยมีปัญหาแล้วปีนี้เนี่ยบริษัทฉันกำไรเป็น10ล้านฉันไม่จำเป็นต้องเอาเงินจากการจำนองบ้านของคุณเลย
1: แล้วทำไมตอนนั้นคุณบอกผมว่า
0: ที่ฉันบอกว่าฉันท้องเพราะฉันคิดว่าถ้าฉันมีลูกคุณอาจจะเห็นแก่ลูกแล้วก็กลับมาหาฉันแต่ไม่เลยอะไม่เลยอะคุณกับเมียน้อยของคุณน่ะวางแผนจะฆ่าฉันเพื่อจะเอาเงินของฉันฉันยอมทำทุกอย่างเพื่อคุณเพราะฉันรักคุณแต่คุณไม่เคยรักฉันเลยคุณเลือคุณไม่เคยรักฉันเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่จริงเลิกพูดเรื่องแผนบ้าๆบอๆอะไรของพิงสักทีได้ไหม
0: ทำไมอ่ะคุณทนไม่ได้เหรอถ้าคุณทนไม่ได้คุณจะทำร้ายฉันเหมือนกับที่คุณเคยทำมาเหรอใช่ไหม
1: ทำร้ายอะไรล่ะ
0: ก็รอยแผลพวกนี้ไงรอยช้ำพวกนี้ไง
1: รอยผ้าอะไรผมไม่เคยทำอะไรพิงเลย
0: อย่านะอย่าเข้ามานะอย่าไอ้อย่าเข้ามา
1: คุณเป็นบ้าไปแล้วเหรอ
2: เสียงอะไรอ่ะ
3: อย่าเข้าไปพี่พิงเขาบอกแล้วว่าถ้าเขาไม่เรียกไม่ต้องเข้าไปอยู่เฉย
4: ๆเกิดอะไรขึ้นวะในห้องพิงทำไมไม่มีภาพวะมีแต่เสียง

0: ยาสนุกอ่ะมันต้องมีตัวเปิดแค่เปิดด้วยชุดพอใจบักเก็ตคุ้มยิ่งขึ้นเพียง199 บาท
1: ตั้งแต่วันนี้ถึง31 ธันวาคม 2571
2: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6 เดือนไม่แพงค่ะ
4: เนสกาแฟริชอโรมา
5: สูตรใหม่
6: เพิ่มกาแฟ
7: เติมนม
8: อร่อยไปอีก
9: สูตรใหม
10: ่ลองหน่อยนะ
11: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture for better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back and ask, what's next?
12: ใหม่เมาคิสรสซาวครีมหอมอร่อยกรอบ7 ชั้นตัวช่วยคลายหิวไปกันต่อใหม่เมาคิสกรอบเข้มรสซาวครีม

0: น้องอย่าลืมรหัสใต้ฝาส่งแต้ม M แลกของพรีเมียมถึง31ธันวาคมนี้อย่าลืมส่งรหัสใต้ฝาลุ้นทองลุ้นมอเตอร์ไซค์และลุ้นรวยทองล้านทุกเดือนอย่าลืมส่งแต้ม M ปลดหนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
1: หัวหน้าตาไปโดนอะไรมาครับ
2: เดี๋ยวขอเซิร์ชแมปก่อนสงสัยมือถือแบตหมด
3: มีจิงโจ้ไหมล่ะมีรู้ใจดูแลรถและคนในรถด้วย
4: เบงเบงครีมรสดาร์กช็อกโกแลตเวเฟอร์กรอบโรยข้าวพองเคลือบครีมรสดาร์กช็อกโกแลตอร่อยเข้มเต็มรสช็อกโกแลต
5: ใครจะได้เป็นเชฟมือหนึ่งคุณ
6: เพราะทุกคนใช้น้ำปลาระแม่บุญล้ำรสอย่างล้ำทุกคำอย่างเลิศ
7: อร่อย
8: ฟินเวอร์
6: มือหนึ่งทุกครัวอร่อยนัวแม่บุญล้ำอาทิตย์นี
9: ้รู้ไหมกันสดสเปเชียล
10: รู้ไหมกระตูน2026อาทิตย์นี้อ้าวดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
11: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน594อย่าโทรออก
12: จูเลียตแอนด์จูเลียตก่อนตอนจบ
13: ตอนนี้ที่บ้านเรากำลังตามหาตัวประกาศอยู
14: ่พ่อกับแม่เราพาประกาศหนีไปชายแดนแล้ว
13: เธอก็ช่วยให้ประกาศหนีไปได้เหรอ
15: แกยังเชื่อในความรักที่บริสุทธิ์ของแกอยู่อีกไหมหรือว่าความรักของแกเนี่ยมันจะช่วยชะล้างเลือดแม่แกในอดีตได
16: ้ทุกอย่างถูกกำหนดไว้แล้วลูกแค่ต้องเล่นไปตามนั้นเท่านั้นเอง
12: จูเลียตแอนด์จูเลียตเสาร์นี้ก่อนตอนจบเวลา 2:30 น.
11: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 2:30 น.พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594โทรออก

0: บันไดหน้ากระทรวงต้องได้ดื่มเลือดชั่วๆของมึงบ้าง
1: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชัยซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
3: จะไปยืนอยู่ตรงนั้นที่เธอยืน
4: เขาว่า
5: คุณเป็นบ้าไปแล้วเหรอพิง
4: ฉันไม่ได้บ้าคุณนั่นแหละต่อหน้าสังคมคุณทำเป็นรักฉันแต่รับหลังฉันเนี่ยพอคุณโมโหคุณก็เป็นแบบนี้คุณอารมณ์เสียใส่ฉันทำไมอ่ะทำไมคุณต้องทำร้ายฉันด้วย
5: ผมไม่เคยทำร้ายคุณ
4: นะแต่คุณไม่เคยรักฉันคุณรักแต่เงินของฉันน่ะคุณรักแต่เงินของฉัน
5: พอเลิกพูดในสิ่งที่ผมไม่เคยทำได้ไหมผมไม่เคยคิดจะฆ่าคุณอย่างเดียวที่ผมเคยทำเลวกับคุณผมไปนอกใจแล้วนอนกับผู้หญิงคนอื่น

0: เสียงคนร้ายยอมรับความผิดชัดเจนพิงมีหลักฐานฟ้องหย่าละ
1: พิงจะหย่าหรอน้ำพิงจะหย่าวะ
2: คุณยอมรับแล้วใช่ไหมว่าคุณนอนกับดำดำ
3: ใช่แต่ผมไม่ได้ตั้งใจมันเป็นแค่ลมชั่ววูบผมพยายามจะห้ามตัวเองแล้วแต
2: ่ทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมคะดูสิคะรอยช้ำตามตัวฉันทุกคนเห็นความเลวของสามีฉันแล้วใช่ไหมคะเห็นแล้วใช่ไหมขอโทษนะคะฉันขอปิดการไลฟ์แค่นี้ก่อนนะคะโอเคฉันปิดไลฟ์แล้วขอโทษนะเมื่อกี้เราคุยถึงไหนแล้วอะ
3: เมื่อกี้คุณไลฟ์อยู่เหรอ
2: ฉันลืมบอกคุณเหรอว่าฉันไลฟ์ใน Facebook ตั้งแต่ที่ฉันเริ่มคุยกับคุณตั้งแต่ที่ฉันคุยกับคุณว่าคุณรวมหัวกับดำนำเมียน้อยของคุณวางแผนจะฆ่าฉันเพื่อจะเอาเงินของฉันแล้วก็รวมถึงที่คุณยอมรับว่าคุณนอนกับเด็กในบ้านเพราะว่าคุณนอกใจฉันแล้วคนในโซเชียลเขาก็ได้ยินกันหมดแล้ว
3: อะไรนะพิงนี่คุณวางแผนแฉผมอะ
2: ฉันไม่ได้แฉนะก็ขนาดฉันบอกว่าฉันมีลูกคุณยังวางแผนจะทำเบบี้ของลูกเลยแล้วถ้าภรรยาของคุณจะฟ้องหย่าเนี่ยฉันก็คิดว่าคุณก็คงอยากจะได้เบบี้เหมือนกันใช่ไหมเพราะว่าให้สมกับคนที่ทำงานหาเงินกับโซเชียล
3: ทำไมคุณทำแบบนี้ล่ะพิง
2: ทำไมอะไม่ชอบหรอตอนแรกฉันตั้งใจว่าจะขอหมอออกจากโรงพยาบาลแล้วก็จะกลับบ้านไปใส่ชุดราตรีเว้าหน้าเว้าหลังแล้วก็ไปออกงานกับคุณให้คนเห็นรอยช้ำตามตัวฉันไงคนจะได้ถามว่าฉันไปโดนอะไรมาฉันก็จะได้บอกว่าคุณนั่นแหละเป็นคนทำจะคิดไปคิดมาเนี่ยไม่เอาดีกว่าแบบนี้คนทำเยอะละฉันมีสามีเป็นยูทูบเบอร์อย่างคุณเนี่ยก็เลยอยากจะประกาศความเลวของคุณในกลางโซเชียลดีกว่า
3: คุณเป็นบ้าไปแล้วหรือไงคุณรู้ไหมว่าสิ่งที่คุณทำมันจะทำให้ผมมันเป็นยังไง
2: ค
3: ุ
2: ณ
3: น
2: ติช่วยฉันด้วยนติ
3: เหตุไม่ใช่เรื่องของมึง
2: ฉันต้องการหย่า
3: คุณพูดว่าอะไรนะ
2: ฉันต้องการหย่าเราต้องการให้คุณเซ็นเอกสารยินยอมที่จะไม่ยอมรับสินสมรสจากฉันเลยคุณอาคะคุณพิงท้าคุณอาขนาดนี้แล้วอ่ะคุณอาอย่ายอมเสียศักดิ์ศรีอ้อนวอนคุณพิงอีกนะคะอย่าเลยค่ะคุณอาทำให้คุณพิงเห็นว่าคุณอามีเงินมีบ้านไม่จำเป็นต้องมีคุณพิงก็ได้ค่ะอย่าเลยค่ะคุณอา
4: เธอเข้าใจอะไรผิดแล้วล่ะรำตอนนี้คุณเลยไม่ได้มีบ้านนะโฉนดบ้านคุณเลยอยู่ที่ฉันคุณเลยอยากได้โฉนดบ้านคืนก็แค่เอาเงิน10ล้านมาไถ่คืนได้ทุกเมื่อนะคะ
3: เมื่อกี้คุณบอกว่าบริษัทคุณไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วทำไมคุณถึงเอาบ้านผมไปจำนองกับเพื่อนคุณล่ะ
2: ถือว่าคุณเอาเงินคืนฉันแล้วกันชดใช้ที่ฉันจ่ายให้คุณทั้งหมดหลังจากที่เราแต่งงานกันไง
3: ผมไม่อยากผมไม่เซ็นเอกสารเหวอะไรทั้งนั้น

0: ัลโหลครับคุณนิกเดี๋ยวผมโทรกลับได้ไหมครับ
1: ไม่เป็นไรครับคุณลือผมแค่จะโทรมาแจ้งคุณลือไว้ว่าไม่ต้องส่งรายการของคุณลือมาให้ผมแล้วนะครับ
0: อะไรนะครับผมกับทีมกำลังจะออกไปถ่ายรายการฟอร์แมตใหม่ให้คุณนิกพรุ่งนี้แล้วนะครับ
1: ไม่ต้องแล้วครับพอดีตอนนี้ทางบอร์ดได้เห็นคลิปของคุณลือที่ถูกแชร์ลงในโซเชียลก็เลยสั่งให้ผมโทรหาคุณลือครับ
0: คลิปอะไรเหรอครับ
1: ก็คลิปที่ผู้หญิง2คนตบกันแย่งคุณลือหน้าห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาลไงครับ
0: คลิปผู้หญิงตบกัน
2: ห้ามหยุดหยุดฉันบอกให้หยุดอย่าให้ฉันชนเธอไม่ไหวนะอย่าให้ฉันชนเธอไม่ไหวนะ
3: คุณลือ
2: ไปหยุดบ้าสักทีอย่าให้ฉันทนเธอไม่ไหวนะ
3: ทำไมคุณอาทนลำไม่ไหวคุณอาจะทำอะไรลำคุณอาลืมแล้วหรอว่าเราสองคนเป็นอะไรกันน่ะฮะ
2: ทำ
0: เดี๋ยวนะครับคุณนิกผมอธิบายได
1: ้ตอนนี้คุณลือไม่ต้องอธิบายอะไรแล้วครับเพราะบอร์ดไม่แฮปปี้กับเรื่องนี้เอามากๆเลยสั่งให้ผมโทรหาคุณลือเพื่อที่ยกเลิกการร่วมงานกับคุณลือทั้งหมดแค่นี้ก่อนนะครับ
0: เดี๋ยวครับคุณนิกฮัลโหลฮัลโหล
4: คุณทำงานเกี่ยวกับโซเชียลคุณลืมไปแล้วเหรอว่าการที่ตบตีกันกลางที่สาธารณะเนี่ยยังไงก็มีคนถ่ายคลิปอยู่แล้วโหนี่แค่คลิปผู้หญิงตบตีกันคุณยังเสียงานใหญ่ขนาดนี้เลยแล้วถ้าไอ้คลิปนี้มันถูกแชร์ออกไปเนี่ยโหทั้งชื่อเสียงทั้งงานของคุณอนาคตคุณจะเป็นยังไง
0: พิงอย่าทำกับผมอย่างนี้นะ
4: ไม่ต้องห่วงหรอกฉันไม่ชอบเล่นโซเชียลในเฟซฉันมีเพื่อนแค่3คนมีระตีคนแล้วก็เด็กในบ้านของคุณจะไปยืนอยู่ตรงนั
5: ้นที่เธอยืนจะคิดอีกสักครู่ติดตามชมกระเช้าสีด่าหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
6: วันนี้ใครที่มีปัญหาผมบางผมร่วงตรงกลางมันเริ่มจะหายไปหมดแล้วต้องฟังดีๆเลยเพราะวันนี้เอาเคล็ดลับของผู้ชายวัย55แต่ผมยังดกดำอยู่ทำยังไงอะคะดร.ค่ะ
7: โอ้โหพูดผมบางผมร่วงนี่เริ่มเจ็บเลยคุณผู้ชมผมเจอมาหมดแล้ววัย55ปีบอกเลยว่าเริ่มร่วงเนี่ยตอนอายุ20กว่าเริ่มผมบางเริ่มมีรังแคเริ่มผมเสียเริ่มผมแบบมีปัญหาเยอะมากผมบอกเลยนะคุณผู้ชมนะพอมาอายุเยอะขึ้นเจอปัญหาแบบนี้พ่อผมก็ผมบางแม่ผมก็ผมบางพอมาเจอด็อกเตอร์เอแบบนี้55ปีดูตรงนี
6: ้อันนี้แต่อันนี้ไม่เห็นบางเลย
7: ขออนุญาต
6: ปีที่แล้วมันไม่ได้ดกดำแบบนี
7: ้ถูกต้อง
6: แต่อันนี้ผ่านไป1ปีอายุเยอะขึ้นทำไมมันดกดำขึ้นขนาดนี
7: ้คือต้องบอกเลยว่าเราต้องมีผลลัพธ์นะที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมมาดู
6: ยังไงขอดูด้านข้างด้วยได้มั้ยด้านข้างเป็นตัว
7: นี้ได้มั้ย
6: อุ๊ย
7: นี
6: ่อุ๊ยแต่มันมีลูก
7: บอกเลยว่าจะเป็นลูกผมพ่อผมแม่ผมอันนี้มาเต็มเลยแล้วมาหนาๆดกๆดำๆแบบนี้ด้วยผมบอกเลยนะอันนี้ความลับกันคุณผู้ชมนะรู้กันเฉพาะเรานะผมเองเนี่ยเสาะแสวงหามีปัญหาผมร่วงไง
6: ก็ไปที่บอกปีที่แล้ว
7: มาเยอะมาก
6: ยังบางอยู่เลยตอนนี้ดกดำ
7: ว่าวันนี้ผมเจอแล้วโชคดีมากไปเจอโรงงานที่เขามีความชำนาญด้านการผลิตสินค้าในเรื่องของการดูแลเส้นผมและหนังศีรษะประสบการณ์20ปีอ่ะเขาเจอเคสมาเยอะเขาบอกว่าด็อกเตอร์ต้องมาเซตนี้เลยสมุนไพร10ตัวเท่านั้นที่จะสามารถมีส่วนช่วยได้ไม่ว่าจะเป็นโสมดำจากเกาหลีไม่ว่าจะเป็นนี่เห็ดหลินจืออันนี้ภาษาไทยจีนเลยนะในการดูแลเรื่องของเส้นผมและหนังศีรษะเรามีกำเมงมีหญ้าหางม้ามีปาล์มใบเลื่อยผมบอกเลยว่าพอได้เซตนี้ไปคุณผู้ชมเขาบอกกับผมนะเป็นเซตที่โรงงานใช้เองยังไม่เคยขายให้ใครมาก่อนจะขายให้ด็อกเตอร์เอคนแรก กเลยไปลองใช้ก่อนถ้าไม่ชอบไม่ถูกใจไม่เอาเงินเลยผมบอกเลยว่าไม่ใช่แค่ผมใช้เท่านั้นพี่ปอปุญญวีมีปัญหาบอกเลยว่าเป็นคุณแม่แล้วเนาะปัญหาผมน้อยมีปัญหาผมบางมีปัญหาทำผมเยอะ
6: หลายคนยิ่งคลอดลูกออกมาผมยิ่งหลุดร่วงเยอะมาก
7: คือแชมพูบางอย่างใช้ได้เฉพาะผู้ชายแต่สำหรับแชมพูเดอเอใช้ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงตอนนี้ผมเป็นยังไงล่ะอาย
6: ุ
7: จะ60ปีแล้วปัญหาผมร่วงน้อยลงปัญหาผมเสียน้อยมากวันนี้ได้ผมสวยๆแบบนี้ด้วยชมพูแบรนด์โดยเอเท่านั้นผมบอกเลยนะ99เซตวันนี้เปิดตัวเปิดใจและเปิดให้กับทุกคนที่โทรมาทัน1252ปกติแชมพู1ขวดราคาอยู่ที่590บาท250 ml ใช้ได้ยา
6: วว
7: ันนี้จัดไปเลย2แถม2ดร.เอให้เลยนะ2ขวดแถม2ขวดน้ำหนักรวมคือ 1,000 ml
6: 1กิโลแบบนี้ถ้าเกิดไปซื้อแชมพูยาที่ลี่เคยซื้อ6-700ต้องซื้อ20ขวด
7: อันนี้จ่ายเป็นหลักหมื่น
6: นะ
7: ถ
6: ู
7: กต้องแต่วันนี้คุณผู้ชมได้ไป2ขวดใหญ่ๆบวกกับอีก2ขวดรวมเป็น4ใช้ได้ยาวๆ 4-6 เดือนยังไม่พอโทรเข้ามาทันที่1252เท่านั้นรับเพิ่มไปเลยกับโทนิกใช้คู่กันดีมากอันนี้เป็นสูตรเข้มข้นคนมีปัญหาเยอะๆคนมีปัญหามากๆฉีดเข้าไปเลยฉ
6: ี
7: ดดูแลหนังศีรษะดูแลเส้นผมและแถมแปลงซิลิโคนให้นวดเส้นผมคลึงแบบสบายใจคลึงแบบมีความสุขไปด้วยทั้งหมดนี้จากราคาเต็ม 4,000 กว่าบาทจ่ายเพียงแค่
6: 999
7: บาทจ้ะ

0: เลยกดเบอร์1252ตอนนี้เหลือน้อยกว่า88เซตแล้วและนี่จะบอกว่าขวดใหญ่มากจริงๆนะทุกคนใหญ่กว่าฝ่ามืออีกนะคะเพราะฉะนั้นย้ำว่าวันนี้เซตนี้999ใช้ไปเลยยาวๆ6เดือนก็ได้
1: คุ้มจริงๆเลยแล้วผลลัพธ์ชัด
0: ชอบตรงที่ขอมาดูเนื้อแชมพูสักนิดนึงนะคะกดให้ดูแบบนี
1: ้กดมาเลย
0: เปิดปุ๊บแล้วก็กดดูได้เลยว่าเนื้อของเขาแบบนี้มันจะเข้มข้นมากๆ
1: อ
0: ้
1: าวเขาภาษาสมุนไพรเข้มข้นนะลี่นะ
0: เดี๋ยวนะแล้วมันเป็นแบบ
1: ทั้งสมดำเห็ดหลินจือหญ้าหางม้ากระเมงปาล์มใบเลื่อยลูปีนไพรขมิ้นที่สำคัญแต่ละตัวมีส่วนช่วยสำคัญในเรื่องของบำรุงเส้นผมรากผมลดการขาดดุกล่วงลดความมันลดอาการคันคนมีปัญหาหลายๆอย่างเนี่ยคุณผู้ชมใช้ตัวนี้เข้าไปเป็นสูตรเข้มข้นแต่ว่าอ่อนโยน
0: ม
1: ีกลิ่นหอมแบบเป็นธรรมชาติมากที่สำคัญคุณผู้ชมได้ลองใช้แล้วคุณจะรู้เลยว่าดร.เอพูดจริง
0: ว่าผลลัพธ์จริง
1: เอาอย
0: ่
1: างนี้คุณผู้ชมผมบอกนะวันนี้ถ้าคุณได้เซตนี้ไปจากนี้ต่อไปปัญหาผมร่วงเยอะๆร่วงหนักๆจะไม่เกิด
0: เอาอย่างนี้ได้ไหมม
1: ี
0: ใครใช้แล้วเปลี่ยนชีวิตบ้าง
1: เยอะมากเอาอย่างนี้เอาแม่นกก่อนแม่นกมีปัญหาผมร่วงมีอาการคันหนังศีรษะหนังศีรษะมันตลอดเวลาและเป็นคนคิดเยอะคิดมากนะผมก็ยิ่งร่วงหนักเข้าไปอีกพอใช้เซตนี้เข้าไปอาทิตย์แรกเท่านั้นผลลัพธ์เป็นยังไงด
0: ู
1: จากข้างหลังหรือว่าคนอายุ 30-40
0: แม่
1: นกอายุ60กว่าแล้วค
0: ุ
1: ณผู้ชมผมบอกเลยว่าพอใช้เซตนี้ไปร้านทำผมบอกเลยว่าซื้อที่ไหนเอาไปขายต่อเลยขวดนึง 5-600 วันนี้ซื้อได้ร้อยกว่าบาทพี่กิ๊กโคคูณบอกเลยอายุ70กว่าแล้วปัญหาผมเยอะมากและที่สำคัญแทบจะต้องโกนหัวแล้วนะลีน
0: ะ
1: ขาดความมั่นใจไงเพราะว่าผมตรงกลางที่มันหายเรียบไปเลยใช้แชมพูเดอเอเข้าไปบอกเลยว่าเป็นยังไง
0: ตอนนี้แต่อันเนี้ยผมตรงกลางคือมีผมเต็มเลย
1: ค
0: ือ
1: พอคนผมเยอะผมดกเนี่ยทำให้ดูหนุ่มทำให้ดูสาวจริงๆมาดูพี่เอ๋บ้างข
0: ี
1: ่มอเตอร์ไซค์ทั้งวันแล้วใส่หมวกกันน็อกแบบเต็มใบด้วยปัญหาที่เจอก็คืออาการคันหนังศีรษ
0: ะ
1: หนังศีรษะมันมีกลิ่นหนังศีรษะเยอะมากทำให้ขาดความมั่นใจพอใช้ตัวนี้เข้าไปพี่เอ๋บอกเลยว่านี่คือแชมพูที่รอคอยเพราะว่าใช้เข้าไปแล้วเนี่ยหนึ่งเย็น
0: ค่ะ
1: สบายหนังศีรษะและที่สำคัญกลิ่นที่เคยเหม็นกลิ่นที่เคยหมักหมมสะสมอยู่กลายเป็นกลิ่นหอมว
0: ัน
1: นี้จัดไปเลยจ้าวันนี้แชมพูรับไปทั้งหมด4ขวดใหญ่ๆใช้ได้ยาวๆ 4-6 เดือนย
0: ัง
1: ไม่พอโทรทันวันนี้99เซตนะคุณผู้ชมนะรับโทนิกไปอีก1ขวดแปรงซิลิโคนอเนกประสงค์คลึงหนังศีรษะนวดไปด้วยเลย
0: ทั้
1: งหมดนี้ปกติราคาเต็ม 4,000 กว่าจ่ายเพียงแค่999บาทจัดส่งฟรีม
0: ี
1: บริการเก็บเงินปลายทาง99เซตเท่านั้นผมบอกเลยนะเป็นการผสานตำรับไม
0: ่
1: ว่าจะเป็นสมุนไพรไทยไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรจีน มีทั้งโสมดำมีทั้งเห็ดหลินจือมีทั้งกระเมงหญ้าหางม้าปาล์มใบเลื่อยเด่นๆดังๆทั้งนั้นและดร.เอบอกเลยว่าเป็นสูตรที่โรงงานเขารักมากแล้วดร.เอลองใช้แล้วรู้สึกประทับใจอาการผมเคยล่วงอาการผมเคยหลุดอาการผมเคยน้อยเคยไม่มั่นใจในตัวเองหายไปคุณผู้ชมเคล็ดลับอยู่ตรงนี
0: ้
1: สระผมต้องสระทุกวันล้างให้สะอาดและตามต่อด้วยโทนิกโทนิกสูตรนี้จุดเด่นคือ
0: ข
1: ีดตรงไหนมาตรงนั้นข
0: ี
1: ดตรงไหนมาตรงนั้นผมบอกเลยว่าตรงไหนที่เคยแหว่งตรงไหนที่เคยวิ่นใช้ตัวนี้ฉีดเข้าไปเลยรู้สึกได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ครับ
0: ก็คือใช้คู่กันเลยเพราะเป็นของแถมยิ่งใช้คู่กันและใช้อย่างเป็นประจำต่อเนื่
1: อง
0: ผลลัพธ์จะชัดเจนมาก
1: จริงๆ
0: อ่ะด็อกเตอร์แต่ว่าตอนนี้ลี่ยังไม่ได้สระผมเลยแต่ว่าถ้าเกิดผมแบบนี้แล้วลี่แสบตรงกลางเริ่มกว้างแล้วลี่ใช้ได้เลยไหมคะ
1: คือตัวนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้สะดวกใช้
0: ใช้ได้เลยใช้ได้เลยไปเลยจ้า
1: สำหรับลี่สองฉีดก็พออ
0: ุ้ยเดี๋ยวนะ
1: รู้สึกยังรู้สึกยัง
0: มันเย็นมาก
1: เริ่มจะแสกเยอะแล้วนะลี่ใช้เป็นประจำแล้วพี่แนะนำนะคนที่ผมรีบคนที่ผมบางคนที่ผมน้อยใช้แชมพูสระผมก่อนล
0: ้
1: างให้สะอาดเช็ดให้แห้งตามต่อด้วยโทนิกนวดนวดคึงๆแบบนี้แล้วจะรู้สึกถึงผลลัพธ์3เดือน6เดือนมาคุยกันมาเจอกันแล้วจะบอกเลยว่าเปลี่ยนชีวิตจริง
0: ๆ
1: ผมน้อยผมบางทำให้ดูแก
0: ่สบายหัวมากไม่เหนื่อยเนอะนะลี่เข้าใจแล้วว่าทำไมมันฉีดได้เรื่อยๆทำไมยังไม่ต้องสระผมก็สามารถฉีดแล้วเติมได้มันเย็นสดชื่นหนังศีรษะ
1: ไม่ให้ความมันเพิ่มเติมให้ความเย็นให้ความสบายให้ความสดชื่นซึมไวไม่มันและไม่มีกลิ่นฉุนจะอยู่ตรงไหนก็ใช้ชีวิตได้ผมบอกเลยนะแม่ๆหลายๆคนบอกว่าโอ้โหกวาดบ้านที่รู้สึกทุกข์ใจเหลือเกินผมเก่าก็แบบโอ้โหเหลือน้อยแล้วล่วงเยอะเข้าไปอีกผมใหม่ก็ไม่ค่อยขึ้นผมบอกเลยว่าวันนี้แม่มาเจอแชมพูแบรนด์เดอร์เอพร้อมกับโทนิกนี่คือคำตอบหนุ่มๆบางคนบอกชอบใส่หมวกเนาะการใส่หมวกเนี่ยอย่าไปแค่ปิดบังเรื่องของความร้านของเรา
0: แต่บางคนเขาบอกว่ายิ่งใส่ยิ่งร้าน
1: ถูกต้อง
0: มันอบเอาไว
1: ้
0: ลากผมก็ไม่ขึ้น
1: ใช่แล้วมันขาดอากาศหายใจเพราะฉะนั้นวันนี้ใช้เซตนี้เลยแชมพูใช้ในการสระผมโทนิกใช้ในการฉีดบำรุงเพราะฉะนั้นใช้ฟื้นฟู ใช้บำรุงและป้องกันไปด้วยเซตนี้เอาอยู่จริงๆวันนี้จัดให้เลย999 บาทเท่านั้นเองและบอกเลยนะไม่ได้มาบ่อยราคานี้แค่โปรดีแฟตเซลบายโอช้อปปิ้งเท่านั้น
0: รายการนี้รายการเดียวใช่ตอนนี้เหลือน้อยกว่า20 เซตแล้วลี่ขอย้ำว่าเซตนี้คือเซตเป็นแชมพูเหมาะกับคนที่มีปัญหาเรื่องของเส้นผม
1: ถูกต้อง
0: และเป็นเฉพาะผมหลุดร่วงผมบาง
1: ถูกต้อง
0: เราก็รู้สึกว่าหมดหวังแล้วใช้ได้เลย
1: อันนี้โฟกัสเลยถ
0: ู
1: กต้องปัญหาผมร่วงปนหาหนังศีรษะปัญหาผมบางคันหนังศีรษะมีสะเก็ดมีรังแคโอ้โหหนังศีรษะแพ้ง่ายๆผมบอกเลยนะมาเจอแชมพูสูตรนี้เอาอยู่ย
0: ี่ลูกผม
1: เอ๊ะก่อนตอนนี้
0: ล
1: ู
0: กผม
1: มาแล้วเมื่อก่อนตรงนี้นะคุณผู้ชมนะแสกเข้าไปแทบจะถึงข้างหลังแล้วแต่ว่าตอนนี้ได้แน่น
0: ๆถู
1: กต้องแล้วมาดูตรงกลางตรงกลางเมื่อก่อนตรงนี้หายไปแล้วนะตอนนี้กลับขึ้นมาแล้วคุณผู้ชม3 เดือน 6 เดือนเห็นผลวันนี้คุณผู้ชมผมบอกเลยว่าสิ่งที่คุณได้ไปคือความคุ้มค่าดร.เอ้ไม่ได้มาบ่อยนะวันนี้จริงใจอยากจะให้คุณผู้ชมได้ใช้และยิ้มขึ้นมาอีกครั้งกลับคืนความมั่นใจมากับเซตนี้แชมพู4 ขวดโทนิก1 ขวดแปรงอเนกประสงค์เป็นแปรงซิลิโคนใช้คลึงได้
0: อันนี้เหมาะมากตอนนี้เขาอินมากมันยิ่งนวดหนังศีรษะกระตุ้นการไหลเวียนของหนังศีรษะมันยิ่งกระตุ้นการเกิดรากผมอ
1: ันนี้เรื่องจริง
0: เ
1: พราะฉะนั้นเนี่ยใช้คู่กันเลยในช่วงที่เราสระผมก็คลึงแปรงเข้าไปในช่วงที่เราใช้โทนิกก็ใช้แปรงแบบนี้คลึงเข้าไปด้วยเฉลี่ยชิ้นละวันนี้100 กว่าบาทปกติแชมพูอย่างเดียวอ่ะต้องจ่ายประมาณ 5-600 โทนิกก็พันกว่าวันนี้เฉลี่ย100 กว่าบาท1252คุณผู้ชมผมไม่ได้พูดเล่นน
0: ะ
1: เวลาผมน้อยเวลาผมบางเวลาหัวล้านเนี่ยยังไงก็ดูแก่วันนี้จัดเซตนี้ไปหนุ่มสาวแน่นอน
0: ใช่แล้วต่อเวลาให้โทรได้อีก10 นาทีนะคะกด1252ได้เลยสั่งแชมพูสำหรับผมขาดหลุดร่วงผมน้อยผมบางโดยเฉพาะสั่งเดอเอได้เลยหรือสแกน
1: QR Code
0: ก็ได้นะคะวันนี้หมดเวลาของเรา2 คนแล้วแต่คุณยังสั่งได้อยู่นะสวัสดีค่ะ
1: แน่นมากสวัสดีครับอ้าวสั่งให้ทันนะคะ

0: อมหย่าแล้วก็เซ็นข้อตกลงทุกอย่างตามที่ตกลงกันฉันจะแชร์ไอ้คลิปนี้ให้คนทั้งโลกได้เห็นความเลวของคุณภายในไม่กี่นาทีคุณก็น่าจะรู้นะว่าไอ้พลังของโซเชียลเนี่ยมันทำให้คนอยู่หรือตายยังไงได้บ้าง
1: ผมไม่เคยคิดเลยว่าพิงจะร้ายกับผมได้ขนาดนี
0: ้คุณนั่นแหละที่ร้ายกับฉันตอนที่คุณเข้ามาเนี่ยคุณถามฉันว่าทำไมฉันถึงโกหกคุณเพราะฉันอยากให้คุณรู้สึกไงอยากให้คุณรู้ว่าการที่ถูกคนที่รักแล้วก็ไว้ใจที่สุดโกหกเนี่ยมันเจ็บแค่ไหน
2: คุณพิงเขาทำกับคุณอาขนาดเนี้ยคุณอาอย่าเถอะค่ะอย่าเลยค่ะคุณอา
0: ทันทีที่ออกจากโรงพยาบาลเราหย่ากัน

0: มันเป็นงี้ได้ไงวะคุณนุ๊กเอาเล่ามาให้ผมสิ
1: คุณอายังไม่ขอโทษลำเลยนะคะศพลำที่โรงพยาบาล
0: คุณนุ๊กผมบอกให้เอาเล่ามา
2: คุณอาจะดื่มฉลองความสดเหรอคะงั้นลำดื่มด้วยนะคะ
0: นี่เธอยังจะมายิ้มแย้มได้อีกเหรอลำเพราะเธอคนเดียวเลยนะเธอเอาเรื่องฉันกับเธอเนี่ยไปบอกคุณพิงคุณพิงก็เลยขอหย่ากับฉันไหนเธอบอกว่าจะอยู่เงียบๆไงคุณพิงจะไม่มีวันรู้เธอเข้าใจไหมว่าตอนนี้เนี่ยชีวิตฉันกำลังจะชิบหายแค่ไหน
1: ถึงลำไม่พูดเนี่ยคุณพิงก็รู้อยู่แล้วล่ะค่ะคุณอาความลับเนี่ยมันไม่มีในโลกหรอกนะคะคุณอาห่วงลำต่อยหน้าคุณอำพลหน้าบ้านขนาดนั้นเนี่ยคุณอาคิดว่าคุณพิงดูไม่ออกหรอคะคุณพิงไม่โง่นะคะเขาแค่ไม่พูดเท่านั้นเอง
0: คุณนุ่มผมบอกให้เอาเหล้ามา
1: แม่ไม่ต้องเอาเหล้ามา
0: เธอเลิกยุ่งกับฉันสักทีอะฉันอยากอยู่คนเดียว
1: คุณอาค่ะคุณอาอย่าคิดมากสิคะถึงคุณพิงไม่รักคุณอาแล้วเนี่ยแต่ว่าลำรักคุณอานะคะลำอะรักคุณอามากกว่าคุณพิงแน่แน
0: ่นี่ฉันบอกให้เลิกยุ่งกับฉันสักทีจะไปไหนกันไป
1: คุณอาแม่ไม่ต้องมามองลำแบบนั้นเลยนะคุณอาไม่ได้ไล่ลำเพราะว่าเกลียดลำแต่คุณอาโกรธอีน้ำพิงต่างหาก
3: ลำแกคิดว่าคุณลือเนี่ยเขาหย่ากับคุณน้ำพิงแล้วเขาจะยกแกขึ้นมาเทียบเท่าคุณน้ำพิงเหรอฮะแกระวังตัวไว้นะมันไม่มีทางได้ขึ้นสวรรค์มีแต่จะตกนรกทั้งเป็นแกคิดว่าแกเก่งแกฉลาดแกไม่ฟังใครเขาเลยเนี่ยแกจะได้รู้จักกับนรก
1: ลำเนี่ยนะแม่ตกนรกเหรอนรกเหรอลำอ่ะกำลังจะขึ้นสวรรค์ต่างหากล่ะแม่ลำกำลังจะย้ายจากห้องนอนเท่ารังหมาขึ้นไปอยู่บนห้องนอนในฝันของลำแล้วลำอ่ะก็ไม่ใช่แค่กาฝากอย่างที่น้ำพิงเคยด่าลำจะเป็นเจ้าของทุกอย่าง

0: พี่น่าจะอยู่เป็นเพื่อนพี่พิงที่โรงพยาบาลนะไม่น่าปล่อยเขาอยู่คนเดียว
1: เอ้าพี่ก็อยากอยู่แต่พิงไม่ยอมให้พี่อยู่นี่แล้วพี่จะอยู่ได้ไงอ่ะแล้วเธอจะให้ฉันทำไง
2: เดี๋ยวดึกๆผมไปหาพี่พิงอีกดีกว่าผมไม่ไว้ใจในลือเลย
1: ดูเธอเป็นห่วงพิงมากนะ
2: เอ้าแล้วพี่ไม่ห่วงไง
1: ห่วงแต่ฉันรู้สึกว่าเธอเป็นห่วงพิงมากกว่าแล้วที่คุณลือพูดว่าที่เธอไม่ชอบหน้าเขาเพราะเธอชอบพิงทำไมเขาถึงพูดอย่างนั้นอ่ะ
2: โอ้ยคนเห็นกับตัวอย่างนั้นมันพูดอะไรก็ได้จะเป็นความเลวของตัวมันเองแหละนี่พี่จำไว้นะสิ่งที่ผมจะไม่มีวันทำเด็ดขาดคือทำให้พี่กับพี่พิงต้องเสียใจจำไว้

0: แกกลับมาจากอเมริกาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วคิดจะบอกให้ฉันรู้บ้างไหม
1: ควรตอบคุณพ่อลิลี่พี่ขอร้อง
2: ทำไมต้องบอกอ่ะพ่อไม่ได้มีความสำคัญอะไรกับชีวิตผมนี
0: ่ฉันเลี้ยงแกมานะฉันส่งเงินให้แกเรียนเมืองนอกจนจบแล้วแกพูดอย่างนี้กับฉันได้ด้วยเหรอ
2: พ่อเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าเงินพ่อยังนอนอยู่ในแบงก์ผมไม่ได้แตะต้องสักบาทบุญคุณเดียวที่พ่อมีกับผมก็คือเลือดในตัวผมเลือดที่พ่อสร้างผมมาถ้าไม่มีเลือดพ่อในตัวผมผมบอกเลยว่า

0: จะทำอะไรก็ได้อย่าว่าแต่พี่สาวแกเลยแม้แต่แม่แกแกก็เห็นใช่ไหมฉันทำอะไรกับแม่แกได้บ้าง
1: หยุดครับปล่อยปล่อยครับปล่อยปล่อยทำแม่กลัวไอ้คนหยุดถ้าไม่หยุดฉันยิงกระบาลแกแน
2: ่พ่ออย่าทำพ่อค่ะอย่าทำพ่อตีขอร้อง
3: ไม่ต้องขอร้องไม่ต้องขอร้องเอาดิยิงท่านจริญไม่กล้าทำอะไรผมหรอกเพราะท่านจริญมีผมเป็นลูกชายคนเดียวท่านยังต้องใช้ประโยชน์ผมอีกเยอะ
2: พ่อ
0: แกอย่าคิดนะว่าตัวแกเองสำคัญไม่ไม่เลยเลือดก้อนเดียวฉันจะตัดทิ้งเมื่อไหร่ก็ได้ถึงไม่มีแกฉันก็ยังมีเงินมีอำนาจมีบารมีมีปัญญาที่จะสร้างลูกชายขึ้นมาใหม่จากผู้หญิงคนไหนก็ได
3: ้ก็ดีผมก็อยากให้ท่านมีลูกใหม่จะได้เลิกใช้นามสกุลท่านสักที
0: โอ้โหดีมากแกตาย
2: พ่ออย่าพ่อนะพี่ขอร้อง

0: ที่ฉันมาเนี่ยนะเพราะฉันจะมาบอกแกว่าแกควรที่จะเลิกคบกับผู้หญิงที่แกพาไปที่ร้านอาหารได้แล้วนะ
1: ทำไมผมต้องเลิกยุ่งกับผู้หญิงคนนั้นด้วย
0: ก็เพราะว่าฉันรู้ไงว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะมีแม่ทำงานอะไรแกเป็นลูกชายของรัฐมนตรีแกจะคบผู้หญิงที่ไหนมั่วๆไม่ได้ฉันอุตส่าห์ปูทางให้แกเล่นการเมืองตามรอยของฉันเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้หญิงที่แกจะคบมันจะต้องสร้างเสริมลักษณะภาพลักษณ์ให้กับแกแล้วถ้าผู้หญิงคนไหนที่ฉันคิดว่าไม่เหมาะสมกับแกฉันไม่ให้แกคบ
2: ชาวคน

0: ี่ทำแผลให้นะจุดมันอะ
1: ไม่เป็นไร
0: เดี๋ยวประคบเย็นหน่อยเหอะเดี๋ยวมันบวม
1: ไม่ต้องประคบพี่เป็นไรหรือเปล่า
0: พี่ไม่เป็นไรหรอกคนอะโอเคเปล่า
1: โอเคไม่ใช่ครั้งแรกเนี่ยที่ผมโดนแบบนี
0: ้พี่ไม่อยากให้คนโดนคุณพ่อทำแบบนี้เลยอะถ้าคนไม่อยากเจอคุณพ่อคนกลับไปอยู่เมืองนอกก็ได้นะไม่ต้องห่วงพี่อยู่คนเดียวได้
1: พี่จำได้ไหมว่าตอนที่แม่ผมเสียแม่พี่ก็มางานศพด้วยเขาจะรับพี่ไปอยู่เมืองนอกแต่พี่ไม่ไปเพราะพี่เป็นห่วงผมพี่กลัวว่าผมจะอยู่ไม่ได้สำหรับผมพี่ไม่ใช่แค่พี่สาวนะพี่เป็นเหมือนแม่อีกคนหนึ่งของผมด้วยตอนที่ผมอยู่เมืองนอกผมไม่ได้มาหาพี่เพราะผมเห็นพี่มีแฟนแต่ตอนนี้พี่ไม่มีใครให้ผมไปไหน
0: แต่ถ้าคนอยู่ที่เนี้ยคนต้องโดนคุณพ่อบังคับให้เล่นการเมืองนะคนโอเคเหรอ
1: ผมว่าพี่ห่วงพ่อเ

0: ดีกว่ามั้ยว่าจะทนผมได้หรือเปล่า
1: ถ้าผมตัดสินใจกลับมาแสดงว่าผมรู้แล้วว่าผมต้องเจอกับอะไรผมมีวิธีจัดการในแบบของผมพี่ห่วงตัวพี่เองเถอะ
2: นี่เมื่อกี้พี่จะประคบให้อ่ะทำไมไม่ยอมให้ประคบให้อ่ะ
1: ผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะผมแค่ไม่อยากมีรอยช้ำผมไม่อยากให้ใครถามว่าไปโดนอะไรมา

0: ทษนะครับพอดีผมเป็นญาติคุณน้ำพิงครับผมไม่ทราบว่าคุณน้ำพิงอาการเป็นไงบ้าง
1: อ๋ออาการโดยรวมของคุณน้ำพิงดีขึ้นค่ะไม่มีปัญหาอะไรถ้าคุณต้องการจะเยี่ยมก็เชิญนะคะเพราะเพิ่งทานยาไปเดี๋ยวจะหลับค่ะ
0: โอเค

0: ต้องรอให้ฉันหลับก่อนเหรอเธอถึงจะเข้ามา
1: อะไรใครบอกต้องรอให้หลับถึงเข้ามาผมเพิ่งมาเมื่อกี้นี่เองพี่ปล่อยมือผมได้แล้ว
0: ไม่ปล่อยก็พยาบาลเขาบอกว่าเธอเนี่ยยืนรออยู่หน้าห้องตั้งนานแล้วทำไมกลัวฉันเห็นแผลที่หน้าเธอหรอ
1: แผลอะไรที่ไหนพี่เป็นไงบ้างรอยตั้งเยอะแยะเป็นไงบ้างเนี
0: ่
1: ย
0: ไม่ต้องมาเปลี่ยนเรื่องเลยนาตีโทรมาเล่าให้ฉันฟังแล้วนะว่ามันเกิดอะไรขึ้น
1: อุตส่าห์บอกนะว่าอย่าบอกยังจะโทรมาอีกจริง
0: ขอฉันดูแผลหน่อย
1: ไ
0: อ
1: ้ห่วงตัวพี่เองเหอะรอยเยอะขนาดเนี้ย
0: พลเธอเจ็บมากไหม
1: พี่เจอปัญหามากกว่าผมตั้งเยอะพี่ยังจะห่วงผมอีกเหรอ
0: ใช่ปัญหาฉันน่ะเยอะแต่ปัญหาของฉันมันก็จบแล้วไงแต่ปัญหาของเธอเนี่ยปัญหาพ่อกับลูกยังไงก็ไม่มีวันจบ
1: ถ้าพี่รู้ว่ามันไม่มีวันจบพี่ก็อย่าสนใจรอยบนหน้าผมแล้วกันแก้ไขอะไรไม่ได้อยู่แล้ว
0: ถึงจะแก้ไขไม่ได้แต่ฉันก็ปลอบเธอได้นะ
1: แล้วพี่จะปลอบผมได้นานแค่ไหน
0: เธออยากให้ฉันปลอบนานแค่ไหนฉันก็จะปลอบเธอนานเท่านั้นแหละ
1: แน่ใจนะเดี๋ยวพี่ก็ทิ้งผมไปหาคนอื่นอีกอะ
0: ฉันเจ็บขนาดนี้เธอคิดว่าฉันยังจะกล้าที่จะเปิดรับใครเข้ามาในชีวิตฉันอีกเหรอ

0: ู้ชายมันไม่ได้เหมือนกันทุกคนนะพี
1: ่ตอนแรกฉันก็คิดว่าคุณลือเนี่ยคงจะไม่เหมือนพ่อฉันแต่สุดท้ายฉันก็ต้องมาทั้งเสียใจเหมือนกับแม
0: ่งั้นก็ให้เวลารักษาความรู้สึกพี่ไปก่อนแต่อย่าเพิ่งตัดโอกาสจากคนอื่นนะแค่ผู้ชายคนเดียวไม่เห็นค่าพี่ไม่ได้หมายความว่าคนอื่นก็จะไม่เห็น
1: เธอปลอบฉันหรือว่าเธอแกล้งฉันกันแน่เนี่ย
2: แล้วหมอเขาบอกหรือเปล่าว่าพี่จะออกได้วันไหน

0: บงเบงครีมรสดาร์กช็อกโกแลตเวเฟอร์กรอบโรยข้าวพองเคลือบครีมรสดาร์กช็อกโกแลตอร่อยเข้มเต็มรสช็อกโกแลต
1: ถึงเวลาแล้วสินะจะอกร่องน้อย
2: แม่จะทำอะไรอะคะ
3: ก็จะสอยมะม่วงสิ
2: แต่แม่อายุเยอะแล้วนะคะ
3: ฟังลูกบ้างเถอะเสื้อเองมันไม่กี่บาทนะ
1: มันไม่เหมือน
4: ไม่ต้องห่วงนะครับไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่มอบความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บอวัยวะภายในสูงสุด 150,000 บาทต่อปี
5: แต่คุณต้องนอนพักที่โรงพยาบาลก่อนนะครับ
3: ไงล่ะร้านก็ต้องปิดรายได้ก็หายหมด
4: ก็สบายใจได้ครับหากนอนโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาท
6: ค่อยๆเดินนะแม
3: ่อุ้ยหลางหลาย
4: หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 750,000 บาทกรณีเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาคืนพร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับผลประโยชน์เพิ่มอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 3-4 รับผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 5เป็นต้นไปรับผลประโยชน์ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
1: ยังไหวอยู
4: ่ยิ้มได้เมื่ออยู่ครบสัญญารับผลประโยชน์สูงสุด 450,000 บาท
1: อ้าวมาแล้วเด็กๆ
3: แกนี่ดีเนาะลมก็มีเงินช่วยนอนโรงพยาบาลก็มีเงินใช้
1: ใช้ชีวิตมาขนาดนี้ก็ต้องวางแผนให้ดี
4: เบี้ยเริ่มต้นวันละ20บาทไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพลูกหลานสบายใจรุ่นใหญ่ก็ใช้ชีวิตได้ตามใจไหวไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่โทร022-06-5500ไทยประกันชีวิต
7: ยุคนี้เด็กๆควรรู้จักแก้ปัญหาให้เขาเรียนรู้พลิกแพลงไตร่ตรองชมมั่นใจ Enfagro A+ ที่มีองค์ประกอบของ MFGM และ DHA ให้ลูกเรียนรู้ทักษะเพื่ออนาคตและ Enfagro A+ Superior UHT ทุกที่ทุกเวลา สีเยอะคราบเละต้องเป่า Winwash Multicolor Shine ซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่า Winwash

0: เนสกาแฟริชอโรมา
1: สูตรใหม่
0: เพิ่มกาแฟ
1: เติมนม
0: อร่อยไปอีก
1: สูตรใหม
2: ่ลองหน่อยนะ
3: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
4: เฮโมวิตโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิตโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: ไฮลักซ์ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ประหยัดขึ้น 7.5% พร้อมไดนามิกคลาวด์ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี้

0: สบายได้ทุกสไตล์กับฟลีซยูนิโคล
1: ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนำเสนอแผน Bangkok Blueprint วาง5แนวทางสกัดภัยโกงดิจิทัลเร่งตัดวงจรเงินโกงที่ไหลผ่านบัญชีม้าก่อนแปลงเป็นทองคำเงินตราต่างประเทศและสินทรัพย์ดิจิทัลส่วนถกไม่เถียงคุณช่อพันนิกาและรองศาสตราจารย์ดร.นันทนาร่วมวิเคราะห์ปมร้อนน้ำเงินโดดเดี่ยวทักษิณขยับกลุ่มชะตาอนุทินชมสดพร้อมกัน 15:45 นช่องวัน31
2: Juliet and Juliet ทุกวันเสาร์เวลา 20:30
3: ครบและ Dream World ชวนมาซ่ากับเครื่องเล่นใหม่ Under the Sea โลกใต้ทะเลจำลองเสมือนจริงครบ Sprite Fanta 3ฝาและซื้อบัตรรวมเครื่องเล่นเพียง490บาท 1-31 ตุลาคมนี้ที่ Dream World
4: จะไปยืนอยู่ตรงนั้น
5: เออได้แล้วเอ้า
6: ขอบคุณครับ
5: ใจนะ
6: ป้าเดี๋ยวๆๆก่อนก่อนป้าช่วยดูคลิปนี้หน่อยดิ
5: คลิปอะไรล่ะ
7: ก็คลิปผู้หญิงที่ตบแย่งผู้ชายกันในโรงพยาบาลน่ะป้าเนี่ยเออป้าแล้วผู้ชายที่อยู่ในคลิปเนี่ยผมว่าหน้าเหมือนเจ้าของบ้านที่ป้าอยู่เลยนะแล้วไอ้ผู้หญิงที่ตบแย่งผู้ชายกันเนี่ยใช่ลูกสาวป้าหรือเปล่าแต่คนในตลาดเนี่ยบอกว่าใช่นะป้าใช่ไหมป้า
5: เออไปเหอะไปไหนก็ไปเหอะไม่รู้ไปไหนก็ไป
6: ใช่
5: แม่ไปตลาดมาแม่ค้าในตลาดแล้วก็วินมอเตอร์ไซค์ด้วยมันถามว่ามันมีคลิปที่แกไปตบตีกับผู้หญิงอ่ะผู้หญิงคนนั้นทำไมแกต้องไปตบตีกับเขาด้วยเขาเป็นอะไรกับคุณลือทางดีๆแกไม่ต้องไปไหนเลยนะ
8: แม่กลัวว่าคนจะรู้หรอว่าลำอ่ะตบกับอีสาสีเพราะว่าแย่งคุณอาให้มันรู้ไปดิแม่เพราะเดี๋ยวคุณอาหย่าคุณอาก็จะเปิดตัวว่าลำเป็นเมียของคุณอาอยู่ดีงั้นดำไปสำนักงานเขตกับคุณอาก่อนนะจ๊ะ
5: แกจะไปทำไมไม่ต้องไปเลย
8: เอ้าก็วันนี้คุณพิงนัดหย่าคุณอาไงแม่ลำก็ต้องไปเป็นเพื่อนคุณอาสิแม่แม่ตัดชุดรอได้เลยดำเป็นเมียคุณอาขนาดนี้แม่ต้องได้เห็นคุณอาแต่งงานกับดำแน่ๆ
5: แกน่ะอย่าหวังอะไรที่เกินตัวไปนักมันจะเจ็บตัวเปล่าๆวันนี้ตั้งแต่เช้าเนี่ยแม่ยังไม่เห็นคุณลือออกจากห้องเลยดีไม่ดีนะแม่ว่าเขาไม่ยอมหย่าตามนัดหรอกผู้หญิงอย่างคุณพิงค์น่ะดีจะตายไม่มีทางหย่าง่ายๆหรอกไอ้ลำ
8: แต่เรามั่นใจอะแม่วันนี้คุณอาต้องไปหย่าต่อให้ไม่อยากไปคุณอาก็ต้องไป
5: นั่นคุณน้ำพึ่งแม่คุณน้ำพิงเนี่ยเข้ามาทำไมที่นี่ล่ะ
9: คุณพิงคะมีคนมาขอพบค่ะ
10: ให้เขามา
9: เชิญค่ะ
11: สวัสดีค่ะคุณน้ำพึ่งหนูรำนำค่ะเป็นลูกของแม่นุ่มคุณน้ำพึ่งจำรำได้ไหมคะ
10: จำได้สิฉันไม่ใช่เป็นคนที่ลืมใครง่ายๆเธอมาที่นี่เธอมีอะไร
11: ที่หนูมาเนี่ยพอหนูเป็นห่วงคุณพิงค่ะ
10: ห่วงเรื่องอะไร
11: ไม่ทราบว่าคุณพิงได้บอกเรื่องขอหย่ากับคุณอาให้คุณน้ำพึ่งฟังหรือยังคะ
10: ไม่ได้เล่าอะไรให้ฟังแต่ฉันก็พอจะรู้ว่าใครคือต้นเหตุ
11: พึ่งหนูขอโทษค่ะหนูไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้นะคะที่หนูยอมคุณอาเนี่ยเพราะว่าคุณอาบอกกับหนูว่าคุณอาไม่ได้รักคุณพิงแล้วแล้วคุณอาก็กำลังจะหย่ากับคุณพิงแต่ว่าบริษัทของคุณอามีปัญหาค่ะคุณอาก็เลยบอกกับหนูว่าอยากจะขอเวลาหาทางเอาเงินจากคุณพิงแล้วค่อยหย่ากับคุณพิงแล้วมาแต่งงานกับหนู
10: จะไม่เรื่องอะไรอีก
11: น้ำพึ่งคะคุณพิงดีกับหนูมาตลอดนะคะพอหนูได้ยินว่าคุณอาพูดแบบนั้นออกมาหนูละอายใจค่ะหนูกลัวว่าคุณอาจะหาเรื่องไม่ยอมหย่ากับคุณพิงเพราะเงินอีกหนูก็เลยตัดสินใจมาหาคุณน้ำพึ่งช่วยให้คุณพิงเป็นอิสระจากคุณอาสักทีอย่าให้คุณอาเนี่ยยืดเยื้อเรื่องการหย่าเอาเปรียบคุณพิงอีกเลยนะคะ

0: คุณพิงค์เขาไม่กลับมาหาคุณอาหรอกเลิกอะไรอวรเขาได้แล้ว
1: เธอเข้ามาทำไมมารยาทมีไหมจะเข้าห้องเจ้านายรู้จักเคาะประตูบ้างสิ
0: ถ้าเนี่ยเป็นห้องเจ้านายลำจะเคาะประตูแต่ว่าเนี่ยมันเป็นห้องของผัวลำไม่จำเป็นต้องเคาะประตู
1: ออกไปเลยฉันไม่อยากทะเลาะอะไรกับเธอฉันเบื่อฉันเครียด
0: เมื่อไหร่คุณอาจะไปเคสคีคะวันนี้คุณพิงนัดหย่ากับคุณอานะคะคุณอาจำไม่ได้เหรอคะหรือว่าแกล้งทำเป็นลืมไม่ยอมไปคิดว่าจะยิงคุณพิงเอาไว้เหรอคะคุณอายื้อคุณพิงไว้ไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าคุณพิงไม่เอาคุณอาแล้วถึงขนาดกลัวคุณอาไม่ไปหย่าจนต้องให้คุณน้ำผึ้งมารับคุณอาถึงที่บ้านเลยนะคะเนี่ย

0: อีกสักครู่ติดตามชมกระเช้าสีด่าหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเซลยับปอลับจับเลยทุกคนคะบอกเลยว่าเราจะต้องใส่ใจตัวเองให้มากๆนะเพราะอะไรรู้ไหมสมัยนี้ไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่โรคภัยไข้เจ็บต่างๆมันเยอะแยะมากมายใช่ไหมมลภาวะต่างๆการใช้ชีวิตด้วยและที่สำคัญนะเอ๊ะเราสังเกตตัวเองไหมว่าเอ้ยพออายุมากขึ้นแล้วเราขาดวิตามินหรือเปล่าอย่างไม่ออกเนี่ยไม่ออกว่าไม่ออกขาดวิตามินแน่ๆเลยเพราะว่าชอบลืมนู่นลืมนี่ลืมนั่นแล้วก็แบบว่าชาไปมือไปเท้าพักผ่อนไม่พออะไรอย่างเงี้ยทั้งที่จริงๆแล้วควรจะทานอาหารให้ครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอแล้วออกกำลังกายใช่ไหมแต่ยังไงเราก็ต้องเสริมด้วยวิตามินเธอแล้ววิตามินที่สำคัญเลยนะคือมันจะต้องรวมอยู่ในกระปุกเดียวกันแล้ววันนี้นะคือโปรคือคุ้มมากๆเดี๋ยวไปถามดร.แบงค์เลยกว่าว่าแม่อ๋อมเนี่ยขาดวิตามินหรือเปล่าสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับไม่ใช่แค่แม่อ๋อม
1: ขาดไหม
3: แต่จะบอกว่าคนสูงอายุประเทศไทยแทบทุกคนขาดวิตามินกันหมดเลย
1: ที่เช่นอาการที่แม่บอกอ่ะ
3: ถูกต้องอาการพวกนั้นอ่ะมาแม่จ๋าอย่างที่แบงค์บอกว่าอายุมากขึ้นกินอาหารไม่ครบกินไม่เพียงพอกินไม่ถึงพักผ่อนน้อยออกกำลังกายหนักแม่จ๋าทั้งหมดนี้แหละบวกกับการที่ขาดวิตามินทำให้ร่างกายของเราเนี่ยทั้งเสื่อมทั้งโทรมเกิดโรคมากมายเลยแบงค์อยากให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยที่ฟังอยู่นะฮะลองสังเกตตัวเองไปพร้อมกันเลยว่าเราขาดวิตามินหรือเปล่าแม่จ๋าอันดับแรกเลยถ้าคนที่ขาดวิตามินเนี่ยจะมีปัญหาเลยระบบประสาทแล้วก็สมองสังเกตนะขี้หลงขี้ลืมไหมแม่
1: เนี่ยขี้หลงขี้ลืมจริง
3: ใช่คือหนูคนที่ต้องใช้ความคิดเยอะๆแล้วแบบอุ๊ยมันคิดงานไม่ออกหรือว่าชาตามไปมือไปเท้านี่แหละฮะขาดวิตามินอัน
1: นี้เห็นไหม
3: สองคือมีปัญหาในเรื่องของภูมิคุ้มกันไม่ดีสังเกตเลยเจ็บป่วยง่ายเป็นหวัดเป็นนั่นเป็นนี่ง่าย
1: หายากด้วย
3: หายากถูกต้อง
1: หายาก
3: แต่สิ่งที่สำคัญนั้นคือกล้ามเนื้อคุณพ่อคุณแม่หลายคนเป็นเลยกล้ามเนื้อฝ่อแขนขาไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงแม่จ๋าเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เนี่ยแบงค์บอกเลยว่าจะต้องกินวิตามินให้เพียงพอแต่วิตามินที่เราจะต้องกินแม่จ๋าปัญหาคือกินหลายเม็ดกินหลายยี่ห้อถึงจะครบนะฮะแต่วันนี้เนี่ยแบงค์ขอแนะนำไอเฮิร์บตัวนี้เลยซึ่งไอเฮิร์บตัวนี้แม่จ๋าใน1เม็ดเนี่ยเขามีวิตามินแร่ธาตุกรดอะมิโนที่จำเป็นสำหรับคนสูงวัยโดยตรงเลยครบจบ1เม็ดนะฮะแล้วก็เป็นปริมาณ 100% ที่ควรได้รับเลย24ชนิดแม่จ๋าที
1: ่
3: สำคัญคือเขามีกรดอะมิโนที่ช่วยฟื้นฟูกล้ามเนื้อโดยตรงเลยไม่ว่าจะเป็นวิตามิน A B C D E กรดอะมิโนเนี่ยฮะคือ1เม็ดครบจบเลย
1: ครบเลยเหรออ
3: ่ะแบงค์อยากให้โปรคุณผู้ชมจ๋าแบงค์บอกเลยนะอ่ะให้โปรเลยแม่วันนี้นะฮะแบงค์ขอให้โปรพิเศษแบบนี้เลย
1: ให้ดูจ
3: อนะเฉลยเลยวันนี้แค่วันละ8บาท
1: นี่600 6บาทคือลดไปเท่านี้เลยนะวันนี้วันเดียวนะทุกคน
3: เฉพาะวันนี้วันเดียวปกติแล้วเนี่ยแบงค์เคยขายให้เขานะแม่จ๋าแพ็คเกจนึงเนี่ย 1,000 กว่าบาทแต่เฉพาะวันนี้วันเดียวเลย990บาทซื้อ3แถมอีก1เป็น4กระปุกครับซึ่งใน1กระปุกเนี่ยมี30เม็ดกินได้1เดือนเพราะฉะนั้นวันนี้
1: เดือนไปกินไปเลย
3: 4เดือนนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ย990บาทเฉลี่ยแล้ววันละ8บาทซึ่งคุ้มมากเพราะอะไรปกติแล้วถ้าเราจะกินวิตามินให้ครบเนี่ยแม่กินหลายแบรนด์กินหลายยี่ห้อ
1: ประมาณไปก่อน1252
3: โทรมาก่อนแม่จ๋า1252แบงค์บอกเลยว่าคนไทยแทบทุกคนเนี่ยมีปริมาณวิตามินที่ไม่เพียงพออย
1: ู่แล้วแม่เหลือ83เซต
3: แล้ว82เซตอ่ะเร็วมากเลย1252โทรมานะฮะ990บาทวันนี้เนี่ยตกวันละ8บาทคุ้มหรือเปล่าคุ้มมากเพราะปกติแล้วแม่อย่างที่แม่บอกแบงค์ว่าแม่กินถึง8เม็ดวันนึงเนี่ยเกือบ100บาทแต่วันนี้แม่จ๋าไอเฮิร์บเนี่ยเขารวมเอาวิตามินที่จำเป็นสำหรับร่างกายเราอะทุกตัวเลยครบอยู่ในเม็ดนี้แล้ว
1: แ
3: ค่8บาทเท่านั้นไม่ต้องแยกไม่ต้องกินหลายยี่ห้อไม่ต้องเปลืองตังค์เยอะมาดูผู้ใช้จริงดีกว่าคือคุณน้าคนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนที่ออกกำลังกายหนักมากแต่เมื่อก่อนเนี่ยออกกำลังกายไม่ได้เลยเพราะว่าแขนขาไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงเพราะขาดวิตามินถูกต้องคือกล้ามเนื้อเนี่ยไม่แข็งแรงแม่จ๋าตอนนี้ดูสิฮะคือเนี่ย
1: สบาย
3: สบายเลยออกกำลังกายปื้อสบายคล่องเลยแล้วที่สำคัญคือออกกำลังกายไม่เมื่อยอ่ะคุณน้าคนนี้ต้องบอกว่าเล
1: ี้
3: ยงหลานแต่มีปัญหาคือความจำไม่ค่อยดีจดจำอะไรก็ไม่ได้บางทีเนี่ยหุ้ยให้หลานเนี่ยกินนั่น
1: เหลือ68เซตแล้ว
3: เร็วมากเพราะฉะนั้นแล้วใครก็ตามที่ต้องใช้ความคิดต้องใช้ความจำขี้หลงขี้ลืมนะจ๊ะแม่จ๋าวิตามินพวกนี้แหละเขามีส่วนช่วยในเรื่องของความจำประสาทเรานะ
1: ดีอ่ะ
3: คุณน้าอีกคนหนึ่งคือเป็นวัยเกษียณละ 60กว่าปีละขับแก๊ปแม
1: ่
3: เมื่อก่อนเนี่ยขับประมาณชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงปวดขาละแขนขาชาละเพราะว่าการที่เก่งและขับรถเยอะๆเนี่ยไม่ได้นะแต่คุณน้าตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าขับแก๊ปประมาณ10ชั่วโมงต่อวันแล้วบอกเลยว่าขาเนี่ยไม่มีแรงเนี่ยตอนนี้โอ้โหขามีกำลังเลยอ่ะคนนี้นะฮะคุณผู้ชมจ๋าคือเนี่ยแบงค์บอกเลยว่า คุณแม่ทุกคนอายุ50ปีควรจะต้องได้รับวิตามิน
1: หรือ
3: คนที่ออกกำลังกายหนักๆพักผ่อนน้อยกินอาหารไม่ถึงเนี่ยฮะคืออาหารที่เรากินทุกวันนี้เนี่ยใช่ว่าจะครบนะวิตามิน ถูกต้องคือมันอร่อยแล้วอีกเคสนึงละกันค
1: ือ
3: ค
1: ุ
3: ณน้าขายข้าวมันไก่ขายข้าวมันไก่เนี่ยยืนประมาณทั้งวัน
1: อ
3: ะแล้วต้องสับไก่ด้วยเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหขาย2ชั่วโมงก็เหนื่อยละแต่ตอนนี้สับไก่ได้ทั้งวันยืนได้ทั้งวันนั่นหมายความว่ากำลังแข็งและกำลังขา
1: เซ็นแล้ว1252เบอร์นี้หมดอะ
3: สายแน่นมากแม่จ๋าอ่ะโทรมาก่อนแม่1252แบงค์บอกเลยว่าวันนี้คุ้มมาก
1: จำเป็นนะจำเป็น
3: จำเป็นมากเพราะว่า990บาทเนี่ยได้ถึง4กระปุกเลยแล้ว1กระปุกเนี่ยมี30เม็ดแม่จ๋ากินได้4เดือนนะ
1: คือวันละเม็ดอ่ะ
3: วันละเม็ดวันละ8บาทซึ่งข้อดีของเขาเนี่ยแม่เมื่อก่อนฮะคนเราทุกคนจะกินวิตามินให้ครบเนี่ยต้องกินประมาณ 8-9 เม็ด
1: ก็วิตามิน A
3: วันนึงประมาณถ
1: ู
3: กต้อง
1: คือ
3: ว
1: ิ
3: ตาม
1: ิ
3: น A B C D E ซิงค์แล้วก็กรดอะมิโนซึ่งจุดเด่นของเขาแม่จ๋า990บาทวันนี้ไม่ใช่แค่ได้วิตามินน
1: ะ
3: แต่ใน1เม็ดที่ได้เนี่ยแม่มีกรดอะมิโนที่เป็นสูตรฟื้นฟูกล้ามเนื้อโดยตรงเลย
1: 1252
3: แม่จ๋า1เม็ดมีวิตามินที่ครบเลยแม่แบงค์อยากจะบอกแบบนี้อ่ะอยากให้คุณผู้ชมได้ดูก่อนผู้ชมคือวิตามินตัวนี้ฮะกล้องซูมมาได้เลยนะมีวิตามินที่มากไม่สามารถเล่าวันนี้ได้จบหรอกแต่แบงค์ยกตัวอย่างละกัน
1: เราไม่จบอ่ะ
3: เราไม่จบยกตัวอย่างเช่นวิตามิน B เนี่ยเขาช่วยในเรื่องของระบบประสาทและก็สมองเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ขี้หลงขี้ลืมใช้ความจำเยอะๆวิตามิน B เขามีส่วนช่วย
1: คือหมายความว่าใส่เต็มเลยใช่ไหม
3: ใส่เต็มตามแม่ตามงานวิจัยเลยแม่จ๋าและที่สำคัญคือคนที่ชอบชาปลายมือปลายเท้าอันนี้ช่วยได้วิตามิน C นี่ถือว่าสำคัญมากในเรื่องของระบบภูมิแม่เพราะบางคนเนี่ยเจ็บป่วยง่ายป่วยทีนึงหายากวิตามิน C เขามีส่วนช่วยต่อไปแม่จ๋าซิงค์นะแล้วก็วิตามิน D3 เขาช่วยให้กระดูกแข็งแรงคือคุณคนแก่หลายคนเฮ้ยกระดูก
1: ต่อไม่ต้องไปซื้อยี่ห้ออื่นแล้ว
3: ไม่ต้องซื้อยี่ห้ออื่นคืออยากให้กินแค่เม็ดนี้เม็ดเดียวแล้วมันจบจริงๆแม่
1: ดูพูดแล้วแม่
3: ไม่กินเลยกินด้วยกันที่สำคัญแม่จ๋าไม่ใช่แค่มีวิตามินที่จำเป็นสำหรับคนอายุ50ปีนะแต่เขามีกรดอะมิโนที่ช่วยฟื้นฟูร่างกายโดยเฉพาะกล้ามเนื้อยกตัวอย่างเช่น BCAA แม่สารตัวนี้ราคาแพงมากเนี่ยฮะคืออยากจะบอกเลยว่าใน1เม็ดเนี่ยครบทุกวิตามินที่แบงค์เล่าเลยนะ
1: กินง่ายด้วย
3: กิน8บาทแม่จ๋าไม่ต้องกินหลายเม็ดนะ8บาทแบบนี้เลยคือครบเลยเพราะฉะนั้นแล้วแม่จ๋าแบงค์บอกเลยถ้าแม่อายุ50ปีขึ้นไปจะต้องใช้กำลังวังชาแขนขาไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงนะแม่เป็นเพราะบางทีเราอาจจะขาดวิ
1: ตาม
3: ิน เพราะฉะนั้นแล้วใน1เม็ดเนี่ยแม่ฮะคือครบเลยทุกวิตามินที่พูดถึงนะฮะ
1: แล้วไม่ต้องไปสรรหาที่ไหนแล้วโทรที่เบอร์1252
3: ถูกต้อง
1: โปรแบบ
3: ให้โปรตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าสายจะหมดแล้วจริงๆแม่จ๋าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแบงค์อยากจะบอกว่าความคุ้มค่าของเขาคือ1เม็ดมีวิตามินที่ครบเลย990บาทได้ถึง4กระปุกคราวที่แล้วแบงค์มาขายแม่พันกว่าบาท
1: ใช่
3: พันกว่าบาทถ้าแม่จำได้นะแต่วันนี้เนี่ยเขาบอกว่าขอลดเหลือ990เฉพาะรายการนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย990บาทกระปุกหนึ่งตกแค่ประมาณ200ต้นๆแม่จ๋าวันหนึ่ง8บาทเม็ดละ8บาทถือว่าคุ้มมากที่สุด
1: แล้วใครควรทานบ้างอ่ะลูก
3: แบงค์บอกเลยว่า1อายุมากต้องกินแล้วล่ะ2คนที่ออกกำลังกายหนักคนที่ทำงานหนักแต่สิ่งที่สำคัญและหลายคนบอกว่าไม่รู้ตัวคิดว่าทำตัวเองมาดีทุกอย่างละกินอาหารก็ดีแล้วแต่ว่าสารอาหารมันไม่ถึงกินไม่ครบกินไม่เพียงพอซึ่งคนอายุเยอะแม่
1: เติมเลย
3: กินอาหารไม่อร่อยหรอกกินไม่ถึงแล้วอาหารบ้านเราเนี่ยบอกเลยว่าวิตามินแร่ธาตุกรดอะมิโนไม่มีทางครบ
1: มันไม่ครบ
3: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยฮะคือเราจำเป็นที่จะต้องกินวิตามิน
1: เติมไป
3: แล้วเป็นสิ่งที่คนไทยเนี่ยไม่รู้ตัวว่าตอนนี้เรากำลัง
1: เติมจากอาหารการกินเข้าไป
3: ถูกต้องคือแม่กินอาหารปกตินะแต่ว่าอยากให้เสริมวิตามินที่จำเป็นหน่อย
1: ก็ทานอาหารให้ครบ5หมู่แหละแล้วก็
3: จะ
1: เสริมวิตามินเข้าไปก็ลด
3: ถูกต้องฮะแบงค์ย้ำอีกทีแม่จ๋าวิตามินตัวนี้เนี่ยครบเลยไม่ว่าจะเป็นวิตามิน A B C D ซิงค์แล้วก็วิตามินคือทุกตัวเลย
1: ครบ
3: แต่จ
1: ุ
3: ดเด่นของเขาเน
1: ี่
3: ยฮะแม่ไล่ดูได้เลยนะคือวิตามินรวมเนี่ยสำคัญมากสำหรับผู้สูงอายุนะแต่สูตรเนี้ยเป็นจุดเด่นของเขาเลยนะแม่คือมีกรดอะมิโนที่จำเป็นและเป็นกรดอะมิโนที่ช่วยฟื้นฟูกล้ามเนื้อ
1: หนึ่งนาทีสุดท้ายใกล้หมดแล้วนะทุกคนแสดงว่าทุกคนเนี่ยคือแบบว่าใส่ใจตัวเอง
3: ใช่เนี่ยคือดีใจจังเลยที่เห็นคุณพ่อคุณแม่ร
1: ู้สึ
3: กว่า18เซตสุดท้ายแม่จ๋าแบงค์อยากให้ได้จริงๆเพราะว่าวันนี้เนี่ย4กระปุก990บาทฮะตกเฉลี่ยแล้ววันละ8บาท
1: วันละ8บาท
3: เม็ดละ8บาทคุ้มมากเพราะปกติแล้วเนี่ย
1: ไม่ถ้าหมดแล้วหมดเลยนะ
3: ไม่จริง
1: ๆลูกแบงค์เขาไม่มาแล้วนะ
3: ไม่มาแล้ว
1: ก็หมดเลยนะ
3: ใช่ๆคือวันนี้เนี่ยเขาได้คิวพอดีปกติได้คิวพอดีก็เลยอยากให้คุณแม่เนี่ยลองกินวิตามินดูหน่อย

0: แล้วแม่จะรู้สึกเลยว่าโอ้โหมันดีขึ้นจริงๆแล้วหนึ่ง
1: ไม่ต้องกินเป็นกำกำแล้วเนี่ย
0: ไม่ใช่คือปกติแม่ถ้าสังเกตตัวเองนะอยากกินวิตามินให้ครบเนี่ยต้องกิน 7-8 เม็ดถึงจะได้วิตามิน A ตัวหนึ่ง B ตัวหนึ่ง
1: ไม่ใส่ครบด้วยใส่ครบ
0: อันนี้คือใส่ครบเลยแล้วมีกรดอะมิโนที่ช่วยฟื้น
1: ประหยัดตังในกระเป๋าเลย
0: ใช่คือข้อดีของเขาเนี่ยแบงค์ไม่เคยเห็นแบรนด์ไหนนะที่ใส่กรดอะมิโนที่ช่วยในเรื่องของกล้ามเนื้ออ
1: ย่าโปรเร็วจะหมดเวลาแล้วเร็ว
0: แม่จ๋าตอนนี้เนี่ยวิตามินนะ
1: แต่ละ
0: ต
1: ัว
0: อ่ะแม่ไม่เป็นไรกด1252เลย1252วันนี้เนี่ยได้ถึง4กระปุกนะตกวันละ8บาท1252กินแล้วจะได้แข็งแรง
1: ทานอาหารให้ครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็เติมด้วยเลยว
0: ัน
1: นี้เลยค่ะชื่อว่า
0: ไอเฮิร์บครับเป็นวิตามินรวมของไอเฮิร์บแม่จ๋า1252 990บาทจ้า
1: สองปีเก็บเลยปลายทางค่ะขอบค
0: ุณครับ
1: ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะลูกแบงค์ทานยัง
0: เนี่ยแม่
1: ทานเลย

0: สวัสดีครับคุณแม
1: ่จะไปที่เขตหรือยัง
0: นี่ผิงกลัวผมจะไม่ไปหย่าจนต้องส่งคุณแม่มารับผมถึงบ้านเลยนะครับ
1: แล้วตอนนี้เธอมีอะไรน่าเชื่อถืออีกอะฮะ
0: ฝากคุณแม่บอกผิงว่าไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมไปเจอที่เขตแน่นอนครับ
1: รีบไปแต่งตัวสิแล้วไปพร้อมกับฉันให้สมมติที่เด็กของเธอไปขอร้องฉันให้พาเธอไปหย่ากับผิงให้ได้
0: เธอไปบ้านคุณแม่ของพิงค์แล้วนะ
1: อ้าวนี่เธอยังไม่ได้บอกเรือทั้งหมดเหรอฉันเห็นว่าเธอเนี่ยกล้าเปิดเผยว่านอนกับสามีคนอื่นได้ฉันก็เลยไม่คิดว่าเธอจะมีอะไรต้องน่าอายให้ปิดบัง
0: เธอไปพูดอะไรกับคุณแม่ของพิง
2: ค์นำ
1: เขาไปบอกฉันที่บ้านว่าเธอยังไม่อยากหย่ากับพิงค์เขาอยากเตะถ่วงเวลาต้องการเงินกับพิงค์มากกว่านี้ลำนำก็สงสารพิงเพราะกลัวว่าพิงจะมีเธอเกาะเหมือนแมงดาก็เลยขอร้องให้ฉันพาเธอไปหย่ากับพิงให้จบใช่ไหมลำนำ
0: นี่เธอไปพูดบ้าอะไรเธอใช้อะไรคิดน่ะ
3: ลำก็พูดความจริงไงคะคุณอา
0: ความจริงบ้าอะไรฉันไม่เคยคิดจะยื้อพิงเพราะเงินนี่เธอมันเป็นบ้าไปแล้วนะ
1: อย่าไปโทษเด็กมันเลยที่เด็กมันทำแบบนี้เพราะกลัวว่าเธอจะไม่รับผิดชอบแต่วิธีที่เด็กมันคิดอาจจะโง่ไปหน่อยถ้าฉลาดกว่านี้อนาคตก็คงจะดีกว่านี้ไม่ใช่จบที่แค่เมียน้อยและนอนบนเตียง
3: โหนี
0: ่หยุดสร้างความชิบหายกับชีวิตฉันสักทีเธออยู่เฉยๆเลยขอร้องนะครับคุณแม่ผมรู้ว่าผมผิดแต่ผมเพิ่งผิดไปครั้งเดียวผมอยากขอโอกาสและที่ผมขอโอกาสไม่ใช่เพราะผมอยากได้อะไรจากพิงไม่อยากได้เงินไม่อยากได้อะไรเลยแต่เพราะผมยังรักพิงชีวิตผมขาดพิงไม่ได้ครับ
1: ได้ยินแล้วใช่ไหมลำนำ
3: คุณอาพูดอะไรนี่คุณอาพูดอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะเราเป็นเมียของคุณอานะคุณอาต้องไปหย่าไม่อย่างนั้นน่ะเราจะไปแจ้งตำรวจว่าเราโดนคุณอาข่มขืน
0: เธอจะไปแจ้งบ้าบออะไรเธอสติแตกไปแล้วเหรอเรา
3: คุณอาไม่เชื่อใช่ไหมถ้าคุณอาไม่เชื่อคุณอาก็ลองดูสิเราไม่ยอมให้ใครมาจิกหัวชี้หน้าด่าว่าเราเป็นเมียน้อยเขาไปทั้งชาติเราเป็นของคุณอาคุณอาก็ต้องเป็นของเราคนเดียวเหมือนกันถอดแผนแต่งงานออกมาถอดแผนแต่งงานออกมา
0: ปล่อย
3: ต
0: ั้ม
3: ถอดหยุดถอดให้ตั้งมือมา
0: ตั้มเธอทำมากไปแล้วมา
1: ถ้าขอร้องอย่าทำรำเลยนะคะพอเธอเลยนี่แหละนะที่เขาบอกปลูกอะไรไว้ก็จะได้แบบนั้นเธอไม่มีทางแก้ไขอะไรได้แล้วเธอพลาดตั้ง

0: แต่เธอปลดกระดุมแล้วขึ้นไปนอนกับผู้หญิงอื่นฉันจะไปรอที่รถ
1: เดี๋ยวครับคุณแม่ผมไม่อ
0: ยากฉันต้องบังคับเธอเธอรู้จักฉันดีฉันกับพิงไม่เหมือนกันพิงคือน้ำเย็นแต่ฉันไม่ใช่ตลอดเวลาที่ฉันนิ่งฉันเห็นความสุขลูกสาวฉันแต่ตอนนี้ลูกสาวฉันไม่ได้มีความสุขอะไรเลยฉันก็ไม่จำเป็นจะต้องเก็บเธอไว้ไปทำในสิ่งที่เธอควรต้องทำได้แล้ว

0: แต่งงานกับพิงก็แต่งเพราะความรัก
1: ไม่ใช่ความง่ายจริงไหมล่ะ
2: เขาค้างเพื่อนโง่ๆเนาะ
1: ฉันไม่ถือหรอกเพราะฉันรู้ว่าเธอเจ็บจนจุกเถียงไม่ออกก็เลยต้องใช้ภาษาต่ำๆHashtag save เมียน้อย
2: Hashtag save ชีวิตเพื่อนของคุณเถอะแก่ป่านนี้แล้วอ่ะยังโดนผัวทิ้งแล้วชีวิตจะเอายังไงต่อดีเน
1: า
2: ะ
1: แต่ที่แน่ๆเพื่อนฉันมีเงินยังไงชีวิตเขาก็ดีกว่าเธอแน่นอน

0: ับเซ็นใบหย่าผมยังเซ็นเอกสารยินยอมไม่รับสินสมรสสักบาทแล้วนะครับ
1: ค่ะ
2: ขอตัวก่อนนะครับ

0: ผมทำตามที่ผมรับปากแล้วใครที่รับปากอะไรผมไหมช่วยทำตามด้วยแล้วกันครับกลับบ้านเรากันเถอะครับ
1: ได้ค่ะคุณอา

0: ที่ความเจ็บช้ำมันทำลายหัวใจวันที่คำว่ารักมันได้ผลักฉันล้มลงวันนั้นฉันเคยคิดว่าชีวิตฉัน
1: โอเคไหมอ่ะพิงมันจบแล้วเรื่องเลวร้ายที่มันเกิดขึ้นในชีวิตฉันเนี่ยมันจบแล้ว

0: โอเคไหมคะ
1: ฉันเป็นอิสระแล้วทำไมฉันจะไม่โอเคฉันกำลังคิดอยู่ว่าถึงบ้านเนี่ยฉันจะนัดเพื่อนออกไปฉลองกันซะหน่อยเธอเห็นไหมฉันมีความสุขจะตาย
0: งั้นเดี๋ยวรำขอตัวไปห้องน้ำก่อนนะคะคุณอาไปรอที่รถก่อนเลยค่ะเดี๋ยวรำตามไป
1: โอเคเจอกันที่รถ

0: ตกลงลูกจะลบไลน์นั่นไหม
1: แม่รู้เรื่องของพิงกับคุณลือจากละตีใช่ไหมคะ
0: เปล่าลูกละตีไม่ได้เล่าให้แม่ฟังแต่แม่ขอร้องละตีเพราะว่าแม่ไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อไหร่ลูกจะเล่าให้แม่ฟัง
1: แม่คะพิงขอโทษนะคะพิงตั้งใจว่าจะรอให้เรื่องทุกอย่างมันเสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วพิงค่อยบอกแม่พิงไม่อยากให้แม่เป็นห่วง
0: พิงเป็นลูกของแม่นะแม่ไม่ห่วงลูกแล้วไม่จะเป็นห่วงใครอะฮะ

ไม่ต้องขอโทษแม่เรื่องบางเรื่องลูกต้องเจอด้วยตนเองลูกถึงจะเข้าใจแต่ลูกเชื่อแม่สิวันนี้เราอาจจะเห็นว่าเรื่องนี้มันเป็นปัญหาใหญ่แต่เวลามันผ่านไปลูกหันกลับมามองลูกจะรู้ว่าปัญหานี้มันแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองมันเป็นแค่ประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านเข้ามาทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นไม่ทำให้เราตายลง

อกลูกนะว่าความรักคนอื่นจะเป็นยังไงแม่ไม่รู้แต่ความรักที่แม่มีให้ลูก

0: นับสนุนโดยแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้เมื่อมีอาการไอมีเสมหะบรรเทาด้วยยาน้ำแก้ไอเด็กตรามิสเตอร์เฮิร์บสวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้นะฮะจับตากระดานการเมืองอย่างใกล้ชิดเลยนะครับคุณผู้ชมครับมันมาถึงจุดพีคๆแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับเมื่อแน่นอนฮะคุณทักษิณออกมาเคลื่อนไหวแต่ในเวลาเดียวกันนะครับพรรคภูมิใจไทยตอนนี้จะถูกโดดเดี่ยวหรือไม่อย่างไรเพราะมันมีการส่งสัญญาณคุณผู้ชมครับจุดเริ่มต้นมันปะทุขึ้นมาอย่างมีเงื่อนงำนะฮะตั้งแต่วงข่าวค่ำข้าวค่ำขออภัยแหมข่าวค่ำมาติดข่าวนะข้าวค่ำนะมื้อค่ำแล้วกันเรียกอย่างนี้นะฮะดินเนอร์ของสองพรรคร่วมรัฐบาลนะครับที่ฝั่งเพื่อไทยส่งรัฐมนตรีมาไม่ครบโต๊ะนะฮะเขาว่ากันอย่างนั้นแถมยังมีการเลือกใช้วิธีนั่งเงียบสงวนท่าทีฮะไม่พูดไม่จาครับก็ปล่อยให้ทางด้านของภูมิใจไทยพูดไปแต่ไม่พูดไม่จาสวนทางกับจังหวะการเดินเกมขอนิรโทษกรรมของท่านอดีตนายกทักษิณนะครับที่ถูกมองว่าเป็นการขยับหมากเพื่อกุมชะตาเก้าอี้ของนายกอนุทินชาญวีรกูลก่อนถึงศึกซักฟอกที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ในขณะเดียวกันนะครับปมร้อนของสสไอเดียพรรคภูมิใจไทยตอนแรกนะฮะก็มีข่าวว่าจะตั้งโต๊ะแถลงวันนี้แหละครับเพื่อที่จะตอบโต้ข้อครหาต่างๆเกี่ยวกับบัญชีทรัพย์สินแต่สุดท้ายเขาใช้คำศัพท์วัยรุ่นโดนเทแล้วนะฮะผู้สื่อข่าวโดนเทกระทันหันครับมีหนำซ้ำนะฮะคุณสิริโชคโสภาแม่ท่านผู้นี้นักขุดในตำนานอีกด้านหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมก็ขุดหลักฐานเรื่องคอนโดหรูฮะมูลค่ากว่า75ล้านบาทมาขยี้ซ้ำอีกระลอกเรื่องนี้จะจบลงตรงไหนเหตุการณ์ทั้งหมดนี้จึงเกิดคำถามโตๆขึ้นมาว่าศึกซักฟอกที่กำลังจะมาถึงนี้ใครกันแน่ครับคือมิตรแท้หรือใครกำลังจะรอจังหวะเสียบหลังพรรคสีน้ำเงินวันนี้ก็สองท่านนะครับสุภาพสตรีสองท่านเคยมาร่วมรายการพร้อมกันก่อนหน้านี้แล้วก็มีเสียงเรียกร้องจากแฟนๆว่าอยากจะเห็นคู่นี้อีกนะครับขอแนะนำท่านสมาชิกวุฒิสภาอาจารย์นันทนานันทวโรภาสนะครับสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
0: ส่วนความเป็นของผมครับกรรมการบริหารคณะก้าวหน้านะครับคุณชอบพนิกาวานิชครับสวัสดีครับคุณชอบครับขอบคุณทั้งสองท่านที่เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับเอาเป็นแรกก่อนนะฮะคุณชอบมาตรงนี้แล้วได้ฟังคุณสุชาติพูดหรือเปล่าฮะเขาบอกพรรคประชาชนน่ะพรรษาน้อยเป็นเด็กวันยังค่ำพรรษาไม่ถึงซักฟอกยังไงโอ้ยสู้ผมไม่ได้หรอกเอาอย่างนี้เดี๋ยวผมเล่าคร่าวๆก่อนเดี๋ยวจะให้คุณชอบแสดงความคิดเห็นนะครับอย่างนี้ฮะเมื่อประมาณสัก10โมงเช้าเนาะที่ผ่านมานะครับคุณสุชาติชมกลิ่นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านก็ออกมาเปิดหน้าชนและกรณีถูกพรรคฝ่ายค้านล็อกเป้าในศึกซักฟอกนะครับโดยเจ้าตัวก็ยืดอกรับบอกว่าตนเองเนี่ยมีอิทธิฤทธิ์เยอะไงฝ่ายค้านถึงได้ตั้งป้อมจองกฐินทุกครั้งนะครับแล้วก็ฟาดไปถึงพรรคประชาชนนะครับบอกว่าเล่นการเมืองแบบเด็กๆอ่ะที่ยังคงเป็นเด็กอยู่วันอย่างค่ำนะครับหากเปรียบพรรษาทางการเมืองแล้วเป็นเพียงแค่เนนน้อยจึงไม่มีทางทำให้พรรคร่วมรัฐบาลแตกคอกันได้อย่างที่หวังฟังเสียงท่านครับ
2: ทุกครั้งผมก็เหมือนกันเขาก็คงมองว่าผมมีอภิธิหารเยอะเขาก็เลยจองกฐินผมทุกครั้งตั้งแต่เขาเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านนะครับวันนี้เขาเป็นผู้นำฝ่ายค้านถ้าไม่มีชื่อผมไม่เรื่องแปลกนะครับเรื่องปกติผมชี้แจงได้หมดทุกเรื่องเพราะว่าแต่ขออย่างเดียวคือในสภาเนี่ยการที่จะพูดเรื่องความจริงให้เป็นเรื่องความเชื่อที่ผิดเนี่ยผมว่าการหักล้างข้อมูลในสภาก็อยากให้พี่น้องประชาชนทางบ้านได้รับฟังข้อมูลทั้งสองข้าง
3: พรรคเพื่อไทยเขาไม่เอาเพื่อไทยทุกคนนะครับขณะที่คุณทักษิณก็ยื่นอภัยโทษในช่วงนี้ด้วยมันจะมีเกิดการต่อรอง
2: ก็ผมว่าสื่อมวลชนก็เห็นวิธีการทำงานนะครับว่าถ้าเขายื่นอภิปรายไว้วางใจรัฐมนตรีด้วยข้อมูลหลักฐานหรือการทำงานมันก็ต้องคะกันไปแต่เมื่อที่เขายื่นอภิปรายไว้วางใจเฉพาะกลุ่มเฉพาะก้อนแล้วก็พูดดิสเครดิตกันเนี่ยมันเป็นเรื่องของความอาจจะมีปมในใจกันปมในใจมากกว่าที่ถึงอภิปรายอย่าง
4: น
2: ี้
4: แบบนี้ต้องการแย่เพราะไม่มีปัญหาใน
2: ความคิดของเด็กๆครับความคิดของเด็กๆก็ความเป็นเด็กก็ยังเด็กอยู่มันยังค่ำ
4: แต่ที่ว่าไม่ทำให้แตกได้ใช่ไหม
2: โอ้ยเขาผมว่าเขายังถ้าเป็นพรรษาก็ยังเป็นเนนน้อยครับยังเด็กอยู่นะครับ
0: เอาละครับเราไม่ได้เห็นคุณสุชาติออกหน้าสื่อพักใหญ่ๆแล้วนะอาจารย์นะคุณชอบนะครับแต่มามูฟนี้มาครั้งนี้แบบกระแทกแบบตรงๆเลยชนเลยบอกคุณพรรษาน้อยพักประชาชนฝ่ายค้านอ่ะพรรษาน้อยยังไงก็ สู้ผมไม่ได้แล้วนะครับพรรครวมรัฐบาลเหนียวแน่นคุณชอบมองไงมุมนี
1: ้คุณสุชาติเนี่ยแกชมตัวเองว่าอะไรนะคะอภินิหารเยอะอิทธิฤทธิ์เยอะ
0: อิทธิฤทธิ์เยอะ
1: ไม่ใช่ค่ะคดีค่ะที่เยอะเพราะฉะนั้นเวลาที่มีการอภิปรายจึงโดนตลอดนะคะดิฉันคิดว่าคุณสุชาติลองก้มลงดูเก้าอี้ตัวเองนะคะว่าเก้าอี้คุณตอนนี้กระทรวงทรัพย
0: ์
1: ก่อนหน้านี้คุณอยู่กระทรวงอะไรคะอยู่กระทรวงแรงงาน
0: แรงงานก่อนหน้า
1: คุณน่ะทราบดีอยู่แก่ใจว่าครั้งนี้ทำไมคุณถึงกระเด็นออกจากกระทรวงแรงงานนะคะเพราะว่าอิทธิฤทธิ์ในการอภิปรายและขุดคุ้ยของส.ส.พรรคประชาชนปีกแรงงานใช่หรือไม่คะรวมไปถึงคนที่เป็นส.ส.ที่อยู่ในพื้นที่เดียวกับคุณสุชาติเขตชลบุรีหรือไม่คะที่เป็นผู้ที่ไปช่วยเหลือพี่น้องแรงงานที่ฟินแลนด์นะคะแล้วก็ทำให้จนเกิดเป็นคดีความที่มีการพิพากษาไปแล้ว1คดีกำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาที่ฟินแลนด์อีก1คดีนะคะเรื่องเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ส่งมาที่ประเทศไทยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ย้ำอีกครั้งนึงว่าไม่ได้อิทธิฤทธิ์เยอะค่ะคุณสุชาติเนี่ยคดีเยอะและเหตุที่ต้องระเหตุจากกระทรวงแรงงานย้ายไปอยู่กระทรวงทรัพย์ก็เพราะว่าที่กระทรวงแรงงานเนี่ยมันอยู่ไม่ไหวมันมีคดีค้างอยู่นะคะแต่ย้ายมากระทรวงทรัพย
0: ์
1: ก็พอดีกับช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมาที่คนรู้กันว่ามีเรื่องของขยะพิษขยะอิเล็กทรอนิกส์
0: นี่เรื่องใหญ่แล้วนะ
1: ดิฉันก็ไม่อยากสปอยเยอะแต่ว่าก็ให้ก้มดูเก้าอี้ตัวเองไว้ดีๆแล้วกันค่ะอย่าคิดว่าคนอื่นเขาไม่รู้ว่าเรื่องขยะโรงงานขยะเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีคนไหนอย่างไรบ้าง
0: แต่ดูท่าทีของคุณสุชาติออกมาครั้งนี้เนี่ยมันจะไปเชื่อมโยงกับดินเนอร์พรรครวมรัฐบาลหรือเปล่านะครับที่ออกมาแบบว่าเฮ้ยเรายังเหนียวแน่นยังไม่มีปัญหาคุณมองประเด็นนี้ยังไงเดี๋ยวผมจะไปที่อาจารย์
1: คือเวลาเราใช้วาทกรรมประเภทอีกฝ่ายนึงเด็กเฮ้ยไม่มีอะไรหรอกนะคะหรือว่าเฮ้ยนางเราแน่มากเนี่ยดิฉันนึกถึงใครทราบไหมคะ
0: ใครฮะ
1: ท่านพญาอินทรีพนัสไทยล้วนจะว่าไปหน้าคล้ายกันนะคะระหว่างคุณสุชาติกับคุณพนัสโง่เฮงก็คล้ายนะคะ
0: อย่างนั้นเลยเหรอ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นมาแล้วนะคะว่าท่านพญาอินทรีที่บอกว่าเด็กอมมือมันจะได้ถึงร้อยหรือเปล่าก็คะแนนกลมๆก็อยู่ที่ 900,000 กับ 6,000 เนาะนะคะเพราะฉะนั้นก็ดิฉันคิดว่าเวลาไปหมิ่นประมาทดูถูกใครว่าเด็กเป็นเด็กอมมือเนี่ยดิฉันคิดว่าคนที่ถูกสบประมาทว่าเป็นเด็กเนี่ยคงมีวุฒิภาวะเกินกว่าจะบอกว่าดีกว่าพวกแก่กะโหลกกะลาแก่เพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่นานคงไม่มีใครพูดแบบนั้นนะคะเอาไว้ดูเวลาจริงที่มีการอภิปรายกันดีกว่า
0: อาจารย์นันทนาครับสอนนักศึกษาสอนลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะเกี่ยวกับเรื่องของสื่อสารทางการเมืองด้วยถูกต้องไหมครับแบบนี้อาจารย์วิเคราะห์สื่อสารออกมาแบบนี้อย่างไรหลังจากที่คุณสุชาติก็ไม่ได้ออกหน้าสื่อมาพักใหญ่ๆแล้วนะ
5: คือไม่น่าเชื่อนะคะว่
0: า
5: ค
0: ุ
5: ณสุชาติเนี่ยจะเปรียบเปรยไปทางด้านศาสนา
0: oh.
5: เพราะดูหน้าตากันนี่มันไม่น่าจะเข้ากันเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าจะบอกว่ามีพรรษามากพรรษาน้อย คงจะหมายความว่าถ้าเผื่อว่าแก่พรรษา น่าจะรู้เยอะ อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าที่แก่พรรษาเนี่ยเป็นความแก่เพราะว่ามีความเก่งกาจทางด้านธรรมะหรือว่าเก่งอย่างอื่นเช่นเกาะโต๊ะแดงอะไรประมาณนี้ นะคะ เพราะฉะนั้นตรงนี้อาจารย์คิดว่าไอ้คำเปรียบเปรยแบบนี้มันเฉยๆแล้วก็โบราณมากนะที่บอกว่าฉันอาบน้ำร้อนมาก่อนฉันรู้มาฉันมีประสบการณ์อันนี้เดนคิดว่าในยุคนี้ไม่มีใครเขาเปรียบกันแบบนี้แล้วเพราะยิ่งบอกว่ายิ่งแก่ยิ่งบอกว่ายิ่งแบบอยู่นานเนี่ยคนก็ยิ่งรู้สึกว่าอันนี้มันไม่ทันแล้วมันไม่ทันยุคสมัยแล้วเขาไปกันถึงไหนแล้วคนนี้ยังมาบอกว่าฉันแก่กว่าเธอซึ่งอันเนี้ยไม่เวอร์

0: แล้วก็ถ้าเผื่อว่าฝ่ายค้านเนี่ยมาโจมตีกันเนี่ยแกสามารถที่จะแบบเอาผลงานออกมาสู้อันนี้ไม่เลย
1: รอไว้วันอภิปรายไงครับรอไว้วันที่จะต้องตอบคำถามไหมครับพอโดนอภิปรายเสร็จปุ๊บเขาก็ต้องอธิบายถึงไหมอาจจะรอวันนั้นก็ได้มั้งครับ
0: หรือจริงๆแล้วไม่มีผลงานอะไร
1: ไม่ทราบต้องให้ความเป็นธรรม
0: เพราะฝ่าย
1: ค้านผมถามฝ่ายค้านฝ่ายค้านก็สงวนท่าทีในการออกมาบอกข้อมูลเหมือนกันเช่นเดียวกันนะครับฝั่งรัฐบาลก็จะบอกเอ้ยก็ไม่แต่การแสดงท่าทีนี้คือไม่ได้กังวลหรืออาจารย์ตีความเป็นอย่างอื่น
0: คือจริงๆแล้วไอ้เรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยตลอด90กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่มีการที่จะลงมติในสภาแล้วคนที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจแพ้คือแพ้น็อกกลางสภามันไม่มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องที่บอกว่าจะตอบได้ตอบไม่ได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นเรื่องที่ทำให้เขากังวลแต่ประเด็นเนี่ยมันก็คือเขาก็จะต้องบอกว่าโอ้เขาพร้อมเขาอะไรต่ออะไรแต่สุดท้ายเนี่ยเวลาที่มีการแจ้งข้อกล่าวหาหมายถึงว่ามีการอภิปรายในสภาแล้วก็กล่าวหากันเนี่ยเขาสามารถตอบได้หรือเปล่าแล้วเรียนว่าอย่างของคุณสุชาติเนี่ยเมื่อกี้นี้คุณชอบบอกแล้วว่าผลงานเนี่ยอันนี้ยังไงไม่ทราบนะคะแต่คดีเยอะหมายความว่าเดี๋ยวถ้าเผื่อว่ามีการกล่าวหากันเนี่ยไอ้เรื่องข้อกล่าวหาต่างมันจะออกมาแล้วสามารถที่จะอธิบายได้หรือเปล่าซึ่งอันเนี้ยคิดว่าคนเขาก็
1: รอดู
0: อยู่ว่าจะตอบโต้ยังไงแล้วมีผลงานอะไรที่จะออกมาอภิปรายแล้วก็ตอบโต
1: ้อันนี้ต้องรอดูนะฮะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นถ้าทีมงานย้ำอีกครั้งนึงนะครับเรียนเชิญฝั่งของรัฐบาลมานะครับมาในรายการเปิดพื้นที่ให้มาพูดคุยนะทุกท่านไหนก็แล้วแต่ก็ได้หมดเลยนะฮะฝั่งของรัฐบาลนะฮะเรียนเชิญเลยนะครับคุณผู้ชมครับแต่ผมขออนุญาตไปต่อนะคุณช่ออาจารย์ครับก็คือประเด็นเรื่องของดินเนอร์ตรงนี้หรือเปล่านะครับที่เป็นการส่งสัญญาณอีกรูปแบบหนึ่งนะที่คุณอนุทินอาจจะต้องอ่านระหว่างบรรทัดให้ชัดๆนะฮะคุณผู้ชมครับคืออย่างนี้การดินเนอร์นัดรับประทานอาหารค่ำนะฮะระหว่างแกนนำพรรคภูมิใจไทยแล้วก็แกนนำพรรคเพื่อไทยคุณผู้ชมครับรัฐมนตรีของฝ่ายของพรรคเพื่อไทยมาร่วมเพียง6ท่านนะฮะคุณผู้ชมซึ่งบุคคลสำคัญไม่ว่าจะเป็นคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจก็ถือว่าเป็นคีย์แมนคนสำคัญอีกคนนึงนะครับรัฐมนตรีเกษตรเนี่ยนะฮะและคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีแรงงานไม่ได้มาร่วมโต๊ะนะฮะไม่ได้มาร่วมโต๊ะนะครับข้อมูลวงในบอกนะครับว่าห้องอาหารที่คุณอนุทินนะฮะกับพรรครัฐบาลแน่นอนเพื่อไทยมากินข้าวด้วยกันน่ะคุณอนุทินเป็นฝ่ายพูดชื่นชมผลงานและยืนยันว่าจะไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีขณะที่รัฐมนตรีเพื่อไทยนะครับอันนี้รายงานข่าวนะฮะวงในเขาบอกว่าเลือกที่จะนั่งนิ่งและรับฟังเป็นส่วนใหญ่ไม่ได้พูดอะไรมากก็คือแบบครับรับฟังเป็นส่วนใหญ่อย่างไรก็ตามครับในเรื่องนี้แวดวงการเมืองเขามองกันว่าอันนี้เป็นการเช็คเสียงและต่อรองท่าทีนะครับเพราะพรรคเพื่อไทยในช่วงนี้เลือกใช้วิธีสงวนท่าทีและเก็บตัวเงียบนะคุณชอบเอาตรงๆอ่ะหลังๆเขาไม่ค่อยมีเสียงอะไรมากเขาก็ทำงานของเขาไปแต่ไม่ค่อยมีออกมาหน้าสื่อสักเท่าไหร่นะครับปล่อยให้พรรคภูมิใจไทยเผชิญแรงเสียดทานตามลำพังการที่เพื่อไทยเลือกเล่นบทนิ่งสงวนท่าทีเงียบส่งรัฐมนตรีไม่ครบโต๊ะในการรับประทานอาหารค่ำในทางการเมืองมันสะท้อนอะไรได้บ้างคุณผู้ชมผมต้องขออนุญาตขอพักสั้นๆนิดเดียวนะครับเดี๋ยวสักครู่กลับมาฟังทั้งสองท่านวิเคราะห์ในประเด็นนี้นะครับรวมถึง move ของคุณทักษิณชินวัตรที่ยื่นขอนิรโทษกรรมโดยท่านอ้างนะครับบอกว่าแก่แล้วพร้อมวางมือทางการเมืองและยังมีประเด็นของส.ส.ไอเดียนะครับสักครู่เดี๋ยวครับคุณผู้ชม

0: Better Trade 2026 New World New Playbook ค้นหาแนวทางการลงทุนของคุณขึ้นเรือฝ่ามรสุมการลงทุนที่ผันผวนไปกับสปีกเกอร์ด้านหุ้น Bitcoin Crypto ทองของสะสมพร้อมทับกับตันสปีกเกอร์คนสำคัญอีกมากมายเราจะช่วยวางแผนคู่มือการลงทุนส่วนตัวของคุณพบกัน31ตุลาคมและ1พฤศจิกายน2569ที่3ย่านมิดทาวน์ฮอลล์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์และ efin.finance
1: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
2: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
3: ด็อกเตอร์ค่ารถเป็นอะไรหมอรายการที่จะพาคนใช้รถทั่วไปให้เข้าใจปัญหารถแบบง่ายๆรู้สาเหตุและแก้ได้ตรงจุด EP นี้ประเดิม

0: ภารกิจชุบชีวิตรถพิธินที่จอดมานานกว่า5ปีให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
1: พี่หมอชัวร์ไหม
2: ถ้าไม่ชัวร์ไม่กล้ามาหรอกพี
1: ่ราคาคุยเหลือเกิน
3: พี่หมอก็ดูเหมือนทำเป็นนะผมว่าพี่หมออ่ะเป็นซื้อเลโก้มาต่อดีกว่ามั้งอาจจะง่ายกว่านี้
0: ครับชมได้แล้วที่ YouTube Terror Digital และ Dr. Kha
4: Montfleurรสชาติล้ำค่าระดับเพชรน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Award 2024และรางวัล Superior Taste Award ถึง8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
5: Montfleur Omiral
6: ทำไมกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนี่ย
7: กลิ่นเหม็นแบบนี้ต้องจัดการด้วย Apps Urinal Apps Urinal ดับกลิ่นโถปัสสาวะเพื่อรสนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้ห้องน้ำของคุณ
8: มีปัญหาหนี้สินแต่ไม่กล้าปรึกษาใครรายการเงินทองของจริงเรามีตัวช่วยใหม่มาให้ทุกคนได้ใช้เพื่อช่วยเป็นที่ปรึกษาการแก้ปัญหาหนี้พร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันนั่นคือ AI Assistant ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยวางแผนจัดการหนี้และให้คำแนะนำเบื้องต้นตลอด24ชั่วโมงเพียงพิมพ์คำว่าปรึกษาแก้หนี้เข้ามาที่ Inbox Page เงินทองของจริงที่สำคัญข้อมูลของทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการวิเคราะห์เท่านั้น
9: 8โมงครึ่งถึงเวลาคุยข่าวใหญ
10: ่รัฐบาลเอาอยู่นะฮะ
11: รุนแรงที่สุดในชีวิตพี่ดีบีเคยเจอ
12: แต่ตอนนี้คนที่ไม่สบายใจที่สุดคือชาวบ้านไง
13: เขาจะอยู่จะกินกันยังไงอ่ะคุณผู้ชม
14: พยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
9: ้รวมข่าวใหญ
13: ่คุยข่าวใหญ
9: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข่าวใหญ่วันนี้ที่ช่องวัน31
15: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
16: ปรุงอาหารให้อร่อยกับเมนูที่หลากหลายด้วยทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
17: ทิพรส
0: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสกล้องมีไว้ดูแต่ถ้าเรื่องดูแลคุณไม่ต้องทกไม่ต้องเถียงเพราะมี Pixels คอยดูแล
18: ยาเป่าคอซานจินซีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
1: ครับก็ต่อนะครับทกไม่เถียงครับยังอยู่กับคุณชอบพันธิกาและอาจารย์นันทนานะครับคุณผู้ชมครับพูดคุยกันต่อนะครับเอาละประเด็นเรื่องของการไปรับประทานอาหารแล้วก็นิ่งเงียบไม่พูดสงวนท่าทีแบบนี้ของพรรคเพื่อไทยอาจารย์นันทนามองว่าเลือกที่จะนิ่งแบบนี้เพราะอะไรยังไง
19: อันนี้ก็ต้องเป็นดินเนอร์การเมืองอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งก็พรรคสีแดงเนี่ยเขาก็คงจะแสดงท่าทีเขย่าขวัญสั่นประสาทนิดนึง เพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้สีน้ำเงินเนี่ยต้องบอกว่าขาลงแบบสุดๆแล้วนะ แต่คุณอนุทินอาจจะขาขึ้นมาก่ายหน้าผากแล้วเพราะว่าเรื่องน้ำท่วมนะเรื่องไทยแอร์ไอพาสปอร์ตเรื่องสแกมเมอร์แล้วเรื่องคนในพรร
1: ค
19: ที่ยังไม่มีไอเดียว่าจะไปทางไหนถูกเนี่ยนะก็ต้องถือว่าเป็นขาลงแบบสุดๆถ้าเผื่อว่าเราไปดูในโซเชียลเนี่ยนะก็จะเห็นคอมเมนต์ที่แบบนัดกันมาแบบเป็นเอกฉันท์เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยสีแดงอยากจะเข้าไปด้วยเหรอคะสีแดงอยากจะเข้าไปเป็นขาลงด้วยเหรอสีแดงก็รักษาเนื้อรักษาตัวในการที่จะอยู่ร่วมรัฐบาลแหละไม่มีอะไรแต่ว่าพยายามที่จะไม่ให้ไปอยู่ในช่วงขาลงเช่นเดียวกับสีน้ำเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่แสดงท่าทีว่าไม่สนิทสนมกันมากเพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่ดินเนอร์ตั้งรัฐบาล
1: อ
19: ันนี้ไม่เป็นรัฐบาลอยู่แล้วไม่ต้องไปแสดงท่าทีว่าเขาขาลงเราต้องเกาะขาก็ลงไปด้วยเขาก็ลอยดิฮะ
1: ลอยจอย
19: ลอยตัวเพื่อที่จะไม่เข้าไปตรงนี้เพราะว่ายิ่งภาพลักษณ์ของสีน้ำเงินเนี่ยลงไปเท่าไหร่มันก็จะทำให้เห็นเปรียบเทียบเพราะว่าพรรคร่วมรัฐบาล2พรรคใหญ่ก็คือ2พรรคนี
1: ้
19: ถ้าเผื่อพรรคนึงลงอีกพรรคนึงลอยตัวขึ้นมาได้มันก็จะทำให้คะแนนนิยมอะไรต่ออะไรขึ้นมาได้แต่นี่ไม่รู้ว่าสีแดงคิดไปเองหรือเปล่านะว่าจะลอยขึ้นมาได้อะแต่การที่ไม่พยายามที่เข้าไปรวบนั่นแหละมันก็เป็นการแสดงให้เห็นเป็นการสื่อสารทางการเมืองว่าเธอจะทำอะไรที่มันเละเทะอะไรก็ทำไปส่วนฉันก็จะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลที่พยายามสร้างผลงานเพราะอย่างน้อยเนี่ยถ้าเผื่อว่าฝั่งหนึ่งลงแล้วก็ไม่ได้ถู

0: อภิปรายไม่ไว้วางใจเลยอีกฝั่งนึงเนี่ยเหมือนลอยขึ้นมานะอันนี้ก็จะเท่ากับว่าเปิดโอกาสให้สีแดงเนี่ยได้แสดงบทบาทที่แตกต่างจากสีน้ำเงินแล้วเขาก็ไม่พยายามที่จะไปกอดคอกันจมน้ำตาย
1: อ
0: ันนี้น่าจะเป็นท่าทีที่ทางสีแดงเนี่ยเขาพยายามที่จะแสดงออกตรงนั้น
1: คุณช่อเห็นด้วยหรือเห็นต่างเพราะว่าตอนนี้อย่างที่อาจารย์วิเคราะห์นะฮะก็เหมือนว่าเขาก็ปล่อยจอยปล่อยไปนึกออกป่ะคุณก็ไปของคุณน่ะฉันก็ทำของฉันน่ะฉันไม่ไปร่วมสังฆกรรมกับคุณแต่ว่าเป็นพรรคร่วมรัฐบาลไง
2: ใช่ไง
1: มันสะท้อนถึงความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจหรือว่าเฮ้ยไม่ช่วยกันเหรอ
2: คือเรื่องไม่ไว้เนื้อเชื่อใจเนี่ยไม่มีความไว้เนื้อเชื่อใจกันอยู่แล้ว
1: อยู่แล้วโอเค
2: นะคะเพราะฉะนั้นตัดเรื่องนั้นไปแต่ว่าดิฉันเนี่ยต้องบอกว่าที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทยเองพยายามที่จะรักษาสถานะอย่างที่อาจารย์นันทนาว่าก็คือฉันพยายามทำผลงานแล้วอยู่นิ่งๆไม่พูดเรื่องจะพูดว่าไม่พูดเรื่องการเมืองก็ฟังดูแปลกมากเนาะเพราะว่าเป็นพรรคการเมืองและเป็นรัฐบาลแต่ว่าเขาวางบทบาทแบบนั้นจริงๆอาจารย์ยุชนันนะคะวางบทบาทอย่างดีมากพูดเรื่องนวัตกรรมพูดเรื่องเศรษฐกิจอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ได้รับคำชื่นชมเยอะซึ่งในที่ว่าก็เป็นบทบาทที่ดีของอาจารย์เชนนะคะแต่ในเมื่อคุณเป็นพรรคการเมืองแล้วคุณเป็นพรรคร่วมรัฐบาลมันไม่มีวันที่คุณจะหนีจากแรงเสียดทานทางการเมืองหรือภาระทางการเมืองจากการร่วมรัฐบาลนี้ไปได้ตลอดไปหรอกและวาระนั้นก็คือวาระนี้ค่ะนั่นก็คือการอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือที่ผ่านมาเนี่ยดิฉันเห็นนะอย่างโพนิด้าเองก็จะเห็นว่าคะแนนเพื่อไทยเนี่ยขึ้นมาโดยตลอดนะคะขยับมาทีละ 2-3% แต่ขึ้นคืออยู่ในขาขึ้นในขณะที่ของภูมิใจไทยเนี่ยลงแบบพวบเลยใช่ไหมคะแต่ว่าวาระที่ต้องเผชิญกับความเป็นจริงมันก็มาถึงในวาระอภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องคะแนนเสียงนี่ไม่ต้องกังวลเลิกพูดถึงมันไปเลยเพราะว่าไม่มีทางที่เพื่อไทยจะถอนออกจากรัฐบาลเพราะว่าต่อให้ถอนเขาก็มีพรรคกล้าทำรอเสียบใช่ไหมคะ
1: แล้วมันไม่มีสมการที่มันควรจะเป็นไปได้เหรอครับก็คือแดงจับกับเขียวพรรคประชาชนแล้วก็ไปอีกขั้วหนึ่งเลยเป็นไปได้ไหม
2: ดิฉันพูดหลายครั้งแล้วว่าก่อนที่คุณจะพูดถึงสมการนี้มันอยู่ที่เวลาจะมีการเปลี่ยนขั้วรัฐบาลเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องเกิดขึ้นคือพรรคร่วมรัฐบาลต้องออกมาก่อน เหมือนกับตอนที่มีการเปลี่ยนรัฐบาลตอนคุณแพทองธารอ่ะ มันก็เริ่มจากที่ภูมิใจไทยออกมาถูกไหมคะ เพราะฉะนั้นคำถามนี้มันต้องถามไปที่เพื่อไทย
1: ว่าจะออกมาไหม
2: เพื่อไทยจะออกมาไหมแล้วคุณค่อยพูดถึงล็อกต่อไปของสมการแก้นี่มันต้องแก้ทีละเปราะแรกเนี่ยพรรคร่วมรัฐบาลต้องออกมาก่อนแล้วมันถึงจะมาถึงเปราะต่อไปว่าแล้วพอเพื่อไทยออกมาทำยังไงไม่ให้กล้าทำเข้าไปและทำยังไงให้มีการพลิกขั้วเปลี่ยนรัฐบาลได้
1: หมายถึงไม่ให้กล้าทำเข้าไปเสียบแทงบ้างกันเถอะ
2: ถูกต้องถูกต้องแต่อย่างที่บอกว่าก่อนที่คุณจะไปพูดถึงขั้นนั้นอ่ะคุณพูดถึงขั้นแรกก่อนซึ่งดิฉันก็เลยไม่อยากจะพูดถึงขั้นต่อไปเพราะอะไรดิฉันไม่เชื่อว่าจะเกิดขึ้นตั้งแต่ขั้นแรกแล้วก็คือการที่เพื่อไทยจะออกจากพรรคร่วมรัฐบาลทีนี้เนี่ยถามว่าแล้วทำไมมันถึงกลืนไม่เข้าคายไม่ออกจริงๆเนี่ยไม่ใช่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกมันต้องกลืนเข้าไปเลยแหละมันไม่มีทางที่จะคายออกมามันเลยทำหน้าผืดผักอมกันอยู่แบบนี้เพราะว่าอะไรคะการที่พรรคร่วมฝ่ายค้านเนี่ยลงต้องมีการลงมติคือเวลาเขายื่นเนี่ยเขายื่น18คน
1: ครับ
2: แปลว่าต้องมีการลงมติ18ครั้ง
1: รายบุคคล
2: อะแต่คงไม่ได้คงใช่รัฐมนตรีเป็นรายบุคคลแต่คงไม่ได้ขานชื่อส.ส.เป็นรายคนนะเพราะมันจะเสียเวลามากนะคะแต่ว่ามันก็คือต้องมีการกดกัน18ครั้งและเวลากดกัน18ครั้งเนี่ยจะมีรัฐมนตรีไม่ต่ำกว่า5คนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องหนึ่งซึ่งเพื่อไทยเป็นผู้บุกเบิกแล้วทำมาอย่างดีนั่นคือเรื่องโกงส.ว.นะคะประเด็นก็คือในวันเวลาที่คุณจะต้องโหวตให้รัฐมนตรีไม่ต่ำกว่า5คนที่พัวพันกับการโกงส.ว.และดิฉันกล้าการันตีที่ฉันไม่เห็นหลักฐานหรอกนะเพราะว่าไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับการอภิปรายไม่วางใจของพรรคประชาชนแต่ดิฉันกล้าการันตีว่าระดับคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์นะคะคือหลักฐานที่มันถึงตายแน่นอนมันถึงตายแน่นอนแล้วคุณจะลงมติโหวตกันอย่างไรนะคะดิฉันคิดว่าวันนี้แหละเป็นวันที่พรรคเพื่อไทยก็ต้องเผชิญกับความเป็นจริงและมันก็ได้พิสูจน์สัจธรรมว่าคุณเป็นพรรคการเมืองอ่ะแต่คุณพยายามจะลอยตัวเหนือการเมืองแล้วก็มุ่งหน้าทำงานสร้างผลงานแล้วหวังว่าคนจะลืมแล้วคุณจะฟื้นฟูคะแนนนิยมได้ในการเลือกตั้งคือถ้าเป็นแบบนั้นจริงดิฉันก็ดีใจด้วยนะคะก็ถือว่ายุทธศาสตร์คุณมาถูกทางแต่ว่าดิฉันคิดว่าวันนี้เนี่ยประชาชนก็มองทุกส่วนของพรรคการเมืองแหละไม่ว่าจะเป็นผลงานที่ทำในขณะเป็นรัฐบาลจุดยืนอุดมการณ์ทางการเมืองนะคะเขาคงมองทั้งหมดนี้แล้วก็คงอยู่ที่การตัดสินใจในวันเลือกตั้ง
1: ส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะฮะเป็นอีกมิติหนึ่งทางการเมืองนะครับที่มันไปสอดรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นณตอนนี้นะฮะมันยิ่งสร้างความน่าสงสัยนะฮะอาจารย์นันทนาคุณช่อนะครับคุณผู้ชมก็คือข่าวคุณทักษิณยื่นขอนิรโทษกรรมโดยท่านอ้างนะฮะบอกว่าอายุมากแล้วนะฮะพร้อมที่จะวางมือทางการเมือง อย่างนี้ครับย้อนกลับไปวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาคุณทักษิณชินวัตรนะครับมอบหมายให้

0: ทนายยื่นคำร้องตามพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขครับเพื่อขอรับการนิรโทษกรรมและลบล้างมลทินในคดีนะอดีตต่างๆนะครับไม่ว่าคดีอะไรที่ท่านเจอมาเนี่ยก็คือล้างมันออกไปออกจากสารระบบนะครับโดยอ้างเหตุผลว่าอายุมากแล้วไม่ประสงค์ที่จะกลับเข้าสู่วงการการเมืองและต้องการประวัติที่บริสุทธิ์เพื่อออกไปทำธุรกิจส่วนตัวในบั้นปลายชีวิตนะครับซึ่งก่อนที่จะไปฟังทั้งสองท่านคุณผู้ชมครับคุณตู่จตุพรพรมพันธ์ก็พูดไว้ในหลายรายการนะฮะในสื่อต่างๆไว้อย่างน่าสนใจนะครับอ่านเกมคุณทักษิณบอกว่าการยื่นขอนิรโทษกรรมของคุณทักษิณเป็นการขยับเกมทางการเมืองเพื่อที่จะต่อรองในศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจถ้าหากสภาบรรจุวาระซักฟอกเมื่อใดอนาคตทางการเมืองของคุณอนุทินก็จะตกอยู่ในมือของพรรคเพื่อไทยทันทีหากเพื่อไทยไม่โหวตหนุนพรรคภูมิใจไทยแต่หันไปยกมือร่วมกับฝ่ายค้านหรือว่าดึงพรรคกล้าทำเข้ามาจัดสมการรัฐบาลใหม่ที่เราถามผมถามคุณชอบเป็นเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะทำให้รัฐบาลเสียงข้างมากของคุณอนุทินกลายเป็นเสียงข้างน้อยและถูกคว่ำกลางสภาทันทีคิดยังไงกับประเด็นคุณทักษิณใช้จังหวะศึกซักฟอกนี้ต่อรองเรื่องนิรโทษกรรมหรือเปล่าอาจารย์คิดไงครับ
1: คือในเรื่องของการที่คุณทักษิณพยายามจะออกมาในจังหวะเนี้ยมันก็เป็นจังหวะเดียวกับที่ฝ่ายค้านเนี่ยเขายื่นไม่ไว้วางใจพอดีจะบอกว่าเป็นเรื่องบังเอิญในทางการเมืองมันไม่มีเรื่องบังเอิญนะคะแล้วทีนี้เนี่ยถ้าเผื่อว่ายื่นเข้าไปตรงนี
0: ้
1: นะแล้วก็รัฐบาลเนี่ยสามารถที่จะจัดการตรงนี้ได้แล้วไม่จัดการหรือไม่สนับสนุนหรือไม่เป็นไปตามที่คุณทักษิณร้องขอมันก็จะมีอิอะกันในระหว่างการอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งตรงนี้มันก็เป็นความเสี่ยงถ้ารัฐบาลเองเนี่ยนะคะถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ18คน
0: ครับ
1: นะอย่างที่บอกว่าต้องลงมติทีละคนแต่ละคนมันจะได้ไม่เท่ากันแล้วแต่ละข้อหามันก็ไม่เหมือนกันนะคะมันก็เป็นไปได้ที่แบบบางคนอาจจะรัฐมนตรีบางคนอาจจะได้คะแนนน้อยถึงแม้ไม่แพ้โหวตแต่คะแนนมันน้อยจนทำให้ประชาชนทั่วไปคิดว่าอันนี้แหละเป็นไปตามที่ฝ่ายค้านกล่าวหา
0: อ
1: ันนี้เสียอะไรคะเสียภาพลักษณ์ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเป็นจังหวะที่คุณทักษิณเองเนี่ยก็น่าจะมีความรู้สึกว่าเข้าไปต่อรองในจังหวะนี้ได้แล้วถ้าเผื่อว่าครั้งนี้เนี่ยเดชเชื่อคุณทักษิณนะคะว่าแกจะวางมือจริงๆ
0: อาจารย์เชื่อ
1: คิดว่าเขาวางมือหน้าฉากแต่ behind the scene เนี่ยเราก็รู้กันอยู่แต่ไม่เขาจะไม่ออกมาแบบโชงทางแบบครั้งที่แล้วละเราเชื่อว่าเขาไม่ออกมาแล้วเพราะว่าครั้งที่แล้วเป็นบทเรียนให้เขาละว่าการที่เขาออกหน้ามาเนี่ยมันเสียหายมากเพียงไหนนะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยคิดว่ามันเป็นดีลกันมันเป็นดีลแล้วก็ทางภูมิใจไทยเองเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธดีวันนี้เพราะว่าดูจากคะแนนนิยมของพรรคที่ตกต่ำมากๆดูจากข้อกล่าวหาที่ฝ่ายค้านพยายามที่จะกล่าวหาเนี่ยมันร้ายแรงแล้วประชาชนรอดูอยู่เยอะมากแล้วถ้าเผื่อคะแนนเสียงโหวตมันต่ำกว่าหรือว่าคุณอนุทินได้คะแนนน้อยสุดเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งมันเป็นไปได้ใช่ไหมคะนั่นน่ะคือสิ่งนึงที่เดี๋ยวฉันมองว่าเนี่ยเป็นดีลแล้วก็เป็นดีลที่ทางคุณทักษิณเนี่ยจะได้ตามดีลเพราะว่ามันก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไม่สามารถจะต่อรองไปอย่างอื่นได
0: ้คุณช่อครับผมแก่แล้วผมอยากทำธุรกิจไม่อยากยุ่ง
2: เอาเข้าเรื่องเลยดีกว่าค่ะเสียเวลา นะคะดิฉันคิดว่าเรื่องน
0: ี้เนี่ย
2: เอาสาระสำคัญก่อนเพราะว่าคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะไม่ทราบเนื้อหาสาระของพรบนิรโทษกรร
0: ม
2: เอาชื่อย่อแล้วกันเนาะชื่อเต็มมันยืดยาวมากนะคะทุกคนรู้จักในชื่อพรบนิรโทษกรรมคือตัวพรบนี้เนี่ยเขาอยู่มีกำหนดไว้ในมาตรา3ว่าไม่รวมคดีทุจริตประพฤติมิชอบไม่รวมคดี112แล้วก็ไม่รวมความผิดต่อชีวิตนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมีการพูดกันมาโดยตลอดว่าคดีเรื่องขายหุ้นชิงขอบเรื่องริบทรัพย์ต่างๆคุณทักษิณเนี่ยมันเข้าข่ายคดีทุจริตประพฤติมิชอบเพราะฉะนั้นไม่รวมอยู่แล้วคำถามจึงมีอยู่ว่าแล้วทำไ
0: ม
2: คุณทักษิณถึงตัดสินใจยื่นนะคะซึ่งขั้นตอนเนี่ยมันอยู่ที่บุคคลที่เป็นประธานคณะกรรมการเพราะว่าในตัวพรบเนี่ยจะกำหนดให้คนที่ต้องการขอนิรโทษกรรมเนี่ยยื่นต่อคณะกรรมการกลั่นกรองนะคะว่าคดีเหล่านี้เข้าข่ายหรือไม่ซึ่งคุณทักษิณอ้างว่าคดีนี้เกิดขึ้นจากผลพวงของการรัฐประหาร
0: ครับ
2: เป็นทฤษฎีผลไม้พิษในช่วงนี้ฮิตกันนะผลไม้พิษเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าไม่ใช่เรื่องของการทุจริตประพฤติมิชอบนะคะแต่ว่าดิฉันไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายเนาะแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมาย

0: หลายท่านเนี่ยก็ออกมาให้ความเห็นกันหมดแล้วว่าเรื่องนี้มันแปลกประหลาดมากเพราะว่ามันเข้าข่ายทุจริตประพฤติมิชอบเห็นทำไมถึงไปยื่นทั้งที่น่าจะรู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธ
1: ิ์บางอย่าง
0: ว่าไม่มีสิทธิ์นะคะซึ่งก็เลยนำมาสู่การที่ตีความกันว่าเป็นการต่อรองทางการเมืองหรือไม่เพราะว่าคนที่จะตัดสินเรื่องนี้เนี่ยคือคุณประกรณ์นินประพันธ์รองนายกฝ่ายกฎหมายนะคะซึ่งแหมก็รู้กันอยู่นะว่าไม่ใช่คุณประกรณ์หรอกมันก็ต้องอยู่ที่ว่านายกจะสั่งอย่างไรใช่ไหมคะแต่ว่าประเด็นก็คืออย่างนี้ค่ะสำหรับคุณจตุพรใช่ไหมคะที่บอกว่าเอาไว้ต่อรองในการโหวตอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยกลับมาสู่ทฤษฎีคณิตศาสตร์พื้นฐานนะคะเสียง191บวกเสียงสัก70ของกล้าทำเนี่ยมันเพียงพอแล้วนะคะแน่นอนว่าคุณอนุทินย่อมรู้อยู่แก่ใจว่าถ้าเกิดปล่อยให้มีการนิรโทษกรรมคุณทักษิณเนี่ยได้ไม่น่าจะคุ้มเสียเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยแทบจะไม่มีแผ่นดินจะยืนหยัดแล้วนะคะฝั่งอนุรักษนิยมเนี่ยก็รู้สึกตึงเครียดกับรัฐบาลนี้มากพออยู่แล้วถ้าเกิดยังจะมีการนิรโทษกรรมคุณทักษิณทั้งที่ตลอดการพิจารณาร่างพรบนิรโทษกรรมที่ผ่านมาเนี่ยนั่นเหมือนกับเป็น default เหมือนกับเข้าใจกันโดยปริยายว่ามันไม่ครอบคลุมคดีของคุณทักษิณแน่ๆเพราะเป็นคดีทุจริตประพฤติมิชอบนะคะถ้าเกิดมาพลิกล็อกกันณวันนี้เพื่อตอบแทนกันทางการเมืองให้รอดจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจฉันคิดว่าเครดิตที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิดมากๆของรัฐบาลในฝั่งอนุรักษนิยมเนี่ยจะยิ่งโอ้โหดิฉันไม่กล้าคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันเชื่อว่าคุณอนุทินไม่กล้าแล้วก็ทางกล้าทำเองรอเสียบอยู่ทุกเมื่อนะคะจริงๆคุณธรรมนัสนี่ใส่เสื้อรอแล้วนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าคุณทักษิณทำไปจริงๆแล้วหวังคาดหวังผลสำลิดได้อย่างไรเพราะดิฉันเองยังมองไม่เห็นทางแต่ว่าดิฉันอาจจะไม่ได้ช่ำชองทางการเมืองมากถ้าคุณทักษิณก็เป็นได้นะท่านอาจจะคิดในสิ่งที่เหนือชั้นกว่าดิฉันหลายชั้น
1: นั่นแหละก็คือเลยชวนกันถกชวนกันคิดนิดนึงนะฮะว่าทำไมทั้งที่รู้อยู่แล้วถูกต้องไหมครับท่านวินยัตชาติมนตรีเป็นทนายของคุณทักษิณไปยื่นเรื่องนี้ก็รู้น่าจะมันทุกคนก็รู้อ่ะพอรู้เสร็จปุ๊บแล้วทำไมยังทำอันเนี้ยสิ่งที่เราต้องวิเคราะห์กันต่อแล้วก็ต้องตามเกมการเมืองกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับแต่อีกประเด็นนึงที่ผมอยากจะชวนทั้ง2ท่านถกนะฮะคือสตง.กับไทยพีบีเอสวันนี้ร้อนแรงเหลือเกินนะฮะทั้ง2ฝ่ายก็ออกมาแถลงข่าวกันทีละคนละครั้งใช่มั้ยฮะปึ้งมาแล้วก็โอ้โหร้อนแรงเหลือเกินมันมีนัยยะทางการเมืองซ่อนอยู่ในนี้หรือเปล่ารวมถึงสสไอเดียนะครับเทการแถลงข่าววันนี้คุณผู้ชมครับแล้วข่าวเล่าเขาลือก็บอกแล้วนะฮะว่าทางด้านของสีน้ำเงินไม่เอาแล้วปล่อยลอยแพแล้วจริงแค่ไหนพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาถกกันต่อครับ

0: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
1: เป็นอีกหนึ่งข่าวยังเที่ยวนะคะ
0: มีแผลในปากและลิ้นหัวใช้ยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
2: ดร.ข่ารถเป็นอะไรหมอรายการที่จะพาคนใช้รถทั่วไปให้เข้าใจปัญหารถแบบง่ายๆรู้สาเหตุและแก้ได้ตรงจุด EP นี้ประเดิมภารกิจชุบชีวิตรถพิถินที่จอดมานานกว่า5ปีให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
3: พี่หมอชัวร์ไหม
4: ถ้าไม่ชัวร์ไม่กล้ามาหรอกนี
3: ่ราคาคุยเหลือเกิน
5: พี่หมอก็ดูเหมือนทำเป็นนะ
3: ผมว่าพี่หมออ่ะเป็นซื้อเลโก้มาต่อดีกว่ามั้งอาจจะง่ายกว่านี้
2: ครับชมได้แล้วที่ YouTube Tero Digital และ Dr. Kha
6: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
7: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
8: ประกาศให้รู้ท่านอำเภอวันเฉิดนั่นคือแฟนฉันเวลาเปิไปร้องงานแต่ละที่นะจะเห็นว่าแฟนๆเนี่ยเต้นหน้าเวทีเต้นกันโอ้ใส่เต็มมากๆเลยแบบเปานะถูกเราใช้ตัวนี้เลยครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะทุกคน
9: ทาหรือนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แขนขาเข่าไม่ว่าจะงานแสดงเดินสายร้องเพลงคุณปาวลีใช้เองใช้จริง
8: ทาเข้าไปเนี่ยมันจะอุ่นๆก่อนแล้วก็เย็นภาพสบายๆกลิ่นหอมด้วยนะคะที่สำคัญไม่ไปรบกวนคนอื่นเลยทุกคนมันไม่ฉุนอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะ
9: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร1252หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
10: นิทานเรื่อง

0: คิดดีกับแอ่งน้ำพิศวงเช้าที่สดใสหลังฝนตกคิดดีได้พบแอ่งน้ำรูปหัวใจขนาดใหญ่เขาตื่นเต้นมาก
1: อยากเก็บแอ่งน้ำสวยๆนี้ไว้ดูนานๆจัง
2: พี่คิดดีฝันดีขอน้ำตรงนี้ไปรดดอกไม้หน่อยได้ไหมคะ
1: ไม่อยากให้เลยแต่ฝันดีต้องใช้นี่นะฝันดีพี่อยากเก็บมันเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะแบ่งให้นะ
0: วันต่อมาแดดร้อนจัดทำให้แอ่งน้ำลดขนาดลงจนเกือบแห้งคิดดีได้เห็นก็รู้สึกตกใจและเริ่มรู้สึกโกรธจนตัวร้อนพาวเขาเผลอคิดว่ามีคนมาแอบตักน้ำไปแน่ๆ
1: เดี๋ยวก่อนนะคิดดีใจเย็นๆลองดูรอบๆก่อนว่าน้ำหายไปไหน
0: เขานั่งลงข้างแอ่งน้ำและสังเกตเห็นว่าพื้นหินรอบๆนั้นร้อนมากลุงนกฮูกบินลงมาเห็นจึงอธิบายว่า
3: น้ำไม่ได้หายไปเพราะใครขโมยหรอกแต่มันแปลงร่างเป็นไอน้ำเพราะความร้อนของแดดยังไงล่ะ
0: คิดดีพยักหน้าเข้าใจเขาไม่ได้เสียใจที่น้ำหายไปแต่กลับรู้สึกภูมิใจที่ตัวเองไม่เผลอโวยวายใส่ใคร
4: กรมควบคุมมลพิษเก็บตัวอย่างน้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์บริเวณประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ไปตรวจหาสารปนเปื้อน7ชนิดเบื้องต้นพบคุณภาพน้ำอยู่ในระดับเสื่อมโทรมขั้นสูงสุดคาดจะรู้ผลอย่างละเอียดภายใน6วันส่วนฟองสีขาวกับน้ำเน่าสีดำเกิดจากของเสียในชุมชนและแหล่งสูบน้ำเตือนประชาชนงดสัมผัสน้ำโดยตรงติดตามทั้งหมดในข่าวเย็นช่องวันหลังจบถกไม่เถียง

0: นับสนุนโดยยาตราใบแก้วชนิดเม็ดเป็นยาระบายแก้ท้องผูกท่อวิกคุณภาพที่วางใจมากว่า46ปีท่อน้ำท่อไฟไว้ใจท่อวิก
1: กลับมากันต่อนะครับผมไปเถียงในช่วงนี้ครับอาจารย์นันทนาคุณชอบพนิการนะครับคุณผู้ชมเอาประเด็นตรงๆเลยฮะสตง.กับไทย PBS นะเขาฟาดกันไปฟาดกันมานะครับสตง.ก็บอกว่าเราทำตามหน้าที่นะครับตรวจสอบการทุจริตต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นให้เวลา120วันนะคืนงบประมาณมา85ล้านบาทอ้าวไทย PBS ก็แถลงข่าวตอบโต้แล้วนะครับบ่าย2มาบอกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะชี้แจงข้อเท็จจริงเลยนะครับซึ่งประเด็นนี้คุณผู้ชมครับมันลุกลามจนไปถึงการตั้งคำถามการทำงานของสตง.ว่าเดี๋ยวก่อนนะฮะแล้วโทษนะครับตึกสตง.ที่ถล่มไปแล้วครับคุณจะออกมาแถลงหรือออกมาแจ้งความคืบหน้ากี่โมงนี่คือสังคมเขาตั้งข้อสังเกตอาจารย์ธนายังไงฮะสองประเด็นนี
2: ้ดิฉันแปลกใจมากเลยที่เห็นสตง.มาตั้งโต๊ะแถลงข่าวเพราะตั้งแต่ตึกถล่มเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากนะแล้วมีคนเสียชีวิตเป็นร้อยตึกมูลค่า 2,000 กว่าล้านเนี่ยไม่เคยออกมาแถลงข่าวเลยเราไม่ได้เห็นเลยนะคะจนกระทั่งมาอีกทีหนึ่งก็คือเห็นมิวสิกวิดีโอค่ะมาทำ MV ออกมาซึ่งทำให้คนเนี่ยงงมากเลยว่าเรื่องนี้จะต้องเป็นเรื่องใหญ่โตมากสตง.ถึงได้มาแถลงข่าวปรากฏว่าให้เอาเงินไปคืน85ล้านโอ้มันเทียบไม่ได้กับตึก 2,500 ล้านที่ถล่มไปเลยคือมันก็เลยสงสัยว่าทำไมสตง.ถึงจะต้องมาแถลงข่าวเรื่องนี้
1: มาจังหวะนี้ด้วยนะ
2: มาจังหวะเวลานี้ซึ่งกำลังจะมีการเสนอกฎหมายซึ่งเสนอแล้ว
1: uh-huh.
2: นะโดยคุณสุภชัยเนี่ย
1: uh-huh.
2: เสนอที่จะเปลี่ยนแหล่งเงินของไทย PBS แล้วก็อีก3กลุ่ม
1: uh-huh.
2: ซึ่งได้แก่สสส uh-huh. การกีฬาการคนชราเนี่ย
1: uh-huh.
2: แต่ประเด็นก็คือว่าทำไมต้องออกมาตอนนี้เพื่อที่จะมากล่าวโทษไทย PBSแล้วก็คนจำนวนมากๆตอนนี้เท่าที่ทราบเนี่ยมีคนไปลงชื่อเพื่อแสดงความคิดเห็นเนี่ยประมาณเกือบ 80% ที่ไม่เห็นชอบกับสิ่งที่คุณสุภชัยเสนอว่าให้ย้ายแหล่งเงินจากภาษีบาป
1: มาเป็น
2: งบเงินงบประมาณซึ่งอันนี้ดิฉันมองว่ามันมีความเชื่อมโยงกันอยู่แล้วการเปลี่ยนแหล่งเงินของไทย PBS เนี่ยมันจะส่งผลกระทบอย่างไรต้องบอกว่ามันเป็นการยิงปืนนัดเดียวนกตายทั้งฝูงประการที่หนึ่งเลยก็คือว่าไทย PBS เนี่ยเขารันแล้วก็เขาบริหารด้วยเงินที่เรียกว่า earmark tax เป็นภาษีบาปที่เก็บเพิ่มจากภาษีสรรพสามิตจากบุหรี
1: ่
2: แล้วก็จากสุรานะคะอันนี้เนี่ยเขาทำมา

0: 18ปีแล้วก็คือเขาก็บริหารภายใต้งบอันนี้แล้วการที่เขาใช้งบอันนี้ทำให้เขาเป็นอิสระทำให้เขาไม่ต้องไปเกรงใจรัฐบาลไม่ต้องไปเหมือนกับจะบอกว่าเหมือนช่อง11นะ
1: สรุปอาจารย์ที่อาจารย์พูดเนี่ยถ้าเปลี่ยนเป็นงบประมาณแผ่นดินเนี่ยมันมีโอกาสที่ถูกแทรกแซงได้ใช่ไหมครับ
0: ไม่ใช่มีโอกาสคือสามารถที่จะเข้า okay. ไปแทรกแซงได้เลย
1: พอดีทางไทยทีวีอยากให้คุณชอบได้พูดนิดนึงก่อนที่เราจะไปที่ออนไลน์คุณชอบคิดเห็นประเด็นนี้ไงครับ
2: ก่อนอื่นนะคะเก้าอี้อันนี้ถึง 90,000 มั้ยคะถ้าไม่ถึงดิฉันว่าดิฉันนั่งไม่ได้
1: เอ้าทำไมอ่ะ
2: ตำแหน่งดิฉันเป็นตำแหน่งกราบเรียนนะคะ
1: สำหรับท่านที่กำลังกราบเรียน
2: เดี๋ยวท่านผู้ชมไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าสตง.โดนถามเรื่องครูพันราคาแพงใช่มั้ยคะก็ตอบออกมาแบบนี้นะคะว่าเก้าอี้ 90,000 เพราะว่าเป็นเก้าอี้ประธานตรวจเงินแผ่นดินเป็นตำแหน่งกราบเรียนเลยต้อง 90,000 นะคะดิฉันคิดว่าอย่างงี
1: ้ครับ
2: ไทย PBS สมควรถูกตรวจสอบ
1: ครับ
2: เพราะว่าการบริหารจัดการในไทย PBS ไทย PBS เนี่ยมีความอุ้ยอ้ายมีความเป็นราชการแล้วก็มีส่วนที่ขาดประสิทธิภาพอยู่จริงเรื่องนี้เนี่ยวันนี้ไทย PBS แถลงออกมาแล้วว่าพร้อมให้มีการตรวจสอบและยินดีตอบคำถามทั้งหมดทุกประการ
1: โอเค
2: แต่
1: ใช่ไหม
2: แต่
1: ผมขออนุญาตคุณชอบผมต้องไปออนไลน์จริงๆแล
2: ้
1: ว
2: แต่ไปรอฟังออนไลน์เพราะว่าเดี๋ยวดิฉัน
1: ขอบคุณมากที่
2: เด
1: ี๋
2: ยวดิฉันจะให้
1: จัดเต็มแล้วฮะ
2: จัดเต็มททบ5ที่มีเรื่องน่าสนุกกว่าไทย PBS เยอะมาก
1: โอเคสแกนเคอร์โค้ดหน้าจอฮะไปที่ YouTube นะฮะเทโรดิจิทัล Facebook ส่งไปเถียงเดี๋ยวไปต่อกันนะครับแล้วยังมีประเด็นคุณไอเดียอีกนะสอสอไอเดียนะอาจารย์ครับคุณช่อนะครับต่อกันในออนไลน์นะครับขอบคุณคุณช่อครับขอบคุณอาจารย์ครับเจอกันในออนไลน์ส่งไปเถียงครับสวัสดีครับ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับมาพบกันนะครับในข่าวเย็นช่องวันวันพุธที่14ตุลาคมกับพี่หนุ่มอนุวัฒน์และผมยศนันทรุตครับ
0: เอาเตือนกันหน่อยเรื่องของสภาพอากาศนะครับชาวกรุงเทพมหานครวันนี้ทางกรมอุตุเขาบอกว่าฝนจะตกประมาณ 60% ของพื้นที
1: ่ครับ
0: แต่จริงๆเนี่ยสภาพอากาศวันนี้ครึ้มฟ้าครึ้มฝนมาตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วบางพื้นที่ฝนตกแล้วโอ้ดูสภาพแบบนี้ใจคอไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ
1: นั่นน่ะสิฮะ
0: บ้านคุณผู้ชมฝนตกหรือเปล่าเราเล่าสู่กันฟังได้นะครับคุณผู้ชมครับเนี่ยลักษณะอากาศก็คือครึ้มฟ้าครึ้มฝนมาตั้งแต่ช่วงเที่ยงที่ผ่านมาแต่บางพื้นที่นะเขาบอกนะฝนเนี่ยมีตกมาบ้างแล้วนะครับเช่นทวีวัฒนาตลิ่งชันแถวๆเอกมัยก็มีแต่ที่สำคัญก็คือ4ถึง5โมงเย็นเป็นต้นไปนับจากนี้นะครับกลุ่มฝนจากฉะเชิงเทราจะเคลื่อนตัวเข้าที่หนองจอกครับดังนั้นเอาใครที่อยู่ฝั่งตะวันออกของกทมก็คือหนองจอกมีนบุรีเตรียมรับมือกับฝนด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ขณะที่มหาชัยของสมุทรสาครเองเป็นยังไงบ้างโอ้โหน้ำมาแบบนี้ครับ
1: หนักเลย
0: คือแถวๆบริเวณแยกไฟแดงหน้าสน.เขตเมืองมหาชัยฝนตกหนักครับทำให้เกิดน้ำท่วมขังเขาบอกว่าวัดได้ประมาณ 20-40 ซมรถเล็กสัญจรตามภาพเมื่อสักครู่ก็คือว่ารถเล็กสัญจรยากลำบากแล้วมิฉะนั้นวางแผนการเดินทางด้วยขณะที่กรุงเทพแจ้งเตือนประชาชนริมคลองหลวงแพ่งนะครับเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่ช่วง 15:30 นาทีที่ผ่านมาหลังมีความจำเป็นต้องเปิดประตูระบายน้ำคลองหลวงแพ่ง50ซมเพื่อระบายน้ำจากคลองเพื่อระบายน้ำจากคลองนครเนื่องเขตของเขตหนองจอกและก็อำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทรามาสู่คลองประเวศบุรีลมนะครับซึ่งก็จะทำให้ระดับน้ำของแถวบ้านคุณเพิ่มสูงขึ้นทีนี้พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังคุณผู้ชมแขวงกระทุ่มรายลำต้อยติงเขตหนองจอกแขวงขุมทองเขตลาดกระบังนะครับขอให้ประชาชนที่อยู่ติดกับริมคลองและพื้นที่ลุ่มสังเกตการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในคลองหากพบว่าผิดปกตินะสามารถแจ้งสำนักงานเขตและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ได้นะครับ
1: คุณผู้ชมทักมาบอกว่าแถวๆพระราม2ตอนนี้ฝนตกหนักมาก
0: ใช่ครับ
1: หลายพื้นที่เป็นอย่างไรพิมพ์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าเย็นนี้เนี่ยไม่รู้แหละว่าฝนจะตกหรือเปล่า 60% ของพื้นที่ที่ทำเนียบรัฐบาลเพราะอะไรเพราะว่าวันนี้เนี่ยจะมีงานสำคัญครับนั่นก็คือรัฐบาลเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงต้อนรับอย่างเป็นทางการเนื่องในโอกาสการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569นะครับซึ่งงานเลี้ยงต้อนรับครั้งนี้เนี่ยจะจัดอย่างยิ่งใหญ่ครับในช่วงค่ำคืนนี้นะฮะที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลครับเพื่อที่จะรองรับแขกผู้มีเกียรติและผู้นำระดับ VVIP จากทั่วโลกกว่า400คนด้วยกันนะฮะโดยเป้าหมายสำคัญครับก็คือการสร้างภาพลักษณ์นะครับแล้วก็ข่าวเชิงบวกพร้อมกับนำเสนอเสน่ห์และสีสันทางวัฒนธรรมของไทยสู่สายตาประชาคมโลกทีนี้ไฮไลท์สำคัญที่ถือว่าเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์ของการจัดงานในครั้งนี้เลยนะฮะเพราะมีการปรากฏตัวของแขกรับเชิญพิเศษก็คือเนเน่รอยัล
0: เนเน่นายแน่มาก
1: ใช่เนเน่นายแน่มากจะมาร้องเพลงนะคุณผู้ชมครับให้กับแขกทุกท่านได้ฟังกันด้วย 2-3 เพลงด้วยกันนะครับหลังจากที่น้องเองเนี่ยเดินทางกลับจากการแสดงโชว์ที่สิงคโปร์ก็ได้รับการประสานมาจากทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะฮะและนอกจากนี้ครับภายในงานก็ยังมีการร่วมแสดงของศิลปินแห่งชาติเพื่อที่จะถ่ายทอดครับมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าและขับกล่อมด้วยบทเพลงจากวงดนตรีซอกกล่าวซิมโฟนีออเคสตราด้วยนะครับ
0: นอกจากเสียงเพลงแล้วอาหารการกินก็ดีคุณผู้ชมครับบรรยากาศการต้อนรับวันนี้เขาบอกว่าจะสร้างความอบอุ่นประทับใจตั้งแต่บริเวณหน้าตึกไทยคู่ฟ้านะครับเขาบอกจะมีการประดับตกแต่งด้วยแสงไฟอย่างตระการตาเขาจะมีจุดถ่ายภาพนะแลนด์มาร์คโฟโต้พอยต์ให้ทุกๆคนได้ถ่ายภาพด้านหน้าแบบนี้นะครับคุณผู้ชมทีนี้มาดูเมนูอาหารค่ำกันบ้างเมนูอาหารค่ำของเราเนี่ยคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าเริ่มตั้งแต่อาหารว่างเลยนะอาหารว่างเนี่ยก็จะมีช่อม่วงไก่สเต๊กไก่ม้าฮ่อเจตามด้วยซุปต้มยำกุ้งรสเข้มข้น
1: ครับ
0: นี่เอกลักษณ์ของความเป็นไทยนะครับทีนี้เมนูจานหลักเนี่ยก็จะมีให้เลือกระหว่างมัสมั่นแก้มวัวออสเตรเลียตุ๋นนุ่
1: ม
0: หรือว่าคุณจะเลือกรับประทานแซลมอนอบเสิร์ฟพร้อมกับพริกกะเพราไทยตามกับผักเขาเรียกตามฤดูกาลนี่ฮะเสิร์ฟคู่กับข้าวกล้องจากมูลนิธิโครงการหลวงดอยคำ
1: ครับ
0: แล้วเราจะปิดท้ายด้วยของหวานครับทับทิมกรอบน้ำกะทิผลไม้ตามฤดูกาลซึ่งเขาบอกว่าน่าจะสร้างความประทับใจให้กับทุกๆคนที่ได้ร่วมรับประทานนี่คือศักยภาพของความเป็นไทยที่จะได้โชว์เขาเรียกซอฟต์พาวเวอร์
1: ใช่ ใช่แล้
0: วปัจจัยบรรดาผู้นำอย่างสมบูรณ์แบบในวันนี้
1: ซึ่งจะครบเลยนะทั้งเรื่องของผ้าไทยก็มีใช่ไหมฮะของแจกภายในงานแล้วก็จะมีทั้งเรื่องของดนตรีวัฒนธรรมแล้วก็อาหารด้วย
0: ใช่ครับ
1: ครบเลยเดี๋ยวติดตามกันนะคุณผู้ชมนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ต้องบอกว่าเหมือนกับในละครเหมือนกับในนิยายเลยนะฮะเพราะว่าเมียหลวงครับสุดท้ายต้องจ้างนักสืบจับชู้หวังจับโป๊สามีแต่งานนี้เขาบอกว่ายิ่งสืบยิ่งช็อกครับเพราะความจริงที่เธอทำให้เธอตัดสินใจง่ายขึ้นเลยว่าหลังจากนี้ฟ้องหย่าแน่นอนและการสะกดรอยครั้งนี้มีอะไรซ่อนอยู่เดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังครับ

0: โมงครึ่งถึงเวลาคุยข่าวใหญ
1: ่รัฐบาลเอาอยู่นะฮะ
2: รุนแรงที่สุดในชีวิตพี่ดีบี้เคยเจอ
3: ตอนนี้คนที่ไม่สบายใจที่สุดคือชาวบ้านไง
4: เขาจะอยู่จะกินกันยังไงอะคุณผู้ชม
5: จะพยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
0: ้ร่วมข่าวใหญ
4: ่คุยข่าวใหญ
0: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข่าวใหญ่วันนี้ที่ช่องวัน31แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
6: ไดอะพิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพิเดิม
0: ขอบคุณที่ใช้สินค้าไทยขอบคุณที่ใช้อัศวินรู้ใจประกันภัยดูแลรถและคนในรถด้วย
6: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนะหอมกลิ่นสมุนไพร
0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
7: สบายใส่ไปได้ทุกที่ด้วยฟลีซยูนิโคล
8: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
9: ่จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีมาเซนซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ผสานดัชชายรีแพคคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจากโคนจรดปลายลองเลย
10: โอ้ฟันโอ้
11: 6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะ
10: ฟันโอ้
11: ถูกใจปะล่ะอร่อยฟินนะจ๊ะ6ชิ้นคุ้มนะ
10: ฟันโอ
11: ้ฟันโอ้อร่อยฟันโอ้โหคุ้มจริง6ชิ้น
12: เล็กกระซอย300มิลลิลิตร Be your original เล็กกระซอย original number one brand Thailand 300มิลลิลิตรเล็กกระซอยอร่อยคุ้มค่า It's real

0: ซูเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
1: ์ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
2: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดง
3: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
5: ไม่โดนพี่หมองเพราะยังไม่โดน
6: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
7: ผิวดูใสฉ่ำ
6: ต้องโดน
8: ใหม่ซิตรา
9: หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสียงโรคหัวใจลุกปุ๊บอย่าลืม
10: ลุกค่ะ
9: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหงื่อนี่จากสสส.
11: ผมแห้งเสียจากความร้อนต้องโดฟอะมิโนบอนรีเพร์ผสานอะมิโนคอมเพล็กซ์เชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมเสีย 99% ผมดูแข็งแรงขึ้นโดฟอะมิโนบอนรีเพร
12: ์8โมงครึ่งถึงเวลาคุยข่าวใหญ่
13: รัฐบาลเอาอยู่นะฮะ
14: รุนแรงที่สุดในชีวิตพี่ที่พี่เคยเจอ
15: แต่ตอนนี้คนที่ไม่สบายใจที่สุดคือชาวบ้านไง
16: เขาจะอยู่จะกินกันยังไงอะคุณผู้ชม
17: พยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
12: ้ร่วมข่าวใหญ
16: ่คุยข่าวใหญ
12: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข่าวใหญ่วันนี้ที่ช่องวัน31
18: ปวดหัวไม่เลือกเวลา
19: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข
18: ้เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
20: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
21: คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า

0: แลคตาซอยออริจินัล300มิลลิลิตรอร่อยคุ้มค่า It's real
1: ยินดีต้อนรับสู่ดินแดนเวทมนต์ของจิ้งจอกเก้าหางในแจนจริงๆ Be With You Fan Con น้ำผลไม้ดีดอมวลชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีดอ48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนเตรียมทั้งโลกแห่งจินตนาการความฝันและความสุขไปกับ Mew Love Whimsical House Fan Con Air Media AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: คุณผู้ชมครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของภรรยาหลวงที่ตะขิดตะขวงใจว่าสามีเนี่ยแอบไปมีชู้นอกบ้านหรือเปล่า
3: เซนมันมา
2: ไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยหรือเปล่าและที่สำคัญเขาบอกไปเจอหลักฐานเป็นโทรศัพท์มือถืออีกเครื่องนึงที่ซ่อนเอาไว้ในกระเป๋ากางเกงพอไปเจอเสร็จปุ๊บลองเปิดดู
3: เป็นยังไงฮะ
2: โอ้โหมีรูปถ่ายคู่กับหญิงอื่นด้วยงานนี้เขาเลยบอกว่าไม่ได้และจ้างนักสืบตามไปกว่า1เดือนเลยครับ
4: นี่มันเดิมยังมันก็ดีมันเดิมเยอะหรอไม่รู้ก็แต่บ้านน่ะมันต้องเอ้ยเหมือนเราเก่งเพื่อนมาไปรับแค่บ้านเนาะแต่มันเพื่อนเห็นแล้วแต่ปวดเพื่อนตามันบอกมันไม่เคยถูกเคยจะมาไปรับแค่บ้านเลยใช่ไหม
2: และนี่ก็คือข้อมูลที่ได้เพราะว่าเขาบอกว่าเนี่ยรู้แล้วว่าสองคนมาอยู่ที่นี่แน่นอน
3: ครับ
2: ที่นักสืบบอกมาภรรยาหลวงก็เลยเดินทางไปที่ห้องเช่าแห่งนี้ไปเห็นภาพก็คือผู้หญิงอีกคนนึงกำลังรีดเสื้อผ้าให้กับสามีของเขาอยู
3: ่เป็นเสื้อผ้าสามีเขานะ
2: ใช่
3: ครับ
2: รีดให้อยู่เลยเนี่ยคุณผู้ชมครับเนี่ยแล้วก็กลายเป็นอีกหนึ่งหลักฐานที่ใช้ในการมัดตัวนะฮะว่าสามีของเขามีบ้านเล็กบ้านน้อยแน่นอนพอเรื่องราวนี้ถูกเปิดเผยครับโดยทีมนักสืบรายหนึ่งนะฮะเขาบอกว่าภรรยาเนี่ยจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างครับแต่ว่าเธอมีความสงสัยถึงพฤติกรรมบางอย่างของสามีที่มันเปลี่ยนไปอย่างเช่นปุ๊บไปเจอมือถืออีกเครื่องนึงแอบซ่อนเอาไว้แล้วก็มีภาพใกล้ชิดเนี่ยแล้วก็มีชงมีแชทต่างๆที่มีการลักษณะของการพูดคุยจนกระทั่งภรรยาหลวงทักไปเลยนะบอกสามีฉันเนี่ยยังไม่ได้เลิกกันนะยังคบกันอยู่เลยนะเนี่ย14 15ปีกันแล้วและเธอเพิ่งจะแทงลูกด้วยนี่เธอก็เล่าไปแบบนี้ส่วนสาวคนสนิทคนนี้ก็ส่งกลับมาเหมือนกันบอกว่าอ้าวฉันไม่รู
3: ้
2: ฝ่ายชายบอกว่าเลิกไปแล้วนี
3: ่อ่
2: ะก็ว่าไปแบบนั้นแต่ที่เขาบอกว่ามันน่าสลดใจคือพอมีหลวงบอกว่าตัวของเธอเองเพิ่งจะแทงลูกนะฮะก็เลยทราบข้อมูลเพิ่มเติมว่าชู้ของสามีก็เพิ่งจะแทงลูกอีกเหมือนกัน
3: เอ้า
2: คือยังไง
3: เอางงแล้วทีเนี้ย
2: เท่ากับทั้งสองคนแทงลูกหมดเลยแล้วก็มีการไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลมีหลวงบอกว่าถ้ามันเป็นแบบนี้มันก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกัน
3: ไม่ได้หรอก
2: ถึงพฤติกรรมการออกนอกลู่นอกทางนะฮะตัดสินใจให้ทีมนักสืบเนี่ยหาหลักฐานเพิ่มเติมเตรียมดำเนินการทางกฎหมายแล้วก็ฟ้องหย่าทันทีนะฮะทีนี้ทีมนักสืบเนี่ยเขาก็เลยมีการปลอมตัวครับปลอมตัวเป็นพ่อค้าขายลูกชิ้น อยู่แถวๆนั้นเลยนะ
3: มีทีมนักสืบด้วย
2: มีทีมนักสืบเลยปลอมตัวไป1เดือนขายลูกชิ้นอยู่1เดือนจนกระทั่งได้หลักฐานทุกอย่างเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเอาหลักฐานนี้ส่งมอบให้กับทนายความครับเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะฮะ
3: นี่แหละฮะชีวิตจริงยิ่งกว่าละครนะคุณผู้ชมนะแต่พูดถึงละครพูดถึงซีรีส์ผมเชื่อว่าหลายคนอยากดูนะครับ
2: ครับ
3: แรงเงามุนินมุตาตาขอส่งให้กับน้องมุนินแล้วกันนะครับเชิญน้องมุนินได้เลยครับ
5: ได้จัดตาขอบคุณพี่ๆแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะแหมแล้วเป็นมุตาด้วยนะเป็นคนเรียบร้อยเลยอ่ะคุณผู้ชมละครสุดแซ่บแห่งปีแรงเงาเรื่องนี้เนี่ยคือแฟนๆจะได้เห็นการประชันบทบาทของนักแสดงนำนะคะไม่ว่าจะไปเฟิร์นพิมพ์ชนกเจดเจดพิพัฒน์พี่ป๋อณัฐวุฒิและพี่เบนซ์พรชิตานะคะที่ฝีมือการแสดงแต่ละคนคือพูดชื่อมาเหอะเป็นที่ประจักษ์ของแฟนๆเลยอ่ะแล้วแรงเงาใครก็ทราบกันนี่เป็นเรื่องราวของฝาแฝดมุนินมุตาคนพี่เนี่ยเขาต้องสวมรอยกลับมาแก้แค้นให้คนน้องแล้วก็สืบหาความจริงถึงการตายของน้องนะคะโดยแรงเงา2026นี้เนี่ยแฟนๆจะได้เห็นการตีความใหม่ด้วยจ้ะเป็นรสชาติใหม่จัดจ้านถูกจริตคนที่ชอบละครแบบแซ่บๆแล้วที่น่าสนใจอีกหนึ่งอย่างค่ะการมารับบทฝาแฝดครั้งแรกของใบเฟิร์นไม่น่าเชื่อเป็นครั้งแรกแล้วเธอบอกว่าเอ่ยปากเลยนะขอเล่นฝาแฝดแค่เรื่องเดียวพอเพราะอะไรไปฟังจ้ะ
6: ทำกันบ้านเยอะค่ะเพราะว่าเฟิร์นไม่เคยเล่นแฝดมาก่อน นี่เป็นการเล่นแฝดครั้งแรกเลยกว่าเราจะเปลี่ยนตัวนึงแล้วก็ไปเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนผมเปลี่ยนชุดแล้วก็มาเล่นซ้ําที่เดิมกล้องตั้งที่เดิมอะไรเงี้ยมันเป็นเทคนิคถ่ายทําที่เฟิร์นไม่เคยก็ค่อนข้างลําบากค่ะแต่ว่าก็ผ่านไปได้ค่ะมีงงค่ะมีงงตลอดอ่ะอันนี้ถ่ายใครก่อนนะถ่ายตัวไหนก่อนอันนี้อ๋อเอาบทมุนินมาพูดมุตาบทมุตาพูดมุนินอ้าวเมื่อกี้พูดไปแล้วนี่อะไรเงี้ยมีค่ะมีไม่ติดใจบทแฝดค่ะอาจจะได้เห็นแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวมันเหนื่อยแต่ว่าโอเคค่ะสนุกดีแต่ว่าถ้าถามวันนี้นะคะที่ยังไม่ปิดกล้องอยู่ปิดประตูเลยค่ะ
5: ปิดประตูเลยเหรอคะโอ้แสดงว่ามันยากจริงๆเนาะคุณผู้ชมแต่อย่างนี้พอพูดมาพอเห็นตัวอย่างอะไรแบบนี้หลายคนอยากดูมากเนี่ยก็อยากดูถ้าคุณอยากดูแรงเงาขอใช้คำนี้ว่าก่อนใครย้ำว่าก่อนใครอย่างแรกทำอะไรโหลดแอปวันดีถ้าใครยังไม่มีอย่างที่สองสมัครเป็นวันดีพรีเมียมด้วยจ้ะคุณจะได้ดูก่อนทีวีตั้ง3วันนะคะและคุณจะได้ดูตั้งแต่ตอนแรกก็คือศุกร์ที่23ตุลาคมแล้วมันจะออกอากาศทุกวันศุกร์วันเสาร์สองทุ่มครึ่งเนี่ยแหละแต่ถ้าดูทางทีวีช่องวัน31ก็คือรอดูทุก

0: ันจันทร์วันอังคาร20:30แล้วก็เริ่มตอนแรกจันทร์ที่26 ตุลาคมนี้เพราะฉะนั้นจ้ะถ้าไม่อยากโดนสปอยสมัครนะคะแล้วอย่าลืมนะใครยังไม่มีแอปโหลดแอปก่อนโหลดเสร็จปั๊บสมัครวันดีพรีเมียมรับรองได้ดูก่อนใครอย่างแน่นอนจ้ะเอามาอีกหนึ่งงานกลับมาอีกครั้งแล้วสำหรับมหกรรมกีฬาสุดยิ่งใหญ่ส่งท้ายปีที่เหล่าแฟนคลับรอคอยมากที่สุดจะเป็นอะไรไปติดตามค่ะ
1: JMTV คนทัพนักแสดงมาหมดยกทั้งค่ายไม่มีกั๊กในงาน JMTV Starlympic 2026แฟนคลับ JMTV เตรียมวอร์มคอไว้ส่งเสียงเชียร์ไว้ให้พร้อมเพราะปีนี้เสริมทัพด้วยเหล่าล้านๆมัสคอต JMTV Fandom Character ที่จะมาร่วมสร้างสีสันความสนุกให้กับเหล่าเจเจอุ่นย่าอุ่นยายมาพร้อมการแข่งขันระหว่าง2ทีมคือ Lightning Cheetah และทีม Shadow Eagle ใน4กีฬาสุดมันปิดท้ายความสนุกด้วย Starlympic Showtime บนเวทีแสงสีเสียงโปรดักชันสุดอลังการตลอด6ชั่วโมงเต็มนักกีฬาพร้อมแล้วแฟนคลับพร้อมหรือยังเตรียมมาเชียร์มาเฮมามันกันให้ลำโพงแตกที่ Impact Arena เมืองทองธานีในวันเสาร์ที่28 พฤศจิกายน 2569และแฟนๆทั่วโลกรับชมผ่านทางไลฟ์สตรีมมิ่งได้อย่างคมชัดไม่มีสะดุดโดยดูรายละเอียดไลฟ์สตรีมมิ่งเพิ่มเติมได้ที่ ticketmajor.com ได้เลยค่ะ
0: หมดเวลาของวันบันเทิงแล้วอ๋อแต่ก่อนที่เดียจะจากไปพี่หนุ่มคะอย่าเป็นเลยมูตาเป็นนพนภาดีกว่าเพราะหนูอยากพูดคำว่าเนี่ยน่ะหรอนพนภาสวัสดีค่ะ
2: นี่อยากเห็นฉากตบจังเลยเนาะ ห้ามพลาดนะแรงเงานะอีกหนึ่งรายการที่คุณผู้ชมห้ามพลาดเช่นกันนะครับเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์8:30นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามข่าวใหญ่วันนี้นะครับนี่คุณแจ็คคุณออฟนะเราจะมีการคุยกันข่าวใหญ่ๆเล่าถึงแบบถึงใจเลยฮะอินไซต์ทุกมุมให้คุณไม่พลาดทุกข่าวสารที่สำคัญของวันพร้อมกับชมกันอย่างต่อเนื่องในช่องทางออนไลน์นะครับกับข่าวใหญ่ไปกันต่อติดตามได้ข่าวใหญ่ๆแบบเต็มอิ่มเลยนะครับข่าวใหญ่วันนี้ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8:30 นทางทีวีช่องวัน31และข่าวใหญ่ไปกันต่อผ่านทาง Facebook แล้วก็ YouTube วัน News นะครับติดตามกันได้แจ็คกับออฟนะครับ
3: ใช่แล้วติดตามกันได้จันทร์ถึงศุกร์เลยนะฮะแต่ว่าช่วงนี้คุณผู้ชมครับมันเป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านฤดูจากฤดูฝนไปสู่ฤดูหนาวทำให้ณตอนนี้ต้องบอกว่าฝนมันยังไม่หมดนะฮะทั้งกรุงเทพทั้งภาคกลางยังคงต้องระวังฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงก่อนที่ฝนจะย้ายลงสู่ภาคใต้ครับแล้วคำถามคือฝนมันจะหมดจริงๆตอนไหนและพื้นที่ไหนต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษกันบ้างเดี๋ยวกลับมาดูครับ

0: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
1: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
2: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
3: ผู้ผู้ไทยอ
4: ร่อยถึงใจคนชอบหมาล่าเผ็ดไฟลุกลิ้นชาทุกตีปูไทยรสหมาล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน

0: Carrier จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech Sเย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยเครื่องดื่ม M150 ผสม B12 และมีไรโบน
1: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
2: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอเคเฮอร์เบอร์
5: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
6: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้บรีซสูตรซักด่วน
5: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจากบรีซช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
6: ใหม่บรีซสูตรซักด่วน
7: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
8: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า100,000ทุกเดือนทองมูลค่า1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลย16ธันวาคม

0: ยพี่ชอตตัวต่อตัวคืนนี้
1: จับได้ผมขึ้นไปวันนั้นเขาเลือกคนนี้ผมบอกมันต้องเลือกพี่ไม่ใช่ตัวเลือกแบบทรมานมากพี่น้ำตาไหลไม่หยุดเลย
0: คืนนี้ห้าทุ่มทางช่องวัน31
2: ผมยาวเหมือนฝันที่ไม่ต้องฝันอีกต่อไปด้วยใหม่ Sunsilk Healthier and Long ด้วยพลังไบโอตินและวิตามินผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าลองเลย
3: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
5: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนมองเฟลอร์น้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
6: คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ธณัฐวัฒน์ใน Oh My Ford Concert
7: แผ่นปิดแผลชนิดฟิล์มกันน้ำได้รับ CE Mark Tiger Plus Aquatech Plus แก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
8: เอาตามกันต่อนะครับทรัพย์สินของสสไอเดียกับสามีสรุปแล้ววันนี้ทุกคนก็รอคอยนะว่าตกลงแล้วก่อนหน้านี้ไอเดียบอกว่าจะมีการแถลงข่าว
9: ใช่
8: นักข่าวรอตั้งแต่เช้าคุณผู้ชมสุดท้ายก็เลยมีการยกหูต่อสายโทรศัพท์ไปคุยกับสสไอเดียสสไอเดียไม่ได้รับสายนะครับเพราะว่าตอนแรกเหมือนจะแถลงข่าวถูกไหมนักข่าวก็จะถามว่าจะแถลงข่าวที่ไหนอะไรยังไง
9: กี่โมงกันแน่
8: อาจจะได้ไปรอถูกถ
9: ู
8: กไหมครับคุณผู้ชมคุณไอเดียเนี่ยไม่ได้รับสายแต่มีการอ่านข้อความนะครับเพราะว่านักข่าวเนี่ยก็ส่งข้อความผ่านไลน์ไปแล้วก็แจ้งบอกว่ายังไม่มีแถลงข่าววันนี้นะคะอ้าวสรุปแล้วไม่มีแถลงข่าวนะครับขณะเดียวกันนักข่าวก็เลยเข้าไปดูความเคลื่อนไหวใน Facebook ของเธอนะครับก็ไปเจอภาพการโพสต์คลิปเป็นภาพถ่ายขณะที่ไปพบกับน้องๆนักเรียนโรงเรียนบ้านสะพุงเหนือจังหวัดชัยภูมิเมื่อสัปดาห์ก่อนมีการขอบคุณอาจารย์สำหรับกรอนให้กำลังใจและความอบอุ่นจากนักเรียนตัวน้อยๆด้วยนะครับ
9: แต่ทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับคนที่ตามขุดเรื่องของสามีของสสไอเดียมาตลอดก็คือคุณสิริโชคนะฮะอดีตสสพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยวันนี้ก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ครับในรายการเรื่องใหญ่รายวันทางช่องวัน31กับคุณออฟชัยนนท์นะฮะเขาบอกว่าการเลื่อนการแถลงข่าวออกไปแบบไม่มีกำหนดเนี่ยยิ่งทำให้สังคมสงสัยหนักเข้าไปเดอะกว่าเดิมอีกถึงสิ่งความผิดปกตินะฮะว่าหลังจากที่จะมีการชี้แจงหลังถูกปปช.มีการแถลงว่าทรัพย์สินเนี่ยมันมีความผิดปกติรายได้ไม่สัมพันธ์กับทรัพย์สินถือว่ามันช้าเกินไปและมันจะไม่มีน้ำหนักเพียงพอในการหักล้างครับโดยคุณสิริโชคยังชี้พิรุธเรื่องของไทม์ไลน์ทรัพย์สินของสามีสสไอเดียด้วยนะฮะบอกย้อนกลับไปตอนกรกฎาคมปี66ครับทั้งคู่ถือสิทธิ์ในห้องพักคอนโดหรูกลางกรุงที่มีแค่20ห้องระดับมหาเศรษฐีถึงจะซื้อได้แบ่งสิทธิ์กันเนี่ยก็

คือคนละ37,500,000 บาทเอาง่ายๆตีกลมๆ2คนรวมกัน75 ล้านบาทแต่ณขณะนั้นทั้งคู่ยังไม่ได้มีการจดทะเบียนสมรสกันนะฮะและสสไอเดียแจ้งรายได้ต่อปีเพียงแค่1 ล้านกว่าบาทเท่านั้นเพราะฉะนั้นอยากจะขอตั้ง

0: ช่วงที่สสไอเดียดำรงตำแหน่งทางการเมืองจนกระทั่งกันยายนปี67ครับทั้งคู่จดทะเบียนสมรสกันและการถือสิทธิ์ร่วมในคอนโด75ล้านบาทเป็นการสะท้อนถึงความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยาก่อนแต่งงานซึ่งตามกฎหมายของปปช.ฉบับใหม่นะฮะที่กำหนดให้ต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สินของคู่สมรสด้วยแม้จะไม่ได้จดทะเบียนสมรสก็ตามต้องดูว่าทั้งคู่นั้นเข้าเกณฑ์อยู่กินกันแล้วหรือยังครับ
1: ลงทุนในห้องเดียวกัน75ล้านแบ่งกันคนละครึ่งเนี่ยมันเข้าข่ายตรงนั้นหรือยังเพราะต่อมาเขาก็แต่งงานกันนะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตที่ผมตั้งให้เห็นว่าตอนนี้ครับมันดิ้นไม่หลุดจริงๆเพราะมันล็อกทั้งก่อนแต่งงานล็อกหลังแต่งงานอีก
2: ถ้าเธอบอกว่าก่อนหน้านั้นยังไม่ได้อยู่กินกันฉันสามีภรรยาเงินที่ลงทุนหรือซื้อในคอนโดนั้นเป็นเงินเธอเอง
1: เอามาจากไหนครับรายได้เธอต่อปี1ล้านกว่าบาทไปดูการเสียภาษีของเธอได้ที่เธอแจ้งปปช.สอตอนนั้นไม่มีเงินเดือนสสด้วยนะ
2: ยังไม่ได้เป็นสสด้วย
1: ไม่มีเงินเดือนอะไรเลยเอามาจากไหนครับมาจ่าย37ล้านไม่ได้เป็นหนี้เลยแปลว่าจ่ายเงินสด
0: เนี่ยคุณสิริโชคยังพูดถึงประเด็นทรัพย์สินบางอย่างที่สสไอเดียไม่ได้มีการแจ้งด้วยนะอย่างเช่นนาฬิกาประเด็นนาฬิกาเนี่ยคุณสิริโชคบอกเลยบอกว่าจะมาแก้ตัวว่ายืมเพื่อนมาก็คงไม่ได้แล้วนะหรือแม้กระทั่งว่าจะเป็นของปลอมปปช.ก็คงจะไม่เชื่อเช่นเดียวกันอาจจะต้องหาทางออกว่าอาจจะเป็นการรับจำนำไว้หรือเปล่าเพื่อมีคนมาขอกู้เงินแล้วตัวเองเนี่ยเอานาฬิกาเรือนนี้มาใส่แต่ว่าการจะรับจำนำหากไม่แจ้งในบัญชีทรัพย์สินก็ถือว่ามีความผิดอยู่ดีเพราะฉะนั้นคุณสิริโชคบอกเลยว่าเคสนี้รอดยากนะ
3: อีกคนนึงแสดงความเห็นนะครับอาจารย์ธนพรศรียังกูลผอ.สถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายบอกดูง่ายๆนะครับเอาตอนเนี้ยพรรคภูมิใจไทยเป็นแบ็กอัพให้กับสสไอเดียหรือเปล่าให้ไปดูท่าทีของนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้เพราะว่าตอนนักข่าวไปสัมภาษณ์นายกรัฐมนตรีนายกไม่ตอบอะไรแต่นายกร้องเพลงนะครับ Life and Learn อยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่ยอมรับมันแทนการตอบสื่อนะครับแล้วพอไปถามคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีอีที่บอกว่าจะไม่ส่งทีมกฎหมายของพรรคไปช่วยนั่นก็แปลว่าเป็นภาษาไทยง่ายๆนะตัวใครตัวมันครับ
2: ครับ
3: เพราะทั้งนายกและรัฐมนตรีชัยชนกก็เป็นกรรมการบริหารพรรคทั้งคู่ประเด็นถัดมาก็คือตอนนี้ปปช.ก็ต้องทำคะแนนตัวเองยิ่งโดนกล่าวหาว่ามาจากระบอบสีน้ำเงินเรื่องนี้ก็จะเป็นการแก้ต่างให้ปปช.ได้อย่างดีถ้าไม่ทำอย่างนี้จะทำถ้าไม่ทำตอนนี้จะไปทำตอนไหนเหมือนเป็นการสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตเอาไว้ส่วนเรื่องที่ว่าสสไอเดียกำลังเจอกับ2ทางก็คือ1ปปช.ดูเรื่องของการแจ้งทรัพย์สินอาจจะเป็นเท็จกับ2ก็คือเรื่องจริยธรรมส่วนตัวของอาจารย์มองว่าสสไอเดียโดนทั้ง2ทางแน่นอนนะครับเพียงแต่ว่าจะไปสุดทางไหนก่อนเรื่องจริยธรรมเนี่ยก็ทำได้2ทางเหมือนกันก็คือให้ปปช.หรือว่าสภาผู้แทนราษฎรทำกันเองแล้วก็มีการตั้งคำถามถึงสภาว่ากินเงินเดือนประชาชนอยู่หรือเปล่าถ้าใช่ก็ช่วยทำด้วยนะครับระเบียบสภาก็มีเรื่องของการตั้งกรรมการสอบจริยธรรมกันเองอยู่แล้วยิ่งพรรคสีน้ำเงินตั้งสอบเองจะยิ่งดูดีในสายตาของประชาชนอย่างไรก็ตามนะครับเรื่องนี้ยังไม่น่าไปถึงเรื่องของถึงขนาดจะยุบพรรคภูมิใจไทยหรือว่าจะไปกระทบกับตัวของคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีอีจนถึงขั้นมีการปรับครม.ม
2: ี
3: การปรับครม.นะครับเพราะว่าทางรอดเดียวของสสไอเดียตอนนี้ก็คือคุณต้องไปชี้แจงกับปปช.ด้วยตัวของคุณเองเพราะมันเป็นทรัพย์สินส่วนตัวไม่เกี่ยวกับพรรคย้ำว่าถ้าแจ้งบัญชีทรัพย์สินไม่ตรงรอดยากเหมือนกันครับ
4: ใครจะเยี่ยมการกรอกบัญชีทรัพย์สินเนี่ยนะครับถ้าคุณกรอกไม่ตรงแล้วก็รอดยากคุณอนุทินยังบอกว่าอะไรนะอยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝัน
2: ร้องเพลง
4: ฮะพอไปถามคุณชัยชนกชิดชอบค
2: ุ
4: ณชัยชนกแปลเป็นไทยตอบง่ายๆว่าตัวใครตัวมันนะครับตัวกูของกูตัวมึงของมึงนะครับไม่เกี่ยวกันถ้ามันไม่มีแบ็ค
3: น่าจะเป็นการสละอวัยวะเพื่อพักนะครับทีนี้สิ่งที่ต้องจับตาดูก็คือสสไอเดียกับสามี
2: ครับ
3: ก่อนหน้านี้บอกวันนี้จะแถลงแต่ว่าไม่มีใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
3: ทีนี้ก็ต้องรอดูว่าเอ๊ะเธอจะไปชี้แจงกับปปช.เรื่องทรัพย์สินหรือจะมีการแถลงข่าวอยู่หรือเปล่านะครับ
0: ครับผมนะฮะส่วนเรื่องของฝนฟ้าอากาศคุณผู้ชมครับช่วงที่ผ่านมากรุงเทพอาจจะไม่เจอฝนไปประมาณ2วันแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะมีฝนหลายพื้นที่ประมาณ 60% ของพื้นที่หลายคนสงสัยว่าอ้าวแล้วแบบนี้ฝนมันจะหมดจริงๆตอนไหนกันแน่นะฮะโดยในเรื่องนี้ครับอาจารย์ชวลิตนะฮะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำครับก็ได้บอกว่าสาเหตุที่กรุงเทพนะฮะแล้วก็พื้นที่ภาคกลางฝนยังตกเนื่องจากอยู่ในช่วงของรอยต่อระหว่าง

0: ฤดูฝนกับฤดูหนาวนะฮะเป็นแนวประทะระหว่างมวลอากาศเย็นที่มาจากจีนกับมวลอากาศอุ่นทำให้เกิดอากาศแปรปรวนลักษณะฝนที่ตกในกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยจะเป็นการตกกระจายตัวเป็นหย่อมๆนะฮะตกแบบสั้นๆครับสักประมาณ1ชั่วโมงแล้วก็หยุดไปเนื่องจากไม่มีกลุ่มเมฆฝนก้อนใหญ่สะสมตัวเหมือนกับร่องมรสุมแถบภาคใต้ครับแต่ก็อาจจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็ฟ้าผ่าร่วมด้วยถามต่อแล้วแบบนี้ฝนเมื่อไหร่จะหมดจริงๆกันแน่
1: ครับ
0: อาจารย์บอกครับว่าต้องรอดูว่าลมหนาวระลอกนี้เนี่ยจะอ่อนกำลังลงตอนไหนนะฮะซึ่งไม่สามารถที่จะบอกได้ล่วงหน้าครับแต่โดยปกติแล้วเนี่ยร่องมรสุมจะเลื่อนพาดผ่านอยุธยาและกรุงเทพในช่วงกลางเดือนตุลาคมเพราะฉะนั้นในช่วงนี้อาจจะยังมีฝนตกอยู่ครับและฤดูฝนของภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพถามว่าฝนจะสิ้นสุดตอนไหนคาดว่าเบื้องต้นนะน่าจะสิ้นสุดช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ก่อนที่จะลงไปตกหนักในพื้นที่ภาคใต้แทนนะครับ
1: คุณผู้ชมดูข่าวช่องวันอยู่ก็บอกว่านี่ประชาอุทิศฝนตกหนักมากเลยนะครับ
0: ครับ
1: ทีนี้หลายคนก็เลยกังวลว่ากรุงเทพมหานครจะรอดไหมรอบนี้อาจารย์ชวริตบอกว่าฝนที่ตกลงมาใหม่ในกรุงเทพไม่น่ากังวลนะครับเท่ากับการระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่ท่วมขังอยู่เนื่องจากว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นในทุ่งเองแม่น้ำเองปริมาณน้ำเนี่ยมากกว่าฝนที่ตกลงมาใหม่หลายเท่าตัวนะครับอาจารย์บอกอย่างนี้ต้องเฝ้าระวังที่ต้องเฝ้าระวังก็คือพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่เดิมโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพวกเป็นแอ่งกระทะที่ระบายน้ำได้ช้าอาจารย์ยกตัวอย่างลุ่มน้ำเจ้าพยาเนี่ยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเฉพาะที่เสนาบางบานผักไห่ผงเพงเนี่ยยังมีน้ำท่วมขังอยู่เลยนะครับลุ่มน้ำท่าจีนก็คือตั้งแต่บางปลาม้าสองพี่น้องของสุพรรณบุรีเชื่อมต่อไปถึงบางเลนของนครปฐมก็ยังมีมวลน้ำสะสมอยู่มากทีนี้ที่อีกพื้นที่หนึ่งที่ส่งกำลังใจเยอะๆนะลุ่มน้ำบางปะกงครับปราจีนบุรีแถวๆบ้านสร้างศรีมหาโพธิ์ศรีมโหสถอำเภอเมืองยังมีปัญหาน้ำท่วมขังและตอนนี้น้ำเน่าในบางพื้นที่แล้วที่ฉะเชิงเทราก็หนักนะครับโดยเฉพาะที่บางน้ำเปรี้ยว8ริ้วอำเภอเมืองและก็ที่บางปะกงมีโอกาสระบายน้ำลงทะเลในช่วงน้ำทะเลลดแต่พื้นที่เนี่ยคุณผู้ชมต้องยอมรับว่ามันเป็นแอ่งกระทะขนาดเล็กมันก็เลยทำให้การระบายค่อนข้างยากซึ่งการระบายน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ปริมณฑลลงสู่อ่าวไทยขึ้นอยู่กับอิทธิพลของน้ำทะเลหนุนเป็นหลักช่วง 8-13 ตุลาคมที่ผ่านมาเป็นช่วงน้ำทะเลหนุนสูงทำให้การผลักดันลงอ่าวไทยมันทำได้ยากนะครับแต่ตั้งแต่วันนี้ก็คือ14ตุลาไปจนถึง20ตุลาระดับน้ำทะเลจะลดต่ำลงถือเป็นโอกาสทองประมาณสัก1สัปดาห์นี่แหละครับหน่วยงานต่างๆคุณต้องเร่งเดินเครื่องสูบน้ำระบายน้ำออกสู่ทะเลให้เต็มที่เพื่อลดปริมาณน้ำที่ขังอยู่ตามทุ่งและก็แอ่งกระทะจากนั้นครับ20-23 ตุลาคมเป็นต้นไปน้ำทะเลก็จะกลับมาหนุนสูงอีกระลอกหนึ่งก็จะทำให้การผลักดันน้ำลงสู่ทะเลทำได้ยากขึ้นอีกครั้งครับ
2: ทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีความมั่นใจฮะข้าราชการเองอยุธยาถึงกรุงเทพเนี่ยมันเป็นลมหนาวปะทะลมอุ่นลมหนาวปะทะลมอุ่นเมื่อเช้าปะทะกันตอนเย็นถอยไปหน่อยแล้วเดี๋ยวก็ตอนบ่ายตอนค่ำฝนก็จะมาตกกรุงเทพอะไรอย่างนี้มันนิดๆหน่อยๆไม่ได้ตกอะไรมากมายที่ต้องน่าเป็นห่วงนะก็บอกเลยว่าที่ไหนที่อยู่ช่วงนี้น้ำทะเลลงต่ำหน่อยแล้ว 14-20 เร่งสูบให้เต็มที่แล้วเดี๋ยว21-23น้ำก็หนุนสูงอีกก็ออกมาค่อยได้อีกครับใครมีเครื่องสูบน้ำช่วยๆเขาหน่อยไหนเนี่ยมันเน่าแล้วก็ช่วยสูบออกให้มากๆ
0: ส่วนพื้นที่ภาคใต้ครับตอนนี้ร่องมรสุมก็เลื่อนลงสู่ภาคใต้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะอยู่ที่สุราษฎร์ธานีแล้วก็นครศรีธรรมราชครับโดยแนวร่องมรสุมที่แผ่ตัวขึ้นไปทางทิศเหนือถึงจังหวัดชุมพรก่อนจะแผ่ตัวลงไปทางทิศใต้นะฮะที่จังหวัดพัทลุงแล้วก็สงขลาครับทำให้ภาคใต้มีฝนตกชุกนะฮะและหนักกว่าพื้นที่ตอนบนของประเทศครับแต่ณตอนนี้อาจารย์บอกว่ายังไม่ต้องกังวลไม่ต้องยกของขึ้นสู่ที่สูงเพราะมันจะเป็นลักษณะของฝนตกชุกระดับปานกลางตามสภาพปกติของภาคใต้แต่ก็ไม่ควรประมาทติดตามข่าวสารกันด้วยนะฮะแต่ว่าล่าสุดคุณผู้ชมครับทางคณะรัฐมนตรีนะฮะมีมติอนุมัติงบประมาณ 1.6 แสนล้านบาทนะฮะในการทำเจ้าพระยา2เพื่อหวังแก้ปัญหาน้ำท่วมลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างยั่งยืนนะฮะก็คือโครงการคลองระบายน้ำชัยนาทป่าสักอ่าวไทยจะแบ่งออกเป็น2ช่วงด้วยกันก็คือช่วงคลองเดิมครับชัยนาทป่าสักนะฮะระยะทาง134กิโลเมตรและช่วงที่2ก็คือขุดคลองสายใหม่ป่าสักอ่าวไทยระยะทาง135กิโลเมตรด้วยกันนะฮะซึ่งแนวคลองนี้จะเริ่มต้นครับตั้งแต่แม่น้ำป่าสักนะฮะตรงตำบลเรืองรางที่อำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรีตัดผ่านสระบุรี อยุธยานครนายก

0: กฉาดเชิงเซาสมุทรปราการอยู่ห่างจากกรุงเทพเนี่ยไปทางตะวันออกประมาณสัก52กิโลเมตรด้วยกันซึ่งก็จะมีการสร้างเขื่อนทดน้ำคลองย่อยเชื่อมคลองระพีพัฒน์แล้วก็ถนนลาดยางตลอด2ฝั่งคลองนะฮะโดยจะมีกรมชลประทานเป็นเจ้าของโครงการระยะเวลาการก่อสร้างประมาณ8ปีตั้งแต่ปี70ถึงปี2577ด้วยกันนะครับ
1: รอดูนะฮะเราจะมีเจ้าพญา2นะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าช่วงนี้หลายพื้นที่ส่งเข้ามาบอกฝนตกนะสภาพอากาศแปรปรวนมากคุณผู้ชมครับหลายพื้นที่ฝนตกกาญจนบุรีที่กาญจนบุรีฝนถล่มกลางดึกครับแล้วน้ำทะลักทั่วเมืองตี2เนี่ยปภส่งข้อความบอกยกของขึ้นที่สูงชาวบ้านเตรียมตัวไม่ทันฮะเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับ

0: เรทสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีแพนทีนสูตรคอลลาเจนและใหม่แพนทีนวิตามินแอมพู
1: ดำดำยาแก้ไอ IRP น้ำดำตราเสดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยา
2: บรรเทาอาการไอ
3: ขับเสมหะ
2: ทำให้ชุ่มคอ
3: ยาแก้ไอตราเสดาว
2: สูตรน้ำผึ้งผสมมะนาว

0: แม่กำลังกลับนะ
1: ลืมล้างจานให้แม
2: ่
0: ใช้นี
3: ่ใหม่สไลด์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
0: กลับมาแล้วล้างเก่งมาก
3: สไลด์เลมอนสูตรใหม
4: ่ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
5: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
6: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
7: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
8: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
4: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
9: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
6: วะคนในประเทศนี้ไม่กระซื้อกันได้หมดวะ
10: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
11: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
4: ได้สิ
12: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคาร์ดแอปวันดี
13: ที่เดียว
12: ครึ่ง
13: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา2ทุ่มครึ่ง
12: พิเศษลูกค้า AAS
13: เท่านั้น
12: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
13: เพียง99บาทต่อเดือน
12: กดดอกจัน5594
13: โทรออก
14: วันนี้นะมาการันตีให้อีกเสียงหนึ่งว่าครีมพยาพาลีของเรานะโอ้โหตอนนี้นะเสียงลือเสียงเล่าอ้างดังสนั่นทั่วตึกแกรมมี่เลย
15: ใช่
14: เดินไปไหนใครก็ใช้นะจะบอกว่าเป็นคนติดนวดมากๆเป็นคนขี้เมื่อยมากๆเวลาไปงานก็ส้นสูงแบบตลอดเวลาลูกชาย2คนกำลังแรงเยอะเลยชอบเล่นต่อสู้ชอบเล่นอะไรหนักๆแล้วเวลาอุ้มเทียนน้ำหนักก็เยอะขึ้นทุกวันเวลาก่อนนอนโอ้โหปวดหลังลามไปเอวปวดน่องปวดเข่าคอบ่าไหล่นี่ตึงไปหมดแต่ไหนๆได้ไปแล้วไงก็เปิดใจใช้ซะหน่อยเฮ้ยชอบมากบอกเลยนะว่าแค่ทานะไม่ต้องนวดไม่ต้องเคสเลยนะหูสะใจคลายปวดเมื่อยได้ดีเลยทุกคนลองแล้วต้องชอบแน่นอน
16: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
17: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกานพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระบูนและตัวยาอื่น
16: ๆโรงงานคือประสบการณ์80ปีอยากให้ลองครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีปวดแล้วปาดปวดแล้วทาทาแล้วมันจะรู้สึกเลยว่าอุ่นก่อนแล้วก็รู้สึกเย็นตามค่อยๆ คลาย
14: นิดเดียวไม่ต้อง
16: มันเป็นเนื้อครีม
14: ใช่เ
18: นี่
14: ยทาตรงน่องแหละพี่ผู้ชอบปวดตรงน่องเ
18: น
14: ี้ยแล้วก็รีดเธอแค่ทาลงไปโดนผิวก็สะใจแล้วอะทุกคน มันหอมด้วยนะซึมง่ายไม่ทิ้งคราบเอาไปใช้แล้วจะรู้ว่ามันเป็นยังไงข้อบ่าไหล่เอวบางคนก้มๆเงยๆเนาะพ่อค้าแม่ค้านะหรือว่าคนเป็นแม่คนอย่างเงี้ยปวดเอวปวดหลังบ่อยมากเลยก็เอาไปทาเลย
16: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
12: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
19: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บิ๊กแฮร์พร้อมเซรามายและไดนอกซิดิลช่วยลดการขาดหลุดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
20: การสูญเสียความชุ่มชื้นทำให้ผิวแห้งแตกเป็นขุยได้อะวิเดิมที่มียูเรีย 10% ช่วยรักษาผิวแห้งแตกเป็นขุยได้อะวิเดิมผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนและให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวหนังรักษาผิวแห้งแตกเป็นขุยด้วยไดอะวิเดิม 10% และไดอะวิเดิม 20%
21: ดวลเพลงชิงทุนพบกับลูกชายคนโตของบ้านที่ขอมาสู้คว้าทุนสร้างบ้านหลังแรกในชีวิต
22: เป้าหมายอยากทำงานด้านไหนครับ
23: อยากเป็นวิศวกรรมปิโตรเลียมครับทำงานบนแท่นขุดเจาะน้ำมันครับผม
22: ที่กลางทะเลนะ
23: ครับ
24: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
25: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
24: ดาวคอฟฟี่หอมกาแฟแท้ต้องดาวคอฟฟี่
25: ยูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลาน
24: ิเวียเอ็กซ์ตร้าไบรท์รวมพลัง AHA และวิตซีเข้มข้นช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าพร้อมผิวดูใสไบรท
26: ์ไฮลักซ์ทาวเวอร์สถานการณ์ไหนก็เอาอยู
12: ่คลึงดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559 4เหลี่ยมโทรออก
0: เข้าสู่ช่วงลมเปลี่ยนทิศนะฮะก่อนเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาวครับทำให้หลายพื้นที่ตอนนี้อากาศค่อนข้างจะแปรปรวนอย่างที่จังหวัดกาญจนบุรีครับตอนนี้เนี่ยมีการออกมาประกาศเตือนยกของขึ้นสู่ที่สูงกันแล้วนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเจอฝนตกหนักคุณผู้ชมครับตั้งแต่ช่วง3ทุ่มลากยาวจนถึงเช้าของวันนี้เลยนะฮะนี่คือสภาพคุณผู้ชมหลังจากที่ฝนกระหน่ำตกลงมาต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงกลางดึกจนถึงช่วงเช้าครับและฝนก็จะมาเบาลงนะฮะแต่ว่าท้องฟ้าก็ยังคงมืดครึ้มครับแล้วก็ยังมีตกเนี่ยต่อเนื่องทำให้กาญจนบุรีเกิดน้ำท่วมขังหลายจุดด้วยกันอย่างถนนพัฒนาการเขาบอกกลายเป็นทะเลไปแล้ว
1: ครับ
0: นะฮะรถเล็กเนี่ยสัญจรลำบากเลยครับอย่างที่ชุมชนอู่ทองน้ำก็เอ่อขึ้นมาจากท่อระบายน้ำแล้วก็ทะลักเข้าท่วมชุมชนส่วนตลาดเรสซิตี้ครับและหมู่บ้านจงเจริญก็ได้รับผลกระทบนะฮะจากฝนที่ตกหนักและน้ำมันก็เอ่อล้นด้วยเช่นเดียวกันครับชาวบ้านบอกว่าสาเหตุหลักๆเลยมาจากคลองเลียบทางรถไฟไม่สามารถระบายน้ำได้ครับเนื่องจากสภาพคลองเนี่ยมันเต็มไปด้วยหญ้าแล้วก็ขยะเนี่ยกีดขวางทางน้ำครับก็เลยอยากจะเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลอกท่อนะครับแล้วก็ตรวจสอบระบบระบายน้ำเป็นการด่วนเพราะทั้งวันอาจจะมีฝนตกหนักลงมาเติมอีกนะฮะและชาวบ้านก็จะยิ่งเดือดร้อนไปมากกว่านี้ด้วยแต่ในขณะเดียวกันช่วงตี2ที่ผ่านมาครับปภ.มีการส่งข้อความแจ้งเตือนทั้งหมด13อำเภอนะฮะทั้งอำเภอเมืองกาญจนบุรีท่าม่วงท่ามะกาด่านมะขามเตี้ยพนมทวนไซโยกสังขละบุรีทองผาภูมิศรีสวัสดิ์บ่อพลอยลาวขวัญห้วยกระเจาและหนองปลือระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและน้ำป่าไหลหลากนะครับรวมไปถึงน้ำล้นตลิ่งด้วยโดยเฉพาะชุมชนไหนหรือว่าบ้านไหนครับอาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำลำคลองและบริเวณลาดเชิงเขานะฮะพร้อมกับเน้นย้ำประชาชนในอำเภอหนองปลือรีบยกของขึ้นสู่ที่สูงทันทีนะครับ
1: ราชบุรีก็หนักนะคุณผู้ชมราชบุรีอ่วมนะครับจุดสำคัญที่คุณผู้ชมเห็นตามภาพนี้อยู่ที่ตำบลทุ่งหลวงอำเภอปากท่อนะครับน้ำทะลักเข้าไปในหมู่บ้านและร้านค้าประชาชนเนี่ยก็ช่วยกันนะครับขนกระสอบทรายเอามากั้นครับไม่ให้น้ำเนี่ยมันไหลทะลักเข้าบ้านช่วยกันยกข้าวของขึ้นสู่ที่สูงคือมันเป็นไปด้วยความทุรักทุเลและก็ชุลมุนมากนะครับส่วนที่อำเภอบ้านโป่งครับมีผู้ชายอายุ39ปีกำลังล้างถังนมวัวท่ามกลางสายฝน

0: ที่มันตกหนักเจ้าตัวเนี่ยล้างอยู่ใต้หลังคาในพื้นที่บ้านของตนเองแต่สุดท้ายกลับเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับคุณผู้ชมเห็นไหมฮะเขาสะดุ้งนะครับนี่ขนาดอยู่ในบ้านนะครับคือมันมีเสียงฟ้าผ่าลงมาเสียงดังมากแล้วมันมีประกายแสงวาร์ปขึ้นมาใกล้ๆตัวฮะเจ้าตัวเนี่ยสะดุ้งสุดแรงเลย
1: ครับ
0: เหมือนมือโดนช็อตหรืออะไรสักอย่างคุณผู้ชมสังเกตดูอีกทีนึงเห็นไหมฮะ
1: นี่
0: จังหวะนี้ฮะคือเคราะห์ดีรอดชีวิตนะครับเพราะว่าฟ้าผ่าลงมาด้านหลังไม่ได้ผ่ามาที่ตรงตัวโดยตรงนะครับเจ้าตัวบอกว่าโอ้โหมันมีอาการชาทั้งตัวเลยพี่กับมือไม่ค่อยได้แถมมือบวมหลังจากเกิดฟ้าผ่าด้วยนะครับ
2: ร้ายจริงๆนะฮะ
0: ขนาดอยู่ในบ้านตัวเองนะ
2: นั่นน่ะสิคืออนุภาคมันรุนแรงมากจริง
0: ๆ
2: ระวังกันหน่อยนะคุณผู้ชมครับส่วนระดับน้ำที่แม่น้ำเพชรบุรีครับต้องบอกว่าสูงขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องนะฮะจนเหลืออีกเพียงแค่80เซนติเมตรเท่านั้นก็จะล้นตลิ่งแล้วทำให้ชาวบ้านครับต้องคอยออกมาเฝ้าดูนะฮะระดับน้ำกันแบบทุกชั่วโมงครับเพราะว่าตอนนี้แม่น้ำเพชรบุรีบางจุดน้ำเริ่มเอ่อท่วมขึ้นมาในพื้นที่ลุ่มต่ำตามริมน้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะที่น้ำท่วมในอำเภอเขาย้อยครับเริ่มลดลงนะฮะแต่ก็ยังไม่สามารถไว้วางใจได้ครับเพราะว่าฝนเนี่ยยังไม่หยุดตกชาวบ้านจากเจอน้ำป่าลงมาอีกเนี่ยต้องเตือนว่าจุดไหนน้ำลดอย่าพึ่งเอาของลงจากที่สูงและให้คอยเฝ้าระวังในช่วงนี้ไปก่อนนะฮะ
0: เอาสุพรรณบุรีกันบ้างคุณผู้ชมครับตอนนี้ปภ.เขามีการแจ้งเตือนนะครับให้ประชาชน6อำเภอริมแม่น้ำท่าจีนแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำก็คือที่3ชุกศรีประจันที่เมืองสุพรรณบุรีบางประม้า2พี่น้องแล้วก็อู่ทองขนของขึ้นที่สูงย้ายรถยนต์และระวังโดนไฟฟ้าดูดนะครับคือเขาบอกวันนี้จะมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำจากหลายประตูแล้วคาดว่าระดับน้ำในแม่น้ำและตามคลองสายหลักๆเนี่ยคุณผู้ชมมันจะเพิ่มสูงขึ้นก็เลยเอามาเตือนกันไว้ก่อนนะครับ
2: ครับผมนะฮะในขณะเดียวกันพื้นที่ที่เจอกับน้ำท่วมมานานกว่า3สัปดาห์แล้วอย่างที่ฉะเชิงเทราครับคือต้องบอกว่าตอนนี้การระบายน้ำมันทำได้ช้าเพราะว่าเจอกับน้ำทะเลหนุนนะครับชาวบ้านเดือดร้อนหนักครับและมีเคสหนึ่งคุณผู้ชมคือคุณยายวัย80ปีเสียชีวิตอยู่ภายในบ้านแล้วบ้านหลังนั้นถูกน้ำล้อมเอาไว
0: ้
2: กู้ภัยก็ต้องนำเรือนะฮะเข้าไปนำร่างของคุณยายฝ่าน้ำท่วมออกมาอย่างทุลักทุเลแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับแต่ไม่เพียงเท่านั้นครับน้ำที่ท่วมในพื้นที่อำเภอพังคล้ายังทำบ่อกุ้งบ่อปลาเสียหายเกษตรกรบอกเลยบอกว่าเงินลงทุนที่ลงไปหลักแสนบาทเนี่ยต่อบ่อนะตอนนี้มันจมไปแล้ว มันจมไปกับสายน้ำแล้วครับ
0: อันนี้คือซากกุ้งนะคุณผู้ชม
2: เนี่ยซากกุ้งซากความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วก็บอกว่าน้ำท่วมขังเนี่ยมันเริ่มเน่าเสียครับก็กระทบต่อการใช้ชีวิตชาวบ้านบอกว่าเงินเยียวยา 9,000 บาทเนี่ยมันไม่พอหรอกไหนจะซ่อมบ้านไหนจะต้องซื้อของใช้จ่ายค่าที่เช่าพักอีกนะฮะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าวอนรัฐบาลครับเร่งสำรวจความเสียหายและฟื้นฟูคนในพื้นที่ด้วยนะฮะ
0: สงสารนะอยุธยาก็ไม่ต่างกันคุณผู้ชมครับอยุธยาเนี่ยน้ำท่วมเขาก็ยังไม่คลี่คลายนะชาวชุมชนบ้านเกาะนะครับอยู่ริมแม่น้ำป่าสักมีประมาณ100หลังคาเรือนอยู่ในสภาพแบบนี้คือเขาจมอยู่ในน้ำถนนถูกตัดขาดต้องใช้เรือเข้าออกแทนนะครับบอกว่าปีนี้น้ำมาเร็วเพียง 2-3 วันเนี่ยน้ำสูงเป็นเมตรครับเก็บของไม่ทันขนาดที่ชาวสวนริมแม่น้ำน้อยสงสารทุกผู้ชมดูฮะ
2: ครับ
0: กล้วยตายหมดเลยครับพืชผลทางการเกษตรเสียหายคือบ้านก็ต้องซ่อมหนี้เก่ายังไม่หมดทีเนี้ยเขาก็เลยต้องไปกู้เงินก้อนใหม่แล้วพอกู้เงินก้อนใหม่มาก็มาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ก็ซ้ำเข้าไปอีก
2: ซ้ำไปซ้ำมาเจอแบบนี้ทุกปีเลยเขาก็ไม่ไหวกันเหมือนกันนะคุณผู้ชมขณะที่ชาวองครักษ์จังหวัดนครนายกครับก็จมน้ำเข้าสู่สัปดาห์ที่3แล้วนะฮะหลังเปิดประตูระบายน้ำคลอง12ทั้ง2บานระดับน้ำเนี่ยมันลดลงไปแต่มันลดเพียงแค่2เซนเท่านั้น
0: นิดเดียว
2: นิดเดียวเลยคุณผู้ชมชาวบ้านก็เลยบอกว่าขอได้ไหมขอชาวปทุมธานีเปิดเพิ่มอีก5เซนติเมตรเพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังแล้วก็เตรียมรับมือกับน้ำเหนือรวมไปถึงฝนและรอกใหม่ด้วยนะฮะ
0: โอ้โหปทุมธานีก็น่าเห็นใจคุณผู้ชมปทุมธานีก็อ่วมเช่นกันนะครับโดยเฉพาะบริเวณหน้าสถานีสูบน้ำปากคลองรังสิตอยู่ที่ตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองปทุมธานีเมื่อวานเรานำเสนอข่าวไปด้วยคุณผู้ชมเห็นไหมฮะไอฟองสีขาวๆปริศนาลักษณะคล้ายๆปาร์ตี้โฟมอ่ะ
2: ครับ
0: นี่ฟิวลอยแบบนี้มันเหมือนฟองผงซักฟอกมันลอยเต็มผิวน้ำบริเวณหน้าสถานีสูบน้ำแล้วมันมีกลิ่นเหม็นเน่าคละคลุ้งไปทั่วเลยนะครับชาวบ้านแถวนั้นที่อยู่ริมคลองเขาก็เดือดร้อนสถานีสูบน้ำยังคงเดินเครื่องอย่างต่อเนื่องนะครับเร่งระบายน้ำจากคลองรังสิตประยูนศักดิ์ลงแม่น้ำเจ้าพระยาคือต้องการจะลดระดับ

0: น้ำในพื้นที่รังสิตแล้วก็บริเวณใกล้เคียงชาวบ้านที่อยู่ใกล้กับประตูระบายน้ำปากคลองรังสิตจังหวัดปทุมธานียอมรับครับกังวลมากเพราะว่าไอ้ฟองสีขาวๆเนี่ยมันเยอะแล้วมันลอยขึ้นมาจากคลองก่อนจะถูกลมพัดข้ามถนนแล้วพอมันข้ามถนนมันก็ไปเข้าบ้านเรือนของเขามันไปสัมผัสผิวหนังก็กลัวจะเป็นอันตรายนะครับ
1: ครับ
0: ยกตัวอย่างคุณป้าคนหนึ่งอายุ70ปีนะครับบอกเลยอยู่ในพื้นที่มานานประมาณ40ปีไม่เคยเห็นฟองมากขนาดนี้ซ้ำยังต้องทนกลิ่นน้ำเน่าเสียอย่างรุนแรงด้วยครับ
2: เกิดเราเจ็บป่วยลุง
3: แต่ฟองนี่ก็ไม่เคยเห็นเหมือนกัน
4: ไม่เคยเห็นเลยโอ้โหจกนี่ไม่เคยเห็นเพิ่งเห็นเนี่ยโอ้โหตายแล้วอะไรขนาดนี้เมื่อกี้เนี่ยเข้ามาเนาะเห็นป่ะเมื่อกี้เห็นไหม
3: เห็นอยู
4: ่ฟุก
3: ลมพัดมาใช่ไหม
4: ใช่เข้ามาเป็นก้อนก้อนก้อนเป็นฟองฟองเนี่ย
3: กลัวโดนตัวเราไว้เนี่ย
4: ก็กลัวดิเกิดถูกหมิ่นไหม
1: อ่ะทีนี้พอมันมีภาพแบบนี้ออกมาหลายคนกังวลต่อเลยสารปนเปื้อนมีไหม
0: นี่มันเป็นฟองมันมีสีดำด้วยนะ
1: มันจะมีอะไรอันตรายแอบแฝงตามมากับน้ำท่วมเหล่านี้หรือไม่นะฮะซึ่งกรมควบคุมมลพิษครับก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบคุณภาพน้ำคลองรังสิต3จุดด้วยกันนะฮะที่มันมีทั้งดำคล้ำฟองสีขาวกลิ่นเหม็นเน่าเขามีการไปตรวจวัดเนี่ยคุณผู้ชมครับค่าออกซิเจนละลายน้ำนะฮะที่ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์อยู่ที่ 1.18 มิลลิกรัมต่อลิตรครับชุมชนสุขเกษม 1.80 และสถานีสูบน้ำคลองเปรมใต้อยู่ที่ 1.50 มิลลิกรัมต่อลิตรครับสะท้อนว่าค่าออกซิเจนต่ำนะฮะอาจจะมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำด้วยถามต่อมาแล้วสาเหตุล่ะเกิดจากอะไ
0: ร
1: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่บอกว่าคาดว่าน้ำท่วมขังเนี่ยอาจจะมีการพาสารอินทรีย์แล้วก็สารซักล้างจากชุมชนเนี่ยลงสู่คลองครับส่วนฟองสีขาวอาจจะเกิดจากแรงสูบน้ำและการผสมกับอากาศก็เลยทำให้เกิดการตีกันแล้วฟองก็เลยฟุ้งขึ้นมาแบบนี้นะฮะเดี๋ยววันนี้ครับจะมีการเก็บตัวอย่างน้ำเพิ่มอีก3จุดด้วยกันนะฮะที่จะส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทั้งการตรวจโลหะหนักแล้วก็สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายครับเพื่อยืนยันแหล่งกำเนิดของมลพิษพร้อมกับเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงไปก่อนนะฮะกับการสัมผัสน้ำโดยตรงในช่วงนี้ครับ
0: พี่น้องชาวนครนายกชาวองคลักษ์ฟังทางนี้นะครับมาดูแผนของสทนชกันหน่อยเขาจะระบายน้ำท่วมขังในอำเภอองคลักษ์3เส้นทางด้วยกันคุณผู้ชมก็จะผ่านไปคลองรังสิตคลอง6วาสายล่างและคลองพระองค์เจ้าชายานุชิตนะครับจะมีการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพิ่ม16เครื่องเร่งดันน้ำออกทะเลเขาบอกว่าคาดว่าต้องใช้เวลา7วันนะครับขณะเดียวกันต้องคุมระดับน้ำคลองรังสิตฝั่งปทุมธานีไม่ให้เกิน 1.9 เมตรเพื่อลดผลกระทบกับบ้านที่อยู่ท้ายน้ำด้วยนะครับ
1: ครับผมในขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาครับบอกว่าช่วงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่16ตุลาคมนี้นะฮะพื้นที่ฝั่งตะวันตกของไทยครับไล่ไปตั้งแต่อุทัยธานีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมไปถึงราชบุรีกาญจนบุรีเพชรบุรีและพื้นที่ทางตอนบนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะฮะต้องบอกว่าพื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่เสี่ยงฝนตกชุกนะฮะคือจะเป็นลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมแรงครับแต่จะไม่ใช่ฝนที่ตกแช่ต่อเนื่องเป็นเวลาหลายชั่วโมงเหมือนกับที่ผ่านมาแต่อย่างไรก็ตามฝนที่ตกลงมาอาจทำให้พื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเดิมอยู่แล้วเนี่ยอาจจะเจอวิกฤตซ้ำขึ้นมาอีกได้นะ
0: ทีนี้ขยู่ภาคเหนือตอนล่างอีสานตอนล่างภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพปริมณฑลพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนตกนะครับในช่วงนี้นะโดยเฉพาะช่วงเย็นๆค่ำๆแบบนี้และ17ถึง20ตุลาคมนี้ปริมาณฝนทุกพื้นที่จะเริ่มลดลงแม้จะมีฝนตกนะแต่จะตกไม่หนักนะครับเว้นแต่พื้นที่ทางภาคใต้ทุกจังหวัดไล่ไปตั้งแต่ชุมพรลงไปจนถึงทั้งฝั่งไทยและฝั่งอันดามันจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นแล้วนะครับและอาจจะทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันได้นะครับ
1: ครับผมและพื้นที่ที่ต้องบอกว่าเจอน้ำท่วมอยู่แล้วหรือว่าฝนตกหนักอยู่แล้วอย่างเช่นกาญจนบุรีและราชบุรีซึ่งตอนนี้คุณผู้ชมครับสำนักข่าววันนิวส์ของเราจัดเตรียมถุงยังชีพ300ถุงนะฮะจากคลัง CPO มหาชัยครับตอนนี้ส่งไปถึงจังหวัดราชบุรีแล้ว150ถุงนะครับแล้วก็จังหวัดกาญจนบุรีอีก150ถุงครับซึ่งอย่างที่บอกนะคุณผู้ชมว่าทั่วไทยเรายังคงเจอฝนตกหนักต่อเนื่องดังนั้นครับเราขอเป็นสะพานบุญนะครับในการส่งต่อความช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภัยครับ ผ่านโครงการวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัย2569โดยกลุ่มบริษัท The One Enterprise จำกัดมหาชนร่วมกับมูลนิธิเรวัตพุทธินันท์นะครับชื่อบัญชีวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัยครับเลขที่บัญชีนะครับ925-3-01313-1นะครับหรือว่าจะสแกน QR Code ที่อยู่ที่หน้าจอก็ได้เช่นเดียวกันซึ่งล่าสุดครับยอดบริจาคเมื่อช่วงเวลา16 นาฬิกาที่ผ่านมาอยู่ที่4,675,057

0: 7บาทด้วยกันขอขอบคุณน้ำใจคนไทยทั้งประเทศครับ
1: คุณผู้ชมแสดงความเห็นมานะครับบอกว่าตอนนี้ฝนตกหยุดเบาหยุดเบาสลับกันแต่ตกไม่แช่นะ
0: ใช่ครับ
1: แต่ที่ตกแช่มาก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ได้เกิดแค่ไทยอย่างเดียวคุณผู้ชมชิลีก็เกิดฝนตกแช่เหมือนกันนะครับแล้วพอฝนตกแช่แบบนี้คุณผู้ชมนี่ฮะรถไฟฟ้าใต้ดินของเขาน
0: ี่ไหลมาเป็นน้ำตกเลยนะฮะ
1: เอาลองดูภาพกันก่อนครับชิลีก็เป็นเหมือนเรานะครับคือเขาก็เจอฝนตกแช่เหมือนกัน
0: รถไหลไปเลยอ่ะ
1: เขาบอกว่าน้ำมันทะลักลงสถานีรถไฟใต้ดินในกรุงซาเดียโกนะครับทำให้หยุดการเดินรถปิดให้บริการอย่างน้อย4สถานีขณะเดียวกันฝนตกแช่นาน6ชั่วโมงทำให้มวลน้ำอีกส่วนหนึ่งมันเอาดินโคลนลงมาจากภูเขาแล้วก็ไหลบ่าลงสู่ถนนใจกลางเมืองความรุนแรงของกระแสน้ำเนี่ยเขาบอกเลยนี่คุณผู้ชมรถเนี่ยไหลไปตามกระแสน้ำเลยนะครับ
0: ครับ
1: เขาบอกไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนปริมาณฝนที่ตกลงมา6ชั่วโมงตั้งแต่บ่ายถึงค่ำมีปริมาณสะสมอยู่ 14.4 ซมสูงกว่าค่าเฉลี่ยฝนเดือนตุลาคมถึง9เท่าตัวนี่รถปลิวไปตามกระแสน้ำเลยครับสำนักข่าวปภ.ชิลียกระดับเตือนภัยฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันเป็นสีแดงนะครับซึ่งเป็นระดับสูงสุดมีแนวโน้มจะมีฝนก้อนใหม่ตกลงมาสมทบเพิ่มเติมอีกและมีรายงานว่าประชาชนนักท่องเที่ยวประมาณ 36,000 คนได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติครั้งนี้และดูลมครับคุณผู้ชม
0: ครับ
1: โอ้โหปิวกันไปแบบนี้เลยฮะสภาพอากาศแปรปรวนอย่างมากหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของกรุงซานดิเอโกนะครับมีรายงานว่ามีลูกเห็บตกฮะมีฝนตกมีลูกเห็บและก็ในโซเชียลมีเดียของเขาเนี่ยมีการแชร์คลิปวิดีโอลูกเห็บสีขาวถูกน้ำฝนชะแล้วมันก็ลูกเห็บเนี่ยคุณผู้ชมมันก็ไหลไปนี้ที่เห็นขาวๆนี่คือลูกเห็บนะครับคุณผู้ชมแต่ตอนนี้นะภัยพิบัติครั้งนี้ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตแต่เท่ากับว่าทั่วโลกตอนนี้เจอกับเรื่องของฝนตกแช่และทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันเยอะมากเลยนะครับ
0: ครับคุณผู้ชมครับส่วนเรื่องนี้ก็ย้ำเตือนกันนะฮะว่าบ้านไหนที่มีเด็กอย่าให้คลาดสายตาครับเพราะว่ามีเด็กฝาแฝดวัย3ขวบ2คนหายตัวไปอย่างปริศนาหลังจากที่วิ่งเล่นอยู่หน้าบ้านงานนี้ก็ต้องระดมกำลังในการออกค้นหากันนะคุณผู้ชมนะฮะโดยตำรวจสภ.พิรามครับกู้ภัยและชาวบ้านชุมชนบ้านโดนอองที่ตำบลนาดีอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ก็ร่วมกันค้นหาเด็กหญิง3ขวบครับ2คนนะฮะที่เป็นฝาแฝดกันภายในป่าละม้อแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆกับชุมชนหลังจากรับแจ้งจากทางครอบครัวครับว่าเด็กฝาแฝดเนี่ยหายตัวไปแบบปริศนาขณะที่กำลังเล่นอยู่ในบ้านทีมข่าวไปคุยกับคุณรุ่งฤดีครับซึ่งเป็นน้าของเด็กฝาแฝดทั้งสองคนนะฮะบอกว่าช่วงเย็นเมื่อวานนี้เนี่ยระหว่างที่เธอกำลังทำอาหารอยู่ในครัวก็ให้เด็กเนี่ยทั้งสองคนวิ่งเล่นกันอยู่หน้าบ้านครับพอทำอาหารเสร็จก็เลยเดินไปตามหลานเรียกมากินข้าวแต่พอไปที่หน้าบ้านเสร็จปุ๊บไม่เจอตัวก็พยายามจะเดินหารอบๆ บ้านแต่ก็ไม่เจอตัวสักทีนึงนะฮะด้วยความเป็นห่วงก็พยายามจะตามหาก่อนที่จะมีเพื่อนบ้านเนี่ยมาบอกกับคุณน้าท่านนี้ครับบอกว่าเห็นชายรายนึงเนี่ยพาเด็กทั้งสองคนเดินหายเข้าไปในป่าทำให้เธอแบบโอ้โหยิ่งเป็นห่วงหนักเลยนะฮะก็มีการไปแจ้งความแล้วก็ขอกำลังเจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยกันค้นหาทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมต้องบอกว่าการค้นหาค่อนข้างจะยากลำบากเพราะมันมืดมากๆด้วยครับ
2: ร้านนั้นเล่นอยู่หน้าบ้านนั่นเลย
3: เรา
2: หน้าบ้านตรงหน้าบ้านตัวเองเลยอ่ะมันก็เล่นอย่างนั้นแหละทุกวันแล้วพอมาถึงเขาบอกว่ายายไม่ได้มองไงยายมามีคุณบอกว่ามีคุณเอาหลานไป
0: ซึ่งอย่างที่บอกนะฮะว่าภาพมันมืดมากๆเพราะว่าหายตัวไปช่วงเย็นๆมืดๆแล้วแล้วมันเป็นป่ารกทึบด้วยก็ใช้เวลาในการตามหานานกว่า3ชั่วโมงสุดท้ายคุณผู้ชมปาฏิหาริย์มีจริงนะฮะเพราะว่าไปเจอเด็ก2คนครับสภาพค่อนข้างจะอิดโรยอยู่กับนายอ้นนะฮะวัย65ปีซึ่งเป็นชาวชุมชนเดียวกันนี่ตรงจุดนี้เลยเจ้าหน้าที่ก็มีการเข้าไปควบคุมตัวชายรายนี้ทันทีเพื่อไปสอบปากคำนะฮะก่อนที่จะช่วยเหลือเด็กทั้ง2คนนำตัวส่งโรงพยาบาลครับเพื่อที่จะหาร่องรอยของการถูกทำร้ายแล้วก็ล่วงละเมิดทางเพศเพราะว่าหลายๆคนก็สงสัยว่าน้องๆเนี่ยอาจจะถูกนายอ้นคนนี้เนี่ยกระทำมิดีมิร้ายหรือไม
1: ่
0: โดยทางตำรวจนะฮะบอกว่าตอนนี้ได้มีการรวบตัวชายคนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่า ลักษณะคือคล้ายกับคนเมาสุรานะฮะพูดจาไม่รู้เรื่องให้การวกไปวนมาเบื้องต้นแจ้งข้อหาไปก่อนครับพาผู้เยาว์เพื่อการอนาจารและเดี๋ยวหากผลตรวจร่างกายออกมานะฮะว่าเด็กเนี่ยถูกล่วงละเมิดหรือเปล่าก็เดี๋ยวจะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมต่อไปเพราะฉะนั้นย้ำเตือนนะอย่าปล่อยให้เด็กคลาดสายตาเด็ดขาดนะครับ
1: จากเรื่องของเด็กมาดูเรื่องของแม่คุณผู้ชมเห็นใจแม่นะแม่คนนี้มากเลยนะครับแม่ถึงขนาดไปแจ้งความจับลูกของตนเองลูกเนี่ยบุกเข้าไปขอเงินแม่ไม่ได้ก็จะทำร้ายนะครับหลังจากนั้นเองเนี่ยเอาทรัพย์สินในบ้านขายหมดเกลี้ยงเลยไม่เพียงเท่านั้นพฤติกรรมก็คือหลอกเอาเงินคนอื่นลักษณะเป็นภัยสังคมด้วยครับโอ้โหสงสารแม่เลยคุณผู้ชมครับนี่เป็นหลักฐานนะครับที่แม่เนี่ยเอาคลิปไปแจ้งความให้ตำรวจจับลูกไปหน่อยเป็นวงจรปิดนะครับนาทีที่ผู้ชายอายุ38ปีบุกมาที่บ้านพี่สาวตะโกนเรียกแม่นี่ฮะแล้วจากนั้นเนี่ยก็เสียงดังเอะอะโวยวายพยายามบุกเข้าไปในบ้านจนพี่เขยเนี่ยวิ่งเข้ามาช่วยและก็เกิดการชุลมุนกันบริเวณหน้าบ้านนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอบางบัวทองนนทบุรีไปสอบถามผู้หญิงอายุ65ปีเป็นแม่เล่าให้ฟังคือที่ผ่านมาลูกชายเนี่ยมักจะมาขอเงินแม่มาขอครั้งละประมาณ500บ้าง 1,000 บ้างถ้าไม่ได้เนี่ยก็จะมีพฤติกรรมก้าวร้าวนะครับใช้คำพูดข่มขู่บอกจะทำร้ายร่างกายนะแม่ก็กลัวนะครับจะต้องย้ายมาอาศัยอยู่กับลูกสาวแต่ผลปรากฏว่าลูกชายเนี่ยก็ยังตามมาขู่ขอเงินแบบไม่เลิกเลยถึงสุดท้ายเนี่ยคุณผู้ชมหนักข้อถึงขนาดอาศัยช่วงเวลาที่แม่เผลอฮะเอาโทรศัพท์เนี่ยมาสแกนใบหน้าเพื่อจะถอนเงินในบัญชีของแม่ไปประมาณ 6,000 บาทรวมถึงขโมยทองคำทรัพย์สินต่างๆในบ้านเอาไปขายหมดเลยครับตู้เย็นถังน้ำแข็งเตาแก๊สเครื่องซักผ้ารถของพ่อที่เสียชีวิตไปแล้วอีก2คันที่ผ่านมาแม่กินไม่ได้นอนไม่หลับนะครับเพราะว่ากลัวลูกเนี่ยจะมาทำร้ายครับ
3: ทะเลาะกับพ่ออยู่ตรงเตียงพูดตรงๆเลยนะว่าถ้าแม่อยู่ตรงนั้นน่ะแม่ก็ตายไม่รู้มันจะปีบคอแม่เมื่อไหร
4: ่เขาเป็นอะไร
3: ขอทีละพันทีละ500ไปทำนู่นทำนี่มันก็ไม่ได้เอาไปตามที่มันสั่งก็บอกว่าแม่ก็ทำมาค้าขายอยู่หน้าโรงเรียนเนาะ
4: ขอทีละพันเป็นพ
3: ันขอทีละพัน
4: เขาไปทำอะไรคุณแม่รู้ไหมอ
3: ันนี้แม่ก็ไม่รู้ถ้าไม่ให้ก็อย่างแม่จะหนีเขาก็กันไม่ให้หนีอะไรเง
4: ี้
3: ย
4: ทำร้ายร่างกายคุณแม่ไหม
3: ก็เคยคำว่าแม่เนาะเดี๋ยวให้ลูกใช้มีพัดลมมีโต๊ะมีตู้เย็นมีปิกนิกเอาไว้ให้ลูกไข่เจียวไข่กินแต่แล้วพอเข้าไปอีกทีหมดเลยเอาไปขายหมดเลย
1: โอ้โหทรัพย์สินต่างๆเอาไปขายหมดเลยนะครับคุณผู้ชมครับนอกจากนี้ที่ครอบครัวนี้เขามีปัญหาครอบครัวกันแล้วผู้เสียหายคนอื่นๆก็โพสต์เตือนภัยเหมือนกันนะเพราะเขาบอกว่าคนนี้ลูกชายเนี่ยมีพฤติกรรมก็คือไปโกงเงินไปขโมยของแล้วหลอกลวงคนอื่นผ่านโซเชียลมีเดียเต็มไปหมดเลยในกลุ่มเนี่ยเขาเลยมาโพสต์แจ้งเตือนภัยกันไว้นะครับซึ่งแม่เองก็ยอมรับว่าเสียใจและเครียดมากแต่ต้องการให้ตำรวจติดตามลูกชายมาดำเนินคดีครอบครัวและชาวบ้านแถวเนี้ยเขาจะได้ปลอดภัยอยู่กันอย่างสงบสุขตอนนี้ไปแจ้งความไว้ที่สภ.บางบัวทองในข้อหาบุกรุกและข้อหาอื่นที่เกี่ยวข้องช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับตำรวจที่บางบัวทองไปตรวจสอบบ้านพักของผู้ชายที่ก่อเหตุคุณผู้ชม
0: ครับ
1: แต่ไม่เจอตัวฮะเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างติดตามตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ
0: ครับ
1: สงสารแม่เน
0: า
1: ะ
0: นั่นน่ะสิฮะส่วนเคสนี้ก็น่าสงสารเหมือนกันคุณผู้ชมครับลูกชายถูกตำรวจจับในข้อหาเมาแล้วขับคุณแม่ก็กำลังจะเดินทางไปที่โรงพักเพื่อไปประกันตัวแต่กลับกลายเป็นว่าคุณแม่พลัดตกบ่อน้ำข้างโรงพักเสียชีวิตในขณะที่ญาติๆคาใจครับว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทำไมตำรวจถึงไม่มีการช่วยเหลือเลยครับนี่คือกู้ภัยนะฮะต้องพยายามลงไปงมครับเพื่อหาร่างของหญิงวัย58ปีซึ่งอยู่ข้างๆห้องสืบสวนของสภ.บ้านคาจังหวัดราชบุรีครับโดยทางด้านของลูกชายนะบอกว่าคืนเกิดเหตุเนี่ยถูกตำรวจจับในข้อหาเมาแล้วขับก็นำตัวมาที่โรงพักครับพ่อกับแม่เดินทางมาเพื่อที่จะขอประกันตัวแต่ระหว่างที่ตัวของเขาอยู่ในห้องพนักงานสอบสวนนะครับ พ่อของเขาก็เดินมาบอกว่าแม่เนี่ยหายตัวไปก็เลยออกพยายามตามหากันจนกระทั่งไปเจอรองเท้าของแม่อยู่ใกล้ๆกับบ่อแห่งนี้ครับแล้วบ่อนี้เนี่ยน้ำลึกประมาณ4เมตรด้วยกันนะฮะ
1: ลึกนะ
0: ลึกมากครับก็เลยประสาน

0: ู้ภัยเนี่ยมาช่วยกันนะฮะนำเครื่องสูบน้ำมาช่วยในการค้นหาก่อนซึ่งตัวของลูกชายยืนยันนะฮะว่าระหว่างเกิดเหตุไม่เห็นตำรวจเข้ามาช่วยเหลืออะไรเลยมีแต่พวกเขาเนี่ยต้องช่วยกันเองครับจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ไปพบร่างของแม่จมอยู่ที่ก้นบ่อซึ่งเรื่องนี้ทำให้ตัวเขาและครอบครัวทุกคนเสียใจมากและยืนยันว่าจะยังไม่มีพิธีชาปนกิจจนกว่าจะได้รับความเป็นธรรมครับ
1: ผมอะบอกเขาตั้งแต่พอผมขึ้นมาบอกตอนแรกว่าแม่ผมอยู่ในบ่อหรือเปล่าใช่แล้วผมก็ถามเขาว่าบ่อนั้นมันลึกไหมครับเขาบอกเฮ้ยมันก็ลึกอยู่นะแต่คงไม่ใช่หรอกอะไรประมาณนี้ไอ้ส่วนที่ผิดก็คือผิดใช่ครับแต่ส่วนที่เป็นโรงพักเพื่อประชาชนขึ้นชื่อว่าเพื่อประชาชนแต่ทำไมไม่มีไฟไม่มีที่กั้นไม่มีอะไรเพราะว่าบ่อมันก็ลึกนะครับ
2: ตำรวจว่ายังไงผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรียอมรับนะครับว่าบริเวณบ่อน้ำข้างโรงพักเนี่ยมันอาจจะมีแสงสว่างไม่เพียงพอสั่งให้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดโดยรอบแล้วก็ตรวจสอบสภาพพื้นที่ที่เกิดเหตุอย่างละเอียดหลังจากครอบครัวเขาติดใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยืนยันนะครับว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายครับ
3: ไฟมันมืดทราบว่าไฟมันมืดตอนทราบว่าคุณพัชราเดินหาลูกชายไปอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยเห็นทราบว่าลูกชายน่าจะถูกสอบสวนอยู่จุดหนึ่งแล้วก็เดินหาลูกอาจจะ
4: พัดตก
3: หรือเปล่าตอนนี้ทราบว่าคุณพัชราเองเนี่ยว่ายน้ำไม่ได
0: ้ขณะที่ทางครอบครัวครับก็อยากจะเรียกร้องให้ตรวจสอบในข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็หาสาเหตุของการเสียชีวิตขณะที่ตำรวจก็เดี๋ยวจะมีการลงพื้นที่ตรวจสอบยังจุดเกิดเหตุและจะพูดคุยกับญาติครับเพื่อที่จะคลี่คลายข้อสงสัยนะฮะโดยเดี๋ยวจะต้องติดตามผลครับของการตรวจสอบสาเหตุรวมไปถึงข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยและเรื่องของการช่วยเหลือในช่วงเกิดเหตุด้วยก็ย้ำว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแน่นอนนะครับ
2: ครับอีกเรื่องนึงเอามาเตือนไปอุทาหรณ์ชลบุรีคุณผู้ชมเด็กอย่าให้คลาดสายตาเป็นแคมป์คนงานนะครับคุณผู้ชมครับแล้วเด็ก3ขวบวิ่งอยู่ในแคมป์นี่แหละครับจู่ๆเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดถูกรถบรรทุกทับจนเสียชีวิตเลยครับเด็กหญิงตะกายคลองตะลำพงโอ้สงสารคุณเอามาเตือนไปอุทาหรณ์นะข่าวนี้นางสาวเอร้องไห้แทบขาดใจนะครับลูกน้อยอายุแค่3ขวบนะครับนี่ฮะเสียชีวิตอย่างกระทันหันเลยเหตุการณ์ก็คือรถบรรทุกทับภายในแคมป์คนงานในพื้นที่บางละมุงชลบุรีในวัยอายุ44ปีพ่อของเด็กเล่าให้ฟังบอกช่วงนั้นกำลังซ่อมมอเตอร์ไซค์ก็ปล่อยให้ลูกเล่นเตะฟุตบอลตามภาษาเด็กอยู่ที่ลานจอดรถนะครับจากนั้นไม่นานได้ยินเสียงคนตะโกนบอกว่าลูกของเขาเนี่ยถูกรถทับด้วยความตกใจครับวิ่งรีบไปช่วยปฐมพยาบาลแต่สุดท้ายคุณผู้ชมไม่ทันการนะครับตอนนี้ตัวเขาและภรรยาทำใจไม่ได้เนื่องจากเป็นการสูญเสียแก้วตาดวงใจยืนยันจะเอาผิดกับคนขับรถบรรทุกให้ถึงที่สุดครับ
5: น้องเมไปเรียกมาเล่นบอลฟุตบอลไปไหนมูฟุตบอลเลยแลนออกมาพอแลนออกมาผมก็ตามตูดพอที่นี่คนงานก็เล
4: ิก
5: ไปซื้อของมาไปซื้อของมาก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์คันที่จอดอยู่ข้างนาจอดมาแล้วปุ๊บก็ลงมอเตอร์ไซค์เลยก็ขึ้นรถ6ล้อก็เลยถอยแล้วลูกผมมาอยู่ข้างหลังรถผมก็อยู่หน้ารถพอดีผมทันไม่ทันก็ถอยทันก็เลยเหยียบ
2: ทีนี้พอหลังเกิดเหตุครับตำรวจที่พัทยาเนี่ยไปที่แคมป์คนงานนะครับคุมตัวนายทักษิณเป็นคนขับรถบรรทุกนะครับเขาก็ยืนรอมอบตัวแล้วก็มาสอบปากคำนายทักษิณอ้างว่าไม่มีเจตนาก่อเหตุนะระหว่างที่เขากำลังถอยรถบรรทุกเข้าไปจอดภายในแคมป์ก็ได้มองซ้ายมองขวาเป็นอย่างดีแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าเด็กเนี่ยมาได้ยังไงนะครับเบื้องต้นนายทักษิณถูกแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยนะครับ
0: ครับส่วนเหตุการณ์นี้เอามาย้ำเตือนกันหน่อยนะคุณผู้ชมครับจากพลเมืองดีอาจจะกลายเป็นคนที่ฉวยโอกาสในการซ้ำเติมผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือกันได
2: ้
0: เพราะมีเหตุการณ์ที่ตอนแรกก็ทำทีเหมือนเป็นพลเมืองดีเข้าไปช่วยเหลือเด็กที่ประสบอุบัติเหตุแต่สุดท้ายกลับกลายเป็นขโมยรถมอเตอร์ไซค์ของเด็กรายนี้ไปนะฮะซึ่งเรื่องนี้ครับนายสุมนอายุ55ปีมาร้องครับบอกว่าลูกชายวัย13ปีก็ตอนนั้นเนี่ยรถล้มนะฮะบาดเจ็บที่ด้านหลังมอเตอร์เวย์ M81 ในพื้นที่บางใหญ่นนทบุรีระหว่างที่ไปเตะฟุตบอลกับเพื่อนครับในช่วงเช้ามืดของวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมานี่ร่องรอยบาดแผลยังมีอยู่เลยนะคุณผู้ชมระหว่างนั้นครับจู่ๆมีชายรายนึงนะทำทีเข้ามาเหมือนจะช่วยเหลือครับแนะนำบอกว่าเนี่ยเอาอย่างนี้เอารถเนี่ยไปฝากไว้ที่หน้าบ้านหลังนึงริมคลองประปาก่อนแล้วกันและเดี๋ยวพาไปส่งที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแต่พอพาไปถึงปรากฏ

0: ว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกางเขนยังไม่เปิดให้บริการนะฮะก็เลยพาเด็กเนี่ยกลับไปส่งที่บ้านพักแคมป์คนงานก่อสร้างแล้วหลังจากนั้นกล้องวงจรปิดครับจับภาพได้ว่านี่ผู้ก่อเหตุย้อนกลับมายังจุดจอดรถอีกรอบหนึ่งตอนประมาณ5กว่าๆแล้วก็มาพร้อมกับชายอีก1คนนะฮะก่อนที่จะเข็นรถมอเตอร์ไซค์ของเด็กเนี่ยขี่รถหลบหนีไปอย่างที่บอกว่าไม่ได้มาคนเดียวมาพร้อมกับชายอีก1คนด้วยครับ
1: อยู่ในคราบพลเมืองดีสุดท้ายเข็นรถไปเลยคุณผู้ชมนายชวนบอกว่าหลังจากพาลูกไปรักษาที่โรงพยาบาลบางใหญ่ก็กลับคือกลับจะเอามอเตอร์ไซค์ที่จอดไว้เนี่ยเอากลับไปแต่พอไปถึงนะไม่พบรถแล้วนะครับทีนี้เขาก็เลยไปตามหากล้องวงจรปิดแล้วก็เข้าไปแจ้งความลูกชายได้รับบาดเจ็บมีบาดแผลถลอก21จุดล้างแผลที่โรงพยาบาล32วันแล้วนะแล้วล้างแผลต่อที่อนามัยอีก7วันเกิดเป็นแผลตามร่างกายเขาบอกว่าลูกชายเนี่ยไม่เคยรู้จักกับชายที่มาช่วยก่อนนะและไม่คิดว่าจะเป็นคนร้ายด้วยเพราะเข้ามาช่วยเหลือในช่วงที่บาดเจ็บพอดีครอบครัวฝากเตือนประชาชนให้ระมัดระวังด้วยแม้ผู้เข้ามาช่วยเหลือจะดูเหมือนเป็นพลเมืองดีหรือว่าหวังดีเรียกร้องให้ตำรวจติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีครับ
2: คนร้ายเขาไปส่งน้องที่อนามัย5:32เสร็จก็เจ้าหน้าที่ก็ยังไม่เปิดครับมาส่งที่แคมป์5:43ตามที่ผมไล่ดูกล้องครับแล้วก็ย้อนไปขโมยรถอะครับ5:56นะที่เกิดเหตุครับคือคนเรามันอยู่ยากขึ้นทุกวันนะครับสังคมสมัยนี้ครับมันซ้ำเติมผู้บาดเจ็บอะครับผมมาในรูปแบบหลายๆรูปแบบให้พี่เพื่อนๆน้องๆระวังไว้ด้วยครับผมก็อยากจะโฟกัสที่คนร้ายครับไม่อยากให้เกิดทำกับคนอื่นนี่ครับผม
0: ซึ่งตอนแรกพุ่มกับบอกว่าเดี๋ยวเขาตรวจสอบเพิ่มเติมก่อนแต่ว่าล่าสุดบอกว่าติดต่อไปยังคุณพ่อเรียบร้อยแล้ว
1: คุณพ่อติดต่อมาบอกว่าทางท่านพุ่มกับเนี่ยที่บางแม่นางเนี่ยติดต่อกลับมาแล้วนะครับแล้วก็จะมีการเรียกไปสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับ
0: ใช่แล้วเดี๋ยวตามล่าตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้ด้วยนะฮะ
1: ครับคุณผู้ชมครับอีกข่าวนึงนะชาวบ้านเนี่ยเขาบอกไม่ไหวแล้วเมารถบุก DSI เลยช่วยหน่อยเขาถูกอดีตผู้ใหญ่บ้านหลอกให้กู้เงินกับธนาคารแล้วตอนนี้ชาวบ้านเป็นหนี้อยู่ประมาณ100กว่าล้านครับสงสารมากคุณผู้ชมอ่ะไปดูกันหน่อยครับ
3: DSI ช่วยเราด้วยเติมด้วย DSI ช่วยเราด้วย
0: อ๋อ14แล้วเป็น17นะ
1: คุณผู้ชมครับนี่เป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านนะชาวบ้านจากตำบลสะจระเข้ที่ด่านขุนทดโคราชนะครับรวมตัวกันเหมารถบัสเดินทางขอยื่นหนังสือร้องเรียนต่อศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตที่3ที่โคราชขอความเป็นธรรมหน่อยครับเขาอ้างบอกว่าถูกอดีตผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งหลอกให้ลงชื่อไปกู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.โดยรับปากบอกว่าจะเป็นผู้ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยให้ทั้งหมดแลกกับค่าตอบแทนรายละประมาณ 1-3,000 บาทอ๋อก็คือผู้ใหญ
0: ่ครับ
1: ให้ค่าตอบแทน 1-3,000 ต่อคนแต่ตอนนี้พวกเขาได้รับผลกระทบอย่างหนักเพราะว่าถูกธนาคารติดตามทวงหนี้ก้อนโตมหาศาลเลยนะครับชาวบ้านเล่าให้ฟังวงเงินกู้เนี่ยมีตั้งแต่หลักแสนไปจนถึงรายละประมาณ3ล้านบาทรวมมูลค่าความเสียหายเนี่ย100ล้านบาทลักษณะการกู้ยืมมีหลายรูปแบบมากครับทั้งใช้โฉนดที่ดินเป็นหลักประกันการกู้เงินแบบฉุกเฉินการจำนำยุ้งฉางและการกู้เงินผ่านกลุ่มฮะชาวบ้านบางคนอ้างว่าถูกโทรศัพท์ข่มขู่และห้ามไม่ให้ออกมาร้องเรียนจนเกิดความหวาดกลัวอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือและตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยนะครับ
4: ได้ให้ระดมชาวบ้านลูกบ้านและชาวบ้านในเขตอื่นด้วยมาช่วยกู้เงินแล้วเพื่อนำเงินไปใช้เอง
5: ส่วนตัว
4: ช่วยใช้ส่วนตัวนะคะแล้วส่วนหนี้สินชื่อผู้กู้เป็นชื่อชาวบ้านซึ่งได้รับผลกระทบตอนนี้เริ่มมีหนังสือทวงหนี้มาหาชาวบ้านแล้วและบางคนน่ะจะโดนยึดบ้านและบางคนก็โดนข่มขู่และบางคนก็แอบอ้างว่าเดี๋ยวฉันจะใช้หนี้ให้แต่ความจริงแล้ว
5: คือคุณเพิกเฉย
4: คุณเพิกเฉยต่อการกระทำของคุณคุณได้รับเงินไปแล้วแต่คุณไปใช้ส่วนตัวและหนี้ของชาวบ้านก็ยังอยู่เหมือนเดิม
1: คำถามคือแล้วทำไมชาวบ้านยอมให้เขาเอาชื่อเราไปกู้เป็นหนี้อ่ะถูกไหมฮะอย่าให้เขาหลอกแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับเอาพอยื่นหนังสือเสร็จนะครับผู้บริการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตที่3ของโคราชเป็นคนรับเรื่องนะครับชาวบ้านเรียกร้องให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดรวมถึงพิจารณาว่าเข้าข่ายเป็นคดีพิเศษหรือไม่หากพบว่ามีมูลก็ขอให้ดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยนะครับ
0: ครับ ส่วนที่จังหวัดเลยคร
1: ับ
0: ต้องบอกว่าครอบครัวนี้น่าสงสารนะครับเพราะว่าลำบากมากจริงๆคุณผู้ชมครับมีชายวัย51ปีประสบอุบัติเหตุถูกตัดขาทั้งสองข้างกลับกลายเป็นเสาหลักของครอบครัวที่ต้องคอยดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่มีอาการ

0: ป่วยและน้องชายรวมไปถึงหลานอีก2คนด้วยครับซึ่งครอบครัวนี้ครับอยู่ในบ้านร้างหลังหนึ่งนะคุณผู้ชมนะฮะที่ลักษณะบ้านยังสร้างไม่เสร็จครับโดยนายแสนอายุ77ปีผู้เป็นพ่อพิการแขนขาอ่อนแรงนางลำอายุ87ปีครับผู้เป็นแม่ตาบอดทั้งสองข้างขณะที่ตัวของนายเมืองแมนครับอายุ51ปีลูกชายคนโตประสบอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำนะฮะจนต้องตัดขาทั้งสองข้างครับก็ใช้ชีวิตอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ๆนะคุณผู้ชมมีเพียงแค่มุ้งผ้าห่มแล้วก็เครื่องครัวเก่าๆไม่กี่ชิ้นครับขณะที่น้องชายวัย47ปีก็พิการจากอุบัติเหตุในครั้งเดียวกันและนอกจากนี้ยังมีหลานตัวเล็กอีก2คนที่ต้องช่วยกันดูแลด้วยทีนี้นายเมืองแมนเล่าให้ฟังครับบอกว่าตอนอายุ19ทำงานเป็นช่างติดกระจกอยู่ที่กรุงเทพกับน้องครับระหว่างที่เดินทางกลับบ้านรถเนี่ยพลิกคว่ำที่จังหวัดเพชรบูรณ์ทำให้มีอาการบาดเจ็บเนี่ยสาหัสนะฮะกระดูกสันหลังหัก3ท่อนทับเส้นประสาทมีแผลกดทับคุณหมอจำเป็นต้องมีการตัดขาทั้งสองข้างออกไปซึ่งการใช้ชีวิตค่อนข้างจะยากลำบากเลยครับหลังจากเจอความทุกข์ทรมานเจ้าตัวสารภาพนะบอกเคยคิดสั้นด้วยแต่ก็เป็นห่วงคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องคอยดูแลและที่ผ่านมาก็มีกำลังใจฮึดสู้จากคุณแม่ครับทุกวันนี้ครอบครัวมีรายได้หลักๆจากเบี้ยคนพิการและผู้สูงอายุแต่มันก็ไม่เพียงพอนะฮะในเมืองแมนต้องคอยดูแลคุณพ่อคุณแม่และต้องขี่รถพ่วงซาเล้งพาไปหาหมออาทิตย์ละ1ครั้งโดยมีเพื่อนบ้านเนี่ยคอยนำน้ำคอยนำอาหารมาให้ส่วนหน่วยงานท้องถิ่นก็เข้ามาช่วยเหลือในการซ่อมแซมบ้านให้เป็นครั้งคราวครับสิ่งที่ครอบครัวต้องการเร่งด่วนณตอนนี้เลยคือข้าวสารอาหารแห้งนะฮะน้ำปลาข้าวของเครื่องใช้ต่างๆผ้าอ้อมผู้ใหญ่แบบเทปกาวครับซึ่งต้องใช้งานเป็นประจำทุกวันดังนั้นเขาบอกว่าขอความเมตตาจากผู้ใจบุญช่วยแบ่งปันสิ่งของจำเป็นเพื่อให้ครอบครัวของเขาสามารถดำรงชีวิตต่อไปได้ครับ
1: เนี่ยผมอยากให้มาซ่อมแซมบ้านที่อยู่นี่อาศัยนี่แหละผมอยากได้แค่นี้ก็พอ
2: ลำบากไปไหนก็ลำบากไปหาหมอก็ต้องขับไปเองทำไปเองทุกอย่างถ้านั่งรถเข็นก็ต้องมีคนเข็นเพราะว่ามันเป็นพื้นทรายแต่ตอนนี้แม่ก็ทำไม่ได้พ่อก็ทำไม่ได้เพราะ
3: คุณผู้ชมคนไหนนะครับอยากจะช่วยเหลือครอบครัวนี้สามารถส่งสิ่งของไปได้นะนายเมืองแมนเสือสะอาดอยู่ที่บ้านเลขที่39บ้านน้ำคอน้อยนะครับพื้นที่อำเภอภูหลวงจังหวัดเลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์062-698-4213หรือบัญชีธนาคารอยู่ที่หน้าจอนะครับเป็นธนาคารธ.ก.ส.เลขที่บัญชีครับ020-115-298-557ชื่อบัญชีก็คือนายเมืองแมนเสือสะอาดนะครับส่วนคุณผู้ชมท่านไหนที่มีความทุกข์พบว่าใครเดือดร้อนต้องการขอความช่วยเหลือแจ้งขอความช่วยเหลือง่ายๆผ่านทาง Facebook ข่าวช่องวันวันนิวส์แล้ววันช่วยได้จะลงไปช่วยเหลือคุณนะครับ
0: ครับคุณผู้ชมก่อนหน้านี้เราเคยเตือนกันไปนะฮะเกี่ยวเรื่องของการสแกนหน้าแล้วตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพที่มีการสแกนใบหน้ากันจนเป็นหนี้กันแบบหลักหมื่นอะไรแบบนี้คุณผู้ชมล่าสุดที่มหาสารคามครับทางผู้ใหญ่บ้านเลยต้องมีการติดประกาศเพื่อเป็นการย้ำเตือนว่าอย่าหลงเชื่อสแกนใบหน้าเด็ดขาดครับ
4: ติดเตือนไปประชาชนกลวงหลอกสแกนใบหน้าแลกเงิน500บาทค่ะให้ประชาชนหลานด้วยนะเพราะว่าสถานที่ที่คนมาเยอะที่สุดก็คือร้านค้าชุมชนค่ะ
0: นี่ครับที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งนะฮะในพื้นที่ตำบลหนองแสงอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามครับผู้ใหญ่บ้านนะฮะสุนันอันทาครับก็ลงพื้นที่นำเอกสารในการแจ้งเตือนเรื่องของกลโกงของมิจฉาชีพไปติดตามร้านค้าในชุมชนครับหลังจากที่พบว่ามีลูกบ้านกว่า30รายถูกมิจฉาชีพหลอกสแกนใบหน้าแลกกับเงิน500บาท สุดท้ายกลายเป็นว่าแต่ละคนเป็นหนี้หลักหมื่นเลยนะฮะโดยผู้ใหญ่บ้านบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยพยายามประชาสัมพันธ์เตือนลูกบ้านอยู่ตลอดแล้วนะเพราะว่ามิจฉาชีพเนี่ยมาหลากหลายรูปแบบจริงๆแต่ว่ากรณีนี้ผู้เสียหายส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนหาเช้ากินค่ำครับมักจะถูกชักชวนโดยญาติหรือว่าคนรู้จักภายในหมู่บ้านพอมีคนได้เงินก็มีการบอกต่อการชักชวนต่อกันไปเรื่อยๆพอเข้าไปเตือนกลับกลายเป็นว่าถูกต่อว่าแล้วบางทีเนี่ยใช้คำรุนแรงกลับมาผู้ใหญ่บ้านบอกเอ้าทำยังไงล่ะก็ฉันอุตส่าห์ไปเตือนกลับกลายเป็นไปยุ่งเรื่องของคนอื่นทางที่ต้องการจะป้องกันไม่ให้ลูกบ้านตกเป็นเหยื่อซึ่งเธอยอมรับนะบอกฟังแบบนี้มันก็ท้อใจอ่ะมันก็เหนื่อยเหมือนกันแต่ก็ยังคงต้องเดินหน้าในการเตือนภัยเพราะไม่อยากให้มีผู้เสียหายเพิ่มเติมนะฮะ
3: การสแกนหน้าก็เหมือนการเอาบัตรประชาชนเนี่ยคุณผู้ชมเอาของเราไปให้เขา
0: ใช่ครับ
3: ทีนี้พอเป็นบัญชีม้าเนี่ยโอ้โหถูกดำเนินคดีแล้วจะมาขอให้ช่วยก็ไม่ได้แล้วนะ
0: นั่นเลยที
3: ทางคุณสุนันทาเล่าให้ฟังบอกตำรวจไซเบอร์อยู่ระหว่างรวบ

0: รวมหลักฐานดำเนินคดีกับคนที่พาชาวบ้านไปสแกนหน้าส่วนผู้เสียหายแนะนำให้ไปติดต่อธนาคารตรวจสอบบัญชีและรายการเดินบัญชีที่เกี่ยวข้องขอปิดบัญชีหากเข้าเงื่อนไขและรวบรวมหลักฐานไปแจ้งความกับตำรวจนะครับเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์นะการหลอกลวงมันอาจจะเริ่มจากเพียงแค่คุณอยากได้เงินแค่500บาทแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมครับมันจะมีปัญหาทันทีว่าคุณสแกนหน้าไปเสร็จสับปั๊บคุณอาจจะกลายเป็นบัญชีม้าทันทีคุณอาจจะไปกู้เงินโดยไม่รู้ตัวดังนั้นหากใครถูกหลอกในลักษณะนี้นะครับสิ่งที่ควรทำนะติดต่อธนาคารรวบรวมหลักฐานแจ้งความขอความช่วยเหลือหมายเลขโทรศัพท์นะครับ1441เพื่อไม่ให้ความเสียหายมันบานปลายมากกว่านี้นะครับ
1: ครับคุณผู้ชมครับส่วนแอปวันดีมีข่าวดีมาบอกต่อกันนะบอกเลยว่าไม่อยากให้พลาดเด็ดขาดใครที่อยากดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมคุณผู้ชมครับเพราะคุณจะสามารถดูได้ตอนแรกวันที่23ตุลาคมนี้นะฮะเมื่อแรงรักของเธอกลายเป็นแรงแค้นของเธออีกคนครั้งแรกที่ทุกคนครับจะได้ดูแรงเงาล่วงหน้าก่อนทีวี3วันด้วยกันอยากดูแรงเงาก่อนใครนะฮะง่ายๆเลยคุณผู้ชมสแกน QR โค้ดที่อยู่มุมจอนะฮะแล้วสามารถดาวน์โหลดแอปวันดีสมัครแอปวันดีพรีเมียมได้เลยครับดูแรงเงาทางแอปวันดีทุกวันศุกร์เสาร์เวลา 20:30 เริ่มตอนแรกศุกร์ที่23ตุลาคมส่วนดูแรงเงาทางทีวีนะฮะทางหน้าจอช่องวัน31ครับดูทุกวันจันทร์วันอังคารเวลา 20:30 เริ่มตอนแรกจันทร์ที่26ตุลาคมนี้เพราะฉะนั้นใครอยากดูแรงเงาเวอร์ชั่น2026ก่อนใครโหลดแอปวันดีไว้ได้เลยครับและที่พิเศษเลยนะฮะกับการสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมลูกค้า AIS ครับนี่คือโปรแรงประจำเดือนตุลาคมนี้จาก149บาทเหลือเพียงแค่99บาทเท่านั้นนะฮะสามารถกดได้เลยครับดอกจัน559สี่เหลี่ยมและโทรออกบอกเลยว่านอกจากแรงเงาแล้วยังมีอีกหลายเรื่องให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอีกเพียบเลยนะฮะ
0: ครับคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ระทึกนะครับกลางปั๊มน้ำมันที่ชลบุรีตำรวจเนี่ยเขาพยายามไปล่อซื้อไอซ์นะครับแล้วก็ล้อมจับพ่อค้ายาเสพติดแต่ปรากฏว่าพ่อค้ายาเสพติดไหวตัวได้ครับนี่ฮะคุณผู้ชมเกิดประมาณเที่ยงคืนนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาตำรวจเนี่ยไปวางแผนล่อซื้อไอซ์นะครับจากนายรัชตะอายุ41ปีมีการนัดหมายส่งมอบยาภายในปั๊มน้ำมันนะครับที่แถวๆเมืองพัทยาพอรถกระบะสีขาวของผู้ต้องหาขับเข้ามาจอดเติมน้ำมันเจ้าหน้าที่เนี่ยซุ่มอยู่นะครับก็นำรถประกบด้านหน้าด้านหลังเลยแล้วก็แสดงตัวว่านี่คือตำรวจนะขอจับกุมผู้ต้องหาถอยรถหลบหนีไปชนสำนักงานปั๊มได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่ต้องใช้วิธีการก็คือใช้ปืนยิงสกัดยางรถหลายครั้งแต่ไม่สามารถหยุดรถได้ทันนะครับรถกระบะก็รีบขับแล้วก็หนีออกไปในตอนชนในสำนักงานนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วจากนั้นก็ขับรถหนีไปเลยนะครับตำรวจเนี่ยมีการไล่ล่าติดตามอย่างกระชั้นชิดวิ่งผ่านทางถนนสุขุมวิทกระทั่งไปถึงบริเวณปั๊มน้ำมันสาขาพัทยาเหนือยางล้อหน้าด้านซ้ายที่ถูกยิงสกัดมันเกิดแตกขึ้นมาทำให้รถไม่สามารถขับต่อไปได้เจ้าหน้าที่จึงบุกเข้าไปควบคุมตัวนายรัชตะได้ในที่สุดนะครับตรวจค้นภายในรถพบไอซ์10กรัมเจ้าหน้าที่ยึดไว้เป็นของกลางตำรวจบอกว่าการล่อซื้อครั้งนี้นัดหมายส่งมอบยาเนี่ย30กรัมแต่ตรวจพบของกลางแค่10กรัมก็เลยสงสัยว่าระหว่างที่หลบหนีเนี่ยผู้ต้องหาอาจจะโยนยาเสพติดทิ้งระหว่างทางและตรวจสอบเส้นทางอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับเบื้องต้นรัชตะสารภาพว่าไอซ์ที่ตรวจพบเป็นของตนเองเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวไปชี้จุดตามเส้นทางหลบหนีขยายผลตรวจสอบเพิ่มเติมดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ
1: ครับคุณผู้ชมครับที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับมีกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงปลาในกระชังครับตอนนี้ต้องบอกว่าได้รับผลกระทบอย่างหนักเลยหลังจากน้ำในแม่น้ำเปลี่ยนสีครับทำเอาปลาที่เลี้ยงไว้เนี่ยตายทั้งหมดจนต้องอัดคลิปออกมาระบายเลยนะคุณผู้ชมนะฮะลองไปดูคลิปกันหน่อยครับนี่คือตัวแทนผู้เลี้ยงปลากระชังในแม่น้ำปราจีนบุรีที่ออกมาตัดเพาะถึงปัญหานะฮะที่เขาเจอว่าปลาทับทิมที่เขาเลี้ยงเอาไว้เนี่ยลอยตายทั้งหมดครับคือเขาบอกมันใช้เวลาเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นเองนะฮะเพราะน้ำในแม่น้ำเปลี่ยนสีครับมีคราบน้ำมันไหลผ่านมาและก็อยากจะขอตั้งคำถามถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าเหตุการณ์นี้ใครจะเป็นคนรับผิดชอบซึ่งวันนี้กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาครับก็เลยรวมตัวกันร้องเรียนต่อทางรองผู้ว่าปราจีนให้ช่วยตรวจสอบสาเหตุกันหน่อยหลังจากเกิดสารเคมีปนเปื้อนนะฮะว่ามันเป็นพวกสารเคมีจริงๆหรือมีสาเหตุอะไรกันแน่เพราะว่าตอนน้ำท่วมปี 54-56 เนี่ยยังไม่ตายหมดแบบนี้เลยสิ่งที่น่าสงสัยคือปลาน้ำลึกอย่างปลาแรดปลากระโฮก็ตายด้วยเหมือนกันทีนี้หากผลยืนยันนะฮะว่าในน้ำมีสารปนเปื้อนใครล่ะ จะเป็นคนรับผิดชอบอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยหาแนวทางช่วยเหลือกันหน่อยนะฮะในขณะที่กลุ่มเกษตรกรครับก็กังวลนะฮะว่าลักษณะ

น้ำนี้เริ่มเปลี่ยนสีตั้งแต่วันที่9ถึง10ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วแต่กรมเจ้าท่าหรือว่าเจ้าหน้าที่ประมงเองเนี่ยมีการเก็บตัวอย่างไปเมื่อวานนี้ครับถ้ามีสารเคมีมันจะทำให้มันเจือจางลงไปหรือเปล่าหรือส่งผลอะไรยังไงกันแน่เพราะฉะนั้นฝากหน่อยนะฮะโดยเฉพาะการตรวจสอบโรงงาน

0: พื่อนบ้านส่งต่อแป้ง
1: ครับ
0: เอ๊ะจะส่งยังไงคนท้ายแถวไม่ได้แป้งสักทีครับ
2: มองเฟลอร์น้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
0: หลายคนก็งงนะครับเอ๊ะทำไมหัวแถวไม่ส่งแป้งมาให้เราสักทีนึง เอาลองดูฮะแป้งไปตกอยู่ที่ไหนครับ
3: เอ็ดดี้จังจังไม่ได้ไม่ได้สิว่าเรา
0: คือจริงๆเนี่ยเขาให้ส่งต่อแป้งแบบนี
1: ้นั่นน่ะสิ
0: คุณลุงเสื้อแดงเนี่ยเขาเข้าใจผิด
1: ครับ
0: นึกว่าให้เอาแป้งเนี่ยทาตัวเขาก็เลยส่งมาทีไรเขาก็ทาหน้าของเขาตลอดเลย
1: และคือรอบสองอุตส่าห์เติมให้ใหม่แล้วก็ยังจะทาก่อนอีก
0: ก็ดูคนหน้าเนี่ยขาวไปหมดเลยคนทั้งหลังว่าไม่ใช่เขาให้ส่งต่อแป้งอาจจะเป็นทำถูกแล้วกว่าจะส่งต่อแป้งไปกันได้คุณผู้ชมคนสุดท้ายเนี่ยไม่ได้เลยนะครับทีนี้ชาวเน็ตก็เข้าไปแซวบอกอันนี้แหมมันเป็นกีฬาแบบอะไรนะเป่าแป้งกินขนมเป่าลูกโป่งชาวเน็ตหลายคนแซวบอกว่าแข่งเอาฮานะแพ้ชนะไม่สำคัญ
1: ใช่ไม่สนแล้วตอนนี
0: ้เอาตลกอย่างเดียวเอาฮาคนเดียวไม่แบ่งเพื่อนเลยฟังคอมเมนต์ก็แบบโอ้โหแหมงานนี้ไม่รู้ว่าใครจะได้เหรียญทองแต่ที่แน่ๆก็คือว่าความสนุกความฮามีให้ชมอย่างแน่นอนนะครับ
1: ใช่แล้วนะฮะก็เป็นสีสันสนุกๆ กันไปนะฮะส่วนช่วงข่าวเย็นต่อประเด็นของเรานะคุณผู้ชมครับก็อย่าลืมติดตามกันเพราะว่ายังมีอีกหลายประเด็นที่จะต้องมาพูดคุยกันต่อด้วย
0: วันนี้เราคุยเรื่องน้ำคุณผู้ชมครับการบริหารจัดการน้ำและตอนนี้ฝนยังตกอยู่หลายพื้นที
1: ่ใช่
0: พื้นที่ไหนเฝ้าระวังแล้วฝนตอนนี้ที่ตกระวังแค่ไหนแล้วพื้นที่ไหนการระบายน้ำมีปัญหาหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปตามต่อในออนไลน์นะครับ
1: ใช่เพราะว่าตอนแรกบอกว่าอาจจะไม่เจอฝนแล้วส
0: ุ
1: ดท้ายฝนมาอีกเหมือนก
0: ัน ใช่ครับ
1: เดี๋ยวมาติดตามกันนะคุณผู้ชมนะฮะส่วนตอนนี้นะครับเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์
4: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เมื่อวานนี้ระหว่างแชมป์น้ำพึ่งพี่สาวคนเก่งจากร้อยเอ็ดปะทะกับแก้ววาทีครูคณิตศาสตร์จากนครศรีธรรมราชซึ่งก็เป็นน้ำพึ่งที่เอาชนะมาได้รองตำแหน่งแชมป์ไว้เป็นสมัยที่38และเข้าไปหมุนวงล้อสะสมเงินทุนไปได้แล้วทั้งสิ้น 750,000 บาท
1: พบกันเลยกับลูกชายคนโตขอสานฝันครอบครัวชิงทุนเพื่อบ้านหลังแรกในชีวิตฮะเป้าหมายจบไปอยากทำงานด้านไหนครับ
2: อยากเป็นวิศวกรรมปิโตรเลียมครับทำงานบนแท่นขุดเจาะน้ำมันครับผม
1: ที่กลางทะเลนะ
2: ครับ
1: คุณรู้ไหมว่าต้องอยู่นานแค่ไหนบนแท่นขุดเจาะ
2: ก็ทั้งเดือนนะครับ
1: หลายเป็นหลายเดือนเลยนะ
3: ใช่
1: มีเพื่อนคนหนึ่งเป็นพนักงานแท่นขุดเจาะเขาไปทีเท่าไหร่ฮะ
2: เป็นที6เดือนเลย
1: เออ6เดือนไหวเหรอสวัสดีครับผมแฟงพกชนครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ด้วยเพลงชิงทุนทุกความฝันคุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่เพียงแค่คุณนำบทเพลงพร้อมคุณมาแลกเป็นตำแหน่งแชมป์ไปและเป็นลุ้นกับวงล้อมกันของเราซึ่งที่นี่ลัคกี้เฟรมส่งต่อลัคให้การจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนเตรียมเงินทุนไว้

0: พลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยกรรมการทั้ง3ท่านในวันนี้ฮะพี่พีเสด็จพี่เบนซ์พรชิตาและครูสลาคุณวุฒิครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เช่นเคยฮะไปลุ้นก่อนว่าวันนี้ใครจะได้รับโชครายวันจากกะทิ 100% ตราอร่อยดีโชคดีมาฮอดพ่อแม่พี่น้องเราเด้อกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่อร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกของทุกภาคทั่วไทยพี่สามพี่น้องฮะมือวันพุธแบบนี้เป็นการแจกโชครายวันสำหรับลูกค้าที่ส่งรหัส14ล้านและร้านค้าที่ส่งคูปองในรังมาจากภาคอีสานเด้อสวัสดีคุณเบนครับแต่ละรหัสที่ส่งมามีโอกาสลุ้นโชคกันยาวๆจนถึงท้ายแคมเปญเลยถูกต้องไหมครับ
2: ใช่ค่ะทุกรหัสที่ลูกค้าส่งมานะคะจะถูกนำมาจับซ้ำในครั้งต่อๆไปค่ะยังไงถ้าลูกค้าอยากเพิ่มโอกาสให้กับตัวเองนะคะให้เป็นเศรษฐีอร่อยดีก็ส่งรหัสกันเข้ามาเยอะๆนะคะเพราะทุกรหัสของคุณมีโอกาสเป็นเศรษฐีอร่อยดีค่ะ
0: ยิ่งส่งก่อนยิ่งมีสิทธิ์มากกว่าจ้าวันนี้โชครายวันทองคำมูลค่า 5,000 บาท2รางวัลสำหรับลูกค้าที่ส่งรหัส14หลักจากภาคอีสานจ้า

0: ับและนี่คือ2ท่านที่เป็นเศรษฐีในวันนี้ครับโชครายวันนะทองคำมูลค่า 5,000 บาท2รางวัลสำหรับร้านค้าที่ขายจากภาคอีสานจ้าร้านข้าวแกงทางภาคอีสานก็มีหลายร้านนะแล้วก็รสชาติก็มีเอกลักษณ์เลยทีเดียวใช้กะทิอร่อยดีแล้วส่งมาร่วมลุ้นโชคได้และนี่คือ2ร้านค้าที่ได้เป็นเศรษฐีในวันนี้ครับขอแสดงความยินดีกับเศรษฐีอร่อยดีชาวภาคอีสานทุกท่านด้วยครับพรุ่งนี้เรามาดูกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีจากภาคเหนือครับอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกทองทุกภาคตัวไทยปีสาม
1: ผมแห้งเสียจากความร้อนต้องโดฟอะมิโนบอนรีเพร์ผสานอะมิโนคอมเพล็กซ์เชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมเสีย 99% ผมดูแข็งแรงขึ้นโดฟอะมิโนบอนรีเพร
2: ไมบาซิน OTC รสส้มและรสมะนาวยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มารสอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: กันมาเชิญคุณแม่ของแฟนฉันเวลาไปร้องงานแต่ละที่นะจะเห็นว่าแฟนๆเนี่ยเต้นหน้าเวทีเต้นกันโอ้ใส่เต็มมากๆเลยแบบเปานะถูกเอาใช้ตัวนี้เลยครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะทุกคน
1: ทาหรือนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แขนขาเข่าไม่ว่าจะงานแสดงเดินสายร้องเพลงคุณปาวลีใช้เองใช้จริง
0: ทาเข้าไปเนี่ยมันจะอุ่นๆก่อนแล้วก็เย็นภาพสบายๆกลิ่นหอมด้วยนะคะที่สำคัญไม่ไปรบกวนคนอื่นด้วยทุกคนมันไม่ฉุนอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะ
1: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shoppingขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร1252หรือสแกน QR โค้ดที่หน้าจอได้เลยศิลปินแกรมมี่เขาติดนวดกันทั้งตึกเพราะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกันพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระบูนและตัวยาอื่น
0: ๆฝากพ่อแม่ไว้ด้วยนะอยากให้ทุกคนได้ลองกันค่ะ
1: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร1252หรือสแกน QR โค้ดที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
2: มิวเป็นไรอ่ะ
3: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
2: ไม่มี
4: ใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
5: อาทิตย์นี
6: ้รู้ไหมกันสเปเชียล
5: ไม่ได้ตัวสองพันยี่สิบหกอาทิตย์นี้อ้าวดูทีวีช่องวันสามสิบเอ็ดดูย้อนหลังแอปวันดี
7: พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียร์เพียง99บาทต่อเดือนกดดับจันทร์594อย่าโทรออก
8: คณะกรรมการตัดสินให้ควายตัวที่ได้รางวัลชนะเลิศได้แก่หมายเลขสามสิบเอ็ด
9: หอมทองอยู่กับโอ๋มาตั้งแต่เกิดเป็นเหมือนน้องเหมือนคนในครอบครัวพี่จะขายมันเลยนะ
10: เอาหอมทองขึ้นรถไป
11: เอาหอมทองขึ้นมาเอาหอมทองขึ้นมาบอส
10: ถ้าอยากได้หอมทองคืนก็จ่ายมา2ล้านสิ
12: กูจะสอนให้ดูเอื้อมปั้นควายลงแข่งกับฟาร์มใหญ่อย่างมึง
13: ถ้าเราชนะการประกวดเราก็ได้หอมทองคืนแล้ว
14: เพื่อมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับควายกันเหรอ
13: เพื่อเลยอยากให้พี่ช่วยไง
14: คลิปแรกเราทำเกี่ยวกับอะไรอ่ะ
15: หอมเงินวันนี้เนี่ยพี่จ้างเด็กเอ็นมาอาบน้ำให้เราด้วยนะเพราะคนมันรอเธอมาตั้งนานครั้งเดียวแค่อยากจะเกี่ยวเธอมาไว้ก่อนทั้งตัวและใจ
16: กูไม่ยอมให้มันหอมทองคืน
13: ยังไงครั้งนี้เอื้อมก็จะต้องชนะ
7: ดูทีวีช่องวันสามสิบเอ็ดดูย้อนหลังแอปวันดี
17: พร้อมรักบ้านทุ่ง
7: เริ่มวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคมน
17: ี้พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้น
7: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียร์เพียง99บาทต่อเดือน
17: กดดอกจัน594
7: โทรออก
18: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อน
19: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
20: เดี๋ยวขอเช็คสายสินดีก่อนว่า
21: ช้า
20: หร
21: ือ
20: ย
21: ัง
20: ใครตะโกนแบบวันแม
22: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
23: ไมบาซิน OTC ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
24: ส่งต่อลักให้การเตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควัน Lucky Flame
25: ต้อนรับกับเข้าสู่ดนตรีเพลงชิงทุนนะวันนี้พบกับหนุ่มหล่อมากความสามารถดาวรุ่งจากแดนใต้ ไตเติ้ลธนทัศน์ฮะวันนี้มากับเพลงฝนตกในทะเลครับ

0: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: แต่เต้นธนทัศน์ครับสวัสดีครับเฮ้ยวันนี้เอาเพลงพี่สาวมาร้องให้ฟัง
0: ครับผมเพลงพี่สาว
1: อยากร้องสำเนียงใต้ให้ฟังบ้างอ
0: ยากร้องสำเนียงใต้บ้างครับผม
1: ตอนนี้คือภาคภูมิใจในความเป็นเด็กใต้มากมีวิดีโอถ่ายบล็อกอะไรก็จะแสดงถึงความเป็นใต้เจนซีของเรามีอะไรบ้างเนื้อหาเวลาช่องคือช่องอะไร
0: ช่อง TikTok
1: ช่อง TikTok เนื้อหาข้างใน
0: เนื้อหาข้างในเนี่ยมันก็จะมีแบบว่าแปลงเพลงภาษาใต
1: ้
0: แล้วมันก็จะมีภาคเสียงซีรีส์ครับที่เป็นภาษาใต้
1: ภาคแบบว่าเป็นซีรีส์อย่างเงี้ยเหรอ
0: ภาคซีรีส์เหมือนเราฟิลภาคหนังตะลุงอะไรประมาณนี้ครับ
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่
1: ผมอยากพูดใต้ได้บ้างจังแต่ว่าทักษะไม่ดีงั้นเดี๋ยวพี่จะพูดแล้วน้องภาคให้พี่ทำปากขยับ
0: พี่ทำปากแล้วผมพูด
1: สวัสดีครับผมแฟนประกาศชนครับ
0: ได้คร
1: ับ ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เดินเพลงชิงทุนโอเคหนึ่งสองสาม
0: สวัสดีครับต้นถือแป้งปากกาจนครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเดินเพลงชิง
1: เดินเพลงชิงชิงยัง
0: เดินเพลงชิงตู้อะไรประมาณนี
1: ้ครับติดตามได้ที่ไหนที่ช่อง TikTok
0: ใช่ครับติดตามได้ทางช่อง TikTok และ IG นะครับไตเติ้ลธนาด้วยสกอร์ครับ
1: อ้าวติดตามให้กำลังใจกันได้ไตเติ้ลธนารัตน์ครับ
0: ครับ
1: คร
0: ับ
1: ก่อนที่จะพบกับแชมป์ในวันนี้มีข่าวดีมาบอกกลับมาแล้วกับคอนเสิร์ตมหกรรมสุดยิ่งใหญ่แห่งปีที่แฟนรายการรอคอยครับกับการยกทัพศิลปินระดับแนวหน้าและเหล่าแชมป์จากรายการดวลเพลงชิงทุนและการประกวดร้องเพลงเรตติ้งอันดับหนึ่งพร้อมออกไปเสิร์ฟความสุขให้แฟนรายการทั่วทั้งประเทศชมฟรีตลอดงานจัดหนักจัดเต็มกันทั้ง4จังหวัดประเดิมจังหวัดแรกที่จังหวัดปทุมธานีตลาดชัชวาลในวันเสาร์ที่31ตุลาคมที่2จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบกันที่ดีดีแบนวันเสาร์ที่14พฤศจิกายนไปกันต่อที่โคราชตลาดเซฟวันในวันเสาร์ที่21พฤศจิกายนและปิดท้ายความสนุกกันที่จังหวัดระยองตลาดสตาร์ไนท์บาซาร์ในวันเสาร์ที่28พฤศจิกายนภายในงานนอกจากจะได้ฟังเพลงจากเหล่าศิลปินแล้วยังมีบูธสินค้าบูธกิจกรรมให้ร่วมสนุกอีกมากมายพร้อมโอกาสได้ลุ้นหมุนวงล้อรับเงินทุนกลับบ้านไปอีกด้วยและยังมีกิจกรรมพิเศษกับการประกวดร้องเพลงแบบยกเวทีดวลเพลงชิงทุนไปไว้ตรงหน้าคุณใครเสียงดีลีลาเลิศเตรียมตัวให้พร้อมงานนี้ไม่ควรพลาดติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook รายการดวลเพลงชิงทุนย้ำอีกทีชมฟรีตลอดงานพบกันเร็วๆนี้กับดวลเพลงลูกทุ่งสัญจร2569สนับสนุนโดยจุฬาเฮฟ
2: ปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนสตรีวิทยา2ครับแผนการเรียนวิทย์คณิตครับผมนอกจากการเรียนของผมแล้วผมยังมีกิจกรรมหลากหลายครับที่ทำในโรงเรียนเช่นการเล่นฟุตบอลเล่นบาสและแบดมินตันครับผมก็ยังเป็นนักร้องของโรงเรียนด้วยครับและผมแข่งงานศิลปหัตถกรรมทุกปีครับ
3: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture for better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back and ask, what's next?
4: กลิ่นปากต้องดาลี่มิ้น
5: ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบคกิ้งโซดาเฟรชมิ้น
4: ยาสีฟันวิปฟอมช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมปิ้งเลยต้องดาลี
5: ่เบคกิ้งโซดา
6: คนเป็นแม่แบบเราต้องมองหาสิ่งใหม่ๆให้ลูกอยู่เสมอขอแนะนำ S26 Smart C ที่มีจุลินทรีย์แอลรียูเทอรี
7: ่มีจุลินทรีย์แอลรียูเทอรี
8: ่แม่มั่นใจเลือก S26 Smart C ใหม่ซื้อเลย

0: รีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
2: ทำแกงไทยทำไมยากจัง
3: ใช่รสดีเมนูพริกแกงปรุงสำเร็จอร่อยง่าย
4: ถึงรสแกงเขียวหวานถึงเครื่องแกงเผ็ด
3: ใช่รสดีเมนูพริกแกงปรุงสำเร็จอร่อยเสียไกด
5: ์ครีม 91Eหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91Eช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91Eของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
7: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
8: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
9: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
10: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
6: ันมีศาสตร์นวดเป็นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
11: เลิกคิดจะแก้แค้นค่ะ
12: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อเงินได้หมดวะ
13: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
14: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
6: ได้สิ
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันขาดแอปวันดีที่เดียวครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเรียลโทรออก
15: หลังจากปล่อยให้แฟนๆละครแรงเงาและชาวโซเชียลเดากันมานานว่าสิงเสียงพรสูงจะรับบทเป็นใครในแก๊งกระทรวงล่าสุดเจ้าตัวเฉลยแล้วล่ะค่ะว่าเธอนั้นรับบทรัชหงสาวน้อยหน้าใสจอมแอปเป็นสีสันของเรื่อง
16: คนอาจจะยังไม่รู้ว่าเล่นเป็นอะไรตอนแรกเพราะว่ามันออกมาแบบนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะรับบทน้องรัชหงค่ะมันจะมีรสชาติใหม่ๆของตัวละครเพิ่มขึ้นด้วยในเวอร์ชันนี้อะไรเงี้ยค่ะก็ทำกับพี่กู่อยู่มีการเวิร์กช็อปตอนจะออนเนี่ยก็ลุ้นเหมือนกันว่าจะออกมาเป็นยังไง
1: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
17: ้ชดาอร่อยชดาอร่อยชดาลำชดาแซ่บแซ่บร้อยอร่อยลำชูรสไทยให้จัดจานไทยชูรสตราชดา
18: เฮียขอ 300,000 ผมให้ 103,000
19: เคยขอแล้วไม่ได้ตามที่ขอ
10: มาที่เงินให้ใจอนุมัติเท่าไหร่ได้เท่านั้นชัวร
8: ์คำไหนคำนั้นครับผม
10: จ่ายตรงปกไม่หมกเม็ดสินเชื่อรถแลกเงินต้องเงินให้ใจ
2: ขอเพียงแค่ฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงที่จุด
6: ผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมอร่อยถึงเครื่องคู่ครัวไทยข้าวเกรียบกุ้งสุดขุมตราฟูชิเพื่อนสีทุกเรื่องราวอโมจินเยลบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยสวยและรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลยกลับมารับชมความสนุกกันต่อกับแชมป์38สมัยน้ำพึ่งพี่สาวคนเก่งจากร้อยเอ็ดวันนี้ต้องมาเจอกับลูกชายคนโตขอมาสานฝันสร้างบ้านเพื่อครอบครัวจะเป็นใครที่คว้าชัยไปครองมาลุ้นกันครับ
5: แชมป์วันนี้แชมป์38สมัยสะสมเงินทุนอยู่ 750,000 บาทจากลัคกี้เฟรมส่งต่อลัคให้การจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนน้ำพึ่งจากร้อยเอ็ดจ้าสวัสดีครับเจ๋อเลยน้องน้ำพึ่งคะเคยเจอชีวิตนี้เคยเจอผู้ชาย

0: ก็ชูไหม
1: ยังเลยค่ะ
0: ยังเลยอ่ะครับวันนี้คู่ท้าดวลคนต่อไปนี่แค่ชื่อของเขาขึ้นชื่อถึงความเจ้าชู้แล
1: ้
0: วแล้วคนรู้จักถึงความเป็นเสน่ห์ร้ายของเขามานับ10ปีนี่พบกันเลยกับลูกชายคนโตขอสารฝันครอบครัวชิงทุนเพื่อบ้านหลังแรกในชีวิตฮะเป็นต่อจากกรุงเทพต่อไปอย่างนี้บางทีก็เหงาอยากจะมีใครมากอดเราบ้างสักคนแฟนเพื่อนต่อแม่สวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยแล้ว
2: สวัสดีครับผมนายพัฒน์เดชรัศมีชื่อเล่นชื่อเป็นต่ออายุ15ปีมาจากจังหวัดกรุงเทพมหานครครับ
0: ครับผมเป็นต่อนี่ได้แรงบันดาลใจจากชาคิดย้ำนามในเรื่องเป็นต่อไหม
2: ครับผม
0: ครับผมแน่นอนเรื่องเราเจ้าชู้เหมือนพี่เป็นต่อเขาหรือเปล่า
2: ไม่ครับ
0: รัก
2: เดียวใจเดียวครับรักเดียวใจเดียว
0: โอ้โหปฏิเสธพลวัตเลยนะตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับ
2: ตอนนี้ก็ศึกษาอยู่โรงเรียนสตรีวิทยา2ครับ
0: ลาดพร้าว71นี่เองเป็นไงผลการเรียนเป็นยังไงบ้างตอบให้ชื่นใจหน่อย
2: ผลการเรียนผม 3.95 ครับเกรดเฉลี่ยครับ
0: ก็คงจะตั้งใจเรียนอย่างเดียวสินะกิจกรรมคงไม่ทำสิเนาะ
2: กิจกรรมก็ทำครับร้องเพลงเล่นกีฬาว่ายน้ำเล่นบาสเล่นแบดครับ
0: โอ้โหอะไรที่เราโดดเด่นที่สุดในบรรดากิจกรรมของเรา
2: ก็เป็นร้องเพลงครับ
0: เป็นร้องเพลงเหรอร้องเพลงที่ไปประกวดศิลปหัตถกรรมกับเขาไหม
2: ประกวดครับก็8ปีครับ
0: 8ปี
2: ได้เหรียญทองมาตลอดครับไม่เคยได้เหรียญเงินนะครับ
0: โอ้ยก่อนที่จะหมั่นไส้นะครับเราไปดูทำความรู้จักกับเป็นต่อกันจ้า
3: ปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนสตรีวิทยา2ครับแผนการเรียนวิทย์คณิตครับผมที่ผมเลือกเรียนแผนการเรียนวิทย์คณิตเนี่ยครับเพราะว่าสามารถนำไปต่อสายงานได้หลากหลายครับเช่นวิศวกรรมเคมีและวิศวกรรมไฟฟ้าครับความฝันในการทำงานของผมครับคือผมอยากทำงานบนแท่นขุดเจาะน้ำมันครับเพราะมันเท่ครับมันทำงานอยู่กลางทะเลครับแล้วก็มีรายได้ที่มั่นคงสามารถทำให้ครอบครัวผมสบายได้ครับนอกจากการเรียนของผมแล้วผมยังมีกิจกรรมหลากหลายครับที่ทำในโรงเรียนเช่นการเล่นฟุตบอลเล่นบาสและแบดมินตันครับผมไม่ได้เป็นนักกีฬาโรงเรียนครับแต่ว่าผมชื่นชอบในการออกกำลังกายครับแล้วก็ฝึกสุขภาพปอดให้ร้องเพลงได้ดีขึ้นเขาด้วยครับนอกจากการเรียนในเรื่องกีฬาแล้วเนี่ยผมก็ยังเป็นนักร้องของโรงเรียนด้วยครับและผมแข่งงานศิลปหัตถกรรมทุกปีครับตั้งแต่ผมไปแข่งงานศิลปหัตถกรรมมาเนี่ยครับตั้งแต่ป.1 ถึงม.3 ครับผมได้เหรียญทองมาตลอดครับผมการร้องเพลงกิจกรรมอย่างหนึ่งที่ผมชอบทำเนี่ยก็เพราะว่าเวลาผมเครียดเรื่องสอบหรือเรื่องเรียนมีอะไรไม่สบายใจผมก็จะมาร้องเพลงฟังเพลงเพื่อได้ปลดปล่อยกิจกรรมอีกด้านนึงของผมออกมาครับการร้องเพลงเนี่ยเป็นหนึ่งกิจกรรมที่ผมจะไม่ทอดทิ้งครับเพราะว่าในอนาคตผมจะทำการร้องเพลงควบคู่กับงานของผมครับครอบครัวของผมเนี่ยเดิมทีมีคนจังหวัดราชบุรีครับแต่ว่าผมเนี่ยเกิดที่กรุงเทพครับผมพ่อกับแม่ผมย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยครับเพราะว่าจะเอาคุณย่าเนี่ยครับมาอยู่กับคุณอาที่กรุงเทพครับที่คุณย่ามาอยู่กับคุณอาเพราะว่าคุณย่าเนี่ยอายุเยอะแล้วครับแล้วก็ต้องการคนหลายๆคนมาช่วยดูแลคุณย่าครับคุณอาก็เลยบอกว่าย้ายมาอยู่บ้านที่คุณอาดีกว่าครับจะได้ช่วยกันดูแลคุณย่าครับครอบครัวอาศัยอยู่6คนครับมีผมมีน้องมีพ่อมีแม่มีย่ามีอาครับคุณย่าผมอายุ81ปีครับท่านสุขภาพยังแข็งแรงมากครับคุณพ่อตอนนี้เกษียณแล้วครับอายุ60ปีครับคุณแม่อายุ47ปีครับเป็นพนักงานบริษัทร้านอาหารครับกิจกรรมที่อยู่ที่บ้านที่ผมทำครับก็คือล้างจานกวาดบ้านถูบ้านและล้างห้องน้ำครับผมเป้าหมายที่ผมมารายการดนเพลงกินทุนนะครับผมอยากเก็บเงินซื้อบ้านให้ครอบครัวครับเหตุผลที่ผมอยากซื้อบ้านนะครับ1คือผมอยากซื้อบ้านให้พ่อกับแม่ครับเพราะว่าตอนนี้พ่อกับแม่ท่านไม่มีบ้านเป็นของตัวเองครับ2ผมอยากให้คุณอามีพื้นที่ส่วนตัวของคุณอาครับหากคุณอาเขาคิดจะมีครอบครัวเนี่ยผมว่าครอบครัวเขาต้องย้ายมาอยู่ที่นี่ครับครอบครัวของผมที่อยู่ในบ้านหลังนี้ก็ค่อนข้างเกรงใจคุณอาครับอยากให้คุณอามีพื้นที่ส่วนตัวครับ3ผมและน้องโตขึ้นเรื่อยๆครับผมอยากให้น้องมีห้องส่วนตัวและส่วนตัวผมเองก็

0: อยากมีห้องส่วนตัวเป็นของตัวเองครับเพราะปัจจุบันเนี้ยเวลานอนกันครับผมก็จะนอนกันเรียงกัน4คนครับในห้องผมอยากขอกำลังใจจากคนดูทุกคนช่วยส่งแรงเชียร์แรงใจให้น้องเป็นต่อด้วยนะครับ
1: ขอบคุณครับ

0: จุดที่หนูทำได้ดีคือท่อนฮุกวนมาเมื่อไหร่ก็เหมือนว่าทำได้ดีรวมไปถึงลูกจบแต่ท่อนที่หนูมีปัญหาที่สุดคือท่อน B มาทุกครั้งวนมาทุกครั้งดุทุกทีในท่อน B
1: อร่อยดีเดินหน้าแจกโชคให้เป็นเศรษฐีกันทั่วไทยและยังมีโชคทองให้ลุ้นกันอีกเพียบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่อร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกทองทุกภาคทั่วไทยปี3สำหรับลูกค้าที่ใช้กะทิอร่อยดีกติกาใหม่ง่ายๆเพียงคุณรหัสสติ๊กเกอร์สแกนส่ง QR code ส่งรหัส14หลักทั้งหลายแอดอร่อยดีเท่านี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นโชคทองคำกันแล้วครับสำหรับร้านค้าที่ขายเขียนชื่อสกุลที่อยู่เบอร์โทรลงบนคูปองในรังย้อนที่กล่องรับชิ้นส่วนหรือส่งทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่ทางด้านล่างนี้ได้เลยเท่านี้คุณก็มีโอกาสลุ้นทองแจกโชครายวันทองคำมูลค่า 5,000 บาททุกวันจันทร์ถึงศุกร์โชครายเดือนทองคำมูลค่า 10,000 บาทจับแจกทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนทั้งลูกค้าและร้านค้าและโชคใหญ่ลูกค้าที่ใช้ลุ้นทองคำรวมมูลค่า 5 ล้านบาทร้านค้าที่ขายลุ้นทองคำรวมมูลค่า 1 ล้านบาทแจกทุกภาคทั่วไทยมากกว่า 10 ล้านบาทลุ้นเป็นเศรษฐีคนต่อไปโอกาสดีๆยังรอคุณอยู่เพียงคุณรหัสเปิดกล้องสแกน QR code หน้ากล่องกดลิงก์แล้วกดส่งลุ้นโชคได้เลยลุ้นโชคทอง3ชั้นแบบจัดเต็มไปกับอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกของทุกภาคทั่วไทยปี3
2: แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
3: ้ถึงเวลาท้าทายเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ใหม่รถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า DC120X Series ขนาด120แรงม้าพร้อมระบบเคเทอร์เลี้ยวได้อิสระแรงครบจบเรื่องงานเกี่ยว
4: อร่อยดีดีดีดีเศรษฐีหน้าใหม่เศรษฐีหน้า
5: ผูกรหัสสติ๊กเกอร์หน้ากล่องสแกนส่งรหัสลุ้นทองหรือส่งคูปองในลังถึง17กุมภาพันธ์2570กับกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านปี3
6: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
7: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
8: ้ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
9: เฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: จำกัดตัวตนผมเหรอผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
1: ทั้งใครจะรอดดีกัน
2: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยโรตีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
3: ไม่ได้ขโมยรถคันนี้มาก
4: ล้าสาบานไหมให้ฟ้าผ่า
5: ไม่ต้องกลัวถ้ามีจิงโจ้รู้ใจภัยธรรมชาติก็คุ้มครอง
6: คนเป็นแม่แบบเราต้องมองหาสิ่งใหม่ๆให้ลูกอยู่เสมอขอแนะนำ S26 Smart C ที่มีจุลินทรีย์แอลรียูเทอรี
1: ่มีจุลินทรีย์แอลรียูเทอรี
7: ่แม่มั่นใจเลือก S26 Smart C ใหม่ซื้อเลย
8: น้องบูมาแบบเนี้ยพวกพี่ก็นินทาต่อไม่ได้ละ
9: นินทาตามสบายนะคะ
10: ในสายตาของพวกพี่พิษบูมันเป็นคนดียังไง
11: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวเป็นต่อทุกวันพฤหัสบดีเวลา16:00 น.พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอก1595สี่เหลี่ยมโทรออก

0: ครูกำลังตามหาคนคนนึงอยู่อ่ะ
1: ข้อมูลกับพ่อเจอผู้ชายคนนึงขึ้นมาจากน้ำใช่ไหม
2: แม่นครับ
1: แล้วผู้ชายคนนี้อยู่ที่ไหน
3: ใหม่รถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า120แรงม้าแรงครบจบเรื่องงานเกี่ยวยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่แลคตาซอยออริจินอล300มิลลิลิตรอร่อยคุ้มค่าอิสเรียลผลผลิตดีเต็มไร่ปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ดปุ๋ยตรามงกุฎช่วงที่แล้วกับเรื่องราวของเป็นต่อลูกชายคนโตของบ้านที่ขอมาสู้คว้าทุนสร้างบ้านหลังแรกในชีวิตเป็นต่อจะทำสำเร็จหรือไม่เมาใจช่วยเด็กหนุ่มคนนี้กันครับ
4: เชิญเป็นต่อครับเป้าหมายจบไปอยากทำงานด้านไหนครับ
5: อยากเป็นวิศวกรรมปิโตรเลียมครับทำงานบนแท่นขุดเจาะน้ำมันครับผม
4: อยู่ที่กลางทะเลนะ
5: ครับ
4: คุณรู้ไหมว่าต้องอยู่นานแค่ไหนบนแท่นขุดเจาะ
5: ก็ทั้งเดือนนะครับ
4: หลายเป็นหลายเดือนเลยนะ
6: ใช่
4: มีเพื่อนคนนึงเป็นพนักงานแท่นขุดเจาะเขาไปที่เท่าไหร่นะ
5: เป็นทีละ6เดือนอะไรเงี้ย
4: เออ6เดือนไหวเหรอ
5: ไหวครับ
4: นี่คือเป้าหมายใหญ่ที่อยากเป็นมันเท่เหรอเงี้ยถึงได้อยากเป็นหรือว่าสนใจเรื่องปิโตรเลียมเรื่องการขุดเจาะเรื่องอะไรอย่างเง
5: ี้ยมันเท่ครับแล้วก็ผมสนใจเรื่องการขุดเจาะอะไรอย่างงี้ด้วยครับเป็นพลังงานเชื้อเพลิงอะไรเงี้ยครับ
4: แล้วก็ทำกิจกรรมไปด้วยตอนนี้
5: ใช่ครับ
4: ร้องเพลงนี่ได้รางวัลตลอดเหรียญทองตลอด
5: เหรียญทองตลอดครับ
4: แปลว่าเป็นตัวความหวังของทั้งโรงเรียนเลยทีเดียวก็ว่าได
5: ้ก็ตัวท็อปครับ
4: ตอนนี้ก็ถือว่ามีความสุขกับการเรียนบริหารเวลาในการทำกิจกรรมได้ดีตอนนี้มาอยู่ที่บ้านของคุณอา
5: ใช่ครับ
4: ตอนแรกคุณพ่อคุณอามาแค่2คนถูกต้องไหม
5: ครับผม
4: แล
5: ้วผมก็มาเกิดที่กรุงเทพแล้วก็พ่อก็ย้ายมาที่บ้านอาครับเพื่อมาดูแล้วพ่อก็พาย่าที่อยู่ลาดลีครับมาดูแลที่บ้านอาด้วย
4: ซึ่งเราอยู่ตั้งแต่เด็กแล้ว
5: ครับ
4: นอนในที่ห้องในเรานอนอยู่นี่มีกี่คน
5: มีอยู่4คนครับ
4: มีอยู่4คนนอนกันมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ
5: ตั้งแต่ตอนเล็กๆเลยครับ
4: 5 6ขวบ
5: ครับ
4: ตอนแรก4คนในห้องเดียวมันได้ใช่มั้ย
5: ครับ
4: สบาย
5: สบายครับ
4: ตอนนี้เป็นไง
5: ตอนนี้กิ้งทีก็กระเด็นเป็น3คนครับผมกิ้งที
4: มันเดือดร้อนคนอื่น
5: ครับผม
4: ต้องทํายังไงล่ะทีนี
5: ้ไปนอนกับพระบนห้องพระครับ
4: ไปนอนห้องพระ
5: ครับผม
4: ถ้าตอนนี้ก็อยากมีบ้านหลังใหม
5: ่ครับผม
4: เพื่อครอบครัวถ
5: ู
4: กต้องไหมทำไมถึงมีอยากมีบ้านหลังใหม
5: ่เพราะว่าปัจจุบันที่อยู่ก็เกรงใจคุณอาครับแล้วก็อยากซื้อบ้านให้พ่อให้แม่ให้ครอบครัวด้วยครับ
4: นั่นคือความฝัน
5: ครับผม
4: การที่อยากเป็นวิศวกรท่านขุดเจาะนี่ก็คิดว่าเงินมันมั่นคง
5: ครับผมมันมั่นคง
4: มันจะสามารถทำฝันนี้ให้เป็นจริงได้ไม่ใช่แค่เท่แต่เขารู้ว่าอาชีพนี้ให้ผลตอบรับที่ยอดเยี่ยมและเขาสามารถจะมาดูแลครอบครัวได้ปรบมือหน่อยเร็วเป็นไงบ้างแต่เต้นครับ
7: ครับน้องเป็นต่อดูเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่กล้าพูดกล้าคิดแล้วก็กล้าทำครับพี่ว่านะถ้าสมมติว่านอกจากเรื่องร้องเพลงเรื่องเรียนเรื่องกีฬาแล้วที่น้องทำได้นะพี่ว่าน้องเป็นทิกตอกเกอร์ได้นะ
4: เหรอใช่แนวไหนดีแนวไหนดี
7: แนวปั่นครับ
4: อ๋ออะไรนะ
7: แนวปั่นนะ
4: แนวปั่นอ๋อ
7: แนวปั่นนะ
4: พูดจาปั่นปั่นหน่อย
7: พูดจาปั่นปั่นพี่ว่าน้องทำได้นะ
5: ครับผม
7: ลองทำดูเพราะพี่ว่าถ้าน้องต้องการมันนี่ทุกวันนี้ในยุคโซเชียลอ่ะบอกเลยว่าถ้าขายตัวตนความเป็นบุคลิกอ่ะเองไปได้ไกลแน่นอนครับสู้ๆครับน้อง
4: ขอบคุณครับเอาล่ะขอหนึ่งบทเพลงเพื่อเกี่ยวพลังแชมป์นั่นก็คือเพลง
5: คนแบกรักครับผม
4: เจอเลย

0: ขอบคุณครับ
1: คุณพ่อครับเป็นไงบ้างไตเติ้ล
2: ชื่นชมครับในมุมของเด็กรุ่นใหม่นะครับน้องถือว่าเป็นคนที่ออกเสียงได้ชัดเจนมากเลยครับแล้วก็ผมชอบเวลาเขาร้องแล้วเขามีแบบลูกหยอดแบบลูกอ้อนบางอย่างอยู่ครับผมรู้สึกว่าอันนั้นมันคือเสน่ห์มากเลยครับซึ่งน้องทำออกมาได้ดีมากครับเสียงเพราะมากครับแล้วก็ถ้ารักในการร้องเพลงนะครับอยากให้น้องทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับจะคอยรอดูนะครับเจ้าตัวน้อง
1: คร
2: ับ
1: พี่พี่ครับ
3: เรื่องร้องเพลงเนี่ยผมชอบหมดเลยนะการออกเสียงความกลุ้มกลิ่มในเพลง มันมีความเป็นศิลปินในนั้นมากๆเพราะหนูมีพรสวรรค์ในเรื่องของลูกเอื้อนลูกคอนะครับแต่วันนี้เหมือนสิ่งยากๆอ่ะเป็นต่อทำได้แต่สิ่งง่ายๆหนูทำให้มันยาก ยกตัวอย่างเช่นเป็นเธอได้ไหมคำว่าได้ไหมอ่ะหนูทำไม่ได้แต่อะไรยากทำได้หมดเลย เหมือนรู้สึกปล่อยผ่านแล้วก็ไม่ค่อยคุ้นกับมันน่ะรู้สึกแบบนั้นมันก็เลยเป็นแผลที่มันชัดหลายๆจุดด้วยกันนะครับผมแค่นั้นเองถ้าไปซ่อมให้ดีๆเนี่ยพี่ว่าเป็นต่อเป็นศิลปินได้ยืนยันสู้ต่อไปครับ
1: ขอบคุณครับพี่เบนครับ
4: จะบอกว่าเป็นต่อครับรู้เลยว่าเป็นเด็กที่เหมาะกับการเรียนวิทย์คณิตถูกต้องแล
1: ้
4: วเวลาเขาพูดน่ะมันมีการเรียบเรียงทุกอย่างเลยเวลาเขาพูดอะไรเป็นเรื่องเป็นราวที่ดูในวิดีโอที่เขาพูดเนี่ยเขาพูดเป็นเด็กโตมากๆแล้วก็เป็นคนที่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรได้เร็วขนาดนี้คือเป็นต่อมั่นคงมากว่าอยากเป็นอันนี้ผมชอบอันนี้แล้วพอมันเป็นอย่างเงี้ยมันจะง่ายกับชีวิตเนาะคือเรารู้ว่าฉันไปทางนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นเราจะพุ่งไปกับมันเลยแล้วเราก็จะไปตรงนั้นได้ง่ายขึ้นอะไรอันนี้ชื่นชมมากที่แบบหาตัวเองได้เจอเร็วมากๆนะครับส่วนเพลงลูกเอ้ยอายุ15ร้องจีบขนาดนี้พี่ก็รับเป็นแฟนนะเอาจริง ก็ไม่รู้มันเพี้ยนตรงไหนรู้ว่าร้องแล้วก็รักเขาอ่ะนะป่ะคือมันแบบพอร้องออกมาเป็นหวานๆคือคำที่เขาร้องคำว่าหวานออกมาแบบลูกเอ้ยหวานหวานหวานจริงๆคือมันเป็นการร้องสื่อความรักของเด็กอายุ15ซึ่งมันซื่อๆตรงตรงขอจีบได้ไหมล่ะขอเป็นเธอได้ไหมฟังแล้วมันน่ารักไปหมดเลยลูกเอ้ย ชอบพี่ชอบพี่ฟังไม่รู้เรื่องว่ามันเพี้ยนตรงไหนแต่มันกระแทกใจพี่ร้องพร้อมมากครับขอบคุณครับ
1: ยังไงครับคุณสุราครับ
5: ถ้ามองที่ต้นทุนเนี่ยไม่สงสัยว่าทำไมได้แชมป์ทุกฤดูกาลที่เข้าแข่งขันเพราะเสียงเพราะเสียงพูดก็นุ่มเสียงร้องก็นุ่มแล้วก็เก็บรายละเอียดลูกเอื้อนลูกคอเนี่ยกับเด็กยุคนี้ทำได้ขนาดนี้คือน่าพอใจเพราะฉะนั้นจุดแข็งคือร้องได้ดีส่วนจุดอ่อนคือน่าจะดีกว่านี
1: ้
5: ที่มันมีจุดอ่อนเนี่ยครูมองว่าหนึ่งหนูจับไมค์ห่างปากอยากให้ใกล้กว่านี้ลูกอันที่สองหนูตื่นเต้นพอตื่นเต้นนี่พลังมันลดลงมันก็เลยทำให้เกิดบาดแผลในเรื่องของเทคนิคเช่นคำที่ไม่น่าแฉลบก็แฉลบคำที่ไม่น่าแกว่งก็แกว่งลูกคอน่าจะจัดกว่านี้ก็ดูเหมือนว่ามันแผ่วลงรวมไปถึงท่อนฮุกเนี่ยถือว่ามีแผลเยอะมีแผลเยอะอันเนื่องมาจากระวังนะครับโดยเฉพาะช่างว่าเนี่ยมันเหมือนว่าเด็กทุกคนที่มาร้องเพลงนี้ก็ตั้งใจจะใส่กันตรงนี้แหละแต่พอตั้งใจมากมันทำให้ดูบรรจงลูกมันก็เลยมีความไม่สมบูรณ์เยอะในท่อนแย่นะครับต้นทุนดีมากเป็นต่อครูชอบต้นทุนหนูมากนะครับพัฒนาต่อไปครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับเป็นไงเป็นต
6: ่อถึงนาทีของแชมป์38สมัยอย่างน้ำพึ่งพี่สาวคนเก่งจากร้อยเอ็ดวันนี้เธอจะผ่านด่านคู่ท้าดวลอย่างเป็นต่อเพื่อรักษาตำแหน่งแชมป์ไว้ได้อีกสมัยหรือไม่มาลุ้นกันครับ
1: โอ้โหวันนี้มีโอกาสที่จะคว้าเงินทุนก้อนที่3สำหรับความฝันได้สำเร็จน
7: ะ
1: เพราะว่าไล่เรียงกันก่อนก้อนแรก
7: ทุนก้อนแรกปิดหนี้ให้ครอบครัวค่ะ
1: จำนวน
7: 300,000 บาทค่ะ
1: เรียบร้อยไปแล้วก้อนที่2
7: เก็บไว้เป็นทุนให้น้องเรียนค่ะ
1: ฮะ 200,000 บาท
7: ค่ะ
1: เรียบร้อยไปแล้วด่านที่3นี่คือ
7: เก็บไว้ซ่อมแซมบ้านค่ะแล้วก็ ไว้เป็นทุนตัวเองด้วยค่ะ
1: ซ่อมแซมบ้านเพราะตอนนี้ก็บ้านก็ซุดโซมอยู่หลายที่เหมือนกัน
7: ทำห้องครัวแล้วก็ทำฝ้าค่ะ
1: ตอนนี้เหลืออยู่อีก 95,000 บาท
7: ค่ะ
1: ความฝันชิ้นที่3จะเป็นจริงพร้อมสู้ไหมคะ
7: พร้อมค่ะ
1: เอาละงั้นต้องลุยต่อไป1บทเพลงเพื่อพาตัวเองไปต่อนั่นคือเพลง
7: สร้างใดสร้างแล้วค่ะ

0: บบเพิ่งครับเป็นไงครับไปเพิ่งครับ
1: ครับเสียงเพราะเหมือนเดิมเลยครับครับผมชอบความแน่นของเสียงของพี่น้ำผึ้งมากเลยแล้วก็ความแบบเวลาเขาร้องเพลงอะไรเรารู้สึกว่าถ้าเราไม่เคยฟังเพลงนี้มาเราก็คงคิดว่าเพลงนี้เป็นของเขาใช่ครับรู้สึกว่าพี่อินแล้วก็ขยี้ความรู้สึกตรงนั้นได้ดีมากเลยครับก็สู้ๆนะครับผม
0: พี่ใหญ่ครับพี่บีครับ
2: ไปต่อไม่เป็นไร
0: เออทำไมอ่ะ
2: เพราะว่าคือเขาเป็นตัวของตัวเองอ่ะเวลาเขาร้องกันนะก็อยากจะติอยากจะอะไรอยู่แต่ถ้ามันไพเราะมันก็รู้สึกว่ามันอินแล้วมันก็รู้สึกได้ตามที่เขาร้องอะไรเง
0: ี้
2: ยมาตรฐานเขามีแล้วก็สิ่งดีก็คือเป็นตัวของตัวเองครับผม
0: ว้าวฮะไล่ลอยขีดข่วนไหมเฮ้ยเป็นยังไงบ้างครับ
3: เมื่อกี้เนี้ยตอนก่อนที่จะร้องอ่ะได้ยินพี่ผีพูดว่าเพลงนี้ร้องยากนะคะครูใช่ไหมคะหันไปคุยกับครูว่าเพลงนี้ร้องยากนะหนูก็ตั้งใจฟังเลยก็ไม่ได้เพี้ยนตรงไหนเลยอ่ะพี
0: ่แล้วก็ทำเหมือนไม่ได้ยากอะไรนี่นะ
3: เขามีความเนอะเขามีความเป็นเขาอะที่แบบ
0: เอาอยู
3: ่ใช่คือเอาอยู่ทุกเพลงที่เขาร้องมานี่คือเขาเลือกมาแล้วที่แบบมันเป็นเพลงที่เข้ากับเขาอะทำได้ดีมากลูกเพลงนี้ขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณครับเอาละไล่รอยขีดข่วนมาใช่ไหมเดี๋ยวมันจะโดนข่วนตรงนี้แหละเชิญดูครับ
4: เพลงนี้เป็นเพลงดังนะครับวันนี้

0: พอมาเป็นเวอร์ชันของน้ำผึ้งนี่แน่นอนรูปมาตรฐานการร้องนี่สูงแล้วก็น้ำหนักเสียงนี่ทำงานมากเลยการเปล่งเสียงอะไรออกมามันอิ่มมันรู้สึกว่าได้ยินเสียงน้ำผึ้งแล้วมันอิ่มทั้งเพราะแล้วก็น้ำหนักมันได้แล้วมันก็ทำงานโดยไม่มีข้อผิดพลาดในแง่ของถ้อยคำทำนองจังหวะแต่สิ่งที่มันหายไปก็คือเพลงนี้นี่คำว่าสร้างใดสร้างแล้วนี่สรุปก็คือมันสั่งไม่ได้พอมันสั่งไม่ได้นี่มันจะดุไม่ได้แต่มันจะร้องในลักษณะถ้าคำอีสานเขาเรียกว่าเหลือใจถ้าภาคกลางไม่รู้จะแบบโมโหให้ตัวเองนะ
1: จะน้อยใจก็ไม่ใช่แต
0: ่รู้สึกโกรธตัวเองนะอยากจะสั่งให้ได้อยากจะผู้ชายคนนี้มันอะไรกันนักหนาเพราะฉะนั้นลักษณะการเล่าอารมณ์มันยากแต่ยากยังไงจุดที่หนูทำได้ดีคือท่อนฮุกวนมาเมื่อไหร่ก็เหมือนว่าทำได้ดีรวมไปถึงลูกจบซึ่งเคยมีปัญหาก็ดูเหมือนว่าทำได้ดีแต่ท่อนที่หนูมีปัญหาที่สุดคือท่อนบีเธอใดเธอนั้นลองร้องให้ครูฟังสิ
2: เธอใดเธอนั้นตัวใจไหวเศร้าหัก
0: ตรงว่าเศร้าหักนี่ตอนร้องกับดนตรีมันดุเธอใดเธอนั้นตัวใจว่าให้เศร้าหักมันคือกลัวพลาดร้องแบบกลัวพลาดไงก็เลยเน้นมันเลยโอ้ยมันน่ากลัวจริงไหมถ้าเป็นผู้ชายรู้สึกเฮ้ยมันเอาจริงว่ะรู้สึกจะเป็นอย่างนั้นด้วยมาทุกครั้งวนมาทุกครั้งดุทุกทีในท่อนบีแต่มาแก้คืนได้ในท่อนฮุกภาพรวมประมาณนี้ครับ
1: ขอบคุณครับเดี๋ยวเป็นต่อเอาละแชมป์จะออกใครขอเชิญกรรมการตัดสินใจครับสนุกสนานอีกหนึ่งวันทั้งบทเพลงเพราะๆและเรื่องราวซึ่งเป็นแรงบันดาลใจนะฮะเราได้เห็นวัยรุ่นคนนึงฮะมีความฝันที่ยิ่งใหญ่แต่ก็ไม่ทิ้งรากไทยๆแบบเดิมอย่างเป็นต่อและแชมป์ก็สู้อย่างเต็มที่ฮะเพื่อความฝันของครอบครัวที่จะนำความสุขสมบูรณ์มาให้ครอบครัวให้ได้แชมป์จะออกใครลุ้นไปพร้อมๆกันครับ2คะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์มาคะแนนแรกขอดูจากพี่เบนซ์ค่ะแชมป์38สมัยยังคงฟอร์มดีให้เห็นอย่างต่อเนื่องฮะส่วนที่ขวางอยู่ก็ใช่ย่อยระดับเหรียญทองนะเว้ยเฮ้ย เอาล่ะแล้วผู้ออกนำไปก่อนพี่เบนซ์พรชิตามอบคะแนนให้ผู้ออกนำไปก่อนได้แก่น้ำผึ้งครับผมแชมป์จะออกนำฮะคะแนนต่อไปพี่พีเสด็จครับถ้าเป็นชื่อของน้ำผึ้งแล้วก็เธอคือแชมป์สมัยที่39ทันทีถ้าเป็นชื่อของเป็นต่อเสมอกัน1ต่อ1วันนี้คะแนนของครูสลาจะต้องเป็นคะแนนตัดสินจบตรงนี้เลยหรือว่าต้องถึงมือครูพี่พีเสด็จมอบคะแนนให้แก่น้ำผึ้งกับผมแชมป์39สมัยจ้าขอทุกคะแนนจากกุศลาครับน้ำผึ้งครับเป็นไงครับแบบนี้ครับ
0: คู่นี้เป็นคู่ต้นทุนดีน้ำผึ้งเนี่ยเรารู้จักอยู่แล้วส่วนเป็นต่อนี่คือใช้คำว่าหายากนะลูกแก้วเสียงแบบเป็นต่อนี่แล้วก็เทคนิคการร้องหรือทักษะต้นต่อก็มีครบเลยลูกวันนี้จุดที่เป็นรองพี่เขาก็คือประสบการณ์หนูตื่นเต้นมันก็เลยไม่สามารถเรียกฟอร์มที่ดีที่สุดมาใช้งานได้ครูอยากให้หนูประกวดบ่อยๆลูกแล้วก็พัฒนาต้นทุนตัวเองเพราะว่ามันมีอยู่ครบเราหายากมากนะเด็กเมืองกรุงเด็กเมืองกรุงที่มีต้นทุนลูกทุ่งได้ขนาดนี้อยากให้เป็นต่อสู้ต่อนะครับให้กำลังใจครับ
3: ขอบคุณครับ
1: แล้ววันนี้ทำรายการมอบเงินทุนหนึ่งกำลังใจให้ 3,000 บาทครับขอบคุณมากครับขอบคุณทีมงานได้เลยแล้วตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์39สมัยที่จะได้ลุ้นเงินแสนกับวงล้อเงินทุนจาก 5,000 ถึง 100,000 บาทแชมป์39สมัยไปเท่าไหร่ดีออกแรงหน่อยสาวน้อยอ้าวเฮ้ย วันนี้ลง 100,000 นี่ปิดโปรเจกต์เลยนะ

0: สะสมอยู่ 715,000 บาทจาก Lucky Frame ส่งต่อลักให้การจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนวันนี้ขอบคุณน้องไตเติ้ลธนทัศน์ครับ
1: ครับครับครับ
0: ติดตามการเดินทางของแชมป์และนักสู้ทุกคนบนเวทีแห่งนี้ได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 18:00 น.ทางช่องวัน31กับดนตรีเพลงชิงเธอ

0: คลึงดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดับจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
1: ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี

0: ำนันสัญญากับคนดูทั้งประเทศได้ไหมครับว่าถ้าพวกเราได้แชมป์อีสานแชมเปี้ยนชิพแล้วเรามีเงินมากพอที่จะไปซื้อที่คืนกำนันสัญญาได้ไหมว่าจะไม่ยุ่งกับวัดโคกปังอีก
1: ลินรู้แล้วค่ะว่าป้าต้องการอะไรจากที่ดินวัดโคกปังใต้ต้นโพที่มีเศียรพระอยู่ข้างในมีกรุสมบัติอยู่ค่ะ
2: คุณลินมีหลักฐานเหรอ
1: หลักฐานทั้งหมดอยู่ในนี้ค่ะ
3: จับลูกฉันมานี่แกคงรู้ทุกอย่างจากลูกสาวฉันหมดแล้วฉันปล่อยแกไปไม่ได้เฮ้ย
4: ตอนนี้เราพบรถครูใหญ่จอดอยู่ที่สะพานข้ามแม่น้ำครับพบรอยเลือดและก็รอยกระสุนในที่เกิดเหตุด้วยแต่ยังไม่เจอตัวครูใหญ่ครับ
5: และตอนนี้พวกเราก็ยังไม่เจอศพครูใหญ่แสดงว่าพวกเรายังมีหวัง
6: จังสันเขาก็ต้องซอยพวกคู่หาครูใหญ่อีกแรงนึง
7: ไม่ว่าคนที่ทำร้ายครูใหญ่จะเป็นใครใหญ่มาจากไหนพวกเราจะหาหลักฐานลากพวกมันเข้าคุกให้ได
3: ้นี่มึงเอาให้ชัวร์นะว่าไม่มีใครเห็นเหตุการณ์นั้นแล้วก็ไม่มีกล้องอยู่แถวนั้นด้วย
8: สมบัติที่อยู่ในกลุ่มวัดโคกปังต้องเป็นของฉันถ้าใครมาขัดขวางฉันจะกำจัด

0: สมบัติที่อยู่ในกลุ่มวัดโคกปังต้องเป็นของฉันถ้าใครมาขัดขวางฉันฉันจะกำจัดให้หมด
1: แล้วถ้าคนคนนั้นเป็นลินป้าจะกำจัดลินด้วยไหม
0: ที่แกมาถูกขังที่นี่ก็เพราะว่าฉันไม่อยากให้แกเป็นอย่างนั้นไงสำนึกในสิ่งที่เองทำผิดให้ได้ซะก่อนทำได้เมื่อไรแกถึงได้ออกไปจากที่นี
1: ่ป้ารู้ไหมสิ่งที่ลินเสียใจที่สุดตอนนี้มันคือการที่ลินเกิดเป็นลูกป้า

แกเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้หรอกลิ้นยังไงแกก็เป็นลูกฉันแล้วถ้าแกยังคิดช่วยพวกบ้านโคกปังไม่ว่าจะเป็นไอ้สายฟ้าพาฝันหรือเด็กอย่างที่แกรักเนี่ยฉันก็จัดการได้ทั้งนั้นล็อกห้องด้วย

0: ฉันบอกแล้วถ้าลินรู้เรื่องทั้งหมดยังไงมันก็รับไม่ได
1: ้วันหนึ่งคุณลินจะเข้าใจครับว่าที่กำนันทำไปก็เพื่อเขา
0: แล้วตอนนี้พวกบ้านโคกปังมันหาเงินได้เท่าไหร่แล้ว
1: ก็ตั้งแต่ที่พวกมันไปออกรายการกระแสก็ตีกลับไปเข้าข้างพวกมันครับทั้งยอดขายเสื้อหมักโครนแล้วก็ยอดทำบุญเข้าวัดไม่หยุดเลยครับ
0: เท่าไหร
1: ่ก็
0: เท่าไหร
1: ่ถ้ารวมกับที่จ่ายเรามาแล้วก็ตอนนี้6ล้านแล้วครับ
0: นั่นก็แปลว่าจะให้พวกมันชนะแมตชิ่งไม่ได้เด็ดขาด
1: พวกมันจะไม่มีวันชนะครับ

0: โอเคไหมเนี่ย
1: ฉันก็ไม่โอเคหรอกแต่คนที่หนักกว่าฉันก็คือพี่พราวโทรมาหาฉันจนฉันไม่รู้จะตอบยังไงแล้วเนี่ย
0: แฟนเขาหายไปทั้งคนนะเขาก็คงเป็นห่วงมากแหละแต่ตอนนี้ตำรวจกับชาวบ้านช่วยกันตามหาอยู่อีกไม่นานก็ต้องเจอครูใหญ่แต่ตอนนี้เราต้องเข้มแข็งนะฝันไม่งั้นเด็กๆจะกังวลไปด้วยเอ้าทำไมวันนี้มาแค่3คนอะคนอื่นอะ
2: เพื่อนๆท้องเสียกันหมดเลยค่ะ
3: นี่ใบลาป่วยค่ะ
1: ท้องเสียนี่ก็ท้องเสียท้องเสียกันหมดทุกคนเลยเหรอ
4: เมื่อวานแกงนั้นไปกินส้มตำปูปลามานะคะก็เลยท้องเสียกันเบิดเลยโชคดีที่เฮาบ่กินปลา
1: สวัสดีค่ะป้าช้อยแก้วตาท้องเสียเป็นยังไงบ้างอะคะอ๋อไม่ได้ท้องเสียหรอคะฝันน่าจะเข้าใจผิดไปเองค่ะแต่งชุดนักเรียนออกจากบ้านมาแล้วด้วยหรอคะค่ะสวัสดีค่ะ
0: ทำไมถึงโกหกครูแบบนี้แล้วเพื่อนคนอื่นล่ะหายไปไหน
5: ไปพัก
0: ล
5: ่ะค่ะ
1: นั่น
0: ให้อีกทีนึง
5: ไปไปวัดค่ะ
1: ชัดเลยนี่พวกเธอรู้เรื่องครูใหญ่กันแล้วใช่ไหมอย่าบอกนะว่าจะไปตามหาครูใหญ่กันอ่ะ
6: แก้วตาเธอก็รู้ใช่ไหมว่าคนที่ทำร้ายครูใหญ่เขามีปืนอ่ะ
1: แต่ถ้าเธอโดนทำร้ายแบบครูใหญ่จะทำยังไงรีบกลับมากันให้หมดเลยนะ
7: ขอโทษจ้ะครูแต่ว่าขิงเอมแล้วก็หนูหน้าปริมากับพงหนูจ้ะ
8: ใช่ค่ะพวกนั้นแยกกันไปหาโซนอื่นนะคะหนูโทรหาไปก็ไม่ติดอ่ะสงสัยไม่มีสัญญาณค่ะ
0: งั้นแก้วตากลับมาก่อนเดี๋ยวครูจะพยายามติดต่อขิงเอง
8: จ้าครูค่ะแหมโมเฮา

0: อนนี้พวกเราหากันหมดแล้วเดี๋ยวเราลองไปหาฝั่งหมู่หนึ่งดูตะวันข้าปันมะเคิงมือเดี๋ยวเด้เป็นอย่างคือมาเผาคู่ใหญ่เลยรู้ว่าคู่ใหญ่สิ
1: ถ้าคู่ใหญ่จมน้ำตายร่างคู่ใหญ่จะลอยขึ้นอืดภายในเวลา 12-24 ชั่วโมงแต่นี่มันเกินรอบเวลานั้นมาแล้วแปลว่าพวกเรายังมีความหวังนะ
0: โอ๊ยว่าจะเห็นถาบเลย
1: เราแค่วิเคราะห์ตามหลักวิทยาศาสตร์อะ
2: ถ้าคู่ใหญ่ไหลมาตามน้ำจริงงั้นก็ต้องผ่านร้านนี้ปะ
1: ก็น่าจะใช่นะเอ้าเอียงอ่ะชิไปใส่เอ้าโอ๊ยมันฟองแห้งแหมผ่านอ่ะโอ๊ยโอ๊ยไหว
2: ป้าคะร้านนี้มีกล้องวงจรปิดไหมคะ
3: นั่นไงลูกหนูถามทำไมหรอจะดูภาพกล้องวงจรปิด
1: ค่ะ
3: ก็ดูได้แหละลูกแต่ป้าเปิดไม่เป็นนี่สิต้องรอลูกป้ากลับมาเปิดให
1: ้เอ็มเปิดได้บ่เปิดอะได้แต่การเข้าแอปมันก็ต้องล็อกอินกับรหัสผ่านอยู่ดีอะ
2: แล้วป้าช่วยโทรถามล็อกอินกับรหัสผ่านให้พวกหนูได้ไหมคะ
3: โทรไม่ได้หรอกตอนนี้ลูกป้าอยู่บนเครื่องบินกว่าจะติดต่อได้น่าจะอีกหลายชั่วโมงแต่พวกหนูจะดูกล้องวงจรปิดทำไมหรอ
0: คุณป่าไหนข่าวที่มีคนยิงกันทั้งสะพานบ่ค่ะ
3: ได้ยินแล้วตำรวจเจอครูใหญ่หรือยัง
2: ยังเลยค่ะแต่พวกหนูเชื่อว่าครูใหญ่ต้องโดนยิงตกน้ำแล้วกล้องเนี้ยน่าจะจับภาพได้อีกค่ะ
1: งั้นหนูขอเมมโมรี่การ์ดที่บันทึกภาพเอาไปให้ตำรวจได้ไหมคะตำรวจน่าจะเปิดได้ค่ะ
3: ได้จ้ะแป๊บนึงนะ
4: ยังไม่เจอร่องรอยสันติเลยพี่กรณ์เอาจริงๆนะพี่โดนยิงพุนขนาดนี้ยังไงก็ตายว่ะรอแค่จบไม่ขึ้นอืดเท่านั้นแหละได้ได้พี่มีอะไรคืบหน้าผมรีบรายงาน
5: หิวข้าวว่ะกินข้าวก่อนดีกว่า
4: ไป
5: หิวน้ำด้วย
4: ไปเด็กพวกนี้มาทำอะไรอ่ะ
3: เด็กๆมาเอาเมมโมรี่การ์ดที่ร้านไปให้ตำรวจจะไปหาเบาะแสผู้ใหญ่อ่ะ

0: ส่งเมมโมรี่การ์ดมา
1: เมมโมรี่การ์ดอย่างคะ
0: ก็เมมโมรี่การ์ดที่อยู่กับไอ้น้องแว่นนี่ไงส่งมา
2: สิไปใส่

0: เอ็มหนูนาจำการฝึกพิเศษเรื่องการส่งลูกบอลได้ไหม
1: ไปเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้เร็วกว่านี้เร็วกว่านี้เร็วกว่านี้
2: ช่วยเพื่อนพวกแกใช่ไหมเอาเมมโมรี่ป่ะไม่งั้นนะเพื่อนแกเนี่ยไม่มีโอกาสได้เล่นวอลเลย์บอลอีกแน่แล้ว1
3: ให้เขาไปทอก
2: 2
0: ไม่ใช่หรอคะมาได้ไงอะคะ
4: บ้านโคกมามีเรื่องขนาดนี้จะไม่ให้พี่กลับมาได้ไง
0: ไหนดูสิเจ็บตรงไหนหรือเปล่า
3: ฮะเจ็บนิดหน่อยค่ะโชคดีค่ะที่พี่พาเข้ามาช่วยไว้ทัน
1: แล้วผู้ชาย2คนนั้นเป็นใครทำไมถึงทำร้ายเรา
3: ไม่รู้เหมือนกันค่ะรู้แค่ว่าเขาอยากได้ของที่อยู่ในนี้

0: ชาวบ้านได้ยินเสียงปืนตอนประมาณ5 ทุ่มครับถ้าครูใหญ่โดนยิงตกน้ำไปจริงๆก็ช่วงเวลาแถวนี้แหละครับ
1: หัวได้หยุดลงไปดูช่วง5 ทุ่มสิตรงนี้แหละตอนนั้นก็เหม็นมีอะไรที่แม่น้ำนะครับ
2: ขอโทษนะคะแต่จากสะพานมาถึงร้านคุณป้ามันอยู่ห่างกันประมาณ800 เมตรถ้าครูใหญ่ลอยมาตามน้ำจริงหนูว่าคงเป็นช่วงเที่ยงคืนเป็นต้นไปมากกว่าค่ะ
1: หมดเราดูช่วงเที่ยงคืน
3: ช่วยหยุดภาพตรงนี้หน่อยค่ะเหมือนตรงนั้นมีอะไรนะคะ
4: นั่นไงคะเรือลำนั้นช่วยคนขึ้นมาจากน้ำค่ะต้องเป็นพี่สันติแน่ๆค่ะ
0: แปลว่าถ้าเราเจอเขาเราก็เจอครูใหญ
3: ่ซูมดูหน่อยได้ไหมคะแล้วก็เพิ่มแสงเลยค่ะ
2: นั่นมันคำปุ่นนี่
5: ไอ้ลูกเทียนกันดูมันเป็นรูเอียงครับเป็นอย่างที่ใส่มือเล่น
2: นี
5: ่น้องไม่รู้จักวอลเลย์บอลหรอบอกครูครับ
3: คำปุ่นจริงๆด้วย
4: ใครเหรอคิง
3: เด็กที่เจอที่ค่ายเปือค่ะ
1: คุณรู้จักบ้านเด็กคนนี้ใช่ไหมครับ
0: ใกล้ๆค่ายลูกเสือครับ
4: งั้นเรารีบไปกันเถอะค่ะ
1: ไปเร็วไป
6: อะไรนะนี่พวกมึงพลาดขนาดนั้นยังไงวะ
7: มีเรื่องอะไรอีก
6: คือเด็กๆวัดโคปังได้ภาพวงจรปิดจากร้านที่อยู่ริมน้ำไปครับ
7: ภาพจากกล้องวงจรปิด
6: คนของผมบอกว่าไอ้พวกโคปังไปขอเมมจากเจ้าของร้านไปส่งให้ตำรวจครับพ่อคิดว่าในนั้นจะมีภาพไอ้สัตว์ติดลอยน้ำมาครับ
7: นี่อย่าบอกว่าลูกน้องมึงปล่อยให้เด็กๆแย่งของสำคัญไปได้นี่แล้วตำรวจได้เบาะแสอะไรสันติไหม
6: ไม่ทราบครับแต่คนของผมบอกว่าเห็นไอ้สายฟ้ามารีบออกไปกับสารวัตรบางที
7: ไอ้สันติมันอาจจะยังไม่ตาย

0: แสงนะครับถ้าเด็กที่ชื่อคำปุลเนี่ยเจอครูใหญ่ตั้งแต่คืนก่อนทำไมถึงไม่แจ้งตำรวจ
1: เขาอาจจะกลัวคนร้ายหรือมีเหตุผลอื่นที่เราไม่รู้ก็ได้นะครับ
2: ใกล้ถึงหรือยังฝัน
3: อีกไม่เกิน10นาทีก็ถึงแล้วพี่เผา
2: พี่ใจคอไม่ดีเลยตอนอยู่ญี่ปุ่นพี่ก็ทำล็อกเก็ตรูปคู่แตกแล้ววันนั้นก็เกิดเรื่องกับพี่สันติพี่กลัวพี่สันติจ้ะ
3: อย่าเพิ่งคิดไปก่อนเลยพี่พราวครูใหญ่ต้องไม่เป็นอะไรนะแล้วก็ถึงครับ

0: ขอบคุณ
1: ครูสายฟ้าครูพาฝันมาได้ถึงไหนครับ
2: ครูกำลังตามหาคนคนหนึ่งอยู่อะแล้วครูก็ได้บอกแสมาว่าคำปุณเป็นคนเจอตัวเขาคำปุณเล่าให้ครูฟังได้ไหมว่าคืนก่อนคำปุณอยู่ที่ไหนอะ
1: ผมไปตกปลากับพ่อครับ
3: แล้วคำปุณกับพ่อก็ช่วยผู้ชายคนนึงขึ้นมาจากน้ำใช่ไหมใช่ผู้ชายคนนี้หรือเปล่า
1: แม่นครับ
3: แล้วผู้ชายคนนี้อยู่ที่ไหนอยู่ห้องในเหรอครับคุณ
1: เขาตายเลยนะครับ

0: ดินที่นี่หอมจริงๆฉันรอวันที่จะขุดลงไปข้างล่างไม่ไหวแล้ว
1: ให้ผมเริ่มแผนเลยไหมครับ
2: สนับสนุนโดยใหม่ร้อยแปดช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้นรวมซักปรับในถุงเดียว
3: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ภายสารดัชชัยมีแพคคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจากโคนจรดปลายลองเลย
4: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
5: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
4: ทำให้ดีที่สุด
6: เดี๋ยวมันก็ดีแน
4: ่กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
7: แค่10บาท
4: ดีนะ
8: สู้ฟ้าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
9: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
10: ้แม่กำลังกลับนะ
11: ลืมล้างจานให้แม่
10: ใช้นี
11: ่ใหม่สันไลพร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
10: กลับมาแล้ว
12: ล้างเก่งมาก
11: สันไลเลมอนสูตรใหม
13: ่มหกรรมคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่แห่งปีที่แฟนๆรอการรอคอยเติมความสนุกถึงหน้าบ้านคุณพบกับศิลปินจากแรมมี่โกศิลปินจากช่วงวัน31ล้วนเหล่าแชมป์จากรายการด้วนเพลงชินทูนพิเศษสุดๆโอกาสของคนมีของหากคุณเสียงดีอยากเก็บไว้กับการประกวดร้องเพลงแบบยกเวทีด้วนเพลงชินทูนไปไว้ตรงหน้าคุณในงานยังมีบูธกิจกรรมดีๆให้ร่วมสนุกมากมายย้ำชมฟรีตลอดทั้งงานจะเต็มถึง4จังหวัดเริ่มต้นกันที่จังหวัดปทุมธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดระยองแล้วพบกันในงานด้วนเพลงลูกทุ่งสัญจร2569สนับสนุนโดยจุฬาเฮิร์บ
14: หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบฮึบอย่าลืม
15: ลุกค่ะ
14: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส

0: วันดีๆขอแค่มีเนสกาแฟเลทครับแก้วนี้ก็พอ
1: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชัยซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช

0: ที่อบแห้งไวๆแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: เดี๋ยวจุดเชิญ
2: เดี๋ยวไปเลย
3: ไซเลนเสียพี
2: ่เบนโต
4: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
5: สนับสนุนโดยเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์กรุงเทพประกันชีวิตใส่ใจให้ชีวิตดีโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกัน
6: ใช่ผู้ชายคนนี้หรือเปล่า
7: เหม็นครับ
6: แล้วผู้ชายคนนี้อยู่ที่ไหนอยู่ห้องในเหรอครับปุณ
7: เขาตายเลยนะครับ

0: นี่เสื้อเขาครับ
1: พี่สันติพี่สันติ
2: พี่ไหนเข้าใจก่อนนะ
1: ไม่จริงครูสันติยังไม่ตายใช่ไหมหาคำปุ้น
2: เขาเรียนก่อนนะ

0: เป็นอย่างคนดีๆจังคู่ไงต้องมาเจอเรื่องแบบนี
1: ้สงสารหนูเปล่าเนาะเมื่อก่อนก็เป็นรักทางไกลแต่พอจากกันก็ยังไม่ได้ล่ำลากันอีก

0: สงสารแต่พวกเด็กน้อยนั่นแหละกำลังสิแข่งรอบชิงอยู่แท้ๆบ่ฮู้ว่าเรื่องของผู้ใหญ่เสียให้เด็กน้อยเบิดกำลังใจขนาดใด
1: เจ้าพระคุณใครที่มันทำร้ายครูใหญ่แบบนี้ขอให้มันไม่ได้ตายดีด้วยเถิดสาธุ

0: ขอแสดงความเสียใจด้วยนะทุกคนกำนันแมน
1: นี่แกกล้ามาอีกเหรอ
0: ผมก็แค่มาช่วยทำบุญนะครับ
2: ไม่ต้องมาสร้างภาพฉันรู้ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับครูใหญ่มันเป็นฝีมือของแกคนนี้ไงพี่พราวที่มันจ้องจะยึดพื้นที่วัดแล้วก็สร้างความเดือดร้อนพวกเราตลอดครูใหญ่ไปทำอะไรให้แกนักหนาเหรอแกถึงต้องทำกับเขาขนาดนี้ฮะออกไปเลยนะฉันบอกให้ออกไปออกไปอย่างนี้เลย
1: ไม่ได้ยินเลยไงคนชั่วแบบแกไม่มีสิทธิ์มากราบครูใหญ
3: ่กำลังครับผมว่าเรากลับกันก่อนดีกว่า
4: พอได้แล้วพวกโยมอาตมาขอชื่นชมรู้ทั้งรู้ว่าคนที่นี่เขาไม่ชอบหน้าโยมแต่โยมก็ยังกล้ามา
0: ก็ผมเจตนาดีนี่ครับไม่เห็นต้องกลัวอะไร
4: ดีแล้วล่ะโยมการมางานศพไม่ใช่การมาส่งคนตายแต่เป็นการเตือนสติคนเป็นว่าวันหน้าก็ต้องถึงคิวเราเมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็ควรจะหมั่นกระทำความดีอย่าหลงผิดคิดชั่วทำชั่วเพราะในที่สุดทุกคนก็หนีไม่พ้นสิ่งที่ตัวกระทำกฎแห่งกรรมยุติธรรมที่สุด
0: สาธุครับหลวงพ่อ

0: จริงๆแล้วเป็นครูก็ควรตั้งใจสอนหนังสือไม่น่ามาใส่หาเรื่องเลยแต่ก็ต้องขอบคุณนะที่ตายได้สักทีไม่มีคุณสักคนผมทำอะไรได้สะดวกขึ้น
1: ไหว้เสร็จก็กลับไปซะไม่ต้องรอพระสวดหรอก
2: นี่กำนันจะทำอะไรอ่ะ
0: ก็แค่จะมาให้กำลังใจเด็กๆสิช่วงนี้เจอแต่เรื่องร้ายๆมาตลอดนี่ก็ใกล้แข่งรอบชิงละอย่าเพิ่งหมดกำลังใจกันซะก่อนนะเดี๋ยวจะแข่งไม่สนุก
1: บ้านหกปังศิษณะเทพร่างสรรค์ให้ใดค่ะที่ดินต้องเป็นของมูเฮา
0: ตัวเล็กแต่ใจใหญ่จริงๆครูใหญ่ต้องภูมิใจในตัวพวกเธอ

0: ู้ใหญ่
1: เหมือนครูใหญ่จะไม่เอาโหสิให้กำนันนะครับผมว่าตอนขับรถกลับระวังเบรกแตกด้วยนะ

0: ดินที่นี่หอมจริงๆฉันรอวันที่จะขุดลงไปข้างล่างไม่ไหวแล้ว
1: สมบัติที่อยู่ข้างล่างเนี่ยน่าจะสวยงามมากเลยนะครับ
0: ฉันเล่นของโบราณมาที่นี่เป็นที่สุดของฉันฉันมาไกลเกินกว่าจะถอยแล้ว
1: ให้ผมเริ่มแผนเลยไหมครับ

0: โทษทีนะครับดึกๆค่อยมาใหม่นะครับร้านยังไม่เปิดเลย
1: ผมไม่ได้มาเที่ยวครับ
0: ฮะ
1: ผมขอซื้อร้านนี้
2: มูเฮาสิเปลี่ยนความเสียใจเป็นพลังแมตช์สุดท้ายนี้มูเฮาสิชนะเพื่อผู้ใหญ่และเสพวัดโคปังไว้ให้ได้ค่ะ
3: สนับสนุนโดยแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
4: ้สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสริ้วรอยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮ้อ
5: สวยและรวยกับ

0: ีฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
1: ้ให้ลูกสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป็น
2: อยากเป็นนักสำรวจเป็นนักวิจัยเป็นฮีโร่
1: ดูเม็กซ์ดูโกรธ 3D Iron Plus และนี่แบบ UHT มาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายลูกมีดีกว่าที่คิดใช้ชีวิตได้อีกเยอะ
3: ปวดหัวไม่เลือกเวลา
4: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้
3: เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
0: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: เด
6: ี๋ยวไปเลย
7: ไซเลนเสียพี
8: ่เบนโต
9: เผ็ดจนหน้าแดงมาก

0: เสียวฟันตอนนั้นเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
2: วันดีๆขอแค่มีเนสกาแฟเลทครับแก้วนี้ก็พอ
3: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
4: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
5: จางสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
6: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
7: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
3: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
8: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
7: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
9: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
10: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
3: ได้สิ
11: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันขาดแอปวันดีที่เดียวครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594โทรออก
3: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
12: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่วัสลินกลูต้าไฮยา PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับกลูต้าไฮยาช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
13: นายเสียสาพงเกตแก้วเตรียมเดินทางร่วมประชุมข้อพิพาทไทยกัมพูชาเรื่องเขตแดนทางทะเลที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ยืนยันไทยเตรียมเอกสารพร้อมชี้แจงหลักการกำหนดเส้นเขตแดนที่ไทยอ้างสิทธิ์ตามกฎหมาย
14: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
15: ่ยูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลาแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
16: ซีโพดำคืนนี้พบกับไพ่ใบพิเศษโยอรุณี
17: เมื่อแม่ครัวปากแซ่บต้มสวมบทนักรีวิวอาหารบุกชิมร้านเด็ด
18: อามาฟี่ Wi-Fi Wi-Fi อาข่าวบิดดีออนไอออนไ
19: อร้านมีคนรีวิวได้ไงวะสั่งอะไรผิดไปหมด
1: สกปรกไปไหมวะ
19: ไพ่ข้าวหรือ
6: กล้วยกล้วย
4: บานานะ
6: บานานะตะขบ
10: เอ้ดังนั้นกล้วยส้มนี่ตะขบอินทผลัม
9: คืนนี้4ทุ่มทางช่องวัน31
11: ดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอปวันดี
2: จุ๊บไอ้ดาว
3: จุ๊บไอ้ทอง
7: โอ้ยจุ๊บ
13: ไอ้ดาวหยุดทำเสียงดังได้แล้วค่ะมันรบกวนผู้เช่าคนอื่นเขา
5: ใครเป็นคนไปฟ้องพี่อยู่กับปาก
8: กับปาก
5: หมาล่ะ
14: พี่ดาวินพี่อยากจะเห็นผีอากงอีกทำไมอ่ะ
0: จริงๆพี่แค่อยากพิสูจน์เฉยๆครับว่าพี่เห็นผีจริงไหมแค่นั้นเอง
20: อยากลองคืนนี้มันละครับ
21: ซิทคอมขอตัวดีทุกวันเสาร์6โมงเย็น
22: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
23: สีชัดสวย

0: ติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
1: นี่สินะเหตุผลของคนทำอาหาร
2: เพราะสุดในทุกครั้งสุดที่ได้แบ่งปันอร่อยไปด้วยกัน
1: เพราะ QP เป็นได้มากกว่าน้ำสลัด
3: QP
4: บอกใจไว้ไว้ไม่หมด
5: สนับสนุนโดยสวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลดท้องได้ทุกวันถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสสส.
7: รองเท้านักเรียนแคทช่าแคทช่าซ่าสุด
8: ๆใหม่เคลียร์ประฟูมดิฟโอเชียนหอมนาน72ชั่วโมงช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100%

0: เอ้าเด็กๆมาซ้อมกันตั้งแต่กี่โมงเนี่ย
1: ตีห้าค่ะครู
2: พอดีพวกเรานอนไม่ค่อยหลับอะค่ะก็เลยชวนกันออกมาซ้อมเร็วหน่อย
3: ตีผ้าประมาณนั้นบ่คะ
2: คือพี่พลางเขายังทำใจไม่ได้นะก็เลยขออยู่คนเดียวสักพักแล้วพวกเราล่ะโอเคไหม
4: บ่โอเคเลยค่ะเพราะโรงเรียนเขาบอกมีครูใหญ่มันคือจังขาดเอียงไปก็บ่ฮู้พอเขามองไปรอบๆหัวเขาก็เห็นแต่ภาพครูใหญ่ที่คอยบังแย่งหัวเขาอะจ้ะ

เด็กเราไม่ต้องพยายามเข้มแข็งแล้วก็ได้นะเสียใจได้เลยเพราะความเสียใจมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตครูเองก็เคยเจอแล้ววันหนึ่งพวกเราจะผ่านมันไปได้แล้วเราจะเติบโตขึ้น

บ่ต้องห่วงค่ะครูหมู่เฮาสิเปลี่ยนความเสียใจเป็นพลังแมตช์สุดท้ายนี่หมู่เฮาสิชนะเพื่อคู่ใหญ่และเสพวัดโคปังไว้ให้ได้ค่ะ

0: เสียเหงื่อให้กีฬายังดีกว่าเสียน้ำตาให้กับความเศร้านะจริงไหมทุกคน
1: จริง
2: แม่ใช่
3: แต่แมตช์ชิงกับเทพรังสรรค์อาจไม่ง่ายแบบที่พวกเราคิดก็ได้นะหนูลองเอาสถิติต่างๆของเทพรังสรรค์มาเทียบกับของเราแล้วลองให้ AI คำนวณต่อให้เราท็อปฟอร์มโอกาสชนะของเราก็มีแค่50-50เท่านั้น
4: หรือเราต้องฝึกท่าไม้ตายเพิ่มคะ
5: วันมะรืนก็แข่งแล้วอะฝึกท่าไม้ตายใหม่ตอนนี้มันไม่ทันหรอกเราไม่มีเวลา
6: ที่ผ่านมาครูได้สอนทุกอย่างให้พวกเราไปหมดแล้วถ้าจะมีบทเรียนสุดท้ายก็มีแค่เรื่องนี้แหละ
7: เด็กๆ เคยได้ยินคำนี้ไหม
8: ไม่เคยค่ะ
6: Four State
8: Four State มันคืออย่างหรอคะ
6: Four State คือสภาวะที่สมองเข้าสู่สมาธิขั้นสูงสุดเราจะเหมือนเห็นทุกอย่างเป็นภาพช้าตัวจะเบาเหมือนขนนกร่างกายจะเคลื่อนไหวได้ไวกว่าที่คิดในห้วงเวลานั้นเราจะรู้สึกว่าทุกอย่างเป็นไปได้จนรู้สึกว่าเราอ่านอนาคตได้ด้วยซ้ำ
8: แล้วจะทำยังไงให้ร่างกายของพวกเราเข้า flow state ได้ล่ะคะ
6: ครูก็ตอบไม่ได้เหมือนกันเพราะในชีวิตนักกีฬาของครูมันเคยเกิดสภาวะนี้แค่ 2-3 ครั้งเท่านั้นใจร่างกายความคิดต้องสมดุลกันแล้วเราจะเข้าสู่สภาวะนั้นโดยที่ไม่รู้ตัว
5: เมื่อกี้ที่นายพูดมันแอบคล้ายกันทำสมาธิในทางพุทธเลยนะ
6: มันคือเรื่องเดียวกันบางที Four State มันอาจจะเกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนในวันนั้นและสามารถชนะเทพรังสรรค์ได้ก็ได้

0: สนับสนุนโดย
1: ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
2: เด็กๆ เครื่องแม่ลงแล้วเด็กๆมีเซอร์ไพรส์ให้คุณตลอดถึงตาคุณแล้วกับของรางวัลเพิ่มอร่อยกลมกล่อมพร้อมของเล่นสุดเซอร์ไพรส์ Kinder Joy รางวัลเพื่อคนพิเศษ
3: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
4: เฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: ซุปเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
6: ์ทุกเช้ามีเรื่องจัดการ

0: ดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด์
1: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
3: สวัสดีครับการทัศนะครับพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาผู้ใดเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าปวดเมื่อยนะครับผมว่าสิดำหน้าหรือว่าสีเฮ็ดงานบ้านงานเลื่อนครับถ้าคุณรู้สึกปวดเมื่อยพ่อแม่พี่น้องจ๋านี่แหละครับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตาพยาพาลีโมชุนครับพี่น้องครับกลิ่นหอมมากเชื่อผมนะครับช่วยให้ท่านบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้อยากจะบอกว่าศิลปินทั่วทั้งตึกแกรมมี่ใช้กันเยอะแล้วศิลปินใช้ขนาดนี้คุณจะไม่ใช้ได้ยังไงครับพ่อจ๋าแม่จ๋า FC จ๋า
4: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตาพยาพาลีสินค้าจาก GMM All Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร1252หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกันพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระบูนและตัวยาอื่นๆ
3: เชื่อผมนะครับผมเนี่ยปวดคอเพราะผมขับรถเองเนื้อครีมของเราเนี่ยเปรียบเสมือนกับโลชั่นนอกจากบางแล้วยังซึมเร็วมากไม่เหนียวเหนอะหนะมือไม่ติดเสื้อผ้าบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้ดีครับ

0: ไป
1: พี่น้องบ้านเฮาลองนะครับใช่นะครับ
2: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตาพยาพาลีสินค้าจาก GMM All Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร1252หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: When skin feels right everything else falls into place Crystal clear weightless Wear your skin Wear your Vaseline
4: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hiya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
5: Once you've been to the moon where do you go next You build the fastest chip ever put in an iPhone You give it the ultimate battery life and our first variable aperture for better low light photography and creative control This is what happens when you go to the moon. Come back and ask, what's next?
2: วันอาทิตย์นี้เตรียมตัวพบกับกี้สดอบโสยรายการที่จะพาคุณไปเปิดต่อมรับรสลิ้มลองความอร่อยตะลุยกินร้านเด็ดเมนูอร่อยมากมายกับ2ตัวแม่สายกินโอปอและปุกกี้ที่จะพาคุณไปฟินกับของอร่อยกี้ว่าแซ่บโอเวอร์ดีการันตีค่ะห้ามพลาดบ่าย 3:00 นตรงทางช่องวัน31
6: จูเลียตแอนด์จูเลียตก่อนตอนจบ
7: ตอนนี้ที่บ้านเรากำลังตามหาตัวผักกาดอยู
8: ่พ่อกับแม่เราพาผักกาดหนีไปชายแดนแล้ว
7: เธอก็ช่วยให้ผักกาดหนีไปได้เหรอ
9: แกยังเชื่อในความรักที่บริสุทธิ์ของแกอยู่อีกไหมหรือว่าความรักของแกเนี่ยมันจะช่วยชะล้างเลือดแม่แกในอดีตได
10: ้ทุกอย่างถูกกำหนดไว้แล้วลูกแค่ต้องเล่นไปตามนั้นเท่านั้นเอง
6: จูเลียตแอนด์จูเลียตเสาร์นี้ก่อนตอนจบเวลา 20:30 น
11: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนก็ดอกจัน5594โทรออก

0: เงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
1: ผัวมีข้อเสนอให้หรือ
2: ป้ายล่าคืนนี้เวลา2ทุ่มครึ่งหลังข่าวในพระราชสำนัก
3: สนับสนุนโดยสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
4: รู้ใจประกันภัยดูแลรถและคนในรถด้วย
5: ไฮลักซ์ทราเวลสถานการณ์ไหนก็เอาอยู
6: ่เอ้าแก้วตาไปอาบน้ำอาบท่าก่อนสิลูกแล้วค่อยมากินข้าวนะ
7: ป้าหนูขอพักจักหน่อยเด้อจ้ะมื้อนี้เมื่อยหลาย
6: เอ้าใครอ่ะเก็บไปดูซิตาแชมป
8: ์โอ้ยก็ต้องตาแชมป์ดังเดียวอยู่แล้วล่ะ
6: เออเขาไปดูหน่อยไม่ได้นี่ไงก็ยืนอยู่ตรงเนี้ย
8: นายช้อย
6: เออ
8: สั่งเอียงมานี
6: ่อุ้ยฉันไม่ได้สั่ง
8: เอ้า
6: ใครสั่งอ่ะ
8: บ่ได้สั่งคือกัน
6: อ้าวใครอ่ะ
8: เฮ้ย
7: หาตอนนี้คือมาหาเองแล้วสิหูอยู่วะมันอยู่ใส่นี่เฮ้ย

0: งใส่ FC สีส้มขนมมาให้แน่เลยซากหนูตุยใครเป็นคนส่งมาเนี่ย
1: แม่แม่แม่ดูอะไรนี่สิ
2: ว้ายตายแล้วอย่างกับพวกเล่นของอ่ะนี่ใครมาทำพี่แลนแบบนี้เนี่ย
3: โทรศัพท์โทรศัพท์ใครมาเนี่ยใครใครใคร
4: กดดิ
3: ฮัลโหล
5: ถอนตัวจากการแข่งขันซะถ้าไม่อยากแก้วตามีจุดจบเหมือนครูใหญ
3: ่แกเป็นใครฮะแกวางสายไปแล้ว
4: แม่ถ้อยมันว่าตั้งไหน
3: มันบอกว่าให้แก้วตาถอนตัวจากการแข่งขันไม่อย่างนั้นจะมีจุดจบเหมือนครูใหญ่

0: ผัวมีข้อเสนอให้รื
1: ้ป้ายล่าคืนนี้เวลา 20:30 น.หลังข่าวในพระราชสำนัก
2: สำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิว
3: ถึงแม้มนุษย์อย่างเราจะแก่ลงทุกปีแต่ B-Quick จะทันสมัยและใหม่เสมอเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตสวัสดีครับผมมิกทองระยะจำผมได้ไหมครับ
4: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อน
5: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
6: แบคเหรอ
7: แม่มีแบคทีเรีย
8: ไหนไม่เห็นมีเลย
6: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแบนในซอฟอาเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเท
9: คเมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
10: ยังเบื่อง
11: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี่

0: สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังประเทศญี่ปุ่นเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจระหว่างวันที่14ถึง22ตุลาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: วันที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 10:05 นตามเวลาท้องถิ่นของเมืองชิโตเซจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าเวลาในประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงยังท่าอากาศยานนิวชิโตเซจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นโดยทรงทำการบินด้วยพระองค์เองซึ่งใช้เวลาในการบินจากประเทศไทยประมาณ7ชั่วโมงท่าอากาศยานนิวชิโตเซเป็นท่าอากาศยานที่ใหญ่ที่สุดในเกาะฮอกไกโดและมีปริมาณผู้โดยสารสูงเป็นอันดับที่5ของประเทศญี่ปุ่นในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายวิชุเวชชาชีวะเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลเชิญเสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่งโอกาสนี้นางกัญญรัตน์เวชชาชีวะภริยาเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้นาวาอากาศเอกวงวิวัฒน์วัฒนวรังกูลผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศและรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวพันเอกณัฐพลช่วยศรีนวลผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกปฏิบัติหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนาวาเอกปัญญาสิริมีสมโสดผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือปฏิบัติหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโต

เกียวพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นทรงขับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมที่ประทับณเมืองซัปโปโรจังหวัดฮอกไกโดซึ่งใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่14ถึง22ตุลาคม2569ในครั้งนี้เพื่อทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งซึคิซามุพร้อมพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลซัปโปโรโรงแรมที่ประทับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนายปรีชาลาลุนรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการโอลิมปิกสากลนายสมศักดิ์ลีสวัสดิ์ตระกูลคู่สมรสนายอากิโมโตะคาซึฮิโร่นายกเทศมนตรีเมืองซัปโปโรนายเอโมริชูจิรองประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งแห่งญี่ปุ่นและผู้จัดการทั่วไปโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลซัปโปโรพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมืองซัปโปโรตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะฮอกไกโดเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการเมืองสังคมวัฒนธรรมและการคมนาคมของภูมิภาคมีประชากรประมาณ 1,960,000 คนซึ่งมากเป็นอันดับ5ของประเทศญี่ปุ่นรองจากกรุงโตเกียวเมืองโยโกฮาม่านครโอซาก้าและเมืองนาโกย่าซึ่งเมืองซัปโปโรมีการวางผังเมืองอย่างเป็นระบบในรูปแบบตารางหมากรุกส่งผลให้เมืองมีทัศนียภาพเป็นระเบียบระบุพิกัดถนนได้ง่ายสวยงามถือเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของญี่ปุ่นและเคยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวแห่งแรกของทวีปเอเชียเมื่อปี2515โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้
1: วันนี้เวลา8:55 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบันทึกแถบวีดิทัศน์ในการทรงดนตรีไทยร่วมกับนักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเนื่องในวันปิยมหาราชประจำปี2569ณอาคารเบญจสิริสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกเขตพญาไทพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพลเอกยุทธกรสุภาศูนย์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกพลโทณัฐพงศ์อัศวินวงศ์ผู้บัญชาการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกและโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องสักการะบูรพาจารย์ดนตรีไทยแล้วพระราชทานแก่นักเรียนในร้อยนำไปตั้งบูชาเครื่องดนตรีไทยเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นทรงพระดำเนินไปห้องส่ง4ในการนี้ทรงระนาดเอกในเพลงโหมโรงขับไม้บันดอกและทรงสอดด้วงในเพลงต้นเพลงฉิ่งเพลงขอมใหญ่และเพลงกราวรำประกอบบทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีร่วมกับนักเรียนในร้อยชมรมดนตรีไทยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่5เนื่องในวันปิยมหาราชหรือวันคล้ายวันสวรรคตซึ่งตรงกับวันที่23ตุลาคมของทุกปีเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื้อหาในบทพระราชนิพนธ์ปีนี้เป็นการถวายราชสดุดีที่ถ่ายทอดพระราชประวัติและพระมหากรุณาธิคุณพระผู้ทรงนำพาสยามประเทศผ่านห้วงเวลาแห่งความท้าทายจากการล่าอาณานิคมด้วยพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถในการเรียนรู้ความเจริญจากโลกตะวันตกทรงนำมาปรับใช้ให้เหมาะส

0: มกับสังคมไทยพร้อมกับทรงวางรากฐานความเจริญก้าวหน้าเพื่อทำรงเอกราชของชาติให้มั่นคงตลอดจนทรงใส่พระราชหฤทัยในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรทรงบันทึกเรื่องราวผ่านพระราชนิพนธ์และภาพถ่ายฝีพระหัตถ์อันเป็นหลักฐานทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์นอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทขึ้นซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานศิลปะตะวันตกกับเอกลักษณ์ไทยได้อย่างงดงามเนื้อหาในบทพระราชนิพนธ์ล้วนเป็นสิ่งเตือนใจให้ปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะเหล่านักเรียนในร้อยจปร.ยึดมั่นในความจงรักภักดีสืบสานพระราชปณิธานและร่วมพิทักษ์รักษาเอกราชกับความมั่นคงของชาติให้ยั่งยืนสืบไปโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นสถาบันการศึกษาทางทหารที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานกำเนิดขึ้นเมื่อปี2430ทรงเล็งเห็นการไกลในการสร้างความเป็นปึกแผ่นและทรงวางรากฐานอันมั่นคงให้แก่กิจการทหารของกองทัพไทยปัจจุบันสมเด็จพระนิธิฐานธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการพิเศษโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าในการนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้บัญชาการทหารบกกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกและผู้มีอุปการะคุณแก่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกแถบวิดิทัศน์ที่ทรงบันทึกวันนี้จะแพร่ภาพออกอากาศในวันที่23ตุลาคม2569หลังข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5 HD เวลา 14:13 นเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติพระนครเขตพระนครทรงประกอบพิธีบวงสรวงการอัญเชิญราชรถและพระยานมาตรหลังการบรณปฏิสังขรณ์ออกจากโรงราชรถเพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามโบราณราชประเพณีมีท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธสิหิงภายในพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์จากนั้นทรงพระดำเนินไปมณฑลพิธีด้านหน้าโรงราชรถทรงจุดเทียนทองเทียนเงินและทรงจุดธูปหางปักที่เครื่องบวงสรวงทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์อ่านองค์การบวงสรวงเทพพยดาและดวงพระวิญญาณพระมหากษัตริยาธิราชขออัญเชิญราชรถและพยานมาตรเคลื่อนออกจากโรงราชรถโหนหลวงลั่นคองชัยพราหมณ์เป่าสังเจ้าพนักงานภูษามาลาแกว่งบันดอกเจ้าพนักงานประโคมแต่ปี่พาทย์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์เมื่ออ่านองค์การบวงสรวงจบแล้วโหนหลวงลั่นคองชัยพราหมณ์เป่าสังเจ้าพนักงานภูษามาลาแกว่งบันดอกเจ้าพนักงานประโคมแต่ปี่พาทย์บรรเลงเพลงตระสันนิบาตจากนั้นทรงพระสุรายทรงเจิมและทรงคล้องพวงมาลัยที่พระมหาภิชัยราชรถและทรงคล้องพวงมาลัยที่เกริ่นบันไดนาคจำนวน2องค์ราชรถปืนใหญ่พระที่นั่งราชเชนทรยานพระที่นั่งราชเชนทรยานน้อยพระวศรีวิกาการพระยานมาตร3ลำคานจำนวน2องค์เวชยันตะราชรถและราชรถน้อยจำนวน3องค์รวม13องค์โอกาสนี้ทรงโปรยข้าวตอกดอกไม้ที่โต๊ะเครื่องบวงสรวงและทอดพระเนตรการแสดงสมโภชจากสำนักการสังคีตกรมศิลปากรเรื่องสังสินชัยตอนพระสังสินชัยอัญเชิญราชรถกล่าวถึงพระสังสินชัยออกอัญเชิญพระยานมาตรและพระมหาภิชัยราชรถที่พระอินทร์ประทานไว้ซึ่งมีความวิจิตรงดงามอลังการตามพระบรมราชอิสริยยศแวดล้อมด้วยแตรสังเครื่องดนตรีประโคมสมพระเกียรติยศของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ประจำราชรถอัญเชิญราชรถประกอบด้วยราชรถน้อยหมายเลข9784พระมหาภิชัยราชรถและราชรถปืนใหญ่หนหลวงลั่นคองชัยพราหมณ์เป่าสังเจ้าพนักงานภูษามาลาแกว่งบันดอกเจ้าพนักงานประคมแตร ีพาทย์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์และทอดพระเนตรการแสดงระบำดาวดึงเป็นการนำระบำของเหล่าเทพบุตรเทพอัปสรที่ปรากฏอยู่ในการแสดงละครดึกดำบรรพ์เรื่องสังทองตอนที่2ตีคลีเป็นการพรรณนาถึงเทพบุตรเทพอัปสรบนสวรรค์ชั้นดาวดึงความงามของอินทรปราสาทและรายละเอียดความงดงามราชรถที่เทียมด้วยม้าสินทบของพระอินทร์เปรียบได้กับความงามของพระยานมาตรและพระมหาพิชัยราชรถที่ใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพทั้งนี้เมื่อวันที่6พฤศจิกายน2568สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงประกอบพิธีบวงสรวงเพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเครื่องประกอบในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพซึ่งกรมศิลปากรกรมสัมพวุฒิทหารบกและกรมอู่ทหารเรือร่วมกันดำเนินการบูรณะซ่อมแซมและอนุรักษ์ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ตรวจสอบสภาพโครงสร้างของราชรถระบบกลไกการเคลื่อนที่และการชักลากให้มีความมั่นคงแข็งแรงเพื่อให้สมพระเกียรติสูงสุดราชรถเป็นหนึ่งในเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์แสดงให้เห็นถึงฐานานุสักที่แตกต่างกันในราชสำนักมีหลักฐานการใช้งานราชรถมาแต่ครั้งโบราณปรากฏหลักฐานชัดเจนในสมัยกรุงศรีอยุธยาและเป็นพระราชพิธีสืบต่อมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์พิธีบวงสรวงอัญเชิญราชรถเป็นพิธีกรรมตามโบราณราชประเพณีของไทยจัดขึ้นก่อนการเคลื่อนย้ายหรืออัญเชิญพระมหาพิชัยราชรถราชรถนำและพระยานมาตรออกจากโรงราชรถเพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธีสำคัญ
1: ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปในงาน Asian Contents and Film Market หรือ ACFM 2026ณ นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: วันที่11ตุลาคม2569เวลา 16:26 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยัง Exhibition Center 2 Beko ซึ่งเป็นศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าปูซานนครปูซานทอดพระเนตรคูหาประเทศไทยในงาน Asian Contents and Film Market หรือ ACFM 2026มีนายพูนพงษ์นยนาภากรปลัดกระทรวงพาณิชย์นายวราวุธสมหวังประเสริฐอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศคณะผู้บริหารและข้าราชการกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์กระทรวงวัฒนธรรมรวมถึงกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเฝ้ารับเสด็จกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจบันเทิงไทยและสร้างเครือข่ายไทยไนท์ในงาน Asian Contents and Film Market หรือ ACFM 2026อย่างเต็มรูปแบบในปีนี้หลังจากชะลอการจัดงานตั้งแต่ปี2563เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19นอกจากนี้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ร่วมกันจัดตั้งคูหาประเทศไทยระหว่างวันที่10ถึง13ตุลาคม2569โดยมีผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมเจรจาจับคู่ธุรกิจแบ่งตามประเภทธุรกิจออกเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ผู้ผลิตรายการและละครโทรทัศน์รวมทั้งบริการเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์และวิดิทัศน์นับเป็นโอกาสสำคัญในการนำเสนอศักยภาพและโอกาสทางธุรกิจแก่ผู้ซื้อนักลงทุนและพันธมิตรจากทั่วโลกโดยอุตสาหกรรมภาพยนตร์ซีรีส์และคอนเทนต์ของไทยมีศักยภาพสูงในการสร้างรายได้จากการขายลิขสิทธิ์การจัดจำหน่ายการร่วมผลิตและบริการด้านการผลิตในการนี้มีพระปฏิสันถารกับผู้ประกอบการไทยและนักแสดงที่เฝ้ารับเสด็จการจัดงาน ACFM 2026ในปีนี้ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็น Country of Honor หรือประเทศแห่งเกียรติยศเป็นประเทศแรกและเป็นเจ้าภาพร่วมในงานเลี้ยงต้อนรับอย่างเป็นทางการของงานได้รับการจัดสรรพื้นที่ตั้งคูหาประเทศไทยอยู่บริเวณตรงกลางของทางเข้างานทำให้ผู้เข้าชมงานสามารถเห็นคูหาประเทศไทยได้อย่างชัดเจนตลอดจนผู้ประกอบการไทย5บริษัทและภาพยนตร์ไทย5เรื่องได้รับคัดเลือกเพื่อนำเสนอและขายลิขสิทธิ์รวมทั้งเปิดโอกาสสู่การเป็นทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับการสร้างใหม่หรือรีเมค IP เช่นการนำภาพยนตร์ที่เคยออกฉายกลับมาสร้างใหม่โดยปรับปรุงองค์ประกอบเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยหรือประเทศนั้นๆการที่ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็น Country of Honor หรือประเทศแห่งเกียรติยศเนื่องจากประเทศไทยได้ก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางการผลิตคอนเทนต์ที่สำคัญของเอเชียด้วยแรงขับเคลื่อนต่างๆเช่นมาตรการการคืนเงินสูงสุดร้อยละ30และความกระตือรือร้นในการรองรับกองถ่ายทำภาพยนตร์จากต่างประเทศทำให้ผู้เข้าร่วมงานจะได้พบปะและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการไทยรวมถึงเข้าถึงผลงานที่มีศักยภาพสูงพร้อมทั้งแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆที่จะขยายขอบเขตจากเอเชียสู่เวทีระดับโลกสำหรับการจัดงาน ACFM 2025ในปี2568ที่ผ่านมามีผู้เข้าชมงานกว่า 30,000 คนจาก55ประเทศทั่วโลกและมีบริษัทด้านภาพยนตร์และธุรกิจเกี่ยวเนื่องร่วมจัดคูหา289บริษัทจาก31ประเทศสำหรับประเทศไทยได้นำผู้ประกอบการเข้าร่วมงานจำนวน12บริษัทเกิดการจับคู่เจรจาการค้าจำนวน244คู่มีมูลค่ารวมกว่า544ล้านบาทมีประเทศคู่ค้าที่สำคัญได้แก่เกาหลีใต้ญี่ปุ่นไต้หวันสหรัฐอเมริกาและเวียดนามสำหรับงาน ACFM 2026ในปีนี้มีบริษัทด้านภาพยนตร์และธุรกิจเกี่ยวเนื่องร่วมจัดคูหา319บริษัทจาก32ประเทศโดยประเทศไทยได้นำผู้ประกอบการเข้าร่วมงานคาดว่าจะเกิดมูลค่าการเจรจาการค้าภายใน5ปีไม่น้อยกว่า500ล้านบาทครอบคลุมทั้งการซื้อขายการร่วมผลิตการให้บริการด้านการผลิตและการต่อยอดทรัพย์สินทางปัญญา งาน ACFM ถือเป็นเวทีเจรจาการค้าสำคัญของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ซีรีส์และบริการเกี่ยวเนื่องระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียจัดควบคู่กับงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซานซึ่งเป็นเทศกาลภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้และสำคัญเป็นลำดับต้นของภูมิภาคเอเชียโดยมีภาพยนตร์ไทยได้รับคัดเลือกให้เข้าฉายในงานเทศกาลได้แก่เรื่องก้าววัดสู่สวรรค์เรื่องยักษ์ไหมเรื่องคุณยายวรนาถและเรื่องบัวซึ่งได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมประกวดในสายวิชั่นเอเชียโดยประเทศไทยเป็น1ใน9ประเทศที่ได้รับการคัดเลือกภายในงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซานยังมีกิจกรรมต่างๆให้ผู้สนใจและนักท่องเที่ยวได้เข้าร่วมด้วยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: วันนี้เวลา 14:28 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปโรงแรม The Ritz Carlton กรุงเทพเขตปทุมวันในงานเสวนา Global Perspectives in Bangkok ซึ่งสำนักข่าว CNN International จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียช่วงเวลาเดียวกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ประเด็นด้านภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐกิจศิลปะและวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกรวมทั้งหารือเกี่ยวกับประเด็นสำคัญของโลกตั้งแต่โครงสร้างการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการสื่อสารและชีวิตประจำวันไปจนถึงการสำรวจบทบาทของผู้กำหนดทิศทางเทรนด์ผู้บริโภคการให้คุณค่ากับสัญชาตญาณความคิดสร้างสรรค์ภาวะผู้นำและความสามารถในการปรับตัวของมนุษย์ท่ามกลางโครงสร้างทางสังคมโลกที่เทคโนโลยีเติบโตอย่างก้าวกระโดดและระบบอัตโนมัติมีอิทธิพลมากขึ้นเรื่อยโอกาสนี้ทรงร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อต่างๆที่ดำเนินรายการโดยวิลริปลีย์ผู้สื่อข่าวต่างประเทศอาวุโสสำนักข่าว CNN ประกอบด้วยหัวข้อที่12ว่าด้วยการอนุรักษ์สืบสานหัตถศิลป์ไทยและผ้าไทยมรดกทางวัฒนธรรมจากผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุชาธิรคานนท์ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนและนายกุลวิทย์เหล่าสุขศรีบรรณาธิการบริหารโวกประเทศ

ทยกล่าวถึงพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของไทยทรงส่งเสริมวิจิตรศิลป์และการพัฒนาผ้าทอไทยโบราณสู่สากลตั้งแต่การส่งเสริมช่างฝีมือท้องถิ่นและแฟชั่นแห่งความยั่งยืนไปจนถึงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ของชาติไปสู่ระดับนานาชาติตลอดจนทรงขับเคลื่อนและผลักดันชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติต่อยูเนสโกเพื่อพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลสมัยที่21ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนธันวาคมนี้ณเมืองเซียเหมินสาธารณรัฐประชาชนจีนส่วนการบรรยายในหัวข้อที่14เรื่อง Cities That Win the Future ว่าด้วยการพัฒนาเมืองปัจจัยการขับเคลื่อนการลงทุนและคุณภาพชีวิตของประชากรในอนาคตจากนางชดาทิพจูตระกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทสยามพิวัตรนายเบอร์นาร์ดชานประธานกรรมการเอเชียฟินแลนเชียลโฮลดิ้งส์และนางสาวเฮเลโซซอโฮผู้ร่วมก่อตั้งและประธานกรรมการบริหารเกลโดยกล่าวถึงบางเมืองที่กลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดที่ผู้มีความสามารถเงินลงทุนและโอกาสในขณะที่เมืองอื่นๆต้องดิ้นรนเพื่อให้ก้าวทันในยุคที่มีการแข่งขันระหว่างเมืองใหญ่ระดับโลกซึ่งความสำเร็จนอกจากการเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วยังมีมิติทางวัฒนธรรมและคุณภาพชีวิตรวมถึงการท่องเที่ยวนวัตกรรมและการเชื่อมต่อกับสากลด้วยที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาเทศบาลตำบลบางลึกอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10รูปจากวัดสุนทรธรรมทานวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการรวมทั้งวัดศรีมหาโพธิ์วัดอรัญวาสิการามวัดหัวควรวัดนิคมควรเปลวัดโคกสมานประชารามและวัดป่าสวยจังหวัดปัตตานีสวดพระพุทธมนต์ถวายพรพระและรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารเวลา 14:30 นครอบครัวสวัสดิกุลและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์มาจากวัดดอนบุปผารามจังหวัดสุพรรณบุรีวัดสะพานสีจังหวัดสกลนครวัดพุทธสายญาติจังหวัดเพชรบุรีวัดพรสวรรค์กรุงเทพมหานครวัดราชพฤกษ์วัดลัดสายมูลวัดราชธานีวัดบึงจังหวัดสุโขทัยเวลา 17:00 นมูลนิธิหลวงพ่อคุณองค์ใหญ่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดน้อยนางหงกรุงเทพมหานครวัดท่าเรือจังหวัดราชบุรีวัดตโนดรายวัดบางน้อยจังหวัดสมุทรสงครามและวัดชลประทานรังสฤษฎิ์จังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 นนายภูมิจงรัตนวาทินครอบครัวจงรัตนวาทินครอบครัวเลิศสุทธารสและคณะเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีจำนวน4รูปนอกจากนี้ยังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของราษฎรโดยเฉพาะราษฎรในพื้นที่ห่างไกลอาทิสหกรณ์การเกษตรสันป่าตองจำกัดอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่และชมรมจิตอาสาเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาสอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีวันนี้เวลา 10:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมูลนิธิอุทกภัทในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิกาญจนบารมีนางสาวบุษราคำเอี่ยมสะอาดและคณะการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศล
ถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์จากวัดพิชยญาติการามกรุงเทพมหานครวัดโสธรวรารามวัดบางสมัครจังหวัดฉะเชิงเทราวัดปรือคันจังหวัดศรีสะเกษวัดนาหนองจังหวัดราชบุรีวัดจันทร์จังหวัดอ่างทองเวลา 14:30 นกระทรวงแรงงานเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์ประกอบด้วยวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครวัดไพรสนศักดารามวัดมหาธาตุวัดคลองยางวัดซอกทรายวัดขอนยางขวางวัดธรรมเสมาจังหวัดเพชรบูรณ์และวัดม่อนศรีบุญยงจังหวัดลำปางเวลา 17:00 นมูลนิธิ Miracle of Life เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์ประกอบด้วยวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครเวลา 19:00 นบริษัทวโรปกรณ์จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือและครอบครัวชัยเฉนียนครอบครัวกุลวงศ์นายวสวัตเนตรประหาดและคณะโรงเรียนดนตรียามาฮ่าเซ็นทรัลพระราม3และบริษัทอรุณกรุ๊ปพัฒนาจำกัดและกลุ่มบริษัทสยามฟาร์มาซูติคอลเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4รูปตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนเข้ากราบสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงประกอบพระกรณียกิจน้อยใหญ่ซึ่งล้วนมุ่งช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังให้ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่พระจริยวัตรที่งดงามจะอยู่ในความทรงจำของประชาชนชาวไทยตราบนิรันดร์จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ

0: ปุ๋ยทิพย
1: ์ไดอะบิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะบิเดิม BYD Seal Lion 5 DMI Super PHEV Air Carrier Tech V และ Tech S AD ติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
2: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
3: เป็นอีกหนึ่งข่าว
4: เที่ยวนะคะ
2: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
5: โอป้าพาจิมา
6: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
7: ไม่มี
8: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
9: The Golden Show All Star Concert 2026รอบการกุศลขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคเงินหรือสนับสนุนบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตรอบการแสดงพิเศษรอบการกุศลในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนเวลา 18:30 น.ณ เมืองไทยราชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทางรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายรวมสมทบกองทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้และสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมและมูลนิธิและสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้2เท่า
10: ประกาศนี้ดูท่านอำเภอวันเฉลิมนั่นคือแฟนฉันเวลาเปิไปร้องงานแต่ละที่นะจะเห็นว่าแฟนๆเนี่ยเต้นหน้าเวทีเต้นกันโอ้ใส่เต็มมากๆเลยแบบเปานะถูกเอาใช้ตัวนี้เลยครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะทุกคน
11: ทาหรือนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แขนขาเข่าไม่ว่าจะงานแสดงเดินสายร้องเพลงคุณปาวลีใช้เองใช้จริง
10: ทาเข้าไปเนี่ยมันจะอุ่นๆก่อนแล้วก็เย็นภาพสบายๆกลิ่นหอมด้วยนะคะที่สำคัญไม่ไปรบกวนคนอื่นด้วยทุกคนมันไม่ฉุนอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะ
11: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMM On Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร1252หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอ

0: มชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
1: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S เย็นนี้มีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
2: สวัสดีครับข่าวค่ำวันนี้นะครับพบกับผมยศณัสรุตครับคุณผู้ชมครับใครที่กำลังมองหาแอปที่ดูหนังดูซีรีส์ได้แบบเพลินๆนะฮะแน่นอนครับว่าโหลดแอปวันดีกันเพราะรวมคอนเทนต์จริตไทยเอาไว้แบบครบรถเลยครับมาเริ่มกันที่ซีรีส์กำลังเข้มข้นอย่างคลึงนะฮะจากวันดีออริจินอลครับกับเรื่องราวของคนธรรมดาที่ต้องลุกขึ้นสู้กับโลกของอำนาจและทุนเทาพร้อมกับศาสตร์นวดเร้นลับนะครับที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการแก้แค้นส่วนวันคลาสสิกครับพาย้อนกลับไปสัมผัสเสน่ห์ของละครไทยในความทรงจำกับอนินทิตาและข้ามเวลาหารักนะฮะคอนเทนต์ที่ยังคงมีเรื่องราวและเสน่ห์ในแบบละครไทยที่หลายคนคิดถึงกันครับส่วนช็อตคอนเทนต์นะครับสำหรับคนที่ชอบเรื่องสั้นดูง่ายแต่เข้มข้นและใช้เวลาไม่นานครับพบกับเงาแค้นทวงคืนและหอมสังหารเปิดประสบการณ์คอนเทนต์ไทยรูปแบบสั้นที่ดูต่อได้แบบเพลินๆนะครับมาเติมความเป็นจริตไทยได้หลากหลายอารมณ์ในแอปเดียวโหลดแอปวันดีแล้วสามารถเลือกเรื่องที่คุณชอบดูย้อนหลังได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะเป็นดราม่าสายโรแมนติกหรือสายฮาก็เกาะย้อนกลับไปดูได้ที่แอปวันดีที่เดียวเท่านั้นครับและที่พิเศษเลยครับสำหรับลูกค้า AIS นะฮะประจำเดือนตุลาคมนี้ครับกับแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจาก149บาทเหลือเพียงแค่99บาทต่อเดือนเท่านั้นครับกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมและโทรออกดาวน์โหลดกันเยอะๆนะครับเอาละครับส่วนเรื่องของสถานการณ์ชายแดนนะฮะโดยเฉพาะทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชาเริ่มเดินหน้าในการเจรจารอบที่2แล้วนะครับโดยรอบนี้ครับจะไปคุยกันต่อที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ในช่วงวันที่14ถึง17ตุลาคมนี้ครับโดยฝ่ายไทยเราเตรียมเอกสารครบหมดแล้วนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของการต่อสู้กับกัมพูชาคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นการปรับแนวสันเขตแดนของเขาอย่างไรก็ตามแต่ไทยเรายืนยันครับตามเส้นแนวของไทยเท่านั้นเพราะไทยกำหนดเส้นเขตแดนมาแล้วและถูกต้องตามหลักกฎหมายและพร้อมที่จะชี้แจงตามหลักการครับส่วนปัญหาเรื่องของฟอกขาวปริศนานะฮะลอยเต็มหน้าสถานีสูบน้ำปากคลองรังสิตครับซึ่งตอนนี้กรมชลประทานได้มีการประสานกรมพัฒนาที่ดินเตรียมนำสารบำบัดน้ำเสียนะฮะจากสารเร่งซูเปอร์ต้องบอกว่าจำนวน 5,000 ลิตรครับมาฉีดพ่นบริเวณสถานีสูบน้ำเพื่อช่วยบำบัดน้ำเสียและลดกลิ่นเหม็นด้วยครับในขณะที่ทั่วไทยตอนนี้ยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับเราขอเป็นสะพานบุญครับในการส่งต่อความช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภัยผ่านโครงการวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัย2569โดยกลุ่มบริษัทเดวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนร่วมกับมูลนิธิเรวัชพุทธินันท์ครับชื่อบัญชีวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัยนะครับเลขที่บัญชี925-301-3131ครับหรือสแกน QR code ที่อยู่ที่หน้าจอก็ได้เช่นเดียวกันครับเอาละครับส่วนวันนี้ผมพร้อมทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: แผ่นปิดแผลชนิดฟิล์มกันน้ำได้รับ CE Mark Tiger Plus Aquatic Plus
4: คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ธณัฐวัฒน์ใน All My Force Concert
3: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
5: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: พ่อไปเผาโกดังมันทำไม
1: ก็ฉันกลัวแกแพ้มันไง
2: ไปพาฟ้ารุ่งมาหาที่บ้านหน่อยไปพ่ออืมตอนนี้แหละ
3: เฮ้ยล่าทำไมสภาพเป็นแบบนี้เนี่ยล่า
4: ไปเก็บเสื้อผ้าเดี๋ยวล่าเล่าให้ฟัง
3: ไป
4: ล
3: ่าชุดใส่พอดีเลยอะกาดพี่ขอโทษทีนะพอดีน้องพี่เป็นบ้าเลยก็ไม่รู้อะ
5: พี่ฟ้าในตายล่าแฟนกาดเองเขาเพิ่งให้พี่ตามสืบว่าตอนนี้กาดกำลังคบกับใครอยู่แล้วก็ให้พี่สืบว่าตอนนี้ล่ากำลังทำอะไรอยู่ถ้าเขาสั่งแบบนี้นั่นก็แปลว่าเขารู้เรื่องของพวกเธอสองคนแล้ว
4: เออมันถึงได้สองคนไปเผาโกดังเก็บของของล่าไง
5: อะไรนะ
0: ฟ้าเปิดประตูหน่อยฟ้าน
3: ี่มันดึกแล้วอะค่อยคุยกันพรุ่งนี้นะ
0: เฮ้ยไม่ฟ้าเดี๋ยวก่อน
3: พอดีน้องมาดื่มด้วยที่ห้องอะคืนนี้จะนอนค่ะที่นี
0: ่พ่อมีเรื่องจะคุยกับเธอ
5: ทำไมต้องมาตามดึกขนาดนี
0: ้ไม่ต้องยุ่ง
5: ปล่อยพี่ฟ้า
3: ไป
0: เอาไอ้เนี้ย
3: เจ็บไหม

0: ราไม่ไปไหนทั้งนั้นจนกว่าเราจะรู้ว่าพ่อจะเรียกเราไปทำไม
1: น้องเธอไปอาละวาดที่หอกุหลาบพ่อเราโกรธมากเพราะคิดว่าเธอคอยช่วยเหลือมันอยู่ไง
0: ช่วยอะไร
1: ทุกอย่างป้าตอนนี้น้องเธอมันเปิดร้านจนเช่าโกดังขนาดใหญ่ได้แล้วเธอรู้บ้างหรือเปล่า
0: หรอมันใหญ่ขนาดไหนหรอมันใหญ่พอที่เถากุหลาบจะต้องกลัวเลยใช่ไหม
1: แล้วมันใช่เวลามายอกย้อนไหมฟ้าตอนนี้พ่อกำลังโมโหมากพ่อส่งชาญมารอแล้วไปกันทั้งหมดนี่แหละถ้าอากาศไปด้วยเธอจะปลอดภัยขึ้นนะฟ้าไป
0: ไปนะถอย
1: ไม่ได้
0: ถอย
2: ใครก็เอาพี่กูไปไม่ได้เขาไม่ได้ทำอะไรเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วย
1: ใช่พี่มึงไม่ได้ทำอะไรและพี่มึงก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเลยแต่ที่พี่มึงต้องมาเดือดร้อนแบบนี้มันเป็นเพราะมึงถ้ามึงไม่ไปอาละวาดที่บ้านกูพ่อกูไม่มีทางยุ่งกับฟ้าและที่พี่มึงต้องเจ๊งแบบเนี้ยมันเป็นพ่อมึง
2: เพราะว่าขายถูกของมึงต่างหากที่ทำให้พี่กูเจ๊งอ่ะที่เขาไปทำงานที่ไหนไม่ได้แล้วต้องกลับไปทำงานกับมึงอ่ะมันก็เพราะมึงไงแล้วมันก็เพราะพ่อมึงเว้ยพ่อมึงอ่ะไม่เคยปล่อยให้มึงรับผิดชอบอะไรในสิ่งที่มึงทำเลยไม่เคยเลยกูตัดนิ้วมึงกูก็เข้าคุกกูหมดนะพอกูต้องเริ่มใหม่แล้วมึงอ่ะอีกนานปะอีกนานไหมที่มึงจะหลบหลังพ่อแล้วปล่อยให้เขาทำร้ายคนอื่นจริงๆคน
0: เฮ้ยพ่อ

0: ก่อนนะมึงอย่าบอกกูนะมึงสองคน
1: ชิดจริงดิพวกมึงเอาจริงดิ
2: ครับคุณท่านผมมาถึงสักพักแล้วครับแต่คุณอิรันก็มาด้วย
3: แล้วก็บอกว่าจะพาคุณฟ้าลงมาเอง
0: อันนี้ขึ้นไปนานแล้วยังเนี่ย
2: สักพักแล้วครับผมกะว่าอีกสัก10 นาทีถ้าไม่ลงมาเนี่ยผมจะขึ้นไปตาม

พลาดแล้วแล้วก็ดูเหมือนว่าเราจะหาข้อตกลงร่วมกันได้แล้วนะกูกับพี่มึงมึงกับน้องกูใช่ไหมเอางี้ไหมล่ะมึงพาพี่มึงไปกูเอาน้องกูกลับและถ้ามึงรับปากว่ามึงจะไม่มายุ่งกับกูอีกฟ้าจะปลอดภัยและอากาศจะอยู่อย่างสุขสบายที่เถากุหลาบหรือมึงจะไม่ยอมก็ได้มึงอยากเอาไปทั้งคู่ก็ได้แต่หลังจากนี้มึงก็รอรับเรื่องจากพ่อกูแบบชุดใหญ่ก็แล้วกันและคราวนี้นะมันจะไม่ใช่แค่โกดังเก็บของแล้วแน่ไปซะพาพี่มึงไปพาไปให้ไกลที่สุดแล้วไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกันอีก

0: ไปที่ร้านบอกเธอล่ะกาดยังมีประโยชน์กับเถากุหลาบพ่อไม่ทำอะไรกาดหรอก
1: ใช่ถูกของมันนะเธอเก่งเธอฉลาดเธอเป็นลูกคนโปรดนี่พ่อไม่ทำอะไรเธออยู่แล้วใช่ไหมทีนี้ก็มึงเอาไง

aí. Pá!

0: Hi. Ja. เออยินดีดิ
1: คุณอากาศคุณอากาศมาที่นี่ได้ไงครับ
0: รู้เหมือนกันนะชาญน่าจะชวนกันมาดื่มในห้องมั้งผมเข้าไปก็เจออากาศนอนกิ้งที่พื้นแล้วอ่ะแต่ฟ้าลุ่มโทรไม่ติดไม่รู้อยู่ไหน
1: คุณอากาศครับคุณฟ้าอยู่ที่ไหนคุณอากาศผมถามว่าคุณฟ้าอยู่ที่ไหน
0: โอ้ยอาชาญผมว่า

0: ับไปคุยที่บ้านดีกว่าอากาศมันคุยไม่รู้เรื่องแล้วเนี่ย
1: ถ้างั้นผมขอคีย์การ์ดของคุณฟ้าหน่อยผมจะกลับไปบอกคุณท่านว่าคุณฟ้าหายไปเฉยแบบนี้ไม่ได้ครับ

0: ไหวแล้วเนี่ยเอามันกลับบ้านก่อนดีกว่า
1: ไปไปเร็ว
2: ฮัลโหลพี่อ้วนพี่อยู่ไหนอ่ะ
3: มึงอ่ะมึงอ่ะอยู่ไหน
2: ผมกำลังจะรีบไปหาแม่พี
3: ่โอเคเดี๋ยวกูตามไป
2: อ่ะพอดีหน่อยเดี๋ยวไป
4: ฟ้าเดี๋ยวพอถึงบ้านน่าจะเล่าความจริงทุกอย่างให้ฟ้าฟังนะ
5: ก็คือว่าเป็นอย่างนั้นแหละ
6: ฟ้ารู้เรื่องเธอกับใต้ล่างแต่เมื่อไหร
5: ่ก็วันนี้แหละ
6: แล้วเรื่องที่ใต้ล่าเปิดร้านน่ะฟ้ารู้ตั้งแต่เมื่อไหร
5: ่พี่ฟ้าไม่รู้เรื่องนี้เขารู้แค่ว่าล่าหุ้นกับเพื่อนเปิดร้านขายของเล็กๆพ่อจะทำยังไงถ้าพี่ฟ้าไม่ได้กลับไปด้วยแบบนี้พี่จะบอกพ่อว่ายังไง

0: ูโคตรไม่ชอบเลยว่ะเวลาที่มึงเรียกพ่อว่าพ่ออ่ะต่อหน้าเขามึงจะเรียกอะไรมึงก็เรียกไปนะเว้ยแต่อยู่กับกูมึงต้องเรียกเขาว่าคุณเปี่ยมยศแต่ไอ้เรื่องเมื่อกี้มันไม่ได้ทำให้มึงกับกูเป็นพี่น้องกันจริงๆแกเสือกมึงเรียกกูว่าพี่กูให้เวลามึง3เดือนมึงจะทำยังไงก็ได้ให้สาขามึงเจ๊งฮ
1: ะ
0: ขอกูลาต้องเป็นของกู
1: ไม่เคยคิดจะแย่งอะไรของใครทั้งนั้นนะ
0: ถ้างั้นมึงเชิญออกไปได้เลย
1: ไม่ได้แม่กาดป่วยหนักกาดต้องทำงาน
0: แม่เป็นเรื่องของแม่มึงกูไม่สน
1: ไม่สนได้ไงแม่มึงทำแม่กูป่วย
0: แม่กูก็ทำถูกแล้วที่นี่ไม่ใช่ที่ของมึงสองแม่ลูกแม่กูก็ทำถูกมากๆแล้วทำตัวเองให้เจ๋งแล้วออกไปจากบ้านกูทั้งมึงทั้งแม่มึงงั้นพ่อผมได้รู้เรื่องมึงกับตายล่าแน่เข้าใจไหม

ถ้ามึงรับปากว่ามึงจะไม่มายุ่งกับกูอีกฟ้าจะปลอดภัยและอากาศจะอยู่อย่างสุขสบายที่แถวกุหลาบ

0: ฉันให้แกไปพาตัวฟ้ารุ่งมาแต่แกกลับพาน้องสาวแกมา
1: ฟ้ารุ่งหายตัวไปครับ
0: หายตัวไปอ่ะ
2: กาดไปดื่มกับพี่ฟ้ามาค่ะแล้วก็เผลอหลับไปตอนไหนไม่รู้รู้ตัวอีกทีก็ตอนที่พี่ฮิรันเข้าไปเคาะ

ฉันไม่รู้นะว่าเรื่องจริงๆเป็นยังไงแต่ว่าถ้าใครกำลังโกหกอะไรอยู่ก็ระวังหน่อยเพราะถ้าวันหนึ่งฉันได้คำตอบว่าใครเป็นคนเริ่มเรื่องโกหกไม่ว่าจะเป็นเพราะอะไรหรือว่าเพราะใครรับรองสนุกกันทั้งคู่แน่ไปอาบน้ำได้แล้วจะได้ไปทำงาน

0: ตา
1: เฮ้ยแป๊บนึงนะพี่ฮัลโหลกาดเป็นไงบ้างอ่ะพ่อกาดว่าไงบ้าง
2: พ่อบอกว่าชาญจะตามพี่ฟ้าจนเจอแน่แน่เขาไม่ได้ทำอะไรกาดเลยแต่ฮิรันบอกว่าถ้ากาดไม่เอาแม่ออกจากเถากุหลาบเขาจะบอกพ่อเรื่องเราสองคนแต่กาดก็บอกเขาไปแล้วว่ากาดอยู่เพื่อแม่ก็แค่นั้นแต่เขาก็ไม่ฟังกาดเลย
3: กาดรับแม่ไปไหนไม่ได
2: ้แม่กาดไปไหนไม่ได้แล้วถ้าฮิรันบอกพ่อเรื่องเราสองคนกาดจะทำยังไงหรอพ่อจะทำยังไงกับกาดหรอล่ะ
3: กาดไม่ไหวแล้วอะ
1: กาด
3: กาดเหนื่อยอะ
1: ไม่เป็นไรนะล่าว่าเรายังพอมีเวลานะ

0: ตกาทำดีที่สุดแล้วนะไม่ต้องเข้มแข็งไปมากกว่านี้หรอก
1: ร้องไห้บ้างพักบ้างจะได้มีแรงสู้ต่อไปด้วยกันไง
0: ล่ายังไหวนะสบายมากเลย

0: ของเรามันไหม้หมดเลยว่ะไม่เหลือเลยอ่ะแล้วที่ซวยหนักก็คือมันเป็นล็อตที่เราต้องส่งให้ลูกค้าแฟรนไชส์เราด้วยดิ
1: ขอคิดแป๊บนะพี
2: ่ผมว่ายังไงเราก็ต้องช่วยพวกเขาเว้ยยิ่งพวกคนที่เขาต้องเช่าตึกรายเดือนอ่ะเขาจะทำยังไงวะถ้าไม่มีของลง
0: ก็จริงๆเราต้องส่งของให้ทุกเจ้าวันนี้อ่ะดิ
3: มีสต็อกของที่อื่นบ้างหรือเปล่า
2: ก็พอมีแหละแต่ไม่เยอะหรอกย้ายมาลงที่เดียวกันหมดแล้ว
3: งั้นลองจัดสรรของที่เราพอมีทั้งหมดดูว่าสามารถส่งให้ใครได้บ้างแล้วติดต่อลูกค้าที่ต้องได้รับของภายในวันนี้บอกเขาไปตรงๆว่าเกิดอะไรขึ้นและยืนยันกับเขาว่าเราจะพยายามส่งของไปให้เท่าที่เราหาให้ได้
0: พิธีที่เจ้เขาบอกก็โอเคอยู่นะมึงว่าไง
2: แบบนั้นก่อนก็ได้พี
0: ่โอเคงั้นเดี๋ยวกูรีบไปจัดการก่อนไม่ต้องห่วงกูว่ากูพอเก็ตที่เจ้เขาบอกนะ

0: มาตั้งแต่เมื่อคืนเหรอลูกโอ้ยอาม่านอนหลับสนิทไม่ได้ยินไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยดีละดีละเช้านี้จะได้กินข้าวด้วยกันนะลูกนะกินอะไรกันดีล่ะฮึผัดฟักทองไหมล่ะนะ
1: มา
0: ฮะมีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าเนี่ย
1: มานั่งก่อนนะนั่งก่อนล่ามีเรื่องจะบอกอ่ะมาล่าคิดว่าเราน่าจะต้องหาที่อยู่ใหม่กันสักพักนะ
2: ในห้องก็ไม่มีอะไรผิดปกติครับเสื้อผ้าข้าวของก็อยู่ครบ
3: ฮิรันฮิรันบอกมันแน่ๆชาญต้องถามหน่อยสินี่แกทำงานให้ใคร
4: ฉันสั่งอะไรแกก็ทำอุตส่าห์เลยฮิรันจะให้ทำอะไรที่มันขัดคำสั่งแกก็ไม่ต้องไปทำ
2: ขอโทษครับคุณท่าน
4: เพราะอยู่กับฉันมานานแล้วอ่ะยังต้องไปบอกเรื่องพวกนี้เหรอวะ
2: ขอโทษครับมันจะไม่เกิดขึ้นอีกครับ
3: นั่งดื่มมันอยู่ดีๆแล้วก็หายตัวไปไอเด็กพวกนี้มันคิดว่าฉันเชื่อเรื่องโง่ๆพันนี้เหรอวะ
2: จะให้ผมตามต่อไหมครับ
4: ตามสิฉันต้องการรู้ทุกเรื่องของไอ้สองพี่น้องนั่นรวมไปถึงลูกของฉันด้วย
2: ได้ครับเดี๋ยวผมจัดการให้ครับแล้วเรื่องสันติที่ท่านบอกอยากจะคุยกับผมเนี่ยคืออะไรครับ
3: จัดการสันติ

0: วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
1: ์งานเสร็จแล้ว
2: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
3: ได้ไหมครับ
2: Formos Omega 369
4: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ

0: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
2: ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยเครื่องดื่ม M150 ผสม B12 และดีไรโบน
3: โอกาสครั้งสุดท้ายที่คุณไม่ควรพลาด The Golden Show All Star Concert 2026รีบจองด่วนก่อนบัตรหมดคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำสุดไพเราะพร้อมด้วยโชว์สุดตระการตาจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันพร้อมด้วย4คนสุดท้ายจากเวที The Golden Song All Star เปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
4: ผมแห้งเสียจากความร้อนต้องโดฟอะมิโนบอนรีเพร์ผสานอะมิโนคอมเพล็กซ์เชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมเสีย 99% ผมดูแข็งแรงขึ้นโดฟอะมิโนบอนรีเพร
5: ์ดอมเหตรกูลชื่นชมชาเลตวอสิตาถึงการสร้างความสัมพันธ์กับนักแสดงทุกๆเจนหลังได้มาร่วมงานกันในซีรีส์คลึงค่ะ
6: มีการตอบสนองที่ค่อนข้างไวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างสัมพันธ์การเชื่อมต่อในการทำงานมันต้องซิงกันให้ได้ซึ่งมันทำให้เกิดความเป็นธรรมชาติมากขึ้น
5: รอบผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในโรงพักจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรคลอไรด์ซีมาโปรครีม
7: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
8: ้สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชัยซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช

0: ส้นหมี่อบแห้งไวๆแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: อยู่ใต้ฟ้าใต้ล่าเดียวกัน
2: สนับสนุนโดย
3: My Septic My Basin เม็ดอมซิงค์พลัสไม่มีน้ำตาลใหม่วัสลีนกลูต้าไฮยาดิวอี้เรเดียนซ
4: ์แล้วเรื่องสันติที่คุณท่านบอกอยากจะคุยกับผมเนี่ยคืออะไรครับ
5: จัดการสันติซะวันหนึ่งมันต้องทำให้ฮีรันเดือดร้อนแน่ๆ
4: ให้มันกลับไปอยู่บ้านนอกตามที่มันขอไหมครับ
5: ฉันไม่ได้ห่วงเรื่องสันติฉันห่วงเรื่องคนอื่นๆด้วยที่รู้เรื่องสันติรู้ว่ามันเป็นใครนี่ยังไม่รวมถึงไอ้ผู้ที่อยู่ในคุกนะว่ามันรู้เรื่องพวกนี้หรือเปล่าต่อให้สันติมันไปอยู่ที่ไหนถ้ามีคนหาตัวมันเจอเราก็วุ่นวายอยู่ดี
4: ผมเข้าใจแล้วเดี๋ยวผมจัดการให
5: ้แล้วพอเสร็จเรื่องสันติแล้วนะจัดการทางฝั่งใต้ล่าด้วยแล้วเอาให้เป็นแนวอุบัติเหตุนะได้มันเริ่มที่อาม่า

0: ล่าอยากให้ม่ากับฟ้าย้ายไปอยู่ที่อื่นกันสักพัก
1: ทำไมอ่ะทำไมเราต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นด้วยบ้านนี้เนี่ยฉันเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อซื้อมันกลับมาเลยนะทำไมเราต้องไป
0: ฟ้า
1: โลกนี้มันไม่ได้มีแต่เรื่องของแกคนเดียวนะล่า
0: เฮ้ยฟ้าฟังก่อนดิ
1: มันก็พูดมาดิว่าทำไมเราต้องไปใครมันจะมาทำอะไรเรา
2: ฟ้าที่อาม่าล้มเพราะฮิรันฮิรันเขาเอานิ้วที่ถูกตัดไปมาให้ม่า
0: วันที่สันติออกจากคุกอะการเขาเห็นชาญกับเปี่ยมยศซ้อมสันติอยู่อากาศเป็นพยานได้ว่าเปี่ยมยศเป็นคนจ้างสันติให้ไปเป็นแพรับบาปแทนฮิรันคืนนั้นฮิรันเป็นคนขับรถจริงๆเว้ยฟ้าฮิรันเป็นคนขับล่ากับการอะรู้จักกันหลังจากที่พ่อกับแม่เราเสียได้ไม่นานการเขาอยู่กับแม่เขาไม่ค่อยชอบเล่าเรื่องพ่อให้ล่าฟังกว่าล่าจะรู้อีกทีอะก็ตอนวันแรกที่ล่าออกจากคุก
2: การอากาศ
0: คนที่ล่ารักอะมากที่ล่ายังไม่เคยกล้าพามาให้อาม่าเจอสักทีอ่ะก็เพราะว่าเขาเป็นลูกสาวของเปี่ยมยศแต่เขาก็เป็นน้องสาวคนละแม่กับฮิรัน
2: โอ้ยโชคชะตากำหนดแล้วล่ะถ้าต้องมาผูกพันกันทั้งพี่ทั้งน้องแบบนี
0: ้สองปีที่ล่าติดคุกล่ากับยางแล้วก็พี่อ้วนสนิทกันคนที่ให้เงินล่ามาทำร้านก็คือยางจงเหลียงล่าพยายามทำร้านนี้เงียบๆด้วยตัวเองแล้วลองชวนฟ้ามาทำด้วยแล้วแต่พอฟ้าไม่มาล่าก็ไม่รู้ว่าล่าจะเล่าให้ฟ้าฟังทำไมล่ากลัวฟ้าไม่ปลอดภัยแต่ฟ้าเห็นปะพอเปลี่ยนยศรู้เรื่องโกดังเก็บของล่าก็ไฟไหม้เลยเว้ย
2: ไฟไหม้เหรอไฟไหม้ที่ไหนลูกไฟไหม้โกดังที่ร้านเหรอโธ่ไม่ต้องทำกันขนาดนี
0: ้ล่าอยากให้ม่ากับฟ้าไปเก็บตัวเงียบๆสักพักล่าจะได้ไม่กังวล
1: กังวลกังวลว่าแกจะไปทำอะไรอีก
0: ล่าจะเอาเถากุหลาบทุกคนกลับมารับผิดในสิ่งที่พวกเขาทำล่าจะลื้อคดี

0: ตา
1: พอก่อนพี่ขอใช้เวลาอยู่กับตัวเองสักพักตอนนี้พี่คิดอะไรไม่ออกแล้ว
0: ฟ้าฟ้าเดี๋ยว
2: ลา
0: ฟ้า
2: ลาไปพี่เขาก่อนให้พี่เขาตั้งสติก่อนนะลูกนะ
0: นี่ล่าทำถูกแล้วใช่ไหมยามา
2: หมายถึงเรื่องอะไรอ่ะ
0: ก็ที่ล่าไม่ยอมปล่อยเรื่องนี้ไปสักทีถ้าล่าหยุดแล้วทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นน่ะฟ้าจะไม่ต้องร้องไห้แบบนี้ก็ได
2: ้ต่อให้ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ความจริงมันก็จะทำหน้าที่ของตัวมันเองในวันหนึ่งอยู่ดีนั่นแหละรู้ก็ดีกว่าไม่รู้แต่ความแค้นมันร้อนยิ่งกว่าไฟที่ไหม้กระดังของล่าเองนะลูกมันทำลายทุกอย่างได้แม้กระทั่งโอกาสดีๆที่ล่าจะได้มีความสุขนะลูกเอาเขาเข้าคุกได้แล้วล่าจะมีความสุขขึ้นจริงใช่ไหมเอาเขาเข้าคุกได้แล้วล่าจะนอนหลับสนิทใช่ไหม
0: แต่เขายังกบเห็นคนอื่นอยู่เลยนะม่าเขาทำร้ายสันติเขาบังคับกาดเขาให้ฟ้าทำในเรื่องที่ไม่ควรทำแล้วเขาเผากลัวดังล่าเพราะเขารู้ว่าล่ากำลังตั้งตัวแล้วแบบนี้ล่าต้องไปอยู่ที่ไหนเหรอที่ไหนที่ล่าจะหลับสนิทนะม่า
2: ให้กินนะแล้วมาก็จะไปเก็บของรอลาจะให้มาไปอยู่ที่ไหนก็บอกมานะลูกนะ

รวดเร็วครับโชคดีว่าที่ทางโกดังนั้นมีระบบป้องกันเพลิงไหม้เป็นอย่างดีก็เลยทำให้ไฟนั้นไม่ลามไปที่จุดอื่นๆครับแต่คุณผู้ชมครับเหตุการณ์เพลิงไหม้ครั้งนี้ทั้งความเสียหายของโกดังรวมไปถึงสิ่งของที่อยู่ข้างในหลายสิบล้านครับ

0: ว่าไงเป็นไงมั่ง
1: เตี่ยผมขอโทษจริงๆนะครับเพราะผมคนเดียวเลยอ่ะเตี่ยเลยต้องเสียหายไปด้วยยังไงวันสองวันนี้ผมขอเวลาเคลียร์ออเดอร์ให้ลูกค้าก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะรีบเข้าไปหาเตี่ยเลยผมรับปากเลยว่าผมจะรีบหาทางหาเงินมาคืนเตี่ยค่าเสียหายที่โกดังให้ได้ครับ
0: ทำเรื่องสำคัญให้เสร็จซะก่อนไม่ต้องร้อนใจหรือพอจะรู้ไหมว่าใครทำ
1: ผมคิดว่าเปี่ยมยศแน่ๆครับเพราะว่าตอนบ่ายเนี่ยโค้ดของเปี่ยมยศมีเข้ามาซื้อของที่ร้านแล้วพอตอนค่ำไฟก็ไหม้ที่โกดังเลยแล้วไหนจะเมื่อคืนอีกเมื่อคืนนี้เปี่ยมยศมีส่งหินลานมาเอาตัวพี่สาวผมแต่ดีที่ผมไปขวางไว้ทัน
0: แล้วตอนนี้ฟ้ารุ่งอยู่ที่ไหน
1: อยู่กับอาม่าที่บ้านครับแต่ผมตั้งใจว่าจะให้ย้ายไปอยู่ที่อื่นฮะ
0: รีบพาทั้งสองคนไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุด
1: ครับ

ช็คกล้องวงจรปิดในโกดังทุกจุดแล้วก็สอบถามคนแถวนั้นด้วยว่ามีอะไรที่มันผิดปกติไหมมีคนแปลกหน้าเข้าออกก่อนที่จะเกิดไฟไหม้หรือเปล่าเช็คด้วยว่าตำรวจที่รับผิดชอบพื้นที่นั้นสน.ไหนใครเป็นคนดูแลเอาให้รู้เรื่องภายในวันนี้

0: นอนปันผลกูไปหมุนก่อนแล้วกัน
1: พี
0: ่รู้นะมึงคว้าของตัวเองมาจนเกลี้ยงแล้ว
1: แต่
0: ไม่ต้องแต่แล้วเอาไปเถอะเราเวลาลำบากมึงต้องช่วยดิวะอีกอย่างถ้ามึงเจ๊งกูก็เจ๊งด้วยไงเมื่อกี้พวกน้องๆล่างมาฝากบอกนะเงินเดือนพวกมันอ่ะยังไม่ต้องจ่ายก็ได้บอกวันๆมันก็ไม่ได้ใช้อะไรกันหรอกพวกนี้มันก็อยากช่วยอ่ะอะไรที่ช่วยมึงได้มันก็อยากทำทั้งนั้นมีอะไรก็ค่อยๆ คิดแล้วกันค่อยๆ อ่ะใจไหมใจเย็นๆไอ้โชคชะตามึงนี่ถ้าทางจะเห็นมึงไปลงหนังสกาล่าแหละมั้งเอะอะทุบเอะอะทุบนะไม่ตลกอ่ะ
2: งั้นผมฝากร้านพี่หน่อยแล้วกันขอเวลาผมรีบจัดการเรื่องฟ้ากับอาม่าให้เรียบร้อยก่อน
0: สบายมากใครเลยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวตรงนี้กูกับน้องๆช่วยกันดูเองนะ

0: อ้าวฟ้ายังไม่กินข้าวอีกเหรอลูกเดี๋ยวล่ามารับแล้วนะ
1: ฟ้ายังคิดไม่ตกเลยอ่ะว่าฟ้าจะไปกับมาหรือเปล่า
0: ฟ้า
1: จะให้ฟ้าหายไปเฉยแบบนี้ได้ยังไงอะมางานที่ฟ้าทำมาหลายปีจะให้ฟ้าทิ้งไปเฉยได้ยังไงฟ้าไม่ได้ทำอะไรผิดทำไมฟ้าต้องหนีฟ้ารู้นะว่าล่าห่วงแต่ฟ้าก็มีชีวิตของฟ้าและชีวิตของฟ้าก็ไม่ได้หมายความว่าใครจะมาสั่งให้ฟ้าไปสั่งให้ฟ้ามาหรือสั่งให้ฟ้าหายไปได้ฟ้าเสียใจนะที่ฟ้าไม่รู้อะไรเลยทั้งเรื่องที่ฮีรันทำให้ม่าล้มแล้วก็เรื่องอื่นแต่ถ้าฟ้าจะหายไปจากถากุลาฟ้าก็อยากไปในแบบของฟ้าไม่ใช่หนีไปเหมือนหมาแบบนี้
2: แล้วฟ้าอยากไปแบบไหนอ่ะ

0: ล่าขอโทษนะที่ล่าไม่เคยถามฟ้าเลยว่าฟ้าอยากทำยังไงกับเรื่องนี้ล่าก็แค่ห่วงเพราะล่าเป็นผู้ชายคนเดียวในบ้านล่าแค่อยากดูแลทุกคนในบ้านให้ดีที่สุดเว้ย
1: พี่ไม่ได้อ่อนแออะไรนักหรอกนะล่าแต่เรื่องมันมาถึงขนาดนี้แล้วเราช่วยกันก็ได้นี่พ่อน่ะไม่ได้ให้แกดูแลพี่อยู่ฝ่ายเดียวนะเขาก็บอกให้พี่ดูแลแกด้วยพ่อบอกว่าเรามีกันอยู่แค่2คนเราต้องดูแลกันจำวันที่เราโดนตีด้วยกันได้ปะจำเค้กก้อนที่เราเป่าด้วยกันได้ปะเราก็แบ่งกันมาทุกอย่างแล้วนะความสุขเราก็แบ่งความทุกข์เราก็แบ่งเราสองคนไม่ได้มีใครเป็นภาระกันนะล่ะแต่เราเป็นพี่น้องกันเว้ย
0: ขอโทษขอโทษสำหรับทุกเรื่องที่ผ่านมาเลยทุกเรื่องที่ล่าทำให้ฟ้ารู้สึกไม่ดีอะล่าไม่ได้ตั้งใจทำให้รู้สึกอย่างนั้นนะเว้ย
1: พี่ก็ขอโทษเหมือนกันขอโทษที่พี่ดูเหมือนไม่เคยซัพพอร์ตอะไรล่าเลย
2: พอแล้วเว้ย

0: مدفونة. لا أوكي لا وي.
1: ใต้ฟ้าใต้ล่าเดียวกันแต่เหมือนว่าเราต่างกันเหลือเกินบางทีก็แอบน้อยใจ

0: แยกกันตรงนี้แหละคำคำเคยว่ากัน
1: น้องฟ้าจะไปไหน
2: สองตาเหมือนกันทุกอย่าง
3: ทิพยะคิดมาเยอะเมื่อมีไผ่ไม่มีเพลียประกันเล็กๆประกันใหญ่ๆประกันบนฟ้าประกันในน้ำประกันบนดินประกันรถเล็กประกันรถใหญ่ประกันภัยหลอกลวงออนไลน์ไม่ว่าภัยไหนๆคุณมั่นใจได้ว่าม
4: ีภัยไม่มีเพลีย
3: ทิพยะประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณ
5: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
6: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
7: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้บรีซสูตรซักด่วน
6: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจากบรีซช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
7: ใหม่บรีซสูตรซักด่วน
8: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6 เดือนไม่แพงค่ะ

0: วยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
1: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซื้อ Power Bond Treatment ภายจากดัชชัยรีแพคคอมเพล็กซ์โก้ผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจากโคนจรดปลายลองเลย
2: กรมควบคุมโรคและกรมอนามัยลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายเร่งเก็บตัวอย่างปัสสาวะชาวบ้านกว่า200คนเพื่อตรวจคัดกรองสารโลหะหนักหลังตรวจพบการปนเปื้อนของสารหนูในแม่น้ำสายและแม่น้ำรวกเกินค่ามาตรฐานถึง28เท่าคาดทราบผลตรวจทางห้องปฏิบัติการภายใน1เดือนนี
3: ้ Club Friday The Series Love Status ตอน Love Introvert รัก Introvert ทุกวันศุกร์เวลา 15:30 น
4: ยินดีต้อนรับครับผมครอบครัวนี้ครับผมพี่เคเปียและน้องโฟกัส
5: สว
4: ั
5: สด
4: ี
5: คร
4: ับ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับแน่นอนอยู่ธรรมชาติมาไร่ก็ต้องมีอะไรให้ทำ
4: ปึ๊บหนูฮะ
6: หนู
7: พบกับเฮดยังเซียนหลังทุกวันอาทิ

0: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
1: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
2: อ่ะเค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
1: ชิมซะหมดเลย
3: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้มนมคาร์เนชั่น UHT
4: ถ้าเธอยังไหวจับมือฉัน
5: สนับสนุนโดยข้าวเกรียบกุ้งสุดคุ้มตราปูชิเพื่อนซีทุกเรื่องราวบรีซสูตรซักด่วนช่วยกระจัดคราบและลดกลิ่นอับ

0: แยกกันตรงนี้แหละคำคำค่อยว่ากัน
1: แล้วฟ้าจะไปไหน
0: พี่จะเข้าไปแถวกุหลาบ
1: จะเข้าไปแถวกุหลาบเพื่อเราอุตส่าห์
0: ถ้าพี่หายไปเฉยๆแบบนี้คนจะเอาพี่ไปด่ารับหลังว่ายังไงบ้างก็ไม่รู้หลายปีที่ผ่านมาพี่ทำงานหนักมากเลยนะแต่ไม่ว่าพี่จะทำงานดีแค่ไหนคนก็เอาพี่ไปพูดรับหลังว่าพี่ได้ดีเพราะว่านอนกับลูกเจ้าของบริษัทล่าถ้าล่ามีศักดิ์ศรีของล่าพี่ก็มีศักดิ์ศรีของพี่ไม่ต้องห่วงคนที่บริษัทเยอะแยะเขาไม่กล้าทำอะไรพี่หรอก
1: เอาไงก็เอาต้องระวังตัวให้มากๆนะเว้ยแล้วถ้ามีอะไรรีบโทรหาล่าเลยนะ
0: ไป
1: ทำไรหรอ

0: Son.
1: ค่ะพ่อ
2: ติดต่อฟ้ารุ่งแล้วหรือเปล่า
1: ไม่ได้ค่ะตั้งแต่เมื่อคืนแล้วพ่อให้พี่ฮิรันไปตามพี่ฟ้าดึกๆแบบนั้นทำไมคะแถมยังให้ชานตามมาอีกพี่ฟ้าเขาไปทำอะไรเหรอคะ
2: ลูกรู้จักต้ายล่าใช่ไหมต้ายล่าวรากูลน้องชายฟ้ารุ่ง
1: รู้ค่ะคนที่มีเรื่องกับพี่ฮิรันไงคะ
3: คุณท่านคะบอร์ดมากันครบหมดแล้วค่ะจะให้รอคุณฟ้ารุ่งไหมคะ
2: ไม่ต้องฮิรันเขาจัดการเองได
3: ้แล้วเมื่อสักครู่มีคนจากไทยหยางส่งบัตรเชิญงานแถลงข่าวเปิดตัวบริษัทมาให้ค่ะ
1: งั้นกาดขอตัวไปเตรียมพรีเซนต์ก่อนนะคะ

0: Grow 8เดือน8ของเรานะครับจะเป็นการจอยกันของ2สาขาเพื่อขยายฐานลูกค้าให้ลูกค้าเนี่ยหมุนเวียนอยู่ในห้างเราตลอดครับ
1: ก็คือลูกค้าจะซื้อของจากสาขาไหนก็ได้แล้วก็รับโปรจากสาขาไหนก็ได้ค่ะโดยเราจะเน้นราคาที่ถูกที่สุดเพื่อที่จะดึงลูกค้าจากโปรออนไลน์ของเจ้าอื่นๆกลับมาที่เราให้ได้มากที่สุดค่ะ
2: แล้วระบบออนไลน์ของเราเนี่ยจะรองรับลูกค้าได้ดีพอใช่มั้ย
0: ความจริงเรื่องออนไลน์นี้เป็นส่วนที่คุณฟ้าลุ่งต้องมาสรุปวันนี้ครับแต่ว่าพอดีคุณฟ้าลุ่งของเขาวันนี้อาจจะ
3: สวัสดีค่ะขอโทษด้วยนะคะที่มาสายพอดีว่าฟ้าเพิ่งเคลียร์เรื่องระบบออนไลน์ของเราเสร็จนะคะตอนนี้ประชุมถึงไหนกันแล้วคะฟ้าขอพรีเซนต์งานต่อได้เลย

0: เชิญทุกคนเปิดดูรายละเอียดข้างในได้เลยค่ะ
1: ที่เหลือก็เหลือแต่เรื่องของราคานะระบบของแต่ละเจ้าก็ใกล้เคียงกันหมดยังไงก็ฮิรันตัดสินใจแล้วกันว่าจะเอาเจ้าไหน
2: ครับ
1: จบการประชุมท่านนี
0: ้ฟ้าขอรบกวนเวลาคุณเปี่ยมยศคุณฮิรันแล้วก็คุณอากาศสัก10นาทีได้ไหมคะ
1: มีอะไร
0: ฟ้าจะขอลาออกนะคะต้องขอโทษด้วยนะคะที่ต้องลาออกกระทันหันแบบนี้พอดีว่าเมื่อคืนไฟไหม้โกดังเก็บของของน้องชายฟ้านะคะเงินลงทุนทั้งหมดของเขาหายไปหมดเลยฟ้าก็เลยจะลาออกไปช่วยเขาที่ผ่านมาฟ้าคิดว่าฟ้าทำงานให้ถากุหลาบอย่างเต็มที่แล้วแต่น้องชายฟ้าดันมาเจอเรื่องแบบนี้ฟ้าคิดว่าฟ้าต้องเลือกครอบครัวค่ะขอบคุณถากุหลาบมากนะคะที่ให้โอกาสฟ้ามาโดยตลอดเดี๋ยวครึ่งเดือนหลังนี้ฟ้าจะเคลียร์งานให้
1: ไม่ต้องออกไปได้เลยฮิรันเองเขาก็คงหาผู้ช่วยใหม่ได้ไม่ยากเพราะสมัยนี้ผู้หญิงเก่งๆมีเยอะที่เก่งทั้งเรื่องบนโต๊ะเรื่องบนเตียง
0: ค่ะฟ้าก็คิดว่าคุณฮิรันคงหาคนใหม่ได้ไม่ยากงั้นฟ้าขอตัวไปเก็บของก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: หยุดเลยนะจะตามไปขอร้องมันไง
3: เรื่องนี้ผมขอได้ไหมพ่อ
1: ไม่ได้
3: พ่อผมต้องคุยกับเขา

0: สชาติเข้มข้น DIY ได้หลายเมนู
1: หอมกาแฟแท้ต้องดาวคอฟฟี่
2: มิชลินมุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรมเพื่อใช้บนท้องถนนด้วยการออกแบบยางที่ยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยจนเกินความจำเป็นมิชลิน Motion for Life
3: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
4: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
5: ยางสดไอ้มันเป้าร้านแม่งนี่แหละ
6: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
7: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
3: ันมีศาสตร์นวดเป็นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
8: เลิกคิดจะแก้แค้นค่ะ
5: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อเงินได้หมดวะ
9: เจอกูแน่ไปตรงอย่าง
10: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
3: ได้สิ
11: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคาร์ดแอปวันดีที่เดียวครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลียโทรออก
12: กลิ่นปากต้องดาลี่มิ้น
13: ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบรกกิ้งโซดาเฟรชมิ้น
12: ยาสีฟันวิปฟอร์มช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมปิ๊งเลยต้องดาลี
13: ่เบรกกิ้งโซดา
14: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้องนมคาร์เนชั่น UHT
15: ความฝันของเราสำเร็จไปครึ่งละฉันรออีกครึ่งอยู่นะ
16: อีกไม่นานหรอก
17: ถ้าเราสองคนได้แต่งงานเป็นผัวเมียกันจริงๆเมื่อไหร่พี่จะรับผิดชอบเองแล้วตาไม่ต้องเป็นห่วงนะ
16: ฉันไม่เคยรู้เลยว่าชีวิตของแกที่นี่มันจะเลวร้ายได้ขนาดนี
3: ้สวัสดีจ้ะนมนภาม
18: ันกลับมาแล้วนี่
17: จมูกไวจริงนะเหมือนหมาเลย
18: มีผัวมากๆมันก็ต้องไวสิ
17: ตาอย่าทิ้งพี่ไปไหนเองนะตา
19: ตาหายไปไหนมา
17: ไอ้เกดเลิกหวังในตัวตาแล้วทีเดียวเขาจะมาเป็นอาสะใภ้กันแล้วนะ
7: อยากตื่นเต้นกว่านี้ไหม
17: แค่นี้ก็เสียวจะแย่แล้วตา
12: ว้ายขนมจะพามาลบลบลบลบลบ
18: เลิกยุ่งกับนางุตาซะเพื่อชีวิตของตัวคุณเอง
17: คุณเป็นอีแก่ที่ผัวไม่เอาแล้วแล้วคุณจะหวงไอ้ทะเบียนสมรสไปหามาแสงอะไรวะเก็บไว้ห่อผ้าทำไมยังไม่ได้เลย
18: เ
6: รารู้ว่าเธอตั้งใจจะมาก่อเรื่องกลับกลับไปไป
18: ฉันตาหนีแกมากแล้วนะที่ปล่อยให้แกมีชีวิตมาแร่ร่านจนถึงทุกวันนี้
9: วายอค่ะอยากเห็นตบกันในงานสักทีวะ
6: เออ
4: บันไดอ่ะมันมีแค่ขั้นเดียวตกลงมามันไม่สะใจนะครับ
3: แล้วผมล่ะอยู่ทีมไหน
5: ก็ต้องทีมเมียน้อยสิคะ
17: แต่พะจะฆ่าเขาให้ตายเลยหรือไง
18: ถ้ามันตายฉันจะยิ้มสยองได้มากกว่านี
3: ้กูจะไม่ปล่อยให้คนชั่วอมหิตอย่างมึงลอยหน้าลอยตาในสังคมนี้อีกต่อไป
6: เธอเป็นใคร
3: หนูตา
9: จอกแล้วตรงเนี้ย
18: ปากดีเนี่ยนะมึง
15: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
17: ผมยาวเหมือนฝันที่ไม่ต้องฝันอีกต่อไปด้วยใหม่ Sunsilk Healthier and Long ด้วยพลังไบโอติ้นและวิตามินผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าลองเลย
8: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
1: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสายพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
2: อยู่ใต้ฟ้าใต้ล่าเดียวกัน
16: สนับสนุนโดยท้องอืดแน่นท้องต้อง Air Expo Air Expo ยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นท้องไซเมทิโคนอันฉลาดก่อนใช้ยา
20: ฟ้าจะไปไหนอ่ะ
21: อะไร
20: มานี่ก่อน
21: ต่อย
20: ฟ้า
21: ต่อย
20: ลงไม่ให้ไปไหนทั้งนั้น
21: น่ะต่อยเฮียโอ๊ย
20: เธอเป็นบ้าอะไรของเธออ่ะ
21: อะไรเราจะให้เราอยู่ต่อได้ยังไงในเมื่อพ่อเธอทำร้ายน้องเราขนาดนั้นน่ะแล้วเราก็รู้ว่าเธอทำให้อาม่าของเราล้ม
20: เราไม่ได้ตั้งใจเอาไปให้อาม่าเธอเลยฟ้าเราเอาไปให้น้องเธอ
21: แล้วไงแล้วอาม่าเราเสือกเห็นเองงั้นเหรอ
20: ฟ้าไม่พูดแบบนี้สิ
21: ทำไมอ่ะชอบไปพูดจาเพาะๆเหรอคะพูดจาเพาะๆแล้วทำร้ายคนแก่เผาข้าวของชาวบ้านงั้นเหรอ
20: ฟ้าขับรถไปที่บ้านไป
21: ไม่ไปเราไม่ไปไหนทั้งนั้นเมื่อคืนเธอไล่เราให้ไปไกลที่จำไม่ได้เหรอ
20: มันเพราะเราเป็นห่วงเธอฟ้าเธอไม่เข้าใจเหรอเธอก็รู้ไม่ใช่เหรอพ่อเราเป็นยังไงอ่ะ
21: รู้สิรู้ทั้งพ่อทั้งลูกนั่นแหละ
20: ฟ้าเราขอร้องแล้วกลับไปคุยกันดีๆเถอะ
21: ขอร้องในฐานะอะไรในฐานะเจ้านายกับผู้ช่วยหรือว่าในฐานะเรากับเธอมันต่างกันมากนะรู้ใช่ไหมเรื่องมาดิว่าจะคุยกันในฐานะอะไร
20: เรากับเธอในฐานะเรากับเธอ
21: ก็ดีงั้นเอาคำถามแรกเลยนะเธอขับรถชนพ่อแม่เราใช่ไหม10ปีที่ผ่านมาเธอไม่เคยพูดถึงมันเลยวันนี้เธอตอบเราช้าๆสักทีเถอะว่าเธอขับรถชนพ่อแม่แล้วใช่ไหม

0: ใช่ฟ้า
1: และที่น้องเราต่างต่อแย่เธอไม่เลิกเพราะเขารู้ใช่ไหมพอเขารู้เธอก็เลยโกรธไม่สิเธออาจจะโกรธพ่อเธอด้วยซ้ำแต่เธอมาลงที่เราแล้วถามหน่อยในวันที่เธอปล่อยให้เราจมอยู่กับคำว่าหายถูกเราทำอะไรให้เธอเหรอใช่ส่วนหนึ่งที่เรามาทำไงกับเธอมันเป็นเพราะว่าเราไม่มีที่ไปก็จริงแต่อีกส่วนหนึ่งมันก็เป็นเพราะว่าเรารักเธอเราเห็นฮิลันในแบบที่เราเห็นไม่ใช่ในแบบที่คนอื่นเห็นเราทนได้ทุกอย่างไม่ว่าจะโดนด่าโดนนินทาทนเห็นเธออยู่กับผู้หญิงคนอื่นแล้วทนได้หมดอะแต่เธอก็ยังกลับไปทำร้ายคนที่บ้านเราอีกทั้งที่เธอเคยทำไปแล้วด้วยซ้ำอะ

0: ้เราคุยกันในฐานะเรากับเธอเธอไม่มีสิทธิ์จะมาเรียกร้องอะไรจากเราอีกแล้วพี่รันไม่มีสิทธิ์อะไรแล้ว
1: ป๋า
0: ที่จริงมันก็มีหลายวันเลยนะที่เรื่องของเรามันดีมาก

0: น้ำไฟฟ้าเดี๋ยวกาไปส่งที่รถมะ
1: ขอบคุณนะ
0: ทำไมพี่ฟ้ากลับมาแบบนี้อ่ะพี่ไม่กลัวหรอ
1: ถ้าพี่หายไปแล้วเกิดอะไรขึ้นมากับพี่มันจะยิ่งน่ากลัวกว่านี้นะมาลาออกให้คนในบริษัทเขารู้กันไปทั่วแบบนี้แหละมันอาจจะปลอดภัยกว่า

0: ส่วนเรื่องพี่กับฮิรันสักวันมันก็ต้องเป็นแบบนี้แล้วฝืนกันไปมากกว่านี้แล้วไม่ได้จริง
1: แล้วพี่ฟ้าจะเอายังไงต
0: ่อพี่ต้องไปช่วยใต้ล่าตอนนี้เขาต้องการคนช่วยแล้วกาดอ่ะจะเอาไงต
1: ่อกาดเอาไงต่อไม่ได้หรอกพี่ถ้าแม่ยังใช้เครื่องช่วยอยู่แบบนั้นกาดคิดไม่ออกจริง
0: ระวังตัวดีๆนะแล้วคนที่ต้องระวังมากที่สุดเนี่ยคือช้าง
1: เมื่อกี้พ่อก็ถามกาดว่ากาดรู้จักใต้ล่าหรือเปล่าเมื่อวานพี่ฮิรันเขาก็ขู่กาดบอกถ้ากาดไม่เอาแม่ออกจากเถากุหลาบเขาจะบอกพ่อเรื่องกาดกับล่าพี่ฟ้ากาดอยากเจอล่าเมื่อวานจากกันแบบนั้นกาดไม่โอเคเลยอ่ะ
0: ไปดิไปกับพี่ตอนนี้เลยถ้าคนถามก็บอกว่าเราไปเลี้ยงส่งกันไปตกลงกันก่อนที่คุณเปี่ยมยศจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรมันจะได้รับมือกันทันโอเคไหมป่ะเดี๋ยว

0: ุ้นหน้าคนข้างหลังจังเลยอ่ะ
1: ใครพี
0: ่เหมือนคนของชาเลยอ่ะ
1: คันข้างหลังนี่หรออืมหรือเขาจะตามเรามาหรือการลอยไปเองวะพี
0: ่ช่วงนี้นอนไปก่อนก็ดีนะการทัวร์ลาที
1: ฮัลโหลล่าการกับพี่ฟ้ากำลังจะไปหานะการมารถพี่ฟ้ากำลังจะออกจากออฟฟิศแล้วแต่ตอนนี้มันเหมือนมีคนขับรถตามมาพี่ฟ้าบอกว่าเหมือนเป็นคนของฉันเอาไงต่อดีอ่ะ
2: ล่ามีส่งพี่อ้วนไปคอยดูฟ้าไว้อยู่แล้วอ่ะการรีบส่งทะเบียนรถให้พี่อ้วนนะระวังตัวกันด้วยอ่ะแล้วเดี๋ยวเจอกัน
1: โอเค

0: อย่างพร้อมแล้วค่ะ
1: ครับฮัลโหลพี่อ้วนตอนนี้การโทรมากับฟ้านะเหมือนมีคนตามว่ะพี่ผมฝากพี่ด้วยนะ

0: พี่อ้วนกาดโดนตามอ่ะ
1: การรวมหุ้นบริษัทหรือกับไทยยางก็ได้ดูตัวเลข
2: น้องอย่าลืมรหัสใต้ฝาส่งแต้ม M แลกของพรีเมียมถึง31ธันวาคมนี้อย่าลืมส่งรหัสใต้ฝาลุ้นทองลุ้นมอเตอร์ไซค์และลุ้นรวยทองล้านทุกเดือนอย่าลืมส่งแต้ม M ปลดหนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่ Pro Defa Sale by O Shopping นะคะซึ่งวันนี้เราจะพูดถึงครีมตัวดังจากดร.วีค่ะจากแบบสินค้าในเครือโรงพยาบาลวิภาวดีเนาะใครเคยใช้ตัวเดิมอยู่แล้ววันนี้เตรียมกดเบอร์เตรียมหน้ารอได้เลยวันนี้มีตัวใหม่ใช้ไลกว่าเดิมตัวนี้พิเศษขึ้นยังไงคะดร.แบงค์สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับอย่างที่บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยที่คุณแม่มีปัญหาผิวแห้งมีฝ้ามีกระมีจุดดำๆผิวหมองคล้ำจากแสงแดดและปัญหาใหญ่นั้นคือริ้วรอยล่องลึกใช้ตัวเก่าบอกว่าดีใช้แล้วเห็นผลใช้แล้วประทับใจแม่จ๋าวันนี้ดร.วีออกสูตรใหม่แล้วฮะเป็นสูตรที่เข้มข้นมากขึ้นสารสกัดมากขึ้นเนื้อสัมผัสดีขึ้นอย่างที่บอกคุณผู้ชมจ๋าครีมตัวนี้เนี่ยความพิเศษของเขาคือเขาออกแบบสำหรับคนที่อายุ40ปีขึ้นไปและเป็นปัญหาผิวของคนไทยและที่สำคัญคือสินค้าในเครือของโรงพยาบาลเนี่ยเราถูกวิจัยไว้แล้วสำหรับคนที่มีปัญหาผิวขึ้น1ผิวแห้ง2คนที่มีปัญหาฝ้ากระจุดดำๆจากแสงแดดและ3อันนี้คือปัญหาใหญ่ของคุณแม่วัย60เลยนั่นคือริ้วรอยล่องลึกนั่นเอง
0: อันนี้แพงขึ้นนะเนี่ย
3: แพงขึ้น
0: 1290บาท
3: ใช่ตัวเก่า990บาทแต่ตัวนี้คือต้องบอกว่าเข้มข้นมากขึ้นสารสกัดมากขึ้นเราขอขึ้นราคานิดนึง
0: เ
3: ป็น1290
0: โปมันจะแพงขึ้นไหมอ่ะคุณแม่
3: แต่เฉพาะวันนี้เป็นเปอร์โปเปิดตัวแม่จ๋าให้ราคาเดิมเลยนะเหมือนสูตรเก่าเลยคือซื้อ2แถมอีก3เป็น5กระปุกแม่จ๋าหมดจากวันนี้เนี่ยจะขาย1299แต่วันนี้ยังขอขายราคาเดิมกับสูตรเดิมแม่จ๋า1099บาทแม
0: ่
3: ใช่เหมือนซื้อ1ได้5กระปุกอะแม
0: ่
3: ไปที่โรงพยาบาลราคาเนี้ยได้แค่กระปุกเดียวแล้ว1,200ด้วยแต่วันนี้แม่จ๋า1,099บาทได้ถึง5กระปุกจากกระปุก 1,200 แม่วันนี้เหลือแค่200
0: อุ๊ยฉะนั้นวันนี้รีบโทรเลยมีแค่90เซตตอนนี้เท่านั้นนะคะที่เบอร์1252วันนี้สารสกัดให้เพิ่มขึ้นแล้วเน้นเรื่องริ้วรอยสำหรับวัย40บวกอันนี้คือวัย50
3: 50กว่าจะ60แล้วคุณผู้ชมจ๋าคือคุณแม่เนี่ยเหมือนไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ถ้าดูดีๆแล้วเนี่ยจะเห็นเป็นจุดสีน้ำตาลกระจายทั่วหน้าเลย
0: เป็นฝ้ากระจายแดดกระจายทั่วหน้า
3: ใช่คือเป็นฝ้ากระจายทั่วหน้าเลยคือตัวจริงเนี่ยเขามีฝ้าหนาและเข้มมากคนนี้เนี่ยอายุ50กว่าปีคือมีปัญหาริ้วรอยเล็กๆเต็มเลย
0: นะ
3: ใช่
0: เดี๋ยวนะคือเราสวยได้อีก
3: ถูกต้อง
0: มันดูนวลดูผ่อง
3: ถูกต้อง
0: ดูไบรท์แลดูกระจ่างใสขึ้น
3: คืออันดับหนึ่งเลยคือฝ้ากระเนี่ยแลดู
0: ด
3: ีขึ้นสองผิวดูสว่างใสขึ้นแต่สามที่คุณนาชอบมากคือริ้วรอยเส้นเล็กๆทั่วหน้าเนี่ยมันดูเบาลงไปคือคนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนที่ชอบเที่ยวทะเลตากแดดตากฝนแม่จ๋าเพราะฉะนั้นถ้าแม่ตากแดดตากฝนจะเป็นแบบนี้คือหน้าเนี่ยคล้ำหน้าเนี่ยมีความหมองมากและมีฝ้ากระเต็มเลย
0: ใช
3: ่มีฝ้ากระเต็มเลยแล้วผิวเนี่ยไม่อิ่มคือผิวแห้งผิวหยาบมากอ่ะ
0: โอ้ยคุณแพงสวย
3: สวยมากใช่
0: จากใช้ครีมดูดี
3: ใช่ดูดีมาก
0: สายเข้าไม่หยุดเลยตอนนี้ขอโปรอีกรอบ
3: ขอโปรอีกรอบคุณผู้ชมจ๋าอย่างที่บอกว่าถ้าไปที่โรงพยาบาลวิภาวดีเนาะ1กระปุกในมัน1,290บาทแม่จ๋าแต่วันนี้เนี่ยซื้อ2แถม3เป็น5กระปุกแม่แม่ไม่ต้องจ่าย 6,500 แม่จ่ายแค่ 1,099 บาทแม่ประหยัดเงินไป 5,000 น่ะ
0: ขออนุญาตทีนึงขอต่อเวลาได้ไหมเพราะว่านี่คือสูตรใหม่ดีกว่าเดิมนะของดร.วี
3: ได้เลยแม่จ๋า
0: ได
3: ้อีก5นาทีแม่จ๋าขอให้ทุกคนซื้อและได้ทุกคนเลยเป็นเปอร์โปรตัวแม่จ๋า1,099บาทพรุ่งนี้ไม่ได้ราคานี้แล้ว
0: ฉะนั้นวันนี้ต่อสายไว้ที่เบอร์1252ค่ะย้ำ1252สูตรใหม่จากดร.วีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: วันนี้เนี่ยซื้อ2แถม3เป็น5กระปุกไม่ต้องจ่าย 6,500 จ่ายแค่1,099บาทแม่ประหยัดเงินไป 5,000 น่ะ
4: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
5: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
5: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
8: โอเคเฮอร์เบอร
9: ์รัฐบาลเดินหน้าสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสวงเงิน 50,000 ล้านบาทให้ผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางกู้ซื้อหรือสร้างบ้านในราคาไม่เกิน3ล้านบาท ผ่อนนานสูงสุด40ปีและดอกเบี้ยพิเศษในช่วงแรกเพื่อให้ประชาชนมีบ้านเป็นของตัวเองไม่สร้างภาระหนี้เกินกำลังชำระคาดโครงการนี้จะช่วยสร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้ 125,000 ล้านบาท

0: ฮ้ยมึงเร่งไปอยู่ข้างๆเลยดิฮะมึงเอาไปอยู่ข้างๆเลย
1: เฮ้ยพี่จอด
0: พี่ชนเนี่ย
2: ทำวะ
0: พี่จอดก่อนพี่
1: ชน
0: แล้ว
2: อะไรวะ
0: โอ้ยทำไงดีวะเฮ้ยมึงเล่นไปขวางกันเลยดิ
2: นี่หลบปะ
0: เอาไว้เอาเฮ้ยบังแม่งไว้
3: สวัสดีครับ
4: นั่ง
3: คุณยางครับผมต้องขอโทษ
4: หรือไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นที่ว่าเชิญหรือมาพบวันนี้เนี่ยเพราะว่ามีเรื่องจะคุยกับหรือสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งการรวมหุ้นบริษัทหรือกับไทยหยางว่าได้ดูตัวเลขแล้วหลายรอบด้วยแต่ว่าไม่เจอจุดที่คุ้มทุน
3: ครับ
4: เพื่อนกันกับการลงทุนร่วมกันมันคนละเรื่องตัวเคยบอกลุยแล้วจำได้ไหม
3: ครับผมเข้าใจหมดเลยครับที่คุณอยากให้โอกาสให้ทุกอย่างกับผมมาแค่นี้มันก็มากเกินกว่าที่ผมจะหวังอะไรอีกแล้ววันนี้ผมมีทำตัวเลขค่าเสียหายของโกดังที่ไฟไหม้มาให้ดูฝากคุณหยางลองดูทีนะครับว่าตัวเลขถูกต้องไหมเพราะว่าผมตั้งใจจะชดใช้คืนให้ตามจำนวนนี้ครับแต่ว่าผมอาจจะขอความกรุณาแบ่งจ่ายหนี้เป็นงวดๆตามกำลังที่ผมคิดว่าผมจะสามารถจ่ายไหวโดยที่ไม่ผิดคำพูดด้วยนะครับ
4: โอเคเอาตามที่ลือคิดมา
3: ครับ
4: โอ้ไว้ใจลือแต่ธุระของอ้วนเนี่ยยังมีอีกเรื่อง
3: ครับ
4: อ้วนมีข้อเสนอให้ลือ
0: กัด
5: ว่าพี่อ้วน
0: สงสัยว่าไอ้คันที่ตามอยู่นั่นทางก็ใช่แล้วล่ะเอางี้เดี๋ยวเจ้ไปหาที่จอดเอาที่คนเยอะๆนะเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวผมจัดการเอง
5: แต
6: ่ไม่มีแต่เจ
0: ้นะทำตามที่ผมบอก
5: จอดแล้วไงต่อพี่อ้วน
6: ก็อยู่กันในรถนั่นแหละอยู่นิ่งๆแล้วเดี๋ยวขับ
0: ตามไปที่โลเคชั่นเดี๋ยวพี่จะส่งให้นะ
5: โอเคค่ะ

sih.

0: พี่เบียดรถผมเนี่ย
1: รถมึงอะเบียดรถกู
0: โอ้โหพี่เบียดรถพี่อะไรพี่เบียดผมเมื่อกี้พี่ออกมาจากแถวกุหลาบแฮะพี่เลี้ยวซ้ายปุ๊บเนี่ยเบียดเต็มเลยหน้าตึกเลย
1: ไอ้ทำไมพูดอย่างเงี้ย
0: เอ้ามาลงมาดูดิพี่เนี่ย
1: เฮ้ยไงวะ
2: ลงมาดูดิลง
1: ค
2: า
1: พี่บางทีอะ
0: เนี่ยมาดูดิ
1: ไหนไหน
0: นี่ๆๆๆเนี่ยบางคนเนี่ยหลุดเลย
1: ยังอยู่เลย
0: ป่ะเนี่ยพี่ขยับดิเนี่ยเนี่ยเห็นรอยมั้ยพี่โอ้โหแล้วผมตามบอกพี่เนี่ยบอกให้หยุดหยุดหยุดพี่ไม่หยุดเลยอ่ะรถผมเล็กเลยไม่อยู่ในสายตาพี่ดิโหแย่เลยอย่างนี้คนไทยเอาไงอ่ะ
1: เอามาเอาไปพันนึงแล้วกันโอเคไหม
0: โอเคงั้นก็แย่เฮ้ยยา
3: ไปไ
0: ปโหนี่มึงยังขับได้ฮะ
3: ได้พี
0: ่กาดโอเคละไปต่อได้เลย
4: พี่ฟ้าพี่วันบอกว่าให้ไปต่อได้เลยไปเร็ว
2: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเร็วเร็วดิเร็วดิเร็ว
4: ไปไปไปเฮ้ยอะไรวะ
2: ดูนี่อะไรวะ
1: เฮ้ยกระปูอะดิ
2: เฮ้ยยิงปะเนี่ย
1: กูเกมไหมล่ะพี่ชาย
4: ตกลงเราต้องไปที่ไหนต่อเรากำลังจะต้องไปหาหยางจงเหลียงค่ะ

0: นี่มันจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะเซตซีโร่กันใช่ปะ
1: ใช่ครั้งสุดท้าย
2: ผมฝากพี่ลองโทรหาเพจนักข่าวที่พี่เคยบอกอ่ะ
3: สวัสดีครับผมตะวันนะครับลูกชายธนิวั
2: ฒน์ระวังตัวแล้วก็อดทนไว้หลังจากนี้เราจะได้เจอกันน้อยลง
4: ดูย้อนหลังที่แอปวันดีที่เดียว

0: รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ
1: อ่ะมาฝีวายฝ่ายฝ่ายวายฝีอะข่าวบิดดีออลในออลนายคือแบบผม
2: ยืดตีน
1: อุ้ย
2: ยืดตีน
1: อุ้ยอย่างมะม่วง
3: what what
1: ฮ
4: ะ
1: ฮะ
3: ฮะแมงโ
1: ก้แล้วนี่นะไอที่เราเตรียมข้างหลังอ่ะมันคนละอันคนละต
3: าโอเคโอเค
1: กล้วยกล้วย
3: บานาน่า
1: บานาน่าตะขบ
5: ร้านมีคนรีวิวได้ไงวะสั่งอะไรผิดไปหมด
1: สกปรกไปไหมวะ
5: ใครดูในข้าวหรือกู
6: ร้านเธอก็มี2คนค่ะ
1: 2คนคุณภาพอันนี้เนี่ยพนักงานมาแทนเมาก็ไม่ด่าเขา
6: แต่แล้วเรื่องจริง
3: นี่ฉันอึ้งอยู่เหร
7: อ4โพดำพาไปส่องเมื่อเจ้าของร้านแกล้งมาเป็นอินฟูเพื่อจะมาขโมยสูตรลับไปกู้ร้านตัวเองงานนี้จะได้สูตรกลับไปสมใจหรือโดนเจ้าของร้านจับโป๊ะเตรียมลุ้นความป่วนและศึกชิงสูตรอาหารกันได้ในสับสนโภชนา
6: ไปเฮ้ย
1: อาฝีไวไฟอาฝ่ายไวฟีอาขับวิดมี all day all night อาฝีเบรกฟันอาฝันเบรกฟรีมาขับวิดมี all night all day มาสิไม่ร้องหน่อยล่ะส่งไปให้เนี่ยเมื่อกี้ไม่เห็นหร
5: อ
1: คืออะไร
5: เก็บเสียงไว้ใช้ตอนมีรายได้สิมาร้องเล่นอะไรอย่างนี้
1: แล้วแล้วอันนี้ไม่นี่มาฟรีหรอ
5: มาฟรีลูกหมาป่า
1: ไอ้แต่เมื่อกี้เอ้ยฉันเห็นเธอรำอยู่นะเมื่อกี
5: ้รำได้รำได
1: ้ลองดูอีกทีได้ไหมล่ะอามาฝีไวฟายอาฝ่ายไวฟีอาข่าวบิดดีออเดย์ออเดย์อาฝีเบรกฟัน
5: พอแล้วเดี๋ยวมันจะฮิต
1: เอาคือกลัวฮิตอย่าไปรำเยอะเดี๋ยวกลัวฮิตฉันว่านะจริงๆแล้วฉันเห็นเธอท่ารำเธอเมื่อกี้เธอไม่น่าจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้านอาหารนะเพราะว่าท่ารำท่าอะไรเธอมันคือเหมือนนักร้อง
5: เฮ้ย
1: เหมือนนักร้องเลย
5: ถอดสักแว่นสิมึงจะได้ดูชัดขึ้นจะบ้า
1: ถ้านอกจากทำอินฟลูถ่ายอาหารแล้วเธอก็มาทำสายบันเทิงบ้างก็ได้ใช่ไหมล่ะดึงเสื้อดีๆเออแล้วนี
5: ่ไหล่กูเล็กหรือเอวกูใหญ่วะเนี่ยไหล่กูเล็กหรือเอวกูใหญ่วะเนี่ย
1: ชอบสีชมพูใช่ไหมล่ะ
5: เออ
1: แต่วันนี้เธอพาฉันมาร้านอะไรเนี่ยสับสนโภชนาอะไรแค่ชื่อก็ไม่น่าเข้าแล้วปะ
5: มึงไม่รู้อะไรคนเขาแชร์กันเยอะนี่แหละค่ะ world class
1: ยังไงคะ
5: กำแพงเท็กซัส
1: เออ
5: ฝั่งหนึ่งเท็กซัสฝั่งหนึ่งเนปาล
1: ว้าม
5: ึงไม่รู้อะไร
1: แล้วโต๊ะ
5: ฮะ
1: โต๊ะ
5: โต๊ะนี่เหมือนงาน Tomorrowland ว่ะเหมือนเจ้าของแกเสพดนตรีหนักเหมือนกัน
1: เป็นแบบ EDM
5: เ
1: ราพวกภาพตกแต่งล่ะ
5: เจ้าจักไงแสดงว่าเขาต้องมีองค์ความรู้เยอะกูถึงให้มึงมาเอาสูตรเขาไง
1: ร้านเธอล่ะ
5: เพิ่มเมนูเท่านั้นของเดิมมันดีอยู่แล้ว
1: ไม่ใช่ว่าจะปิดแล้วหรอก็ต้องมาขโมยสูตรเขาน่ะ
5: จะเปิดว่าดีแล้วมึงก็ยังไงกูปิดปิดแค่วันนี้จะมาเอาสูตรเขาแค่นั้นแหละ
1: อ๋อฉันเห็นก็หลังๆไม่ค่อยมีคนเข้าอาหารไม่ค่อยอร่อยอย่างนี้ป่ะก็เลยไม่ขโมยสูตรเขาอะ
5: นี่นึกว่าไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอ พูดได้คล่องไงอ
8: ย่าให้มีครั้งที่3เด็ดขาดแล้วถ้ามีครั้งที่3ล่ะ
9: ครั้งที่4นี่ไม่ควร
5: แต่เขาบอกว่าร้านเนี้ยเจ้าของมันปากจัดเหมือนกัน
1: อุ๊ยจัดปาก็จัดกลับค่ะ
5: จริง
1: ไม่กลัวป่ะ
5: ป่ะ
1: เข้าไปร้านกัน
5: เฮ้ย
1: อุ๊ยอะไรนะ
5: เคยเห็นใครแฟชั่นอิสระขนาดนี้เลย
10: โอ้ my goodness
1: อุ๊ยอะไรฮะ
5: อุ๊ยเขาตะลึงกู
10: ไอ้ไม่เคยเห็นอะไรที่so amazing ขนาดนี้มาก่อนเลย
1: วาย

0: ไอ้ก้อนนี่มันได้มายังไงเนี่ย
1: เป็นจิกู
0: มันได้มายังไงเนี่ย
1: เป็นจิกูไม่ใช่กูนี่ไปที่ของเลย
2: ผมยอกครับผมยอกผมยอก
3: โอ้ย
2: คือ
3: ปดชุดอยู่
2: ขออนุญาตครับขออนุญาต
3: โอเคโอเค
2: คือผมแบบผมไม่เคยเจออะไรที่แบบ amazing ขนาดนี้มาก่อนเลยครับ oh my god I love this
1: เงือก
2: ท
1: าง
2: ฟัน
3: ว้าวมึงน้อยคนนะที่มึงจะประทับใจไ
1: ปรู้สึกว่าแม่เขาก็เล่นฟันคุณแล้วว่า
3: เดี๋ยวอย่าไปพูดอย่างนั้นเราเป็นอินฟลูเอนเซอร์พูดหยาบกันไม่ได
1: ้แค่ฟันอะนะ
3: ก็มันไม่ได้อย่าไปพูดเด็กๆดูเยอะ
1: มึงเกินสังคมบอบบางเกิน
2: ผมรู้สึกว่าฟันคุณมันเข้ากับรูปหน้าคุณมากเลยอะ
1: โอ้ย
2: มันดูแบบว่ามันมีเสน่ห์มากอะคือแบบผม
1: เยียบตีนเยียบตีน
2: ผมไม่รู้ว่าคุณมีแฟนแล้วยังครับนี่แฟนคุณป่ะฮะ
1: เอ้ยดูไง
2: อ๋อคุณยังโสดใช่ไหมฮะ
1: โอ้ย
2: เฮ้ยผมจีบคุณได้ไหมว่าชื่อเนม
1: เว้นระยะหน่อยค่ะ
3: อุ้ย
1: อุ้ย
3: มาจีบอะไรกันหน้าร้านเนี่ยเกะกะ
1: นี่เจ้าของ
3: ไปจีบที่อื่นอ๋ออย่ามาเกะกะหน้าร้านตรงนี้
4: ไม่อ๋อสวัสดีค่ะเจ๊
3: กองไว้ตรงนั้นแหละ
2: สว
3: ั
2: สดีครับฮัลโหล
4: คือ
3: โทรใครอ่ะ
2: Say hi, yes, I'm say hi.
5: Oh, he just say hi.
3: Say hi.
5: Oh, yeah.
4: คือไม่ได้จีบกันค่ะพอดีว่าเราจะมารีวิวร้านของเจ๊ค่ะ

0: รีวิว
1: พอดีพวกเราเป็นอินฟลูเอนเซอร์แบบว่ารีวิวอาหารค่ะเนี่ยคนเนี้ยเป็นเจ้าของช่องเลยค่ะ
0: แล้วนี่เราอ่ะอินฟูปะเนี่ยเคยเห็นอยู่นี
1: ่ไม่ใช่ค่ะ
0: เคยเห็นอยู่นี่ไอ้อบปังกั้มน้ำตาลเออะไรอ่ะกั้มน้ำตาล
2: ย่าม
3: ึงก็ไปเพลินกับเขาเป็นอินฟู
1: อ๋อไม่ใช่ค่ะไม่ใช่
4: เต้นจบเพลงด้วย
0: ขอบคุณยัง
1: ขอบคุณมากเป็นผู้จัดการค่ะแล้วก็พาน้องเมอร์ซี่มาค่ะพอดีเมอร์ซี่เขาเป็นเจ้าของช่องบอกชื่อช่อง
3: คลอดค่ะ
0: ช่องอะไรนะ
3: คลอด
0: โอเคขึ้นขายั่งแล้วทางขารออะไรอ่ะ
3: เร
0: ื่อง
3: บ้าอะไรกันเนี่ย
1: ไม่ได้จะตลกแต่คือเขาต้องการจะบอกว่าเป็นช่องที่เพิ่งคลอดออกมาใหม
3: ่
4: โอเคอันนี้ไม่ตลกดูตลกดีกว่าครับ
0: ก็พูดไทยได้ดิแล้วพูดอังกฤษทำไมตอนแรกอ่ะ
4: พอดีว่าผมเป็นแบบอาร์ติสต์ฮะก็อยากคือแบบ I'm hungry
0: เอาเป็นคนฮังการี
4: แปลว่าหิว
2: ผิวค่ะ
0: ก็เลยมาที่ร้านเรา
4: ใช่ครับก็เลยแบบอยากจะมาลองว่าอาหารที่นี่แบบเป็นยังไงครับ
0: ไม่ต้องมาลองแล้วร้านปิด
3: เอ้า
0: ฮะร้านปิด
3: ปิดแล้วอ่ะ
1: ก็ร้านเปิด10โมงแล้วนี่10โมงครึ่งปิดแล้วเหรอคะเจ๊
0: เอาก็ร้านกูปิด10โมงครึ่งอ่ะก็เปิด10โมงปิด10โมงครึ่งเราไม่ได้หรือไงล่ะ
4: 30 minutes อยู่ปิดแล้วเน
0: า
4: ะ
0: อะไรนะ
2: Where you from
0: คุณไม่ว่าอะไรนะ
4: คุณเปิดแค่30นาทีเหรอครับ30 minutes you know นั่นแปลว่าร้านคุณขายดีมากเลยอ่ะครับ
0: ก็ของหมดแล้วมีสภาพร้านกูซีพนักงานก็ไม่พูดไม่จาไม่คุยกับลูกค้าเจอลูกค้าอะไรพูดกันไม่รู้เรื่องอีก
4: อ๋อเป็นคนต่างชาติเหมือนกันเหรอครับ
2: Yeah
4: โอเคงั้นภาษาอังกฤษได้ได้อย่างมะม่วง
2: What's
0: ฮะ Mango ตอนนี้นะไอที่เราเตรียมข้างหลังอ่ะมันคนละอันคนละ
2: ร้
0: านยังไม่ถึง
4: โอ้งั้นแปลว่าเด็กเสิร์ฟคุณพูดภาษาอังกฤษได
2: ้
4: อย่างมะม่วง
2: mango
4: mango พูดได้เนี่ยฮะ
0: yeah.
4: อย่างมะม่วงหิมพานต
0: ์ใช่เหร
4: อ
0: มะม่วงหิมพานต
4: ์ yes
0: ไอตอนซ้อมมันมาหาชนกไอตอนซ้อมมาหาชนก
1: ผมอยากจะดูลองดู
0: มะม่วงหิมพานต์
4: yes
0: mango ล็อก
3: ม้า
0: ล็อกฮอต
2: ไ
0: อพานนี่กูไปทางไหนมหาชนกกูเตรียมมาหายไปเลยทีเดีย
4: วอ๋อได้แต่มหาชนกอะฮะ
0: ได้ใช่ๆอ
4: ย่างมะม่วงมหาชนกคือ
0: ก็จะเป็น mango come on shabert
4: ยอดเยี่ยมเลยครับแล้ว
2: โอเค
3: เ
2: คร
3: ียด
4: แล้วเมนูที่เนี่ยครับต้อนรับชาวต่างชาติมั้ยฮะคือมีภาษาอังกฤษมั้ยเมนู
0: อ๋อเมนูเดี๋ยว
2: โอเค
0: dog come on
2: ฮะ
4: ภาษาอังกฤษ
0: ก็ได้แต่ come on
2: ดาวอย่า
0: เมนู recommend
2: So we start with the first one
4: yes.
2: is called Fish Walk Garden.
4: Fish Walk Garden.
2: Yeah.
4: ปลาลุยสวน
2: Correct. เก่ง
4: นี่ถือว่ามีเมนูแบบสำหรับคนฝรั่งมากินได้เลยนะเนี่ย
2: That's right.
3: ปลาม
0: ีอีกบอกเขาไปให้หมดนะ
2: The next one
4: Yes.
2: Sushi Fish Slider.
4: Sushi Fish Slider. ข้าวปั้นเหรอ Sushi
0: ซูชิ
4: ฟิชปลาสไลเดอร์ไหลซูชิปลาไหล
2: โอ้
4: โ
3: หไม่น่าแดก
4: ตรงตัวเลย
0: อีกเมนูนึงทีเด็ดเลยทีเด็ด
2: and the last one
4: ว้าวตั้งใจฟังเลย
2: pig skirt
4: ฮะ pig หมู skirt กระโปรงหมูกระโปรงมีวะ
0: no
2: หมูสโลง
4: อ้าวมึงไม่ช่วยกูก็พี่แกงบอกให้ช่วยฮาๆหน่อยทำไมช่วยช็อตหน่อย
2: มึงคิดอ่ะ
4: เอออ
0: ้าวพอไม่ฮากูคิดแม่ง
2: But that's fine we have all menu for you guys
4: Oh thank you
2: Yeah we have so many
1: คือเราเข้าไปกินได้ใช่ไหมคะ
2: Yeah of course
1: โอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้ามารีวิวให้เต็มที่เลย
2: โอเคเจ
0: ๊ก็ได้ถ้าจะมารีวิวอะไรก
2: ็ Yeah welcome
1: ขอบคุณเจ๊มากนะคะ
4: Thank you
1: มาก
0: เดี๋ยวนะมึงรับบทเป็นทานอสเหรอเนี่ยทำไมมันมาเยอะขนาดนี
1: ้ไม่นี่คือแหวนค่ะคอลเลกชันแต่งกายเข้ากับร้านมึงไงเข้ากับร้านมึงไง
4: อุ้ยเรียกมึงเลยเหรอครับ
0: โอเครักกูผิดแล้ว
4: โอ้ยใจเย็นครับผมอยู่มาก
0: ได้เดี๋ยวนั่งก่อน
1: อุ้ยขอบคุณครับ
3: ได้แล้วเออ
4: ผมนั่งด้วยได้ไหมฮะคุณอะไรนะ
3: อะไรนะ
1: เมอร์ซี่
3: ค่ะ
4: เมอร์ซี่นี่
1: คนบ้าอะไร
4: เป็นลูกครึ่งเหมือนกันไหมฮะลูกครึ่งเหมือนกัน
3: โอ้แกงอ่ะ
4: โอ้โหกินแอลกอฮอล์ที่นี่ขายแอลกอฮอล์ด้วยเหรอ
0: ฮะ
4: ร้านนี้ขายแอลกอฮอล์เหรอ
0: ขายละมุด
4: คุณก็ได้เหมือนกันป่ะภาษาอังกฤษ
1: ไม่ค่อยได้ค่ะให้เขา
4: ไม่คือผมอยากรู
2: ้
4: อ๋อคุณได้ใช่ไหมอย่างส้มครับผลไม
2: ้ orange
4: แล้วอย่างอินทผลัมฮะ
3: ฮะจีไร
2: จ
5: ซีไล
4: sorry โอเคโอเคมันอาจจะยากไปอาจจะยากไปกล้วยกล้วย
2: banana
4: banana ตะขบ
0: คุยกับคนนู้นมาจ่าฉันทำไมคะ
3: ไอ้ดังนั้นกล้วยส้มนินตะขบอินทผาลัม
4: หยอกครับ
0: ก็เดี๋ยวรับเมนูมีอะไร
3: อยากใกล้ชิด
6: เธอชอบไหมไม่รู้ฮะแต่ว่าเธอชอบเธออยู
4: ่
6: Oh my Daisy crazy อ
3: ะไรคะเน
6: ี่
3: ย
6: Just for you
3: อะไรคะ
6: เธอยิ่งดูยิ่งน่ารักสดใส
3: เอ้ยร้องเหอะ

0: คือแบบผมชอบคุณมากเลยครับ
1: ดูออกร้านมีคนรีวิวได้ไงวะสั่งอะไรผิดไปหมด
2: สกปรกไปไหมวะ
1: ใครดู
2: ใน
1: ข้าวหรือกู
2: อ๋อดูในจาน
3: คลึงดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
4: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture. For better low-light photography and creative control.This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?
5: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอา

0: ันผุเยอะเลย
1: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
2: บีบนิดเดียว
3: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
4: ต้องบีบเต็มแปลง
5: เพื่อโฟร์ไลท์ที่มากกว่าด้วยโฟร์แก
6: มหากรรมคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่ทั้งปีที่แฟนๆรอการรอคอยเติมความสนุกถึงหน้าบ้านคุณพบกับศิลปินจากแกรมมี่โกลด์ศิลปินจากช่องวัน31และเหล่าแชมป์จากรายการด้วนเพลงชิงทุนพิเศษสุดๆโอกาสของคนมีขอหากคุณเสียงดีอยากเก็บไว้กับการประกวดร้องเพลงแบบยกเวทีด้วนเพลงชิงทุนไหวไว้ตรงหน้าคุณในงานยังมีบุญกิจกรรมดีๆให้ร่วมสนุกมากมายย้ำชมฟรีตลอดทั้งงานจะเต็มถึง4จังหวัดเริ่มต้นกันที่จังหวัดปทุมธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดระยองแล้วพบกันในงานด้วนเพลงลูกทุ่งสัญจร2569สนับสนุนโดยชิวา
7: ทำไข่จะรสดีจัง
8: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยโรตีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
9: เป็นคนชอบรสอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรสอ่อนโยนพอเทพไทยรสอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
11: ศึกรักครั้งนี้ต่างคนต่างมีอาวุธเด็ดเรนกำความลับสำคัญ
12: ยังไงผมก็จะบอกดอกคุณว่าพี่คิดกับเขาเกินเลยกว่าเจ้านายเขาจะได้ไม่ต้องเจอพี
11: ่วินมีหลักฐานเด็ด
13: ถ่ายรูปแกกับผู้หญิงคนนั้นไว้ด้วย
12: เปิดมาเลยตอนนี้
14: ได้แต่พี่จะเปิดตอนที่ดอกคูณอยู่ด้วยเรากล้าแลกปะล่ะ
11: ศึกนี้ใครจะต้องไปจากดอกคูณ
15: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวสุภาพบุรุษสุดซอยทุกวันเสาร์เวลา 1:00 นตรงพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
16: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
17: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
18: ังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
19: ผมชอบคุณมากเลยครับดูออก
6: Oh you guys so cute
19: ใช่ไหมคุณว่าเหมาะกันไหมฮะ
6: matching
19: oh thank you thank you
6: เพราะฉะนั้นอยากกินน้ำอะไรไหมคะ
19: อุ๊ยโอ้ไม่น่าแล้วมั้งฮะขนาดนี
7: ้ไม่สั่งใหม่นะ
1: อากาศมันร้อน
19: มันหมดแล้วโอเค
1: มันหมดแล้วอากาศมันร้อน
6: ก็คือเรามีออเดอร์น้ำด้วยนะคะอยากสั่งน้ำอะไรไหมคะ
7: งั้นของฉันเอาอเมริกาโน่คั่วกล้ามค
6: ่
7: ะ
6: อุ๊ย
1: อาตาเลียนไปเอาเป็นอเมริกาใต้คั่วกริ้ง
6: อุ๊ย
1: ครับครับ
6: รอยแรง
1: รอยแรงรอยแรง
6: คุณล่ะคะ
19: Saturday ว่าคาติ้วติ้วฮะ
6: ฮะ
19: Saturday ว่าคาติ้วติ้ว
6: What's that
19: Saturday เสาร์วะก็คือวะคารถติ้วติ้วปั่นเสาร์รถปั่น
1: ฉีกไปเลยฉีกไปเลยไม่มีคาเฟอีนเลย
6: โอเคค่ะรอสักครู่นะคะ
19: ขอบคุณมากครับ
6: ค่ะแป๊บเดียวค่ะ
19: รอแป๊บนึงนะครับ
1: อาหารมาแล้ว
7: อุ๊ยอุ๊ยทำเร็วอยู่นะ
19: ทำเร็วมากเลยครับ
1: ไม่บ้าแต่หน้าตามาก
5: อาหารเหรอ
1: ฮะ
19: อุ๊ยมากนะครับ
6: นี่ค่ะ
1: อเมริกาโน่ใต้ใส่มาก
19: อเมริกาใต้คั่วกริ้งอเมริกาใต้คั่วกริ้งของ
1: อิตาเลียนไปเอาเป็นอเมริกาใต้คั่วกริ้ง
6: อุ้ย
5: อเมริกาใต้จะเป็นแบบนี้แหละไม่เคยกินใช่ไหมล่ะอเมริกาใต้คั่วกริ้ง
1: ร้านมีคนรีวิวได้ไงวะสั่งอะไรผิดไปหมด
7: สกปรกไปไหมวะ
1: ใคร
7: ดูในจาน
1: หรือครู
7: ดูในจาน
1: อ๋ออ
7: ๋ออะไรอ่ะ
19: อ๋ออ
7: ร่อยเหรอ
5: ฟันผุเหรอคะยังไง
7: อุ้ยคายเลยเหรอ
6: คายเลยเหรออ
7: ุ้ย
19: หมูไม่สุกฮะ
7: ว้าย
5: ก็ตั้งใจทำให้ไม่สุกอยู่แล้ว
19: แต่ว่าคุณเสิร์ฟอาหารแบบนี้กับลูกค้าไม่ได้นะคร
5: ับ ได้สิเพราะพวกแกไม่ใช่ลูกค้าไง
6: ย่า
5: อย่าคิดว่าฉันไม่รู้นะว่าพวกแกจะมาหลอกเอาสูตรจากฉันน่ะ
6: That's right
5: บอกเลยว่าสูตรร้านฉันน่ะมันเป็นความลับจ้ะ
6: It's secret

0: นี่ก็ไม่รู้นะ
1: คุณก็มีความลับนี่ใช่ไหมคุณมีความลับนี
2: ่ตีไม่เอาตะตบขวัญกูตื่นไปหมด
0: ขอโทษ
3: พวกแกต้องมีความลับสิแต่ฉันนั้นรู้ไง
0: ใช่เจ๊
3: ว่าแกจะมาเอาสูตรร้านฉัน
0: ใช่เจ
3: ๊โถปลอมตัวมาแค่นี้คิดว่าฉันมองไม่ออกเหรอ
2: โอ๊ยอาหารสภาพอย่างนี้ใครจะมาเอากูมาดูความล้มเหลวของมึงค่ะ
3: ล้มเหลวอะไรคะร้านมึงจะปิดแหละไม่ปิดแหละ
0: ค่ะ
3: นี่พนักงานจะลาออกนะเพราะอะไรเจ้าของร้านมาจะไล่พนักงานออก
2: เอานี่ใครเล่าไปฟังข้างหลังเจ๊เนี่ย
4: เจ๊จะมาบอกว่าร้านเจ๊เขาอะมีแค่2คนได้ไงร้านเธอก็มี2คนค่ะ
3: 2คนคุณภาพอันนี้เนี่ยพนักงานมาแทนเมาก็ไม่ด่าเขา
4: แต่แล้วเรื่องจริง
2: นี่ฉันอึ้งอยู่เหร
1: อเอาละครับทุกคนหยุดครับ everybody stop
3: อะไร
1: พวกคุณทุกคนรู้ไว้ผมคือผู้ตัดสินรางวัลมิชลินจากทั่วโลกผมปลอมตัวมา
4: อุ๊ย
1: เพื่อจะมาดูว่าแต่ร้านเนี่ยรสชาติอาหารเป็นยังไงร้านคุณได้มาตรฐานไหมผมไปกินร้านคุณมาแล้วร้านคุณผมก็เคยกินมาแล้วแต่วันนี้ผมแค่อยากจะบอกพวกคุณว่าทำไมคุณต้องมาทะเลาะกันผมไม่เข้าใจแทนที่คุณเนี่ยนะจะทำร้านด้วยกันมีผู้จัดการร้านที่ดีมีเชฟที่เก่งมีอินฟลูเอนเซอร์ที่แบบโอ้โหแต่งตัวเลยก็ไม่รู
4: ้ดีไหมสรุป
1: แต่มันหนับมันสามารถโปรโมทร้านได้แถมคุณมีเด็กเสิร์ฟที่มีความสามารถร้องเพลงเพราะอีกเนี่ยจุดขายของร้านทำไมคุณไม่รวมตัวกันสร้างร้านขึ้นมันดีขึ้นมา
3: ตอนฉันทะเลาะกันอารมณ์ยังเบากว่าคุณอีกนะ
4: ยังไม่แรง
1: ผมแค่เสียใจแทนลูกค้าทุกคนที่มากินอาหารอร่อยๆของคุณร้านคุณก็มีสูตรดีของคุณก็มีอะไรนะก้อยเลยนะ
2: อย่ามุเส้น
3: เอางี้ฉันก็เห็นด้วยกับคุณนะเพราะว่าร้านฉันน่ะก็อาหารอร่อยแต่ว่าคนไม่ค่อยเข้าเพราะว่าทำกันไม่ทันด้วยคนน้อยถ้ามารวมๆกันมันก็จะดี
2: ก็อยากขยายร้านเพราะที่ร้านมันก็ขายดีอยู่แล้วมันก็ขายดีอยู่แล้วถ้ามารวมกันก็จะได้เพิ่มโต๊ะ
1: ก็เหมาะจอเลยงั้นผมให้ดาวไว้รอเลยแล้วกันผมให้13ดาว
3: หุ้ยโทษนะเฟ้อไปป่ะ
1: ผมขอแบบสัก1เมนูได้ไหมทำให้ผมกินแบบอร่อยๆทั้ง2ร้านเนี่ยแบบทำเมนูให้ผมกิน
4: ได้
5: ของดีเมืองนนท์มาม่ารสไก่เผ็ดเกาหลีและรสซุปปลาหมึกจริงใจ
6: ใครจะได้เป็นเชฟมือหนึ่งคุณ
7: เพราะทุกคนใช้น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำรสยังล้ำทุกคำยังแรก
8: อร่อย
7: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวอร่อยหนัวแม่บุญล้ำ
9: จะให้คำพวกนี้มาจำกัดตัวตนผมเหรอไม่มีทางผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีส่วนผสมที่ทรงพลังในสกินแคร์ก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีผสานพลังวิตามินซีบริสุทธิ์ 95% ช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีเพื่อรอยยิ้มสัญชัยสว่างสดใส
10: Like the sun 300 milliliterBe your original. Like the soy. Original. Number one brand Thailand. 300 milliliters.
11: Like the soy. อร่อยคุ้มค่า
12: It's real.

0: โอกาสครั้งสุดท้ายที่คุณไม่ควรพลาด The Golden Show All Star Concert 2026รีบจองด่วนก่อนบัตรหมดคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำสุดไพเราะพร้อมด้วยโชว์สุดตระการตาจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันพร้อมด้วย4คนสุดท้ายจากเวที The Golden Song All Star เปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
1: รสดีเมนูพริกแกงปรุงสำเร็จ
2: อร่อยง่ายถึงรสแกงเขียวหวานถึงเครื่องแกงเผ็ด
1: ไม่

0: สชาติเข้มข้น DIY ได้หลายเมนู
1: หอมกาแฟแท้ต้องดาวคอฟฟี่
2: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
3: ้ดาวคอฟฟี่หอมกาแฟแท้ต้องดาวคอฟฟี
4: ่ผมขอแบบสักหนึ่งเมนูได้ไหมทำให้ผมกินแบบอร่อยๆทั้งสองร้านเนี่ยแบบทำเมนูให้ผมกินแล้วผมขอฟังเพลงเพราะๆจาก
5: ได้เลยค่ะ
6: อันนี้มาเริ่มเลยมาง
5: ั้นหนูเริ่มร้องเพลงเรียกแขกเลยนะคะ
6: ได้เลย

0: เมื่อกี้กูตกใจเลยด้วยอีกรอบเฮ้ย
1: รำทำอีกรอบเฮ้ยอยากจะชวนมาเต้นรำทำครู
2: ไ
1: ปไปรบกวน
3: พี่ยอ
4: ด
3: นี
4: ่วันนี้ครับวันนี้ครับนี่ปกติเขาต้องถามเวลาแขกรับเชิญมาว่าเอ๊ะความรู้สึกวันนี้โอเคไหมสนุกไหมอันนี้ถามเลยเมาไหมเนี่ย
5: มาคนชอบคนชอบเข้าใจผิด
4: ว่า
5: ว่าเมาไหมเนี่ยคนชอบจิบจิบน้ำคอ
3: คอแห้ง
6: คอแห้ง
7: น้ำอะไรอะคะ
5: แก้ม
6: สนุกมากนะ EP นี้สนุกมากนะครับ
3: สนุกมาก
6: เป็น EP ที่ต้องบอกว่าเรามาแก้เขามากกว่าม
3: าแก้ด้วยแล้วก็มันก็เป็นทางใหม่ที่เวลาเราเล่นเราไม่เคยเจอแขกที่แบบว่าบริการโต้กลับแบบนี
4: ้ดีใจมากนะที่พี่โยเอางี้พูดจริงว่าให้เกียรติมารายการ
7: จริงพี่โยมากมากเลยค่ะ
3: ขอบคุณมากครับ
6: เป็นเกียรติมากครับ
4: เป็นไงพอมาออกรายการของเราม
5: ันก็สนุกมันตอนแรกคิดว่ามันจะเป็นแบบ
4: เครียดๆเงี้ยหรอ
5: บล็อกอะไรอย่างงี้แล้วแบบ
7: จับจัง
6: แล้วเขากังวลว่าเฮ้ยต้องอ่านตรง
7: บทไ
6: ปไหมตอนแรก
5: แล้วก็กลัวมันแบบถ้ามันเป็นบทแล้วกลัวมันไอ้กล้ามเนื้อที่มันขำมันจะขำไม่ได้จริงอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วกังวลแต่เนี้ยก็คือแบบเป็นปกติ
7: มันจะเป็นธรรมชาติจะจอย
6: พี่เคยดูพวกเราป่ะสมัยก่อนสีโปดำเคยดูป่ะรายการ
4: ถ้าไม่การขับคือคำตอบ
6: นี่เขาไม่ดูคือไม่ดู
7: พี่โยพอรู้จักพวกหนูบ้างไหม
5: รู้จักสิรู้จักอยู่แล้ว
6: ผมชื่ออะไรผมชื่ออะไร
5: รู้จักอยู่แล้ว
7: ฮะ
5: อดัม
6: ตอนนี้เปิดร้าน
5: ก็ม
6: ีร้านหน่อย
5: ก็สตูดิโอที่พาทิตแล้วก็ฮ
3: ิ
5: ปปี
4: ้แต่ถ้าลองได้ไปร้านเขาว่าใครไปกินน่ะคือคนติดทุกคนนะ
5: ตังค์อะตังค์ตังค์
4: ติดใจ
5: ติดใจ
4: ติดใจไปตาม
3: อยากเจอก็ไปหา
6: ใช่ครับผม
5: อยากให้ไปแบบสบายๆไม่ต้อง
4: ไม่สบายเขาไม่ไปหรอก
5: ใช่ป่ะมีบางคนไอไม่หยุดอะกูถึงต้องบอกกลับบ้าน
4: เลยเราไปฝากคน
3: ทำไมไม่นอนอยู่บ้านเหรอ
5: ได้เลยจอม
6: ทำไมไม่เอาเอจี้นี้ไปเล่นละครเมื่อกี้วะ
7: แล้วพี่โยมีผลงานอะไรฝากอีกไหมคะ
5: ป้ารายการบ้าขอไอ้ฝนทำกับไอ้ฝนแค่นั้น
6: โอเค
7: น่ารัก
3: ขอบคุณพี่โยนะครับ
6: พี่โยมากครับ
7: ขอบค
6: ุ
7: ณมากครับ
3: อ่ะต้นอีกรอบหนึ่งอยากจะชวนมาเต้นลำ
7: เหนื่อยแล้ว
3: ไป

0: เราน่าจะเข้ากันได้ดีเลยครับเพราะภาษาอังกฤษเราน่าจะเข้ากันได้อย่าง
1: อย่างมึงเนี่ยเหรอ
0: แล้วพวกคุณรู้หรือเปล่าว่าเมอร์ซี่เขาความลับ
2: ฮะ
0: ต้องตีเดียวกันตึงตึงตึงตึงตึง
1: ได้ยังไง
2: จบเลยเหรอแล้วเป็นการจบแบบ
3: ให้ยังไงด้วย
1: ได้อย่างไรนะ
3: เขาได้
1: โอเคโอเค
4: สำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิว

สวัสดีครับเอาให้ชัดครับจากทีมการจนาภิรินนะฮะ14ตุลาคมครับคุณผู้ชมครับเรายังคงเกาะติดกันเรื่องน้ำอยู่นะฮะเพราะว่าน้ำท่วมยังไม่จบนะครับคุณผู้ชมแม้ว่าหลายพื้นที่จะแห้งแล้วแต่หลายพื้นที่นั้นยังเป็นผู้ประสบภัยอยู่นะฮะช่วงเย็นที่ผ่านมาก็เกิดฝนตกในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับส่วนชลบุรีฝนตกนานกว่า2ชั่วโมงหนำซ้ำนั้นยังเจอน้ำทะเลหนุนอีกด้วยนะครับต้องบอกว่าภาคตะวันออกปีนี้ย่ำแย่เหลือเกินไปเริ่มที่ศรีราชาครับที่ชลบุรีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนานกว่า2ชั่วโมงนะครับส่งผลให้พื้นที่บริเวณหน้าถนนหน้าเกาะลอยที่อำเภอศรีราชาแล้วก็ตำบลสุรศักดิ์รวมถึงถนน9กิโลมีน้ำท่วมขังสูงบนถนนนะฮะแถมยังมีภาวะน้ำทะเลหนุนสูงส่งผลให้ปริมาณน้ำสะสมเร็วระบายได้ช้าแล้วก็กระทบกับการเดินทางของพี่น้องประชาชนนะฮะขณะที่กรุงเทพสมุทรสาครและสมุทรปราการครับมีฝนตกช่วงเลิกงานพอดีแล้วก็นอกจากฝนตกแล้วเนี่ยยังมีลมกระโชกแรงฟ้าแลบแล้วก็เสียงฟ้าร้องเป็นระยะนะครับหลังฝนหยุดนั้นก็ยังเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าอุกาฟ้าเหลืองท้องฟ้าเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีส้มอมเหลืองแบบนี้นี่คือปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะฮะไม่ใช่อาเพศแต่อย่างใดนะครับมันเป็นเรื่องของการกระเจิงของแสงคุณเวลาไอน้ำขึ้นอยู่บนฟ้าเยอะๆเนี่ยเหมือนมีปริซึมอันนึงคุณเคยทดลองไหมตอนเด็กๆอ่ะออกมาเป็นสายรุ้งไงม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงปกติเป็นฟ้าคลื่นสั้นพอคราวนี้ไอ้น้ำเยอะๆปุ๊บกลายเป็นคลื่นยาวก็เป็นสีเหลืองสีแสดสีแดงมาแทนบนท้องฟ้าเป็นปรากฏการณ์อธิบายได้ทางวิทยาศาสตร์นะครับอย่าคิดว่าอาเพศเกิดขึ้นนะฮะโอเคอาจารย์ชวลิตจันทรรัตน์ครับผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการน้ำแล้วก็ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทีมกรุ๊ปเนี่ยบอกว่าฝนตกในกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนั้นยังไม่หมดนะฮะเนื่องจากยังอยู่ในช่วงรอยต่อระหว่างฤดูหนาวแล้วก็ฤดูฝนนะครับทำให้มวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนะฮะก็มาปะทะกับอากาศร้อนที่อยู่ในประเทศเราอยู่แล้วทำให้อากาศนั้นแปรปรวนฝนที่ตกนั้นเป็นลักษณะกระจายเป็นหย่อมๆแล้วก็ตกเพียงช่วงสั้นๆประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ไม่ได้มีกลุ่ม

0: เมฆฝนก้อนใหญ่สะสมนะฮะแต่จะมีฝนฟ้าคะนองคำว่าฝนฟ้าคะนองเนี่ยมันก็คือจะมีลมกระโชกแรงบางครั้งแล้วก็จะมีฟ้าแลบฟ้าร้องให้เห็นกันบ้างนะครับถามว่าฝนจะหมดเมื่อไหร่อาจารย์บอกว่าโดยปกติแล้วร่องมรสุมนั้นจะเคลื่อนพาดผ่านแถวอยุธยาแถวกรุงเทพมหานครเนี่ยจะหมดช่วงปลายเดือนตุลานะครับหลังจากเดือนตุลาก็จะเริ่มลงไปที่ภาคใต้แทนก็ประมาณนั้นเวลาอาจารย์ชวลิตบอกว่าฝนที่ตกลงมาใหม่นั้นไม่น่ากลัวเท่ากับเรื่องของการระบายของเก่าออกนะฮะคือตอนนี้ของเก่ามันติดค้างอยู่หลายพื้นที่มากนับนิ้วไม่หมดเลยนะครับแล้วสำคัญกว่าฝนตกใหม่นะน่ากลัวกว่าเยอะเพราะว่าฝนตกใหม่ต่อจากนี้มันจะไม่หนักแล้วนะฮะภาคตะวันออกภาคกลางเนี่ยไม่หนักแล้วมันเป็นพายุฝนฟ้าคะนองมาประมาณชั่วโมงเดียวก็จบนะฮะมันไม่ค้างเป็นวันดังนั้นในหลายพื้นที่ที่น้ำค้างอยู่เนี่ยแหละมันน่ากลัวกว่าอาจารย์ก็ประเมินว่าน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำนะฮะหลายจังหวัดในภาคกลางภาคตะวันออกยืดเยื้อถึงปลายเดือนตุลาคมผมยกตัวอย่างฮะอำเภอศรีมหาโพธิ์ปราจีนบุรีแบบเนี้ยบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราพื้นที่ลุ่มต่ำสองฝั่งของแม่น้ำบางปะกงคือตะวันออกของกรุงเทพมหานครอันนี้ครับไปถึงเดือนปลายเดือนตุลาคมกว่าจะลดนะฮะส่วนที่หนักคือพระนครศรีอยุธยาครับเสนาบางบานผักไห่ผงเพงอยุธยาอ่างทองซึ่งหนักอยู่แล้วด้วยเนี่ยนับไปนู่นเลยครับลอยกระทงนะคือปลายเดือนพฤศจิกายนน่ะน้ำถึงจะแห้งนะฮะก็ไม่ทราบว่าจะแห้งไปถึงลอยกระทงหรือเปล่านะท่วมไปถึงลอยกระทงหรือเปล่าต้องดูกันการระบายน้ำในลุ่มเจ้าพระยาแล้วก็ปริมณฑลลงอ่าวไทยนั้นขึ้นอยู่กับน้ำทะเลหนุนเป็นหลักนะฮะซึ่งน้ำทะเลหนุนตอนนี้ถามว่าหนุนสูงหรือว่าหนุนต่ำตอนนี้หนุนสูงนะฮะไม่ว่าน้ำจะขึ้นหรือว่าน้ำจะลงภาวะน้ำหนุนสูงคือมันจะสูงกว่าระดับผิดปกตินะระดับปกตินะฮะส่วนวันที่18ถึง24ตุลาคมอันเนี้ยคือช่วงระยะเวลาที่น้ำจะลดต่ำน้ำหนุนจากทะเลจะต่ำทั้งช่วงน้ำขึ้นน้ำลงมันก็จะต่ำลงนะฮะแล้วก็เป็นโอกาสทองราวๆ1สัปดาห์เลยตอนนั้นนะครับที่หน่วยงานต่างๆต้องเร่งเครื่องสูบน้ำไม่ว่าจะมีกี่ตัวก็ตามนะสัปดาห์นั้นคือจังหวะทองเลยฮะที่ต้องเอาให้แห้งให้ได้ในหลายพื้นที่นะฮะเพื่อลดปริมาณลุ่มน้ำในแอ่งกระทะก่อนที่น้ำทะเลจะกลับมาหนุนสูงอีกระลอกหนึ่งนะครับทำให้การผลักดันน้ำช่วงนั้นนะมันยากยิ่งขึ้นลองฟังอาจารย์ชวลิตครับ
1: มันสูบมันก็ใช้เวลาครับใช้เวลาต้องรอช่วงหลังวันที่18นะครับหลังวันที่18ไปจนกระทั่งถึงวันที่23 24อาทิตย์หนึ่งนะครับจะมีโอกาสระบายน้ำลงได้มากกว่านี้นะน้ำจะลดลงเร็วนะครับอย่างไรก็ตามในบางพื้นที่ที่เป็นที่ลุ่มต่ำนะครับช่วงสัปดาห์สุดท้ายสัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลานี่ก็ยังระบายยังไม่หมดนะครับแถวน่าจะพูดก็ศรีมหาโพธิ์เนี่ยต่ำกว่าเพื่อนนะบางน้ำเปรี้ยวก็ต่ำกว่าเพื่อน2พื้นที่นี่อาจจะต้องถึงปลายเดือนตุลาเลยครับ
0: เรื่องใหญ่ที่เราต้องคุยกันนะฮะคณะรัฐมนตรีก็อนุมัติโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยหรือว่าโครงการที่เรียกว่าเจ้าพระยา2ซึ่งเป็นเมกะโปรเจกต์ระดับชาตินะฮะอนุมัติไปประมาณเดือนกันยายนงบลงทุนนั้น 1.6 แสนล้านบาทครับเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างแล้วก็กรุงเทพมหานครในระยะยาวมีกำหนดระยะเวลาก่อสร้างรวม8ปีเป็นงบประมาณผูกพันนะฮะ 1.65 ล้านล้านบาทช่วงที่1คุณผู้ชมครับขยายคลองเดิมชัยนาทป่าสักคือจากชัยนาทลงมาที่แม่น้ำป่าสักเลยนะครับลัดลงมาตรงนี้ถามว่ามีอยู่หรือยังมีอยู่แล้ว134กิโลแรกมีอยู่แล้วแค่ไปขยายคลองไอ้ตรงเนี้ยลงทุนประมาณสัก 90,000 กว่าล้านนะฮะส่วนขออภัย 30,000 กว่าล้านนะครับส่วนที่เหลือทั้งหมดนะฮะอีกประมาณสัก 90,000 ถึงแสนล้านประมาณนั้นนะครับก็จะ135กิโลเมตรมากกว่ากันกิโลเมตรเดียวแต่ขุดใหม่หมดเลยคุณอันเนี้ยยากมากเพราะต้องเวนคืนที่ดินฮะแล้วคลองเนี่ยกว้าง170กิโลคุณคิดดูนี่กว้างนะกว้างยาวเนี่ย135กิโลเมตรกว้างเนี่ย170นี่170เมตรนะแต่170เมตรนี่คือคลองที่กว้างมากนะครับแล้วขุดใหม่หมดเลยใหม่หมดเลยครับตั้งแต่ป่าสักลงมาออกอ่าวไทยอ่ะทำใหม่หมดเลยอ่ะนี่คือเมกะโปรเจกต์ครับงบประมาณนี่คือ 1.65 แสนล้านบาทนะ8ปีเขาบอกเสร็จคุณคิดว่าเสร็จไหมคิดในใจพอนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยโครงการของเมืองไทยเวลามีเมกะโปรเจกต์เนี่ยสัญญาว่าเสร็จปีไหนมันไม่ค่อยเสร็จนะฮะแต่ว่า อันนี้ก็ลองดูแล้วกันว่าจะเสร็จหรือเปล่าไอ้ช่วงแรกไม่ยากช่วงแรกมันมีแนวอยู่แล้วตอนนี้มีคลองแล้วครับแค่ไปขยายทำให้มันเป็นกิจจลักษณะเปลี่ยนเป็นคอนกรีตบ้างอะไรบ้างแต่ท่อนล่างน่ะยากมากจริงๆนะครับงบผูกพันไปถึงปี2577นะฮะเริ่มตั้งแต่งบปีนี้จะเริ่มทำเลยนะครับนี่คือเมกะโปรเจกต์ที่เราต้องรอกันไปอีกยาวตอนนั้นนายกจะชื่ออะไรไม่ทราบอ่ะแต่ไม่ทราบว่าจะเสร็จหรือเปล่านะฮะเอาล่ะขณะที่ชาวองครักษ์จังหวัดนครนายกครับยังจมน้ำอยู่ที่นี่หนักเพราะว่าต่ำกว่าเพื่อนเข้าสู่สัปดาห์ที่3แล้วฮะหลังจากเปิดประตูระบายน้ำคลอง12ทั้ง2บานนะฮะระดับน้ำเริ่มลดลง2เซนติเมตรชาวบ้านก็เลยขอปทุมธานีขอเปิดประตูระบายน้ำเพิ่มหน่อยได้ไหมอีก5เซนติเมตรเร่งระบายน้ำท่วมขังแล้วก็เตรียมรับน้ำเหนือระลอกใหม่ที่กำลังจะมาแต่ปทุมธานีเขาบอกว่าตัวเขาเองเขาอ่วมเหมือนกันน่ะโดยเฉพาะบริเวณที่หน้าสถานีสูบน้ำปากคลองรังสิตที่ตำบลบ้านใหม่ที่เมืองปทุมธานีนะฮะนี่มีฟองสีขาวดูสวยงามไหมถ้าเป็นในหนังมันดูฉากจบอ่ะมันดูเป็นฉากที่พระเอกนางเอกกำลังจะโอ้โหได้ละพอดีละแต่นี่คือน้ำเสียครับนี่คือน้ำเสียนี่คือน้ำเน่านี่คือน้ำที่ประกอบไปด้วยสารเคมีวันนี้กรมควบคุมมลพิษเนี่ยลงพื้นที่ตรวจสอบน้ำที่คลองรังสิต3จุดนะฮะมีปัญหาน้ำดำคล้ำแต่ฟองมันสีขาวมันดูนุ่มนวลเหมือนสำลีแต่มันไม่โรแมนติกขนาดนั้นอย่าไปเล่นนะเด็กๆทั้งหลายอย่าไปวิ่งเล่นท่ามกลางฟองแบบนั้นไม่ได้นะฮะปลาตายแล้วเห็นไหมครับดังนั้นเด็กนั้นก็ไม่ควรไปนะครับนะเสี่ยงเบื้องต้นคาดว่าน้ำท่วมขังเนี่ยอาจพาสารอินทรีย์ผสมกับสารซักล้างมาจากทางต้นน้ำโน้นหรือว่าไหลมาจากชุมชนต่างๆแล้วก็ระบายลงคลองฟองสีขาวนั้นอาจเกิดจากแรงสูบน้ำผสมกับอากาศนะครับวันนี้เก็บตัวอย่างน้ำเพิ่มอีก3จุดแล้วก็ตรวจหาโลหะหนักสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายหรือว่า VOC เพื่อที่จะยืนยันแหล่งกำเนิดมลพิษแล้วเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำโดยตรงห้ามสัมผัสน้ำเด็ดขาดกรมชลประทานนั้นประสานกรมพัฒนาที่ดินครับเตรียมนำสารบำบัดน้ำเสียซูเปอร์พอดอ6จำนวนประมาณ 5,000 ลิตรนะฮะฉีดพ่นบริเวณสถานีสูบน้ำปากคลองรังสิตเพื่อช่วยบำบัดน้ำเบื้องต้นแต่ว่าก็ไม่ได้การันตีว่าน้ำมันจะใสขึ้นมาเลยนะเพียงแค่ทำให้มันดีขึ้นเท่านั้นพร้อมกับส่งเครื่องผลักดันน้ำ16ชุดให้มันไหลไปเร็วยิ่งขึ้นนะอันนี้ก็เป็นการผ่อนเท่านั้นไม่ได้ช่วยให้น้ำมันดีขึ้นแต่ช่วยให้มันไหลออกไปได้เร็วขึ้นเท่านั้นนะครับเอาไปติดตั้งนะคลองพระองค์เจ้าชัยยานุชิตนะฮะเพราะเพื่อเพิ่มความเร็วในการระบายน้ำแล้วก็ลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ฉะเชิงเทราแล้วก็สมุทรปราการแบ่งเป็นฉะเชิงเทราเนี่ย6จุดนะฮะโดยเฉพาะบริเวณสะพานรถไฟอำเภอเมืองฉะเชิงเทราแล้วก็สมุทรปราการอีก10จุดนะฮะบริเวณหน้าวัดสุคันธวาสที่อำเภอบางบ่อส่วนที่ยังอ่วมหนักตอนนี้เพิ่งอ่วมหนักวันนี้นั่นแหละนะครับกลับมาอีกทีนึงย้ายไปฝั่งตะวันตกที่กาญจนบุรีสำนักข่าววันนิวส์นะฮะก็นำถุงยังชีพ300ถุงจาก CPO ที่คลังมหาชัยส่งไปถึงจังหวัดราชบุรีแล้ว150ถุงแล้วก็กาญจนบุรีเนี่ย150ถุงนะฮะแบ่งกันไปในขณะที่หลายพื้นที่ทั่วประเทศยังมีฝนตกต่อเนื่องเราจึงขอเป็นสะพานบุญส่งต่อความช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภัยผ่านโครงการวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัย2569นะครับโดยกลุ่มบริษัท The One Enterprise จำกัดมหาชนร่วมกับมูลนิธิเรวัชพุทธินันท์บัญชีวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัยครับเลขที่บัญชี 925-0-01313-1 ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนสาขาถนนอโศกมนตรีสแกน QR code กันได้หน้าจอนะฮะอัปเดตยอดตอนนี้ 4,675,000 กับอีก57บาทครับเอาละฮะได้เวลาพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาเรามาว่ากันที่เรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาล่าช้าเดี๋ยวจะมีวิธีการทำให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นมาฝากด้วยช่วงหน้าว่ากันครับและ

0: ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนาหอมกลิ่นสมุนไพรไดอะบิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะบิเดิมยินดีต้อนรับสู่ดินแดนแวดบอลของจิ้งจอกเก้าหางในแจมจริงๆ Be With You Fan Con
1: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่ม Regency

0: กรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
2: ไม่มี
3: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
4: Hilux ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ประหยัดขึ้น 7.5% พร้อม Dynamic Cloud ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี
5: ้ Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech Sเย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
6: Damage สะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีแพนทีนสูตรคอลลาเจนและใหม่แพนทีนวิตามินแอมพู

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: 8โมงครึ่งถึงเวลาคุยข่าวใหญ
2: ่รัฐบาลเอาอยู่นะฮะ
3: รุนแรงที่สุดในชีวิตพี่ดีบีเคยเจอ
4: แต่ตอนนี้คนที่ไม่สบายใจที่สุดคือชาวบ้านไง
5: เขาจะอยู่จะกินกันยังไงอะคุณผู้ชม
6: จะพยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
1: ้รวมข่าวใหญ
7: ่คุยข่าวใหญ
1: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข่าวใหญ่วันนี้ที่ช่องวัน31
8: ให้ลูกสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป
9: ็นอยากเป็นนักสำรวจ
8: สารดีไอรอนพลัสและนี่ดอก UHT มาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายลูกมีดีกว่าที่คิดใช้ชีวิตได้อีกเยอะ
10: พวกเราอย่าดมตาด้วยทอง
11: วิงเวียนศีรษะ
10: อย่าดมตาด้วยทองปิ๊ก
12: บรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะและคัดจมูกเนื่องจากหวัดยาดมตาด้วยทองปิ๊กเย็นสดชื่นเพื่อนคู่ตัวยาดมคู่ใจ
13: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
14: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
13: แอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์เตรียมพังโลกแห่งจินตนาการความฝันและความสุขไปกับ Mew Love Whimsical House Pancon
1: Tiger Plus Leo Povidone ยาใส่แผล Povidone Iodine ตัวยานำเข้าจากอเมริกาเป็นยาใช้ภายนอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
15: เอาให้ชัดครับเรามาพูดถึงเรื่องของการเยียวยากันหน่อยนะฮะเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมครับหลายคนนั้นยังไม่ได้รับเงินอย่างเช่นชาวกรุงเทพวันนี้ชาวกรุงเทพมหานครออกมาชี้แจงวันนี้ทางกรุงเทพมหานครนั้นออกมาชี้แจงสาเหตุเรียบร้อยแล้วนะฮะรองศาสตราจารย์ทวิดากำมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงถึงการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่

0: ที่กรุงเทพนะฮะบอกว่าอนุมัติส่งข้อมูลให้กับทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปแล้ว 160,000 กว่ารายทางปภ.เนี่ยส่งเรื่องต่อไปยังธนาคารออมสินนะฮะแล้วก็โอนเงินเข้าบัญชีแล้วเนี่ยกว่า 20,000 ขออภัย 92,000 กว่าครัวเรือนรวมวงเงิน676ล้านบาทสาเหตุที่แต่ละบ้านเนี่ยได้รับเงินแตกต่างกันนะครับเกิดขึ้นจากหลายปัจจัยกรณีได้ 5,000 บาทนั้นจะเป็นน้ำท่วมรอบบ้านเข้าออกลำบากแต่น้ำขออภัยน้ำไม่ได้ไหลเข้าบ้านนะครับส่วนกรณี 9,000 บาทเนี่ยคือน้ำไหลเข้าท่วมในตัวบ้านแล้วก็ทำให้ทรัพย์สินเสียหายนะครับสาเหตุที่เงินเข้าช้าหรือว่าค้างสถานะอยู่ที่คำว่ากำลังดำเนินการมาจากหลักการดังต่อไปนี้ครับคุณไปผูกพร้อมเพย์ผิดวิธีนะฮะการจะผูกพร้อมเพย์แล้วขอเงินเยียวยาให้ได้คุณต้องผูกเข้ากับเลขประชาชนเลขบัตรประชาชน13หลักนะครับถ้าใครไปผูกบัญชีกับเลขโทรศัพท์อันนี้คุณจะเงินไม่เข้านะครับไปเปลี่ยนซะเปลี่ยนในแอปธนาคารของคุณง่ายมากนะครับทำเลยคืนนี้ตอนนี้ก็ได้นะครับ2ก็คือยื่นขอซ้ำซ้อนในครัวเรือนเดียวกันเขาให้ครัวเรือนละ 9,000 บาทไม่ใช่ให้คนละ 9,000 บาทดังนั้นถ้าคุณขอแล้วสมาชิกในบ้านเดียวกับคุณเนี่ยขอด้วยมันก็จะเหมือนเดิมครับเงินไม่ไปนะฮะ3คืออันนี้สำคัญมากครับขาดหลักฐานรูปภาพความเสียหายนะฮะนี่ยังเป็นแบบเก่าอยู่นะเขายังไม่ได้ประเมินผ่านภาพดาวเทียมนะฮะคุณต้องส่งภาพความเสียหายนะครับเอาให้ชัดเจน 100% นะคือปกติแล้วเนี่ยบางหลังมันมีภาพอยู่แล้วเพราะว่าสำนักงานเขตไปถ่ายไว้แต่บางหลังมันไม่มีนะฮะหากยื่นขอในกรณีทรัพย์สินเสียหายคุณก็ต้องถ่ายทรัพย์สินด้วยไม่ใช่ถ่ายแค่ตัวน้ำท่วมที่บ้านแล้วก็แอปทางรัฐนั้นจะไม่มีฟีเจอร์ให้คุณอัปโหลดภาพขึ้นไปคุณถ่ายภาพแล้วถ้าคุณขอผ่านแอปทางรัฐเนี่ยก็ไม่ได้อีกนะฮะแนะนำครับให้เปลี่ยนไปยื่นผ่านระบบ claim.bangkok.go.th ย้ำนะฮะ claim.bangkok.go.th อันนี้แนบเอกสารได้แอปทางรัฐมันแนบไม่ได้นะแต่ถ้าเป็นเว็บไซต์อันนี้แนบได้การอนุมัตินั้นจะเร็วยิ่งขึ้นนะครับข้อที่4คือกรณีบ้านเช่าต้องมีสัญญาเช่าซึ่งบางบ้านก็ไม่มีก็เขียนหนังสือรับรองการเช่าขึ้นมาเพื่อที่จะยืนยันสิทธิ์นะฮะกทม.นั้นจะเปิดศูนย์บริการเพิ่มเติมนอกเขตแล้วก็กระจายจุดบริการไปยังพื้นที่ที่มีผู้เดือดร้อนจำนวนมากอย่างเช่นเขตสะพานสูงร่มเกล้าแล้วก็เขตลาดกระบังเนี่ยเดี๋ยวจะทำศูนย์แยกออกไปจากที่สำนักงานเขตด้วยนะครับเอาละฮะสลับกันไปที่เรื่องที่หลายคนรอคอยอยากดูมากนั่นคือเรื่องแรงเงาวันนี้แอปวันดีมีข่าวดีมาบอกครับเพียงสมัครแอปวันดีพรีเมียมนะฮะแล้วก็ดูแรงเงาก่อนใครเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้นะครับเมื่อแรงรักของเธอกลายเป็นแรงแค้นของเธออีกคนครั้งแรกครับที่ทุกคนจะได้ดูแรงเงาล่วงหน้าก่อนทีวี3วันนะฮะอยากดูแรงเงาก่อนใครสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้เลยแล้วก็ดาวน์โหลดแอปวันดีสมัครวันดีพรีเมียมได้เลยนะฮะดูแรงเงาทางแอปวันดีทุกวันศุกร์วันเสาร์เวลา 20:30 นาทีเริ่มตอนแรกศุกร์ที่23ตุลาคมวันปิยมหาราชพอดีนะฮะแล้วก็ดูแรงเงาทางทีวีเนี่ยช่องวัน31ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 เช่นกันเริ่มตอนแรกคือจันทร์ที่26ตุลาคมดูแรงเงาก่อนใครนะฮะเฉพาะวันดีพรีเมียมเท่านั้นวันดีปกติดูไม่ได้นะต้องสมัครพรีเมียมนะครับแล้วก็พิเศษครับสำหรับลูกค้า AIS ฮะนี่คือโปรแรงประจำเดือนตุลาคมนี้ย้ำว่าสำหรับลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากราคาปกติ149บาทลดเหลือ99บาทต่อเดือนเท่านั้นตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้สมัครเลยกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมและโทรออกครับเอาละฮะได้เวลาพักกันอีกสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามกันอย่างที่ผมบอกไปที่วันนี้วันสร้างสุขลงพื้นที่ไปกาญจนบุรีส่งถุงยางชีพไปเพราะว่ากาญจนบุรีวันนี้กลับมาน้ำท่วมอีกแล้วช่วงหน้าว่ากันครับ
1: 8โมงครึ่งถึงเวลาคุยข่าวใหญ
2: ่รัฐบาลเอาอยู่นะฮะ
3: รุนแรงที่สุดในชีวิตพี่ดีบีเคยเจอ
4: แต่ตอนนี้คนที่ไม่สบายใจที่สุดคือชาวบ้านไง
5: เขาจะอยู่จะกินกันยังไงอ่ะคุณผู้ชม
6: จะพยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
1: ้ร่วมข่าวใหญ
7: ่คุยข่าวใหญ
1: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข่าวใหญ่วันนี้ที่ช่องวัน31

0: กรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
2: มองเฟลอร์รสชาติล้ำค่าระดับเพชรน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Award 2024และรางวัล Superior Taste Award ถึง8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
3: มองเฟลอร์โอมิรอล
4: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
5: เฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: เป็นคนชอบรสอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรสอ่อนโยนพอเทพไทยรสอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
8: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
9: สวยและรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
10: ้อุ๊ยน่ารักค่ะแ
11: กยุคนี้เด็กๆควรรู้จักแก้ปัญหาให้เขาเรียนรู้พลิกแปลงไตร่ตรองชมมั่นใจ Enfagro A+ ที่มีองค์ประกอบของ MFGM และ DHA ให้ลูกเรียนรู้ทักษะเพื่ออนาคตและ Enfagro A+ Superior UHT ทุกที่ทุกเวลา
12: Fit your mask, friend. กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Fit your mask, friend. จากอังกฤษ
13: น้องบูมมาแบบเนี้ยพวกพี่ก็นินทาต่อไม่ได้ละ
14: นินทากันตามสบายนะคะ
15: ในสายตาของพวกพี่พี่บูมมันเป็นคนดียังไง
16: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
17: ที่เดียว
16: เป็นต่อทุกวันพฤหัสบดี
17: เวลา4ทุ่ม
16: พิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอก 599 สี่เหลี่ยมโทรออก

0: อีกสักครู่พบกับพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัว
1: เขาบอกเขาเลือกคนนี้ผมบอกมันต้องเลือกไม่ใช่ตัวเลือกน้ำตาไหลไม่หยุดเลย
2: อร่อยแบบไทยแท้รอยไทยใครทำก็อร่อยคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ทณัฐวัฒน์ใน Oh My Ford Concert
3: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
4: กลับมาเอาให้ชัดครับคุณผู้ชมครับเราส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวจังหวัดกาญจนบุรีกันหน่อยนะครับเพราะว่าโดนฝนถล่มข้ามคืนทำน้ำทะลักแล้วท่วมหลายจุดนะฮะก็เตือนชาวบ้านให้ยกของขึ้นที่สูงนะครับฝนถล่มหนักทั่วจังหวัดกาญจนบุรีตั้งแต่3ทุ่มเมื่อวานนี้แล้วลากยาวต่อเนื่องจนถึงวันนี้นะฮะเมืองกาญจนบุรีก็น้ำท่วมขังหลายจุดถนนพัฒนาการกลายเป็นทะเลครับแล้วรถเล็กนั้นสัญจรไปมาเนี่ยยากลำบากมากโดยเฉพาะชุมชนอู่ทองมีน้ำเอ่อขึ้นจากท่อระบายน้ำแล้วก็ทะลักท่วมชุมชนนะฮะแม้ว่าตอนนี้ฝนจะเบาลงแล้วแต่ว่าก็วางใจไม่ได้เพราะว่ากาญจนบุรีนั้นเต็มไปด้วยภูเขาอาจจะเกิดน้ำหลากลงมาอีกเมื่อไหร่ก็ได้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับส่งข้อความแจ้งเตือน13อำเภอได้แก่เมืองกาญจนบุรีท่าม่วงท่ามะกาด่านมะขามเตี้ยพนมทวนไซโยกสังขละบุรีทองผาภูมิศรีสวัสดิ์บ่อพลอยเราขวัญห้วยกระเจ้าแล้วก็หนองปลือมันก็เต็มทั้งจังหวัดแล้วเนี่ยแดงพืชอย่างเงี้ยนะฮะทุกอำเภอแล้วครบแล้วครับให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งครับโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ที่พื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำลำคลองแล้วก็บริเวณลาดเชิงเขานะฮะพร้อมกับเน้นย้ำประชาชนในพื้นที่หนองปลือให้รีบยกของขึ้นที่สูงทันทีเช่นเดียวกับที่ติดกันคือ

0: สุพรรณบุรีนะฮะปภ.ก็ส่งแจ้งเตือนให้ประชาชน6อำเภอริมแม่น้ำท่าจีนแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำได้แก่3ชุกศรีประจันเมืองสุพรรณบางประม้า2พี่น้องแล้วก็อู่ทองนะฮะขนของขึ้นที่สูงครับย้ายรถยนต์ระวังไฟฟ้าดูดแล้วหลังวันนี้เนี่ยจะมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำหลายประตูนะฮะคาดว่าระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองสายหลักนั้นก็อาจจะเพิ่มสูงขึ้นอีกได้นี่คือกาญจนบุรีแล้วก็สุพรรณบุรีนะครับสลับไปที่เรื่องราวที่น่าสนใจครับวันนี้มีเครื่องวัดความดันโลหิตบอกค่าเป็นภาษาไทยมาฝากกันติดตามพร้อมกันกับคุณจ๊อบครับ
1: สวัสดีครับไม่ต้องห่วงนะฮะเดี๋ยววันนี้จ๊อบจัดโปรโมชั่นพิเศษกับสินค้าพิเศษมาให้เลยนะครับวันนี้อยู่กับ Allwell คุณผู้ชมครับซึ่งแน่นอนว่าหลายๆคนเนี่ยอยากจะมีเครื่องวัดความดันโลหิตเอาไว้ที่บ้านสักหน่อยแต่ห่วงเรื่องว่าใช้งานยากไหมพกพาลำบากไหมและที่สำคัญก็คือคุณผู้ชมบางทีเราใช้งานไม่เป็นไม่รู้เราต้องทำยังไงตัวเนี้ยพูดภาษาไทยกับเราได้ด้วยนะฮะของ Allwell เอางี้พบกับตัวแทนของ Allwell เลยดีกว่านะครับพี่กิ๋วสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะน้องจ๊อ
1: ตัวนี้มันเป็นอย่างที่ผมพูดจริงๆอะฮะ
2: ใช่ค่ะ wow. เป็นเครื่องวัดความดันที่พูดได
1: ้อุ้ยนะฮะแล้วคุยภาษาไทยด้วย
2: พูดภาษาไทยด้วย วัดความดันคราวนี้เราไม่ต้องกลัวแล้วอ่านค่าออกมาจะแปลว่าอะไรเครื่องบอกเลยความดันสูงความดันปกติใช้งานง่ายค่ะกดปุ่มเดียว
1: กดแค่ปุ่มเดียวคุณผู้ชมครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะ
3: อุ้ยงานน
2: ั่
3: งสบายๆ
2: มีเสียงบอกทุกระยะเลยค่ะ
1: เขาบอกเราหมดเลยนะฮะนี่นะฉะนั้นเนี่ยกดแค่ปุ่มเดียวก็ใช้งานได้เลยแล้วตัวนี้เห็นบอกว่าเป็นรุ่นใหม่เนี่ยนอกจากพูดภาษาไทยได้แล้วเนี่ยตัวสายที่เป็นตัวรัดแขนตัวนี้มาก็จะเป็นขนาดที่เป็นพิเศษขึ้นมาด้วย
2: ใช่ค่ะยาวเพิ่มขึ้นถึง10เซนค่ะคราวนี้ผู้ใหญ่ที่บ้านต้นแขนอาจจะใหญ่นิดนึง
1: เอาไม่ใช่เล่นกล้ามอะไรอย่างเงี้ย
2: คนเล่นกล้ามก็หวังได้ด้วย
1: ใช่ไหมฮะฉะนั้นวันนี้ใครที่ดูอยู่รู้สึกว่าเออมันควรจะต้องมีไว้ที่บ้านนะฮ
2: ะ
1: วันนี้บอกเลยว่าโปรโมชั่นพิเศษแน่นอนพี่กิ๋วครับขอโปรโมชั่นหน่อยครับ
2: ปกตินะคะตัวนี้พี่กิ๋วจะขายอยู่ที่ 1,199 บาท
1: ครับ
2: พิเศษวันนี้ลด200บาทค่ะ
1: ว้าว
2: เหลือ999บาทค่ะ
1: โอ้ยผมว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่ควรที่จะมีทุกบ้านจริงๆนะฮะอย่างยายโซ่หมุนเนี่ยนะฮะคือควรมีติดไว้เลยวันนี้แค่999เองมีของแถมให้ด้วยเป็นที่ตัดยาใช่ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: และตัวนี้มีรับประกันไหมครับ
2: รับประกัน1ปีเต็มค่ะ
1: ว้าวฉะนั้นโทรมาก่อนคุณผู้ชมครับ1252จองสิทธิ์เอาไว้เลยเรามีจำกัดแค่90เครื่องเท่านั้นและที่สำคัญก็คือไม่มีค่าจะส่งแม้แต่บาทเดียวนะครับจองสิทธิ์ได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมขอเริ่มลองวัดเลยแล้วกันคือสายที่กิ๊บบอกว่าให้มามันขนาดใหญ่คือสายเราใส่ไปเอาตัวสายตรงนี้ไว้ตรงด้านหน้าของแขนนะฮะแล้วก็รัดมาให้มันพอดีแขน
2: ให้มันพอดีค่ะ
1: พอดีนะฮะ
2: กดปุ่มแค่ปุ่มเดียว
1: ปุ่มเดียวเท่านั้นเองกล้องมาตรงนี้นะฮะปุ่มสตาร์ตตรงนี้เลยนะครับมันขึ้นมาเลยอ่ะพี่กิ๋ว
2: ใช่ค่ะ
1: แปลว่ามันพร้อมใช้งานเลยแล้วมันก็วัดเลยนะฮะ
2: แล้วก็จะมีเสียงบอก
1: คือจริงๆเราควรที่จะต้องวัดแบบทําตามที่เขาบอกเนาะนั่งให้เป็นปกติตรวจสอบภาพการแขนเรียบร้อยแล้วดีหรือไม่อย่างนี้ใช่มั้ยฮะแล้วก็อยู่นิ่งๆนะคุณผู้ชมครับ
2: แล้วเครื่องจะทํางานเอง
1: มันเริ่มบีบแล้วมันเริ่มบีบแล้วอันนี้เหมือนกับที่ผมใช้ทั่วๆไปเลยที่ผ่านมานะฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: ผมเชื่อว่าผู้ใหญ่หลายๆคนแบบกลัวว่าเฮ้ยเครื่องวัดความดันโอ๊ยตายแล้วใช้ยากหรือเปล่าเนาะปุ่มเดียวกดครั้งเดียวเท่านั้นเองนะฮะนี่ผมกดครั้งเดียวมาแล้วครับบีบแล้ว
2: ค่ะแล้วเดี๋ยวค่าก็จะบอก
1: ครับ
2: พอวัดเสร็จปุ๊บเครื่องจะบอกค่าของเราน
1: ะฮะซึ่งปกติสิ่งที่เราต้องดูก็คือค่าบนค่าล่างนะฮ
2: ะ
1: ใช่ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: รวมถึง
2: อะไรอัตราการเต้นหัวใจด้วย
1: ซึ่งตรงนี้มันก็จะบอกด้วยนะว่าอัตราการเต้นหัวใจของเราเป็นปกติดีไหม
2: ใช
1: ่แต่ถ้าเกิดใครที่แบบว่าเอ้ยไม่อยากได้เสียงนะฮะสามารถเปิดปิดเสียงได้ด้วยนะครับ
2: ใช่
1: จริงเปิดก็ดีนะผมชอบเหมือนได้คุยกับเขาตลอดเวลานะ
2: จะเหมือนมีผู้ดูแลอยู่ใกล้ๆ
1: ใช่ไหมฮะ
2: ค่ะ
1: เอ้ยเดี๋ยวนะฮะ
2: คุณจ๊อบ
1: พี่กิ๋วมันคืออะไรฮะ
2: เครื่องจะแปลผลว่าคุณจ๊อบมีค่าความดันสูงค่ะ
1: โอ้ยตายแล้วอันนี้สีเห็นไหมฮะตัวเส้นตรงเนี้ยผมเริ่มเป็นสีส้มแล้วนะฮะ
2: ใช่จะมีการบอกค่าเป็นแถบสีให้ด้วยถ้าสีปกติจะเป็นสีเขียวสีส้มนี่เริ่มสูงถ
1: ้
2: าสีแดงนี่สูงมากค่ะ
1: คุณผู้ชมฮะใครที่บอกว่าอยากจะได้มีเครื่องนี้เอาไว้ที่บ้านนะครับผมโปรโมชั่นวันนี้พี่กิ๋วบอกว่ามีส่วนลดให้ด้วยนะครับผมไม่ได้จ่ายหลักพันนะฮะวันนี้แค่999บาทแค่โทรมาก่อน1252แคปหน้าจอไว้ก็ได้นะครับได้อุปกรณ์ไปตามนี้เลยรับประกัน1ปีเต็มตอนนี้ยังมีอยู่นะฮะพร้อมส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจะส่งแม้แต่บาทเดียวนะครับผม1252ไลน์แอดก็ได้นะครับอ่ะแต่เมื่อกี้พี่กิ๋วพูดไปผมได้ยินคําว่าเก็บ
2: ค่า
1: แล้วถ้าเกิดว่าบ้านเรามีผู้ใหญ่อยู่หลายท่านอย่างเงี้ยฮะ ตัวนี้มันเมมค่าได้ใช่ไหมครับผมพี่กิ๋วครับ
2: ใช่ค่ะตัวนี้สามารถเมมค่าได้ทั้งหมด2ท่านนะคะคุณพ่อเป็นท่านที่1คุณแม่เป็นท่านที่2นะคะแล้วถ้าคุณจ๊อบอยากมาวัดก็เป็นเกสได้ด้วยค่ะ
1: อ๋อนี่ไงมันเป็นนี่1 2แล้วก็เราเป็นเกสอีก1นะฮะสมมุติว่าวัดค่าของคุณพ่อแบบนี้นะคุณผู้ชมครับมันก็จะเก็บได้1199ค่าแบบนี
2: ้ใช่ค่ะสามารถย้อนดูประวัติข้อมูลที่คุณพ่อวัดได้ทั้งหมดเลยนะคะว่าคุณพ่อวัดเนี่ยค่าเป็นยังไงบ้าง
1: เนาะว่าวัดไปวันไหนเวลาไหนบ้างอะไรแบบนี้เนาะมันก็จะอยู่ในตรงนี้ได้หมดเลยอุ๊ยดีจังเลยครับวันนี้บอกเลยว่าโปรโมชั่นพิเศษแน่นอนพี่กิ๋วครับขอโปรโมชั่นหน่อยครับ
2: ปกตินะคะตัวเนี้ยพี่กิ๋วจะขายอยู่ที่ 1,199 บาท
1: ครับ
2: พิเศษวันนี้ลด200บาทค
1: ่ะว้าว
2: เหลือ999บาทค่ะ
1: โอ้ยผมว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่ควรที่จะมีทุกบ้านจริงๆนะฮะอย่างยายส้มหมุนเนี่ยนะฮะคือควรมีติดไว้เลยวันนี้แค่999เองมีของแถมให้ด้วยเป็นที่ตัดยาใช่ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: และตัวนี้มีรับประกันไหมครับ
2: รับประกัน1ปีเต็มค่ะ
1: ว้าวฉะนั้นโทรมาก่อนคุณผู้ชมครับ1252จองสิทธิ์เอาไว้เลยเรามีจำกัดแค่90เครื่องเท่านั้นและที่สำคัญก็คือไม่มีค่าจะส่งแม้แต่บาทเดียวนะครับจองสิทธิ์ได้เลยนะฮะอย่างยายจ๊อบอย่างเงี้ยนะฮะแบบเช้าวัด1ค่าพอตอนบ่ายกินเยอะหน่อยก็มาวัดต่อมันก็จะเก็บค่าเอาไว้ในเครื่องนี
2: ้
1: ได้199ค่าเลย
2: ใช่ค่ะ
1: ฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถเก็บมาไว้ดูย้อนหลังได้เลยนะฮะตัวนี้ผมถือว่าเป็นรุ่นใหม่ของ Allwell
2: รุ่นใหม่ล่าสุดเลยค่ะ
1: ที่ผมเห็นความเปลี่ยนแปลงนะหน้าจอใหญ่ขึ้นเห็นตัวเลขชัดเจนที่สำคัญก็คือใช้งานง่ายเหมือนเดิมและพูดภาษาไทยกับคุณด้วยนะฮะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเปิดเครื่องขึ้นมาการวัดค่าเขาก็บอกเป็นภาษาไทยหมดเลยตัวนี้999บาทเท่านั้นนะครับผมมีที่ตัดยาให้ด้วยอีก1อันนะครับผมรับประกัน1ปีเต็มตัวนี้ของยังมีอยู่นะฮะ1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนนะครับของไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์ก็ได้นะครับผม1252หรือไลน์แอดช็อปวัน31ก็ได้นะครับผมอ่ะย้ำนะว่าอันนี้เป็น Allwell ของแท้
2: ของแท้จาก Allwell เลยค่ะ
1: Allwell อยู่กับเรามากี่ปีนะฮะ
2: 3เกือบ30ปีแล้วค่ะ
1: มั่นใจได้เลยนะครับผมฉะนั้นใครที่ดูอยู่นะฮะตัวนี้ซื้อเองฝากคนที่เรารักก็ได้นะครับผมย้ำนะยายส้มจ๊อบเนี่ยใช้มา 2-3 ปีติดนะฮะกินเช้าวัดกินบ่ายวัดตอนช่วงสายๆกินชานมวัดอีกนะฮะฉะนั้นเนี่ยสบายใจแบบนี้โทรมา1252เดี๋ยวจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยหมดเวลาของจ๊อบวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่กิ๋วด้วยนะครับขอบคุณนะครับสำหรับคุณผู้ชมครับโทรสั่ง1252เรียบร้อยแล้วกลับไปรับชมสิ่งที่น่าสนใจกันต่อเลยครับ
0: กลับมาเรื่องการเมืองนิดหน่อยนะฮะคุณผู้ชมครับสัปดาห์ที่แล้วฝ่ายค้านยื่นยติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจไปนะครับขอเวลาซักฟอกกัน5วันเต็มล่าสุดนั้นได้ข่าวว่ารัฐบาลให้เวลา3วันเท่านั้นแหละครับอ่ะ3วันเดี๋ยวติดตามกันวันไหนนะฮะแหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลนั้นเปิดเผยบอกว่าฝ่ายค้านยื่นยติไว้จำนวนตั้ง18คนนะก็ขอเวลาไป5วันเพราะว่าคนมันเยอะเหลือเกินเนี่ยนะฮะแต่ว่าล่าสุดนั้นเบื้องต้นให้เวลาอภิปรายกัน3วันครับ27 28และ29แล้วก็ยกมือกันนะวันที่30เพราะว่ากฎหมายก็เขียนไว้บอกว่าห้ามลงมติกันในวันที่อภิปรายก็ต้องทิ้งไว้วันหนึ่งนะฮะอ้าวรัฐมนตรีก็เตรียมพร้อมกันไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับแล้วก็วันนี้อีกเรื่องนึงที่ค้างคากันไว้นั่นคือเรื่องของสสไอเดียนะครับสสไอเดียวันนี้จะแถลงข่าวนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เลื่อนออกไปเกี่ยวกับเรื่องที่สามีของเธอนั้นอาจจะเกี่ยวพันกับสแกมเมอร์เดี๋ยวเราก็ว่ากันต่อไปกันละกันรวมถึงเรื่องของการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเธอด้วยว่าสุดท้ายแล้วปปช.จะเอาอย่างไรทั้งหมดคือเอาให้ชัดราตรีสวัสดิ์ครับ
3: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์

0: องที่มานั่งคุยกันในพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัววันนี้น้องถูกภรรยานอกใจและตั้งใจจะทิ้งน้องและลูกไปแบบไม่ทันให้ตั้งตัว
1: เขาบอกว่าพ่อเขาไม่สบายพอลงมาดู
0: ไปดูแลพ่อ
1: ใช่ครับจน

0: พ่อเขาเสียผมกับลูกก็เก็บกระเป๋าเสื้อผ้า
1: จะไปร่วมงาน
0: ใช่ครับเขาบอกไม่ต้องมาพวกเราไม่ค่อยมีตังค์เงินไม่ต้องมาหรอกเพื่อเก็บไว้เลี้ยงลูกผมก็งงเนี่ยแหละ จัดงานศพพ่อเสร็จเขาก็ยังไม่มาผมว่ามันไม่ใช่เขาบอกเขาต้องดูแลครอบครัวเขาเลือกครอบครัวเอายิ่งผมยิ่งโมโหเลยทีนี
1: ้
0: เราอยู่ดีๆเราเป็นคนนอกเป็นยังไง
1: จนในที่สุดน้องก็ได้รู้ความจริงว่าภรรยากำลังคบหากับผู้ชายคนใหม่แถมไปบอกใครๆว่าเราเลิกกันแล้ว
0: จนผมลงมา
1: ค่ะ
0: จับได้ผมเปิดประตูเข้าไปผมขึ้นในวันนั้นชี้หน้าด่าเลยว่าเขาก็กลัวพอใจก็เลิกกันไปเขาเลือกคนนี
1: ้
0: ผมบอกไม่ต้องเลือกพี่ไม่ใช่ตัวเลือกถ้าจะนั่งกับแยกกันก็คุยกันดีๆเรื่องลูกเอายังไง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ทรมานมากพี่น้ำตาไหลไม่หยุดเลย
2: เราไปติดตามเรื่องราวนี้พร้อมกันได้เลยค่ะ
1: เจออะไรมาบ้างคะ
0: ตอนแรกผมกับแฟนรู้จักกันตอนที่ทำงาน
1: ค่ะ
0: ก่อนที่จะเจอเขาผมเลิกกับแฟนได้หนึ่งวันแล้วเจอเขาแล้วก็ได้แต่งงานเลย
1: เดี๋ยวจากแฟนเก่าเลิกกัน1วันเจอแฟนใหม่
0: ใช่แล้
1: วแต่งงานเลย
0: ใช่ครับคนนี
1: ้ทําไมอ่ะคะทําไมถึงรู้สึกว่าตัดสินใจไวจัง
2: อันนี้คือแต่งงานเพราะว่ารักจริงๆหรือจะประชดใครหรือเปล่า
0: ประมาณนั้น
1: เ
0: พราะว่าผมไม่อยากถ้าอยู่นอนคนเดียวผมจําได้เลยคืนแรกนอนไม่ได
1: ้
0: ก็ต้องหาคนเข้ามาแทน
1: จนถึงวันนี้ใช้ชีวิตคู่นานแค่ไหนแล้วคะ
0: 14ปี7เดือน
1: 14ปีมีลูกด้วยกันไหมคะ
0: 1คนครับ
1: ค่ะอายุประมาณเท่าไหร่แล้วตอนนี
0: ้13ย่าง14แล้วคือติดเลย
1: อ๋ออุ๊ยทุกอย่างดูเหมือนรวดเร็วว่องไวแต่งงานปั๊บเป็นคุณพ่อคุณแม่เลย
0: ปลายปีก
1: ็ค่ะ
0: คลอดเลย
1: อ๋อ14ปีแล้วค่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นคะ
0: เมื่อเดือนกุมภาพันธ์เขาบอกว่าพ่อเขาไม่สบายขอลงมาดูผมก็เอ้าก็พ่อตาไม่ให้ไปได้ไง
1: ไปดูแลพ่อ
0: ใช่ครับลงมาผมก็มาปล่อยให้ลงมาเขาบอกว่ามาเดือนนึงแต่นี้บอกว่ายังไม่ดีขึ้นขออีกเดือนก็อีกเดือนนึง
1: ค่ะ
0: พ่อถึงเดือนเมษาผมบอกขึ้นมาได้แล้วเขาก็ยังไม่มาจนลูกเกิดอุบัติเหตุก็ลงไป
2: คราวนี้พอลูกเจออุบัติเหตุ
0: ตอนแรกจะไม่ลงต้องลงไปพอลงไปได้ยินเอ๊ะคำแรกไม่เคยนอกใจนะไม่เคยมีอะไรกับใครตั้งแต่นี้
1: อยู่ๆก็พูดขึ้นมา
0: ใช่
1: โดยที่เราไม่ได้ถาม
0: ไม่ได้ถาม
2: ก่อนหน้านี้เขามีประวัติอะไรแบบมีเรื่องเกี่ยวกับแบบนอกใจอะไรแบบนี
0: ้ตอนลูก3เดือนเขาจะมีลูกติดมาคนนึง
1: อ๋อมีลูกติดมาค่ะ
0: ตอนลูกผมคลอดได้3เดือนเขาพาลูกคนนั้นไปหาพ่ออ
1: ืม
0: ไปแต่7โมงกับ3ทุ่ม
1: ค่ะ
0: ผมว่ามันไม่ใช
1: ่ค่ะ
0: แล้วก็มีครั้งที่สองเขาแอบคุยแล้วผมจับได้ผมมาเปิดดูโปรไฟล์ดูผมเลยจะชี้หน้าด่าเลยโรแมนต์สแกม
1: เ
0: ขาก็เลยต้องหยุด
1: คือพวกสแกมเมอร์ขึ้นมาอีกแล้ว
0: ผมบอกเนี่ยแก๊งโรแมนต์สแกมดูก็รู้เลยเนี่ยสำเนียงพูดอย่างนี้เป๊ะ
1: ๆค่ะ
0: เขาก็เลยหยุดมาเจอคนเนี้ยผมไม่อยากไล่แหละผมบอกไม่อยากตามผมรู้แล้ว
2: นั่นหมายถึงว่าลูกมอเตอร์ไซค์มีปัญหามีอุบัติเหตุใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
2: แล้วเขาลงมาช่วยพอเราดูลูกเสร็จเขาก็กลับไปอีกเนาะกลับไปดูพ่อเขาอีก
0: พ่อกลับบอกว่าพอทางพี่สาวโทรไปบอกว่าพ่ออาการหนักเขาก็ต้องขึ้นมาทีนี้พ่อเขาเสียผมกับลูกก็เก็บกระเป๋าเสื้อผ้าเพราะว่าพ่อตาเนาะเขาเคยช่วยเลี้ยงหลาน
1: จะไปร่วมงาน
0: เขาบอกไม่ต้องมาพวกเราไม่ค่อยมีตังค์เงินผมมีที่มีตังค์อยู่นะไม่ต้องมาหรอกเพื่อเก็บไว้เลี้ยงลูกผมก็งงเนี่ยแหละ
1: ในวันที่เขาต้องมาดูแลคุณพ่อค่ะเรายังติดต่อสื่อสารกันทุกวันไหมคะ
0: ปกติ
1: กับลูกด้วยกับเราด้วย
0: หึงหวงผมมากผมเป็นคนเจ้าชู้นะแต่ก่
1: อ
0: นแต่เวลามีลูกมาผมหยุดทันทีทุกอย่าง
1: เป็นคุณพ่อที่น่ารักเลย
0: จัดงานศพพ่อเสร็จให้ขึ้นกลับไปบ้านทุกอย่างสําหรับคนนอกใจที่เขาพูดเหมือนเราเคยพูดมาทั้งหมดสมัยแต่ก่อน
1: ก็ในเมื่อแต่ก่อนนี้เราบอกว่าขึ้นไปดูแลพ่อนั่นคือเหตุผลที่ทําให้ต้องห่างสามีและลูกแต่เมื่อคุณพ่อจากไปเขาจะกลับขึ้นไปอีกเพื่อ
0: จะมีพี่ชายคนโตเขาติดเตียงคนนึงเขาจะเอาเขาดูแลพี่ชายคนโต
1: ต่อเลย
0: ผมก็เลยบอกลูกนะนี่นะแก้วตากับดวงใจของเมียก็คือลูกกับผัวต้องมาดูดิ
1: ค่ะ
0: เขาบอกเขาต้องดูแลครอบครัวเขาเลือกครอบครัว

0: เอายิ่งผมยิ่งโมโหเลยทีนี
1: ้
0: เราอยู่ดีๆเราเป็นคนนอกเลยยังไง
1: ค่ะ
0: ผมขึ้นไปวันนั้นแตกหักเลยแล้วเขาก็โกรธพอใจก็เลิกกันไปแล้วก็บอกเลย
1: ที่สุดเรารู้เหตุผลที่แท้จริงไหมคะว่าการอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นนอกเหนือจากการดูแลพ่อแล้วมันมีอะไรไม่ชอบมาพากลกับความเอะของเราไหม
0: จนผมหายเมื่อวันที่14-15ผมลงมา
1: ค่ะ
0: ผมเปิดประตูเข้าไปกําลังนั่งแชทกันอยู่เลยเขาบอกเขาเลือกคนนี
1: ้
0: ผมไม่ต้องเลือกพี่ไม่ใช่ตัวเลือกผมก็บอกถ้าจะนั่งกับแยกกันก็คุยกันดีๆเรื่องลูกเอายังไง
1: ค่ะ
0: ทีนี้เขาก็โวยวายไว้สักพักผมก็เลยบอกใจเย็นมานั่งคุยกันก่อนยังไงเราก็อยู่กันมานาน
1: เขาจะโวยวายด้วยเหตุผลอะไรคะ
0: gaslighting โยนความผิด
1: ผิดมา
0: ผมบอกพี่ไม่ได้มีชู้พี่ไม่ผิด
1: ค่ะ
0: เราผิดก็พี่เป็นอย่างนี้ไง
1: ค่ะ
0: สุดท้ายก็สงบสติอารมณ์กันยังมีพีคกว่า
1: ค่ะ
0: วันที่ผมมาผู้นําชุมชนพวกกรรมการคณะกรรมการหมู่บ้านเขามาลุมผมเลยเลิกกันแล้วมาละลานกันทําไมพี่ก็
1: กลายเป็นเราเป็นคนผิด
0: เออ
1: แบบเอ้า
0: ผมก็ฮะเลิกตอนไหนเพราะวันนั้นผมมาคนเดียวเพราะว่าผมไม่ได้คิดว่าเขาจะบอกว่าเลิก
1: คร
0: ับ
1: การสื่อสารไปยังคนรอบข้างค่ะ
0: วันนี้ได้แวะหากันด้วย
1: อ๋อแวะกันก่อนมานี้เหรอคะ
0: ก่อนจะมาเนี่ยผมแวะจะคุยกันเรื่องค่าเลี้ยงดูค่าอะไรถ้ายังไงวิ่งมากอด
1: วิ่งมากอดค่ะ
0: ร้องไห้
1: แล้วเขาบอกกับเราว่า
0: อยากกลับสงสารลูกคิดถึงลูกคิดถึงผม
1: ค่ะ
0: ว่าไม่มีใครดีเท่าผมจริง
2: นี่คือสดสดร้อนๆเมื่อกี้น
0: ี้ล่าสุด
1: ค่ะ
0: ผมก็นั่งคิดนะผมก็เลยถามว่าถ้าเป็นอีกให้ทำไงพี่ใจดีมากพอแล้วอยากเห็นบทร้ายไห
1: ม
0: เชื่อไหมนอนไม่หลับมา7 เดือนฝันแล้วก็สะดุ้งตื่นฝันแล้วสะดุ้งตื่น
2: แล้วแต่เรารู้เรื่องว่ามีสิ่งนี้เกิดขึ้น
1: ค่ะ
0: มันเป็นอะไรที่แบบทรมานมากที่ผมโซมดูสภาพผมเน
1: ี่
0: ย
1: จริงๆอ่ะ7 เดือนแล้วการนอนไม่ได้เลยอ่ะพูดตรงๆนะต้องพบคุณหมอเหมือนกันนะไม่งั้นร่างกายเราจะพังมากนะคะ
0: พบจิตแพทย
1: ์
0: ผมไป
1: เขาว่าไงบ้าง
0: อะไรนะ PCSD อะไรมาแล้วก็
1: ใช่ค่ะมันเป็นความช็อกหลังจากเกิดเหตุการณ์ร้าย
0: มันจะเป็นรุนแรงมาก
1: ใช่ค่ะ
2: แล้วรู้ไหมคะว่าที่เขานอกใจเขานอกใจไปกับใคร
0: ผมไม่ตามเลยผมเห็นเฟซอวตารแล้วผมไม่ตามขี้เกียจตามไปเพื
1: ่อ
0: ถ้าผมทำแป๊บเดียวแหละผมก็พอเป็นแต่ไปทำไปมันก็ไม่ได้อะไร
1: ไม่คุ้มแรกค่ะ
2: ที่ไม่แปลว่าวันนี้ค่ะสิ่งที่เขาเดินเข้ามาแบบว่าเหมือนกับท่าทีเหมือนจะกลับมาตอนนี้เราคิดอะไรอยู
0: ่รักไหมผมโคตรรักเลยแต่มันไม่ไว้ใจเหมือนยังไงไม่รู
1: ้
0: ตอนแรกที่เขาบอกเขากลับคืนมาใจมันชื้นนะแต่มันไม่เอ๊ะลูกก็บอกพ่อจะเอามาทําไม
1: กับลูกเองอะค่ะด้วยความที่เขาก็เริ่มเติบโตแล้วเนาะเราเองคุยกับเขาถึงปัญหาที่เกิดขึ้นยังไงบ้างคะเขารับรู้ถึงขนาดไหนอะคะ
0: ตอนที่เปิดประตูไปผมก็คุยโทรศัพท์กับลูก
1: ออ
0: กสปีดโฟน
1: ค่ะ
0: เขาได้ยินหมดแต่ทางนี้เขาหาว่าผมเสี้ยมลูกเด็กโตแล้ว
1: แปลว่าเอกตัวน้องเองเขาโกรธคุณแม
0: ่มาขยะขยแยงเลยครับพ่อจะไปทำไมเมื่อเช้า
1: ค่ะ
0: เขาทิ้งเราให้ตายนะตอนนั้นอ่ะ
1: อ๋อนี่ลูกพูด
0: ไม่เอาแล้วนะครับพ
1: ่อ
0: ผมก็โอ้เขาเป็นแม่นะลูก
1: แต่ส่วนหนึ่งอะค่ะกังวลเรื่องสุขภาพกายการที่เรานอนน้อยอะแล้ววันหนึ่งอะเอาพูดตรงๆนะวันนี้ชีวิตของลูกพิงเราหมดเลยอะ
0: ทุกอย่าง
1: ถ้าเราไม่ดูแลตัวเองอย่างดีอ่ะเราจะไม่ได้มีแรงในการดูแลเขาเติบโตอะค่ะเพราะฉะนั้นไอ้การที่เราบอกว่าเราเสียใจไหมเสียใจแต่เสียใจมาถึงกี่เดือนก็ตามทีความจริงไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยนะคะคือ 1. คนที่เราไว้วางใจเขาทำลายความไว้วางใจของเราเพราะนั้นเมื่อเจอแบบนี้เราควรต้องเดินหน้ายังไงต่อ
2: แล้วเมื่อกี้เราตอบเขาว่าไงตอบไหมคะ
1: ตอนที่เขามาขอโอกาสไหมเขามาขอโอกาสใช่ไหม
0: ยังนิ่งนะครับก็นั่นเดี๋ยวพี่เลี้ยงลูกที่บ้านนอกไปที่ต่างจังหวัด
1: ค่ะ
0: เราก็อยู่นี่ไปถ้าทําตัวสะอาดใจสะอาดแล้วนั่นกัน
1: ถ้ากายสะอาดใจสะอาดแล้วค่อยกลับมา
0: ใช่เพราะว่ายังไงเราก็เป็นพ่อเป็นแม
1: ่ค่ะ
0: เด็กมันต้องมี เด็กขาดความเพราะว่าเด็กจะก้าวร้าวถ้าไม่มีแม
1: ่ค่ะ
0: เรื่องจริงอันนี้ลูกเริ่มจะก้าวร้าวแต่ไม่ใช่คนพาล
1: ค่ะค่ะ
0: แต่เขาจะก้าวร้าวเพราะว่าไม่อ่อนโยนเลยเพราะว่าไม่มีบ้านไม่มีผู้หญิงอยู่กัน2คนพ่อลูก
1: แต่จริงๆนะคุณพ่อเองก็สอนความอ่อนโยนให้เขาได้นะมันไม่ได้แปลว่ามีเป็นต้องมีผู้หญิงเสมอด้วยนะคะมีคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวเยอะมากแล้วก็อาจจะด้วยความเป็นมนุษย์ของเราแต่ละคนอ่ะมันจะมีด้านอาจด้านที่แบบดูอ่อนโยนมากๆกับด้านแข็งแกร่งมากๆแต่แค่ว่าเราอยากให้เขาเรียนรู้ในด้านไหนเพราะก็มีเยอะมากเหมือนกันค่ะที่พยายามจะแบบให้แม่เข้ามาอยู่ด้วยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในตอนที่ผสมผสานตอนที่เขารู้สึกกับแม่แบบนั้นไปแล้วคืออยากถ้าอยากภาพที่อยากเห็นที่สุดคือพ่อแม่ลูกอยู่กันครบแต่คราวนี้ไอ้ก่อนจะไปถึงภาพนั้นอ่ะมันอาจจะต้องค่อยๆใส่ความอ่อนโยนบางอย่างไปด้วยมั้งเพียงแต่แค่ว่าเราจะใส่ความอ่อนโยนนั้นไม่ได้ถ้าข้างในเรายังมีทัศนคติบางอันที่ยังมันจะแฝงไปด้วยความเจ็บปวดเมื่อกี้อย่างที่คุณหมอจิตแพทย์ยังบอกแล้วว่ามีความทรอมาบางอย่างอยู่มันมีความแค้นเสียใจเสียศรัทธามันรวมกันนะคะจนทำให้เรารู้สึกเหมือนเรารับมือกับสิ่งนี้ที่มันเกิดขึ้นในสมองไม่ได้อะ
0: ตื่นมาใจวิวสั่นหอยหดหูเลย
1: ใช่
0: ๆฝันแค่ฝันว่าหันไปเห็นเขามาผมก็สะดุ้งตื่นแบบโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้น
1: ค่ะ
0: จนสุดมาลูกมาบอกพ่อตายไม่ได้แล้วหนูจะอยู่กับใคร
1: นั่นแหละคือคำนี้
2: นั่นคือความจริง
1: ค่ะ
2: ตอนนี้ลูกเขาเหลือตาราง
0: ใช่เขาบอกก็ไปอยู่กับแม่ไม่โอ้โหยอมตายเลยกันเนาะ
1: แต่ถ้าพ่อจะอยู่ก็ต้องอยู่อย่างพอมีความสุขบ้างไม่ได้บอกว่าพ่อต้องมีความสุขที่สุดเลยนะคะวันนี้ลูกอยู่ใกล้คือแน่นอนค่ะใดๆก็ตามเดี๋ยวลูกก็ต้องเติบโตขึ้นไปมีชีวิตของตัวเอง
0: ใช่ครับ
1: ในวัยเนี้ยเรายังเป็นที่พิงให้เขาเพราะไม่งั้นเนี่ยจะกลายเป็นว่าลูกจะเห็นแต่พ่อที่อกหักลูกจะเห็นแม่ที่ใจร้ายเขาก็ต้องยอมรับว่าเขามองว่าแม่ใจร้าย
0: ใช่ครับ
1: และพอหันกลับมาปั๊บเห็นพ่อที่อ่อนด้อยอ่อนแอไปหมดบางทีเขาเองอาจจะต้องดิวกับความเจ็บปวดของเขาอยู่เหมือนกันค่ะเราเองก็ดิวกับความเจ็บปวดของเราดิวจนกระทั่งเรานอนไม่หลับขนาดนี้เนี่ยวันนี้บางทีเราต้องอาจจะต้องจับมือและเป็นทีมเดียวกันเพื่อทําให้บ้านเราอุ่นมากพอไม่ว่าจะมีแม่คนนั้นอยู่หรือเปล่าคือไม่ใช่เขาไม่มีความหวังนะนิดนึงเขาก็คงอยากมีแม่อยู่ในบ้านนั่นแหละแต่บังเอิญคุณแม่อาจจะทําเขาเจ็บปวดเขาก็มีมาตรฐานของเขาในวัยเขาว่าแม่ใจร้ายอ่ะแม่เลือกคนอื่นน่ะแม่ไม่เห็นมาดูแลเราเลยแต่บางทีตอนนี้คุณพ่อเองอาจจะต้องเป็นคนที่มีส่วนหนึ่งที่ทําให้เขารู้สึกว่าต่อให้แม่ไม่อยู่แต่ไม่ได้แปลว่าลูกขาด
2: เหรียญมันก็มี2ด้านเสมอค่ะเป็นน้อยที่สุดวันนี้ลูกก็ได้เรียนรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นมาในชีวิตแล้วและหัดรับมือกับมันเน
0: า
2: ะ
0: โอ้ตอนนั้นน้ำตาไหลไม่หยุดเลย
1: ใช่เข้าใจเลยค่ะ
0: ลูกมากอด
1: ค่ะ
0: ตอนนี้มีคนเข้ามาแต่ผมยังผมยังไม่เนี่ย
2: ก็อย่าเพิ่งรีบสร้างตัวละครใหม่
0: ใช่ผมกลัวเป็น
2: เพราะคราวที่แล้ววันเดียวเอง
1: แต่สิ่งนึงที่มันเกิดขึ้นคือเขาก็วอกแวกบ่อยนะถูกไหมคะ1วันไม่มีทางรู้อะไรต่อมีอะไรได้มากมายขนาดนี้เราคือคนที่เพิ่งรู้จักกันด้วยซ้ําในวัยนี
0: ้ใช่ครับ
1: ใช่มั้ยคะเพิ่งรู้ว่าอ๋อผู้หญิงคนนี้คิดแบบนี้หรอและการที่เขาพูดว่าเขาเลือกครอบครัวบางทีมันเป็นคํานึงที่มันบีบคอเราให้อย่ามานั่งเรียกร้องอะไรนะ
0: เจ็บปวดมากคํานี้เหมือนคันเราออกจากชีวิตเขาเลย
1: เพราะเราก็คือครอบครัวเขาการที่เข้าไปดูแลพ่อจนกระทั่งละเลยความเป็นภรรยาและความเป็นแม่อันนั้นก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เราก็ยอมเสียสละแล้วนะว่าอ่ะดูแลพ่อให้ถึงที่สุดแต่พอจบเรื่องพ่อปั๊บไม่จบดูแลพี่ชายต่อไม่ได้บอกว่าเป็นเมียฉันแล้วต้องหยุดดูแลครอบครัวแต่มันมีอีกหลายวิธีในการบริหารจัดการ
0: ใช่ครับแนะนำทุกวิธีหาทางออกคือนี่เพอร์เฟคที่สุดแล้วทางตรงเนี้ย
1: ค่ะ
0: ส่งเงินให้เขาเดือนละหมื่นจ้างพยาบาลดูเราก็ขายของ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเงินพี่ก็สุดท้ายพี่จะไปปู่เซ้งร้านข้างโรงเรียนลูกคือได้ทั้งบ้านทั้งร้านแล้วก็ติดโรงเรียนลูกเพื่อจะขายของตรงนั้นได้เงินก็ส่งไปให
1: ้
0: จ้างพยาบาลไปสิไม่ออก
2: คือจริงๆมันก็ไม่ใช่เหตุผลหรอก
1: ไม่ใช่เหตุผลที่แท้จริง
2: ไม่ใช่เหตุผล
0: ก็เรารู้แล้วทีนี้เขาเป็นอย่างเงี้ยบอกพี่มาดึงสติหนูกลับนะพี่ไม่ได้มาทะเลาะแต่ก่อนที่ผมมาผมพูดเงี้ยผมแบบว่าคล้ายๆว่าผมมองเกมออกแล้วมันคืออะไร
1: เราก็ตำราเยอะซะด้วยอ่ะคือเราเป็นคนเจ้าชู้มาก่อน
0: ใช่ครับผมดูก็รู้แล้วทีนี้วันนั้นเขาเอาผู้ใหญ่บ้านเอาอะไรไปผมก็กลับเป็นอาทิตย์สองอาทิตย
1: ์ค่ะ
0: กว่าจะมาคิดได้ไม่ติดต่อไปดีกว่าก็บล็อกคือ
1: เขาบล็อกมาแล้วบล็อกกลับ
0: ใช่ครับ
2: ปัญหาก่อนจะเดินมาวันก่อนหน้านี้ก็คือเป็นปัญหาว่าเขาทิ้งไปแต่พอแป๊บเมื่อกี้นี้ไปเจอปัญหาใหม่คือเขาจะกลับมาแต่นี่ค่ะใช่ไหมคะเพราะตอนนี้ก็กลายเป็นว่าเรากำลังคุยกันว่าเอ๊ะแล้วเราจะต้อง
0: พีคไม่พีค
3: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนว่า
4: ช้า
3: หร
4: ือ
3: ย
4: ัง
3: ใครตะโกนแบบมาวันแม
5: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
6: เป็นคู่ที่มีแต่รอยยิ้มเคยทะเลาะกันบ้างไหมคะ
7: ทุกวัน
8: มีเรื่องใหญ่ๆบ้างไหม
6: มีค่ะพี่คิดภาพเวลาเขาโมโหสุดๆเขาน่ากลัวมากเขายืนอย่างเงี้ยพี่แล้วเขาพูดว่าจ้าจ้าจ้าจ้า
9: เคยทะเลาะกันถึงขั้นเดินต่อไม่ได้แล้วจริงๆ
6: พื้นที่ปลอดภัยเราไม่ใช่พี่จิ๊บแล้วพี่จิ๊บไม่ใช่ความสุขของเราพี่ก็ใช้ชีวิตพี่อย่างนั้น

0: ว่าวัยรุ่นเจนซ
1: ีไม่ค่อยมีความสุข
0: พี่อ้อยพี่ชอจึงนำความสุขไปให้จนถึงสถาบันความสุขที่เกิดจากการได้พูดคุยปรึกษากันความสุขจากศิลปินนักแสดงของ Change Artist ความสุขจากกิจกรรมของผู้สนับสนุนพี่อ้อยพี่ชอตออนทัวร์เทอม2กิจกรรมดีๆที่จะทำให้หัวใจเด็กเจนซีสดใสมีพลังและมีวิธีคิด
2: คนที่จะใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุขประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดไม่ได้คนที่ฉลาดที่สุดแต่คือคนที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับอะไรอะไรที่มันเปลี่ยนไปได้ตลอดเวลาอย่างดีที่สุดแค่เปลี่ยนวิธีคิดชีวิตคนเราก็เปลี่ยนได
3: ้ทำอะไรก็ตามที่อย่างน้อยที่สุดเราได้เรียนรู้ทุกเรื่องแย่มีเรื่องดีซ่อนอยู่และวันใดก็ตามที่โรคใจร้ายกับน้องเราต้องใจดีกับตัวเองให้ถึงที่สุดจะรักใครต้องเผื่อพื้นที่ไว้รักตัวเองขอให้เป็นเด็กเจนซีที่มีความสุขและมีคุณภาพที่ดีที่สุด
0: แล้วพบกันทั้ง10สถาบันการศึกษา

0: อนเอิญฟาติมาเผยความประทับใจที่ได้ร่วมชมโชว์ของซีลีนที่ปารีสเป็นครั้งที่4แล้วนอกจากจะได้กระทบไหล่คนดังระดับโลกแล้วเนี่ยยังได้เจอกับอินเตอร์แฟนของละครสอดสร้อยมาลาที่มารอพบเธออีกด้วยแล้วค่ะ
1: ภูมิใจมากๆค่ะหนูก็ไม่รู้ว่าแบบเขาจะได้ดูผลงานเราบ้างไหมค่ะแต่ว่าก็พอรู้จาก DM IG ว่าเขาติดตามเราอยู่แต่ว่าก็ไม่คิดว่าเขาจะมีเวลาได้มาเจอเราบางคนถือโปสเตอร์สอดสร้อยมาลามาหนูเห็นแล้วหนูดีใจมากประทับใจมากๆค่ะก็เลยเซ็นให้เขาไปนิดนึงใจเย็นขึ้นค่ะหายโรคค่ะรอบนี้ก็เหมือนไปเจอเพื่อนๆพี่ๆที่นู่นแล้วก็มีความสุขกันอย่างเดียวเลยค่ะก็จะเป็นพี่ซูจีค่ะแล้วก็มีอีกหลากหลายคนมากๆเลยค่ะมี to us อะไรอย่างเงี้ยค่ะถามถ่ายกันเรื่องงานบ้างคุยกันเรื่องไลฟ์สไตล์บ้างค่ะ
2: อีกาสมาคมทุกวันศุกร์เวลา 4:30
3: น.ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
4: เฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: แล้วคิดดูนะคุณแม่เขาจะไม่สูญเสียเวลาทองที่เราจะได้เห็นลูกเติบโตในแต่ละวันหรือวันนี้มาเจอลูกอีกทีนึงลูกเป็นเวอร์ชั่น13แล้วอะแต่ช่วงตอนที่เขาเติบโตตึบขึ้นมาคุณแม่ก็ดันเลือกที่จะไปใช้ชีวิตแบบอื่นเพราะนั้นวันนี้ก็อย่าเพิ่งไปรู้สึกว่ามนุษย์เราเป็นคนแข็งแกร่งแบบนั้นก็ต้องเป็นแบบนั้นเสมอไปเราแค่มนุษย์ธรรมดาคนนึงอะค่ะมีเลือดเนื้อเจ็บได้อ่อนแอได้บางวันอ่อนแอจะลงงงว่าฉันอ่อนแอมาถึงวันนี้ได้ยังไงด้วยซ้ำก็แค่เข้าใจมันวันนี้มีโอกาสได้มานั่งคุยกันค่ะจริงๆมีคำถามอยากถามอะไรหรือเปล่าค่ะเอาแค่ผู้ชายแข็งแกร่งคนนึงนะอยากคุยกับพี่อ้อยพี่ช็อตจังเลยอะเอาเราก็เสริมไปแล้วนะคะ
6: ผมว่าผมสุดแล้วนะเรื่องเนี้ยดูเกมอะไรออกหมด
5: ค่ะ
6: แต่ผมดูไม่ออกตรงที่ว่าเขาอะทำตัวหึงหวงแบบเป็นเจ้าของผมมากตอนแรกมาไล่ไทม์ไลน์ดูเขาเหยียบเรือสองแคม
5: มานานแล้วเงี้ยนะ
6: พอผมรู้อ๋อมาไล่แต่เขาจะปกติเขาจะหึงหวงเหมือนแสดงความรักต่อผมมาก
5: ค่ะ
6: อยู่ดีๆพี่คือเพื่อนของเขาบอกว่ามึงไปยุ่งอะไรกับเขาเขาบอกเขาไปถึงไหนตัวไหนกันแล้วมึงอะไรเนี่ยเพิ่งไปอย่าไปยุ่งกับเขา
5: อ้
6: าวกูแต่งงานมานะ
5: กลายเป็นคนนอกไป
6: แต่คนนอกมึงคนนอกอย่าไปยุ่งเขานอนคุยกันอ้าวมาขยี้เราอีกสรุปว่าเราผิดที่เรามาโวยวาย
5: ตำราคนเจ้าชู้ค่ะเวลาเป็นคนเจ้าชู้ขี้หึงไหมคะ
6: ไม่ผมไม่เคยขี้หึงผมแบบฟรีดอมไว้ใจผมเป็นคนไว้ใจ
5: แต่เชื่อไหมคะเท่าที่เคยนั่งคุยกันมาตรงเนี้ยคนเจ้าชู้อ่ะขี้หึงมากเพราะรู้หมดเลยว่า
6: อะไร
5: เพราะฉันเหตุผลมันไม่ใช่แค่คนอื่นเข้ามามองยังไงแต่เหตุผลคือตะกี้ถามว่าทำไมภรรยาถึงดูหวงผมจังเลยเพราะหลายๆครั้งความหึงหวงนั้นสร้างความน่าเชื่อใจบางอย่างทั้งที่ข้างในอาจจะวอกแวกมาแล้วหรือวอกแวกมานานแล้วด้วยซ้ำวันนี้ก็แค่เรียนรู้กับสิ่งเหล่านี้ค่ะคือพอบอกว่าเป็นตำราคนเจ้าชู้มาก่อนนะแทบไม่ต้องบอกอะไรเลยเพียงแต่แค่วันนี้ก็แค่ดูให้ดีก่อนละกันค่ะเพราะความเจ็บปวดที่ผ่านมามันก็พังพินาศมากใน14ปีที่ผ่านมา
6: หมดเลย
5: ถูกทำพังทลายถึงขั้นนอนไม่หลับมา7เดือนและวันนี้ลูกคือคนหนึ่งที่กำลังพิงเราอยู่ไม่ต้องบอกให้ลูกต้องเกลียดแม่แต่ขอให้ลูกทำความเข้าใจว่าคนแต่ละคนไม่เหมือนกันวันหนึ่งอนาคตถ้าลูกต้องไปเจอความรักเขาต้องเจอความรักอยู่แล้วอะพอเขาเติบโตอะหนูก็เลือกแล้วกันนะลูกไม่ว่าความรักของหนูจะต้องแบบไหนหนูก็ต้องยืนให้อยู่เหมือนที่พ่อยืน
7: แต่ตอนนี้เตรียมคำตอบไปหรือยังอะกับสิ่งที่เขาเดินกลับมาร
6: อคุยกันว่าจะเป็นยังไงต่ออ
5: ืมค
6: ่
5: ะ
6: อะไรคือหลักประกันยืนยันมันไม่มีหรอกเราอยู่กันแบบเป็นพ่อเป็นแม่กันถ้าให้พี่สบายใจครับผมจะพูดอย่างเงี้ยเพราะแผลมันลึกมาก
5: ใช่เข้าใจ
6: แทงข้างหลังอ่ะมันเจ็บนะแต่ถ้าหันไปมองว่าเป็นคนที่ไว้ใจแทงอ่ะ
5: แรงกว่าอีกค่ะ
6: เพราะว่าเขาก็รู้ว่าผมไว้ใจเขามากเขารู้ว่าผมไม่นอกใจเขาอยู่แล้วเขาก็มั่นใจว่าผมคิดว่าเขาไม่ทำแบบนั้นไงความคิดเขา
7: ถ้าเราเปิดโอกาสให้เขากลับมาเนาะยังไงมันก็ไม่เหมือนเดิมต้องยอมรับความจริงอันนั้นเนาะสิ่งที่เพิ่มเติมมาคือความหวาดระแวงว่ะตอนนี้มันจะกลายเป็นแบบหวาดระแวงกันไปแต่ถ้าสมมติว่าเรายังรู้สึกว่าอยากให้โอกาสอีกสักครั้งแต่ว่าเราต้องใจกว้างขั้นสุดๆเหมือนกันแบบชนิดที่แบบว่าเสี่ยงเป็นเสี่ยงกัน ลองดูกันอีกสักตั้งสมมุติคือพี่อ้อยพี่ชอบคงไม่สามารถจะบอกได้ว่าควรจะเป็นแบบไหนเพราะในที่สุดเราต้องตัดสินใจด้วยตัวของเราเองอยู่แล้วเพียงแต่ว่าก็แค่อยากให้มองเห็นว่าวันนี้ถ้าเรารู้สึกว่าจะต้องตัดสินใจกับสิ่งนี้คือปัญหาก่อนจะเดินมาวันก่อนหน้านี้ก็คือเป็นปัญหาว่าเขาทิ้งไปแต่พอแป๊บเมื่อกี้นี้ไปเจอปัญหาใหม่คือเขาจะกลับมาแต่นี่ค่ะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็กลายเป็นว่าเรากำลังคุยกันว่าเอ๊ะแล้วเราจะต้อง
6: พีคไม่พีค
7: เราจะต้องตอบว่าอะไรหรือเลือกทางไหน
6: ไปพี่ก็ตอบไม่ถูก
7: เพราะมันก็จะมีแบบสองทางถูกไหม
8: คะ
7: ทางหนึ่งก็คือไม่ไปต่อละเราขอพอแค่นี้เถอะก็คือหยุดจบ
6: ลูกบอกพ
8: อ
6: เพราะจะมีคนมาซัพพอร์ตผมคนหนึ่ง
8: ค่ะ
6: อายุ54ครับผมเพิ่ง44
8: แต่จริงก็อย่าไปเพิ่งไปหวังกับอะไรสิ่งเหล่านี้เลยนะจริงๆใช่ค่ะคือเราไม่รู้ว่าเดี๋ยวมันจะเพิ่มปัญหาใหม
6: ่
8: เราเอาแค่ว่าจบตรงที่เมื่อคนเก่าจะกลับมาเราอยากเดินหน้าไหมลูกบอกว่าพอลองฟังลูกก่อนลูกอาจจะเป็นเบรกอันนึงและอันต่อมาเราต้องเข้าใจนะคะเหมือนในเพลงบอกเลยเจ็บตอนเธอไปไม่เท่าตอนเธอกลับมา
6: เหมือนเราเป็นคนโง่จะมาเมื่อไหร่ก็ได้
8: เราแค่ยอมค่ะคนเราคนทุกคนเราฉลาดในเรื่องคนอื่นอยู่แล้วโดยปกติแต่พอเป็นเรื่องความรักมันมีแค่ยอม
6: ด้วยความผูกพันเนื้อทุกอย่าง
9: หอม
10: อะไร
9: ถั่วอยาก
10: ขั่ว
11: ถั่วลิสงขั่วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดถั่วลิสงคั่วหอมเจียวมีรสใหม่ต้องลอง

0: โอกาสครั้งสุดท้ายที่คุณไม่ควรพลาด The Golden Show All Star Concert 2026รีบจองด่วนก่อนบัตรหมดคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำสุดไพเราะพร้อมด้วยโชว์สุดตระการตาจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันพร้อมด้วย4คนสุดท้ายจากเวที The Golden Song All Star เปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
1: รู้สึกว่าไว้เขาไม่เหมือนเดิมว่ะบอกตรงนะกูไม่สบายใจเลยว่ะพี่ใช้ผมทำอะไรพี่มึงก็ช่วยกูดูว่าเขามีใครหรือเปล่าไว้ใจมึงนะ
2: หรือว่าพี่ควรบอกพี่เลไปตรงๆว่าคนที่คุยกับไว้ในเกมอ่ะคือพี่เอง
1: ไว้เรียกตั้งนานไม่ได้ยินกันหรอทำอะไรกันอ่ะ

0: บันไดหน้ากระทรวงต้องได้ดื่มเลือดชั่วๆของมึงบ้าง
1: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: ลูกบอกพอจะมีคนมาซัพพอร์ตผมคนนึง
3: ค่ะ
2: อายุ54ครับผมเพิ่ง40
3: แต่จริงก็อย่าไปเพิ่งไปหวังกับอะไรสิ่งเหล่านี้เลยนะจริงๆใช่ค่ะคือเราไม่รู้ว่าเดี๋ยวมันจะเพิ่มปัญหาใหม
2: ่
3: เราเอาแค่ว่าจบตรงที่เมื่อคนเก่าจะกลับมาเราอยากเดินหน้าไหมลูกบอกว่าพออ่ะลองฟังลูกก่อนลูกอาจจะเป็นเบรกอันนึงและอันต่อมาเราต้องเข้าใจนะคะเหมือนในเพลงบอกแหละเจ็บตอนเธอไปไม่เท่าตอนเธอกลับมาเพราะตอนเธอกลับมามันจะเจ็บกว่าตรงที่เราจะไม่ไว้ใจอีกและเราสามารถอยู่กับเวอร์ชันไม่ไว้ใจของเราไหวไหมหรือลองดูก็ได้ลูกเพื่อเราจะได้ครอบครัวอบอุ่นกลับมาแต่เราต้องใช้เวลานะมันตอบไม่ได้สั้นๆหรอก
2: วัดใจตัวเองมันจัดระแวงมาก
3: ใช่ค่ะแล้วบางคนนะระแวงจนเกลียดตัวเองอ่ะเพราะรู้สึกว่าเรากลับไม่มีความสุขเลยว่ามันคิดล็อกตักตักแรกไปหมดหรือกับแบบงั้นก็ต้องจบเลยเธอไม่ต้องมาแล้วเราเป็นพ่อของลูกแม่ของลูกอยากมาหาลูกอยากมาดูแลก็ว่ากันไปแต่ว่าเดินหน้าต่อไปในครอบครัวคงไม่ไหวแล้วเนาะเพราะถ้าเกิดเขากลับมาแล้วเขาพูดคำว่าไม่มีใครดีเท่าพี่อยากให้เขาตอบว่าไม่มีใครที่หนูจะรักเท่าพี่มากกว่าอย่ามาเลือกแค่คนดีเพราะเดี๋ยวพอเลือกแค่คนดีพอเธอเจอคนที่เธอรักเธอก็จะปล่อยคนดีเศร้าเสียใจเพราะเธอทำแล้ว
2: ไม่เคยมีใครรักหนูเท่าพี่ไม่เคยใครมีใครทำดีกับหนูเท่าพี
3: ่ไม่มีประโยคไหนที่บอกว่าเธอรัก
2: ใช่
3: อย่ามาเลือกเพียงเพราะว่าฉันก็เป็นคนดีสุดแล้วว่าคนฉันได้ที่สุดแล้วอะไม่เอาค่ะฉันไม่อยากได้คุณค่าแค่นั้นอะ
2: เหมือนเราเป็นคนโง่จะมาเมื่อไหร่ก็ได้
3: เราแค่ยอมค่ะคนเราคนทุกคนเราฉลาดในเรื่องคนอื่นอยู่แล้วโดยปกติแต่พอเป็นเรื่องความรักมันมีแค่ยอม
2: ด้วยความผูกพันเนื้อทุกอย่างเคยผ่านเรื่องร้ายมาด้วยกันเรื่องดีอยากไปเที่ยวไหนผมพาไปได้หมดแต่ช่วงลำบากก็ลำบากด้วยตรงนี้แหละที่มันตัดกันไม่ได้
3: แต่เขาตัดได้เห็นปะ
2: แต่ทีนี้บอกเมื่อเช้าผมบอกถ้าเราจะยังไงผมบอกคนอื่นผมสอนนะไม่ใช่คนอื่นอ่ะเขาเคยมีแต่สุขกับเราเขาไม่เคยทุกข์กับเราถ้าจะกลับมาพี่ให้คิดตรงนี
3: ้
2: ผมบอกเพราะว่าเราทุกข์ด้วยกันมาเท่าไหร
3: ่ค่ะ
2: น้ำตาไหลด้วยกันมาเท่าไหร่เรื่องสุขอ่ะแป๊บเดียวผมบอก
3: หรือถ้าเขาจะกลับมา
2: จง
3: รับเวอร์ชันที่เราระแวงสุดนะเพราะว่านี่คือเราไม่ใช่คนเดิมนะเพราะเราเป็นคนที่เคยถูกทำลายความไว้วางใจเธอรับไหวจริงหรอ
2: ผมบอกแล้ว
3: ค่ะ
2: พี่เป็นคนใจกว้างมาแต่ไหนแต่ไรใจดีขออะไรก็ให้ถ้าพี่ระแวงมาหนูก็รู้ว่าพี่เป็นคนยังไงเขาก็นิ่ง
3: ค่ะ
2: ถ้าจะมาต้องมาจริงผมบอกไม่ใช่ว่าเจอใครแล้วก็ไปนี
3: ่หรือถ้าทั้งหมดนะคะก็ให้ลูกมีส่วนในการตัดสินใจค่ะเขาโตพอจะเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเราละ
2: ใช
3: ่ค่ะจะได้ฟังเขาบ้างว่าเขารู้สึกยังไงบอกแล้วค่ะไม่ได้สอนให้เขาเกลียดแต่สอนให้เขาเรียนรู้ว่าทุกชีวิตมีเรื่องที่ไม่ได้มีแต่มุมสวยงามนะคะไม่รู้ว่าจะเป็นเจ้าของคําตอบที่อยากได้ไหม แต่แค่จะบอกว่าผ่านมาได้ขนาดนี้ก็เก่งมากแล้ว
4: ก็จริงๆมาถึงตอนจุดนี้แล้วนะคะที่ว่าแบบเรารู้แล้วว่าเจ็บที่สุดมันคือจุดไหน
3: เนาะแล้วถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจะเลือกใครสักคนจงเลือกด้วยสติและความแข็งแกร่งหัวใจเราเท่ากำปั้นค่ะไม่ควรโดนทุบบ่อย
2: ๆ
3: นะคะ
5: คุณผู้ชมเองก็สามารถเข้ามาร่วมพูดคุยกับพี่อ้อยพี่ชอตได้แบบนี้นะคะเพียงเข้าไปกดไลค์เพจพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวทาง Facebook และพิมพ์เรื่องราวของตัวเองเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้เลยค่ะพร้อมอัปเดตเนื้อหาตอนใหม่ๆและรับชมรายการย้อนหลังได้ที่นี่กดติดตามไว้นะคะเพจพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวค่ะ

0: ความฝันของเราสําเร็จไปครึ่งละฉันรออีกครึ่งอยู่นะ
1: อีกไม่นานหรอก
2: ถ้าเราสองคนได้แต่งงานเป็นผัวเมียกันจริงๆเมื่อไหร่พี่จะรับผิดชอบเองแล้วตาไม่ต้องเป็นห่วงนะ
1: ฉันไม่เคยรู้เลยว่าชีวิตของแกที่นี่มันจะเลวร้ายได้ขนาดนี
3: ้สวัสดีจ้ะนมนภาม
4: ันกลับมาแล้วนี่
2: จมูกไวจริงนะเหมือนหมาเลย
4: มีผัวมากๆมันก็ต้องไวสิ
2: ตาอย่าทิ้งพี่ไปไหนอีกนะตา
5: ตาหายไปไหนมา
2: ไอ้เกดเลิกหวังในตัวตาสักทีเลยเขาจะมาเป็นอาสะใภ้กันแล้วนะ
6: อยากตื่นเต้นกว่านี้ไหมคะ
2: แค่นี้ก็เสียวจะแย่แล้วนะตา
7: ว้ายท่านนมจะพามาลบลบลบลบลบ
4: เลิกยุ่งกับนางอุตตาซะเพื่อชีวิตของตัวคุณเอง
2: คุณเน่ยเป็นอีแก่ที่ผัวไม่เอาแล้วแล้วคุณจะหัวไอ้ทะเบียนสมรสไปหามาแสงอะไรวะเก็บไว้ห่อผ้าทำไมยังไม่ได้เลย
5: เรารู้ว่าเธอตั้งใจจะมาก่อเรื่องกลับกลับไปไป
4: ฉันตาดีแกมากแล้วนะที่ปล่อยให้แกมีชีวิตมาแรดร่าจนถึงทุกวันนี
3: ้วายอค่ะอยากเห็นตบกันในงานสักทีวะ
5: เออ
8: บันไดอย่างมันมีแค่ขั้นเดียวตกลงมามันนี่สะใจนะครับ
6: แล้วผมล่ะ
3: อยู่ทีมไหน
9: ก็ต้องทีมเมียน้อยสิคะ
2: แต่พะจะฆ่าเขาให้ตายเลยหรือไง
4: ถ้ามันตายฉันจะยิ้มสยองได้มากกว่านี
3: ้กูจะไม่ปล่อยให้คนชั่วอมหิตอย่างมึงลอยหน้าลอยตาในสังคมนี้อีกต่อไป
5: เธอเป็นใคร
3: หยุดตาแก่แล้วตรงนี้
4: ปากดีเนี่ยนะมึง
7: ถ้าโดนแล้วพามา
10: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน5 9 4 โทรออก

น้อมมโนกรานศิระลงอภิวาทแทบเบื้องบาทพระผู้สู่แดนสวรรค์ด้วยสำนึกพระกรุณาที่คุณอนันต์ประทับดวงหทัยมั่นนิรันดรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ

0: ็อกเกอร์หายไปไหนสักหลายวันเชลเป็นไงบ้าง
1: โอ้ยรัดมาสนุกมากแกแล้วที่สำคัญผู้ชายดีงามกว่าบอสตันมากฉันบอกกันแล้วใช่ไหมว่าเรียนจบแล้วอ่ะให้อยู่เที่ยวด้วยกันก่อนเดี๋ยวเพิ่งรีบกลับ
2: แหมก็พ่อฉันที่รีบกลับนี่เอ๊ะแล้วนี่แต่งตัวสวยนี่จะไปปาร์ตี้ที่ไหนอีกเนี่ยฮะ
1: แกอย่าฟ้องแม่ฉันนะคือแบบมีนายแบบมาจีบฉันน่ะแล้วเขาชวนฉันไปดูแฟชั่นวีคได้นั่งฟอนรอด้วยนะแก
2: เลือกบ้างอะไรบ้างนะ
1: ฉันก็เลือกของฉันอย่าแต่แบบคงไม่มาตรฐานสูงแบบแกที่จะรอเทพบุตรลงมาโปรดจะเจอไหมนั่นอะ

0: ป้าสร้อยคะจะเอาไปให้คุณพ่อเหรอคะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวอันเอาไปให้เองค่ะ
1: อุ๊ยไม่ต้องค่ะคุณหนูให้ป้าถือเองเดี๋ยวคุณหนูจะหนักเปล่า
0: โถป้าสร้อยคะอันไม่ใช่เด็กๆแล้วนะคะที่เมื่อก่อนจะถือหกซุ้มซ่ามนะคะให้อันได้ดูแลคุณพ่อบ้างนะคะ
1: ก็ได้ค่ะ

0: สวัสดีครับคุณนัน
1: อ้าวลูกอันเหรอลูกมีอะไรหรือเปล่าลูก
2: อันเอาของว่างมาให้คุณพ่อนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าคุณพ่อมีแขก
1: เข้ามาเข้ามา
0: เชิญครับ
1: แขกเคิร์กอะไรกันที่ไหนแล้วลูกฮะชานนท์เข้ามาช่วยงานที่นี่พ่อประจำอยู่แล้วคนกันเองทั้งนั้นชานนท์เดี๋ยวอยู่ทางของว่านด้วยกันก่อนนะอย่าเพิ่งรีบกลับ
3: ครับ
1: นี่พ่อเพิ่งคุยเรื่องผังการผลิตแบบใหม่กับชานนท์เมื่อสักครู่นี้เองอะแล้วเดี๋ยวต้องคุยเรื่องสต็อกผ้ากับคุณธนาเขาด้วย
2: อ้าวแสดงว่าวันนี้คุณพ่อก็ไปรับรถกับอันไม่ได้แล้วเหรอคะ
1: รับโอ้ยตายแล้วลูกวันนี้เหรอลูก
2: ค่ะ
1: พ่อลืมซะสนิทเลยโทษที
2: ถ้างั้นไม่เป็นไรค่ะคุณพ่อเดี๋ยวอันไปเอาเองก็ได้ค่ะ
1: ชานนท์บ่ายนี้คุณพ่อว่างไหมล่ะไปรับรถเป็นเพื่อนลูกอันหน่อยสิมีคุณไปด้วยผมจะได้สบายใจ
2: คุณพ่อคะไม่เป็นไรก็ได้ค่ะคือคุณนนท์อาจจะมีธุระอื่นก็ได
3: ้
2: ค่ะ
3: ผมไปได้ครับ
1: ทางนั้นก็ดีเลยขอบใจมากนะชานนท์มีคุณไปด้วยลูกอันเขาจะได้สบายใจนี่ลูกอันชานนท์น่ะเขาเป็นถึงวิศวะนะลูกเรื่องเครื่องยนต์แล้วก็ไว้ใจเขาได้เลยยังไงผมฝากด้วยนะคุณชานนท
3: ์ได้ครับท่าน
4: เท่าไหร่จ้า
5: 40จ้ะขอบใจจ้ะ
6: โอ้โห
5: เอ้าพี่ดาว
7: ไง
5: มารอพี่นนท์เหรอจ๊ะแหมใจคอจะตัวติดกันไม่เว้นวันหยุดราชการเลยนะ
7: นัดพี่นนท์ไว้เที่ยงอ่ะวันนี้จะพาพี่นนท์เขาไปเลี้ยงข้าวฉลองตำแหน่งใหม่ซะหน่อย
5: เลี้ยงข้าวแบบเนี้ยเขาเรียกว่าเอ้ยนี่
7: กระเป๋าใหม่เหรอสวยเนี่ย
5: เนาะสวยจริงๆอะพี่ดาวนุ๊กซื้อต้อง 5,000 เนี่ยถ่ายละครต้องหลายคิวน่ะคุณเจนุชเดี๋ยวนะนี่แกซื้อ

0: ไปก่อนนะแม่หนูนัดเพื่อนกินข้าวนะนี่นี่นี่นี่ทำอะไรนี่ยายนุช
1: นุชยืมก่อนนะจ๊ะแม่
0: ยายนุชนุชมา
1: เอามา
0: แม่เดี๋ยวนี้นะเอามานี่นะยายนุชเฮ้ยลูกคนนี้นี่ยืมยืมยืมแล้วเมื่อไหร่จะคืนฮะเฮ้ยกว่าแม่จะยืนขายของได้ปวดแข้งปวดขา

0: ันครับ
1: ผมว่าคุณนันเพิ่งจะกลับจากบอสตันอาจจะยังไม่ชินทางในกรุงเทพผมว่าติดเนวิเกเตอร์ไว้สักหน่อยก็ดีนะครับสักครู่นะครับคุณนัน
2: ค่ะขอดูหน่อยนะคะ
3: ได้ครับ
1: ฮัลโหลดาว
2: อยู่ไหนแล้ว
3: ก็มันติดงานกัน
1: โทษทีอะดาวพี่อาจจะเลทนิดนึงนะขอเป็นสักบ่ายครึ่งนะ
2: โอเคโอเคเดี๋ยวเจอกัน
1: โอเคได้แล้วเจอกัน
2: แล้วค่ะคุณนนท์อันเลือกตามที่คุณนนท์แนะนำแต่ว่ารถจะได้ประมาณทุ่มนึงนะคะทางโชว์รูมเลยบอกว่าเดี๋ยวเอาไปส่งที่บ้านให้ค่ะคุณนนท์คะขอบคุณคุณนนท์มากเลยนะคะถ้าอันมาคนเดียวเนี่ยอันคงไม่รู้เรื่องแน่ๆเลยค่ะ
1: ไม่เป็นไรหรอกครับถ้ามีปัญหาอะไรก็เรียกใช้ชานนท์ได้ครับชานนท์ everything ครับ
2: แป๊บนึงนะคะ
1: ตามสบายครับ
2: ฮัลโหลค่ะอะไรนะคะพรุ่งนี้ร้านปิดเหรอคะอันไม่แน่ใจว่าจะขนไหวยังไงอะค่ะตั้ง15ชุดเพราะว่าวันนี้อันก็ไม่มีรถอะค่ะค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเราแยกกันตรงนี้เลยก็ได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวอาจต้องไปรับชุดที่สั่งไว้อะค่ะขอบคุณอีกครั้งนะคะคุณนนท์

0: นั้นครับ
1: ครับ
0: จะไปรับชุดเหรอครับ
1: ค
0: ่ะแล้วคุณอันจะขนกลับยังไงครับรถก็ยังไม่ได้เลยครับเอางี้ไหมครับให้ผมไปช่วยไหมครับ
1: ไม่เป็นไรค่ะอันเกรงใจค่ะ
0: ไม่เป็นไรครับชานนท์ everything ครับ

0: ไง
1: วันนี้พี่ไปไม่ได้แล้วอ่ะ
2: วันนี้พี่ติดธุระด่วนขอโทษทีนะดาว
0: อ้าวไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: ถ้าอย่างนั้นเอาไว้เป็นวันหลังนะ
0: จ้า

0: แต่ยังไงวันนี้อันก็ต้องขอโทษคุณนนท์ด้วยนะคะวันหยุดแท้ๆแต่ว่าคุณนนท์ก็ต้องออกมากับอัน
1: ไม่เป็นไรเลยครับคุณอันปกติวันเสาร์ผมก็ต้องทำนู่นทำนี่ให้ท่านประธานอยู่แล้วครับ

0: ราฟังวิทยุดีกว่าครับ
1: คนที่เกิดราศีเมถุนในช่วงนี้ดวงทางด้านความรักกำลังโชติช่วงใครไม่เคยมีคู่ก็จะมีใครเคยมีแล้วก็จะมีอีกใครรอคนที่ใช่ก็ไม่ต้องรอต้องรอกันอีกต่อไปค่ะคนที่เคมีตรงกันอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลไม่มีมากไปไม่มีน้อยไปถูกใจทุกอย่างใช่เลย

0: คุณนนเกิดราศีอะไรล่ะคะ
1: เมถุนครับเราเปลี่ยนไปฟังเพลงดีกว่านะครับ

0: ณอันคะชุดที่คุณอันสั่งได้ไหมคะ
1: ค่ะ
0: จะลองชุดไหนก่อนดีคะ
1: ไม่ต้องลองก็ได้ค่ะเกรงใจอะค่ะ
0: ลองเถอะค่ะลองให้แฟนดูหน่อยนะคะคุณผู้ชายรอสักครู่นะคะเผื่อมีปัญหาอะไรจะได้แก้ได้ทันค่ะคุณอันลองเถอะค่ะ
1: คือ
2: ตามสบายเลยครับรอได้ครับ

0: าวจ๊ะจะซื้อของผู้ชายทั้งทีนะก็ต้องลงทุนหน่อยเซ่ฮะ
1: ดูมีแต่ร้านไฮโซไฮโซทั้งนั้นเลยอ่ะไม่กล้าเข้าอ่ะ
0: พี่ดาวจ๊ะพี่ดาวมีตังอ่ะพี่ดาวจะกลัวอะไรคะเดินเดินเข้าไปเถอะนะพี่ดาวโอเคไหมจ๊ะพอดีฉันยุ่งมากเลยอาจารย์เดี๋ยวแค่นี้กันนะจ๊ะเอ้า

0: นันมีอะไรหรือเปล่าครับ
1: คือผมติดซิปอะค่ะ
0: ขอบคุณนะครับนันครับให้ผมช่วยแกะให้ไหมครับ

ออกแล้วนะไม่สำคัญเท่าฉันมีเธอสิ่งเดียวที่แสนดีในชีวิตที่เคยพบเจอไม่ค่ะ

0: ารุ่น3067นะคะตัวไฮไลท์ของเราจะเป็นตัวแท่งแก๊สลิเธียมนะคะจะเรืองแสง24ชั่วโมงนะคะอายุการใช้งาน25ปีแล้วก็ตัวเรือจะเป็นบอดี้เป็นคาร์บอนนะคะจะมีน้ำหนักเบาอันนี้ราคาที่ 15,900 บาทลด 15% นะคะตอนนี้จะเหลือที่ 12,839 บาท25สตางค์ค่ะ
1: 12
0: ค่ะมีอีกน้องสวมได้นะคะ
1: เดี๋ยวขอดู
0: ได้

0: อันคงต้องขอเลี้ยงข้าวเพื่อเป็นการตอบแทนนะคะ
1: ครับ
0: คุณนนท์คะอันขอมอบหมายหน้าที่ใหม่ให้เลยก็แล้วกันนะคะ
1: ว่ามาเลยครับ
0: ตั้งแต่นี้ไปคุณนนท์จะมากับอันในฐานะเพื่อนไม่ใช่มากับอันในฐานะพนักงานตามที่คุณพ่อมอบหมายให้นะคะโอเคนะคะ
1: ครับ
0: คุณนนท์คะ
1: ครับ
0: คุณนนท์ไม่ต้องเดินตามหลังก็ได้นะคะมาเดินพร้อมกันเถอะนะคะ

0: ครับหิวยังครับคุณอัน
1: หิวแล้วค่ะทานเยอะๆนะคะ
0: ลุยเลยนะครับคุณอันโทษครับโทษทีนะครับ
1: ค่ะอะไรคะตรงนี้ค่ะ
0: เช็ดออกให้นะครับยังแสบอยู่ไหมครับ
1: นิดนึงค่ะแต่ว่าน่าจะดีขึ้นแล้วค่ะขอบคุณนะคะคุณนนท์

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โปรดีแฟชั่นเซลล์ by โอช้อปปี้
0: นี่ครับถ้าเปิดมาเจอรายการนี้บอกเลยครับเจอกับสินค้าราคาดีพิเศษและเป็นสินค้าแบบยอดนิยมวันนี้อยู่กับหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลนะครับคู่ก่อนเลยครับว่ามีมาน้อยหายไปนานแล้วด้วยหมดสต็อกวันนี้เติมสต็อกให้นะครับสำหรับคนที่แบบว่าอยากจะใส่ใจตัวเองคนในครอบครัวคนไทยต้องกินข้าวเนาะแต่วันนี้เรามากินข้าวแบบไม่มีน้ำตาล
1: ใช่กินข้าวอร่อยเหมือนเดิมแต่ไม่มีน้ำตาลเราไปทดสอบมาแล้วนะคะมีผลทดสอบมาให้แล้วเรียบร้อยเลยค่ะว่าทดสอบน้ำตาลตรวจพบว่าไม่พบน้ำตาลคุณผู้ชมค่ะการไม่พบน้ำตาลหมายความว่าไงเราสามารถกินข้าวอร่อยเหมือนเดิมแต่ว่ากินแล้วสบายใจขึ้นใครที่ควบคุมน้ำตรงน้ำตาลอยู่แล้วรู้สึกว่าไม่กล้ากินข้าวทั้งที่ชอบกินข้าวมากวันนี้กินข้าวได้แล้วแค่ใช้หม้อหุงข้าวลดน้ำตาลเท่านั้นเองแล้ววันนี้ราคาพิเศษด้วย
0: คุณผู้ชมบอกให้นะถ้าไปซื้อราคาเต็มนะหม้อใบนี้ครับเกือบ 3,000 นะ
1: ใช่ใช
0: ่วันนี้พิเศษให้หม้อหุงข้าวใบใหญ่ใบสวยใบเก๋แล้วก็หุงข้าวออกมาไม่มีน้ำตาลใบใหญ่ขนาด 1.8 ลิตรมีพร้อมกับการรับประกันให้3ป
1: ีเฮ้ย3ปีเลยเหรอ
0: 3ปีครับ
1: เฮ้ยเห็นเขารับประกันแค่6เดือน1ปี
0: ถูกต้องครับอันนี้เป็นแบรนด์ขึ้นห้างเรามั่นใจในคุณภาพสินค้าของเรารับประกันให้3ปีปกติใบนี้เกือบ 3,000 วันนี้ที่นี่ตอนนี้คุณผู้ชมต้องรีบเพราะว่าลดเหลือเพียงแค่
1: 1,390 บาทคุณราคานี้ในห้างก็ไม่มีแล้วมีให้แค่100เซตในรายการเท่านั้นแล้วคือหม้อใหญ่ๆแบบนี้ 1.8 ลิตรนะคะไปส่งให้ก็ฟรีจ่ายเงินก็จ่ายเงินปลายทางฉะนั้นตอนนี้รออะไรอยู่รีบสั่ง100เซตเท่านั้นสำหรับวันนี้โทรเลย1252ค่ะ
0: บอกให้ซื้อให้กับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถูกอกถูกใจกันมากเลยคุณผู้ช
1: ม
0: ดูครับเอาแค่รูปทรงก่อนรูปทรงก็เป็นแบบว่าหม้อหุงข้าวดิจิตอลแบบทันสมัยเนาะสีดำทองแบบนี้ดูดีครับคุณผู้ชมครับมีกระจกมองเห็นข้าวมองเห็นอาหารที่อยู่ภายในหม้อนะครับฟังก์ชันครับที่อยู่ตรงด้านหน้าตรงนี้ดูง่ายอ่านง่ายชัดเจนเป็นภาษาไทยด้วยมีครบหมดซุปเอ่ยโจ๊กเอ่ยทำโยเกิร์ตทำขนมเค้กหุงแบบลดน้ำตาลหุงเร็วตั้งเวลา
1: เดียวทำได้ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: จบนะครับมีคู่มือให้ในกล่องมีใบรับประกันให้ในกล่องเสร็จสรรพครับดูสิหุงข้าวออกมาจะสวยแค่ไหนคุณผู้ชมกดปุ่มเปิดตรงนี้นะครับกดปุ่มเปิดฝาปุ๊บแล้วก็เขาก็จะเด้งออกแบบนี้คุณผู้ชม
1: โอ้ยหอมมากเฮ้ยหุงข้าวขึ้นหม้อมากแล้วหอมนะกินข้าวสวยเหมือนเดิมนี่คือข้าวที่เราหุงแบบลดน้ำตาลนะคุณผู้ชมคือการลดน้ำตาลแบบนี้เห็นไหมว่าหุงไม่ได้ต่างจากการหุงปกติหุงเหมือนเดิมวิธีการหุงเหมือนเดิมแต่ว่าข้าวเนี่ยน้ำตาลหายไปแล้วไม่พบแล้วนะคะ
0: คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมผมจะบอกให้นะเราใช้ข้าวสารเหมือนเดิมเลยบางบ้านกินข้าวข่าวตายแห้งบางบ้านกินข้าวเสาให้บางบ้านกินข้าวหอมมะลิใช้เหมือนเดิมแค่หุงกับหม้อใบใหม่ของเราหลักการทำงานของเขาเหมือนโบราณอ่ะคุณผู้ชมครับที่หุงข้าวเช็ดน้ำเอาน้ำออกครับแต่เนี้ยครับเขาจะมีหม้อเป็น2ชั้นให้เป็นหม้อแบบธรรมดาแล้วก็หม้อตะแกรงเอาข้าวสารของเราที่ซาวแล้วใส่ตะแกรงใส่น้ำเวลาหุงทำงานเขาจะแยกน้ำจะตกลงไปด้านล่างมันเหมือนการนึ่งเป็นการแยกข้าวแยกน้ำทำให้น้ำตาลมันออกจากข้าว
1: เออให้ว่าเป็น
0: เป็นไงร้อนนะเธอนะครับเป็นไงบ้าง
1: ข้าวนุ่มมากคุณผู้ชมข้าวสวยร้อนๆ นุ่มหอมอร่อยเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนที่เปลี่ยนคือน้ำตาลเขาหายไปโดยที่เราไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำ
0: ถูกต้องคุณผู้ชมครับคนไทยครับยังไงคนไทยยังไงก
1: ิน
0: อะไรก็ต้องกินกับข้าวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วครับตัวเราพ่อแม่เรานะครับกินข้าวทำอาหารอร่อยอร่อยกินกับข้าวที่ไม่มีน้ำตาลผมว่ามันดีสบายใจต่อสุขภาพของเรานะครับวันนี้ต้องใช้หม้อใบนี้เท่านั้นนะครับปกติหม้อใบนี้ครับถ้าขึ้นห้างเอาจริงเคยเจอเขาเซลล์เขาถูกสุดเนี่ย 1,900 นะฮะ 1,500 ไม่ต้องจ่ายครับวันนี้จ่ายแค่ 1,390 บาทรับประกันให้3ปีแล้วก็ส่งฟรีแบบเก็บเงินปลายทางถ้าอยากได้ต้องรีบโทร1252หม้อหุงข้าวลดน้ำตาลครับ
1: ใช่ซึ่งปกติหม้อหุงข้าวก็ราคาแพงอยู่แล้วและอันนี้เป็นหม้อหุงข้าวที่ลดน้ำตาลแล้วเขามีใบการันตีตรวจสอบมาแล้วด้วยว่าทำได้มากกว่าแค่หุงข้าวเพราะว่าเขาลดน้ำตาลให้เราไม่พบน้ำตาลแล้วนะคะอันนี้เป็นใบการันตีเป็นใบทดสอบที่เขาไปทดสอบมาแล้วเรียบร้อยแล้ววิธีการหุงง่ายมากทุกอย่างเป็นภาษาไทยหุงเหมือนที่คุณเคยหุงหม้อปกตินี่แหละแล้วคุณก็ได้ทานข้าวที่อร่อยเหมือนเดิมนุ่มหอมเหมือนเดิมแต่ว่าไม่มีน้ำตาล
0: นั่นแหละคุณผู้ชมตอนนี้สายเริ่มโทรเข้ามาแล้วรีบโทรมาต่อคิว1252รีบโทรมาตอนนี้เลย
1: เอาด่วน
0: บอกแค่ชื่อที่อยู่เดี๋ยวของไปส่งแล้วค่อยจ่ายเงิน
1: ใช่เพราะว่าตอนนี้เหลือน้อยกว่า60เซตในรายการแล้วนะคะ

0: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับมาดูครับหุงข้าวได้แล้วทำกับข้าวได้ด้วยเพราะฉะนั้นมีหม้อใบนี้ใบเดียวจบเลยใครอยู่หอใครอยู่ห้องเช่าใครไม่อยากมีเตากงเตาแก๊สครับ
1: แล้วดู
0: แล้วดูความเดือดของเขาสินุ้ย
1: โอ้โหหมูอุ้ยเดือดแบบคุณปกติต้องใช้หม้อแยกนะถ้าจะทำเมนูอาหารอะไรเงี้ยแต่ถ้าเรามีหม้อนี้หม้อเดียวหุงข้าวเสร็จแล้วปุ๊บล้างมาทำอันนี้ต่อได้สบายหายห่วง
0: เป็นหมูสามชั้นตุ๋นซีอิ๊วคุณผู้ชมครับแล้วดูดิหมูละลายหมูเปื่อยเลยอ่ะคุณผู้ชมครับ
1: และอันเนี้ยขนาด 1.8 ลิตรแล้วใส่หมูไปแบบเยอะมากดูสิ
0: ที
1: ่ไม่ไหวคุณผู้ชมเพราะชิ้นใหญ่มากจริงๆแล้วสวยมากอันเนี้ย
0: ดูดีอ่ะ
1: ทำได้หลายเมนูจริง
0: ๆเห็นไหมจบครบในหม้อใบเดียวอย่าช้าครับคุณผู้ชมครับต้องรีบครับตอนนี้สินค้าเหลือเท่าไหร่เหลือน้อยกว่า50เครื่องแล้ววันนี้วันโอ้แป๊บเดียวยังไม่ทันหมดครึ่งรายการหมดไปแล้วครึ่งทางค
1: ุ
0: ณผ
1: ู้
0: ชมครับ 1,390 บาทหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลนี่คือหม้อหุงข้าวรุ่นใหม่แบบดิจิตอลครับไม่ได้หุงข้าวอย่างเดียวหุงแล้วก็ลดน้ำตาลให้ด้วยนานๆมาทีแบบนี้กลับมาครั้งนี้ไม่รู้จะมาอีกกี่เดือนครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ต้องรีบครับต่อไปนะครับ
1: ต่อไปอันนี้ค
0: ือทำอะไรนี
1: ้โอ้ยโจ๊กโจ๊กก็ทำได้คุณผู้ชมไม่ต้องไปเคี่ยวเองเฝ้าหม้อไม่ต้องต้มนะและที่สำคัญคุณขา
0: เป็นโจ๊กฟักทองเธอ
1: เป็นโจ๊กฟักทองใส่ข้าวใส่น้ำใส่ฟักทองแล้วก็ปรุงรสทุกอย่างรวมไปเลยไม่ต้องแยกไม่ต้องเฝ้าไม่ต้องคอยคนเพราะว่าโจ๊กมันจะติดหม้อใช่ไหมต้องคอยคนอ
0: ัน
1: นี้แค่กดปุ่มทำโจ๊กแล้วจบเลยคุณผู้ชมรอกินอย่างเดียว
0: คุณผู้ชมดูดีมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เหลือเวลาอีกแค่ไม่ถึง3นาทีแล้วถ้าอยากได้นะครับให้รีบโทรมาเลยครับอะทำโจ๊กได้แล้วต่อไปเราทำอะไรเนี่ย
1: ข้าวเหนียวคนอีสานมาทางนี้ค่ะพ่อแม่พี่หนูข้าวเดี๋ยวก็หุงได้หรอ
0: ร้อนนะเธอร้อนนะ
1: ขอดูหน่อยได้ไหม
0: คุณผู้ชม
1: หุ้ยนุ่มมาก
0: หุงข้าวสวยได้หุงข้าวเหนียวได้ไม่ต้องไปซื้อหวดไม่ต้องไปนึ่งไม่ต้องไปฝัดอะไรให้มันวุ่นวาย
1: โทษนะ
0: เอาข้าวเหนียวนะครับใส่ลงไปในหม้อใส่น้ำครับคุณผู้ชมจบเลย
1: โทษนะคุณผู้ชม
0: พอติ้งเสร็จปุ๊บนะครับเขาจะมีเมนูสำเร็จของเขาในการหุงข้าวตั้งเวลาให้เสร็จสับเรียบร้อย
1: มีไก่
0: เปิดมาปุ๊บได้กินเลยเธอ
1: มีปิ้งไก่กินกับข
0: ้
1: าวข้าวเหนียว
0: ข้าวเหนียวสวยไหม
1: ข้าวเหนียวสวยนุ่มหอมอร่อยมากต้องเพิ่มข้าวกินว้ายเป็นเมนูแบบหม้อข้าวหม้อ
0: เหลืออีกแค่32ใบเหลือในรายการ29ใบคุณผู้ชม1252โทรมาก่อนโทรมาก่อนบอกว่าเอาหม้อใบนี้นะครับโทรมาจอง1252เดี๋ยวของถึงแล้วค่อยจ่ายเงินของถึงหน้าบ้านจ่ายเงินไม่ต้องโอนเงินมาก่อนหม้อใบนี้เขาคุณภาพครับคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นสินค้าขึ้นห้างเรารับประกันให้3ปีในกล่องจะมีใบรับประกันให้เสร็จสรรพเรียบร้อยมีคู่มือการใช้ให้ด้วยนะครับย้ำถ้าไปข้างนอกถูกสุดผมเคยเจอ 1,590 บาทแต่วันนี้ 1,390 บาทจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านจ่าย 1,390 บาทเน็ตๆโทร1252ตอนนี้เลยครับ
1: ที่สำคัญรับประกัน3ปีแบรนด์นี้เท่านั้นนะคุณผู้ชมเพราะปกตินุ้ยเคยเจอในห้างเขาก็รับประกันกัน6เดือน1ปีเท่านั้นเมนูต่อไปคุณที่จริงเห็นแค่ตรงฝาก็เห็นแล้วเนี่ย
0: ข้าวหมกไก่
1: ข้าวหมกไก่เอาพร้อมกันไปเลยนะทั้งข้าวทั้งไก่ทำข้าวกันไปได้เลยข้าวหมกไก่ข้าวมันไก
0: ่ดูดี
1: ข้าวสวยข้าวปิ้งแบบ
0: มันเป็นหม้อหุงข้าวแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันฟูลออปชัน
1: ใช่ฟูลออปชันทำได้ทุกอย่าง 1,390 ได้ฟูลออปชันเราได้สุขภาพด้วยคุณผู้ชมแล้วยังไม่หมดของหวานคุณผู้ชมค่ะโยเกิร์ตได้แล้วก็อันนี
0: ้ทำเค้กขออนุญาตนะคุณผู้ชมนะครับ
1: เฮ้ยเค้กทำจากหม้อสวยขนาดนี้เลยเหร
0: อเราทำเป็นชีสเค้กหน้าไหม้วันนี้บอกเลยคุณผู้ชมครับนะครับหรือจะทำเป็นแบบพวกเค้กเขาเรียกว่าอะไรเค้กกล้วยหอมก็ได้นะจ๊ะโรยหน่อยโรยหน่อย
1: โรยเนี่ยเค้กหน้าไหม้นะ
0: แต่งหน้า
1: เขาหนึ่ง
0: ค
1: ุ
0: ณผู้ชมครับเบอร์อยู่หน้าจอแล้ว1252หุงข้าวสวยได้หุงข้าวเหนียวได้ทำของคาวตุ๋นพะโล้ทำของหวานทำเค้กได้นึ่งปลาได้นะครับเรียกว่าหลากหลายเมนูด้วยหม้อหุงข้าวใบเดียวมีติดบ้านมีติดหอเอาไว้ซื้อไว้ให้ลูกให้เต้าเวลาไปเรียนมหาลัยไปต่างจังหวัดนะครับจบครบตอนนี้ครับคนรอสายกันเยอะมากเลยนะครับโทรให้ติด1252ของถึงหน้าบ้านแล้วจ่าย 1,390 บาทเน็ตๆเหลือ17ใบสุดท้ายคุณต้องเป็นเจ้าของ
1: ใช
0: ่โทรตอนนี้เธอ
1: แล้วตอนนี้เหลือ25วินาทีสุดท้ายทั้งหมดนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านนะคะทุกอย่างอุปกรณ์ทุกอย่างคุณได้ตามนี้เลยมีทั้งหม้อหุงข้าวมีทั้งทัพพีมีถ้วยตวงให้ทั้งหมดนี้เลย 1,390 รีบโทรมาจองก่อนตอนนี้1252รับประกัน3ปีเฉพาะสมาร์ทโฮมเท่านั้นจ่ายเงินก็หน้าบ้านส่งให้ก็ฟรีรีบโทรตอนนี้ค่ะ
0: บอกเลยครับต้องรีบนะครับวันนี้เรา2คนเวลาหมดเวลาแล้วโทรให้ติดรอสายเอาไว้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: วัสดีครับ
1: ต้อนรับเข้าสู่โปรดีฟัสเซลไบโอช้อปปิ้ง
0: คุณผู้ชมฮะถ้าพูดถึงเรื่องของการทำความสะอาดบ้านฮะสิ่งที่ผมไม่ชอบที่สุดเลยนั่นก็คือการถูพื้นฮะ
1: ทำไมอ่ะ
0: เพราะอะไรเพราะว่าเมื่อก่อนฮะสมัยวินเทจฮะเราจะถูพื้นแต่ละทีก็ต้องมีกะละมังใส่น้ำแล้วก็ต้องมีผ้ากี่ริ้วหลังจากนั้นก็จุ่มลงไปในกะละมังแล้วก็เอามือบิดไอตอนบิดเนี่ยโหเกลียดที่สุดเลยมันทั้งเจ็บมันทั้งแสบมือแล้วก็ต้องคุกเข่าถูพื้นเท่านั้นยังไม่พอสิ่งที่ไม่ชอบที่สุดเลยนั่นก็คือการที่ต้องเอาผ้าเนี่ยกลับมาซักอีกทีนั่นแปลว่าในถังนั้นน่ะรวมความสกปรกของทั้งบ้านไว้เลย
1: โอ้แล้วก็ติดนิ้วติดมือเต็มไปหมดแต่มันไม่ทำความสะอาดไม่ได้ค่ะเพราะฝุ่นมาบ่อยนะคะแล้วคราบสกปรกมาบ้านเราก็จะดูไม่สะอาดตา
0: ถูกต้องวันนี้อยู่กับคอมโปฮะเขาเป็นชุดถังปั่นฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคราบสกปรกแบบไหนจัดการได้หมดฮะว่าแล้วเริ่มถูสักหนึ่งคราบดีกว่างานถูพื้นสำหรับผู้ชายเวลาภรรยาสั่งห้ามเถียงหยิบคอมโปขึ้นมาแล้วก็ถูเลย
1: ถูไปเลย
0: ถูเลยนะเห็นไหมถูแล้วนะเขาถูแล้วนะแ
1: ห
0: มสะอาดแล้วจ้านี่เห็นนะสะอาดเลยอ่ะอีกสักคราบนึงแล้วกันตรงนี้ก็เป็นคราบกาแฟถูเลยนี่สะอาดแล้วหลังจากนั้นพื้นสะอาดแล้วแต่ผ้าเนี่ยสิมันยังไม่สะอาดฉะนั้นทำยังไงให้สะอาดฮะเขาเป็นถังปั่นถูกไหมเอาไปซักฮะนี่มาขยับมาดูด้วยกันคุณก็ใส่น้ำเนาะแล้วคุณก็ซักแบบนี้ได้เลยมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับเวลาเราใช้เครื่องซักผ้า
1: น
0: ่ะคุณจะใส่น้ำใส่น้ำยาอะไรก็ได้ก็ซ
1: ัก
0: แบบน
1: ี้เป็นแบบถังแบบพลาสติกเน
0: า
1: ะ
0: แล้วก็เอามาปั่นแห้ง
1: มือไม่ต้องขยี
0: ้โอ้ยรุ่นนี้ดีดีเนาะถังปั่นแห้งเขาเป็นสแตนเลสด้วยไม่น่าเชื่อว่า300กว่าบาทได้ถังสแตนเลสเลยเนาะมันนอกจากจะทนแล้วอ่ะมันปั่นได้แรงแล้วก็แห้งแล้วก็หมาดเลยฉะนั้นแบบนี้นี่ไม่มีน้ำหยดให้มันเลอะเทอะพร้อมที่จะทำความสะอาดครั้งต่อไปเลยจ้าม
1: ือไม่ต้องบิดไม่ต้องเลอะเลยค่ะแล้วตอนนี้สายเข้าเรียบร้อยแล้วนะคะคือบ้านทุกบ้านจำเป็นต้องทำความสะอาดอยากมีอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านที่ง่ายมือไม่เลอะไม่เปื้อนและคุ้มต้องโทรวันนี้เท่านั้นค่ะ
0: ถูกต้องจัดไปฮะนี่เป็นโปร2แถม1นะฮะเพราะอะไร1ชุดนะดูดีๆนะจะมีถังปั่นนะฮะอันนี้เป็นถังสแตนเลสนะย้ำอีกครั้งมีไม้ม็อบมีหัวม็อบนะฮะเนี่ยนับเป็น1ชุดวันนี้2แถม1แปลว่าคุณจะได้ไปทั้งหมด3ชุด
1: จ้ะ
0: และที่เห็นขาวๆนั่นเดี๋ยวแถมผ้ารีฟิลให้ไปด้วยอีก3ชิ้นและมีเป็นแปรงไม่ใช่แปรงสิเขาเรียกว่าเป็นม้วนทำความสะอาดลูกกลิ้งคุณก็เอาไว้กลิ้งกับพื้นได้กลิ้งกับโซฟากิ้งกับผมกิ้งกับพม่าได้ให้ไปด้วยอีก1ชุดเลย
1: ทั้งหมดนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านไปจ่ายตังค์ที่หน้าบ้าน990บาทโทรมาได้เลยค่ะที่เบอร์1252ย้ำนะคะ1252ตอนนี้จาก99เซตเหลือน้อยกว่า95เซตแล้วและสายแน่นแล้วเพราะว่าคนไทยอยากได้อะไรที่มันง่ายๆเน
0: า
1: ะ
0: มาดูกันนิดนึงฮะคุณผู้ชมฮะหน้าตาถังเขาจะเป็นอย่างนี้ตัวนี้ตัวถังเนี่ยจะเป็นพลาสติกอย่างดีเนาะแข็งแรงทนทานเนาะด้านบนมีหูหิ้วด้านล่างมีล้อลากแต่นี่ฮะไฮไลท์อ่ะผมยกนิดนึงตรงเนี้ยเนี่ยจะเป็นถังสแตนเลสเลยฉะนั้นเนี่ยได้ยินเสียงไหมแก๊งๆอย่างเงี้ยมันทนมากมันแข็งแรงมากที่สำคัญเวลามันปั่นนะคุณผู้ชมฮะปั่นดีๆฉะนั้นไม่แปลกใจเลยว่าเวลาเราปั่นเนี่ยมันถึงหมาดเร็วแห้งเร็วแล้วก็รับรองฮะว่าไม่เป็นสนิมแข็งแรงทนทานแน่นอนจ้า
1: คือไม่ได้ดีแค่ถังนะคะตัวถังก็สะดวกแต่ไม้ของเราค่ะก็ได้แบบผ้าไมโครไฟเบอร์แบบหนาๆนุ่มๆอบๆฟูๆแบบนี
0: ้
1: ไปช่วยซับน้ำครับคราบสกปรกต่างๆแล้วก็ตัวไม้หมุนได้360องศาเลยค่ะฉะนั้นซอกซอนไม่ต้องเลื่อนเฟอร์นิเจอร์เลยนะคะไม้ปรับยืดหดได้ด้วยและที่สำคัญเวลาใช้งานจริงมาค่ะจะพื้นไหนๆเราก็ไม่กลัวเพราะว่าเรามีอุปกรณ์ทำความสะอาดที่มันง่ายม
0: ัน
1: สะดวกแล้วมือเราไม่ต้องเลอะเนาะเราโชคไปแบบนี้เลย
0: จริงๆก็ไม่ใช่แค่แม่บ้านอย่างเดียวนะฮะเพราะบ้านนี่แหละเป็นคนที่ต้องใช้นะฮะอะไรที่มันยากมากยุ่งยากมากเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยอยากทำโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะไม่อยากให้ก้มเลยไม่อยากให้คุกเข่าถูพื้นเลยฮะใช้แบบนี้สะดวกกว่า
1: เนี่ยค่ะอ่ะมาคาบห้องครัวอย่าไปบ่นลูกพัฒนาการพัฒนาการ
0: มันกินเลอะเทอะเป็นเรื่องปกติ
1: เนี่ยเลยค่ะนะคะถูไปเลยแบบนี้แล้วหมาดเลยนะไม่ทิ้งคราบน้ำเจิ่งนองนะคะอ่ะต่อมาไม่ว่าจะคราบไหนๆไม่ว่าจะเหนียวไม่ว่าจะเป็นอะไรเอาออกได้หมดเลยดันฝุ่นก็ดีมากนะแม่แล้วสิ่งสกปรกคืออยู่ในนี
0: ้โอ้แค่นี้เองนะฮะถ้ามันเลอะเทอะสกปรกแบบนั้นคุณก็เอาไปซักทำความสะอาดได้เลย
1: จ้ะ
0: เอออย่างเงี้ยง่ายๆเลยนะอ่ะเธอจะซักซักหน่อยไหมไปซักหน่อยไหม
1: มาซักหน่อยซักหน่อย
0: เออ
1: ใช้งานง่ายเนี่ยถังละ330บาทเองนะ
0: ไม่น่าเชื่อนะ300กว่าบาทเนี่ยคุณได้ถังที่มันดีขนาดนี้นะโดยเฉพาะไอ้ตัวปั่นแห้งเนี่ยคุณถ้าใครเคยเห็นถังละ 3-400 แล้วมันเป็นพลาสติกนะผมบอกเลยว่าไม่คุ้มหรอกอันนี้เป็นสแตนเลสอะคุ้มมาก
1: จริงรีดน้ำให้เราได้อย่างดีค่ะซอกซอนด้วยนะคะปรับไม้สั้นยาวได้เยอะ
0: จ้ะ
1: แบบนี้นะคะอ่ะโทรได้โทรเลยค่ะวันนี้โปรดีมาก
0: จัดไปฮะ

0: อย่างที่บอกว่าถังละ300กว่าบาทเพราะอะไรเพราะเซตนี้990บาทคุณจะได้ไปทั้งหมด3ถัง3ชุดนะมีถังมีไม้มีผัวมีตัวผ้าเน
1: ี่
0: ยนับเป็น1ชุด3ชุดแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราแถมรีฟิลให
1: ้
0: เพราะหลายหลายคนจะใช้อีกนานใช้อีกยาวเอารีฟิลไปสลับเอาไปเปลี่ยนกันลูกกลิ้งแถมให้ด้วยนะฮะอันนี้ฮิตมากแม่บ้านจะชอบเอาไปกลิ้งตามพวกโซฟาอะไรพวกนี้อันเนี้ยเดี๋ยวแถมให้เลย990บาทอ่ะย้ำด้วยว่าส่งฟรี
1: ส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านหารเฉลี่ยแล้วตกชุดละ330บาทเป็นเซตที่หารลงตัวแบ่งกันได้แบ่งบ้านเนาะกรงหมาอันนึงห้องครัวอันนึงห้องนอนอันนึงแบ่งชั้น2ชั้น3หารกันกับคุณแม่คุณพี่อุ๊ยเลิศอันเนี้ย
0: ถูกต้องอ่ะดูของแถมนิดนึงครับคุณผู้ชมฮะปกติของแถมเนาะเราก็จะเอาไว้ถูพวกโซฟาเบาะลงเบาะรถเนาะแต่อันเนี้ยมันยืดได้นี่เห็นนะมันยืดอย่างงี้ได้ปึ๊บมันก็เป็นด้ามยาวเอาไว้ถูที่พื้นฮะบางทีพื้นผู้หญิงก็เวลาเขาได
1: ้
0: ผมอ่ะมันจะมีผมร่วงถูกป่
1: ะ
0: หรือบางทีบ้านไหนเลี้ยงน้องหมาน้องแมวก็จะมีเป็นขนสัตว์อยู่เนาะเห็นไหมนี่นี่นะแล้วก็ถูเลยกลิ้งเลย
1: เอออ
0: ันนี้มันเป็นระบบกลิ้งนะคุณเพราะว่าเขาจะเป็นม้วนที่มันเป็น
1: ก็เรียก
0: กระดาษกาวเออคุณก็ม้วนหมุนอย่างเงี้ยเสร็จแล้วและความสกปรกฮะอยู่ตรงนี้เห็นไหมหลังจากนั้นคุณก็ฉีกแล้วก็ขยำทิ้งได้เลยฮะม้วนใหญ่มากนะนี่ฉีกไป 3-4 ทีแล้วนะโอ้โหอันนี้แถมให้นะฮะแล้วก็มีรีฟิลให้อีก2ชุดด้วยจ้า
1: ใช่แล้วของแถมก็ดีค่ะได้ครบเซตเลยแล้วผ้าไมโครไฟเบอร์เราแถมเพิ่มให้อีก3ชิ้นได้ไปอยู่แล้วนะติดไม้อีก3ชิ้นเราแถมเพิ่มมาอีกหนาๆอวบๆฟูๆแบบนี้นะคะดูดซับน้ำได้ดีมากๆคือเวลาที่เราไปดูดคราบสิ่งสกปรกต่างๆได้เห็นป่ะ
0: จ้ะ
1: เนี่ยอยู่ในนี้หมดแล้ว
0: แล้วนะ
1: เนี่ยอันนี้คือของดีแต่เซตละ330บาทถ
0: ู
1: กมาก
0: ใช่ถังก็ดีผ้าก็ดีไม้ก็ดีของแถมก็ดีแล้วพอหารราคาก็ดีอีก300กว่าบาทเนี่ยคุณได้เป็นถังที่มันเป็นสแตนเลสแบบนี้เหลือไม่เยอะแล้วจัดต้องรีบเลย
1: เหลือน้อยกว่า37เซตแล้ววันนี้โทรได้เลยที่เบอร์1252ย้ำนะคะ1252ต่อสายไว้ค่ะมีคุณแม่ซื้อให้คุณแม่มีคุณแม่บ้านซื้อให้คุณแม่บ้านมีคุณสามีถูบ้านซื้อให้คุณสามีถือบ้านเลยค่ะ
0: หรือว่าจะเอาไว้ที่บ้านเนาะเอาไว้ในที่จอดรถสักอันหนึ่ง
1: ชั้
0: นล่างสักหนึ่งชั้นบนสักหนึ่งหรือว่าคุณซื้อไปแล้วเดี๋ยวเนี่ยเอาไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่ท่านจะชื่นชอบอย่างมากเลยแล้วไม่ใช่แค่อย่างเราใช้เท่านั้นนะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยทำให้ท่านดูรอบเดียวท่านก็เป็นไอ้ถังที่มันชกเนี่ยเอามาดูอีกรอบนึงซักอีกรอบนึงเนา
1: ะ
0: เวลาเราซักเนี่ยคุณก็กดลงไปอย่างนี้มันก็จะเป็นการซักเนาะเนี่ยอันนี้ด้านนี้คือซักน
1: ะ
0: ด้านนี้คือปั่นน
1: ะ
0: เนี่ยคุณก็จะมาปั่นอย่าง
1: น
0: ี้
1: แน่นะ
0: แล้วย้ำอีกครั้งว่า300กว่าบาทได้ถังสแตนเลสมือก็ไม่ต้องเลอะเหนื่อยก็ไม่ต้องมาเหนื่อยก้มก็ไม่ต้องก้มแล้วเนี่ยแห้งแล้วพร้อมจะถูแล้ว
1: เอาจริงนะ
0: ถู
1: คนท้องยังถูได้เลยอันเนี้ย
0: ไปไหนคาบอยู่
1: มานี่มานี่มาม
0: า
1: ได้ทุกพื้นผิวค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบปาเก้ไม้นู่นนี่นั่นหรือกระเบื้อง
0: ใช่คือถ้าเป็นพื้นไม้แล้วคุณบิดไม่แห้งไม้จะพังมันจะบวมแต่ถ้าเป็นพื้นหินพื้นกระเบื้องแล้วคุณบิดไม่แห้งคุณก็จะหกล้ม
1: ใช
0: ่
1: แล้วบางทีอ่ะถ้ามันไม่หมาดเราต้องคอยถูเปียกถูแห้ง
0: อันนี้สะอาด
1: คือแบบรอบเดียวจบค่ะ
0: อันนี้พื้นไม้นี่เห็นนะคุณก็สามารถจะถูต่อเนื่องได้เลยเพราะว่าผ้าไมโครไฟเบอร์เขาดีนะแต่ว่าคุณซักขนเดียวเนี่ยมันเก็บสิ่งสกปรกได้เยอะมากอย่างนี้เลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็เอาไปซักโดยเฉพาะตอนซักเนี่ยคือไฮไลท์ผมชอบเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่ามือมันไม่ต้องเลอะไง
1: จริง
0: คุณก็เนี่ยใช้การกดซักแบบนี้เนี่ยซักอย่าง
1: น
0: ี้เลย
1: เนี่ยดูอยู่โทรไปด้วยนะคะโทรไปด้วยนะ1252เหลือแค่19เซตสุดท้ายใครไม่โทรไม่ได้เซตนี้นะคะใครไม่โทรก็ไปซื้อเซตละ7-800ไปเลย
0: ถูกต้องฉะนั้นดูอยู่จัดไปได้เลยฮะนานๆจะเอาโปรโมชั่นมาทีเนาะไอ้ถังปั่นแบบนี้มันต้องมีทุกบ้านการถูพื้นการทำความสะอาดบ้านถ้ามีอุปกรณ์ดีมันช่วยได้เยอะมันจะให้เราเอาเวลาในช่วงพักผ่อนเนี่ยวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยไปพักผ่อนจริง
1: ๆใช่แล้ว
0: ไม่ใช่ทำงานมา5วันและเสาร์อาทิตย์ฉันต้องมาทำความสะอาดบ้านอีก
1: อุ้ยอุ้ยนี่อินเนอร์ล้วนๆนะเนี่ย
0: เอาเวลาพักผ่อนคือเอาไปพักผ่อนฮะและเอาเวลาไปทำนู่นทำนี่อะไรอร่อยๆกินกันดีกว่าจัดไปถังละ300กว่าบาทได้เป็นถังสแตนเลสแบบนี้คุ้มมากๆ990บาทฮะเหลือเท่าไหร่แล้วไม่รู้เหลือเท่าไหร
1: ่ตอนนี้เหลือ17เซตสุดท้ายได้ไปหมดนี้เลยนะคะตอนนี้สายแน่นมากใครโทรติดตอนนี้มีสิทธิ์ทุกคนค่ะวันนี้เอาโปรนี้ไปได้เลยเทสมาให้แล้วถังก็หนาไม้ก็ดีใช้งานก็ง่ายของแถมก็เยอะ
0: อ่ะ1252ฮะ1252โทรตอนนี้ได้เลยถ้าสายแน่นรบกวน LINE @ รบกวน QR code มาฮะอ่ะคุณยังมีเวลาโทรเราหมดเวลาฮะลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ยังไงอ่ะท่านต้องทำตามคำแนะนำของผมบ้างนะครับ
1: ครับคุณหมอผมจะพยายามทำงานให้น้อยลงพักผ่อนให้มากขึ้นแล้วก็ทานยาตามที่หมอสั่งครับ
0: แค่พยายามไม่พอนะครับท่านต้องทำให้ได้ไม่อย่างนั้นอ่ะโรคหัวใจอาจจะกำเริบขึ้นมาได
1: ้ครับคุณหมอแต่ผมขอคุณหมอนะครับว่าอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกลูกสาวผมไม่อยากให้แกไม่สบายใจ

0: ไงลูก
1: พ่อคุณพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าคะเห็นคุณหมอมาค่ะ
2: ไม่เป็นไรหรอกลูกหมอก็แค่มาตรวจพ่อตามปกติเท่านั้นเองไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงลูกแล้วทำไมกลับมาซะเย็นล่ะลูก
0: อ้าวแล้วรถล่ะรถคันใหม่ล่ะ
1: พอดีเดี๋ยวทางโชว์รูมเขามาส่งนะคะคุณนนท์เขาแนะนำให้อันติดเนวิเกเตอร์เพราะว่าเขากลัวอันขับรถหลงค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อ
1: แล้วก็ส่วนที่กลับเย็นเนี่ยเป็นเพราะว่าอันไปรับชุดที่สั่งไว้ค่ะกลายเป็นว่าวันนี้อันรบกวนคุณนนท์ทั้งวันเลยอ่ะ
0: เออสงสัยคงจะเหนื่อยแย่เลยนะคุณชานนท์วันหลังคงไม่อยากจะไปไหนมาไหนกับลูกอันแล้วมั้ง
3: ไปสิครับแค่นี้สบายมากเลยครับไม่เหนื่อยเลยครับ
0: ไปเข้าบ้านกับลูกไป
3: คุณอันครับเอาไว้ไหนครับ

0: ไรกันอยู่จ๊ะชักช้าจำไหมแกน่ะ
1: จิมงจิยามะคะ
0: นี่นี่นี่นี่นี่ฉันมีอะไรจะมาอวด
1: โหแกนี่มันแพงมากเลยไม่ใช่หรอ
0: ก็ไม่แพงเท่าไหร่หรอกแกก็แค่ห้าหมื่นอ่ะ
1: ห้าหมื่นนี่แกตัวเป็นตัวประกอบอยู่ชื่อเนี่ยแกถึงจะได้มาเนี่ย
0: โอ้ยตัวประกอบอะไรกันแกฉันก็แค่มีปัญหาการเงินใส่ชุดนักศึกษาไปหาเสี่ยต่อให้จะเป็นเสี่ยโรงงานน้ำปลาก็เหอะแกดอนแคร์ค่ะ
1: นี่แกอย่าบอกนะแกขายตัว
0: ทูเรียกว่าเปลี่ยนสินทรัพย์ให้เป็นทุนแกสนใจทำกับฉันไหมแกล่ะสนใจไหม
1: ลุก
0: อะไรของแก
1: ด
0: ูนั่นสิ

0: แต่พี่เป๋ดอะหล่อมากเข้าห้องมีพีด้วยแกฉันจะมีโอกาสเข้าห้องมีพีไหมนะโอ๊ยแกหยุดท้อจ้ะนั่งๆๆๆมันน้อง
1: ค่ะนั่งลงค่ะ
0: พอได้แต่มองแหละแก
1: Shut up and drink ค่ะ
0: ว้าวแก้วหนึ่งค่ะชนรอแป๊บนึง

0: พี่นน
1: ท์เอา
2: ไม่ดึกแล้วเนี่ยจะไม่เข้าบ้านอีกเหรอ
0: ยังฉันรอเอานี่มาให้พี่อ่ะ
1: อะไรอ่ะ
0: พี่นนท์วันนี้ที่พี่บอกว่าพี่ไม่ว่างติดธุระเนี่ยธุระอะไรเหรออ
1: ๋อท่านประธานให้พี่พาลูกสาวท่านประธานไปรับรถที่สั่งเอาไว
0: ้ลูกสาวท่านประธาน
1: ใช่
0: ไปรับรถเหรอ

0: ดีวันนี้ฉันไปซื้อของขวัญให้พี่ไงแล้วก็ฉันก็เลยบังเอิญเดินไปเห็นพี่กับลูกสาวท่านประธานคนนั้นน่ะอยู่ในร้านอาหารด้วยกันน่ะแล้วก็ดูแบบดูสนิทกันอ่ะนั่นแหละพี่คิดอะไรกับเขาปะเนี่ย
1: พี่จะไปคิดอะไรกับเขาได้พี่ก็แค่ทำตามหน้าที่ท่านประธานมอบหมายให้ก็แค่นั้นเอง
0: ก็เนาะทำไมฉันถึงคิดว่าพี่จะไปคิดอะไรสาธารณประธานเนาะแล้วคนอย่างเขาจะมาอะไรกับคนอย่างพวกเราเนาะ
2: เท่าทีนะ
3: ป่ะกลับเข้าบ้านกันดีกว่า
4: ดึกแล้วขอบคุณนะสำหรับของขวัญนะ
0: ยินดีด้วยนะกับตำแหน่งผู้จัดการคนใหม
4: ่ขอบคุณมาก
3: ป่ะกลับบ้านกันดีกว่า
0: เฮ้ยเฮ้ยพี่น้อนเฮ้ยพี่น้อนเฮ้ยรอฉันด้วยเฮ้ยโอ้โหเกือบไม่ทัน
3: สายแล้วเนี่ยต้องให้รอทุกวันเลยใช่ไหมเนี่ยเราอะที่บ้านไม่มีนาฬิกาดีๆให้ดูใช่ไหมนี่ดูซะว่านี่กี่โมงแล้วยืนยิ้มอยู่แล้วแหละจะไปทำงานไหมเนี่ย
0: โอ้ไปจ้ะไป
3: เร็ว
0: นี่พี่ไม่รู้อะไรที่ฉันมาช้านี่นะเพราะว่าเมื่อคืนอะมัวแต่ลงทุนเรียนออนไลน์อยู่ต่างหากมีหน้าฉันจบรามแล้วพี่เผื่อฉันจะได้ไปทำงานบนฝ่ายบริหารเขาบ้าง
4: จะขึ้นมาทำงานบนตึกบริหารแล้ว
5: อย่างแรกเลยนะต้องหัดไม่ให้มาสายก่อนเข้าใจปะ
0: นาฬิกาสวย

OK， 来。

0: สวัสดีค่ะคุณนนท์
1: สวัสดีครับ
0: ขอโทษนะคะ
1: แหมใจร้อนเหมือนกันนะครับ ยินดีต้อนรับสู่การทำงานวันแรกนะครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ของเยอะไหมครับ
0: ไม่มากเท่าไหร่ค่ะ
1: โอ้โหผมช่วยดีกว่าครับคุณนัน
0: ขอบคุณค่ะ
1: ลุกมาอันนี้ด้วยครับ
0: ขอบคุณนะคะ
1: โอเคมาครับรถใหม่เป็นไงครับขับสบายไหม
0: ได้อยู่ค่ะ
2: ในช่างเอ้ยผู้จัดการเนี่ยลืมไปเลย
1: เอ้าหมู
2: ครับ
1: หายดีแล้วครับ
2: หายดีแล้วครับวันนี้ผมจะมาขอบคุณในช่างเอ้ยผู้จัดการนะฮะถ้าไม่ได้ผู้จัดการมาช่วยนะค่าหมอผมอ่ะผมจะเลี่ยงแน่ๆเลยครับ
1: ไม่เป็นไรครับผมก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากครับลุงหมู
2: นี่ของเล็กๆน้อยๆนะกรุณารับด้วยครับ
0: เดี๋ยวอันถือให้นะคะ
2: ครับ
1: ขอบคุณนะครับลุงหมู
2: ครับไม่เป็นไรครับผมไม่รบกวนแล้วครับลาแล้วครับ
1: รักษาสุขภาพนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: เดี๋ยวผมแบ่งให้ทานถุงนึงครับ
0: ถุงเดียวเองเหรอคะขอทั้งหมดได้ไหมคะ
1: แล้วแต่คุณนันเลยครับเชิญครับ
3: ก่อนเริ่มประชุมผมขอใช้โอกาสนี้แนะนำอันธิกาลูกสาวของผมลูกอันเนี่ยจะมาลองทำงานกับฝ่ายการเงินดูฝากด้วยนะคุณอาย
4: ินดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะแนะนำด้วยนะคะ
3: ว่างๆชานนท์ก็พาอันเขาดูโรงงานด้วยนะ
1: ยินดีครับ
3: เอาล่ะไปเข้าเรื่องกันจากการประชุมคราวที่แล้วนี่มีอะไรคืบหน้าไปบ้าง
1: นี่ครับผมไปทำรายละเอียดเรื่องการปรับปรุงสวัสดิการพนักงานมาให้ครับ
5: คุณดาครับขอพูดอะไรหน่อยได้ครับคุณชานนท์คุณไม่คิดบ้างหรอว่าเรื่องสวัสดิการเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของแผนกบริหารไม่ใช่แผนกโรงงาน
1: แต่ผมคิดว่าถ้าพนักงานของเรามีขวัญแล้วก็มีกำลังใจในการทำงานเนี่ยแล้วก็ทำงานในสภาพแวดล้อมที่ดีผมเชื่อว่าการทำงานจะช่วยพัฒนาศักยภาพพนักงานของเราได้แล้วก็ส่งผลดีต่อบริษัทของเราครับ
5: คุณชานนท์แล้วคุณไม่คิดบ้างว่าคุณกำลังข้ามหน้าข้ามตาแผนกบริหารอย่างผม
1: ไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นครับผมคิดว่านี่เป็นการร่วมมือกันระหว่างทีมผมแล้วก็ทีมคุณมากกว่ายังไงก็ถือว่าเราทำงานเพื่อบริษัทของเราและเราต้องการมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับบริษัทของเราครับ
3: ตามพิชานนท์ว่ากันแล้วกันอธิเบศเองก็ไปอ่านรายละเอียดมาด้วยแล้วกันนะ

0: ชานนท์มันตั้งใจยามชัดๆ
1: ท่านประธานก็ให้ท้ายไปเลยค่ะ
0: ผมจะเตรียมของทุกอย่างที่เกี่ยวกับโรงงานไว้ให้ฉันแล้วไปที่ไหนอยู่ดีๆก็เอาลูกสาวตัวเองมาดูเรื่องการเงินคิดจะพูดทุกอย่างไว้เองสิ
1: แล้วเบจะทำยังไงต่อคะทีนี้
0: ฉันก็ต้องระวังตัวให้มากขึ้นจะมีใครทำอะไรฉันได้ไม่ว่าจะเป็นคนอาลูกสาวแม้กระทั่งชาติฉันจะไม่ยอมให้ใครมาขัดขวางฉันเด็ดขาด

0: คะพอจะว่างไหมคะอามีเรื่องอยากจะปรึกษานะคะ
1: คือว่าอันไปดูเอกสารสรุปการเงินย้อนหลัง 2-3 ปีมาค่ะระยะหลังมานี่กำไรของเราลดลงมากแถมยอดผลิตของเราก็ลดลงแต่ต้นทุนของเรากลับเท่าเดิมอันก็เลยสงสัยว่า
2: น่าจะมีการทุจริตเกิดขึ้นในบริษัทของเราหรือครับ
1: ค่ะ
2: คุณอันไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเรื่องนั้นเดี๋ยวผมจะตรวจสอบให้อีกทีนึงแต่ในระหว่างนี้ผมอยากให้คุณอันอยู่นิ่งๆไว้ก่อนถ้าเกิดว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นจริงและถ้าคุณอันรู้เข้าเดี๋ยวคุณอันจะลำบากนะครับ
3: มาแล้วค่ะ
1: เชิญค่ะอันไม่รู้ว่าคุณนนท์จะดื่มอะไรค่ะก็เลยสั่งชาไปให้ทานได้ใช่ไหมคะ
4: ทานได้ครับ
2: เดี๋ยวผมกำลังจะบีบมะนาวคุณนันจะหลับตากันไหมครับ
1: อันว่าอันออกไปรอข้างนอกก่อนดีกว่าไหมคะพอคุณนนท์บีบเสร็จเนี่ยคุณนนท์ค่อยเรียกอันก็ได้ค่ะ
2: ไม่ต้องเป็นอะไรก็ได้ครับ
4: พอเดี๋ยวผมเอามือป้องไว้ให้ครับ
2: เรียบร้อยครับ
1: เราไม่กระเด็นเนาะ

0: หน่อยสิลูกพี่พี่อ่ะคุณชานนท์อ่ะเขาไปสนิทสนมกับลูกสาวท่านประธานแต่เมื่อไหร่อ่ะ
1: ทำไมอ่ะแกไปเห็นอะไรมาหรอ
0: ฉันไม่อยากจะพูดก็เมื่อกี้อ่ะฉันเข้าไปเสิร์ฟน้ำให้คุณเขามาเห็นคุณสองคนเขาคุยกันนุ่งนิ่งนุ่งนิ่งดูน่ารักอ่ะดูเหมาะสมเหมาะสมกันแล้วอย่างนะมีการแซวกันด้วยที่น่ารักก็แบบ
1: เหมาะตรงไหนวะเห็นเหมาะเลย
0: เจเบิ้มพี่ดาวเขาเป็นอะไรอ่ะ
2: อาการงี้นี่แกดูไม่ออกเหรอ
0: เขาก็หึงนะเซ่หึงเหรอ
3: สต็อกพอถึงเดือนหน้าไหมลุง
4: พอครับแต่ต้องเล่นอยู่เหมือนกัน
3: แล้วทำไมต้องเล่นล่ะครับ
4: ก็คุณอธิเบศสิครับถ้าเห็นเด็กๆทำงานก็เลื่อยเปื่อยก็หาว่าขี้เกียจอีกจะให้ผมทำไงครับคุณชานน
3: ท์แปลกนะครับลุงเราก็ทำตามหน้าที่กันเหมือนเดิมแต่ทำไมช่วงหลังๆยอดผลิตถึงลดลงครับ
4: ลดน่ะมันก็ลดลงแล้วนะแต่จริงๆแล้วเราจำหน่ายเป็นสินค้าที่มีตำหนิไปมากกว่า
3: เหรอครับ
4: ครับ
3: โอเคครับลุงขอบคุณมากนะครับ
4: ครับครับขอบคุณครับผม
5: สินค้าที่มีตำหนิเหรอคะมันไม่น่าส่งผลขนาดนี้นะคะ
3: ผมว่าอย่างนั้นแหละครับแต่เดี๋ยวผมจะเอาเรื่องนี้ไปปรึกษาท่านประธานดูนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะตรวจสอบเพิ่มเติมให้
5: รบกวนด้วยนะคะ
3: ครับคุณนันครับไหนๆวันนี้คุณนันก็ออกมาแล้วเดี๋ยวผมพาคุณนันทัวร์โรงงานเลยก็แล้วกันนะครับ
5: ก็ดีเหมือนกันค่ะ
3: เชิญท่านนี้ครับ

0: อ้ยไอ้ดาวเสร็จหรือยังวะเนี่ยจะก้อยเขาเร่งแล้ว
1: เออเนี่ยเสร็จละอ่ะพอ
0: ไปเลยไปเลยไปเลย
1: ไปดิ
0: เข็นมาตีชักช้าอยู่นั่นแหละ
2: ครับ
1: อยากไปเร็วๆไหมได้
3: เกิดมาเพื่อรักเธอเท่านั้นจะรักเพียงเธอเท่านั้น
4: อีกสักครู่ติดตามชมเพื่อเธอหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
5: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับคุณปอ
6: สวัสดีครับ
5: คุณปอจากสุภาพโอสดนะครับวันนี้อยู่กับโปรดีแฟร์เซล by โอช้อปปิ้งมีโปรดีๆจากคุณปอมาฝากอีกแล้วต้องบอกผมภูมิใจมากเพราะว่าอะไรเราดีลมาเป็นเจ้าเดียวในโอช้อปปิ้งนะครับผมที่เราเอาสินค้าตัวนี้เข้ามาได้นะฮะคุณปอครับ
6: ครับ
5: ตัวสุภาพโอสด BSRB ตัวนี้มันมีความพิเศษยังไงฮะ
6: อันแรกก่อนก็คือตัวเนี้ยเราอัปเกรดพัฒนามานะครับจากสูตรเดิมสูตรเดิมเป็นสูตรที่ขายดีที่สุดเป็นสูตรคลาสสิกของสุภาพโอสดก็คืองาดำลำข้าวมีอีสูตร5:1นะครับพอ5:1คนกินแล้วเนี่ยไปไหนมาไหนทีเนี่ยไปเที่ยวยาวเลยสิ่งที่อยากจะเสริมมาคือเรื่องความทรงจำนะครับไปเที่ยวมาต้องจำให้ได้โดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับเราก็เลยเติมวิตามิน B ซึ่งวิตามิน B ส่วนใหญ่คนขาดนะเพราะว่าถ้ารู้สึกนะครับว่านอนไม่ค่อยหลับตื่นมาไม่ค่อยสดชื่นกินอาหารก็ไม่ค่อยลงนะครับอาจจะขาดวิตามิน B สาเหตุในการขาดวิตามิน B ความเครียดนอนน้อยแล้วก็บางคนนะครับดื่มเหล้าสูบบุหรี่อาจจะขาดวิตามิน B ได้แล้วก็เรื่องอาหารวิตามิน B อยู่ในผักใบเขียวถั่วเปลือกแข็งและพวกเครื่องในต่างๆนะครับเพราะนั้นตัวพวกเนี้ยมันมีวิตามิน B เราก็เริ่มเติมวิตามิน B เข้าไปเพราะคนส่วนใหญ่ขาดนะครับย้ำนะครับคิดไม่ค่อยออกหาของไม่เจอหลงลืมๆตัวนี้เพิ่มเข้ามาได้และสิ่งที่เราเพิ่มเป็น B complex เลยนะครับ
5: ครับ
6: มี B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12 ครบแทนที่กินวิตามิน B เป็นกำกำเราเติมมาให้ในสูตรนี
5: ้
6: ที่สำคัญคือนอกจากเติมวิตามิน B ให้ราคาเรามีโปรโมชั่นพิเศษมาให้ด้วยครับ
5: ผมชอบตรงนี้แหละคุณผู้ชมครับฉะนั้นวันนี้ใครที่บอกว่าเอ้ยโอเคธัญพืชมีประโยชน์งาดำลำข้าวมีประโยชน์แล้ววันนี้เสริมวิตามิน B complex เข้าไปด้วยโปรโมชั่นวันนี้คุณป๋อบอก1กระปุก2กระปุกไม่ฮะวันนี้จัดโปรพิเศษให้เช่นเดียวกัน
6: ครับซื้อ4กระปุกแถม3กระปุกนะครับปกติ1กระปุก490บาทชุดเนี้ย7กระปุกทานเท่าทานวัน1แคปซูล
5: ครับ
6: ทานได้7เดือนจากราคาเต็ม 3,400 กว่าบาทนะครับราคาโปรโมชั่น 1,399 บาทครับ
5: นะไม่ไม่ใช่ครับไม่มันไม่ใช่ราคานี้เอาใหม่
6: ครับแล้วก็ลดพิเศษได้อีก200
5: โอเค
6: นะครับผมเฉพาะในรายการนี
5: ้โอเค
6: เฉพาะช่วงเวลานี้เท่านั้นนะครับเพราะนั้น 1,399 ไม่ต้องจ่ายเพียง 1,199 บาทครับรีบโทรนะครับ1252โปรนี้หมดกลางรายการตลอดนะครับ
5: และคุณป๋อบอกว่าวันนี้ให้แค่100เซตเท่านั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นแฟนคลับอยู่แล้วทานอยู่แล้วหนึ่งในนั้นก็คือยายส้มของผมนี่เองคือตอนแรกอ่ะแนะนำเอางาดำลำข้าวให้ยายส้มทานก่อนคือเอาจริงนะไม่ต้องผู้ใหญ่นะอย่างจ๊อบเนี่ยพอลุกก๊อปแก๊ปมันมาแล้วนะฮะแล้วมันก็รู้สึกว่ามันไม่สะดวกขึ้นเรื่อยๆยายบอกว่าไปเห็นตัวนี้เองแล้วยายก็บอกเอานี้ด้วยดิเพราะมันมีวิตามิน B ด้วยต้องมาถามคุณป๋อหน่อยว่าจริงๆแล้วในนี้ถ้าเราไปเจาะลึกงาดำลำข้าวจริงๆเรามันก็คืออาหารเนี่ยฮะ
6: ครับงาดำลำข้าวสูตร5:1นะครับมันเป็น1เป็นกรดไขมันชนิดดี2มันช่วยเรื่องคนที่ใส่ใจตัวเองช่วยได
5: ้
6: และที่สำคัญคือเพิ่มเติมนะครับยกตัวอย่างวิตามิน B2 มีส่วนช่วยในการทำงานปกติของระบบประสาทและสมอง
5: อ
6: ันนี้แหละครับคือเรื่องความจำเลยแล้วนอกจากประสาทและสมองเรื่องการมองเห็นเรื่องเม็ดเลือดแดงเลือดธาตุเหล็กอันนี้ก็ช่วยวิตามิน B12 หลายคนได้ดีอยู่แล้วนะครับมีส่วนช่วยในการทำงานปกติของระบบประสาทและระบบสมองระบบเมตาบอลิซึ
5: ม
6: คุ้มกันนะครับและระบบต่างๆในร่างกายเช่นเม็ดเลือดแดงเป็นต้นเพราะนั้นเรามีน้ำมันงาดำลำข้าว0.5:1ซึ่งน้ำมันงาดำมีตัวเซซามินเซซามอลน้ำมันลำข้าวมีแกมมาโรจินอลเป็นตัวเม็ดใสๆแต่วันนี้ครับที่เราเพิ่มเติมคือวิตามิน B8 ตัวถ้าสังเกตเม็ดแคปซูลปกติจะเป็นเม็ดน้ำมันใสนะครับตัวนี้จะเพิ่มวิตามิน B จะเห็นว่าเป็นสีเหลืองทองซึ่งเราใช้เทคนิคการละลายวิตามิน B เข้าไปในน้ำมันได้เป็นเทคนิคที่เราจดอนุสิทธิบัตรไว้นะครับเป็นสูตรเฉพาะของสุภาพบุรุษทำไมถึงต้องใส่วิตามิน B รวม
5: ครับ
6: เพราะว่าวิตามิน B จะได้จากธรรมชาติในน้ำมันลำข้าวอยู่แล้วแต่เราไม่ทานข้าวกล้องเราทานข้าวขัดขาวเราก็เลยขาดวิตามิน B ตอนเด็กๆเราอาจจะเคยท่องนะครับว่าเนปชาต้องกินข้าวกล้องก
5: ิน
6: ข้าวซ้อมมือ ตัวพวกนี้แหละครับเราเลยเพิ่มเติมจากของที่อยู่ในธรรมชาติซึ่งสุภาพบุรุษเราใช้หลักการของธรรมชาติบำบัดและโภชนาบำบัดของที่ดีที่สุดก็คือของธรรมชาติเราทานน้ำมันงาดำเราทานน้ำมันลำข้าวเราทานงาดำเราทานข้าวกล้องนะครับเราจะได้ประโยชน์เต็มที่ของธรรมชาติอยู่แล้ว
5: แต่ย้ำนะคุณผู้ชมของจากธรรมชาติ ผ่านนวัตกรรมผ่านโรงงานของคุณป๋อเนี่ยนะครับเอามาทำให้คุณผู้ชมเนี่ยทานเข้าไปแล้วก็เขาเรียกไงนะมันก็กินดีขึ้นแล้วมันก็เสริมได้ด้วย
6: ทำให้เข้มข้นเพราะเราคัดเลือกมาแล้วนะครับ
5: แต่เดี๋ยวก่อนนะฮะ
6: ข้าวเรามีค่าแกมมาสูงมากๆ
5: คุณป๋อผมขอค่านิดนึงครับตอนนี้โปรโมชั่นเราเหลือแค่61เซตนะฮะคุณผู้ชมโปรนี้มีแค่จำนวนจำกัดนะครับเราไม่มีเติมในรายการนี้นะฮะฉะนั้นใครที่ดูอยู่แล้วลด200นะครับผมวันนี้ได้ไปทั้งหมด7กระปุกแบบนี้เลยคุณป๋อบอกว่าถ้าขายอยู่ข้างนอกจะขายอยู่ 1,399
6: 1กระปุก490บาทนะครับ7กระปุก 3,000 กว่าบาท
5: ครับวันนี้โปรโมชั่น 1,199 บาทเท่านั้นได้ไปทั้งหมด7กระปุกถ้าเกิดว่าเทียบต่อวันคุณผู้ชมวันนึงไม่ถึง6บาทเท่านั้นนะฮะใครที่ดูอยู่แล้วรู้สึกว่างาน

0: ยร่างกายตัวเองคนที่มีปัญหาเรื่องกินหวานจัดมันจัดเค็มจัดเป็นอะไรรู้อยู่แล้วนะครับและการไม่ดูร่างกายอย่างเช่นการนอนหลับพักผ่อนเพียงพอผมถึงแนะนำว่าผู้ใหญ่ที่มีปัญหาเรื่องการนอนให้ทานตัวเนี้ยสัก2แคปซูลก่อนนอนถ้าวัยรุ่นทาน1แคปซูลพอนะครับทานก่อนนอนเนี่ยครับไอตัวแกมมาเรซินอลสารเซซามินเซซามอลกลุ่มวิตามิน B ก็จะช่วยได้อย่างท่านนี้ก็คือมาม่าผมท่านประธานสุภาพโอสถนะครับมาม่าปีนี้อายุ70แล้วนะครับก็แน่นอนครับพอผู้สูงอายุก็รู้สึกว่าหลงลืมจำอะไรไม่ค่อยได้แต่ที่รู้สึกว่าสังเกตว่าเริ่มมีปัญหาพอเกษียณอายุ60นั่งนอนอยู่บ้านไม่ทำงานไม่ค่อยได้ใช้สมองไม่ได้ไปไหนเนี่ยคิดอะไรไม่ค่อยออกคิดช้าตอนนี้มาม่ากลับมาทำงานด้วยวัย70นะครับยังเป็นท่านประธานบริษัทอยู
1: ่นะ
0: คร
1: ับ
0: เพราะว่าผู้ใหญ่ปล่อยให้อยู่บ้านเฉยๆเนี่ย
1: ไม่ได้เดี๋ยวแกเฉาน
0: ะครับแล้วตอนนี้มาม่านะครับไปเที่ยวไปท่องเที่ยวไปไหนมาไหนโอ้มีความสุขไปไหนมาไหนคล่องตัวจำได้นะครับนี่มาม่าก็ยังสวดมนต์เป็นชั่วโมงได้อยู่ยังจำบทสวดได้อยู
1: ่เอาจริงนะผู้ใหญ่เนี่ยจะมาให้นั่งคุกเข่าอะไรอย่างนี้ลำบากนะฮะฉะนั้นใครที่ดูอยู่แล้วรู้สึกว่าคุณผู้ชม
0: ว่ายน้ำ
1: มั่นใจได้ไหมอันนี้คือคุณป๋อให้คุณแม่ทานเองคุณป๋อก็ทานเอง
0: ทานเองแล้วก็ให้ผู้ใหญ่ออกกำลังกายทุกเย็นช่วงหนึ่งก็รู้สึกว่าไม่อยากไปไหนลุกนั่งแค่นั่งเฉยๆอยู่บ้านเนี่ยก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลับมาทำงานนี่ว่ายน้ำทุกเย็นแล้วก็ทานตัวนี้ทุกวัน
1: คุณผู้ชมที่ดูอยู่นะฮะอย่าปล่อยให้คนที่บ้านเฉานะฮะไม่ให้นั่งติดโซฟาไม่ได้นะครับผมอ่ะลองสั่งเซตนี้ดูแล้วก็ให้ท่านออกมาขยับตัวหน่อยวันนี้โปรโมชั่นพิเศษที่จัดให้ไม่ใช่แค่1กระปุกนะฮะ1กระปุกวันนี้โปร4แถม3รวม7กระปุกเนี่ยมีทั้งงาดำมีทั้งลำข้าวไม่ต้องไปหาวิตามิน B คอมเพล็กซ์เพิ่มแล้วเพราะว่าในกระปุกเนี่ยทุกเม็ดจะมีวิตามิน B คอมเพล็กซ์อยู่ด้วยย้ำ7กระปุกนี้วันนี้คุณป๋อลดเพิ่มให้200นะฮะจ่าย 1,199 บาทถ้าทานวันละเม็ดเนี่ยนะ7เดือนนะคุณผู้ชมครับฉะนั้นโปรโมชั่นนี้ตกวันนึงไม่ถึง6บาท1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนนะครับผมตอนนี้เหลือ33เซตนะฮะยังทันอยู่แคปหน้าจอเอาไว้ก็ได้นะครับผมขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์แบบไม่มีค่าจัดส่งเลยครับคุยกับคุณป๋อต่อเอาจริงผมมั่นใจในคุณป๋อเพราะว่าโรงงานอยู่มาจริงคุณป๋อ70กว่าปี
0: ครับ
1: โรงงานได้มาตรฐาน
0: โรงงานของเราก็เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับโรงงานเพียร์สัตว์สาขาเจสพีประเทศไทยจำกัดมหาชนเรามีมาตรฐานทั้ง GMP ISO มีฮาลาล
1: ครับ
0: เรามีแล็บวิจัยของตัวเองอยู่ในสวทช.ด้วยแล้วก็มีคลินิกนะครับก็คือสุภาพบุรุษศาสตร์คลินิกที่สำคัญก็คือของเราคุมเองทั้งระบบเลยตั้งแต่การคัดเลือกพันธุ์ข้าวเราถึงได้สายพันธุ์ที่มีแกมมาเรซินอลสูงแล้วก็คัดเลือกตั้งแต่สายพันธุ์งาดำเราใช้ของดอยตุงเพราะนั้นก็จะมีสารเซซามินเซซามอลสูงที่สำคัญคือโปรโมชั่นวันนี้ชุดนี้ครับเราเติมวิตามิน B ให้8ตัวแทนที่กิน B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12 กินเป็นกรัมเลยนะครับเรามาใส่ในนี้แล้วนะครับโปรโมชั่นก็โปรนี้ที่ลดพิเศษที่200บาทจำกัดเซตนะครับแล้วก็หมดกลางรายการแน่นอนนะครับหมดก่อนแล้วก็หมดไม่ได้นะครับ
1: โทรไว้ก่อนตอนนี้เหลือ20กว่าเซตคุณผู้ชมครับ1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนแต่ถามคุณปอนิดนึงว่าใครควรทานหรือว่าใครที่มีข้อสังเกตกับตัวเองไหมฮะว่าเอ๊ะหรือว่าฉันต้องทาน
0: ลองเช็คลิสต์เลยนะครับอันแรกก็คือรู้สึกลุกนั่งก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บนะครับคิดอะไรไม่ค่อยออกหาของไม่ค่อยเจอนึกว่าเอ๊ะจะพูดอะไรจะไปที่ไหนบางทีเดินไปห้องครัวจำไม่ได้อันเนี้ยต้องสังเกตตัวเองนะครับเพราะคนไทยมีปัญหาเรื่องพวกนี้เยอะมากๆนะครับที่สำคัญคือการที่ทานวิตามินบีครบอย่างนี้ต้องทานหลายเม็ดทานเป็นกำเลยนะครับเพราะนั้นสูตรที่เราทำให้เป็นบีคอมเพล็กซ์ทานก่อนนอนก็ช่วยการนอนหลับเพิ่มประสิทธิภาพนอนตื่นมาสดชื่นนะครับ
1: ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับใช้ชีวิตที่มีความสุขคุณผู้ชมครับวันนี้เสริมด้วยสุภาพโอสถ BSRB เซตนี้ย้ำอีกรอบสุดท้ายนะฮะ7กระปุก 1,199 บาทเท่านั้นวันนี้คุณป๋อจัดโปรโมชั่นให้หารต่อวันไม่ถึงวันละ6บาทนะฮะโทรมาก่อน1252เดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับผมเช็คลิสต์ตามคุณป๋อเสร็จปุ๊บโทรสั่งเซตนี้เดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านค่อยๆทานกันไปวันนี้ขอบคุณคุณป๋อด้วยนะครับขอบคุณนะฮะคุณผู้ชมโทรสั่งได้ต่อเนื่องแต่วันนี้เวลาหมดแล้วจ๊อบกับคุณป๋อลาไปก่อนนะสวัสดีครับผู้ชมที่ดูอยู่นะฮะอย่าปล่อยให้คนที่บ้านเฉานะฮะลองสั่งเซตนี้ดูแล้วก็ให้ท่านออกมาขยับตัวหน่อยวันนี้โปรโมชั่นพิเศษที่จัดให้โปร4แถม3รวม7กระปุกเนี่ยมีทั้งงาดำมีทั้งลำข้าวไม่ต้องไปหาวิตามิน B คอมเพล็กซ์เพิ่มแล้วเพราะว่าในกระปุกเนี่ยทุกเม็ดจะมีวิตามิน B คอมเพล็กซ์อยู่ด้วยย้ำ7กระปุกนี้วันนี้คุณป๋อลดเพิ่มให้200นะฮะจ่าย 1,199 บาทโปรโมชั่นนี้ตกวันนึงไม่ถึง6บาท1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนนะครับผมแคปหน้าจอเอาไว้ก็ได้นะครับผมขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์แบบไม่มีค่าจัดส่งเลยครับ
2: มาแล้วนี่คือรอไปนานมากนะคะกั ับปลาสลิดทอดกรอบพร้อมรับประทานตราลำดวน
3: ใช่
2: ทำไมหายไปนานขนาดนี้

0: ีมากมากี่ทีคือหมดเกลี้ยงหมดกลางรายการเลยคือตัวเนี้ยข้อดีมันคืออะไรตัวเนี้ยมันคือปลาสลิดทอดกรอบพร้อมรับประทานไม่ต้องไปทอดให้เสียเวลาไม่ต้องไปแกะก้างไปเลาะก้างไม่ต้องไปละลายน้ำแช่ฟรีซได้รับปุ๊บฉีกซองปั๊บพร้อมรับประทานกินเข้าปากไปเลย
1: ลดมากไม่ว่าสถานการณ์ไหนๆนะแก๊สหมดรถติดหงุดหงิดนู่นนี่นั่นไม่มีน้ำพงน้ำท่วมจัดไว้ได้เลยค่ะนะคะพร้อมเมื่อไหร่ก็มาทานแต่วันนี้ขอโปรเด็ดๆได้ไหมให้หายคิดถึง
2: โอ้คิดถึงอ่ะ
0: วันนี้ขอทานนะคะใครอยู่บ้านคนเดียวคิดเมนูไม่ออกไม่รู้จะรับประทานอะไรดีเอาปลาสลิดตาลำรวนไปรับประทานเลยห่อหนึ่งก็ขายอยู่590ปกติจะเป็น2ห่อพันและทำโปรสุดๆก็4ห่อพัน
2: ใช่ใช
0: ่4ห่อพันใครโทรมาวันนี้วันเดียวป้องจะให้ห่อละ590ไปฟรีอีก1ห่อนั่นหมายความว่าวันนี้เอาไปเลย5ห่อจ่ายตังค์เท่าเดิม999บาทค่ะ
2: คุณ5ห่อนี้จริงๆคือมันเกือบ 3,000 นะ
0: ใช
2: ่แต่วันนี้999แล้วที่สำคัญคือ1ห่อเนี่ยคือปลาสลิด1โลนะค
0: ุ
2: ณ
0: ใช่30กว่าโล
2: ประมาณ1โลที่ทำมาให้เรียบร้อยแล้วแล้ววันนี้จ่าย999บาทส่งให้ก็ฟรีแต่จำกัดแค่90เซตในรายการเท่านั้น
1: โอ้ฉะนั้นโทรเลยนะคะที่เบอร์1252นะคะหรือสแกน QR Code ก็ได้
2: ให้ดูตรงนี้นิดนึงคุณผู้ชม
0: นี่ไง
2: ให้ดูนะ
0: ชิ้นใหญ่
2: ก็เนี่ยชิ้นนี่คือ1ตัวนะ
0: 1ตัวล็อกก้างออกเรียบร้อยทอด2รอบรอบแรกสลัดน้ำมันรอบ2อบไล่ความช
2: ื้
0: น
2: คุณตัวนี้ตัวที่ทอดมาแล้ว
0: ใช่
2: จริงๆตัวใหญ่กว่านี้นะทอดมาแล้วมันเลยหดเท่านี
1: ้ล็อกก้างล็อกอะไรพร้อม
2: มาแล้วนะคุณผู้ชมไหนๆมันก็มาอุ้ยเสียงเสียง
0: กรอบมั้ยล่ะ
2: นี่ๆ
1: อุ้ย
2: อุ้ยอุ้ยกรอบกระเด็นออกปากเลยอ่ะ
0: น้ำลายไหล
2: ถ้าเป็นไม่เค็มไม่อบน้ำมันไม่เหม็นหืนแล้วก็กินง่ายมากอร่อยมาก
1: ถึงบอกไงคะว่าติดบ้านไว้ได้กินแน่นอนใครคิดอะไรไม่ออกเนาะคุณป้องเน
0: า
1: ะข้าวต้มข้าวต้มร้อนๆแบบนี้ได้เลยตอนนี้เหลือน้อยแล้วนะคะสแกนเร็วมากด้วยนะ
0: นี่ไงเนี่ยกินกับข้าวต้มข้าวสวยร้อนๆแบบนี้ได้เลยหรือเอาไปใส่นะคะพวกต้มโคลงพวกแกงส้มแกงเหลืองอะไรพวกนี้ได้หมดปลาสลิดไม่ถูกนะจ๊ะ
1: ใช่
0: ตัวเดียวเนี่ย80บาทตัวเดียวเนี่ยราคาแพง
1: จริง
2: ฮะ
0: ใช
2: ่1ตัว80บาท
1: เลยครับสเปคนะตัวนึงเคยไปหน้าตลาดเลยแล้วบางทีเลือกไม่ถูกมันได้ตัวเล็กๆน้อยๆมาด้วยนะ
0: ตัวนี้คือคัดเกรดไว้ให้แล้วถุงนึงเนี่ย 4-5 ตัวโลแล้วกินกับอะไรก็อร่อยใครที่มีลูกเด็กเล็กแดงให้ซื้อติดไว
1: ้
0: เพราะว่าเช้าๆมาทำข้าวโพดข้าวผัดใส่กับปลาสลิดจบ
1: จริง
0: ใครอยู่บ้านคนเดียวไม่อยากเป็นภาระลูกหลานต้องไปหาซื้อกับข้าวตัวนี้กินกับข้าวต้มข้าวสวยร้อนได้อีก1มื
1: ้อ
0: แล้วอยู่ได้นาน3เดือนนะฮะเก็บข้าวซื้อมาปุ๊บน่ะ3เดือนเก็บไปเลยยาวๆ
1: ค่ะ
0: อุ๊ยอร่อยอ่ะ
1: น่ากินน่าอินมากไม่แบ่งใครเลยเหรออุ๊
2: ยต้องแบ่งเหรอ
1: คุณผู้ชมถ้าอยากกินต้องโทรด้วยที่เบอร์1252เนาะติดบ้านไว้นะคะไม่ต้องไปทอดเองนะคือได้ไปแล้วเนี่ยคือแกะนะแกะแล้วกินได้เลยนะคะจะกินแหนมกินกับไปผัดไปทอดไปกินกับข้าวเหนียวร้อนๆข้าวสวยร้อนๆนะคะน้ำพงน้ำพริกอะไรเงี้ยจบเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟพร้อมอร่อยเลย
2: ใช่แล้วก็ไม่ต้องทอดเองเพราะอะไรเวลาทอดเองมันเหม็นพอมันเหม็นเพื่อนบ้านก็บ่นและที่สำคัญพอทอดปุ๊บมันติดกระทะอีกเนื้อหายไปอีกอันนี้คุณป้องคือยอมเสียอันตัวนั้นไปแล้วรีบมันไปให้เราด้วยแล้วคือให้มาเต็มตัวแบบนี้ท
0: ุ
2: กห่อคุณจะได้เต็มตัวแบบนี้แล้วคุณวันนี้ให้เพิ่มอีกหนึ่งห่อไม่เคยมีโปรโมชั่นนี้เกิดขึ้นมาก่อนครั้งนี้ครั้งแรกแล้วอาจจะมีแค่นี
0: ้ใช่คิดดูห่อหนึ่ง500กว่าบาทวันนี้ให้ฟรีไปเลยนะคะ500กว่าบาทปกติเต็มที่นะขายกันอยู่2ห่อพันสุดๆก็4ห่อพันวันนี้เอาไปเลยห่อละ500อีกห่อนึงนะคะเป็น5ห่อ999บาทกินกับต้มโครงปลาสลิดทอดกรอบแบบนี้อร่อยมากทั้งหมดถุงใหญ่ๆแบบนี้4ตัวโลนะคะห่อนึงเนี่ย4ตัวโล5ตัวโลแล้วไม่ต้องไปทอดไม่ต้องไปแช่ละลายน้ำแข็งไม่ต้องไปทอดเปลืองน้ำมันบ้านไหนแก๊สหมดไม่มีเวลาทำกับคงกับข้าวอยู่บ้านคนเดียวเอาตัวนี้ไปกินเลยค่ะล็อกก้างให้เสร็จสับอบไล่น้ำมันให้เสียบสับทั้งหมดนี้5ห่อพันคว้าโทรศัพท์แล้วกด1252กดให้ทันนะฮะ
1: คือตอนนี้นะคุณป้องรอสายแน่นมากถ้าพ่อแม่ดูอยู่นะคะหรือใครที่ดูอยู่แนะนำให้โทรค่ะถ
0: ้
1: าไม่โทรไม่ทันแน่นอนที่เบอร์1252เพราะตอนนี้ต้องแย่งกันแล้วล็อตเนี้ยกว่าจะคัดมาได้นะคือเอาง่ายมันแพงเนาะกว่าจะทำมาได
0: ้แล้วก็ทำก็ยากแล้วก็ใช้เวลาก็เยอะที่หายไปนานเนี่ยเพราะว่าเราต้องใช้เวลาในการทำคัดเกรดปลาแล้วก็มากี่ทีแล้วหมดกลางรายการตลอดใครเห็นแล้วอยากกินคือไม่ต้องคิดเยอะเพราะว่าซื้อติดตู้เย็นไว้เลยเพราะยังไงได้กินแน่นอนแล้วอยู่ได้ต้องหลายเดือนนะคะเนี่ยกินเนี่ยค่ะพี่หนุ่ยกินอะไรวะเนี่ย
2: ของหนุ่ย
0: มากเลย
2: ของหนุ่ยคุณผู้ชมมันมีแกงเตปลาใช่ไหม

0: แล้วมันก็คือมันก็เข้ากันกับปลาสลิดแบบนี้ขอโทษนะทุกคนนะไปแล้วนะ
1: ว้าวหิวว้าวโทรด้วยนะแม่นะหิวข้าวเลยอ่ะ
0: โอ้ยคำนี้ตายได้แล้วคำนี้หลับตาตายตาหลับเลยจริง
1: ๆขอด้วยได้ไหมฝั่งนี้กินเลยคะ
0: โอ้โหฝั่งนี้คือกินอะไรอ่ะอ๋อกินข้าวคลุกน้ำพริก
1: โอ
0: ้ยอย่างนี้โอเคนี่เลิศ
1: นะคะเป็นข้าวคลุกน้ำพริกนะคะแล้วก็ผักแบบนี้กินกรอบกรอบคือใครอยู่บ้านคนเดียวต้องบอกเลยว่าซื้อติดบ้านไว้ได้กินแน่นอนแล้วช่วงนี้นะสถานการณ์บ้านเมืองอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวก็น้ำท่วมแล้วก็ไฟดับตัวนี้นะคะมันแค่ฉีกซองแล้วก็พร้อมรับประทานทอดไล่น้ำมันไล่ความชื้นมาให้เรียบร้อยเลาะก้างให้เรียบร้อยห่อใหญ่ๆ4ตัวโล5ตัวโลห่อนึงขายกันอยู่เนี่ย2ห่อพันแล้วสุดๆ4ห่อพันวันนี้เอาไป5ห่อ999บาทค่ะ
0: แต่ตอนนี้เหลือน้อยกว่า48เซตแล้วคุณผู้ชมถ้าหมดเซตเนี้ยถ้าหมดแค่48เซตสุดท้ายเนี่ยไม่รู้ว่าจะรอนานแค่ไหนแล้วกลับมาเหลือแค่4ห่อนะถ้าเนี่ยให้5ห่อแล้วราคาเท่ากันฉะนั้นตอนนี้สายเข้าแน่นมากใครโทรอยู่นะรอสายไว้ก่อนทั้งหมดนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านส่งให้ฟรีแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางด้วย
2: คือเรียกได้ว่าพร้อมส่งไม่ต้องรอแม่โทรปุ๊บนะคะของออกจากคลังตอนนี้เลยนะคะวิ่งไปส่งเผลอๆพรุ่งนี้ได้กินแล้วนะ
1: ถูก
2: ไปจ่ายเงินหน้าบ้านได้ด้วยนะคะฉะนั้นวันนี้ถ้ารู้สึกว่าอู๋มันน่ากินจังเลยมันหิวจังเลย
1: สาย
2: ไม่ต้องไปเลือกปลาเองไม่ต้องไปทอดเองบ้านมันเหม็นปิดบ้านไปเลยแล้วตัวนี้ชอบมาก
1: ลาบสปาเกตตี้เด็กๆชอบกินมากเลยนะคือแค่ทอดเส้นแล้วเอาตัวนี้ไปโปะหน้าข้างหน้าสปาเกตตี้จบเลย
2: แล้วมันเพิ่มโปรตีนด้วยอ่ะ
1: ข้าวต้มสวยร้อนๆแบบนี้นะคะเนี่ยใครที่มีบ้านผู้สูงอายุอยู่นะเนี่ยกินข้าวต้มพร้อมปลาสลิดทอดกรอบ
2: บางทีเนี่ยเบื่ออาหารก
1: ิน
2: ปลาแบบนี้ย่อยง่ายด้วย
1: ย่อยง่ายอร่อยไหมคะ
0: แล้วมันลิ้นน้ำมันมาแล้ว
1: มันไม่เลี่ยนนะมันไม่เหม็นหืนนะโอ้โห
0: ค
1: ุ
0: ณพ่อชอบกินได้เลยสบายใจเพราะว่ามันไม่อมน้ำมันด้วยคุณผู้ชมแล้วคือกินแบบนี้เอาจริงๆนะถ้ามีน้ำมันเยอะในพูดตอบไม่ได้แล้วนะ
2: จริง
0: มันจะเคลือบพอ
2: ติดบ้านไว้ได้เลยค่ะนะคะเอาไว้ให้คุณพ่อคุณแม่กินนะคะแล้วก็บ้านไหนมีเด็กมีผู้ใหญ่มีคนท้องมีคนชราน้ำมันไม่มีแก๊สหมดนู่นนี่นั่นไม่ต้องออกไปไหนค่ะวันนี้จะไฟดับก็ทำอาหารได้วันนี้แค่ฉีดปุ๊บนะคะกินกับข้าวได้เลยค่ะวันนี้แค่โทรที่เบอร์1252ตอนนี้เหลือน้อยกว่า34เส้นแล้วคุณพ่อ
1: คุณผู้ชมรีบนิดนึงค่ะ
0: ใช่เพราะอะไรคุณผู้ชมเพราะว่าวันนี้ให้5ห่อไง
1: เยอะที่สุด
0: ปกติเราขายกัน
1: 4ห่อ
0: 4ห่อพันวันนี้5ห่อ999บาทแล้วตอนนี้เหลือน้อยกว่า32เซต32เซตเนี้ยคนโทรกันมาแย่งกันทั้งประเทศเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครยังไม่โทรให้รีบโทรต่อสายรอไว้ก่อน1252
1: ขายดีมาก
0: ขายดีมาก
1: ตอนนี้สายรอแน่นมากเป็นร้อยเบอร์แล้วนะคะคุณผู้ชมรีบนะคะนี่คือปลาสลิดทอดกรอบอบไล่น้ำมันทอดไล่ความชื้นให้หมดแล้วพร้อมรับประทานได้ไปปุ๊บเปิดฉีกซองกินกับข้าวสวยร้อนๆทอดกินกับไข่เจียวแบบนี้แกงไตปลาทอดกินกับน้ำพริกคุกกะปิแบบนี้สปาเกตตี้นะคะหรือว่าก๋วยเตี๋ยวนะคะกินได้หมดทุกเมนูเลยข้าวพงข้าวผัดลูกเด็กแดงชอบมากสถานการณ์แบบนี้เดี๋ยวก็น้ำท่วมเดี๋ยวก็ไฟดับเดี๋ยวก็แก๊สหมดออกไปซื้อก็ลำบากอยู่บ้านคนเดียวไม่อยากเป็นภาระลูกหลานซื้อเซตนี้ไว้กินข้าวได้หลายมื้อตัวนี้เก็บได้นานหลายเดือนด้วยยิ่งกินยิ่งอร่อยยิ่งมันไม่เหม็นหืนเลยนะคะ
2: จริงค่ะแล้ววันนี้ให้เยอะกว่าทุกครั้งนะปกติได้แค่4ถุง
1: ใช
2: ่ครั้งนี้แถมถุงใหญ่ปกติของแถมเขาน่ะแต่ไม่ได้เป็นเท่าไซส์ขายเนาะ
1: ใช่
2: แต่อันนี้ให้ไซส์ขายเลยคุณ
1: ห่อละ500กว่าบาทแถมไปเลยวันนี้อีก1ห่อปกติต้องจ่าย590วันนี้ไม่ต้องจ่ายให้ฟรีไปเลยในเซตเบ็ดเสร็จนะคะปกติได้4ห่อวันนี้เอาไป5ห่อ999บาทส่งฟรีอีกไม่มีค่าจัดส่งสักบาท
0: แล้วตอนนี้เหลือน้อยกว่า22เซตในรายการนุ้ยกล้าพูดแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมว่ามันอร่อยมากอร่อยจริงๆอร่อยที่ไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทำไมรอบที่แล้วถึงขายหมด
1: ใช่ที
0: ่ครั้งที่แล้ว4ห่อนะคร
1: ั
0: ้งนี้5ห่อก็ใกล้จะหมดแล้วใครยังไม่โทรต้องโทรตอนนี้ด่วน
2: ๆเป็นชิ้มเป็นอันค่ะไม่มันด้วยแล้วก็ไม่มีค่าส่งนะคะ999บาทเอาไปทั้งหมดนี่5ห่อเลยพร้อมส่งค่ะไปถึงปุ๊บแกะกินได้เลยหิวเมื่อไหร่ก็แกะกินได้เลยกินกับอะไรก็อร่อยค่ะ1252ต่อสายไว้นะคะ
1: อุ๊ยสายเป็นร้อยเลยอ่ะตัวนี้ซื้อปุ๊บไม่ต้องไปนั่งทอดไม่ต้องไปนั่งเลาะก้างแล้วเลาะก้างให้หมดเสร็จสับกินง่ายอร่อยซื้อติดบ้านได้กินแน่นอน4ห่อพันไม่ต้องวันนี้เอาไป5ห่อ999บาท
0: คุณผู้ชมถุงนึง1โลนะ

0: คุณนันเป็นไรหรือเปล่าครับ
1: ไม่เป็นไรค่ะแค่ตกใจนิดหน่อยนะคะ
0: รอนะครับ

0: ครับค่อยๆครับ
1: ใครเป็นคนเข็นรถเดาเองเหรอทำไมไม่รู้จักระวังมันอันตรายรู้ไหมดาวขอโทษคุณอันเขาเดี๋ยวนี้ดาวขอโทษคุณอันซะดาว
2: ขอโทษค่ะ
1: ดีแล้วคราวหลังอย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกหัดระวังบ้างสิเข้าใจไหม
2: เข้าใจค่ะขอโทษค่ะ

0: padre.
1: ขอหลังท่านประมาทนะคุณนันครับผมว่าคุณนันขึ้นไปพักข้างบนก่อนดีกว่าครับ
2: ค่ะโอ๊ย
1: นั่งระวังครับ

0: าจะแพงนะคะ
1: มันเดินไหวไหมครับผมว่าผมประคองไปดีกว่าครับ
0: ค่ะ

0: ันต่อได้ครับพอนะครับ
1: โทษเขาซะสิขอโทษเขาซะสิใช่สิพี่ดาวไม่รวยไม่น่ารักเหมือนลูกสาวท่านประธานนี่หว่า
2: จะช่วยลดบวมได้นะครับเรียบร้อยครับ
3: คุณนนท์ดุดาวแรงไปหรือเปล่าคะ
2: ไม่แรงไปหรอกครับดาวเขาไม่ระวังก็ต้องโดนดุแบบนี้แหละครับ
3: คุณนนท์คงสนิทกับดาวมากเลยใช่ไหมคะ
2: พี่น้องกันทั้งหมดในโรงงานนี่แหละครับ
3: แต่อันรู้สึกว่าดาวเขาไม่ค่อยชอบอันเลยอะค่ะ
2: ดาวเขาไม่รู้จักคุณอันเลยด้วยซ้ำไปครับทำไมถึงจะไม่ชอบคุณอันล่ะครับ
3: ถ้างั้นอันคงคิดมากไปเองนะคะอันไม่เป็นอะไรแล้วค่ะคุณนนท์กลับไปทำงานต่อเถอะนะคะไปสิคะ
2: ครับแต่ว่าเวลาเดินคุณอันต้องระวังนิดนึงนะครับ

0: ไม่ต้องกลัวอะไรเหรอพี่นี่พี่รู้ไหมไอ้ชาญนนท์ผู้จัดการคนใหม่อ่ะเดี๋ยวนี้มันชักเจ้าใหญ่แล้วนี่มันเข้ามาตรวจโรงงานด้วยตัวเองแถมมันยังพาลูกสาวท่านประธานเข้ามาตรวจอีกด้วยแล้วมันจะทำอะไรเราได้วะนี่เมื่อของที่เราขโมยมาทำเป็นตำหนิไปหมดแล้วของมันหายมันยังไม่รู้เลยมึงอย่ากลัวไปหน่อยเลยนะพี่คัด
1: ไอ้แสงมึงอีกแล้วเหรอ
0: ทำไมฮะไอ้ตุ๊ด
1: โอ้ยตุ๊ดเหรอ
2: เฮ้ยมาหยุด
3: มึงหยุดเลยนะยังไงมึงสองคนก็ถอนตัวไม่ได้ละมึงคิดดีกว่าว่าจะเอาของออกจากกระดังยังไงแล้วจะทำยังไงกับไอ้ชานนท์ไม่ให้มันมายุ่งกับเรา
4: ไปเว้ย
5: นี่

0: เรื่องเมื่อกี้ใช่ไหมเราต้องเคลียร์กันหน่อยแล้วนะทำไมไม่รู้จักระวังบ้างเนี่ยฮะรู้ไหมว่าคุณอันเนี่ยเขาคิดว่าเราไม่ชอบหน้าเขา
1: โอเคเรื่องเมื่อกี้ฉันขอโทษอีกรอบละกันแต่ว่าตอนนี้ฉันนี่น่าสำคัญกว่านั้นจะบอก
0: เรื่องอะไร

0: นันครับคุณนันจะกลับแล้วเหรอครับผมกระเป๋าไปเก็บให้ครับ
1: ขอบคุณ
0: ครับ
1: เมื่อกี้คุณนันเขาขับรถออกไปกับใครเหรอคะ
0: อ๋อนางดาวเด็กในโรงงานนะครับครับ
1: ดูท่าทางสนิทกันจังเลยนะคะ
0: ยิ่งกว่าสนิทอีกครับนางดาวเนี่ยนะครับคุณชาญนนท์เขาเป็นคนพามาฝากงานครับพวกสาวๆในโรงงานเนี่ยเขาเมาส์กันว่าเป็นแฟนกันเอแต่ยังไงผมก็ไม่ทราบนะครับผมเอากระเป๋าไปเก็บที่รถก่อนนะครับ
2: แกล้งทำเป็นสินค้ามีตำหนิแล้วก็ลักลอบออกไปขายมีหน้าล่ะจำนวนสินค้าถึงได้ลดลงเป็นอย่างที่คุณอันว่าจริงๆด้วย
1: พี่โอนแล้วนี่เราเอาไงดีอ่ะหรือว่าเราบอกท่านประธานให้ไล่พวกมันออกเลยดีไหม
2: ไม่ได้นะเรายังไม่มีหลักฐานเราจะไปกล่าวหาใครลอยๆไม่ได
1: ้งั้นเราก็ต้องหาหลักฐานดิหาหลักฐานแบบพี่จับได้คันอะคาเขาไปเลยอะฉันว่านะเดี๋ยวอีกไม่นานพวกมันต้องลงมือแน่เลยอะไม่ต้องห่วงนะพี่เดี๋ยวฉันช่วยเอง
2: พี่ขอบใจมากนะดาวแต่ในระยะเนี้ยดาวเองก็ต้องระวังตัวด้วยถ้าเกิดพวกมันรู้เรื่องเข้าเนี่ยเดี๋ยวดาวจะเป็นอันตรายพี่เป็นห่วง
1: จริ ง
2: ไงดิ
1: ดึกแล้วอ่ะเดี๋ยวฉันว่าฉันกลับไปนอนดีกว่าฝันดีนะ
2: ฝันดีดาวกลับไปดี
1: ว้าย
2: เฮ้ยดาวโอเคนะ
1: ไม่เป็นไรโอเคโอเคมาฝันดีนะ
2: ฝันดีเดี๋ยวระวังอ่ะ
3: พี่ขอบคุณมากนะเจอกันบ๊ายบาย
4: เอาหลังเรียกใช้บริการพี่ได้นะ
3: จะจีบมาดิ
4: ไม่เกรงใจโทรมาเลย
3: เก่านะบ๊าย
1: พี่นนท์พี่นน
2: ท์รถ
1: โอ้ยพี่นน
2: ท์ตอนนี้ก่อน
1: ง่วงมากๆ

0: คุยกับพี่ให้รู้เรื่องก่อนทำไมถึงทำตัวแบบนี้อ่ะนุช
1: พี่นนท์คือนุชง่วงมากแล้วนุช
2: อะไรกันเนี่ย
0: ต้องคุยกับพี่รู้เรื่องก่อน
2: นี่อย่านุชนี่กินเหล้ามาอีกแล้วเหรอเนี่ยทำไมถึงทำตัวแบบนี้ทำไมถึงทำตัวให้หน้าเป็นห่วงแบบน
1: ี้หยุดแม่หยุดแล้วแม่ไม่ต้องไปฟ้องพี่นนท์ด้วยนะถึงแม่นุชจะกินเหล้านุชก็ดูแลตัวเองได้เข้าใจไหมแม่
2: พี่นุช
0: นุชขอโทษแม่เดี๋ยวนี้นุชขอโทษแม่ดี
1: ๆขอโทษ
0: ถ้านุชจะไม่ตั้งใจเรียนแล้วก็ทำตัวเหลวไหลกินเหล้าเมาออกมาแบบนี้ต่อไปพี่จะไม่ให้เงินใช้แล้วนะ
1: ไปนอนได้แล้วหรือยังพรุ่งนี้นุชมีเรียนแต่เช้าเนี่ย

0: จึงทำความดีไม่เคย
1: มีแฟนแบบว่ามีแฟนอยู่แล้วแล้วจะมาจีบฉันทำไมจะมาทำดีกับฉันทำไมอ่ะ
2: แต่สวยๆระดับแจกบัตรคิวฉันนะไม่แคร์ค่ะพูดเลย
3: นี่ขนาดว่าไม่แคร์นะเนี่ยสภาพแกงเป็นเอามากเลยอ่ะ
2: ไม่สนหรอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นมานะฉันก็ลืมหมดละของแกยายอานสแกนให้ดีนะผู้ชายสมัยนี้มันไว้ใจไม่ได้
3: เฮ้ย
4: แกนอนไปก่อนนะฉันไปก่อนเกิดมาเพื่อรักเธอเท่านั้น
5: ฉันรักเพียงเธอเท่านั้นอีกสักครู่ติดตามชมเพื่อเธอหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่โปรดีฟัดเซลบายโอช้อปปิ้งวันเนี้ยตื่นเช้ามาส่องกระจกทุกวันลองเช็คหน้าตัวเองค่ะแม่หน้าอันเนี้ยริ้วรอยตรงหน้าผากมาหรือยังยับหรือยังเส้นตั้งตรงนี้มาไหมเส้นขมวดตรงนี้มาหรือยังใต้ตาเป็นร่องลึกไหมร่องแก้มร่องน้ำหมากลากลงมาหรือยังแก้มย้อยไหมถ้าเป็นอย่างเงี้ยแสดงว่าขาดคอลลาเจนแล้วใช่ไหมคะพลอยลี
4: ่ใช่เลยพี่มาร์คถ้าสัญญาณเตือนมาครบขนาดนี้รออะไรอยู่คุณผู้ชมคะหยิบโทรศัพท์แล้วกดโทรออกที่1252เลยเพราะอะไรผิวมันส่งสัญญาณแล้วว่าขาดคอลลาเจนหลายคนบอกว่าหน้ามันแห้งหน้ามันกร้านจับไปแล้วบุ๋มมันไม่เด้งกลับคืนมาเลยคุณผู้ชมเพราะคอลลาเจนเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นมันเลิกผลิตแล้วมันปิดแล้วปิดเลยคุณผู้ชมในขณะเดียวกันมันทำงานและเหลือน้อยลดลงในทุกๆปีวันนี้อะไรขาดก็เติมให้มันตรงจุดเลยโดยเฉพาะ40 50บวกหลายคนบอกว่าแทบไม่รู้สึกว่ามีคอลลาเจนเหลืออยู่เลยแล้วมันส่งผลอะไรกับผิวหน้าอย่างที่บอกไปอายุที่มันดูเพิ่มที่มันดูแก่เนี่ยมันไม่ใช่แค่ริ้วรอยอย่างเดียวนะแต่เป็นความหย่อนคล้อยความไม่กระชับนี่แหละคุณผู้ชมซึ่งสัญญาณเตือนนี้มันบอกแล้วว่าเราขาดคอลลาเจนวันนี้ค่ะยูสตาร์ในรอบ4ปีนะคุณผู้ชมผลิตสูตรใหม่ออกมากับสูตรฝาสีม่วงนึกถึงแบรนด์ยูสตาร์

0: ึกถึงอะไรคุณผู้ชมขาครีมรกแกะอยู่แล้วแต่อันนี้มาในสูตรของคอลลาเจนและเป็นบูสเตอร์นั่นแปลว่ามันตรงจุดด้วยพี่ม้าเพราะฉะนั้นปัญหาอยู่ตรงไหนวันนี้เอายูสตาร์ฝาสีม่วงไปตรงจุดเกิดเหตุและราคาพลี่แวะบอกก่อนเลยจากกระปุกละ850บาทวันนี้จะเหลือแค่110บาทค่ะ
1: ใช่แล้วแล้วเนื้อเป็นแบบเนื้อคอลลาเจนเด้งๆแบบนี้สบายผิวมากแล้วตอนทาไปมันเย็นผิว
0: มันเย็นมันสบายผิวแบบนี้คุณผู้ชมช่วยให้รูผลกระชับอย่างคุณแม่ท่านนี้ปัญหาเรื่องความแห้งกร้านความหย่อนคล้อยของวัย80บวกเป็นปัญหาผิวแบบนี้แหละคุณผู้ชมค่ะเกิดตับตามช่วงวัยเห็นไหมร่องน้ำหมากลากน้ำย้อยคุณผู้ชมหลายคนบอกว่ามันทิ้งตัวลงมาแบบนี้เลย
1: โอ้มันทิ้งตัว
0: แม่ไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะเอาอะไรมางัดแกว่างี้แต่นี่คนเดียวกันค่ะ
1: หลังใช้แล้วมันสดใสขึ้นเน
0: า
1: ะ
0: ใช้คำนี้ได้เลยจริงสดใสดูเปล่งปลั่งและจริงพอยลี่เห็นครั้งแรกนะคุณผู้ชมคือทึ่งไปเลยคือแทบจะหงายหลังอะ
1: โอ้จริ
0: งได้ขนาดนี้เลยเหรอในแม่วัย80กว่าแค่ใช้ยูสตาร์ฝาสีม่วงเป็นประจำเช้าเย็นเช้าเย็น
1: ขอโปรเลยปกติเนี่ยมันเท่าไหร่ปกติกระปุกนึง850นะ
0: 850บาทคุณผู้ชมขาแต่วันนี้ซื้อ3แถม2ได้ไป5กระปุกแล้วยังไม่พอให้ไปด้วยโทรให้ทันคุณผู้ชมในรายการนะสบู่รกแก่ผสมทองคำคุณผู้ชมและถุงตีฟองเอาไปหมดหน้าจอนี้คุณผู้ชมขาจากราคาเต็ม 5,000 กว่าบาทไม่ต้องจ่ายวันนี้จ่ายแค่แบงค์พันแล้วมีเงินทอนค่ะ999บาท999บาทและราคานี้นะแม่ฟังดีๆส่งให้ฟรีทั่วประเทศถึงหน้าบ้านจองสิทธิ์ก่อนก็ได้เห็นของค่อยจ่ายสตางค์ก็ได้คุณแม่เพราะหลายคนบอกว่าอยากได้มากๆในราคากระปุกละแค่111บาทพี่มา
1: โอ้โหจาก850นะเหลือ111บาทตอนนี้ใครย้อยใครย้วยใครเริ่มแบบรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วต้องโทรที่เบอร์1252อยากเต่งอยากตึงมันต้องเติมคอลลาเจนถูกไหม
0: มันต้องเติมและต้องเป็นสูตรบูสเตอร์ที่เราจดแจ้งได้เพราะอะไรคุณผู้ชมคะคำว่าบูสเตอร์มันแปลว่าอย่างนี้พี่มาม ันเข้าไปแบบตรงจุดเกิดเหตุคุณแม่ตรงไหนที่มันหย่อนมันคล้อยมันย้อยมันยานนะด้วยความที่เป็นครีมสูตรนี้
1: นะ
0: ปกตินะคุณแม่ทาแล้วต้องยกแบบนี้และปกตินะมันไม่สามารถเกลี่ยง่ายแบบนี้ถ้าไม่ใช้เนื้อครีมแบบยูสตาร์ที่มีความเข้มข้นแต่เกลี่ยง่ายแต่กลิ้งไปกับผิวและทาไปแล้วมันรู้สึกสบายผิวมันจะได้ความรู้สึกเย็นซึ่งความเย็นนี่แหละมันทำให้ผิวหน้าเรากระชับ
1: ใสแน่นมาก
0: จริงๆพี่มะและเหมาะกับทุกสภาพผิวเลยแม่เอาจริงๆคุณผู้ชายก็ใช้ได้เพราะอะไรรูขุมขนเราที่มันเปิดกว้างบางคนบอกว่าโหแทบจะเป็นหลุมใครหลุมมันเลยวันนี้ต้องจัดสูตรนี้เพราะอะไรคุณแม่หมีแม่ไพลี่เองปีนี้68ค
1: ุ
0: ณผู้ชมดูเลยว่าด้วยความที่ชอบทำกิจกรรมกลางแจ้งไปวัดทำบุญอสมไปหมดคุณผู้ชมดูนะ
1: ผิวดีมากนะ
0: แต่ผิวนี
1: ้
0: เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ชมมันเป็นปัญหาตามช่วงวัยขาดคอลลาเจนมันเป็นไงมันหย่อนมันช้อยตาตกอ่ะแม่บอกโอ้เห็นก็ดูไม่ดีอ่ะทำยังไงอ่ะลูกต้องไปขึงไปดึงอะไรไหมบอกใช้ตัวนี้แม่แล้วทาแบบที่ลูกสาวสอนทาแบบนี้แลนดี้คือหน้าสดแม่หมี68แล้วนะคุณผู้ชมปีนี้
1: ใช่คือเอาจริงนะพี่เจอแม่หมี15ปีที่แล้วแม่ตอนนี้หน้าเด็กกว่าตอนนั้นอีก
0: ถูก
1: โอ้
0: นี่แหละเติมแล้วต้องเติมให้ตรงจุดและต้องเติมคอลลาเจนที่มันเข้มข้นและในขณะเดียวกันผู้ชมค่ะมันเป็นคอลลาเจนที่ซึมลึกนะเป็นไฮโดรไลท์คอลลาเจนที่มีในยูสตาร์นี่แหละ
1: ค่ะ
0: วันนี้หน้าจอนี้คุณผู้ชมค่ะแบงค์พันมีเงินทอนนี่คือราคาจ่ายจบเลยอ่ะ999บาทเท่านั้นคุณผู้ชมใครอยากได้ใครอยากใช้ใครอยากลองเอาจริงๆนี่คือสูตรใหม่ในรอบ4ปีเราจะไม่ผลิตพั่มเพื่อนะคุณผู้ชมค่ะถ้ามันไม่ดีจริงถ้ามันไม่เจ๋งจริง
1: ถ่ายไป
0: คุณผู้ชมวันนี้999บาทครีมเท่ากับครึ่งกิโลคุณผู้ชมขาได
1: ้
0: ตัวสบู่ทองคำไปอีกได้ถุงตีฟองและพี่หยาเป็นคนที่ตอบโจทย์มากเพราะอะไร อยู่กับยูสตาร์ตั้งแต่สูตรที่1และพี่หยาตัวแทนผู้หญิงในวัยเลข5คุณผู้ชมดูปัญหาเลยเหมือนตัวเองหรือเปล่าเอาแบบนี
1: ้
0: เราเป็นคนที่ตื่นมาแล้วส่องกระจกเห็นผิวหน้าตัวเองคุณผู้ช
1: ม
0: ทั้งในเรื่องของความหย่อนคล้อยทั้งในเรื่องของริ้วรอยผิวหน้าไม่กระชับรูขุมขนที่มันกว้างมันดูไม่สดใสมันดูเหมือนคนนอนไม่อิ่มแต่พี่หยาบอกว่าสูตรม่วงฝาสีม่วง
1: ใช้คำนี้ได้จริงมันหย่อนมันย้วยก็หอบมันขึ้นมา
0: และตามตาพี่ม้าหลายคนบอกว่าเป็นจุดแลนด์มาร์คที่บอกอีกว่าหน้าเราโทรมหน้าเราหมองหน้าเรามีอายุเอาจริงนะคุณผู้ชมอายุเพิ่มแต่ว่าหน้าไม่ต้องไปแก่ตามอายุก็ได้ให้มันเพิ่มแค่ตัวเลขก็ได
1: ้
0: พี่หยาใช้ทั่วใบหน้าคุณผู้ชมดูนะเอาเทคนิคพี่หยาไปใช้ได้เลยบริเวณไหนที่อยากยกทาไปแล้วมันจะรู้สึกว่าสบายผิวมากๆและมันจะลื่นมากคุณผู้ชมค่ะที่สำคัญนะแม่80 พลลี่บอกแบบนี
1: ้
0: ได้เห็นแกที่นี่ครั้งแรกนะคุณผู้ชมแกบอกว่าใช้แล้วอ่ะหน้าดีมากๆเลยจากปัญหาผิวแม่ก่อนหน้านี้
1: ดูดิเส้นชัดมากอ่ะแม
0: ่เส้นชัดมากและความหย่อนคล้อยเห็นไหมใต้ตาจะเริ่มตกกันแล้วคุณแม่แม่ยิ่ง80นะแต่พอนี่พี่ม้า
1: เนี่ยแล้วผิวมันดูฉ่ำดูละเอียดดูนุ่มดูเด้งขึ้นจากที่มันย้วยไปแล้วมันเด้งขึ้น
0: เราไม่มีนะคะภาพนิ่งมาแช่สำหรับยูสตาร์คุณผู้ชมขาขออนุญาตมาเป็นคลิปกดแล้วเด้งดึงเด้งดึงนะคุณผู้ชมขาตึงๆไม่มีหย่อนมันต้องยูสตาร์ฝาสีม่วงแบบนี้วันนี้999บาทคุณผู้ชมขาล็อกราคานี้ไว้ให้ได้เพราะอะไรจากปกติ850พี่ม้าไม่มีที่อื่นนะคุณผู้ชมวันนี้ตก111บาทแม
1: ่
0: อย่าไปเชื่อใครให้ลองด้วยตัวเองยิ่งวันนี้ถ้าครีมที่บ้านที่แม่ใช้อยู่อ่ะแม่ใช้ประจำอ่ะแต่ปัญหายังครบอย่างที่มะเหมี่ยวบอกตอนแรกเลยอ่ะแล้วแม่จะทนอยู่ทำไมแม่แล้ววันนี้พี่ม้าเนื้อมันเกลี่ยง่ายปีแล้วมันขึ้นวงสวิงเห็นไหม
1: ชอบอ่ะ
0: มันไปเลยคุณผู้ชมขามันยกกระชับแบบนี้และทาหน้าคุณผู้ชมอย่าลืมทาคอเนี่ยพี่ทัศน์ผิวแดงแดงนุ่มมาก
1: ผิวแดงผิวแบบผิวไม่ไปตามอายุ
0: ถูกต้อง
1: ขออนุญาตไม่สะดวกแก่เกินอายุ
0: ได้เลยแล้วเนี่ยแม่ทาลูกก็ทาอย่าไปยอมกันคุณผู้ชมขาเส้นคอนี่ก็บ่งบอกอายุเหมือนกัน
1: โทรด้วยนะแม
0: ่ได้ตัวนี้ไปฝานี่ไปฝาสีม่วงยูสตาร์บอกคุณผู้ชมแบบนี้นะแม่ใช้ไม่ต้องเขียมไม่ต้องประหยัดเลยเพราะกระปุกเนี้ยแม
1: ่
0: 111บาท111บาทและมีตัวสาหร่ายหิมะที่มันให้ความเย็นที่มันไปกระชับรูขุมขนยิ่งตอนเช้าๆแม่อาบน้ำอุ่นแม่นอนห้องแอร์แม่ตื่นมาแม่ล้างหน้านะแม่จะเห็นเลยว่ารูขุมขนมันไม่กระชับแบบนี้ทาตัวนี้เลยฝาสีม่วงมันมีความเย็นจากสาหร่ายหิมะเข้าไปช่วยให้มันกระชับสบายหน้าในขณะเดียวกันและ68ใครจะแก่ก็เชิญเลยแต่แม่หมีไม่เอาเพราะอะไรวันนี้มียูสตาร์ฝาสีม่วงแบบนี้หลายหลายคนบอกว่าพอได้เปิดใจลองแล้วทำไมแบรนด์นี้เรามั่นใจได้อยู่คู่คนไทยมา25ปีคุณผู้ชมขาไม่ดีจริงเราไม่ทำเด็ดขาดคุณผู้ชมถ้าไม่ได้คำว่าพัฒนาเราไม่ทำและยิ่งสูตรนี้เป็นคอลลาเจนที่บูสเตอร
1: ์แล้วให้ครีมเยอะมาก
0: พี่ม้าบอกแบบนี้เลยนะกระปุกละ100 ml เยอะมากใหญ่มากคุ้มมากและใช้ได้นานมากนะ
1: คือตัวนี้เหมาะกับใครแตกต่างกับสูตรเดิมยังไงพอลลี
0: ่แตกต่างแน่นอนนี่คือสูตรคอลลาเจนเข้มข้นที่เป็นบูสเตอร์มันลงไปตรงจุดเกิดเหตุตรงไหนที่แม่กำลังจะย้อยและตรงไหนที่แม่กำลังจะหย่อนและ
1: เขา
0: เข้าไปเติมและแม่พอลลี่บอกแบบนี้อ่ะทาเพิ่มเลยแม่จ๋าทายังไงก็เกลี่ยง่ายเพราะอะไรตัวนี้แหละคุณผู้ชมเป็นตัวที่มันเกลี่ยที่มันลื่นที่มันทำให้หน้าเราใสกิ๊งแบบนี้
1: มากเลยน้อง
0: แล้วเอาจริงๆนะพี่ม้าตื่นตอนเช้าๆหลายคนบอกว่าหน้าบางทีมันอืดมันบวมนี่แหละทาไปยกกระชับแบบนี้พี่ม้ามันช่วยเลย
1: โอ้แล้วฉะนั้นใครที่มีครีมกระปุกเดิมที่รู้สึกว่าทายังไงก็ไม่เห็นผมไม่เห็นผลอย่างเงี้ยนะสัญญาณมาแล้วความย้อยความเส้นมาแล้วโทรเซตนี้ไปลองนี่คือครีมคอลลาเจนเซตใหญ่999บาท
0: 999บาทถามว่าเหมาะกับใครบ้างแม่ทุกวันนี้สัญญาณเตือนทุกอย่างครบมันหย่อนมันคล้อยมันย้อยมันยานหันไปทางไหนก็ไม่อยากเห็นหน้าตัวเองเลยวันนี้จัดไปเลยยูสตาร์ฝาสีม่วงสุดคอลลาเจนเข้มข้นตรงจุดและให้ความเย็นสบายผิว999รีบโทรค่ะ1252ต่อแล้วห้ามวางสายนะ
1: ต่อสายไว้ที่เบอร์1252

0: อ้าวมีอะไรเหรอลูกไปยืนอยู่ตรงนั้นทำไมอันนี้มาไง
1: พ่อคะคืออันมีเรื่องอยากจะปรึกษานะคะ
0: เรื่องอะไรลูกทำไมดูเครียดจังเลยล่ะ
1: คือเพื่อนคือเพื่อนของเพื่อนยายเมย์นะคะเขาเหมือนมีคนมาจีบแต่มันก็ไม่เหมือนจีบอะค่ะหมายถึงแบบว่าเขาชอบดูแลชอบเทคแคร์แบบทำดีด้วย ก็เหมือนจีบอะค่ะ
2: แล้วยังไงต่อคะคุณหนู
1: ค่ะแล้วทีนี้นะคะคือเพื่อนของเพื่อนยายเมย์เนี่ยเขารู้ว่าคนนั้นอะเหมือนจะมีแฟนแล้วทีนี้คืออันก็ไม่รู้ว่าอันควรจะ

0: ายถึงอันควรจะให้คำแนะนำเพื่อนของเพื่อนยายเมย์ยังไงดีอะคะ
1: ทำไมมันซับซ้อนจังเลยล่ะลูก
2: นี่ถ้าเป็นละครนะคะนางเอกเขาก็จะงอนพระเอกแล้วก็ไม่พูดไม่จาเพราะว่าเราไม่ผิดมั้ยคะแล้วก็พระเอกเนี่ยก็จะต้องตามมาง้อแบบเนี้ยสนุกดีป้าชอบชอบ
1: เอ๊ะแต่เพราะว่าคุยกันเลยมันไม่ง่ายว่ะล่ะ
0: คือมันคงไม่ง่ายอย่างนั้นนะคะคุณพ่อ
2: นี่สรุปว่านี่เรื่องเพื่อนของเพื่อนคุณเมย์จริงๆเหรอคะ
0: จริงค่ะจริงสิคะเรื่องของเพื่อนของเพื่อนยายเมย์ค่ะค่ะอันว่าอันขอตัวไปนอนก่อนนะคะอันรู้สึกง่วงขึ้นมาเลยค่ะ
3: แน่ใจนะว่าเป็น3คนนี
4: ้แน่ใจดิพี
3: ่3คนนี้อยู่กับโรงงานเรามานานไม่น่าจะเป็นคนร้ายนะ
4: โหอยู่มานานก็โกงนานแหละพี่

0: พี่ขอบใจดาวมากนะกลับไปทำงานได้ละแล้วก็ระวังตัวด้วยดาวกระเป๋าพี่ลืมแล้วเราเนี่ย
1: คุณอันสวัสดีค่ะ
2: จ้ะ
1: ไม่มีอะไรหรอกค่ะวันนี้มีธุระคุยกับพี่นนท์นิดหน่อยอ๋อแต่ว่าเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะเขาบอกไม่ได้ขอตัวก่อนนะคะ

1: พ่อก็รู้ว่าฉันรักพ่อที่สุดแล้วนี่
2: เดี๋ยวพูดรักพ่อจริงก็ต้องมาอยู่ที่นี่สิเว้ย
1: ฉันไปไม่ได้หรอกฉันต้องเรียนลาไม่จบก่อนไง
2: เรียนลาไม่จะเป็นอะไรเลยเองก็มาอยู่ที่นี่ดิพอถึงเวลาจะสอบเองก็บินไปสอบเท่านั้นเองนี่อุตส่าห์เตรียมตำแหน่งแคชเชียร์ให้ทำแล้วนะเนี่ย
1: ง่วงแล้วอ่ะพ่อเดี๋ยวฉันไปนอนก่อนนะพรุ่งนี้ทำงานเช้าด้วย
2: คุณนาย
1: เฮ้ยเดี๋ยวพ่อรักพ่อนะ
2: จุ๊บ

0: เอ้า
1: จ้าเ
0: อ๋มาทำอะไรดึกๆเนี่ย
1: ฉันมีเรื่องคิดนิดหน่อยอ่ะอยากปรึกษาพี่ได้ป่ะ
0: โอเค

0: งั้นเดี๋ยวพี่ลงไป
1: อืม
0: มีอะไรไม่สบายใจไหนเล่าให้พี่ฟังสิ
1: จริงๆก็ไม่มีอะไรมากหรอกพี่เรื่องพ่ออ่ะ

0: พี่ว่านะชื่อนี่คงเป็นห่วงดาวแหละก็เลยอยากจะให้ดาวย้ายไปอยู่ด้วยกัน
1: จ้ะฉันก็รู้พ่อบอกว่าถ้าเรารักใครก็เราก็อยากให้เขาอยู่ใกล้ๆอ่ะพี่ว่าจริงไหม
0: จริงสิถ้าเรารักใครสักคนเราคงอยากจะอยู่ใกล้ๆเขาอ่ะ

0: ไหนอะดาวตก
1: นี่ไง
0: มีสักดวงเลยดาวเพี้ยนปะเนี่ย
1: นี่ไง
0: ไหนดาว
1: นี่ไงดาวตก
0: ดาวตก
1: ดาวตกลงมาจากท้องฟ้านู่นตกลงมายืนอยู่ข้างๆพี่เนี่ยใกล้ขนาดเนี้ยเห็นยัง
0: โอ้มุกอะไรเนี่ยดาว ดาวตกตกมาตรงนี้เดี๋ยวก็ตกลงไปในน้ำไปเก็บผักกาเชดหรอก
1: อ้าวโหอะไรเนี่ยไม่นอนไม่โรแมนติกเลยอ่ะนี่ฉันอุตส่าห์คิดนะเนี่ยไม่คุยด้วยละไปนอนดีกว่าโหอะไรไม่รู้ฝันดีนะ
0: ฝันดีเก่าดีนะ

0: คุณอันคะคุณชานนท์ไม่อยู่หรอกค่ะ
1: คุณยานุดี
0: เครื่องทอผ้าเสียตั้งแต่เช้านะคะเห็นวุ่นวายกันตั้งแต่เช้าเลยล่ะค่ะคุณอันมีธุระอะไรหรือเปล่าคะสั่งดิฉันไม่ได้นะคะ
1: ไม่มีอะไรค่ะขอบคุณนะคะ

0: พรุ่งนี้มึงสองคนเตรียมตัวให้ดีแล้วกันนะ
1: เด
0: ี
1: ๋ยววันนี้กูจะไปหานายก่อน
2: ได้พี
3: ่เออ
2: แล้วทำไมนายอ่ะเขาถึงไม่นัดพวกเราคุยกันที่นี่เหมือนเดิมอ่ะพี
1: ่สงสัยเป็นเพราะไอ้ชานนท์ผู้จัดการคนใหม่นะนายก็เลยระวังตัวมากขึ้น
2: แล้วทำไมเจ้านายเขาถึงไม่จับมันมาเป็นพวกเราซะเลย
3: มันเรื่องมากไม่อยากเป็นพวกเราก็เก็บเลยซะเลยพี
1: ่อย่าเพิ่งทำอะไรเลยรอคำสั่งนายอย่างเดียวเตรียมตัวให้พร้อมแล้วกันไปละ
2: ได้พี
1: ่เฮ้ย
2: เอาไว้

0: มีท่านค่ะ
1: ที่เดียวครับ
0: มาชิ้นนี้ค่ะ
1: ขอไปก่อน
0: ได้ได้แน่นอนค่ะ
2: น้องสังหารเนี่ยเอาวันนี
3: ้แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ว

0: ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
1: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
2: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะ
3: มันได้ผักทั้ง5สี
0: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพัท
4: สวัสดีจ้าถามจริงๆยังมีใครไม่รู้จักอีกนะครับกับฟาร์มเดลี่เบกจี้นะฮะรับรองเลยว่าตัวนี้ใครที่ทานผักทานผลไม้ทานน้อยทานไม่ถึงตัวนี้เขาช่วยมาทั้งประเทศแล้วนะ
5: ใช่แล้วนะคะแล้ววันนี้มาอยู่กับโปรดีฟัดเซลไบโอช้อปปิ้งแบบนี้มันก็ต้องโปรดีอยู่แล้วบางคนบอกว่าอุ๊ยอุปสรรคปัญหาในการกินผักมันช่างมีเยอะแยะทั้งที่มันอยู่ใกล้ตัวเรามากบางคนบอกว่าเอ้ยไม่ชอบรสชาตินะคะกินไม่พอกินไม่ถึงไม่มีเวลาพอไม่กินผักนะคะก็กลายเป็นท้องผูกพอกินผักสดเยอะๆเคี้ยวไม่ดีก็กลายเป็นท้องอืด
4: อีกไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าทานไม่พอทานไม่ถึงหรืออยากจะเติมเอาให้มั่นใจว่าครบแน่นอนวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษมาให้นะครับผมแค่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจี้พลัส1ซองเทียบเท่ากับสารสกัดไม่ว่าจะเป็นพวกไฟเบอร์ต่างๆที่อยู่ในผักผลไม้ผักผลไม้5สีประมาณอ่ะ1นั่นน่ะ1
5: ประมาณ1กระบะตรงเนี้ย
4: ครึ่งโล
5: อันเนี้ยคือจำนวนที่เราควรจะทานใน1วันนะคะเพื่อให้ได้สารสำคัญที่แบบเพียงพอและผักของเรานะคะเป็นผงและสารสกัดจากผักผลไม้เนี่ยจากฟาร์มเนาะจากสหรัฐอเมริกาเลยเป็นฟาร์มออร์แกนิกคัดสรรมาให้แล้วและเป็นผักผลไม้5สีครบ33ชนิดครบ5สีและมันหอมเมลอนดื่มง่าย
4: เมลอนเลยดื่มง่ายแบบนี้มีโปรโมชั่นพิเศษมาให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมวันเนี้ยเราจัดโปรโมชั่น1กล่องปกติ990

0: วันนี้เอาโปร3แถม3นี่พี่แอนบอกว่าโปรดีพี่แอนซีเรียมองงี
1: ้ปกตินะ999นะวันนี้ลด200ถึงเห็นเป็นราคา799ตรงนี
0: ้คือดี
1: ย้ำนะคะปกติแล้วนะคะราคา700กว่าบาทเราได้แค่5กล่
0: อง
1: วันนี้ได้6กล่องจ่าย799บาทแล้วมีฮาลาลด้วย
0: ถูกต้องครับย้ำนะเซตนี้799บาทยังไม่มีค่าจัดส่งแม้แต่บาทเดียวอยู่นะฮะ
1: เ
0: รามีเอาขอไปผมก็จะบอก130เซตตอนนี้เหลือ100เซตนะครับกราบขอบพระคุณจากใจฮะเซตนี้ใครเอาไปทานถ้าทานวันละแก้วเนี่ยปริมาณไฟเบอร์เพียงพอต่อวันแน่นอนคือปริมาณผักผลไม้ที่เราต้องการในแต่ละวัน
1: ค่ะ
0: แต่เซตเนี้ยทานได้ถึง2เดือนนะ2เดือนเต็มๆนะเท่ากับว่าได้60แก้วคุณผู้ชมครับฉะนั้นใครที่ดูอยู่จองสิทธิ์ก่อน1252ราคา799ไม่ต้องโอนแต่อย่างใดคุณพ่อคุณแม่บอกว่าโอ้อยู่ต่างจังหวัดเนาะลูกหลานไปทำงาน
1: แม่มีเงินสดนะ
0: ไม่ต้องโอนไม่ต้องโอนไม่ต้องโอนเดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านปุ๊บไรเดอร์เข้าไปจอดปุ๊บค่อยจ่ายตังค์ก็ได้นะครับสบายใจ
1: มาสบายใจค่ะ1ซองของเรานะคะเป็นผงและสารสกัดจากผักผลไม้รวมๆแล้วเนี่ย33ชนิด5สี400กรัมโดยประมาณเนาะฉะนั้นประมาณนี้แหละนะคะกากใยไฟเบอร์ที่จำเป็นบางคนบอกว่าก็กินผักนะแต่กินเท่านี้กินเท่านี
0: ้ใช่
1: ผักชี3ใบ
0: จากใจนะเช้าพี่กินผัดกะเพรามีใบอยู่หน่อยนึง
1: ก็เคลียร์ออกด้วย
0: ตกบ่ายกินแค่ก๋วยเตี๋ยวมันมีแค่ผักโรยตกเย็นอ่ะพี่ให้เลยต้มจืดมะระก็มีมะระอยู่อย่างมากก็2ชิ้นน่ะ
1: เนี่ย
0: มันจะไปเท่ากระบะได้ไง
1: มันไม่เท่าก็หมายความว่าการขับถ่ายเรามันก็ไฟเบอร์ไม่พอไงพี
0: ่
1: กากใยไฟเบอร์ไม่พอขับถ่ายไม่ดีและที่สำคัญบางคนน่ะเลือกกินแค่ผักที่ชอบ เลือกกินแค่สีที่ชอบชอบสีเขียวก็เขียวอยู่อย่างนั้นมันก็ได้แบบ
0: มันไม่ครบเลย
1: มันก็ไม่ครบมันไม่หลากหลายวิตามินมันก็ได้แค่สีเขียวสีเดียวอย่างสีเขียวเนี่ยมีคลอโรฟิลล์มีกากใยไฟเบอร์ต่างๆแล้วก็สกัดมาให้หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นผักเคลวอลเคอรี่เอ้ยนะคะออริกาโน่นู่นนี่นั่นใส่ให้เยอะมากนะแล้วก็สีส้มตัวนี้อันนี้มันมีเบต้าแคโรทีนสูง
0: ใช่อ
1: ันนี้จำเป็นมาก
0: ยายฉันบายไปนานแล้วเพราะว่าแครอทเนี่ย
1: มันเคี้ยวไม่ไหวเอาจริง
0: ยายส้มบอกต่อให้ต้มยายส้มก็เคี้ยวไม่ไหว
1: หนูก็เคี้ยวไม่ไหวแล้ว
0: จริงๆ
1: ฟันมันไม่เหมือนเด็กๆแล้วอ่ะ
0: อ
1: ะต่อมาสีแดงค่ะตัวนี้นะคะมีพวกตระกูลเบอร์รี่ต่างๆเนาะพวกแบบว่าคามูคามูอาเซโรราเชอร์รี่สีอันเนี้ยสี
0: ม่วงสีม่วงสีม่วง
1: สีม่วงเนี่ยแบล็คเบอร์รี่แบล็คเคอร์แรน
0: ท์อ๋อเยียร์ฝรั่งเหรอ
1: ผลไม้ฝรั่งทั้งนั้นพี
0: ่อัน
1: นี้ดีมากแล้วก็สีขาวน้ำตาลตัวนั้นตระกูลหัวถ้าพี่กับหนูกินกระเทียมเราคุยกันไม่ได้นะ
0: คุยได้เหมือนกันแต่ไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้แกเท่าไหร่เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่ากินไม่พอกินไม่ถึงจริงๆแนะนำนะครับย้ำนะฮะเขาบอกมาแล้วว่าควรจะกินให้หลากหลายคือ5สีและต้องกินให้ปริมาณเท่ากับชามนั้นน่ะก็คือปริมาณครึ่งไฟเบอร์ครึ่งโลอ่ะคุณผู้ชมถ้าวันนี้รู้สึกไม่ถึงไม่พอจริงๆนะแนะนำนะคุณผู้ชมเซตนี้ไปเลย799บาทเนี่ยคือแบงค์พันมีทอนหลายแบงค์พันมีทอนไปร้อย
1: แล้วปกตินะถ้าต่ำราคาประมาณนี้มันจะมีค่าส่ง
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้ส่งให้ฟรีอีกต่างหาก
0: 6กล่องนี้นะครับผม1กล่องมี10ซองชงได้10แก้วเท่ากับว่าเซตนี้แคปหน้าจอไว้ก่อนเลยครับแคปไว้ก่อนนะฮะคุณจะได้ไป6กล่องชงได้60แก้ววันละแก้วก็เท่ากับเซตเนี้ย799บาท2เดือน
1: หุ้นลดมากเลย
0: ย้ำว่า2เดือนนะฮะเซตนี้นะฮะคุ้มแน่นอน1252หรือสแกน QR code ก็ได้คุยไลน์กันนะครับผม @shopone31 2ช่องทางนี้ส่งฟรีเหมือนกันหมดครับ
1: ใช่แล้วค่ะแล้วก็ลูกค้าตอนนี้ถ้าโทรมานะคะย้ำว่าอย่าวางสายเพราะวางสายปุ๊บต่อคิวใหม
0: ่
1: แถวยาวค่ะแม่ๆนะคะใครที่รู้สึกว่าทานผักได้ไม่ถึงจริงๆหรือบางทีเนี่ยบางคนเนาะพ่อแม่ๆเหมือนแบบอย่างบ้านน้องมิ้นเนี่ยนะคะน้องมิ้นนี่คือพนักงานของเราได้ลองเทสเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่ลองคุณแม่ชอบรสชาติคุณพ่อเคี้ยวไม่ค่อยไหวฟันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีปัญหาเรื่องการเคี้ยวเงี้ยคุณพ่อก็บอกว่าอุ๊ยอันนี้มันสะดวกดีนะพ่อก็ชงดื่มเลย
0: อ่ะจริงนะในช่วงเวลานี้หลายๆคนบอกว่าเฮ้ยโอเคซีเรียสอยู่นะเก็บตังค์อยู่นะอะไรเงี้ยเรื่องอื่นพักได้แต่ถ้าเป็นเรื่องผมว่ามันเรื่องสุขภาพการดูแลตัวเองนะเรื่องนี้เว้นไม่ได้นะหยุดไม่ได้นะฮะใครที่รู้สึกว่าที่ผ่านมาถ้าเมื่อไรฉันกินผักน้อยปุ๊บฉันรู้สึกว่าเอ้ยทำไมขับถ่ายไม่ปกตินะ
1: แล้วพอขับถ่ายไม่ปกตินะหน้าหนูนะหน้าเหลืองหน้าเหลืองมันดูไม่สดใสอ่ะ
0: มันไม่ได้เอาออกมาไงฉะนั้นเวลาเรากินผักกินผลไม้เนี่ยมันก็จะได้ขับถ่ายดีได้ความสดชื่นได้ความเฟรชวิตามินดีอะไรเงี้ยนะต่อให้อายุเท่าไหร่ผักผลไม้ก็สำคัญนะฮะพี่ติ๋วท่านเนี้ยตอนนี้80แล้วนะ
1: ค่ะ
0: พี่ติ๋ว เปล่งปลั่งทั้งครอบครัวเลยเพราะแกบอกแกกินผักกันทั้งครอบครัวแหละแต่พอแก่ตัวลงปุ๊บนะอาจกินยากขึ้น
1: กินผักสดแล้วบางทีท้องอืดด้วย อะไรเงี้ยกลัวกระล้างไม่สะอาดด้วยแต่ไม่เป็นไรค่ะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่ได้แล้วก็ฉีกชงดื่มเสริมพี่แอนสีเรียมาดื่มกับเรามาตลอดนะและพี่แอนก็มั่นใจให้คุณแม่ดื่มด้วยฉะนั้นมั่นใจเธอค่ะคุณผู้ชมขาวันนี้หอมขนาดนี้อร่อยขนาดนี้พร้อมเสิร์ฟ
0: และแน่นอนเราเสิร์ฟไปกล่องใหญ่ขนาดนี้เลยหรอ
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้อันนี้ใหญ่ไป
1: ซูมให้ดู
0: จะให้ดูเฉยๆว่าคุณผู้ชมถ้ากล่องที่เป็นของจริงก็จะเป็นแบบนี้นะตรงนี้จะมีข้อมูลโภชนาการหมดเลยย้ำนะฮะฟาร์มเดลี่เนี่ยของ GMO Shopping นะกล่องนี้คือของแกมมี่นะ

0: น้ำตาลเห็นไหมสบายใจมันมีบอกในข้อมูลตรงนี้เลยมีกากใยไฟเบอร์เห็นไหมกินเข้าไปคุณพ่อคุณแม่ที่บอกว่าเออฉันกินผักไม่ถึงก็ว่าทำไมช่วงนี้มันมันไม่ค่อยคล่องเลยนะเอาตัวนี้ไปช่วยแต่ของเรากล่องเขียวนี
1: ้
0: ไม่มีบีบลำไส้แต่อย่างใดนะฮ
1: ะ
0: ฟิลฟิลเหมือนกับคุณกินผักแล้วคุณกินน้ำถึงเน
1: ี่
0: ยแล้วเดี๋ยวมันก็ออกมาสบายสบาย
1: ใช่แล้วโล่งๆชิวๆแต่วันนี้799บาทเอาไปเลย6กล่องนะคะทานได้2เดือนค่ะคุณผู้ชมขาเหลือน้อยมากๆต่อสายไว้ที่เบอร์1252ราคานี้ส่งฟรีด้วยมีจ่ายปลายทางด้วยเดี๋ยวนะเหลือแค่18เซตหุ้ยทำไงอ่ะ
0: คุณผู้ชม
1: เวลามันเหลือเยอะมากอ่ะ
0: ดีลกับคอลเลกเตอร์ให้ทันถ้าไม่ทันช่วยไม่ได
1: ้โอ
0: ้เอาจริงนะเพราะว่าโปร799มันจะมาแค่เป็นช่วงๆเท่านั้นคุณผู้ชมฉะนั้นโทรก่อน1252นะฮะย้ำว่าเซตนี้6กล่องชงได้60แก้ว2เดือน
1: เป็นเซตที่ถ้าใครอยากลองเปิดใจท้าลองเลยค่ะราคาดีมาก
0: และแน่นอนคำว่าผักไม่มีคำว่าเขียวคือเวลาเราชงนะเทใส่ขวดแบบนี้เขย่าเขย่าแป๊บเดียวละลายเลยแล้วเสร็จปุ๊บนะคุณจะเอาไปใส่กับน้ำคงน้ำแข็งหร
1: ือ
0: ว
1: ่
0: าอยากจะได ้โซดาก็ได้สปาร์กิ้งก็ได้อร่อย
1: เนี่ยใส่ได้เลยแล้วมันเป็นยังไงคะ
0: ไม่เหม็นเขียวแอปทำยังไงแหละแต่ว่ารสชาติเนี่ยนะความเมลอนหอมอ่อน
1: ๆ
0: มันรู้สึกมันสดชื่นแต่ว่าอันนี้มันไม่เติมน้ำตาลฉะนั้นเนี่ยไม่หวาน
1: ดื่มง่ายสบายใจสบายร่าง799บาทสบายกระเป๋าอีกต่างหากแล้วก็ส่งให้ฟรีนะคะคุณผู้ชมขาโทรได้เลยที่เบอร์1252ย้ำนะ1252 799เฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ย
0: เดี๋ยวคืออะไรฮะ
1: เดี๋ยวนั้นมันเหลือตั้ง
0: เหลือเซตเดียวทีมงานยังไงครับโอเคเดี๋ยวเราโอเคโอเคเรารับลอยก่อนขอโทษรับลอยใช้คำนี้แล้วกันรับลอยได้อีกแค่30เซตเท่านั้นนะครับ
1: เดี๋ยวจัดให
0: ้เซตนี้แคปหน้าจอไว้ถ้าเห็นหน้าจอเห็นหน้าเซตนี้เซตนี้นะยังได้อยู่นะฮะเรารับอีกแค่30ท่านเท่านั้นได้6กล่องชงได้60แก้วได้2เดือนเต็มนะเซตนี้799
1: ต่อสายไว้ค่ะ1252นะอย่าลืมนะคะกินอาหารให้ครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายด้วยดื่มน้ำเยอะๆแล้วเสริมฟาร์มเดลี่วิจิพัฒน์1252ต่อสายไว้ค่ะ
0: ลาไปแล้วสวัสดีจ้า
1: สวัสดีจ้า

ماشيني مهر هي ما ماشي توري مهر.

0: can read all the now. Let me listen. Now, listen. แค่รู้สึกว่ารู้สึกว่ารู้สึกดีเวลาที่เราได้อยู่ด้วยกันเราว่าเราชอบเธอแต่ไม่รู้ว่าเธอชอบเราไหมแต่ถ้าไม่ได้ชอบก็ไม่ต้องพูดอะไรก็ได้นะแค่รู้สึกว่า
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือ
3: จากนี้คนไทยจะมีสติปัญญาและความสุขในทุกเช้าของชีวิต

ธรรมะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการมหัศจรรย์แห่งปัญญานะคะอ้อมนะคะสุนิสาสุบุญสรรทำหน้าที่เป็นพิธีกรทั้งรายการไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนๆก็แล้วแต่อย่างช่วงแรกนะคะในช่วงของปัญญาสร้างสุขเราก็ยังพูดคุยกันอยู่ในบริเวณธรรมสถานวัดพระราม9นะคะซึ่งอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมว่าถ้ามีโอกาสก็ลองเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นวันไหนเชิญได้เลยนะคะเพราะว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่มีไว้สำหรับทุกคนให้มาพักผ่อนหย่อนใจหย่อนใจที่กำลังเครียดหย่อนใจที่กำลังทุกข์มาหย่อนเอาไว้ที่นี่คุณจะได้รับความเบิกบานกลับไปอย่างน้อยที่สุดอ้อมเชื่ออย่างนั้นแต่ถ้าวันนี้คุณยังมาถึงที่นี่ไม่ได้ช่วงต่อไปน่าจะทำให้หลายๆท่านได้หย่อนใจได้ค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามกันในช่วงของปัญญาสร้างสุขค่ะ

0: เพื่อความสะดวกในการบันทึกในการเชิญนั่งสนทนาธรรมด้านบน
1: ขอบคุณค่ะนมัสการหลวงพี่นะคะก็หันไปนี
0: ่เต็มเลย
1: พระเต็มเลยทีเดียว
0: ใช่นี่ก็เป็นพระนมัสการภิกษุรุ่นที่7ละที่มาบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชหรือในหลวงรัชกาลที่9ของเรา
1: ค่ะคือถ้ามองกันก็จะบอกว่าบวชถวายเป็นพระราชกุศลแต่สิ่งที่ได้ถ้าเราจะพูดถึงการบวชนี่ก็ถือเป็นการขัดเกลาจิตใจ
0: เจริญพร
1: ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ไม่ได้แปลว่าเฮ้ยแก่แล้วบวชไม่ได้หรือว่าเด็กเกินไปเกินกว่าจะบวชไม่จริงการขัดเกลาจิตใจนี่เกิดขึ้นในวัยไหนก็ได้
0: ในวัยไหนก็ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยพระองค์ทรงพระพุทธองค์พระบรมศาสดาเนี่ยพระองค์ทรงคิดเลยว่าเครื่องมือที่จะมาฝึกฝนจิตใจคนได้ดีที่สุดเนี่ยไม่มีอะไรเกินกว่าการฝึกในเรื่องของการมาบวชดังนั้นการมาบวชเนี่ยที่เราเคยได้ยินไหมครับว่าเนคขมะน
1: ะ
0: เนคขมะคืออะไรเนคขมะคือการที่เรามาฝึกที่จะเอาจิตใจของเราเนี่ยออกจากเรื่องของกามคุณทั้งหลายกามคุณโยมพี่คงเคยได้ยินว่ามีจากรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแล้วก็โผฏฐัพพะนะเพราะฉะนั้นถ้าโยมพี่อ้อมก็เคยบวชทีแล้วเนี่ยผมตอนนั้นที่เราไปอินเดียด้วยกันนะโกนผมปกติคนเนี่ยรักสวยรักงาม
1: ใช่ไ
0: หมรักจากการที่ตา

0: คนอื่นมาเห็นของเราล่างจากการที่ตาของเราเป็นของคนอื่นใช่ไหมแต่การที่เราโกนผมออกก็คือเราจะไม่ทำตัวของเราเนี่ยให้เป็นที่ชื่นชอบของผู้อื่นประการหนึ่งนั่นแหละประการที่สองคือเราจะไม่ยึดติดในร่างกายนี้ของเราซึ่งเป็นเรื่องที่ยากสำหรับคนทั่วไปนะจิตใจคนทั่วไปต้องยึดติดกับตัวของเราตัวกูของกูกูต้องดีกูต้องสวยใช่ไหมแต่พุทธองค์เห็นว่าอ้าวถ้าตราบใดที่เรายังไม่ได้ฝึกใจตรงนี้อยู
1: ่
0: วันหนึ่งโยมย่าต้องคิดดูว่าวันหนึ่งเราต้องเปลี่ยนกายเราต้องเปลี่ยนนะเราจะหนุ่มอยู่ตลอดสาวอยู่ตลอดเป็นไปไม่ได้เอาวันนี้เราเปลี่ยนทำไงเนี่ยยิ่งโยมพี่เป็นดาราด้วยดาราหลายคนรับไม่ได้นะอ้าวใช่ไหมวันหนึ่งเก่าเคยมีคนชมว่าเราสวยเราสาวเราดูหนุ่มดูนั่นวันหนึ่งเปลี่ยนไป
1: ทุกคนน่ะไม่มีใครอยากจะถูกมองว่าแก
0: ่แก่พร
1: โทรมคนส่วนใหญ่นะคะอาจจะไม่ใช่ทุกคนแต่ว่าไม่มีใครอยากยอมแบบเพราะว่าพอใครบอกว่าแก่เนี่ย ว้ายตายแล้วอาย
0: ุ
1: ไม่กล้าพูดแล้ว
0: ไม่กล้าพูดยิ่งผู้หญิงนี่ไปถามอายุไม่ได้
1: ผมงอกนี่ไม่ได้เลยนะ
0: ไม่ได้เลย
1: ต้องกลบกันเลยทีเดียว
0: บางทีโกรธเลย โดนตำหนิเลยเอ้ยทำไมต้องมาไม่มีมารยาทเอาเราพูดเรื่องความจริงอายุคือความจริงนะจริงแล้ว แต่พระองค์ทรงเห็นแล้วว่าคนส่วนใหญ่จิตใจถูกหลอกไปทางนั้นคิดเรียกว่าถูกหลอกนะครับแต่ร่างกายเป็นความจริงร่างกายเป็นความจริงนะแต่จิตใจถูกหลอกนะหลอกไม่ให้ยอมรับความจริงนี่พระองค์ทรงเห็นเช่นนั้น
1: มันเพลินดีอะค่ะหลวงพี
0: ่
1: เวลามีคนที่ว่าชมว่าเราสวยเนี่ยมันถูกหู
0: เจริญพร
1: เวลาแค่พูดว่าแก่ไม่ได้บอกว่าไม่สวยนะมันระคายหัวโอ้โห
0: ใจเราใจเราถูกหลอกไปเช่นนั้นพระองค์ก็ทรงคิดหาเครื่องมือซิอ้าวงั้นมาฝึกดูซิอ้าวมาบวชโกนผมที่เคยลักออกพระนี่หนักเลยโกนคิ้วด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์ที่เคยนุ่งห่มที่เคยแต่งตัวประดับทั้งต่างก็ไม่ต้องประดับเห็นเมื่อที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้เป็นเครื่องแบบอย่างนั้นดูซิว่าใจเราถ้าไม่พึ่งอย่างนั้นอยู่ได้ไหมนี่การฝึกฝนจิตใจนะใจเราเวลาอยู่กับกายจริงๆที่ไม่ได้ปรุงแต่งยอมรับได้ไหมนี่คือของจริง
1: มันไม่ใช่ว่าฝึกทางเดียวซะด้วยสิคะเรากายเรารับได้ไหมการไม่ปรุงแต่งแล้วเรารับได้ไหมกับคนที่มองมาเห็นเราไม่ปรุงแต่ง
0: ต้องใช่ถูกต้องอันนี้สำคัญมากนะคนที่มองมาแล้วเห็นเราไม่ปรุงแต่งบางคนไม่แต่งตัวไม่แต่งหน้าไม่กล้าเจอคนไม่กล้าให้คนมาพบไม่กล้าออกจากบ้านไม่กล้าลงรถ
1: เรียกว่าหน้าสดเนี่ยต้องเก็บไว้ที่บ้าน
0: ใช่ซึ่งจริงๆมันเป็นความจริงของเราเห็นไหมจิตใจเราไม่ได้ฝึกให้รับความจริงนะโยมว่าคนส่วนใหญ่เป็นเช่นนั้นจริงๆน
1: ะ
0: นั่นพระองค์ทรงบอกเลยว่าทรงตรัสเลยว่าถ้าเราจะฝึกจิตใจเราให้ได้ต้องอยู่กับของจริงเช่นเนี่ยอยู่กับสดๆเนี่ยก็คือไม่ต้องแต่งหน้าไม่ต้องทำผมดูและเข้าใจความจริงตรงนี้ให้ได
1: ้แล้วมันไปถึงขั้นว่าไม่ใช่แค่เรื่องของการแต่งหน้าทำผมด้วยนะคะ
0: เจริญพร
1: ชุดเครื่องแบบก็ไม่ต้องเลือกด้วย
0: เจริญพร
1: ชุดเดียวไปทุกที่เลย
0: ไป
1: ทุกที่เลยชุดเดียว
0: นุ่งห่มคือกันลมกันหนาวไม่ให้โป๊เปลือยไม่ให้หน้าเกลียดนะ
1: ไม่ได้มีตกแต่งเพื่อให้เห็นว่าฉันใส่ของแพงให้รับการยอมรับไม่มีอะไรเลย
0: เดี๋ยวนี้ยอมไม่ยอมคนเราชอบตกแต่งแล้วก็ให้การยอมรับแล้วก็เอารูปไปลงนะในสื่อออนไลน์ต่างๆที่เราเห็นบางทีชุดที่ใส่กระเป๋าที่ถือรถที่ถ่ายด้วยหรือบ้านก็ไม่รู้ว่าใช่ของเขาจริงหรือเปล่าหรือบางทีอาจจะต้องไปเป็นหนี้เป็นสินใช่ไหมเพื่อให้ได้สิ่งนั้นมาเพื่อที่จะไปโชว์อวดอย่างที่โยมย่อมบอกซึ่งสิ่งเหล่านี้มันยิ่งเพิ่มความทุกข์นะให้กับเราไม่ได้เพิ่มความสุขแต่คนเหล่านั้นกลับไปพึ่งความสุขจากสิ่งภายนอกมากกว่าสิ่งภายใน
1: บางทีเราให้คุณค่าจากความยอมรับคุณค่าของคนอื่น
0: เกินพอ
1: ปัญหาคือเราไม่เห็นคุณค่าของตัวเองคุณค่าของตัวเราเราต้องเห็นก่อน
0: ตรงนี้โยมย่อมพูดตรงมากเลยพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการเห็นคุณค่าของตัวเราเองคือความสุขที่แท้จริงเนี่ยฝึกให้ใจเรานี่มีความสุขกับตัวเราเองนี่คือคีย์เวิร์ดสำคัญนะฝึกให้มีความสุขกับตัวเราเองไอ้ฝึกให้มีความสุขกับหน้าสดฝึกให้มีความสุขกับผมที่ไม่ได้ทำ
1: โรคภัยไข้เจ็บการเบียดเบียนใดๆเนี่ยมันเป็นของจริง
0: ของจริงฝึกให้มีความสุขกับเวลาที่เราต้องเจอกับสิ่งที่มันเป็นความจริงเนี่ยทำไงจะอยู่ได้ฝึกให้มีความสุขจากการที่ไม่ต้องออกไปหารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอย่างเดียวแต่เนี่ยนั่งอยู่กับหน้าสดๆผมที่ไม่ได้ทำนั่งอยู่กับตัวเลยที่ไม่ได้แต่งตัวไม่ได้ใส่เครื่องประดับแล้วก็สงบนิ่งมีความสุขได้โอ้โหอันนี้คือใจที่ฝึกมาแล้ว
1: และหรือถ้าจะมีสิ่งเหล่านั้นก็มีได้อย่างไม่เพลิดเพลินไปกับมันมีเพราะว่ามันจำเป็นต้องมีอ่ะในชีวิตมันต้องใช้มันก็ใช้แ คือถ้าเราอยู่บ้านเราไม่ได้เป็นพระเราไม่ได้ป่วย

0: ป็นพระนวกะหรือว่าเป็นเนกขัมมะนะคะก็อยู่บ้านแล้วฝึกแบบลักษณะเนี้ยได้เหมือนกันคือยังมีอยู่เพราะมันต้องใช้แต่มียังไงเหมือนว่ามันไม่มี
1: ใช่พระองค์ไม่ได้ตรัสสอนไม่ให้ไม่มีไม่ให้ไม่ใช้นะพระองค์ตรัสสอนว่าให้เราเนี่ยมีความสุขกับตัวเราเองให้ได้พอใจกับสิ่งที่เรามีให้ได
0: ้คืออย่างพระเนี่ยพระฉันข้าวฉันอาหารมากสุดก็2มื้อ
1: เจริญพร
0: บางท่านก็มื้อเดียว
1: เจริญพร
0: แต่ก็คือไม่เลือกถวายอะไรมาก็ฉันหมด
1: เจริญพร
0: แต่เราเนี่ยเป็นคนเราประดิษฐ์ครบทุกมื้อเลยค่ะคือต้องสวยทั้งตาสวยทั้งกลิ่นรส
1: รสอาหาร
0: สัมผัสคือเรียกได้ว่าใช้อายตนะแทบจะครบในขณะที่เราลืมไปว่าจริงๆแล้วเรากินเพื่ออยู่
1: เจริญพร
0: เท่านั้นเอง
1: เพราะบางคนก็มีความทุกข์กับเรื่องกินมากถ้าต้องไปหากินไกลๆต้องเดินทางไปนู่นไปนี่ต้องปรุงต้องแต่งแล้วบางทีก็ไม่ถูกใจมีปัญหาอีก
0: โอ้กินไม่ดีแล้วตีกันก็มีค่ะทำไมพามาร้านนี้ไหนบอกว่ามาแล้วมันจะดีเอ้ามาแล้วมันไม่ดีอย่างนี้
1: เห็นไหม
0: จริงๆเนี่ยกินเพื่ออยู่
1: ใช่
0: แต่เราเนี่ยอยู่เพื่อกินแต่ถ้าเราฝึกวิถีแบบพระจะฝึกที่บ้านก็ได้
1: เจริญพร
0: บวชก็ได้ลองกินเพื่ออยู่ดู
1: เจริญพรเวลาบรรยายให้พระใหม่ท่านถวายความรู้ท่านก็เหมือนกันเนี่ยก็พูดเหมือนที่ที่ได้คุยกับพี่อ้อมว่าเรามาอยู่ที่เนี่ยเราอยู่ง่ายฉันง่ายแล้วกลับไปเราเป็นคนที่รับประทานอะไรก็มีความสุขแล้วเพราะว่าอยู่ที่นี่ตอนเช้าบิณฑบาตมีอะไรก็ใส่รวมในบาตรก็ฉันไปก็อิ่มเหมือนกันตอนกลางวันเขาถวายอะไรก็ฉันไปก็อยู่ได้เหมือนกันแต่ก่อนต้องโอ้โหขับรถไปตั้งไกลบางคนต้องบินไปเพื่อจะไปกินนั้นกินนี้ไปถึงแล้วเกิดไม่ถูกใจตามที่คิดไว้ทะเลาะกันอีก
0: ไปถึงหมดก็โกรธไปถึงนี่ใครซื้อตัดหน้าคนสุดท้ายนี่อยากจะขัดขาเลยจริงว่าเอ้ยมันเราไม่ได้กินมันต้องไม่ได้กินด้วย
1: นี่เป็นปัญหาแล้วบางทีก็เห็นนะเขาต่อคิวกันยาวๆไปรอกินนั่นกินนี่มันเป็นความทุกข์นะมากกว่าความสุขนะ
0: แต่ณเวลานั้นเรารู้สึกสุขใจว่าเดี๋ยวเรากำลังจะได้กินในสิ่งที่คนอื่นอยากกินแล้วกินไม่ได้สุขของฉันเพราะฉันเนี่ยชนะเธอฉันได้อะไรที่เหนือเธอแต่ไม่ใช่สุขเพราะว่าอิ่มนะสุขเพราะสะใจ
1: เพราะนี่ถึงบอกว่าจิตใจที่ไม่ได้ฝึกเนี่ยโดนหลอก
0: ค่ะ
1: จิตใจที่ไม่ฝึกโดนหลอกจริงๆ
0: ใช้คำนี้ถูกเลยหลวงพี่ว่าเราโดนหลอกไหมโดนหลอกจริง
1: โดนหลอกจริง
0: สะใจไปกับเรื่องเลื่อยเปื่อยมาก
1: เลยเปื่อยมากเลยไอ้การที่แบบต้องไปคนแรกต้องไปต่อคิวไปเชื่อโมงแล้วได้กินแล้วก็ถ่ายรูปมาโอ้โหสะใจมากจริงๆเราไปดูกระบวนการแล้วอาจจะตอนที่รับประทานนี่สั้นๆนะแต่รอนี่โหนานมากนะ
0: ส่วนใหญ่การใช้เวลากินจบเร็วกว่าเวลารอค่ะหลวงพี่
1: ใช่ไหม
0: ในจุดนั้นทางเราก็ได้รับการนั่งรอมานานมากแล้วเลยเกินหลายร้านเลยทีเดียว
1: เนี่ยจริงๆเป็นอย่างนั้นเพราะว่าจิตที่ไม่ได้รับการฝึกฝนเนี่ยที่ไม่ได้ผ่านเครื่องมือการขัดเกลาเนี่ยมันโดนหลอกซะเยอะโดนหลอกซะเยอะเหมือนกันบางที
0: ตลกเนาะแล้วมันโดนหลอกจากอะไรมันไม่ได้โดนหลอกจากความจริงด้วยเราไม่ได้กินที่รถแล้วตอนนั้น
1: ใช
0: ่ไม่ต่อแถวกินอาหารเนี่ยบางทีเราไม่ได้ต่อรถนะไม่ได้ต่อเพื่อรสชาตินะเราต่อเพื่ออะไรยังตอบไม่ได้
1: ความอยากความสะใจได้ไปคุยไปมาแล้วนะยังไม่ได้ไปไปมาแล้วไปรอมาแล้ว
0: ตกลงไปต่อคิวเอาอะไรเอาอาหารหรือเอาอะไรเออจริง
1: บางคนต่อคิวไปก็ถ่ายรูปส่งไว้ด้วยไปโพสเลยเดี๋ยวฉันไปต่อแล้วนะต่อยาวด้วยนะ
0: และหลายครั้งเนี่ยที่บอกว่าถูกหลอกคือหลอกทำให้เราลืมมองคุณค่าของสิ่งที่เรากำลังจะบริโภค
1: ใช่ไม่ได้มองเลยไม่ได้มองเลยจริงสิ่งที่คุณค่าอาจจะไม่มีด้วยซ้ำไปสิ่งที่เราไปต่อคิวตรงนั้นนะหรือบางทีอาจจะมองว่าสิ่งนั้นอาจจะมีคุณค่ามากกว่าเราอีกไอเราเป็นสิ่งมีชีวิตแต่ไปรอสิ่งไม่มีชีวิตนั่นน่ะไปรอคิวอาหารยาวๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะจิตใจถ้าไม่ได้ผ่านการฝึกฝนเนี่ยถูกหลอกได้ง่ายมากหรือบางทีไปต่อคิวซื้อของซื้ออะไรเนี่ยซื้อเสื้อผ้าซื้ออะไรโอ้โหยาวมาก
0: ตอนเป็นเซลล์กัน
1: ตอนเป็นเซลล์เนี่ยบางทีทะเลาะกันไซส์นี้ฉันหยิบก่อนเอาก็ฉันหยิบแล้วเอาหยิบเป็นคนละครึ่งทำไง
0: แหมแล้วถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าตายแล้ววันนี้ยังไม่พร้อมจะซื้อแต่อยากเก็บมันไว้เอาไปซุกในจุดที่คิดว่าไม่มีใครเห็น
1: แสดงว่ารู้จริง
0: ตอนเด็กเคยทำแล้วจับมันไปซุกไว้แล้วกะว่าเดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงเราจะเดินมาตัดสินใจใหม่กลัวของหมดกลัวของหมดของเซลล์
1: เดี๋ยวคนเจอสายไปก่อน
0: เนี่ยเอาไว้อย่างเงี้ยมันโดนหลอกนะ
1: โดนหลอก
0: มันไม่ได้โดนหลอกด้วยคุณค่าของมันด้วยมันโดนหลอกด้วยคุณค่าปั้นแต่งทั้งหมดเลย
1: ปั้นแต่งทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นจิตใจที่ไม่ผ่านการฝึกฝนมาเนี่ย
0: สนุกจังเลย
1: โอ้โหมันเจอสิ่งเหล่านี้เล่นงานหมดเลยนะแล้วบางทีซื้อมาก็ไม่ได้ใช้หรอกซื้อเพราะมันลดซื้อเพราะว่าเอาหน้าไหนๆก็มาแล้วเดี๋ยวเสียเที่ยวแล้วเอาไปเก็บไว้เยอะๆก็ไม่ได้ใช
0: ้คุณค่าของเงินมันแปลกไปเลยจะสมมติตัวละพันพอมาลดราคาเหลือสัก700หรือ500เนี่ยซื้อละเพราะมันเหลือแค่500เองเหลือที่700เอง แล้วพอกลับมาอย่างที่หลวงพี่บอกไม่ได้ใส่ซุกไว้ที่บ้าน700นั้นเสียมูลค่าของ700นั้นจบแล้วนะคะ
1: ศูนย์เลย
0: แทนที่จะเอาไปทำประโยชน
1: ์
0: อย่างอื่นได้อีก
1: ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเราไปได้ฝึกจิตใจนะครับได้ฝึกจิตใจได้บอกได้มาบวชเนกขัมมะได้มาอยู่ง่ายๆเราเห็นโอ้ยเสื้อผ้ามีเท่านี้ก็พอแล้วมันจะลดเท่าไหร่ก็ใส่ได้แค่นี้แหละมาอีกก็เท่านั้นใช่ไหมจะ700หรือ500มันก็ไม่มีโอกาสได้ใช้มีโอกาสได้ใส
0: ่คือถ้ามันไม่มีความจำเป็นคุณค่ามันจะไม่เกิดเลย
1: ไม่เกิด
0: เพราะว่าเราก็ถามตัวเองว่าแล้วถ้าเราไม่ซื้อมาเราก็ไม่ต้องใส่
1: ใช่
0: จบที่ตรงนั้น
1: จบตรงนั้นเลย
0: เราไม่ได้ใส่เลยเงินก็ยังอยู่คุณค่าของเสื้อผ้าตัวอื่นก็ยังมีครบ
1: ใช
0: ่และตัวนั้นมันก็ไม่ต้องมาเกี่ยวพันอะไรกับเรา
1: ถูกต้องเลยเพราะนั้นเนี่ยถ้าจิตที่ฝึกแล้วมันจะคิดได้นะเพราะนั้นการออกบวชในคำว่าเนี่ยหรือว่าออกบวชไม่ว่าจะเป็นสามเณรพระภิกษุสงฆ์เนี่ยจะสอนในจิตใจเราเนี่ยอยู่ง่าย
0: ค่ะ
1: พึ่งพาสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นไม่ไปยึดติดกับสิ่งที่ไม่จำเป็นภายนอกถ้าสุดท้ายมันจะเข้าสู่จุดที่โยมพ่อพูดคือมีเหมือนไม่มีนะคือมีเท่าที่จำเป็นอะไรที่ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องมีก็ได้หรือมีแล้วจะต้องเสียมันไปจะต้องจากมันไปมันก็สละได้สามารถที่จะให้ทานได้เพราะใจมันไปถึงจุดที่ว่าเออเรามีเท่าที่เราจำเป็นก็พอนะเรามีที่เราใช้ก็พอนะคราวนี้มันเริ่มแบ่งปันได้แล้วแต่ถ้าเผื่อใจเราไม่สามารถที่จะฝึกไปถึงจุดนั้นได้มันจะแบ่งปันไม่ได้มันจะแจกจ่ายไม่ได้แล้วหรือเวลาที่มันเสียหรือมันหายเดี๋ยวไม่ว่ามันเคยเป็นไหมโอ้โหโมโหเกือบเป็นเกือบตายไอ้700ที่ลดมายังไม่สายแล้วหาไม่เจอเคยเจอ
0: ตอนไม่หาเนี่ยไม่
1: ร
0: ู
1: ้ไม่
0: ร
1: ู
0: ้มันหายเนี่ยไม่เดือดร้
1: อ
0: นแต่พอจะใช้ขึ้นมาหรือแค่ไม่ได้ใช้นะคะแค่ทบทวนว่าเอ๊ะฉันมีอะไรหาไม่ได้นี่หรือทั้งตู
1: ้เป็นทุกข์แล้วนะ
0: ทุกข์
1: เป็นทุกข์แล้วนะ
0: แล้วเมื่อก่อนเป็นแบบนี้ถึงขั้นโทรบอกพี่เลี้ยงที่บ้านพี่หาให้หน่อยรื้อทุกอันเพื่อหาตัวเดียวแล้วก็ต้องมานั่งเก็บเป็นอย่างเงี้ยนึกนิมิตว่าจะเอาอะไรเนี่ยต้องเจอต้องได้แล้วเดือดร้อนคนอื่นแล้วถามว่าเดือดร้อนใครเราก็ทุกข์ทำงานก็ไม่เป็นสุขเพราะต้องถามว่าไอ้นี่ตกลงเจอหรือยังถามว่าใช้ไหมก็ไม่ได้ใช้เนี่ยคือก็ไม่ได้ปฏิเสธเรื่องการมีนะคะยังคงมีได้แต่มียังไงให้มันไม่ทุกข
1: ์ใช่
0: ตอนไม่รู้อ่ะไม่ทุกข์พอรู้ว่ามันหาไม่เจอจะเป็นจะตายอ่ะ
1: กลายเป็นพอมีแล้วเพิ่มความทุกข์อีกยิ่งแย่เพราะนั้นจิตใจฝึกมาผิดถ้าจิตฝึกมาถูกมันต้องไปทุกข์เอาอุตส่าห์ไปมีมันแล้วยังไปทุกข์กับมันอีกเหรอเสียเงินก็เสียใช่ไหมแล้วของเราก็เป็นของเราแล้วยังมาทุกข์กับของที่เสียเงินแล้วเป็นของเราอีกเหรอไม่ใช
0: ่เออถ้ามีแล้วเป็นภาระจะมีทำไมแต่ถ้ามีเข้าไว้แล้วมีไว้ใช้ไม่ใช่ภาระอันนี้พึงมีเหมือนมีแฟนอ่ะถ้ามีแล้วเป็นภาระเอ้าก็ต้องบริหารจัดการให้ดีนะใจนะไม่ใช่จัดการเขา
1: จัดการใช่
0: ไหมฮะต้องจัดการใจให้ดี
1: ไม่ใช่ถึงเวลาแล้วพอมีแล้วโอ้โหมีแฟนแล้วมีความทุกข์ใช่ไหมหรือพอมีเสื้อผ้านั้นแล้วก็มีความทุกข์อ้าวก็ถ้ากับว่าเราฝึกใจมาผิดนะ
0: โอ้ยคือถ้ามีอะไรแล้วทุกข์ไม่ใช่ว่าหาวิธีไม่มีซะเลยแต่แก้ยังไงให้มีสิ่งนั้นแล้วเราไม่ทุกข์ต่างหากนี่คือการฝึกใจใช่ไหมคะ
1: ต้องฝึกใจให้ดีแล้วพอฝึกได้ดีแล้วจะรู้แล้วครั้งหน้าจะควรมีหรือไม่มี
0: ตัดสินใจเอาได้นะคะเรื่องราวของเราในการพูดคุยในวันนี้อ้อมว่ามันเหมือนจะไม่มีอะไรค่ะแต่มันมีเพราะมันสำคัญที่ว่าเมื่อมีแล้วมันต้องไม่มีนี่แหละค่ะขอบพระคุณหลวงพี่นะคะ
1: นโมให้นาบุญนะ
0: เป็นไงกันบ้างคะสำหรับช่วงที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้น่าจะทำให้หลายๆคนมีความกระจ่างเกิดขึ้นในใจได้นะคะมาถึงช่วงต่อไปอ้อมเชื่อว่าหลายๆครั้งเวลาเรามีการ forward ต่อ LINE ต่อใน Facebook ต่อในรูปแชร์รูปต่างๆจะมีรูปเหล่านี้บ้างนะคะแล้วทำให้หลายคนเกิดข้อสงสัยเรื่องราวจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามในช่วงธรรมะชิวๆค่ะ

จริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายมีคำถามว่าถ้านิมนต์พระไปฉันภัตตาหารที่บุฟเฟ่ที่ไหนก็ยังไม่รู้แหละแต่ว่าเป็นร้านอาหารจะผิดพระวินัยหรือไม่เขาตอบว่าไม่ผิดขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของสถานที่เช่นอยู่ระหว่างการเดินทางไปต่างประเทศมีความจำเป็นเนื่องจากได้เวลาฉันแล้วพระจะต้องฉันเพลก็ไปฉันและญาติโยมก็จัดถวายอันนี้ไม่ผิดถือว่าเป็นความจำเป็นในระหว่างการเดินทางแต่ถ้าหากว่าอยู่ในประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่มีสัปปายะมีความพร้อมก็ต้องไปดูว่ามีความพร้อมแค่ไหนถ้าเจ้าของบุฟเฟ่คาเฟ่หรือว่าเจ้าของร้านนิมนต์เข้าไปเพื่อสวดมนต์ทำบุญเปิดป้ายพระไปฉันก็ไม่ผิดแต่ถ้าอยู่ดีๆพระไปฉันก็ต้องดูว่าเงื่อนไขอีกเช่นเดียวกันว่าฉันในเวลาไหนฉันเวลาใดฉันถูกต้องตามเวลาที่กำหนดในพระวินัยหรือไม่ถ้าเมื่อถูกต้องแล้วทุกอย่างก็เป็นบุญเป็นกุศลและสำคัญที่สุดฉันแล้วต้องมีตังจ่ายค่าอาหารด้วยนะแอนนั่นแหละสำคัญไม่ใช่ฉันแล้วไปเลยให้ศีลให้พรให้ถูกต้องก็เป็นบุญเป็นกุศลเช่นเดียวกันขอเจริญพร

0: คณะกรรมการตัดสินให้ควายตัวที่ได้รางวัลชนะเลิศได้แก่หมายเลข31ครับ
1: หอมทองอยู่กับโอ๋มาตั้งแต่เกิดเป็นเหมือนน้องเหมือนคนในครอบครัวพี่จะขายมันเลยนะ
2: เอาหอมทองขึ้นรถไป
3: เอาหอมทองขึ้นมา
2: เอาหอมทองขึ้นมาบอส
4: ถ้าอยากได้หอมทองคืนก็จ่ายมา2ล้านสิ
5: กูจะสอนให้ดูเอื้อมปั้นควายลงแข่งกับฟาร์มใหญ่อย่างมึง
6: ถ้าเราชนะการประกวดเราก็ได้หอมทองคืนแล้ว
7: เอื้อมทำคอนเทนต์เกี่ยวกับควายกันเหรอ
6: เอื้อมเลยอยากให้พี่ช่วยไง
7: คลิปแรกเราทำเกี่ยวกับอะไรอ่ะ
8: หอมเงินวันนี้เนี่ยพี่จ้างเด็กเอ็นมาอาบน้ำให้เราด้วยนะก็คนมันรอเธอมาตั้งนานครั้งเดียวที่อยากจะเกี่ยวเธอมาไว้ก่อนทั้งตัวและใจ
9: กูไม่ยอมให้มันหอมทองคืน
6: ยังไงครั้งนี้เอื้อมก็จะต้องชนะ
10: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
11: พร้อมรักบ้านทุ่ง
10: เริ่มวันพฤหัสบดี
11: ที่22
10: ตุลาคมน
11: ี้พิเศษลูกค้า AAS
10: เท่านั้น
11: สมัครแพ็กเกจบันดีพรีเมีย
10: ม99บาทต่อเดือน
11: กดดอกจัน594เหรียญ
10: โทรออก
12: เดี๋ยว Golden Show All Star Concert 2026รอบการกุศลขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคเงินหรือสนับสนุนบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตรอบการแสดงพิเศษรอบการกุศลในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนเวลา 18:30 นณเมืองไทยราชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทางรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายรวมสมทบกองทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้และสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมและมูลนิธิและสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้2เท่า

0: ยินดีต้อนรับครับผมครอบครัวนี้ครับผมพี่คิดเปลี่ยนแล้วต้องโฟกัส
1: สวัสดีครับ
2: แน่นอนอยู่ธรรมชาติมาไร่ก็ต้องมีอะไรให้ทำ
0: ปึ๊บหนูฮะ
3: หน
0: ู
4: พบกับเฮดยังเซียนหลังทุกวันอาทิตย์เวลา10โมงทางช่องวัน31
5: จุ๊บไปแล้วจุ๊บไปแล้ว

0: ไปฟ้องพี่กับปากกับปากมาล่ะ
1: พี่ดาวินพี่อยากจะเห็นผีอากงอีกทำไมอ่ะ
2: จริงๆพี่แค่อยากพิสูจน์เฉยๆครับว่าพี่เห็นผีจริงไหมแค่นั้นเอง
3: อยากลองคืนนี้มาแล้วครับ
4: ซิทคอมขอตัวดีทุกวันเสาร์6โมงเย็น
5: วันอาทิตย์นี้เตรียมตัวพบกับกี้สดอบโสยรายการที่จะพาคุณไปเปิดต่อมรับรสลิ้มลองความอร่อยตะลุยกินร้านเด็ดเมนูอร่อยมากมายกับ2ตัวแม่สายกินโอปอและปุกกี้ที่จะพาคุณไปฟินกับของอร่อยกีวาแซบโอเวอร์ดีการันตีค่ะห้ามพลาดบ่าย3โมงตรงทางช่องวัน31
6: หรือที่ปฏิเสธฟ้าเพราะว่าเกรงใจน้าหน้าหรือเปล่า
7: ลูกจะติดอยู่กับเหตุการณ์นั้นไปอีกนานแค่ไหนอะลูก
8: ลิ้นกับฟันอยู่ด้วยกันมันก็ต้องมีกระทบกระทั่งกันบ้างคนรักกันนะคะ
9: ฉันจะคิดเอาเองแล้วกันว่าทุกครั้งที่ฉันหันไปเห็นเธอที่ข้างสนามเธอกำลังส่งใจมาให้ฉันอยู
10: ่ให้พี่ได้ทำเพื่อน้องหน้าก่อนนะคะแล้วพี่ก็จะทำมันออกมาอย่างเต็มที่เลย
11: คู่ที่มีแต่รอยยิ้ม
12: เคยทะเลาะกันบ้างไหมคะ
13: ทุกวัน
14: มีเรื่องใหญ่ๆบ้างไหม
12: มีค่ะพี่คิดภาพเวลาเขาโมโหสุดๆเขาน่ากลัวมากเขายืนอย่างเงี้ยพี่แล้วเขาพูดว่าจัดจ้าจัดจ้า
11: เคยทะเลาะกันถึงขั้นเดินต่อไม่ได้แล้วจริงๆ
12: พื้นที่ปลอดภัยเราไม่ใช่พี่จิ๊บละพี่จิ๊บไม่ใช่ความสุขของเราพี่ก็ใช้ชีวิตพี่แล้วกัน
4: ศึกรักครั้งนี้ต่างคนต่างมีอาวุธเด็ดเรนกำความลับสำคัญ
15: ยังไงผมก็จะบอกดอกคุณว่าพี่คิดกับเขาเกินเลยกว่าเจ้านายเขาจะได้ไม่ต้องเจอพี
4: ่วินมีหลักฐานเด็ด
16: ถ่ายรูปแกกับผู้หญิงคนนั้นไว้ด้วย
15: เปิดมาเลยตอนนี้
17: ได้แต่พี่จะเปิดตอนที่ดอกคูณอยู่ด้วยเรากล้าแลกปะล่ะ
4: ศึกนี้ใครจะต้องไปจากดอกคูณ
18: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวสุภาพบุรุษสุดซอยทุกวันเสาร์เวลา 1:00 นตรงพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
19: อาทิตย์นี้ติดตามชมรู้ไหมแควโซดสเปเชียล
20: คุณเอ

0: นี้รู้ไหมสูตรสองพันยี่สิบหก
1: สเปเชียล
0: อาบ้า
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
2: พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจบันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน594โทรออก
3: เป็นต่อคืนนี้หลังจบละครใต้ล่า
4: วันนี้ถ้าพี่ไม่ได้ต่อยมันคืนพี่ไม่จบ
5: วันนี้ยังไงผมก็จะต้องต่อยมัน
6: ถ้าบูมมาแบบนี้พวกพี่กับนินทาต่อไม่ได้แล้ว
7: นินทาตามสบายนะคะ
8: ในสายตาของพวกพี่พี่บูมมันเป็นคนดียังไง
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
9: เป็นต่อทุกวันพฤหัสบดี
1: เวลา16:00 น.
9: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน599 สี่เหลี่ยมโทรออก

0: 8โมงครึ่งถึงเวลาคุยข่าวใหญ่
1: รัฐบาลเอาอยู่นะฮะ
2: รุนแรงที่สุดในชีวิตพี่ดีบี้เคยเจอ
3: ตอนนี้คนที่ไม่สบายใจที่สุดคือชาวบ้านไง
4: เขาจะอยู่จะกินกันยังไงอะคุณผู้ชม
5: พยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
0: ้ร่วมข่าวใหญ
6: ่คุยข่าวใหญ
0: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข่าวใหญ่วันนี้ที่ช่องวัน31

0: ับนมัสการพระคุณเจ้าพระราชยานกวีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม9กาญจนาภิเษกเจ้าค่ะและหัวข้อของเราในวันนี้ฟังดูหัวข้อแล้วดูเป็นธรรมชาติมากมีทั้งดินแดดเดือนดาวต้องถามท่านเจ้าคุณเจ้าค่ะว่า4อย่างเหล่านี้มีความเชื่อมโยงกันยังไงเจ้าค่ะ
1: มีความเชื่อมโยงในฐานะที่เป็นธรรมชาติที่มีพลังที่สุดน้องพลอย

0: คงจะทราบดีแหละว่าดินกับแดดนี่มีพลังไหม
1: ค่ะแดดเนี่ยเห็นชัดเป็นพลังแสงอาทิตย์ส่วนดินเนี่ยปลูกข้าวถ้าไม่มีดินเนี่ยไม่มีข้าวกินมนุษย์ไม่มีข้าว
0: เราก็พูดอยู่ตลอดเวลาว่าดินน้ำลมไฟใช่ไหมธาตุสี่ชีวิตเรามาจากธาตุสี่แต่ทำไมหลวงพ่อไม่เอาธาตุอื่นมาด้วยเอาแค่แดดกับดินเพราะเราต้องการจะพูดดอเด็กดินแดดเดือนดาวว่ามันเป็นธรรมชาติที่งดงามสำหรับธรรมชาติบำบัดวันนี้จะพูดถึงเรื่องธรรมชาติบำบัดทำไมถึงเอาดินแดดเดือนดาวเนี่ยมาเป็นยาหลายต่อหลายคนนะเวลาที่มีความทุกข์ไปที่ไหนไปที่ไหนรู้ไหม
1: ไปทะเลค่ะ
0: ไปทะเลไปดูอะไร
1: ไปดูคลื่นทรายค่ะคลื่นซัดมา
0: ไปดูทะเลไปดูไปกินไปนอนไปเที่ยวไปเล่นไปคบเพื่อนเจอเพื่อนแต่ลืมดินแดดเดือนดาวลืมนะบางทีเนี่ยโอ้ดีจังเลยชายหาดชายหาดนี่สวยจังเลยแต่ไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรอยากให้นั่งลงสักนิดหนึ่งให้ตัวตนของเราถอดรองเท้าเดินชายหาดสักนิดหนึ่งนั่งดูจับมันดูว่าดินเนี่ยกับแดดที่อยู่หน้าเราพระอาทิตย์กำลังโผล่ขึ้นมาจากท้องทะเลมันมีน้ำมีแสงโอ้โหยังกับทองคำใช่ไหมยามเช้าเนี่ยแผ่ซ่านไปทั่วท้องทะเลเลยนะมันงามมากพลังมหาศาลมากลองจ้องดูสักนิดหนึ่งก็ได้
1: เราช่วงหลังๆพอมาสังเกตตัวเองถ้าเราทำงานอยู่ในออฟฟิศในเมืองต่างๆอ่ะเราจะไม่เงยหน้ามองท้องฟ้าหรือไม่ค่อยใช้เท้าเราเนี่ยไปเท้าเปล่าไปเหยียบดิน
0: ใช่เท้าไม่ติดดิน
1: ไม่ติดก็คือปกติแล้วทำไงนั่งรถขับรถไปทำงานทำงานเสร็จปุ๊บขึ้นลิฟต์ไปทำงานออฟฟิศแล้วก็ลงมากินข้าวกับบ้านนอนแต่ว่าเราจะไม่มีเวลาที่แบบคืนนี้ฉันจะไปดูดาวไม่มีหรือคืนนี้ฉันจะแบบว่าเอาเท้าเนี่ยไปเหยียบสนามหญ้าสักนิดนึงใช่ไหมคะไม่เคย
0: มีนัดกันไหม
1: คะ
0: นัดจะไปดูเดือนดูดาวมีไหม
1: นานมากต้องเป็นสมัยตอนเด็กที่เขามีแบบฝนดาวตกแล้วโรงเรียนพาไปทัศนศึกษาอันนั้นคือได้ดูดาวแต่ว่าชีวิตปกติจะไม่ค่อยแบบเธอแงนมองท้องฟ้าดูดาวหน่อยไม่ค่อยมีเพราะในกรุงเทพก็มองไม่ค่อยเห็นดาวอยู่แล้ว
0: ใช่ฮะสมัยหลวงพ่อยังเด็กๆอยู่นะจำได้ว่า 4-5 ขวบเนี่ยยังนอนหนุนตักแม่อยู่เลยที่มีชานบ้านข้าวเสร็จมันไม่มีแสงนี่ไม่มีนีออนมันจุดตะเกียงใช่ไหมล่ะแล้วมันสุกสกาวคืนไหนที่มืดท่านก็จะให้ดูดาวคืนไหนที่สว่างท่านก็จะให้ดูเดือน
1: ดูพระจันทร
0: ์ดูพระจันทร์เต็มดวงเต็มท้องฟ้าสว่างเราไม่มีจอทีวีสมัยก่อน
1: ค่ะ
0: เราก็นั่งดูอยู่นั่นแหละดูว่าคืออะไรท่านก็จะเล่าดาวเรื่องนั้นเราเรื่องนี้เรื่องมันเหมือนกับเรากำลังดูหนัง
1: นิทาน
0: บน
1: ปลาปลา
0: ใช่ฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือมีเพลงกล่อมด้วย
1: ค่ะ
0: แม่ลูกผูกพันเพราะอะไรรู้ไหมเพราะบรรยากาศเนี่ยมันทำให้เกิดความรักความผูกพันเดี๋ยวนี้นะแม่กับลูกตัวใครตัวมันผูกพันกันที่
1: คุยกันผ่านไลน์
0: คุยกันผ่านไลน์
1: กินข้าวยัง
0: กินข้าวหรือยังมาสิลูกหากันหาไปเถอะว่าลูกอยู่ตรงไหนทำอะไร
1: แล้วเผลอๆนั่งโต๊ะกินข้าวก็พิมพ์คุยกัน
0: ใช่อันนี้เสียมารยาทนะบอกให้หลวงพ่อกำลังจะบอกให้ท่านทั้งหลายท่านผู้ชมทุกท่านว่าเลี้ยงลูกบางทีเนี่ยดึงเขากลับไปสู่ธรรมชาตินิดนึงธรรมชาติที่เรียกว่าดินแดดเดินดาวเนี่ยนะให้มีเดินเพิ่มเข้าไปอีกเดินดินแดดเดินดาวเนี่ยเดินคุยกันเดินด้วยกันมือไขว้หลังก็ได้แล้วก็ดูนั่นดูนี่ดูนกดูไม้เก็บนั่นเก็บนี่หรือถ้าหากว่าบ้านอยู่ในกรุงก็มีอุปกรณ์ตัดแต่งกิ่งไม้คุยกันไปรดน้ำพ่นดินไปทำให้เกิดบรรยากาศของธรรมชาติลูกๆก็อย่าเอาแต่ใจให้นึกถึงหัวอกของแม่ที่ชวนแล้วไป แม่บอกว่าชวนแล้วไม่ไปชวนแล้วเอาแต่เล่นลูกเนี่ยเป็นคนว่ายากสอนยากไปในตัวทำให้พ่อแม่เนี่ยเบื่อที่ต้องจำจี้จำชัยจนกระทั่ง

ถึงเวลาเครียดทำยังไงล่ะต้องไปหาหมอหาจิตแพทย์ต้องไปกินยาแม่ก็เครียดพ่อก็เครียดลูกก็เครียดพอดังเข้ามาสารพัดอย่างคิดดูนะน้องพลอยน้องพลอยเคยคุยกับจิต

0: ไว้แล้วก็ดูเส้นทาง
1: ดูวิว
0: ดูวิวดูท้องฟ้าไปทะเลก็อย่าเอาโทรศัพท์มือถือลงไปบางทีก็อยู่อย่างเงี้ยเดินชายหาดโอ้คุยอยู่นั่นแหละ
1: ไลฟ์ค่ะ
0: ไลฟ์สด
1: ทุกคนต้องรู้ว่าตอนนี้อยู่เจอเต่าหรือยังต้องไลฟ์ไปเรื่อย
0: มุดก็เอาโทรศัพท์มุดไว้ด้วย
1: ไว้ด้วยแต่ว่าอย่างที่พอท่านเจ้าคุณบอกมาว่าเออเราใช้มือถือแล้วบางทีเนี่ยพอใช้มากๆเนี่ยเราเครียดเราหายใจสั้นโดยที่ไม่รู้ตัวหรือบางทีไม่หายใจบางทีพอเรามีสมาธิมากๆอยู่กับมือถือทำนู่นทำนี่ปุ๊บอะการหายใจของเราอ่ะมันจะไม่ได้หายใจลึกมันจะหายใจแบบ
0: สมองขาดออกซิเจน
1: แล้วมันจะมีความเครียดพอเราไม่ได้หายใจลึกๆ
0: ถอนหายใจทีนึงเฮือก
1: ใช่เพราะเหมือนเราหมดแต่นี้แล้วเราก็หายใจน้อยแต่จริงๆแล้วถ้าเราวางมือถือแล้วเราออกไปข้างนอกเราหายใจลึกๆเนี่ยความเครียดมันจะหายมันจะช่วยได้
0: ใช่ฮะ
1: หรือว่าคุณหมอมีเพื่อนที่เขาเป็นโรคซึมเศร้าอ่ะเขาก็ไปหาคุณหมอเขาแนะนำว่าควรที่จะไปตากแดด
0: นั่นแหละ
1: เพราะว่าบางทีแล้วการที่มีภาวะซึมเศร้าอ่ะร่างกายขาดวิตามินดีหรือว่าผลิตสารไม่พอเขาบอกว่าควรที่ไปหาแอคทิวิตี้ทำกิจกรรมให้เคลื่อนไหวเยอะๆและตากแดดมันจะช่วยได
0: ้
1: ทำให้ร่างกายของเราที่เรารู้สึกว่าจิตใจเราแบบมันไม่อยากทำอะไรอ่ะมันมีอาการที่ดีขึ้นใช่หรือไม่เขาก็สอนว่าให้ฝึกวาดรูปวาดรูปนั่งมีสมาธิวาดรูประบายสีไปอะไร
0: ปั้นดิน
1: ค่ะ
0: ให้ขยับมือ ขยับมือขยับเท้าขยับไปครับนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยขยับ
1: หรือบางคนเนี่ยไม่ได้ออกกำลังกายแล้วมีภาวะซึมเศร้าพอไปเริ่มวิ่งอะค่ะวิ่งสัก5โล10โล20โล
0: ร้อนเลย
1: อาการดีขึ้น
0: ดีขึ้น
1: ดีขึ้นแล้วมันเหมือนว่ามีกิจกรรมพอการไปวิ่งเนี่ยค่ะมันเหมือนแบบเราได้อยู่กับธรรมชาติด้วยเพราะว่าเดี๋ยวนี้งานวิ่งต่างๆก็จะมีเหมือนแบบว่าตามจังหวัดต่างๆหรือบางที่ก็ไปวิ่งในป่าแล้วมันเป็นงานวิ่งที่เรารู้สึกว่าถ้าชีวิตจริงเสาร์อาทิตย์ถ้าฉันไม่มาวิ่งอ่ะฉันก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะวิ่งอยู่ในป่าตรงนี้
0: ใช่
1: ค่ะมันก็เลยเป็นการว่าบางทีวิธีการที่จะช่วยภาวะซึมเศร้าอ่ะคือหนึ่งบางทีอาจจะต้องคุยกับคุณหมอแล้วก็ทำกิจกรรมที่มีความหลากหลายแล้วก็การตากแดดวิตามินดีต่างๆเนี่ย
0: โอ้ตากแดดหลวงพ่อคิดว่าเป็นยาที่วิเศษที่สุดนะเดินดินแล้วก็ตากแดดนั่งกับดินแล้วก็ตากแดดดินเนี่ยมันจะดูดเอาสารพิษออกทั้งหมดเลยนะเคยไปชายหาดแล้วพอกทรายไหม
1: เคยไป
0: ดินไหมหน้าเราเนี่ยบางทีเราพอก
1: ทรายดำอะค่ะ
0: ทรายดำ
1: ทรายดำอันนี้เขาบอกว่าจะมีเรื่องของการ
0: สารพิษต่างๆในร่างกายเนี่ยออก
1: ต้องเป็นทรายดำใช่
0: ต้องเป็นทรายดำนี่คือธรรมชาติที่มนุษย์ทิ้งไปแล้วคนทิ้งดินคนทิ้งแดดทิ้งเดือนทิ้งดาวเนี่ยเป็นคนเครียดนะเขาจะเจอแต่ความร้อนแรงเร็วรีบเร่งเขาจะเจอสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเลยเพราะว่าเขาไม่เข้าใจว่าช้าเป็นยังไงรอเป็นยังไงพอคุณรอไม่ได้ไม่รู้จักคำว่าช้าคุณก็จะเป็นคนที่เร่งแก่เร็ว บางคนไม่อยากตากแดด
1: รีบ
0: ก็จะแก
1: ่รีบแก่เลยคราวนี้ค่ะ
0: อย่างนี้เป็นต้นกรมธรรม์ประกันชีวิตเนี่ยมันไม่ได้มีความหมายอะไรนะถ้าเราแข็งแรงเนี่ยเราไม่ต้องไปรอไม่ต้องไปเคลมประกันเพราะว่านี่แหละทำประกันกับดินแดดเดือนดาวเนี่ยมันจะมีความมั่นคงที่สุดน้องพลอย
1: เป็นเรื่องของการอยู่กับธรรมชาติซึ่งสมัยก่อนมนุษย์ก็อยู่กับธรรมชาติอยู่แล้วแต่พอช่วงหลังๆมีสิ่งอำนวยความสะดวกมาต่างๆเราก็รู้สึกว่าทำไมฉันจะต้องโดนแดดด้วยฉันถือร่มแล้วฉันรีบวิ่งเข้ารถไปดีกว่าหลังจากนั้นเลยขาดวิตามินดีกัน นะคะเลยมีภาวะแบบว่ามีอาการป่วยหลายๆอย่างหลังจากที่เราไม่ได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติและอย่างที่เราบอกไปว่าพอเราอยู่กับเทคโนโลยีมากๆเทคโนโลยีมันเร็วมันรีบมันทำให้เรา
0: ร้อนเร่ง
1: รอไม่ได้ใช่มันจะร้อนมันจะเร่ง
0: รุนแรง
1: ใช่ค่ะเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยการตอบโต้อะไรต่างๆมันจะเร็วอารมณ์มันก็เร็วแล้วก็
0: การตัดสินใจเร็ว
1: แล้วก็หมายถึงว่า
0: เร็วสติก็ขาด
1: แล้วเราจะรู้สึกเลยว่าคนที่แบบถึงอยู่ไกลๆอยู่คนละที่กับเราเนี่ยแต่เขาตอบมาเราก็รู้สึกว่าเราโกรธเขาทั้งที่บางทีเขาอาจจะไม่ได้หมายความว่างั้นแต่เราความรู้สึกเรามันไปก่อน
0: ใช่
1: มันไปมันไม่เหมือนสมัยก่อนที่กว่าจะจดหมายรอ3วันหรือว่ากว่าจะโทรศัพท์การต่อสายไปคุยกับคนนู้นคนนี้หรือบางทีก็คุยกันซึ่งหน้า
0: จดหมายสมัยหลวงพ่อใน7วันนะ
1: 7วันนะของหนู3วันค่ะ ใช่มันก็เลยเหมือนกับว่าเราพอเขาตอบอะไรกลับมาปุ๊บเราจะรู้สึกหงุดหงิดทันทีว่าทำไมเขา

0: ตอบมาแบบนี้ทั้งๆที่เขาอาจจะไม่มีเวลาตอบหรือว่าเขาอาจจะรีบๆอะไรอย่างเงี
1: ้
0: ยแล้วความรู้สึกเลยทำให้มันบีบทุกอย่างมันบีบคั้นบีบทุกอย่างแล้วก็พอมันไม่ได้เป็นดั่งใจเราเราก็เหมือนแบบคุกรุ่นร่างกายเราคุกรุ่นแล้วที่สำคัญอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้หายใจยาวๆพอเราแบบโมโหเราก็จะหายใจสั้นๆเรารีบทำงานเลยเราก็ไม่ได้หายใจสั้นๆแต่การที่เราออกไปสู่ธรรมชาติมันเป็นการบังคับว่าที่นี่อากาศบริสุทธิ์เราควรสูดหายใจยาวๆมันก็จะทำให้สมองเราปลอดโปร่งขึ้น
1: เคยไปเดินที่ภูเขาสูงๆที่ไหนบ้าง
0: ถ้าเชียงใหม่ก็ดอยหลวงเชียงดาวค่ะ
1: มันดียังไงเดิน
0: มันธรรมชาติมากค่ะ
1: เจอดินเจอเดือน
0: เจอทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็ตรงนั้นก็คือจะเป็นเห็นดาวชัดเจนเพราะว่ามันไม่มีแสงไฟแล้วก็คือมองขึ้นไปสัก3ทุ่มเนี่ยเห็นดาวเต็มฟ้าเลยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเจอทุกอย่างทั้งดินแดดเดือนดาวแล้วก็อากาศบริสุทธิ์ด้วยแล้วพอการที่เราเดินอยู่ในป่ามันเหมือนเป็นการใช้สมาธิแล้วก็ใช้การฝึกลมหายใจด้วยเพราะว่าถ้าเราไม่มีสมาธิเราอาจจะหน้าคว่ำลงไปสะดุดขาตัวเองหรือว่าไปเหยียบกิ่งไม้มันทำให้เราเนี่ยมีสมาธิทุกก้าวที่ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการไปเดินป่าการเข้าไปอยู่กับธรรมชาติอ่ะมันเป็นการบังคับเราให้เราเหมือนกันฝึกตัวเอง
1: ต้องเอาตัวให้รอด
0: ใช่แล้วก็ไม่มีใครช่วยเราได้ถ้าสมมติว่าเกิดเป็นตะคริวหรือปวดขาเจ็บขาเนี่ยคือมันเราก็ต้องพึ่งพาตั
1: วเอง
0: ใช่เพราะทุกคนต่างก็มีของมีกระเป๋านอกจากอาการหนักจริงๆอาจจะเอาเฮลิคอปเตอร์มารับหรืออะไรอย่างนี้ใช่แต่เราก็ต้องเป็นการที่ฝึกฝนตัวเองเป็นในตัวด้วยซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีว่าการได้เดินป่าอยู่กับธรรมชาติมันทำให้เราตัดสิ่งอำนวยความสะดวกความสบายอะไรต่างๆเนี่ยไว้ที่บ้านแล้วก็เป็นการฝึกชั่วแค่1วัน2วันแค่นั้นเองมันไม่ใช่แบบว่าตลอด30วันแบบนี้ค่ะเป็นระยะสั้น
1: นี่ก็เหมือนกับพระที่เดินธุดงค์นะหลวงพ่อคิดนะ
0: ค่ะ
1: อย่างพวกเราไปเดินป่าปิกนิกไปแคมปิ้งอะไรนี่นะมันก็เหมือนกับพระที่เดินธุดงค์สมัยก่อนหลวงพ่อก็เป็นสามเณรไปกับหลวงปู่หลวงพ่อเดินข้ามจังหวัดเดินไปถึงเขมรนู่นไปถึงเขาพระวิหารกลางคืนรู้เลยว่าความกลัวเป็นยังไงบางทีไปนอนใน
0: ความมืด
1: ความมืดความที่เรามีแค่ไฟฉายความที่เรามีแค่เทียนสมัยก่อนไม่มีโซลาร์เซลล์พกใส่ย่ามแต่ไม่มีโทรศัพท์อะไรต่างๆอำนวยความสะดวกเลยแล้วก็ไปตามภาษาอายุ12ขวบ13ขวบเป็นสามเณรเนี่ยเดินไปถึงเขาพระวิหารลงจากเขาพระวิหารไปเขมรต่ำจังหวัดศรีสะเกดเดินตั้งแต่อุดรธานีนะไปเดินไปเรื่อย
0: เท้า
1: เท้าอย่างเดียวเลยถอดรองเท้าก็มีใส่รองเท้าก็มีหลวงพ่อก็เลยได้ความรู้อย่างหนึ่งว่าการเดินบนดินแล้วการได้รับแสงแดดการได้เห็นดวงดาวและดวงเดือนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้หลวงพ่อลืมไม่ลงที่นำมาพูดในวันนี้อยากจะบอกให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่เลี้ยงลูกแบบไม่ติดดินไม่เจอแดดไม่เคยเห็นเดือนเห็นดาวเลยเนี่ยโหทำอะไรกันเนี่ยไม่เห็นดูเดือนดูดาวอะไรเลยเดี๋ยวนี้ที่เราพูดกันนะหามรุ่งหามค่ำไงไม่เจอแสงตะวันเลยทำอะไรทำแต่งานหันกลับมาดูว่าสุขภาพของเราเป็นอย่างไรเอาสุขภาพไปทิ้งเพื่อแลกเงินใช่ไหมเสร็จแล้วก็เอาเงินเนี่ยมารักษาสุขภาพเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยใช่หรือเปล่า
0: ค่ะ
1: หรือเราจะเอาสุขภาพของเราเนี่ยไปให้ธรรมชาติบำบัดบ้างบางโอกาสไปให้ธรรมชาติเขาดูแลเป็นหมอไงเช็คดูหน่อยว่าการเดินของเราเนี่ยถ้าเราเดินขนาดนี้เราแข็งแรงแค่ไหนเรามีดินมีแดดให้ได้พึ่งพาอาศัยเนี่ยขอให้คิดว่าเนี่ยคือหมอทิพยโอสถเป็นหมอเทวดา
0: ให้ธรรมชาติช่วยเช็ค
1: ใช
0: ่เช็คสภาพร่างกายของเราหน่อย
1: ว่านะา
0: ตอนนี้เราเป็นยังไง
1: น้องพลอยไปเจาะเลือดให้หมอใช่ไหม
0: ค่ะ
1: หมอก็เอาไปตรวจเอาไปเช็คสภาพหน่อยที่ตาเป็นยังไงหูเป็นยังไงทุกอย่างเป็นยังไงตับไตแส้พุงแต่เราลืมนึกให้ธรรมชาติเขาตรวจสอบเขาอาจจะไม่มีเครื่องวัดออกมาเป็นตัวเลขนะไม่มีกระดาษเซ็นรับรองโดยแพทย์นะแต่เขาเซ็นรับรองเราผ่าน ความมั่นอกมั่นใจนะใช่ไหมเหงื่อก็ออกมาอ้าวถ้าคุณเดินขึ้นดอยอินทนนท์ได้ดอยสุเทพได้ภูกระดึงได
0: ้ผ่านแข็งแรง
1: โอ้แข็งแรงแน่นอนหัวใจคุณดีแน่นอนไม่ต้องไปรอคุณหมอคนไหนรับรองด้วยเครื่องมือแพทย์อะไรทั้งสิ้นแล้วก็ไม่ต้องกินยาใดๆทั้งสิ้นถ้าคุณมีดินมีเดินมีแดดมีเดือนมีดาวเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนคุณจะไม่มีคำว่าเป็นคนป่วยติดเตียงจะไม่มีคำว่าเป็นโรคอัลไซเมอร์จะไม่มีคำว่าเหงาซึมเศร้าผิดหวังไม่มีเพราะนี่คือเป็นทั้งหมอเป็นทั้งเพื่อนที่ดีที่สุดของเพื่อนมนุษย
0: ์อันนี้น่าสนใจ การให้ธรรมชาติช่วยเช็คสภาพร่างกายเราไปในตัวอย่างที่เราบอกว่าเวลาเราเจ็บป่วยเราให้คุณหมอเช็คคุณหมอเขาก็ไปเราก็ต้องไปโรงพยาบาลแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่อยากไปโรงพยาบาลบ่อยๆให้เข้าป่าบ่อยๆแทน
1: น
0: ั่
1: นแหละ
0: ให้เลือกเลยให้ทุกคนเลือกว่า
1: พลอยพูดดีนะ
0: อยากจะไปโรงพยาบาลหรืออยากจะไปเข้าป่าคุณมีสิทธิ์เลือกเดี๋ยวนี้เลยถ้าคุณอยากไปโรงพยาบาลบ่อย
1: ๆเดินในโรงพยาบาล
0: ใช่คุณอยากเดินที่ไหนใช
1: ่ทดสอบมากเลยนะแต่ว่าหลวงพ่อเพิ่งทราบนะไปเจอคุณหมอคนไทยชาวจังหวัดสุรินทร์ไปอยู่ญี่ปุ่นหลวงพ่อไปญี่ปุ่นมาไปเจอคุณหมอท่านเนี่ยก็ไปดูโรงพยาบาลท่านเออโรงพยาบาลท่านก็ไม่ค่อยใหญ่โตนะเล็กๆก็เลยคุยเรื่องสุขภาพของคนญี่ปุ่นที่นี
0: ่ค่ะ
1: เขามีคนอายุ100ปีขึ้นไปเนี่ย 50,000 กว่าคนนะ
0: โอ้100ปีขึ้นไป
1: อายุ100ปีขึ้นไป
0: แล้วก็คือแข็งแรงเดิน
1: แข็งแรงเลย
0: ไม่ได้นอนอยู่ที่เตียง
1: ใช่ฮะ
0: ค่ะ
1: เมื่อวานนี้หลวงพ่อก็ไปกราบหลวงปู่แผ้วปวโรวัดรางหมันอยู่ที่อำเภอกำแพงแสงจังหวัดนครปฐมอายุครบ100ปีโอ้ยคุยเสียงดัง เดินไปเดินมาสะดวกสบายเลย
0: อายุ100
1: ปีจำแม่นถามอะไรก็ได้ท่านเป็นอาจารย์ที่เลี้ยงหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดพระราม9กัญจนาภิเษกมาตั้งแต่เป็นสามเณรเล็กน้อยท่านเป็นพระอาจารย์เลยหลวงปู่เราเนี่ยหลวงพ่อเราเนี่ย85ของท่าน100 35ปี
0: ค่ะ
1: กำลังจะบอกว่าที่ญี่ปุ่นนั้นเขาเน้นเรื่องการออกกำลังกายการกินอาหารการดูแลสุขภาพมากกว่าการรักษาพยาบาลประเทศไทยเราเน้นการรักษาพยาบาลแต่ไม่เน้นเรื่องการออกกำลังกายการป้องกันเขามีเครื่องออกกำลังกายเอาไว้ข้างเตียงนอนเลยเอาไว้ในออฟฟิศเลยไม่ต้องมีห้องฟิตเนสเดินไปยากนะมันลำบากเอาไว้ข้างๆเลย
0: อยู่ข้างโต๊ะเลย
1: ข้างโต๊ะเลยกระโดดขึ้น
0: ถ้าเครียดๆอยู่ก็ไปกระโดดปั่นจักรยาน
1: ปั่นจักรยานกระโดดแทมโพรีนหรือว่าทวิสต์พาวเวอร์ออกกำลังกาย
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีกระติกน้ำร้อนดื่มน้ำอุ่นประจำตัว
0: อันนี้เห็นชัดว่า
1: เป็นของบังคับเลยนะญี่ปุ่นใช่ไหม
0: คนญี่ปุ่นจะพกกระติกน้ำ 80% เลย
1: 80% 90% เนี่ยเขาจะจิบน้ำเขาไม่ดื่มนะ
0: จิบน้ำอุ่น
1: ไปเรื่อยจิบน้ำอุ่นจิบไปเรื่อยจิบไปเรื่อยจิบไปเรื่อยเพราะร่างกายของเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาต้องการน้ำตลอดเวลาร่างกายเนี่ยขาดน้ำไม่ได้ถ้าดื่มมากไปกระทบส่วนอื่นของร่างกายแล้วแต่ถ้าจิบเนี่ยมันซึมไง
0: ค่ะ
1: มันซึมไปเรื่อยซึมไปเรื่อยซึมไปเรื่อยมันก็บำรุงทำให้แข็งแรง
0: น้ำเปล่าอย่างเดียว
1: น้ำเปล่าแม้แต่เวลาที่เรานอนคนสูงอายุเวลานอนเนี่ยปวดปัสสาวะบ่อยต้องดื่มน้ำหลังจากปัสสาวะต้องจิบน้ำสองอึกสามอึกน้ำอุ่นๆด้วยนะแล้วก็น้ำนั้นต้องมีมะนาวด้วยสองอึกสามอึกไปเนี่ยแล้วก็เข้านอนอย่าปัสสาวะอย่างเดียวโดยไม่จิบน้ำไม่ได้นะหัวใจขาดน้ำร่างกายขาดน้ำยามดึกตายได้ง่าย
0: ๆ
1: มีหลายคนแบบตายไปเลยโดยที่หัวใจขาดน้ำเพราะฉะนั้นธรรมชาติที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังเนี่ยมันทำให้คนญี่ปุ่นแข็งแรงปลอดภัยตลอดเวลาเขาต้องเตรียมเราต้องเตรียมเหมือนกันเราอย่าไปเอาแต่รักษาเอามาซื้อประกันขายประกันโอ้โห
0: ดูแลสุขภาพยามแก
1: ่อย่าฝากชีวิตฝากสุขภาพไว้กับประกันกรมธรรม์ประกันไทยให้ฝากชีวิตไว้กับการออกกำลังกายเดินดินแดดเดือนดาวทั้งหมดนี้คือ

0: โรงพยาบาลที่แท้จริงคือหมอที่แท้จริงเข้าโรงพยาบาลหรือว่าจะเข้าป่านึกเอาก็แล้วกัน
1: มีทางเลือกตอนนี้ถ้าทุกคนเลือกได้มีทางเลือกอยู
0: ่มีทางเลือก
1: ถ้าเลือกไม่ได้แล้วเราจะลำบากเพราะว่ามันอาจจะเหลือทางเดียวนะคะก
0: ็
1: อันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่อยู่กับธรรมชาติซึ่งเป็นเรื่องที่เราอาจจะละเลยไปนะคะด้วยเรื่องของยุคสมัยต่างๆนะคะก็วันนี้ก็ฝากคุณผู้ฟังไว้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติเริ่มต้นจากวันนี้เดินออกไปดูท้องฟ้าก่อนเลยนะคะดูดาวแล้วก็สูดอากาศบริสุทธิ์หายใจลึกๆแล้วก็จะทำให้ความเครียดต่างๆมันลดน้อยลงนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณพระคุณเจ้ามากเจ้าค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับคุณปอ
1: สวัสดีครับ
0: คุณปอจากสุภาพโอสถนะครับวันนี้อยู่กับโปรดีแฟร์เซลบายโอช้อปปิ้งมีโปรดีๆจากคุณปอมาฝากอีกแล้วต้องบอกผมภูมิใจมากเพราะว่าอะไรเราดีลมาเป็นเจ้าเดียวในโอช้อปปิ้งนะครับผมที่เราเอาสินค้าตัวนี้เข้ามาได้นะฮะคุณปอครับ
1: ครับ
0: ตัวสุภาพโอสถ BSRB ตัวนี้มันมีความพิเศษยังไงฮะ
1: อันแรกก่อนก็คือตัวเนี้ยเราอัปเกรดพัฒนามานะครับจากสูตรเดิมสูตรเดิมเป็นสูตรที่ขายดีที่สุดเป็นสูตรคลาสสิกของสุภาพโอสถก็คืองาดำนำเข้ามีอีกมาไหนทีเนี่ยไปเที่ยวยาวเลยสิ่งที่อยากจะเสริมมาคือเรื่องความทรงจำนะครับไปเที่ยวมาต้องจำให้ได้โดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับเราก็เลยเติมวิตามิน B ซึ่งวิตามิน B ส่วนใหญ่คนขาดนะเพราะว่าถ้ารู้สึกนะครับว่านอนไม่ค่อยหลับตื่นมาไม่ค่อยสดชื่นกินอาหารก็ไม่ค่อยลงนะครับอาจจะขาดวิตามิน B สาเหตุในการขาดวิตามิน B ความเครียดนอนน้อยแล้วก็บางคนนะครับดื่มเหล้าสูบบุหรี่อาจจะขาดวิตามิน B ได้แล้วก็เรื่องอาหารวิตามิน B อยู่ในผักใบเขียวถั่วเปลือกแข็งและพวกเครื่องในต่างๆนะครับเพราะนั้นตัวพวกนี้มันมีวิตามิน B แล้วก็เริ่มเติมวิตามิน B เข้าไปเพราะคนส่วนใหญ่ขาดนะครับย้ำนะครับคิดไม่ค่อยออกหาของไม่เจอหลงลืมตัวนี้เพิ่มเข้ามาได้และสิ่งที่เราเพิ่มเป็น B complex เลยนะครับมี B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12 ครบแทนที่กินวิตามิน B เป็นกำเราเติมมาให้ในสูตรนี้ที่สำคัญคือนอกจากเติมวิตามิน B ให้ราคาเรามีโปรโมชั่นพิเศษมาให้ด้วยครับ
0: ผมชอบตรงนี้แหละคุณผู้ชมครับฉะนั้นวันนี้ใครที่บอกว่าเอ้ยโอเคธัญพืชมีประโยชน์งาดำนำข้าวมีประโยชน์แล้ววันนี้เสริมวิตามิน B complex เข้าไปด้วยโปรโมชั่นวันนี้คุณปอบอก1กระปุก2กระปุกไม่ฮะวันนี้จัดโปรพิเศษให้เช่นเดียวกัน
1: ครับซื้อ4กระปุกแถม3กระปุกนะครับปกติ1กระปุก490บาทชุดนี้7กระปุกทานเท่าทานวัน1แคปซูล
0: ครับ
1: ทานได้7เดือนจากราคาเต็ม 3,400 กว่าบาทนะครับราคาโปรโมชั่น 1,399 บาทครับ
0: นะไม่ไม่ใช่ครับไม่มันไม่ใช่ราคานี้เอาใหม่
1: ครับแล้วก็ลดพิเศษได้200
0: โอเค
1: นะครับผมเฉพาะในรายการนี
0: ้โอเค
1: เฉพาะช่วงเวลานี้เท่านั้นนะครับเพราะนั้น 1,399 ไม่ต้องจ่ายเพียง 1,199 บาทครับรีบโทรนะครับ 1,252 โปรนี้หมดกลางรายการตลอดนะครับ
0: และคุณป๋อบอกว่าวันนี้ให้แค่100เซตเท่านั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นแฟนคลับอยู่แล้วทานอยู่แล้วหนึ่งในนั้นก็คือยายส้มของผมนี่เองคือตอนแรกอ่ะแนะนำเอางาดำรำข้าวให้ยายส้มทานก่อนคือเอาจริงนะไม่ต้องผู้ใหญ่นะอย่างจ๊อบเนี่ยพอลุกก๊อปแก๊ปมันมาแล้วนะฮะแล้วมันก็รู้สึกมันไม่สะดวกขึ้นเรื่อยๆยายบอกว่าไปเห็นตัวนี้เองแล้วยายก็บอกเอานี้ด้วยดิเพราะมันมีวิตามิน B ด้วยต้องมาถามคุณปอหน่อยว่าจริงๆแล้วในนี้ถ้าเราไปเจาะลึกงาดำลำข้าวจริงๆแล้วมันก็คืออาหารเนี่ยฮะ
1: ครับงาดำลำข้าวสูตร5ต่อ1นะครับมันเป็น1เป็นกรดไขมันชนิดดี2มันช่วยเรื่องคนที่ใส่ใจตัวเองช่วยได
0: ้
1: และที่สำคัญคือเพิ่มเติมนะครับยกตัวอย่างวิตามิน B2 มีส่วนช่วยในการทำงานปกติของระบบประสาทและสมอง
0: อ
1: ันนี้แหละครับคือเรื่องความจำเลยแล้วนอกจากประสาทและสมองเรื่องการมองเห็นเรื่องเม็ดเลือดแดงเลือดธาตุเหล็กอันนี้ก็ช่วยวิตามิน B12 หลายคนได้ดีนอยู่แล้วนะครับมีส่วนช่วยในการทำงานปกติของระบบประสาทและระบบสมองระบบเมตาบอลิซึ
0: ม
1: ภูมิคุ้มกันนะครับและระบบต่างๆในร่างกายเช่นเม็ดเลือดแดงเป็นต้นเพราะนั้นเรามีน้ำมันงาดำนำข้าวสูตร5ต่อ1ซึ่งน้ำมันงาดำมีตัวเซซามินเซซามอลน้ำมันลำข้าวมีแกมมาโรจินอลเป็นตัวเม็ดใสๆแต่วันนี้ครับที่เราเพิ่มเติมคือวิตามิน B8 ตัวถ้าสังเกตเม็ดแคปซูลปกติจะเป็นเม็ดน้ำมันใสนะครับตัวนี้จะเพิ่มวิตามิน B จะเห็นว่าเป็นสีเหลืองทองซึ่งเราใช้เทคนิคการละลายวิตามิน B เข้าไปในน้ำมันได
0: ้
1: เป็นเทคนิคที่เราจดอนุสิทธิบัตรไว้นะครับเป็นสูตรเฉพาะของสุภาพบุรุษทำไมถึงต้องใส่วิตามิน B รวม
0: ครับ
1: เพราะว่าวิตามิน B จะได้จากธรรมชาติในน้ำมันลำข้าวอยู่แล้วแต่เราไม่ทานข้าวกล้องเราทานข้าวขัดขาวเราก็เลยขาดวิตามิน B ตอนเด็กๆเราจะเคยท่องนะครับว่าเนปชาต้องกินข้าวกล้องกินข้าวซ้อมมือ ตัวพวกนี้แหละครับเราเลยเพิ่มเติมจากของที่อยู่ในธรรมชาติซึ่งสุภาพบุรุษเราใช้หลักการของธรรมชาติบำบัดและโภชนาบำบัดของที่ดีที่สุดก็คือของธรรมชาติเราทานน้ำมันงาดำเราทานน้ำมันลำข้าวเราทานงาดำเราทานข้าวกล้องนะครับเราจะได้ประโยชน์เต็มที่ของธรรมชาติอยู่แล้วนะครับ
0: แต่ย้ำนะคุณผู้ชมของจากธรรมชาติผ่านนวัตกรรมผ่านโรงงานของคุณปอเนี่ยนะครับเอามาทำให้คุณผู้ชมเนี่ยทานเข้าไปแล้วก็เขาเรียกไงนะมันก็กินดีขึ้นแล้วมันก็เสริมได้ด้วย
1: ทำให้เข้มข้นเพราะเราคัดเลือกมาแล้วนะครับ
0: แต่เดี๋ยวก่อนนะฮะ
1: ข้าวเรามีค่าแกมมาสูงมาก
0: ๆคุณปอผมขอคาดนิดนึงครับตอนนี้โปรโมชั่นเราเหลือแค่61เซตนะฮะคุณผู้ชมโปรนี้มีแค่จำนวนจำกัดนะครับเราไม่มีเติมในรายการนี้นะฮะฉะนั้นใครที่ดูอยู่แล้วลด200นะครับผมวันนี้ได้ไปทั้งหมด7กระปุกแบบนี้เลยคุณปอบอกว่าถ้าขายอยู่ข้างนอกจะขายอยู่ 1,399
1: 1กระปุก490บาทนะครับ7กระปุก 3,000 กว่าบาท
0: ครับวันนี้โปรโมชั่น 1,199 บาทเท่านั้นได้ไปทั้งหมด7กระปุกถ้าเกิดว่าเทียบต่อวันคุณผู้ชมวันนึงไม่ถึง6บาทเท่านั้นนะฮะใครที่ดูอยู่แล้วรู้สึกว่า งาดำรำข้าวสำคัญอยากจะเสริมวิตามิน B คอมเพล็กซ์ก็ไปหน่อยโทรก่อนครับ1252หรือ LINE แอดก็ได้นะครับช็อปวัน31ส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับผม
1: ความ
0: จริงสุภาพบุรุษ
1: เคยเห็นไหมไปรถไฟฟ้า BTS ไปรถเมย์ไปบิลบอร์ดนะครับก็เจอสุภาพบุรุษที่อยู่ที่คนไทยมา70ปีที่เราทำสื่อเนี่ยเพราะเราอยากจะย้ำในการกลับมาดูแลสุขภาพด้วยวิถีของสุภาพบุรุษก็คือทานอาหารเนี่ยแหละครับทานให้ความรู้ในการดูแลร่างกายตัวเองคนที่มีปัญหาเรื่องกินหวานจัดมันจัดเค็มจัดเป็นอะไรรู้อยู่แล้วนะครับและการไม่ดูร่างกายอย่างเช่นการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอผมถึงแนะนำว่าผู้ใหญ่ที่มีปัญหาเรื่องการนอนให้ทานตัวเนี้ยสัก2แคปซูลก่อนนอนถ้าวัยรุ่นทาน1แคปซูลพอนะครับทานก่อนนอนเนี่ยครับไอตัวแกมมาเรซินอลสารเซซามีนเซซามอลกลุ่มวิตามิน B ก็จะช่วยได้อย่างท่านนี้ก็คือมาม่าผมท่านประธานสุภาพบุรุษนะครับ
0: คุณแม่คุณปอ
1: มาม่าปีนี้อายุ70แล้วนะครับก็แน่นอนครับพอผู้สูงอายุก็รู้สึกว่าหลงหลูลืมๆจำอะไรไม่ค่อยได้แต่ที่รู้สึกว่าสังเกตว่าเริ่มมีปัญหาพอเกษียณอายุ60นั่งนั่งนอนนอนอยู่บ้านไม่ทำงานไม่ค่อยได้ใช้สมองไม่ได้ไปไหนเนี่ยคิดอะไรไม่ค่อยออกคิดช้าตอนนี้มาม่ากลับมาทำงานด้วยวัย70นะครับยังเป็นท่านประธานบริษัทอยู
0: ่น
1: ะคร
0: ับ
1: เพราะว่าผู้ใหญ่ปล่อยให้อยู่บ้านเฉยๆเนี่ย
0: ไม่ได้เดี๋ยวแกเฉาน
1: ะครับแล้วตอนนี้มาม่านะครับไปเที่ยวไปท่องเที่ยวไปไหนมาไหนโอ้มีความสุขไปไหนมาไหนคล่องตัวจำได้นะครับนี่มาม่าก็ยังสวดมนต์เป็นชั่วโมงชั่วโมงได้อยู่ยังจำบทสวดได้อยู
0: ่เอาจริงนะผู้ใหญ่เนี่ยจะมาให้นั่งคุกเข่าอะไรอย่างนี้ลำบากนะฮะฉะนั้นใครที่ดูอยู่แล้วรู้สึกว่าคุณผู้ชม
1: ว่ายน้ำว่ายน้ำ
0: มั่นใจได้ไหมอันนี้คือคุณปอให้คุณแม่ทานเองคุณปอก็ทานเอง
1: ทานเองแล้วก็ให้ผู้ใหญ่ออกกำลังกายทุกเย็นช่วงหนึ่งก็รู้สึกว่าไม่อยากไปไหนลุกนั่งแค่นั่งเฉยๆอยู่บ้านเนี่ยก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรร
0: ม
1: กลับมาทำงานนี่ว่ายน้ำทุกเย็นแล้วก็ทานตัวนี้ทุกวัน
0: คุณผู้ชมที่ดูอยู่นะฮะอย่าปล่อยให้คนที่บ้านเฉานะฮะไม่ให้นั่งติดโซฟาไม่ได้นะครับผมลองสั่งเซตนี้ดูแล้วก็ให้ท่านออกมาขยับตัวหน่อยวันนี้โปรโมชั่นพิเศษที่จัดให้ไม่ใช่แค่1กระปุกนะฮะ1กระปุกวันนี้โปร4แถม3รวม7กระปุกเนี่ยมีทั้งงาดำมีทั้งลำข้าวไม่ต้องไปหาวิตามิน B คอมเพล็กซ์เพิ่มแล้วเพราะว่าในกระปุกเนี่ยทุกเม็ดจะมีวิตามิน B คอมเพล็กซ์อยู่ด้วยย้ำ7กระปุกนี้วันนี้คุณปอลดเพิ่มให้200นะฮะจ่าย 1,199 บาทถ้าทานวันละเม็ดเนี่ยนะ7เดือนนะคุณผู้ชมครับฉะนั้นโปรโมชั่นนี้ตกวันหนึ่งไม่ถึง6บาท1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนนะครับผมตอนนี้เหลือ33เซตนะฮะยังทันอยู่แคปหน้าจอเอาไว้ก็ได้นะครับผมขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์แบบไม่มีค่าจัดส่งเลยครับ
1: เ
0: พื่อคุณปอต่อเอาจริงผมมั่นใจในคุณปอเพราะว่าโรงงานอยู่มาจริงๆคุณปอ70กว่าปี
1: ครับ
0: โรงงานได้มาตรฐาน
1: โรงงานของเราก็เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับโรงงานเพชรสารคำ GSP ประเทศไทยจำกัดมหาชนเรามีมาตรฐานทั้ง GMP ISO มีฮาลาล
0: ครับ
1: เรามีแล็บวิจัยของตัวเองอยู่ในสวทชด้วยแล้วก็มีคลินิกนะครับก็คือสุภาพบุรุษศาสตร์คลินิกที่สำคัญก็คือของเราคุมเองทั้งระบบเลยตั้งแต่การคัดเลือกพันธุ์ข้าวเราถึงได้สายพันธุ์ที่มีแกมมาเรซินอลสูงแล้วก็คัดเลือกตั้งแต่สายพันธุ์งาดำเราใช้ของดอยตุงเพราะนั้นก็จะมีสารเซซามีนเซซามอลสูงที่สำคัญคือโปรโมชั่นวันนี้ชุดนี้ครับเราเติมวิตามิน B ให้8ตัวแทนที่กิน B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12 กินเป็นกรรมเลยนะครับเรามาใส่ในนี้แล้วนะครับโปรโมชั่นก็โปรนี้ที่ลดพิเศษที่200บาทจำกัดเซตนะครับแล้วก็หมดกลางรายการแน่นอนนะครับหมดก่อนแล้วก็หมดไม่ได้นะครับ
0: โทรไว้ก่อนตอนนี้เหลือ20กว่าเซตคุณผู้ชมครับ1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนแต่ถามคุณปอนิดนึงว่าใครควรทานหรือว่าใครที่มีข้อสังเกตกับตัวเองไหมฮะว่าเอ๊ะหรือว่าฉันต้องทาน
1: เช็คลิสต์เลยนะครับอันแรกก็คือรู้สึกลุกนั่งก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บนะครับคิดอะไรไม่ค่อยออกหาของไม่ค่อยเจอนึกว่าเอ๊ะจะพูดอะไรจะไปที่ไหนบางทีเดินไปห้องครัวจำไม่ได้อันเนี้ยต้องสังเกตตัวเองนะครับเพราะคนไทยมีปัญหาเรื่องพวกนี้เยอะมากๆนะครับที่สำคัญคือการที่ทานวิตามินบีครบอย่างนี้ต้องทานหลายเม็ดทานเป็นกรรมเลยนะครับเพราะนั้นสูตรที่เราทำให้เป็นบีคอมเพล็กซ์ทานก่อนนอนก็ช่วยการนอนหลับเพิ่มประสิทธิภาพการนอนตื่นมาสดชื่นนะครับ
0: ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับใช้ชีวิตให้มีความสุขคุณผู้ชมครับวันนี้เสริมด้วยสุภาพโอสถ BSRB เซตนี้ย้ำอีกรอบสุดท้ายนะฮะ7กระปุก 1,199 บาทเท่านั้นวันนี้คุณปอจัดโปรโมชั่นให้หารต่อวันไม่ถึงวันละ6บาทนะฮะโทรมาก่อน1252เดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับผมเช็คลิสต์ตามคุณปอเสร็จปุ๊บโทรสั่งเซตนี้เดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านค่อยๆทานกันไปวันนี้ขอบคุณคุณปอด้วยนะครับขอบคุณนะฮะคุณผู้ชมโทรสั่งได้อย่างต่อเนื่องแต่วันนี้เวลาหมดแล้วจ๊อบกับคุณปอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับผู้ชมที่ดูอยู่นะฮะอย่าปล่อยให้คนที่บ้านเฉานะฮะลองสั่งเซตนี้ดูแล้วก็ให้ท่านออกมาขยับตัวหน่อยวันนี้โปรโมชั่นพิเศษที่จัดให้โปร4แถม3รวม7กระปุกเนี่ยมีทั้งงาดำมีทั้งลำข้าวไม่ต้องไปหาวิตามิน B คอมเพล็กซ์เพิ่มแล้วเพราะว่าในกระปุกเนี่ยทุกเม็ดจะมีวิตามิน B คอมเพล็กซ์อยู่ด้วยย้ำ7กระปุกนี้วันนี้คุณปอลดเพิ่มให้200นะฮะจ่าย 1,199 บาทโปรโมชั่นนี้ตกวันนึงไม่ถึง6บาท 1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนนะครับผมแคปหน้าจอไว้ก็ได้นะครับผมขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์แบบไม่มีค่าจัดส่งเลยครับ
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ไรวะเนี่ยควันคุ้งเลยเฮ้ยใครมาขายไก่ย่างในบ้านวัววะอาจูเสียงใครอ่ะ
1: ก้มดูข้างล่างสิ
0: ก้มดูเหรอ
1: ก้มดูข้างล่างสิเฮ้ยไม่ใช่รองเท้าว่าอยู่ทางนี
0: ้อ๋อ
1: ว่าอยู่ในหม้อเนี่ยว่าอาเหลาไง
0: อาเหลาเอ้ยอาเหลาไหนอ่ะ
1: โอ้ก็อาเหลาผัวนี่ไง
0: ผู้เป็นบ้าไปหลายว่าเพิ่งอายุ16อ่ะจะมีผัวได้ไงวะ
1: อาจูหรือต้องช่วยวะนะว่าถูกขังอยู่ในหม้อใบนี้ล่ะหรือต้องหาหม้อใบนี้ให้เจอถ้าที่เจอแล้วนะต้องเปิดฝาหม้อตอนเที่ยงคืนนะเพื่อทำพิธีปลดปล่อยวิญญาณวะแต่หรืออย่าเปิดตอนเที่ยงคืนเป็นเด็ดขาดนะอาจูไม่ไงวิญญาณวะก็จะแตกสลายจำไว้นะอาจูจูจูจู
0: โอเคเคเคเคเค
1: ว้าไม่ต้องพูดตามวกอะไรนะว่าไปนะอาจูว่ารักเนื่อเนื่อเนื่อเ
0: อาแล้วอย่าพังไปอย่าพังไปเจ้เอาแล้วเอาแล้วอย่าพังไปเอาแล้วอยู่ในหม้อนะนี่พวกเรานะทุกคนต้องหาหม้อใบนี้ให้เจอนะเราจะไล่ช่วยอาเหลากัน
2: อย่างนี้แสดงว่าอากงเนี่ยเขาไปเกิดใหม่เป็นปลากิมไข่เต่าครับถึงได้อยู่ในหม้อ
3: เ
2: หรอโอ้โหเ
3: ท่มากก็แค่ความฝันอ่ะคงไม่มีอะไรนะมากนะนี่อาลำไยอาลำไยก็ช่วยดูแลอาม่าให้ดีๆสิได้ยินไหมเนี่ย
4: ได้ยินค่ะอาม่าเดี๋ยวรอแค่นี้เร็วๆๆแล้วอาม่าจะเป็นไรเปล่าเนี่ย
3: ไม่เป็นไรน้องแค่อีฝันไปอ่ะพอตื่นเช้ามาพี่ก็คงจะลืมไปแล้วล่ะ
0: ไม่มีใครเชื่ออ้วนเลยอ่ะแต่ไม่เป็นไรนะอาเหลาอ้วนนี่แหละจะช่วยลื้อให้ได้เลยหรือบอกสิว่าจะช่วยลื้อทำไมหน้าเหลืองนิดเดียวอ่ะ

0: ครับไม่มีไม่มีไม่มีขอโทษครับอาม่าครับมาแล้วครับแจ็ครวบรวมมาหมดบ้านแล้วครับเฮ้ยจะบอกยังไงครับนี่อาม่าดูเลยครับว่าหม้อในนี้ตรงกับหม้อในปัตตานีหรือเปล่าไปนี่ครับไปเชิญครับนักสำรวจนะครับแล้วไปนี่แล้วครับนี่ไปเชิญสำรวจนะครับไปนี่ใช่แน่นอนเลยไปนี่แล้วครับไปเชิญสำรวจนะครับแล้วหม้อที่อาม่าหาลักษณะไงแจ็คลืมแล้วครับ
1: เอาละเอาละเอาละในฐานะที่เจ้าเป็นคนซื่อสัตย์ข้าจะยกหม้อ3ใบนี้ให้กับเจ้า
0: โอ้ยอาม่าโชคดีจังเลยได้หม้อ3ใบกลับบ้านโอ้ยท่านรองครับอันนั้นไม่ใช่การเรื่องเทวดากับคนตัดไม้ครับ
2: ไม่ใช่ขวัญขวัญทอง
0: ไม่ใช่ครับ
2: โทษๆๆ
0: อาม่าแล้วมันเป็นยังไงอ่ะ
3: ป๊าคะไหนป๊าบอกว่าเดี๋ยวอาม่าก็ลืมแล้วไงคะนี่อาม่ายังตามหาหม้ออยู่เลย
4: จ้า
5: ไม่สิ
0: ครับ
5: เราไปดูก่อนนะ
4: เก็บไปเลยเถอะจริงสิยังมาเข้าฝัน
5: คือเชื่อเธอว่าอาป้าน่ะไม่ได้อยู่ในหม้อพวกนี้หรอก
4: เลือดทำไมเป็นของอักกตังอยู่อย่างนี้วะป้าเลือดเดือดร้องนะแล้วทำไมเลือดไม่คิดช่วย
1: จริงอย่างที่อาม่าพูดนะเว้ยพ่อแกทั้งคนอ่ะห่อตัวอยู่ในหม้อลักษณะอย่างเงี้ย
4: ต้องตัดนะเว้ย
1: ช่วยหน่อยดิว่าใคร
5: ป้าวันนะเว้ยมาล้อเล่นในตอนนั้นหรอก
3: ป้าป้า
1: แย่เล่นเลยได้ไง
6: แล้วอย่างนี้จะทำไงดีอะคะเรื่องอาม่า
5: อืมบุ้งเฮ้ยไม่ตกใจหรอกอาม่าอีก็เล่นไปอย่างนั้นแหละนี่แต่เฉพาะอีหาหม้อไม่เจอนะอีก็คงจะเลิกเล่นไปเองแหละนะ
4: เหลาหรือช่วยลงบังลังให้อ้วหาหม้อหรือเจอทีเธอนะเหลานะ
0: สาธุเอ้าทุกคนครับเดี๋ยวอ้วรีบไปทำงานก่อนนะครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีสวัสดี
0: ว่าเหมาครับไม่ใช่เหลา
4: ไม่ใช่ลึกเด้อเหลาอยู่ในนี้
0: มาเล่นไม่ได้ครับที่เป็นหม้อแม่นาค
5: อะไรวะยาวทีเดียว
0: น้องเหมาครับหม้อแม่นาคอะไรครับเนี่ยคืออ้วจะไปถ่ายโฆษณาแม่นาคพระขนงครับ
7: มาครับตกลงใช้หม้อใบนี้ป่ะครับ
4: ใช่ใช่วะนี่แหละนี่แหละเหลาอยู่ในนี้เนี่ยโหอาเหลาอึดอักแย่เลยดีเนาะอาเหลานะไม่ไรเพราะเดี๋ยวผิดสัญญากับอาเหลาไว้อาเหลาบอกว่าอย่าเปิดกล่องเที่ยงคืนไม่งั้นวิญญาณสลาย
1: อาม่าครับอาม่าบอกอาเหลาอ่ะย้ายไปอยู่ที่อื่นก็ได้ไหมของอยากได้หม้อใบนี้ไปทำจิ้มจุ่ม
4: เหรอ

0: 中จิ้มจุ่มนี่หรือมาว่ายอาเหลากรุงศรีอาเหลามาเลี้ยวอยู่ในนี่อะไรโอ้นี่อะสั่งมาได้มาได้
1: ครับ
0: อาเหลาอาเหลาอาสังนี่นะอีเป็นผัวอาบุงนี่อาสังนื้อนื้อมาแช่แข็งกับอาเหลาหน่อยอยากแช่แข็งกับนื้อแช่แข็งหน่อยใช่อย่างนั้นแหละนะลูกหลานนะค่ะ
2: น้องมีอะไรเหรอ
3: ป้าที่อาม่ายังจำได้อยู่เลยนะป้านะโปรตีอาม่าพูดแค่คำสองคำนี่ก็ลืมแล้วนะป้าน
4: ั่นน่ะสิคะป้าหนูว่าคราวนี้อาม่าจะเป็นจริงคะหรือว่ารีบพาอาม่าไปให้หมอตรวจดีกว่าคะ
5: โอ้ยอย่าบุ้งไม่ต้องไปหาหมอที่ไหนตรวจหรอกอย่างเงี้ยบ้าตกลงไปโรงพยาบาลไหนดีอะ
2: โรงพยาบาลนี
5: ่กัดกรอกอยู่เลย
0: เพราะว่าไปทำสีผมมาใหม่งาติดใจก็ฟากเลย
6: ขอบคุณนะคะ
7: เฮ้ยนี่ทำไมอากาศมันร้อนอย่างนี้เนี่ยขโมยน้ำกินดีกว่าแม่สิแกจะไปบอกใครนะที่ขโมยน้ำกินนะ
8: ที่ทำยากันสองแต่เมื่อไหร่เนี่ย
7: เสียอยู่เฉยๆนะ
5: ทำไรเพื่อนใหญ
7: ่คือพี่จะร้องเพลงนะคะย่าสู่ขาวย่าสู่ขา
5: วแล้วหล่อมาทำไมนะครับ
7: คือพี่จะมาเอาเป็นไม้เสียบหูอะค่ะตังค์คอนเสิร์ต
5: จ่ายตังค์ด้วยนะครับ
7: จ่ายรู้ด้วยว่าขโมยจริง
5: พี่ตัวจริงไม่กลับอีกแล้วครับเพื่อนใหญ่ครับเดี๋ยวช่วยโทรร้านด้วยนะครับเดี๋ยวอ้วจะพาม่าเนี่ยไปหาหมอที่โรงพยาบาลครับ
7: พาม่าไปหาหมอเหรอคะอุ๊ยไม่ได้นะคะตรงๆพี่ต้องไปด้วยค่ะพี่ขอไปด้วยนะคะ
5: เป็นห่วงม่าเหรอครับ
7: เปล่าพี่ขี้เกียจทำงานล้อเล่นนะคะพี่จะเป็นห่วงอาม่าเหมือนกันเอางี้สิคะให้เต้ติ่งเฝ้าร้านนะคะเต้ติ่งเขาขยันออกนะคะ
5: ให้พี่เต้ติ่งเฝ้าร้านเนี่ยนะครับโอ้ถ้าพี่เต้ติ่งขยันขนาดนี้นะครับไล่พี่ลำไยออกดีกว่าครับ
9: เล่น
7: เ
9: อง
7: ไง
9: ครับจ้างเต้าติ๋งตรงๆรับรองว่ารับเงินเดือนแค่ครึ่งเดียวของลำไยครับ
7: เดี๋ยวๆๆคุณต้องค่ะอย่าไปฟังเต้าติ๋งนะคะจ้างพี่ดีอยู่แล้วค่ะคุ้มที่ตายนะคะจ้างหนึ่งได้ถึงสองพี่นะเป็นคนใช้ก็ได้เป็นแม่เลี้ยงตรงๆก็ได้เป็นไง
5: ครับตอนแรกก็ไม่ค่อยเชื่อหลังๆเริ่มเชื่อแล้วนะครับ
7: เล่นนะคะ
5: เอ้าพี่เจ้าติ่งเป็นไรบ้างครับทำไมดูเครียดๆอะครับ
7: น่าสิ
10: ตรงครับตอนนี้พี่เจ้าติ่งเดือดร้อนนะครับช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีทิปที่คาเฟ่ก็ไม่ค่อยได้แถมค่าเช่าบ้านก็เพิ่มขึ้นอีกต้องตรงครับรับเจ้าติ่งทำงานบ้านอีกคนนะ
7: เฮ้ยเดี๋ยวเจ้าติ่งหยุดเลยเมื่อกี้จะพูดเล่นนะต้องตรงค่ะจ้างพี่อยู่แล้วค่ะจ้างพี่นะคะอย่าไปจ้างเจ้าติ่งจ้างพี่นี่แหละค่ะ
5: ตรงเข้าป้า
11: อ้าวแล้วทำไมไม่รีบไปอาบน้ำมันจะได้เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ไปส่งอาม่ากันอ่ะ
5: ไปแล้วป้าครับไม่มีป้าครับ
11: อ้าวต้อยจริงเฮ้ยมาไปทำงานอีกเหรอ
10: เปลี่ยนครับคือ
7: จะถามทำไมไม่เอาคำตอบเน่แกจะมาแย่งงานฉันทำทำไมฮะแกชอบร้องเพลงไม่ใช่เหรอทำไมไม่ใช้เสียงเพลงให้เป็นประโยชน์ล่ะไปดีกว่าเบื่อคุยกับคนจน
9: เงินตกตั้งบาทหนึ่งแม
7: ่ไหนเหรอตกไปทางไหน
9: ไหนโทรแม่คนรู

0: ยังไงอ่ะนี่จะหอมเวอร์เหรอหอมก็หอมนี่ฮะอุ้ยจะให้อ้วกหอมตอบเหรอไม่ไล่อ่ะว่าอายอ่ะเพราะอีแจ๊กนั่งอยู่ตรงนี
1: ้อ่ะได้รักจังเลยนะครับ
2: ไอ้รถฉันเรียบร้อยแล้วแกบอกอาม่ายังอ่ะ
3: ยังอ่ะสิ
2: ไปสิ
3: เขาจะบอกเดี๋ยวนี
2: ้เร็วเร็วเร็วเร็วเร็ว
3: อาม่าเดี๋ยวเราไปหาหมอกับอ้วกดีกว่านะ
0: ไปทำไมแล้วก็เลยแปลงไรสักหน่อยเอ้า
1: ใช่ครับ
2: ไอ้ขวดเอ้ยคุณหยิกพุงแตกไปพูดกลางบ้านอย่างนั้นตรงๆได้ไงเล่าทำไมไม่หาวิธีหลอกล่อวะเร็วสิฉันจะได้พาม่าไปหาหมอ
1: หมอ
2: เออไปหาหม
1: อมองมั่งครับครับหาหม
4: ออากงครับสวัสดีครับอากงว่าอะไรนะครับอ๋อออาม่าครับอากงบอกว่าให้เอาหม้อใบนี้คืนให้อ้วกแล้วก็ให้เงินอ้วกอีก500ด้วยครับ
0: ลูกเก่งนะลูกภาษาเลย
4: อะไรครับ
0: อาลาวอีบอกกันลึกก็หก
4: โอ้โหขอโทษเมียน้ำเมา
2: เฮ้ยเอางี้มาป๋องจัดการเองไอ้เรื่องโกหกเนี่ยป๋องถนัดนะ
1: เอาไงก็เอาไงก็ฟังเลย
2: ใจเย็นๆๆๆเอามาจะบ้าเปล่าเนี่ยใจเย็นดิเอามาอุตส่าห์เจออากงเหลาทั้งทีทำไมไม่พาอากงเหลาเนี่ยไปเที่ยวฮะ
0: จริงของกระป๋องมึงนี่แล้วไปกันเลย
1: ครับจะไปดูครับ
2: เอาของขึ้นมือตัวเองอึมพอมด้วยดิ
3: อึมพ่อเหรออ
2: ึมพ่อ
3: โ
2: อ้ยคาอยู่นั่นแหละ
3: มาเดี๋ยวว่าอุ้มหม้อไปให้นะ
0: อุ้มลีลีนะ
3: โอ้ไม่ต้องห่วงหรอกแม่รักนะ
0: หม้อบอกว่าให้อุ้มลีลีอุ้มลีลีไปเดี๋ยวหม้อแตกเอาวิญญาณฉลายกลางทะเล
1: มาเจอกันครับ
0: อุ้มลีลีนะ
3: มาไปก่อนก็ไปก่อนก็ไป
4: อาม่าครับอาม่าหรือว่ามันคอ
0: หาหมออะไรแล้วพวกนี้ด้วยไงพวกนี้คุณตบให้ตายเลยเนี่ย

0: บันไดหน้ากระทรวงต้องได้ดื่มเลือดชั่วๆของมึงบ้าง
1: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: ยินดีต้อนรับครับผมครอบครัวนี้ครับผมพี่คิดเปลี่ยนแล้วต้องโฟกั
3: สสวัสด
2: ี
3: คร
2: ับ สวัสดีคร
3: ับแน่นอนอยู่ธรรมชาติมาไร่ก็ต้องมีอะไรให้ทำ
2: หนูครับ
3: หนู
4: พบกับเฮ็ดอย่างเซียนหลังทุกวันอาทิตย์เวลา10โมงทางช่องวัน31
5: จูเลียตแอนด์จูเลียตก่อนตอนจบ
6: ตอนนี้ที่บ้านเรากำลังตามหาตัวประกาศอยู
7: ่พ่อกับแม่เราพาประกาศหนีไปชายแดนแล้วเธอก็ช่วยให้ประกาศหนีไปได้เหรอ
8: แกยังเชื่อในความรักที่บริสุทธิ์ของแกอยู่อีกไหมหรือว่าความรักของแกเนี่ยมันจะช่วยชะล้างเลือดแม่แกในอดีตได
9: ้ทุกอย่างถูกกำหนดไว้แล้วลูกแค่ต้องเล่นไปตามนั้นเท่านั้นเอง
5: จูเลียตแอนด์จูเลียต

0: นี้ก่อนตอนจบเวลา 20:30 น
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียนแอนด์จูเลียนทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนก็ดอกจัน5594โทรออก

0: กูรู้สึกว่าไว้เขาไม่เหมือนเดิมว่ะบอกตรงนะกูไม่สบายใจเลยว่ะพี่จะให้ผมทำอะไรพี่มึงก็ช่วยกูดูว่าเขามีใครหรือเปล่าไว้ใจมึงนะ
1: หรือว่าพี่ควรบอกพี่เลไปตรงๆว่าคนที่คุยกับไว้ในเกมอ่ะคือพี่เอง
0: ไว้เรียกตั้งนานไม่ได้ยินกันหรอทำอะไรกันอ่ะ
2: ติดหนักมากเลย
3: เสียไปหลักล้านนะพี่คือเงินเก็บทั้งชีวิตนะพี่คือศูนย์อื้อหือนี่คืออะไรเนี่ย
4: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีแอปวันดีคอนเทนต์ดีไทยเพื่อคนไทยพิเศษดูค่า AIS เท่านั้นสำหรับแพ็คเกจพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดจาน5 9 4 4 4
5: 4ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
6: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
7: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
8: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
9: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
5: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
10: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
11: คนในประเทศนี้ไม่ก็ซื้อกันได้หมดวะ
12: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
13: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
5: ได้สิ
14: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันขาดแอปวันดีที่เดียวครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน559 4เหลี่ยมโทรออก
15: วันอาทิตย์นี้เตรียมตัวพบกับกี้สดอบโสยรายการที่จะพาคุณไปเปิดต่อมรับรสลิ้มลองความอร่อยตะลุยกินร้านเด็ดเมนูอร่อยมากมายกับ2ตัวแม่สายกินโอปอและปุกกี้ที่จะพาคุณไปฟินกับของอร่อยกีวาแซบโอเวอร์ดีการันตีค่ะห้ามพลาดบ่าย3โมงตรงทางช่องวัน31
16: มีคนเคยบอกผมว่าถ้ายังเขียนเรื่องที่ตั้งใจตอนนี้ไม่ได้ก็ให้ไปเขียนเรื่องอื่นก่อนอยากสนุกกับนิยายผู้ใหญ่ไหมล่ะ
17: มึงโดนอะไรใครทำมึงบอกกูมา
16: แล้วมึงจะห่วงอะไรกู
18: พี่บอกแล้วไงว่าถ้ายังหาเมนโวคอลที่มีเนื้อเสียงเป็นเอกลักษณ์ไม่ได้พี่ก็ไม่รู้จะให้เดบิวต์ไปทำไมอ
17: ่
18: ะ
17: มึงเชื่อกูยังไงครั้งนี้เขาก็ต้องตอบรับแน
19: ่พอดีว่ามีคนมาขอออดิชั่นค่ะเขาบอกว่ารันเป็นคนให้เขามา
20: อาทิตย์นี
21: ้รู้ไหมกันสดสเปเชีย
22: ลเกมนี้มันว่ะ
20: รู้ไหมกันสด2026อาทิตย์นี้อ้าวดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
14: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน594อย่าโทรออก
23: โอกาสครั้งสุดท้ายที่คุณไม่ควรพลาด The Golden Show All Star Concert 2026รีบจองด่วนก่อนบัตรหมดคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำสุดไพเราะพร้อมด้วยโชว์สุดตระการตาจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันพร้อมด้วย4คนสุดท้ายจากเวที The Golden Song All Star เปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
24: เดี๋ยวจะเปิดประตูรถให้ไปช่วยเปิดประตูก่อนสิไม่ได้ล็อกไม่ได้ล็อกเปิดแล้ว
25: ระวังล็อกมาแจ็คล็อกมาหน่อยแล้ว
24: มาระวังได้ไหม
25: โอเค
24: ไอ้พวกระวังขาไอ้พวก
25: มาไป
24: แจ็ค
25: ขึ้นมา
24: แจ็
25: คเสร็จแล้ว
24: เร็วขึ้นมาเร็วออกรถเลย
25: ออกรถเลย
24: โอ้ยตอนนี้

0: ไป
1: ไปเลยไปเลยเคเคเคตาแล้วไปเฮ้ยกุญแจรถหายอ่ะโอ้ยกระป๋องยังคาอยู่ที่ประตูอยู่นู่นเลยครับ
2: เจอแล
1: ้
2: ว
1: กระป๋อง
0: เ
1: อาละไป
2: ว่าลืมเหมือนกันครับเดี๋ยว
3: คือไปไหนครับไปไหนครับ
2: คือว่าจะไปเอาบัตรคนป่วยห้องมากก่อนนะ
3: ไม่ต้องเดี๋ยวเอาให
2: ้เร็วๆเข้ามาเร็วๆ
4: เดี๋ยวตายแล้วเฮ้ยเปิดประตูสิเร็วๆนี่ว่าลืมกระเป๋าตังค์อ่ะ
3: อันนี้มันขอนะ
4: มีตังค์หรือเปล่าวะ
3: มีครับมี
4: พอไหม
3: พอครับไปต่อไอ้น้องหมามาแล้ว
2: เออไหนดูสิ
3: มีครับมีครับมีคร
2: ับ เดี๋ยวเดี๋ยวครับฟังเอาไปเลย
1: หวังว่ามากจะปลอดภัยนะครับใช่ไหมครับอาม่า
2: อาม่า
1: เป็นคนข้าม
2: า
1: จริงครับ
2: อาม่าหรือไม่เป็นไรแล้วอาม่า
5: หรือจะเป็นไรหรือไม่เป็นไรก็ไม่ต้องมาสงใจอ้วนหรอกพี่เอาป้าของเลือดเรายังปล่อยให้วิญญาณอีแหลกสลายไล่เลย
2: โอ้มาพวกเขาบอกแล้วไงมันเป็นแค่หม้อป้าไม่ได้อยู่นั้นสักหน่อยเลือกแค่ฝันไปก็เท่านั้นเองอ่ะ
5: แล้วเลือกพี่สุกไล่ไหมว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะถ้าพี่สุกไม่ไล่นะให้อ้วนเนี่ยทำตามที่อาเหลามาเข้าฝังอ้วนแค่เนี้ยมันเสียหายตรงไหนไหนๆลือก็ว่าอ้วเป็นบ้าแล้วลือก็ไม่ต้องมาสนใจคนบ้าอย่างอ้วเยอะครับ
3: มาครับมา

0: ไปไหนอ่ะ
1: ก็รู้ไม่เห็นเลยครับป๋องอาม่าโกรธว่าเขาจะเข้าไปง้ออีอ่ะ
2: โอ้โถฮวดมันใช้วิธีนี้ไม่ได้ผลหรอกเรื่องมันเกิดจากอาม่าที่คิดว่าอากงเหลาอยู่ในหม้อแกต้องเปลี่ยนความคิดของอาม่าสมัยแค่อาม่าคิดว่าอากงเหลาเนี่ยไม่ได้อยู่ในหม้อสิ
1: จะทำไงวะ
2: เอ้าก็ไปตามพ่อมึงออกมาสิ
3: ไอ้หวดฉันมีวิธีนะเว้ย

0: ตกใจ
1: รู้ตกใจแล้วก็เสื้อลอยได้
0: ไม่ขำขุด
1: ร้อยเล่นแหละ
0: น้ำยาแตะมาให้ค่ะ
1: โอ้ยกำลังหิวจุ๊บพอดีเลยครับ
0: เอาไม้ขายร้อยเล่นมาพี่ตองกินนี่แหละ
1: ของแท้ค่ะเดี๋ยวน้องจะนั่งก่อนแล้ว
0: ดีค่ะพี่พี่โตขาวันนี้นะไก่ขายดีขายหมดเลยค่ะเดี๋ยวก็เลยมาอู้งานกับพี่โตนี่แหละจะมาเฝ้าร้านน้องแจ็คนี่ก็ดีเนาะได้ต้อง500แน
1: ่ใช่แล้วนี่น้องแจ็คบอกพี่ว่าถ้าเกิดพี่ขายมอเตอร์ไซค์ได้นะจะให้เพิ่มอีกคันละตั้ง500แน
0: ่500นี่ถ้าเราขายหมดเราก็รวยแล้วสิ
1: รวย
2: ก็ต้องจ่ายตังค์ต้อยจริงสิครับ
1: เฮ้ยต้อยเต้นถ้าถามกันเลยเธอใครมาเข้าฝันให้แกทำอะไรบ้าๆอย่างนี้วะโอ้ปัญญาอ่อนว่ะ
0: ลำไยเองนี่ต้อยติงลำไยเป็นคนบอกให้ร้องเพลงหาเงินแต่ไม่ได้มาหาเงินกับลำไยลูกค้ามาแล้วพี่โต
3: สวัสดีครับยินดีต้อนรับถูกใจไหมครับจะมาจากไหนก็มาเถอะ
1: พี่ครับพี่สนใจรุ่นไหนไหมครับ
4: สนใจรุ่นนี้ครับ
0: รุ่นนี้เหรอครับ
4: รุ่นนี้ถ้าดาวแล้วรับรถไปได้เลยหรือเปล่าครับ
3: รับได้เลยไม่เคยมีทริว
4: เราต้องทำสัญญาเลยหรือเปล่าครับ
3: อ๋อสัญญาคือสัญญาปรารถนาเพียงแค่ได้พ
1: บพี่ครับผมว่าเราดูสนใจรู้ใช่ไหมครับพี่พี่ครับตัวนี้ครับรุ่นนี้พี่ชอบไหม
3: ชอบไหมชอบไหมรูปร่างหน้าตาแบบนี้ถามหน่อยจะพี่ชอบไหมชอบไหม
5: ไม่ชอบ
3: ไม่ชอบมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมครับ
5: ไม่ชอบแกเนี่ยรำคาญไว้พรุ่งนี้ค่อยไปดูแล้วกัน
1: เดี๋ยวๆๆพี่
3: เด
1: ี๋
3: ยว
1: พี่
3: ทำไมครับทำไม
2: ทำไมอ่ะแล้วลำไยบอกว่าต้อยติ่งเสียงเพราะแล้วทำไมเขารำคาญล่ะครับ
0: อย่าว่าแต่เขารำคาญเลยลำไยก็รำคาญก่อนที่แกจะร้องเพลงเนี่ยแกเคยถามเขาบ้างไหมว่าเขาอยากฟังหรือเปล่าใช่ไงถึงเสียงแกจะดีแค่ไหนนะถ้าเขาไม่อยากฟังนะมันก็น่ารำคาญ
2: สวัสดีครับคือว่าต้อยติงอ่ะมีบทเพลงนำเสนออยากฟังไหมครับ
1: ไม่อยากอ่ะพี่ครับจะร้องเหรอไปไปไปไปทุกคน
6: ไอ้เกียร์อุ้ย
7: โอ้ขอโทษนะอาลาวเดี๋ยวว่าช่วยหรือไม่ได้อ่ะ
8: อ
7: า
8: ม่าคะดื่มน้ำเต้าหู้ก่อนนะคะ
9: น้ำนี้อร่อยนะ
6: เฮ้ยของอะป๋องอะไรอะไรไอ้วิธีของเรื่องนี้มันได้ผลแน่นะ
10: โอ้โถเชื่อว่าที่มันต้องได้ผลดิ
6: เดี๋ยวดูว่า
7: ขอโทษเลยนะอาหลาวถือว่าต้องทำให้ลือตายเป็นครั้งที่สอง
10: ค่ะใจเย็นๆเดี๋ยวให้โอ๊ตจัดการอีกทีนึงใจเย็นๆ
6: เหมือนเดิม
3: ป็นไรครับหนาวหรอครับ
4: แค่กอดให้
0: กล่องมานี่ซีมาลี่มาลี่กล่องเลยอะไรทำอะไรฮือจะบ้าหรือเปล่าทุกคนก็กำลังซีเรียสเรื่องอาม่าอยู่เห็นหรือเปล่าไม่ตลกเลยนะ
10: ไม่ได้เล่นตลก
0: ทำอย่างนี้อะไรอะ
10: คืองี้ทำหน้าที่ของเรื่องอาจูอาจูตบหัวทำไมอ่ะว่าเหลาไง
7: ฮะเอาเหลาฉันจะมาล้อเล่นเอง
4: บ้าใจครับ
6: ได้เรื่องเลย
10: โอ้ยก็ช่วยกันดีว่าไอ้พวก
6: ช่วยไงอ่ะสร้างสถานการณ์ขึ้นมาสร้างสถานการณ์ขึ้นมาดิอาป้าอาป้าโอ้ยช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับ
10: อาป้าเออใช่
6: อาป้า
3: อาป้าครับบางทีก่อนโม่จะตกลงพื้นแล้วจะแตกไปเนี่ยวิญญาณอากงเหลาอาจจะหลุดไปแล้วก็สิ่งที่เราบอกก็ได้นะครับ
6: รอครับ
10: คุณครับ
6: หลังจากนี้อะไรอ่ะ
10: กง
6: มาป่าครับ
10: กงหัวคิดถึงกงหัวคิดถึงอาจู
6: กง
7: ถ้าลือเป็นอาเหลาจริงๆนะหรือต้องตอบคำถามของอ้วไล่

0: กแบบนี้ทุกทีเลยว่ะ
1: เดี๋ยวก็ถามอะไรตอบได
0: ้นี่อาเหลาต่อไปเนี่ยเป็นคำถามที่รู้อยู่คงเรียวนะเออทำไมไม่รีบตอบมาล่ะ
2: เออยังไม่ได้ถาม
0: อ้าวเหรอของขวังวังกบทิ้งแรกเนี่ยอาเหลาเสื้ออะไรให้อ้ว
3: เสื้ออะไรวะ
4: ไม่รู้ได้ยังไงเราตอนที่อียิปต์คันอ้วยังไม่เกิด
5: ก็เพราะว่าอีไม่เคยซื้ออะไรให้อ้วนเลย
6: ปัญหาของเราจริงด้วย
0: ของเราจริงๆเหรออ้
7: วนคิดถึงลืมมากนะอาจูอ้วนมีอะไรจะฝากลือสักเรื่องนึง
0: เรื่องอะไร
7: อ้วนขอฝากอาป๋องด้วยนะสงสารมันหรือมีตังค์ให้มันสัก 5,000 นะครับป้าโอ้ยเอาก๋วยเตี๋ยวชามนึงก็ได้โจที่อ้วมาเนี่ยเพราะว่าอ้วสงสารลือเห็นลือเศร้าหมองแต่ความจริงอะนะวิญญาณอ้วเนี่ยไม่ได้ถูกขังอยู่ในหม้อนั่นหรอกอ้วสบายดีเลือฝันไปเอง
0: โอ้โหไปทีถ้าอย่างนั้นนะอ้วก็สบายใจแล้ว
7: อย่าไปโกรธเครื่องพวกไอ้หวดมันนะหลานหลานบอกเนี่ยมันทำไปเพราะความหวังดี
0: ว่าทุกข์เลยนะ
7: เอาอย่างที่เมื่อทุกคนเข้าใจกันก็ดีแล้วอ้วจะไปแล้วนะ
6: เอ้าทำไมครับ
7: ดู
0: ไปแล้วเหรอ
7: ดู
0: อยู่ก่อน
7: ดูแลตัวเองด้วยไม่ได้ฮะเ
0: ขาจะหาย
7: แล้วไปแล้วกลับไปก่อนนะ
6: กงกงกงครับกงกงครับกงกงครับกงครับกง
8: เฮ้ย
6: ผมเป็นไรไปนะมันปุ๊บปุ๊บยังไงวะเนี่ยผมเป็นไรไปวะ
5: จะบอกครับวิญญาณตรงเหลาสิงร่างน้าป๋องครับนี
8: ่ใช่ใช่ใช
6: ่มาครับ
5: จัดมากเลยครับน้าป๋อง
8: มาครับเนี่ยป้าก็ไม่เป็นอะไรแล้วนะแล้วพรุ่งนี้เนี่ยจะไปซื้อของทำบุญให้ป้าดีไหม
0: นี่ถูกต้องถูกต้องเลยกังป้าเหลียวเราไปตลาดกันนะแล้วก็ไปซื้อของเอาไว้ใส่บาตรให้อาเหลาอีพรุ่งนี้ไปกันทุกห้องเลยป้า
8: ไป
6: เอาแล้วกดของคืออะไรอะมา
0: ฮะเฮ้ยว่ารู้อยู่คนเดียวเดี๋ยวว่าซื้อได
9: ้เป็นไงฮวด
8: ก็ดี
9: ฉันบอกแล้วไงว่าความเชื่อของคนเราเนี่ยจะไปบีบบังคับเขาไม่ได้ในเมื่ออาม่าเขาเชื่ออย่างนั้นน่ะแล้วแกจะไปบอกว่าไม่จริงไม่เชื่อหรอกมันมีประโยชน์อะไรอ่ะมันก็ต้องปล่อยไปเขาบ้างเว้ยเราต้องหาวิธีแก้สิมันถึงจะถูกใจป่ะเข้าใจแล้วใช่ไหม
8: อ
9: ืม เอามาให้ฉัน 5,000 ไว
6: ้ เอาฉันอุตส่าห์ช่วยเหลือแกคิดเรื่องให้แกเนี่ย
8: ให้อยู่แล้วให้อยู่แล้วแหมเพื่อนฝูงกันเอาก๋วยเตี๋ยวไปชามนึงก็พอ
0: ไอ้เจ้าไอ้งก
10: มาแพงแพงแพงแพง26ตก35หน้าผากรอบนู้นบอกว่าผ่านคุณคงรู้ดีเชฟมาแพงแพงแพงแพงแพง
0: เอาอีกแพงเปลี่ยนแพงเปลี่ยนแพงใหม่
6: เปลี่ยนแพงใหม่ด้วยเหรอครับ
0: แพงใหม่ด้วยไปดูนะ
11: แอปดันดีคอนเทนต์จริต

0: าบีน่าแฮปปี้บาร์พรีเมียมนะคะถือมาเป็นชุดแบบนี้เข้าคู่เข้าชุดสวยมากๆเลยชุดชั้นในใส่สบายระบายอากาศดีมากวันนี้จัดมาให้เป็นชุดแบบนี้ถึง1 2 3
1: 4ชุด4ชุดคือ8ชิ้นนะคะซึ่งปกติ1ชุดราคาเต็มของเขาอยู่ที่ 1,140 บาทวันนี้เพิ่มเงิน59บาทแล้วเอาไป4ชุด8ชิ้นดีกว่าไหม
0: ดีกว่ามากค่ะแม่เพราะว่าเสื้อในตัวหนึ่งก็750บาทแล้วแล้วยังไม่รวมราคากางเกงชั้นในอีก4ตัวแบบนี้โปรนี้นะคะลับๆเลยนะแม่รีบๆนะคะมีแค่99เซตเท่านั้นนับตั้งแต่ตอนนี้วินาทีนี้ลดลงเรื่อยๆแล้วค่ะจ่ายทั้งหมดที่เห็นอยู่ 1,199 บาทเอง
1: ถูก
0: ใช่นะคะส่งฟรีไม่มีค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทางก็มีจ้า
1: ใช่แล้วเฉลี่ยแล้วนะคะเหลือแค่ตัวละ149บาท87สตางค์เท่านั้นแต่เรามีจำกัดให้แค่99เซนต์ในรายการนะคะทั้งหมดนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้าน1252รีบโทรตอนนี้ส่งให้ฟรีจ่ายเงินปลายทางค่ะ
0: ได้แล้วค่ะแล้วบอกว่าฟรีไซส์ก็มีแต่คนถามตูนน้องตูนใส่ฟรีไซส์ได้จริงหรอตัวพี่ใหญ่นะรอบอกนี่46เลยนะใส่ได้จ้ะแม่ได้รอบอก46ไปยืดๆเลยนะเหมาะกับคนเจ้าเนื้อเหมาะกับสาวอวบๆเหมาะกับคนที่แบบว่ามีเนื้อหลังเยอะๆเป็นป้องๆ
1: ใส่แล้วเรียบ
0: เขาก็จะช่วยเก็บเอาไว้แล้วอีกอย่างนึงที่เหมาะมากๆกับคนไทยคืออะไรรู้ไหมแม่ตัวนี้เขามีเทคโนโลยี Airflow ก็คือระบายอากาศรอบตัวเลยนะคะถ้าเข้ามาซูมใกล้ๆดีๆจะเห็นเนี่ยเห็นไหมจะมีรูระบายอากาศ
1: อ๋อเหมือนชุดออกกำลังกาย
0: ถูกต้องค่ะเห็นรูพวกนี้ไหมแม
1: ่
0: ตรงนี้แหละเขาระบายอากาศดีแล้วก็ผ้าแห้งไวด้วยนอกจากนั้นนะคะตัวนี้เทคโนโลยีในการออกแบบฟองน้ำเขาเลิศๆเลยล่ะเพราะว่า
1: สีเดียวกับ
0: ชุดชั้นใน
1: สีน่ารักมาก
0: ใช่แล้วสีคือสีเดียวกันนะคะแล้วตัวนี้ก็ยังเป็นเทคโนโลยีนี่ connected pad จ้ะแม่หน้าอกแม่จะอยู่ที่เดียวกันไม่เลื่อนซ้ายไปข้างเลื่อนขวาไปข้างมันก็จะอยู่ตรงกลางแล้วตัว C curve ตรงนี้เนี่ยนะคะก็จะโอบอุ้มเก็บเนื้อโกยเนื้อด้านข้างมาไว้ในอกในอกเป็นบล็อกแบบนี้ตรงกลางเขาเรียกว่าอกสาวอะแม่แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นแอร์โฟลว์หมดเลย
1: เทคโนโลยีหมดเลย
0: หน้าอกเย็นชั้นในเทคโนโลยีแบบนี้ตัวเป็นพันนะคะคุณผู้ชมต้องรีบซื้อนิดนึงแล้วอย่างที่บอกไปฟองน้ำซักเครื่องได้ไหมหนูตูน
1: โอ้โหขยำขนาดนั้นได
0: ้
1: ไหมได้สบาย
0: ฟองหน้าอกยังสวยเหมือนเดิมนี่แหละทำไมเราถึงต้องใช้อะไรที่มันเป็นแบบซาบีน่าเป็นแบรนด์ใหญ่ๆของเขาต้องเทคโนโลยีแบบนี้เลยค่ะ
1: ใช่แล้วแล้วที่สำคัญนะคะวันนี้ไม่ได้ให้แค่เสื้อชั้นในให้กางเกงชั้นในไปด้วยแล้วเป็นกางเกงชั้นในเนื้อผ้าเดียวกัน
0: ยืดได้เยอะมาก
1: เป็นฟรีไซส์เหมือนกันเนื้อผ้าเดียวกันนะคะสะโพก40บวกบวกไปเลยให้ฟรีไปถึง4ตัวให้ฟรีนะแม่นะให้ฟรีเฉพาะรายการนี้เท่านั้นและตอนนี้เหลือน้อยกว่า75เซตแล้วว
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ที่คุณได้ไปคุณจะได้เสื้อในซื้อ3แถม1
0: ค่ะ
1: เสื้อใน3ตัวแรกนะคะจะเป็นสีน้ำตาลสีชมพูแล้วก็สีฟ้าอีก1อ่ะคลาสสีไปให้
0: ค่ะ
1: และให้กางเกงชั้นในเนื้อผ้าเดียวกันเป็นฟรีไซส์เหมือนกันไปอีก4ตัวคลาสสีไปให้ทั้ง8ตัวนี้ให้คุณจ่ายแค่ 1,199 บาท
0: ใช่แล้วฟรีไซส์นะคะ1ชุดเนี่ยจะถ้าได้ทั้งเสื้อในกางเกงในแบบนี้ก็จ่าย 1,140 บาทแล้วแม
1: ่
0: คุ้มกว่าไหมถ้าจ่ายเพิ่มอีกนิดนึงแล้วได้ไปเลย4ชุดแบบนี้เพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ถ้าใครซื้อตุนได้ให้ซื้อตุนไปเลยกดมาเลย1252หรือว่าสแกน QR Code มาก่อนก็ได้เพราะว่าเฉลี่ยตัวนึงจะตกราคาอยู่ที่
1: 149บาท
0: รุ่นใบเฟิร์นใส่นี่ล่ะค่ะแม่ค่ะแล้วก็ของเขาเป็นเทคโนโลยีที่เย็น
1: อ
0: ะอกเย็นหน้าร้อนหน้าฝนยิ่งหน้าหนาวยิ่งใส่สบายแม่ซ
1: ึ่
0: งบ้านเราไม่ค่อยหนาวอยู่แล้วแล้วก็ที่คำถามว่า S M L XL 2XL ใส่ด้วยกันได้ไหมน้องคนนี้คือคำตอบจ้ะแม่
1: ให้ดูคนนี้ก่อนคนนุ้ยเนี่ยนะคะใส่ S คน

0: เนี่ยไซส์เอ็มส่วนคนนี้ไซส์สองเอ็กแอลนะคะแต่เราใส่เสื้อชั้นในรุ่นเดียวกันอยู่นี่ก็ใส่อยู่
1: ใช่จ้ะใช่จ้ะ
0: เนื้อเป็นไซส์เอสนะคะแล้วเป็นฟรีไซส
1: ์ยังเหลือเนื้อที่เนื้อผ้าที่เขายืดได้อีกอ่ะ
0: คนนี้
1: จนแบบว่ารัดแน่นนะคะ
0: ใช่แล้วคนนี้รอบอกอยู่ที่46นิ้วนะแม่ตูนยังดึงได้อีกรอบสะโพกก็เช่นเดียวกันรอบสะโพกอยู่ที่46นิ้วก็ยังเหลือเนื้อผ้าอีกแล้วเวลาใส่เห็นไหมคะว่าเขาจะเก็บเนื้อช่วยทำให้หน้าอกเราเรียบขึ้นแล้วใส่เสื้อผ้าสวยขึ้น
1: แล้วตัวกางเกงในก็เหมือนกันถึงสะดือเนี่ยแม่เก็บรัดหน้าอกได้เก็บหน้าท้องได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมตรงเนี้ยขอบขาใส่สบายไหมนะพี่นุ้ยขอดึงหน่อยได้ไหมเฮ้ยขอบขาไม่รัดจนมันไม่สบายนะแม่มันยังยืดได้อยู่เพราะฉะนั้นเนื้อผ้าที่เขาให้มาเนี่ยมันเหลือๆแล้วคุณคะเราเป็นผู้หญิงการระบายอากาศที่ทำได้จำเป็นนะคะเพราะว่ามันอับชื้นมากๆมันก็ไม่ดีกับสุขอนามัยของเราเนาะ
0: ใช่จะอับชื้นท่อนบนหรือท่อนล่างก็ไม่ดีทั้งคู่ทีนี้ท่อนบนก่อนนะคะเราให้ไป2ท่อนเนาะถ้ามันอับชื้นมันเหม็นกลิ่นเปรี้ยวจริง
1: ๆ
0: แต่วันนี้เราหอมนะ
1: หอม
0: เอาล่ะพร้อมค่ะคุณผู้ชมขามีฟองน้ำอยู่ด้วยระบายอากาศได้ขนาดนี้เลย
1: อันนี้คือเทคโนโลยี Airflow เห็นไหมตรงฟองน้ำหน้าอกเขาจริงๆอ่ะทำให้ของเราเนี่ยสวยอยู่แล้วแหละสวยแต่ว่าระบายอากาศดีขนาดนี้แต่กางเกงในก็ทำได้เหมือนกัน
0: อ
1: ันนี้ตูนเอาผ้าซ้อนลงไปเลยนะคะชุดชั้นใน1กางเกงใน1คุณผู้ชมคะยังระบายอากาศได้ดีแบบนี้สวยทุกสีด้วยนะคะที่ให้ไปไม่ว่าจะเป็นสีชมพูสีฟ้าสีเนื้อนะคะคุณผู้ชมและกางเกงชั้นในที่ได้ไปก็จะเป็นสีที่เบสิกนี่แหละสีขาวกับสีนูดเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเหลือเวลา3นาทีนิดๆค่ะกับ41เซตสุดท้ายแล้วซื้อเป็นชุดตูนว่าคุ้มกว่า
0: ใช่เพราะว่าวันนี้นะคะปกติ1ชุดอ่ะชุดชั้นในกางเกงชั้นใน1ชุดคือ 1,140 แต่คุณเห็นไหมว่าวันนี้คุณได้ไป4ชุดแล้วคุณจ่ายแค่ 1,195 บาทท ั้งหมดนี้จริงๆแล้วต้องจ่ายเกือบ 5,000 นะคะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: แต่วันนี้ 1,199 บาทส่งให้ก็ฟรีไม่คิดค่าส่งแล้วเก็บเงินปลายทางฉะนั้นตอนนี้สั่งให้ทันเพราะว่าเหลือน้อยกว่า39เซตในรายการแล้วค่ะเป็นฟรีไซส์ด้วยนะ
1: ถูกต้องค่ะแล้วตัวนึงเนี่ยนะคะ750บาทจริงๆถ้าเกิดว่าแม่ไปซื้อในห้างหรือไปคุยกับเซลล์เนี่ยนะคะไม่มีแน่นอนไม่เจอแน่นอนค่ะเพราะว่าที่นี่เรามีแค่ไซส์ของเราเท่านั้นมีแค่รุ่นเดียวเท่านั้นเลยแล้วป้ายราคาเนี่ยนะคะชุดชั้นในตัวหนึ่งจะอยู่ที่750บาทติดแตกใบนี้ไปให้ด้วยถึงบ้านเลย
0: และกางเกงชั้นในที่ให้ฟรีคุณผู้ชมค่ะตัวละ390บาทอันนี้ให้ฟรีไปถึง4ตัว4ตัวนี้ก็คือพันกว่าบาทแล้ว
1: ใช่
0: ให้ฟรีนะแต่ตอนนี้เหลือน้อยกว่า30เซตสุดท้ายกับ2นาทีกว่า
1: ถูกต้อง
0: ซื้อ4แถม4คุณผู้ชมค่ะให้วันนี้วันเดียวเท่านั้นนะ 1,199 บาทเฉลี่ยแล้วตกแค่ชิ้นละ149บาทจากชิ้นละ750บาท
1: แล้วก็ถ้าเกิดว่าหมดรายการนี้แล้วเซตนี้ก็จะไม่วนกลับมาให้แม่ๆเห็นแล้วนะคะเอาที่แม่ใส่สบายเพราะว่าฉะนั้นเนี่ยนะคะอยากให้เลือกชุดชั้นในก็ต้องเลือกเซตนี้แล้วที่นุ้ยกำลังถืออยู่ที่ตูนกำลังมาเอาไปให้เนี่ยมันก็จะเป็นเซตแล้วเป็นเซตแบบเสื้อในกางเกงในเข้ากันดีๆสวยๆแบบนี้เลยสีที่เราจัดไปให้อะยังไงก็ใส่ได้ทุกวัน
0: ถูกแล้วจริงๆนะคะเป็นสีที่แบบเป็นสีสบายตาเวลาใส่แล้วคือจะดูผู้ดีคุณผู้ชมโดยเฉพาะท่อนล่างเนี่ยนะคะก็จะเป็นสีเบสิกที่ให้ไปอยู่แล้วไม่ต้องกังวลเรื่องไซส์นะเขาเป็นฟรีไซส์ทั้งท่อนบนและกางเกงชั้นในด้วยและกางเกงชั้นในที่ให้ไปเป็นรุ่นตามหาปกติขายอยู่นะคะแม่ขายอยู่ตัวละ390แต่วันนี้ให้ฟรี4ตัว
1: ใช่ค่ะไม่ว่าจะ S M L XL 2XL นะคะใส่ด้วยกันได้ไม่ต้องเลือกไซส์แล้วให้กางเกงชั้นในไปด้วยเนี่ยนะคะก็ฟรีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นซื้อเป็นเซตแบบนี้ตุนว่าคุ้มกว่า1เซตอย่าลืมนะว่าถ้าไปซื้อเองข้างนอกจ่าย 1,140 บาทแล้วค่ะเพิ่มเงินอีกนิดเดียวเราได้ไปเลย4ชุดแบบนี้ S M L XL 2XL ใส่ด้วยกันได้ค่ะพี่ๆแม่ๆสั่งเอาไว้ก่อนจองสิทธิ์ก่อนนะคะใกล้เวลาจะหมดแล้ว 1,199 บาทเก็บเงินปลายทางได้หรือว่าโอนเงินเลยก็ยังได้สบายใจรีบโทรมา1252ค่ะ
0: ใช่แล้วตอนนี้เหลือน้อยกว่า20เซตแล้วเหลือ19เซตแล้วน้องใบเฟิร์นเขาก็ใส่ไม่ใช่แค่พรีเซนเตอร์นะใส่จริงๆคุณผู้ชมแล้ววันนี้เราให้ไปตั้ง4แถม4ใช่ไหมเสื้อใน4กางเกงใน4คุณสามารถเอาไปแบ่งกันใส่ก็ได้เพราะว่ามันเป็นฟรีไซส์และเป็นสีลิมิเต็ดนะสีชมพูสีฟ้าสีน้ำตาลเนี้ยพูดเลยเป็นสีที่คุณหาเสื้อชั้นในสีน่ารักน่ารักแบบเนี้ย
1: ไม่ได้แล้วที่สำคัญช่วงนี้แอโรบิกมาแรงอ่ะแม่ใครใส่ สปอร์ตบาร์แบบน
0: ี้ใส่ได้เลย
1: ใส่ได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวอายไม่ต้องกลัวไม่สวยแล้วใส่แล้วโชว์ได้ด้วยแล้วสบายใจด้วยที่สำคัญวันนี้16เซตสุดท้ายแล้วค่ะ1252อยากให้สแกนมาก่อนหรือว่าโทรมาก่อนเลย 1,199 บาทเท่านั้นเซตนี
0: ้ใช่แล้วเสื้อชั้นในปกติตัวละ750เหลือแค่ตัวละ149บาทเฉพาะรายการนี้เท่านั้นและตอนนี้เหลือแค่26วิสุดท้ายใครโทรทันคุณถึงจะได้นะคะรีบโทรมาจองสิทธิ์ตอนนี้1252แล้วเขาบอกเขาไปเลยว่าเอาเซตเสื้อใน4กางเกงใน4ที่ 1,199 บาทนะลูก
1: คุ้มมาก
0: บอกเขาแบบนี้แล้วก็ค่อยจ่ายเงินปลายทางแล้วส่งให้ฟรีต่อสายไว้ก่อนนะคะ
1: ใช่แล้ว1252โทรมาก่อน 1,199 บาทเหลือน้อยกว่า13เซตแล้ววันนี้ตูนนุ้ยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะต่อสายไว้นะ
2: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์

สวัสดีครับเอาให้ชัดครับจากทีมการจนาภิรินนะฮะ14ตุลาคมครับคุณผู้ชมครับเรายังคงเกาะติดกันเรื่องน้ำอยู่นะฮะเพราะว่าน้ำท่วมยังไม่จบนะครับคุณผู้ชมแม้ว่าหลายพื้นที่จะแห้งแล้วแต่หลายพื้นที่นั้นยังเป็นผู้ประสบภัยอยู่นะฮะช่วงเย็นที่ผ่านมาก็เกิดฝนตกในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับส่วนชลบุรีฝนตกนานกว่า2ชั่วโมงหนำซ้ำนั้นยังเจอน้ำทะเลหนุนอีกด้วยนะครับต้องบอกว่าภาคตะวันออกปีนี้ย่ำแย่เหลือเกินไปเริ่มที่ศรีราชาครับที่ชลบุรีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนานกว่า2ชั่วโมงนะครับส่งผลให้พื้นที่บริเวณหน้าถนนหน้าเกาะลอยที่อำเภอศรีราชาแล้วก็ตำบลสุรศักดิ์รวมถึงถนน9กิโลมีน้ำท่วมขังสูงบนถนนนะฮะแถมยังมีภาวะน้ำทะเลหนุนสูงส่งผลให้ปริมาณน้ำสะสมเร็วระบายได้ช้าแล้วก็กระทบกับการเดินทางของพี่น้องประชาชนนะฮะขณะที่กรุงเทพสมุทรสาครและสมุทรปราการครับมีฝนตกช่วงเลิกงานพอดีแล้วก็นอกจากฝนตกแล้วเนี่ยยังมีลมกระโชกแรงฟ้าแลบแล้วก็เสียงฟ้าร้องเป็นระยะนะครับหลังฝนหยุดนั้นก็ยังเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าอุกาฟ้าเหลืองท้องฟ้าเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีส้มอมเหลืองแบบนี้นี่คือปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะฮะไม่ใช่อาเพศแต่อย่างใดนะครับมันเป็นเรื่องของการกระเจิงของแสงคุณเวลาไอน้ำขึ้นอยู่บนฟ้าเยอะๆเนี่ยเหมือนมีปริซึมอันนึงคุณเคยทดลองไหมตอนเด็กๆอ่ะออกมาเป็นสายรุ้งไงม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงปกติเป็นฟ้าคลื่นสั้นพอคราวนี้ไอ้น้ำเยอะๆปุ๊บกลายเป็นคลื่นยาวก็เป็นสีเหลืองสีแสดสีแดงมาแทนบนท้องฟ้าเป็นปรากฏการณ์อธิบายได้ทางวิทยาศาสตร์นะครับอย่าคิดว่าอาเพศเกิดขึ้นนะฮะโอเคอาจารย์ชวลิตจันทรรัตน์ครับผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการน้ำแล้วก็ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทีมกรุ๊ปเนี่ยบอกว่าฝนตกในกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนั้นยังไม่หมดนะฮะเนื่องจากยังอยู่ในช่วงรอยต่อระหว่างฤดูหนาวแล้วก็ฤดูฝนนะครับทำให้มวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนะฮะก็มาปะทะกับอากาศร้อนที่อยู่ในประเทศเราอยู่แล้วทำให้อากาศนั้นแปรปรวนฝนที่ตกนั้นเป็นลักษณะกระจายเป็นหย่อมๆแล้วก็ตกเพียงช่วงสั้นๆประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ไม่ได้มีกลุ่มเมฆฝนก้อนใหญ่สะสมนะฮะแต่จะมีฝนฟ้าคะนองคำว่าฝนฟ้าคะนองเนี่ยมันก็คือจะมีลมกระโชกแรงบางครั้งแล้วก็จะมีฟ้าแลบฟ้าร้องให้เห็นกันบ้างนะครับถามว่าฝนจะหมดเมื่อไหร่อาจารย์บอกว่าโดยปกติแล้วร่องมรสุมนั้นจะเคลื่อนพาดผ่านแถวอยุธยาแถวกรุงเทพมหานครเนี่ยจะหมดช่วงปลายเดือนตุลานะครับหลังจากเดือนตุลาก็จะเริ่มลงไปที่ภาคใต้แทนก็ประมาณนั้นเวลาอาจารย์ชวลิตบอกว่าฝนที่ตกลงมาใหม่นั้นไม่น่ากลัวเท่ากับเรื่องของการระบายของเก่าออกนะฮะคือตอนนี้ของเก่ามันติดค้างอยู่หลายพื้นที่มากนับนิ้วไม่หมดเลยนะครับแล้วสำคัญกว่าฝนตกใหม่นะน่ากลัวกว่าเยอะเพราะว่าฝนตกใหม่ต่อจากนี้มันจะไม่หนักแล้วนะฮะภาคตะวันออกภาคกลางเนี่ยไม่หนักแล้วมันเป็นพายุฝนฟ้าคะนองมาประมาณชั่วโมงเดียวก็จบนะฮะมันไม่ค้างเป็นวันดังนั้นในหลายพื้นที่ที่น้ำค้างอยู่เนี่ยแหละมันน่ากลัวกว่าอาจารย์ก็ประเมินว่าน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำนะฮะหลายจังหวัดในภาคกลางภาคตะวันออกยืดเยื้อถึงปลายเดือนตุลาคมผมยกตัวอย่างฮะอำเภอศรีมหาโพธิ์ปราจีนบุรีแบบเนี้ยบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเซาพื้นที่ลุ่มต่ำสองฝั่งของแม่น้ำบางปะกงคือตะวันออกของกรุงเทพมหานครอันนี้ครับไปถึงเดือนปลายเดือนตุลาคมกว่าจะลดนะฮะส่วนที่หนักคือพระนครศรีอยุธยาครับเสนาบางบานผักไห่ผงเพงอยุธยาอ่างทองซึ่งหนักอยู่แล้วด้วยเนี่ยนับไปนู่นเลยครับลอยกระทงนะคือปลายเดือนพฤศจิกายนน่ะน้ำถึงจะแห้งนะฮะก็ไม่ทราบว่าจะแห้งไปถึงลอยกระทงหรือเปล่านะท่วมไปถึงลอยกระทงหรือเปล่าต้องดูกันการระบายน้ำในลุ่มเจ้าพระยาแล้วก็ปริมณฑลลงอ่าวไทยนั้นขึ้นอยู่กับน้ำทะเลหนุนเป็นหลักนะฮะซึ่งน้ำทะเลหนุนตอนนี้ถามว่าหนุนสูงหรือว่าหนุนต่ำตอนนี้หนุน

0: นะฮะไม่ว่าน้ำจะขึ้นหรือว่าน้ำจะลงภาวะน้ำหนุนสูงคือมันจะสูงกว่าระดับผิดปกตินะระดับปกตินะฮะส่วนวันที่18ถึง24ตุลาคมอันเนี้ยคือช่วงระยะเวลาที่น้ำจะลดต่ำน้ำหนุนจากทะเลจะต่ำทั้งช่วงน้ำขึ้นน้ำลงมันก็จะต่ำลงนะฮะแล้วก็เป็นโอกาสทองราวๆ1สัปดาห์เลยตอนนั้นนะครับที่หน่วยงานต่างๆต้องเร่งเครื่องสูบน้ำไม่ว่าจะมีกี่ตัวก็ตามนะสัปดาห์นั้นคือจังหวะทองเลยฮะที่ต้องเอาให้แห้งให้ได้ในหลายพื้นที่นะฮะเพื่อลดปริมาณลุ่มน้ำในแอ่งกระทะก่อนที่น้ำทะเลจะกลับมาหนุนสูงอีกระลอกหนึ่งนะครับทำให้การผลักดันน้ำช่วงนั้นนะมันยากยิ่งขึ้นลองฟังอาจารย์ชวลิตครับ
1: มันสูบมันก็ใช้เวลาครับใช้เวลาต้องรอช่วงหลังวันที่18นะครับหลังวันที่18ไปจนกระทั่งถึงวันที่23 24นะอาทิตย์นึงนะครับจะมีโอกาสระบายน้ำลงได้มากกว่านี้นะน้ำจะลดลงเร็วนะครับอย่างไรก็ตามในบางพื้นที่ที่เป็นที่ลุ่มต่ำนะครับช่วงสัปดาห์สุดท้ายสัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลานี่ก็ยังระบายยังไม่หมดนะครับแถวน่าจะพูดก็ศรีมหาโพธิ์เนี่ยต่ำกว่าเพื่อนนะบางน้ำเปรี้ยวก็ต่ำกว่าเพื่อน2พื้นที่นี่อาจจะต้องถึงปลายเดือนตุลาเลยครับ
0: เรื่องใหญ่ที่จะต้องคุยกันนะฮะคณะรัฐมนตรีก็อนุมัติโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยหรือว่าโครงการที่เรียกว่าเจ้าพระยา2ซึ่งเป็นเมกะโปรเจกต์ระดับชาตินะฮะอนุมัติไปประมาณเดือนกันยายนงบลงทุนนั้น 1.6 แสนล้านบาทครับเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างแล้วก็กรุงเทพมหานครในระยะยาวมีกำหนดระยะเวลาก่อสร้างรวม8ปีเป็นงบประมาณผูกพันนะฮะ 1.65 ล้านล้านบาทช่วงที่1คุณผู้ชมครับขยายคลองเดิมชัยนาทป่าสักคือจากชัยนาทลงมาที่แม่น้ำป่าสักเลยนะครับลัดลงมาตรงนี้ถามว่ามีอยู่หรือยังมีอยู่แล้ว134กิโลแรกมีอยู่แล้วแค่ไปขยายคลองไอ้ตรงเนี้ยลงทุนประมาณสัก 90,000 กว่าล้านนะฮะส่วนขออภัย 30,000 กว่าล้านนะครับส่วนที่เหลือทั้งหมดนะฮะอีกประมาณสัก 90,000 ถึงแสนล้านประมาณนั้นนะครับก็จะ135กิโลเมตรมากกว่ากันกิโลเมตรเดียวแต่ขุดใหม่หมดเลยคุณอันเนี้ยยากมากเพราะต้องเวนคืนที่ดินฮะแล้วคลองเนี่ยกว้าง170กิโลคุณคิดดูนี่กว้างนะกว้างยาวเนี่ย135กิโลเมตรกว้างเนี่ย170นี่170เมตรนะแต่170เมตรนี่คือคลองที่กว้างมากนะครับแล้วขุดใหม่หมดเลยใหม่หมดเลยครับตั้งแต่ป่าสักลงมาออกอ่าวไทยอ่ะทำใหม่หมดเลยอ่ะนี่คือเมกะโปรเจกต์ครับงบประมาณนี่คือ 1.65 แสนล้านบาทนะ8ปีเขาบอกเสร็จคุณคิดว่าเสร็จไหมคิดในใจพอนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยโครงการของเมืองไทยเวลามีเมกะโปรเจกต์เนี่ยสัญญาว่าเสร็จปีไหนมันไม่ค่อยเสร็จนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็ลองดูแล้วกันว่าจะเสร็จหรือเปล่าไอ้ช่วงแรกไม่ยากช่วงแรกมันมีแนวอยู่แล้วตอนนี้มีคลองแล้วครับแค่ไปขยายทำให้มันเป็นกิจจลักษณะเปลี่ยนเป็นคอนกรีตบ้างอะไรบ้างแต่ท่อนล่างน่ะยากมากจริงๆนะครับงบผูกพันไปถึงปี2577นะฮะเริ่มตั้งแต่งบปีนี้จะเริ่มทำเลยนะครับนี่คือเมกะโปรเจกต์ที่เราต้องรอกันไปอีกยาวตอนนั้นนายกจะชื่ออะไรไม่ทราบอ่ะแต่ไม่ทราบว่าจะเสร็จหรือเปล่านะฮะเอาล่ะขณะที่ชาวองครักษ์จังหวัดนครนายกครับยังจมน้ำอยู่ที่นี่หนักเพราะว่าต่ำกว่าเพื่อนเข้าสู่สัปดาห์ที่3แล้วฮะหลังจากเปิดประตูระบายน้ำคลอง12ทั้ง2บานนะฮะระดับน้ำเริ่มลดลง2เซนติเมตรชาวบ้านก็เลยขอปทุมธานีขอเปิดประตูระบายน้ำเพิ่มหน่อยได้ไหมอีก5เซนติเมตรเร่งระบายน้ำท่วมขังแล้วก็เตรียมรับน้ำเหนือระลอกใหม่ที่กำลังจะมาแต่ปทุมธานีเขาบอกว่าตัวเขาเองเขาอ่วมเหมือนกันน่ะโดยเฉพาะบริเวณที่หน้าสถานีสูบน้ำปากคลองรังสิตที่ตำบลบ้านใหม่ที่เมืองปทุมธานีนะฮะนี่มีฟองสีขาวดูสวยงามไหมถ้าเป็นในหนังมาดูฉากจบอ่ะมันดูเป็นฉากที่พระเอกนางเอกกำลังจะโอ้โหได้ละพอดีละแต่นี่คือน้ำเสียครับนี่คือน้ำเสียนี่คือน้ำเน่านี่คือน้ำที่ประกอบไปด้วยสารเคมีวันนี้กรมควบคุมมลพิษเนี่ยลงพื้นที่ตรวจสอบน้ำที่คลองรังสิต3จุดนะฮะมีปัญหาน้ำดำคล้ำแต่ฟองมันสีขาวมันดูนุ่มนวลเหมือนสำลีแต่มันไม่โรแมนติกขนาดนั้นอย่าไปเล่นนะเด็กๆทั้งหลายอย่าไปวิ่งเล่นท่ามกลางฟองแบบนั้นไม่ได้นะฮะปลาตายแล้วเห็นไหมครับดังนั้นเด็กนั้นก็ไม่ควรไปนะครับนะเสี่ยงเบื้องต้นคาดว่าน้ำท่วมขังเนี่ยอาจพาสารอินทรีย์ผสมกับสาร

ลักล้างมาจากทางต้นน้ำโน้นหรือว่าไหลมาจากชุมชนต่างๆแล้วก็ระบายลงคลองฟองสีขาวนั้นอาจเกิดจากแรงสูบน้ำผสมกับอากาศนะครับวันนี้เก็บตัวอย่างน้ำเพิ่มอีก3จุดแล้วก็ตรวจหาโลหะหนักสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายหรือว่า VOC เพื่อที่จะยืนยันแหล่งกำเนิดมลพิษแล้วเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำโดยตรงห้ามสัมผัสน้ำเด็ดขาดกรมชลประทานนั้นประสานกรมพัฒนาที่ดินครับเตรียมนำสารบำบัดน้ำเสียซูเปอร์พอดอ6จำนวนประมาณ 5,000 ลิตรนะฮะฉีดพ่นบริเวณสถานีสูบน้ำปากคลองรังสิตเพื่อช่วยบำบัดน้ำเบื้องต้นแต่ว่าก็ไม่ได้การันตีว่าน้ำมันจะใสขึ้นมาเลยนะเพียงแค่ทำให้มันดีขึ้นเท่านั้นพร้อมกับส่งเครื่องผลักดันน้ำ16ชุดให้มันไหลไปได้เร็วยิ่งขึ้นนะอันนี้ก็เป็นการผ่อนเท่านั้นไม่ได้ช่วยให้น้ำมันดีขึ้นแต่ช่วยให้มันไหลออกไปได้เร็วขึ้นเท่านั้นนะครับเอาไปติดตั้งนะคลองพระองค์เจ้าชัยยานุชิตนะฮะเพราะเพื่อเพิ่มความเร็วในการระบายน้ำแล้วก็ลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ฉะเชิงเทราแล้วก็สมุทรปราการแบ่งเป็นฉะเชิงเทราเนี่ย6จุดนะฮะโดยเฉพาะบริเวณสะพานรถไฟอำเภอเมืองฉะเชิงเทราแล้วก็สมุทรปราการอีก10จุดนะฮะบริเวณหน้าวัดสุคันธวาสที่อำเภอบางบ่อส่วนที่ยังอ่วมหนักตอนนี้เพิ่งอ่วมหนักวันนี้นั่นแหละนะครับกลับมาอีกทีนึงย้ายไปฝั่งตะวันตกที่กาญจนบุรีสำนักข่าววันนิวส์นะฮะก็นำถุงยังชีพ300ถุงจาก CPO ที่คลังมหาชัยส่งไปถึงจังหวัดราชบุรีแล้ว150ถุงแล้วก็กาญจนบุรีเนี่ย150ถุงนะฮะแบ่งกันไปในขณะที่หลายพื้นที่ทั่วประเทศยังมีฝนตกต่อเนื่องเราจึงขอเป็นสะพานบุญส่งต่อความช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภัยผ่านโครงการวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัย2569นะครับโดยกลุ่มบริษัท The One Enterprise จำกัดมหาชนร่วมกับมูลนิธิเรวัชพุทธินันท์บัญชีวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัยครับเลขที่บัญชี 925-0-01313-1 ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนสาขาถนนอโศกมนตรีสแกน QR code กันในหน้าจอนะฮะอัปเดตยอดตอนนี้ 4,675,000 กับอีก57บาทครับเอาละฮะได้เวลาพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาเรามาว่ากันที่เรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาล่าช้าเดี๋ยวจะมีวิธีการทำให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นมาฝากด้วยช่วงหน้าว่ากันครับ

0: แก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนาหอมกลิ่นสมุนไพรไดอะบิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะบิเดิมยินดีต้อนรับสู่ดินแดนเวทมนต์ของจิ้งจอกก้าวหางในแจนจริงๆ Be With You Fan Con
1: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่ม Regency
2: อิทาปิงคลาสุมนากาลาธาริสหัสสารังสีทาวาริจันทภูสังรูชัมสุขมังสิกขินี

0: ดูทีวีช่องวันสามสิบเอ็ดดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
1: ครึ่ง
0: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา20:30
2: พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้น
0: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
2: เพียง99 บาทต่อเดือน
0: กดดอกจัน559 สี่เหลี่ยม
2: โทรออก

0: 猜说会不会光屁股干嘛干嘛
1: 麻辣。
2: พี่ดาวินพี่จะเห็นผีอากงอีกทำไมอ่ะ
3: จริงๆพี่แค่อยากพิสูจน์เฉยๆครับว่าพี่เห็นผีจริงไหมแค่นั้นเอง
4: อยากลองคืนนี้มั้ยล่ะครับ
5: ซิทคอมขอตัวดีทุกวันเสาร์ 6:00 น.
6: อาทิตย์นี้ติดตามชมรู้ไหมแควโซจะไปเชียร์
7: คุณเอ

0: นี้รู้ไหมกระโดด2,026
1: สเปเชียล
0: ครับ
1: ดูทีวีช่อง131ดูย้อนหลังแอปวันดี
2: พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน594เหลี่ยมโทรออก
3: 8:30 ถึงเวลาคุยข่าวใหญ่
4: รัฐบาลเอาอยู่นะฮะ
5: รุนแรงที่สุดในชีวิตพี่ดีบี้เคยเจอ
6: ตอนนี้คนที่ไม่สบายใจที่สุดคือชาวบ้านไง
7: เขาจะอยู่จะกินกันยังไงอ่ะคุณผู้ชม
8: จะพยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
3: ้ร่วมข่าวใหญ
9: ่คุยข่าวใหญ
3: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข่าวใหญ่วันนี้ที่ช่องวัน31
10: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
11: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
12: แอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์เตรียมพังโลกแห่งจินตนาการความฝันและความสุขไปกับ Mew Love Whimsical House Pantone
13: Tiger Plus Leo Povidone ยาใส่แผล Povidone Iodine ตัวยานำเข้าจากอเมริกาเป็นยาใช้ภายนอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
14: เอาให้ชัดครับเรามาพูดถึงเรื่องของการเยียวยากันหน่อยนะฮะเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมครับหลายคนนั้นยังไม่ได้รับเงินอย่างเช่นชาวกรุงเทพวันนี้ชาวกรุงเทพมหานครออกมาชี้แจงวันนี้ทางกรุงเทพมหานครนั้นออกมาชี้แจงสาเหตุเรียบร้อยแล้วนะฮะรองศาสตราจารย์ทวิดากำบลเวศรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงถึงการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพนะฮะบอกว่าอนุมัติส่งข้อมูลให้กับทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปแล้ว 160,000 กว่ารายทางปภ.ส่งเรื่องต่อไปยังธนาคารออมสินนะฮะแล้วก็โอนเงินเข้าบัญชีแล้วเนี่ยกว่า 20,000 ขออภัย 92,000 กว่าครัวเรือนรวมวงเงิน676ล้านบาทสาเหตุที่แต่ละบ้านเนี่ยได้รับเงินแตกต่างกันนะครับเกิดขึ้นจากหลายปัจจัยกรณีได้ 5,000 บาทนั้นจะเป็นน้ำท่วมรอบบ้านเข้าออกลำบากแต่น้ำขออภัยน้ำไม่ได้ไหลเข้าบ้านนะครับส่วนกรณี 9,000 บาทเนี่ยคือน้ำไหลเข้าท่วมในตัวบ้านแล้วก็ทำให้ทรัพย์สินเสียหายนะครับสาเหตุที่เงินเข้าช้าหรือว่าค้างสถานะอยู่ที่คำว่ากำลังดำเนินการมาจากหลักการดังต่อไปนี้ครับคุณไปผูกพร้อมเพย์ผิดวิธีนะฮะการจะผูกพร้อมเพย์แล้วขอเงินเยียวยาให้ได้คุณต้องผูกเข้ากับเลขประชาชนเลขบัตรประชาชน13หลักนะครับถ้าใครไปผูกบัญชีกับเลขโทรศัพท์อันนี้คุณจะเงินไม่เข้านะครับไปเปลี่ยนซะเปลี่ยนในแอปธนาคารของคุณง่ายมากนะครับทำเลยคืนนี้ตอนนี้ก็ได้นะครับ2ก็คือยื่นขอซ้ำซ้อนในครัวเรือนเดียวกันเขาให้ครัวเรือนละ 9,000 บาทไม่ใช่ให้คนละ 9,000 บาทดังนั้นถ้าคุณขอแล้วสมาชิกในบ้านเดียวกับคุณเนี่ยขอด้วยมันก็จะเหมือนเดิมครับเงินไม่ไปนะฮะ3คืออันนี้สำคัญมากครับขาดหลักฐานรูปภาพความเสียหายนะฮะนี่ยังเป็นแบบเก่าอยู่นะเขายังไม่ได้ประเมินผ่านภาพดาวเทียมนะฮะคุณต้องส่งภาพความเสียหายนะครับเอาให้ชัดเจน 100% นะคือปกติแล้วเนี่ยบางหลังมันมีภาพอยู่แล้วเพราะว่าสำนักงานเขตไปถ่ายไว้แต่บางหลังมันไม่มีนะฮะหากยื่นขอในกรณีทรัพย์สินเสียหายคุณก็ต้องถ่ายทรัพย์สินด้วยไม่ใช่ถ่ายแค่ตัวน้ำท่วมที่บ้านแล้วก็แอปทางรัฐนั้นจะไม่มีฟีเจอร์ให้คุณอัปโหลดภาพขึ้นไปคุณถ่ายภาพแล้วถ้าคุณขอผ่านแอปทางรัฐเนี่ยก็ไม่ได้อีกนะฮะแนะนำครับให้เปลี่ยนไปยื่นผ่านระบบ claim.bangkok.go.th ย้ำนะฮะ claim.bangkok.go.th อันเนี้ยแนบเอกสารได้แอปทางรัฐมันแนบไม่ได้นะแต่ถ้าเป็นเว็บไซต์อันนี้แนบได้การอนุมัตินั้นจะเร็วยิ่งขึ้นนะครับข้อที่4คือกรณีบ้านเช่าต้องมีสัญญาเช่าซึ่งบางบ้านก็ไม่มีก็เขียนหนังสือรับรองการเช่าขึ้นมา

0: เพื่อที่จะยืนยันสิทธิ์นะฮะกทม.นั้นจะเปิดศูนย์บริการเพิ่มเติมนอกเขตแล้วก็กระจายจุดบริการไปยังพื้นที่ที่มีผู้เดือดร้อนจำนวนมากอย่างเช่นเขตสะพานสูงร่มเกล้าแล้วก็เขตลาดกระบังเนี่ยเดี๋ยวจะทำศูนย์แยกออกไปจากที่สำนักงานเขตด้วยนะครับเอาละฮะสลับกันไปที่เรื่องที่หลายคนรอคอยอยากดูมากนั่นคือเรื่องแรงเงาวันนี้แอปวันดีมีข่าวดีมาบอกครับเพียงสมัครแอปวันดีพรีเมียมนะฮะแล้วก็ดูแรงเงาก่อนใครเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้นะครับเมื่อแรงรักของเธอกลายเป็นแรงแค้นของเธออีกคนครั้งแรกครับที่ทุกคนจะได้ดูแรงเงาล่วงหน้าก่อนทีวี3วันนะฮะอยากดูแรงเงาก่อนใครสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้เลยแล้วก็ดาวน์โหลดแอปวันดีสมัครวันดีพรีเมียมได้เลยนะฮะดูแรงเงาทางแอปวันดีทุกวันศุกร์วันเสาร์เวลา 20:30 นเริ่มตอนแรกศุกร์ที่23ตุลาคมวันปิยะมหาราชพอดีนะฮะแล้วก็ดูแรงเงาทางทีวีเนี่ยช่องวัน31ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 2:30 นเช่นกันเริ่มตอนแรกคือจันทร์ที่26ตุลาคมดูแรงเงาก่อนใครนะฮะเฉพาะวันดีพรีเมียมเท่านั้นวันดีปกติดูไม่ได้นะต้องสมัครพรีเมียมนะครับแล้วก็พิเศษครับสำหรับลูกค้า AIS ฮะนี่คือโปรแรงประจำเดือนตุลาคมนี้ย้ำว่าสำหรับลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากราคาปกติ149บาทลดเหลือ99บาทต่อเดือนเท่านั้นตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้สมัครเลยกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมและโทรออกครับเอาละฮะได้เวลาพักกันอีกสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามกันอย่างที่ผมบอกไปที่วันนี้วันสร้างสุขลงพื้นที่ไปกาญจนบุรีส่งถุงยางชีพไปเพราะว่ากาญจนบุรีวันนี้กลับมาน้ำท่วมอีกแล้วช่วงหน้าว่ากันครับ
1: 8โมงครึ่งถึงเวลาคุยข่าวใหญ่
2: รัฐบาลเอาอยู่นะ
3: รุนแรงที่สุดในชีวิตพี่ดีบีเคยเจอ
4: แต่ตอนนี้คนที่ไม่สบายใจที่สุดคือชาวบ้านไง
5: เขาจะอยู่จะกินกันยังไงอะคุณผู้ชม
6: พยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
1: ้ร่วมข่าวใหญ
7: ่คุยข่าวใหญ
1: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข่าวใหญ่วันนี้ที่ช่องวัน31

0: มีคนเคยบอกผมว่าถ้ายังเขียนเรื่องที่ตั้งใจตอนนี้ไม่ได้ก็ให้ไปเขียนเรื่องอื่นก่อนอยากสนุกกับนิยายผู้ใหญ่ไหมล่ะ
1: มึงโดนอะไรใครทำมึงบอกกูมา
2: แล้วมึงจะห่วงอะไรกู
3: พี่บอกแล้วไงว่าถ้ายังหาเมนโวคอลที่มีเนื้อเสียงเป็นเอกลักษณ์ไม่ได้พี่ก็ไม่รู้จะให้เดบิวต์ไปทำไมอ่ะ
4: มึงเชื่อกูยังไงครั้งนี้เขาก็ต้องตอบรับแน่
5: พอดีว่ามีคนมาขอออดิชั่นค่ะเขาบอกว่ารันเป็นคนให้เขามา

0: ต้อนรับครับผมครอบครัวนี้ครับผมพี่คีตเปียและน้องโพครับ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: คร
2: ับ สวัสดีครับ
3: แน่นอนอยู่ธรรมชาติมาไร่ก็ต้องมีอะไรให้ทำ
0: ปึ๊บ
4: หนูฮะ
3: หนู
5: พบกับเฮดยังเซียนหลังทุกวันอาทิตย์เวลา10โมงทางช่องวัน31
6: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจสดทุกวันจันทร์

0: ศุกร์15:45เป็นต้นไปทางช่องวัน31
1: อร่อยแบบไทยแท้รอยไทยใครทำก็อร่อยคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ธณัฐวัฒน์ใน Oh My Ford Concert
2: แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
3: กลับมาเอาให้ชัดครับคุณผู้ชมครับเราส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวจังหวัดกาญจนบุรีกันหน่อยนะครับเพราะว่าโดนฝนถล่มข้ามคืนทำน้ำทะลักแล้วท่วมหลายจุดนะฮะก็เตือนชาวบ้านให้ยกของขึ้นที่สูงนะครับฝนถล่มหนักทั่วจังหวัดกาญจนบุรีตั้งแต่3 ทุ่มเมื่อวานนี้แล้วลากยาวต่อเนื่องจนถึงวันนี้นะฮะเมืองกาญจนบุรีก็น้ำท่วมขังหลายจุดถนนพัฒนาการกลายเป็นทะเลครับแล้วรถเล็กนั้นสัญจรไปมาเนี่ยยากลำบากมากโดยเฉพาะชุมชนอู่ทองมีน้ำเอ่อขึ้นจากท่อระบายน้ำแล้วก็ทะลักท่วมชุมชนนะฮะแม้ว่าตอนนี้ฝนจะเบาลงแล้วแต่ว่าก็วางใจไม่ได้เพราะว่ากาญจนบุรีนั้นเต็มไปด้วยภูเขาอาจจะเกิดน้ำหลากลงมาอีกเมื่อไหร่ก็ได้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับส่งข้อความแจ้งเตือน13 อำเภอได้แก่เมืองกาญจนบุรีท่าม่วงท่ามะกาด่านมะขามเตี้ยพนมทวนไซโยกสังขละบุรีทองผาภูมิศรีสวัสดิ์บ่อพลอยเหล่าขวัญห้วยกระเจ้าแล้วก็หนองปรือมันก็เต็มทั้งจังหวัดแล้วเนี่ยแดงพรืดอย่างเงี้ยนะฮะทุกอำเภอแล้วครบแล้วครับให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งครับโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ที่พื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำลำคลองแล้วก็บริเวณลาดเชิงเขานะฮะพร้อมกับเน้นย้ำประชาชนในพื้นที่หนองปรือให้รีบยกของขึ้นที่สูงทันทีเช่นเดียวกับที่ติดกันคือสุพรรณบุรีนะฮะปภ.ก็ส่งแจ้งเตือนให้ประชาชน6 อำเภอริมแม่น้ำท่าจีนแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำได้แก่3ชุกศรีประจันเมืองสุพรรณบางประม้า2พี่น้องแล้วก็อู่ทองนะฮะขนของขึ้นที่สูงครับย้ายรถยนต์ระวังไฟฟ้าดูดแล้วหลังวันนี้เนี่ยจะมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำหลายประตูนะฮะคาดว่าระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองสายหลักนั้นก็อาจจะเพิ่มสูงขึ้นอีกได้กลับมาเรื่องการเมืองนิดหน่อยนะฮะคุณผู้ชมครับสัปดาห์ที่แล้วฝ่ายค้านยื่นยติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจไปนะครับขอเวลาซักฟอกกัน5วันเต็มล่าสุดนั้นได้ข่าวว่ารัฐบาลให้เวลา3วันเท่านั้นแหละครับอ่ะ3วันเดี๋ยวติดตามกันวันไหนนะฮะก็แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลนั้นเปิดเผยบอกว่าฝ่ายค้านยื่นยติไว้จำนวนตั้ง18คนนะก็ขอเวลาไป5วันเพราะว่าคนมันเยอะเหลือเกินเนี่ยนะฮะแต่ว่าล่าสุดนั้นเบื้องต้นให้เวลาอภิปรายกัน3วันครับ27 28และ29แล้วก็ยกมือกันนะวันที่30เพราะว่ากฎหมายก็เขียนไว้บอกว่าห้ามลงมติกันในวันที่อภิปรายก็ต้องทิ้งไว้วันหนึ่งนะฮะอ้าวรัฐมนตรีก็เตรียมพร้อมกันไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับแล้วก็วันนี้อีกเรื่องนึงที่ค้างคากันไว้นั่นคือเรื่องของส.ส.ไอเดียนะครับส.ส.ไอเดียวันนี้จะแถลงข่าวนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เลื่อนออกไปเกี่ยวกับเรื่องที่สามีของเธอนั้นอาจจะเกี่ยวพันกับสแกมเมอร์เดี๋ยวเราก็ว่ากันต่อไปกันละกันรวมถึงเรื่องของการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเธอด้วยว่าสุดท้ายแล้วปปช.จะเอาอย่างไรทั้งหมดคือเอาให้ชัดราตรีสวัสดิ์ครับ
0: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส
4: ์รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

รือว่าทั่วไทยนะครับก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมลุยๆโหดๆในวันนี้นะครับขอเปิดด้วยความปังครับใครมาที่จังหวัดจันทบุรีแห่งนี้นะครับต้องมาขอโชคขอลาบขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ไหว้ขอพรท้าวเวสสุวรรณวัดเกาะเปิดนะครับจะว่ายังไงให้ปังว่ายังไงให้ได้โชคว่ายังไงให้ได้ลาบนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ใกล้ต้นเดือนแล้วก็กลางเดือนคนจะมากันเยอะมากเลยนะฮะว่ายังไงให้ปังไปดูครับ

0: เรียกได้ว่าปังไม่หยุดฉุดไม่หยุดจริงๆนะครับกับการไปไหว้ท้าวเวสสุวรรณณวัดเกาะเปรตที่ตั้งอยู่ตำบลเกาะเปรตอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีแห่งนี้ก่อนจะเดินทางไปชมชิมหอยนางรมยักษ์กันเลยของชอบ
1: ทำไมให้มาไหว้ท้าวเวสสุวรรณที่นี่อ่ะฮะ
2: ก็เห็นว่ามีโชคมีลาภ
1: ว้าแสดงว่าเคยได้สิใช่ไหมขอให้ได้นะครับขอให้ได้เราบูชาอะไรไปดูบูชาอะไรไป
3: แผ่นทองค่ะแล้วก็แผ่นสีทอง
1: อ๋อแล้วก็มาแก้บนเหรอหรือ
3: ไม่ได้บน
1: อ๋อไม่ได้บนขอไว้เฉยๆอ๋อขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับแม่ครับตอนนี้เราอยู่กับเจ๊แหม่มกับน้องแบงค์นะครับถามนิดนึงฮะความเป็นมาในการสร้างท้าวเวสสุวรรณของวัดเกาะเปิดนี่ยังไงบ้างครับ
4: คือหลวงพ่อน่ะท่านอยากจะสร้างพระใหญ่นะคะบนเขาวัดเกาะเปิดทีนี้เราก็เลยว่าเอ๊ะทำไงถึงจะเงินถึงจะเข้าวัด
1: ครับ
4: ก็เลยคุยกับน้องไผ่นะคะลูกสาวเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาอยากสร้างเจ้าแม่กวนอิมเพื่อให้คนมากราบไหว้จะได้มีเงินเข้าวัดหลวงพ่อท่านก็เลยอยากได้ปู่เวสด้วยบังเอิญพี่เนี่ยนับถือปู่เวสอยู่แล้วพี่ก็บอกงั้นเดี๋ยวพี่สร้างปู่เวส
1: แต่ครอบครัวนี้เนี่ยก็คือบูชาท้าวเวสสุวรรณก่อนที่จะมีกระแสท้าวเวสสุวรรณอีกเหรอฮะ
4: ใช่ค่ะก่อนอีกค่ะแล้วก็คิดไม่ถึงว่าพอเราสร้างเสร็จแล้วเนี่ยองค์ปู่เวสน่ะปังพอดีเลย
0: สำหรับท้าวเวสสุวรรณถือเป็นเทพที่กำลังมาแรงในยุคนี้ตามความเชื่อว่าท่านเป็นเทพแห่งความร่ำรวยช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายป้องกันภัยจากสิ่งที่มองไม่เห็นช่วยให้บังเกิดโชคลาภร่ำรวยเงินทองครับ
1: แล้วมีปาฏิหาริย์ขององค์ท้าวเวสสุวรรณที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวนี้ด้วยมีปาฏิหาริย์อะไร
5: เมื่อช่วงประมาณสัก2สัปดาห์ที่แล้วครับต
1: ั
5: วน้องชายผมเนี่ยป่วยเป็นโรคโควิดแล้วทีนี้ก็คือเป็นเคสที่เรียกว่าเป็นเคสหายากน้องเนี่ยเป็นลิ่มเลือดอุดตันในเส้นเลือดก็คือเป็นแรเคสที่แบบว่าในเด็กจะไม่มีกันน้องต้องอยู่ ICU ประมาณ5วันแม่ก็มาจุดธูปบนบานขอปู่เวสขอให้น้องเนี่ยปลอดภัยขอให้น้องหายดีผ่านมา5วันน้องก็ไม่มีอะไรตรวจไม่เจออะไร
1: อันนี้บอกคุณผู้ชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะใช้วิจารณญาณในการรับชมนะฮะทีนี้เราจะบูชาท้าวเวสสุวรรณหรือว่าปู่เวสเนี่ยมันจะต้องมีเทคนิควิธีการไหมฮะเผื่อหลายๆคนอยากมาแล้วจะไหว้ไหว้ยังไงบ้าง
5: เคล็ดลับเล็กๆนะครับส่วนมากแล้วปู่เวสจะชอบอะไรที่ลงท้ายด้วยเลข9
1: ก็กุหลาบ9ดอกธูป9ดอก
5: หลังจากนั้นก็จะเพิ่มจำนวนแล้วแต่ที่เราขอไว้บนบานไว้แล้วเรามาแก้บนตามที่เราได้บนบานไว
1: ้ธูปแดงกุหลาบแดง
5: เทียนแดง
1: เทียนแดงแล้วก็น้ำแดง
5: ใช่ค่ะ
1: เราทำท้าวเวสสุวรรณสร้างท้าวเวสสุวรรณให้ประโยชน์อะไรกับวัดที่นี่แล้วก็ชุมชนที่เกาะเปิดแห่งนี้บ้าง
5: อันดับแรกเลยก็คือวัดเนี่ยมีจุดประสงค์ที่จะสร้างพระใหญ่บนยอดเขา2ก็คือคนเนี่ยเข้ามาสักการะบูชาเยอะแล้วก็จะมีเงินสะสมเงินไปเรื่อยๆเพื่อที่จะนำไปสร้างพระอันดับที่3ก็คือคนที่อยู่ในชุมชนนี้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้
0: มาถึงที่วัดเกาะเปิดทั้งทีพี่หนุ่มของเราก็ต้องขอบริหารดวงกันนิดนึงนะครับเฮ้ยช่วงเนี้ยสงสัยดวงจะดี
1: สาธุ
4: จับมา3ลูก
1: ภาวนาขอให้มอบโชคให้กับทุกๆคนนะครับได้ครับ
4: อาตัวที่1
6: ที่ออก
1: 3
4: เอาใส่ลงไปเลย
1: เอาใส่ลงไปใหม่เหรออ้อเหรอ
4: เผื่อจะออกเบิ้ลเนี่ย
1: แปด
0: อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยฟังชัดกันไหมครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับหวยไม่ทำให้ใครรวยได้นอกจากถูกรางวัลที่หนึ่งสำหรับผู้ที่มีความเชื่อในองค์ท้าวเวสสุวรรณนั้นทางวัดเกาะเปิดจังหวัดจันทบุรีแห่งนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เราควรมากราบไหว้บูชากันสักครั้งหนึ่งนะครับ
1: การมาไหว้ขอพรท้าวเวสสุวรรณที่นี่นะครับก็เหมือนเรามารับพลังทางด้านจิตใจนะครับแต่ว่าจะประสบความสำเร็จหรือไม่สำเร็จอยู่ที่ว่าเราได้ทำเราได้ปฏิบัติหรือเปล่านะครับอย่างเช่นภารกิจของผมวันนี้นะครับจะไปพบกับผู้ชายคนนึงครับกว่าเขาจะประสบความสำเร็จต้องล้มลุกคลุกคลานมาประสบความสำเร็จในชีวิตจริงๆคือ60ปีแล้วนะฮะเอาวันนี้ขอบคุณเจ๊แหม่มนะครับขอบคุณครับมีโอกาสได้ร่วมทำบุญด้วยกันนะครับ
4: ยินดีค่ะด้วยความยินดีค่ะ
0: ครับขอพรท้าวเวสสุวรรณไปที่เรียบร้อยแล้วเราก็ต้องเดินทางกันต่อไปยังฟาร์มหอยนางรมโพพิพัฒน์เพื่อมาเรียนรู้วิธีการเลี้ยงวิธีการแกะ

0: คนิคการกินอย่างไรให้อร่อย มันเหมือนพี่โชเล่ยังไงไม่รู้ แต่ก่อนอื่นไปพบกับลุงแมวเจ้าของฟาร์มกันก่อนนะครับ
1: โอ้ลุงโอ้หอยนางรมเยอะมากเลยลุง
2: ครับ
1: โอ้โหนี่ๆๆๆๆๆผมสามารถดึงขึ้นมาได้ใช่มั้ย
2: ได้ครับ
1: โอ้โหสุดยอดอันนี้คือมาจากฟาร์มของลุงเหรอฮะ
2: ครับผมมาจากฟาร์มผมเองครับ
1: เหรอครับฟาร์มชื่อฟาร์มอะไรครับ
2: ผงวิพัฒน์ครับฟาร์มหอยนางรมผงวิพัฒน์ครับ
1: เหรอครับแล้วลุงชื่ออะไรครับ
2: ชื่อเล่นชื่อแมวชื่อจริงชื่อปีดาผงวิพัฒน์ครับ
1: เอ้าแมวทำไมอยู่ทะเลเหรอครับหอยนางรมนี่เลี้ยงเองถูกมั้ยถ้าทับเปลือกแบบนี้เท่าไหร่ครับ
2: ประมาณ15ถึง18บาทต่อโล
1: 15ถึง18บาทแล้วถ้าแกะแล้วอะฮะ
2: ถ้าแกะเนื้อแล้วผมจะส่งอยู่ประมาณ100 250
1: โอ้250บาท
2: ครับผม
1: ลุงสอนผมแกะหน่อยได้มั้ย
2: ได้ครับ
1: ได้ครับเดี๋ยวขอไปแกะหอยนางรมก่อนถึงจะไปฟาร์มหอยนางรมของลุงแมว
2: ครับผม
1: โอเคขอบคุณครับ
2: ครับผม
1: ได้วันเท่าไหร่ครับ
3: 7โล8โลจ้ะ
1: วันละ 4-500 เหรอฮะเพราะเขาบอกว่ากินหอยนางรมแล้วมันจะตุ่มตั่งครับแรกก็ปังเลยอ่ะนะอนุวัฒน์ทั่วไทย
4: เป็นคู่ที่มีแต่รอยยิ้ม
5: เคยทะเลาะกันบ้างไหมคะ
6: ทุกวัน
7: มีเรื่องใหญ่ๆบ้างไหมคะ
8: มีค่ะพี่คิดภาพเวลาเขาโมโหสุดๆเขาน่ากลัวมากเขายืนอย่างเงี้ยพี่แล้วเขาพูดว่าจ้าจ้าจ้าจ้า
4: เคยทะเลาะกันถึงขั้นเดินต่อไม่ได้แล้วจริงๆ
8: พื้นที่ปลอดภัยเราไม่ใช่พี่จิ๊บแล้วพี่จิ๊บไม่ใช่ความสุขของเราพี่ก็ใช้ชีวิตพี่แล้วกัน
9: นี่ร้านก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยที่สุดในจักรวาลร้านบ้านผมเอง
10: เฮ้ยวันตายแล้วลูก
11: พ่อแม่ผมเป็นอย่างนี้แหละ
12: น่ารักดีนะผมว่าอบอุ่นดี
13: วันนี้ขอบคุณมากเลยนะคุณ
14: ผมชอบไปมาด้วยกันวันนี้นะ
11: ผมก็ชอบเหมือนกัน
14: งั้นผมขอขึ้นไปกินโรตีสายใหม่ฮ่องกงได้ป่ะแบบนี้ก็ต้องไปต่อแล้วนะ
15: ติดหนักมากเลย
16: เสียไปหลักล้านนะพี่คือเงินเก็บทั้งชีวิตนะพี่คือศูนย
17: ์นี่คืออะไรเนี่ย
18: ดูทีวีช่องวันสามสิบเอ็ดดูย้อนหลังแอปวันดีแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสำหรับแพ็กเกจดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดจากการ9 4 4 4 4 4 4 4
19: 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางเทคนิคเมเจอร์ทุกช่องทางรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายรวมสมทบกองทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้และสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมและมูลนิธิและสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้2เท่า
20: คณะกรรมการตัดสินให้ควายตัวที่ได้รางวัลชนะเลิศได้แก่หมายเลข31
21: หอมทองอยู่กับโอ๋มาตั้งแต่เกิดเป็นเหมือนน้องเหมือนคนในครอบครัวพี่จะขายมันเลยนะ
22: เอาหอมทองขึ้นรถไป
23: เอาทองขึ้นมาเอาทองขึ้นมา
22: บอสแค่อยากได้หอมทองคืนก็จ่ายมา2ล้านสิ
24: กูจะสอนให้ดูเอื้อมปั้นควายลงแข่งกับฟาร์มใหญ่อย่างมึง
25: ถ้าเราชนะการประกวดเราก็ได้หอมทองคืนแล้ว
26: เอื้อมทำคอนเทนต์เกี่ยวกับควายกันเหรอ
25: เอื้อมเลยอยากให้พี่ช่วยไง
26: คลิปแรกเราทำเกี่ยวกับอะไรอะ
25: หอมงานวันนี้เนี่ยพี่จ้างเด็กเอ็นมาอาบน้ำให้เราด้วยนะ

0: กูไม่ยอมให้มันหอมทองคืน
1: ยังไงครั้งนี้เอื้อมก็จะต้องชนะ
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
3: พร้อมรักบ้านทุ่ง
2: เริ่มวันพฤหัสบดี
3: ที่22
2: ตุลาคม
3: พิเศษลูกค้า AAS
2: เท่านั้น
3: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมีย
2: ม99บาทต่อเดือน
3: กดดอกจัน594เหลี่ยม
2: โทรออก
4: เขาบอกว่ากินหอยนางรมแล้วมันจะปึ๋งปังเอาจะไปทุกคนหัวร้องอ่ะ
5: แม่ลงทุนให้ลงทุนหมดไปกับพ่อเยอะไหม
4: ถามเลยลงทุนเท่าไหร่
5: วันนี้บอกว่าเจ๊งแน่
6: มาทำตาผมหน่อย
4: อ้าวเหร
6: อตาผม
7: ก่อนจะบุกไปที่ฟาร์มหอยนางรมลุงแมวผมว่าเรามาดูวิธีการแกะหอยกันก่อนนะครับเผื่อนั่งเรือออกไปเจอหอยนางรมจะได้แอบแกะกินสดๆได้เลยอุ้ยอุ้ยวางแผนสุดยอดเขาว่าหอยที่เนี่ยสดๆจะหวานมากเลยทีเดียว
4: โอ้โหนี่หอยนางรมทั้งนั้นเลยสวัสดีครับทุกคน
8: ครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
4: เดี๋ยวนะอันนี้คือหอยนางรมสายพันธุ์อะไรอะครับ
8: อย่างนี้ก็เรียกสายพันธุ์ปากกีดอย่างนี้ปากมนครับเนี่ยแต่ภาษาบ้านทางนี้เขาเรียกหอยกระป๋อมอันนี้หอยนางรมแท
4: ้สองแบบนี้อันไหนให้เนื้อเยอะกว่ากันครับ
8: อย่างนี้ครับแล้วมากินดีกว่ากันอย่างนี
4: ้อ๋อไอปากจีบนี่คือให้เนื้อเยอะกว่าม
8: ันของแท้ไงหอยนางรมแท
4: ้อ้าวแล้วนี่คือปอมเหรอ
8: เขาเรียกกระป๋อมหอยปอมไงหอยปอม
4: หอยปอม
8: นางรมแต่มันปอมมันแท
4: ้อ๋อมันไม่
7: เล่นเอาพี่หนุ่มของเรางงไปเลยสิครับมีหอยแท้หอยปลอมด้วยเหรอครับเนี่ย
4: แล้วบรรดาพี่ๆแม่ๆที่มานั่งอยู่นี่คือเป็นลูกจ้างแกะทุกวันแอบถามหน่อยได้วันเท่าไหร่ครับ
9: 7โล8โลจ้ะ
4: 7โล8โลโลละเท่าไหร่ครับที่เรา
9: 50บาทจ้ะ
4: วันละ 4-500 เหรอฮะ
9: ใช่จ้ะบางคนเขาแกะได้12โล10โลขึ้นจ้ะ
4: อ๋อมีหน้าคนทำหอยเนี่ยเขาบอกว่ารายได้จะดีเห็นทองอยู่เนี่ยแสดงว่ามีฐานะพอดีสายตาเราเหลือไปเห็นนะฮะแกะยากไหมฮะ
9: ไม่ยากเท่าไหร่ถ้าคนเป็นจ้ะ
4: แล้วสอนผมได้ไหม
9: ได้ค่ะ
4: เพราะเขาบอกว่ากินหอยนางรมแล้วมันจะปึ๋งปัง
8: มันเกิน
4: เอาจะไปทุกคนหัวเราะอ่ะแม่กินหอยมันจะปึ๋งปังจริงไหม
10: แล้วแต่หนู
8: เจอกันตอบแล้วแต่หนูแล้วแต่หนู
4: เอาเหรออ ัน
8: นี้
4: เอา
8: เนี่ย
4: ไม่มีใครตอบเลยว่าปึ๋งปังจริงหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ตัวเดียวอันนี้อ่ะแล้วยังไงต่อครับ
9: นี่มองเห็นปากป้าในปาก
8: นี่ด้านนี้ตรงนี้นี่
4: อ๋อเอาโอเคปากมันอยู่นี
8: ่ใช่เลย
9: อย่างนี้นะจับอย่างนี้ดาวอย่างนี้ซ้อนอย่างนี้แล้วก็ต่ออย่างนี
4: ้ถูกครับถูกมือตัวเองครับถูกนิ้วไม่ต้องแรงถูกไหม
9: ไม่ต้อง
4: เราจะรู้ได้ไงว่าเราเคาะประสบความสำเร็จแล้ว
9: พอแล้วงัดอ่ะงัดออก
4: อ๋องัดโอเคร
8: อก็ให้เขาทำตาม
4: อย่างนี้ถูกไหม
8: ได้แล้วปาดไปเลยปาดไปตัดเอ็นที่ข้างตัดเอ็นที่ข้างนึงนั่นไง
4: เ
8: ราได้แล้ว
4: ใช่ไหมครับ
8: ใช่และเอ็นที่ข้างนึง
4: ตัวแรกก็ประสบความสำเร็จแล้วเราก็ปาด
8: ใช่เลย
4: ถูกไหม
8: ใช
4: ่อันนี้คือหอยแบบนี้ถือว่าตัวเล็กตัวใหญ่ครับ
8: จริงๆแล้วมันจะใหญ่กว่านี้อีกหน่อยนึงเดี๋ยวผมจะพาไปดูหอยใหญ่ๆที่ฟาร์ม
4: ที่ฟาร์มมีหอยใหญ่อยู่นี่เหรอฮะ
8: มีหอยอย่างเงี้ยยังมีใหญ่กว่านี
7: ้มามืออาชีพอย่างพี่หนุ่มการแกะหอยไม่ใช่เรื่องยากแค่ได้รู้เทคนิคนิดหน่อยก็สามารถแกะได้เลยและเมื่อแกะเป็นแล้วจะรออะไรอยู่ล่ะครับ ลุยสู่ฟาร์มเลี้ยงหอยนางรมกันเลยวันนี้จะขอกินให้หมดฟาร์มไปเลยทีเดียวโอ้โหคนชอบหอย
4: เอ๊กำลังจะไปฟาร์มมันไปอย่างนี้ไกลไหมฮะ
8: ก็ถ้าเรือผมอาจไปไม่ถึง5นาทีแบบเนี้ย
4: ไม่ถึง5นาทีไม่ถึง5นาที
8: ถ้าเราไปเรื่อยๆมันก็นานนิดแต่ไปเดี๋ยวเราอัด
4: ไปเรื่อยๆอันนี้เขาเรียกชุมชนอะไรนะครับ
8: ท่ามะขาม
4: ชุมชนท่ามะขามอันนี้ทำหอยบดทุกบ้านเลยไหมฮะ
8: ที่เลี้ยงหอยลายใหญ่ๆก็มีอยู่หอยนางรมมันไม่ใช่ว่าเลี้ยงแล้วมันจะประสบผลสำเร็จทุกคนไม่ครับ
4: อ้าวไม่ใช่ทุกคนเหรอ
8: ไม่ทุกคน
4: แสดงว่าเราก็ล้มลุกคลานมาเยอะ
8: ใช่ครับ
4: กว่าจะประสบความสำเร็จถูกไหม
8: ผมใช้เวลาเลี้ยงหอยมา20กว่าปี
4: จาก
8: ต้นทุน 18,000 จากคนไม่มีอะไรเลย
4: จาก 18,000 ไม่มีอะไรเลย
11: อ
4: ตอนนี้มาถึงแล้วนะครับเยอะมากเลยมองแบบสุดลูกหูลูกตาเลยอ่ะอันนี้คือคอกแรก70ไร่ฮะโอ้หอยนางรมเยอะมากนี่ๆๆๆๆที่เป็นสายนี่คือหอยนางรมหมดเลยถูกไหมฮะเดี๋ยวจะมีหอยตัวใหญ่ๆให้เห็นฮะแม่ลงทุนให้ลงทุนหมดไปกับพ่อเยอะไหม
10: ไม่ต้องถามเลยว่าหมดเท่าไหร่ตอนหลังก็แอบไปกู้เงินมาลงทุนครั้งแรกเลยอ
4: ่
10: ะ
4: เอ้าไม่ตกลงคือพ่อไปกู้มาเหรอ
10: กู้มาก
4: ู้โดนไม่บอกแม่นะ
10: กู้มาส่วนนึงแล้วมาเริ่มต้นทำขึ้นมาเรื่อยๆนะ
11: มาถึงวันนี้ได้ก็ใช้เวลานานนะ
4: ใช้เวลานานแสดงว่าเจ๊งหมดเยอะสิ
11: ทุกอุ้ยผมเรียกกู้

0: หมด6ปีหมดไป4ล้าน
1: ต่อจากกุ้งคืออะไร
0: คำพลอย
1: คำพลอย
0: เลี้ยงเป็ดกบเลี้ยงหลายพันตัวตกภาพก็เลี้ยงหลายพันตัวเต้งหมด
1: เก่งหมดอย่าง
0: หมดหลายตังค
2: ์
0: หลายแสนนี่แหละหมดเยอะ
1: แล้วหอยนางรมนี่ถึงทำไมถึง

0: ั้น2อ่ะ
1: น่าชื่นชมจริงๆครับนี่แหละครับผลของการไม่ยอมแพ้แม้จะล้มสักกี่ครั้งแต่ลุงแมวก็ไม่ยอมท้อถอยจนวันนี้ได้เห็นความสำเร็จที่ตัวเองสร้างสุดยอดไปเลยครับลุงแมว
2: ตอนนั้นเวลาเพื่อนเขาบอกว่าเจ๊งแน่มึงอ่ะพ่อตอบไปว่าไงไหม
0: ก็มันตอบเขาว่าก่อนเราไม่รู้ว่าเราคิดว่าทางไหนก็คงจะตายมั้งเนาะแต่นี่มันปรากฏว่ามันชอบอ่ะ
2: แล้วตอนนี้เพื่อนบอกกับเราว่าไงมั้งอ่ะคนที่บอกว่าเจ๊งแน่
0: ก็ทำตามผมเนี่ย
2: อ้าวเหรอ
0: ทำตามผม
1: แหมได้ฟังเรื่องของลุงแมวแล้วรู้สึกมีพลังใจขึ้นมาเยอะเลยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าพาไปชมฟาร์มลุงแมวพร้อมกับชิมหอยนางรมตัวโตๆกันครับ
2: เราเลี้ยงกี่ปีครับเนี่ยมาถึงใหญ่ขนาดนี
0: ้ประมาณ3ปี
2: โอ้ย3ปีถึงได้กินเหรอฮะ
0: กันตัวนะ
2: เขากินคำเดียวหรือว่ายังไงครับ
0: คำเดียว
2: คำเดียวอนุวัฒน์ทั่วไท
3: ยตายป่ะวะพี่ติง
4: บอกเสียใจด้วยนะครับ
5: เอ๊ะ
4: หล่อเล่นหมอว่าคุณน่าใช้ชีวิตหักโหมเกินไปซะหน่อยหาเวลาดูแลสุขภาพบ้าง
6: คุณนั่งครบ1ชั่วโมงแล้ว
7: หัวเราะแล้วสารเอโนฟินมันจะหลั่งออกมา
8: เป็นไรอ่ะ
9: จะเป็นนิวติงติง
7: ชีวิตใหม่เริ่มแล้ว
10: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
11: ซีคอมใต้โต๊ะทำงาน
10: ทุกวันอังคารเวลา 3:30
11: น
10: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594เหลี่ยมโทรออก
12: มีคนเคยบอกผมว่าถ้ายังเขียนเรื่องที่ตั้งใจตอนนี้ไม่ได้ก็ให้ไปเขียนเรื่องอื่นก่อนอยากสนุกกับนิยายผู้ใหญ่มั้ยล่ะ
13: มึงโดนอะไรใครทำมึงบอกกูมา
12: แล้วมึงจะห่วงอะไรกู
14: พี่บอกแล้วไงว่าถ้ายังหาเมนโวคอลที่มีเนื้อเสียงเป็นเอกลักษณ์ไม่ได้พี่ก็ไม่รู้จะให้เดบิวต์ไปทำไมอ่ะ
13: มึงเชื่อกูยังไงครั้งนี้เขาก็ต้องตอบรับแน
15: ่พอดีว่ามีคนมาขอออดิชั่นค่ะเขาบอกว่ารันเป็นคนให้เขามา
16: เป็นต่อคืนนี้หลังจบละครใต้ล่า
17: วันนี้ถ้าพี่ไม่ได้ต่อยมันคืนพี่ไม่จบ
18: วันนี้ยังไงผมก็จะต้องต่อยมัน
19: ถ้าบูมมาแบบนี้พวกพี่กับนินทาต่อไม่ได้แล้ว
10: นินทาตามสบายนะคะ
3: ในสายตาของพวกพี่พิษบูมันเป็นคนดียังไง
5: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
7: เป็นต่อทุกวันพฤหัสบดี
5: เวลา16:00 น
7: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
11: นักตบวัดโคกปัง4ตอนสุดท้าย
8: พวกเฮาคุยกันแล้วพอรอบจริงอ่ะพวกเฮาสิประสงค์เด็กหน่อยไปลงแข่งเด็ดขาดเลยครับ
2: กลัวว่าวันพรุ่งนี้รถคันนี้มันจะว่างเปล่า
4: ศึกรอบชิงชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิงระดับมัธยมต้น
16: ฉันอยากมาเห็นความพ่ายแพ้ของพวกมันด้วยตาตัวเอง
11: นักตบวัดโคกปังคืนนี้เวลา1:00 นตรง
7: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันด
11: ีที่เดียว
7: นักตบวัดข้อบางทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดี
11: เวลา1:00 นตรง
7: พิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
1: ความฝันของเราสำเร็จไปครึ่งละฉันรออีกครึ่งอยู่นะ
12: หญิงไม่นานหรอก
1: ป้าป้า
0: ถ้าเราสองคนได้แต่งงานเป็นผัวเมียกันจริงๆเมื่อไหร่พี่จะรับผิดชอบเองเราตามไม่ต้องเป็นห่วงนะ
20: ฉันไม่เคยรู้เลยว่าชีวิตของแกที่นี่มันจะเลวร้ายได้ขนาดนี
21: ้สวัสดีจ้ะนมนภาม
22: ันกลับมาแล้วนี่
0: จมูกไวจริงนะเหมือนหมาเลย
22: มีผัวมากๆมันก็ต้องไวสิ
0: ตาอย่าทิ้งพี่ไปไหนเองนะตา
23: ตาหายไปไหนมา
0: ไอ้เกดเลิกหวังในตัวตาสักทีเลยเขาจะมาเป็นอาสะใภ้กันแล้วนะ
24: อยากตื่นเต้นกว่านี้ไหมคะ
0: แค่นี้ก็เสียวจะแย่แล้วตา
25: ว้ายทนมจะพามาลบ
22: เลิกยุ่งกับนางอุตตาซะเพื่อชีวิตของตัวคุณเอง
0: คุณเป็นอีแก่ที่ผัวไม่เอาแล้วแล้วคุณจะหวงไอ้ทะเบียนสมรสไปหามาแสงอะไรวะเก็บไว้ห่อผ้าทำไมยังไม่ได้เลย
24: เฮ้ย
23: เรารู้ว่าเธอตั้งใจจะมาก่อเรื่องกลับไป
22: ฉันตาดีแกมากเลยนะที่ปล่อยให้แกมีชีวิตมาแร่ร่าจนถึงทุกวันนี
21: ้วายยอค่ะอยากเห็นตบกันในงานสักทีวะ
24: บันไดมันมีแค่ขั้นเดียวตกลงมามันไม่สะใจนะครับ
21: น้าหงล่ะจะทีมไหน
26: ก็ต้องทีมเมียน้อยสิคะ
0: แต่พะจะฆ่าเขาให้

0: ามันตายฉันจะยิ้มสยองได้มากกว่านี
1: ้กูจะไม่ปล่อยให้คนชั่วอมหิตอย่างมึงลอยหน้าลอยตาในสังคมนี้อีกต่อไป
2: เธอเป็นใคร
1: มึงตาแก่แล้วตรงเนี้ย
0: ปากดีนะมึง
3: แรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออกอนุวัฒน์ทั่วไทย
4: อุ้ยกระโดดลงมานั่งให้เอว
5: โอ้ยทำแรกครับแรกก็ปังเลยอ่ะฮะนี่ครับโอ้เขาเรียกว่าแรกพ่อหอยใช่ไหม
6: ครับ
5: พ่อหอยเยอะมากแล้วก็มีหอยเราเลี้ยงกี่ชนิดนะ
6: ผมเลี้ยง2ชนิดจริงๆหลักๆ2ชนิดหอย
5: หลักๆ2ชนิดคือ
6: หอยนางรมกับหอยตะโกน
5: แล้วเวลาเลี้ยงตั้งแต่เริ่มต้นเลี้ยงยังไง
6: ผมไปซื้อเชื้อเขาเรียกเชื้อจากของกระสังปีนี้มันขึ้นอยู่กับว่าผู้เลี้ยงเนี่ยต้องการมากไหมถ้าต้องการมากมันก็เป็นดันราคากันปีนี้มันถึง80บาท80ตังค
5: ์บาท80
6: บาท80แล้วเรามาจ้างเขาแฝนอีกทั้งตกค่าเชื้อค่าอะไรมันก็อยู่ราวๆ3บาทต้นทุนนะ
5: 3บาทก็มาแขวนแบบนี้ถูกไหม
6: ใช่
5: มาแขวนไปลูกแขวนนานไหม
6: ปีนึง
5: โอ้ปีนึง
6: ต้อง1ปีถึงจะ
5: จับขายได้
6: ถึงจะได้เนื้อก็ดีเต็มที่ต้อง1ปี6เดือนพอได้แต่เนื้อมันอ่อน
5: ในระหว่าง1ปีที่เราต้องดูแลอะไรเขาอ่ะ
6: ไม่ต้องทำอะไรเลย
5: ก็ปล่อยเขาอย่างเงี้ยนะ
6: อย่าให้หมกลิ้นอย่างเดียวอย่าให้ร้านหักหมกลิ้นตายอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรเลย
7: ฟังดูแล้วเหมือนจะเลี้ยงง่ายๆเลยนะครับหากใครสนใจเลี้ยงหอยนางรมก็ต้องศึกษาให้ดีๆก่อนที่ลุงแมวพูดเหมือนง่ายขนาดนี้เพราะแกผ่านความยากลำบากมาแล้วนับไม่ถ้วนเลยล่ะครับ
5: อย่างนี้คือเราเลี้ยงกี่ปีครับเนี่ยมาถึงใหญ่ขนาดนี้
6: ประมาณ3ปี
5: โอ้3ปีถึงได้กินเหรอฮะ
6: เลี้ยงตั้งตัวหน่อยเนี่ย
5: แล้วเราขายยังไงอะครับอย่างเงี้ย
6: เลี้ยง70มั่งไหนมาเนี่ย
5: ตัวละ70บาทโอ้ทำไมมันถึงแพงอะฮะ
6: มันหายาก
5: โอ้มันไม่ค่อยมีเหรอ
6: เนื้อมันใหญ
5: ่ทำไมอะฮะมันเลี้ยงยากเหรอ
6: มันไม่เลี้ยงยากเชื้อมันไม่มีอะมันไม่มีพันธุ์อย่างนี้เราไปหาซื้อได้อย่างนี้มันต้องงมให้ลูกน้องงมตายคอแล้วก็มาติด
5: อ๋อเหรอถ้าเราอยากจะเลี้ยงไอ้หอยใหญ่ๆอย่างเงี้ยเราต้องดำไปเอาข้างล่าง
6: มันงมไงพวกนี้มันงมเก่งงมมาขายผมจริงผมจ้างงมซื้อมันกิโล30อ่ะ
5: โอเค
6: ปูน
5: 1กิโล30บาทถูกไหมจ้างผมนะจ้างผมนะโอเคเดี๋ยวเราจะดำเอาลูกหอยนะ
7: มาได้ยินค่าจ้างไม่ได้เลยนะครับพี่หนุ่มเรี่ยวแรงมาเต็มทันที
5: ตอนนี้เรากำลังจะลงไปเอาตัวลูกหอยหอยตะโกมไปเอาลูกหอยตะโกมที่บอกแพงๆนะ
6: ตะโกม
5: อุ้ยกระโดดลงมาน้ำให้เอวทำยังไงอะครับหายังไง
8: ต้องโง่เอาตีนฟาดๆเอา
5: อ่ะผมเจอแล้วอันนี้คืออ้าวไม่ใช่ป่ะมันตายแล้วอ่ะมีความรู้สึกว่าสัมผัสอะไรบางอย่างถ้าเราเอาเท้าแตะไปมันจะเหมือนมีหอยอยู่ล่างใช่ไหม
8: ใช่ครับ
5: หอยนี่คือได้แล้ว
8: ได้แล้วครับ
5: ลูกมันนะลูกมันตัวใหญ่จัง
8: แต่อย่างเนี้ยเดี๋ยวก็เป็นติดปูนอีกทีนะ
5: อ๋อไปจุดปูนทีนึง
8: ครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะเกีย
5: ร์แล้วก็เท้าสืบไปเรื่อย
8: ๆครับ
7: ดำอยู่นานละจะได้สักตัวไหมครับพี่นม
5: ตัวเดียวไม่ครบ30บาทแล้วเนื้อมันอร่อยไหมครับอย่างเงี้ย
6: เดี๋ยวลองมาชิมดู
5: เอาอย่าเข้าไปชิมเนื้อ
7: โอ้โหลุงแมวจัดเมนูหอยนางรมชุดใหญ่ไฟกระพริบทั้งหอยนางรมทั้งหอยตะกรมยักษ์เห็นแล้วน้ำลายสอโอ้ยเดี๋ยวน้ำลายใหญ่แบบนี้พี่หนุ่มและทีมงานอนุวัฒน์ทั่วไทยคงก็จะปึ๋งปังกันหน้าดูจะเอ้ยจะเอ้ยแน
5: ่โอ้หามาได้เยอะขนาดนี้นะครับไม่ใช่เราหาของพ่อเขาอยู่แล้วนะครับอันนี้

0: ก็คือหอยนางรมหอยนางรมแบบจีบซึ่งตัวก็ใหญ่มากจริงๆดูแล้วเนี่ยมันไม่น่าจะตัวใหญ่แบบนี้นะแต่เนื้อเยอะมากและอันนี้ก็คือไฮไลท์ที่นักท่องเที่ยวเข้ามากันหอยตะโกมตัวใหญ่ๆเนื้อแน่นๆนี่โอ้สุดยอดเขากินคำเดียวหรือว่ายังไงครับ
1: คำเดียว
0: คำเดียวคำเดียวหมดตัวเหรอฮะรสชาติมันต่างกันเยอะไหมระหว่างหอยนางรมกับหอยตะโกมอะครับ
1: มันไม่ต่างกันเท่าไหร่ครับแต่มันเต็มปากเต็มคำดีฮะอย่าง
0: โอ้ใครชอบหอยใหญ่ก็หอยตะโกมนะฮะแต่ขออนุญาตกินทั้งสองหอยเลยได้ไหม
1: ได้ครับ
0: โอเคผมอนุญาตชิมนะคะ
1: คร
0: ับโอเคแล้วก็ใส่
1: เจียว
0: หอมเจียวอนุญาตนะครับแล้วก็ใส่น้ำจิ้มน้ำจิ้มมีให้เลือกหลากหลายเคล็ดลับก็คือมันจะต้องกินกับ
1: กระถิน
0: ยอดกระถินนะฮะจะหวานนี่โอ้ยคำแรก
1: กินกระถินเยอะๆหวานจะ
0: กินคำแรกก็ปังเลยอ่ะฮะเนื้อมันหวานนะ
1: หวาน
0: อันนี้คือหอยนางรมไปละมาดูหอยตะโกนแบบตัวใหญ่ๆซึ่งก็ต้องกินจากปากเขานี่ฮะ
2: หอยนางรมฟาร์มโพพิพัฒน์เนี่ยทั้งขาวอวบใหญ่ฉ่ำแสนอร่อยจริงๆเลยนะครับอย่าลืมแบ่งไว้ให้ทีมงานบ้านนะพี่หนุ่มนะขอร้องเถอะยังไงเราก็มาด้วยกันนะพี่เอาบอกแล้วไงว่าชอบหอย
1: เต็มปากเลย
0: เต็มปากเลยครับเต็มปากมันหวานนะเต็มปากเต็มคำจุใจความหวานรสชาติแบบจี๊ดจ๊าดสมกับการรอคอยฮะเพราะว่ากว่าจะได้กินหอยตัวใหญ่ๆตัวแน่นๆเนื้อหวานๆแบบนี้เล่นเอาเหนื่อยทั้งวันนะพ่อนะแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดถามพ่อภูมิใจไหม
1: ภูมิใจครับภูมิใจมาก
0: เมื่อเทียบกับสมัยก่อนกับตอนนี้เลยสมัยก่อนมีแต่คนว่าแต่ตอนนี้มีแต่คนมาชื่นชมเรา
1: ครับผมใช่ก็ดีขึ้นเยอะอนาคตก็ดีขึ้นเยอะ
0: นี่แหละฮะเช้าเราไปไหว้ท้าวเวสสุวรรณนะครับหาที่ยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจให้ร่างกายของเราก็คือเหนื่อยแล้วก็มีที่พึ่งทางใจนะฮะแต่ว่ามาฟังเรื่องราวของลุงแมวเนี่ยอันเนี้ยมันได้พลังบวกมากๆเลยสำหรับ1วันดีๆนะฮะของอนุวัฒน์ทั่วไทยวันนี้ได้เห็นสิ่งดีๆมากมายแล้วก็เห็นรอยยิ้มมากมายนะครับติดตามอนุวัฒน์ทั่วไทยได้นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้เราได้ไหว้ขอพรท้าวเวสสุวรรณกับเจ๊แหม่มนะครับมาตะลุยฟาร์มหอยนางรมกับลุงแมวพวกเขาที่ได้พาเรามาเจอในวันนี้นะครับสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นมิตรและก็ความผูกพันของผู้คนท้องถิ่นที่เขาอาศัยอยู่ครับซึ่งนอกจากความสมบูรณ์ของทรัพยากรที่พาพวกเรามาเห็นแล้วนะครับยังเห็นถึงพลังบวกภายในจิตใจของพวกเขาวันนี้หมดเวลาอนุวัฒน์ทั่วไทยแล้วนะครับหวังว่าทั้งหมดนี้จะส่งความอิ่มเอมอิ่มใจให้กับคุณผู้ชมไม่บ้างก็น้อยนะครับแต่ว่าคนจะดีได้นานไหม

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: เมื่อวานนี้กับการแข่งขันระหว่างนายผู้ช่วยผู้จัดการรถแห่เจอกับพ่อพันธุ์เกษตรกรวัยเก่าข้ารมดีแต่ก็เป็นนายที่เอาชนะมาได้คว้าตำแหน่งแชมป์สมัยที่25มาครองสำเร็จและเข้าไปหมุนวงล้อแจ็คพอตแตกทำให้นายสะสมเงินทุนไปแล้วทั้งสิ้น 675,000 บาท
1: ด้านนี้พบกับหมอลำมอต้นที่ขอหาทุนซื้อชุดหมอลำหวังต่อยอดอาชีพฮะ
2: หนูอยากได้ทุนมาซื้อพวกชุดเพชรค่ะแล้วก็เครื่องประดับเครื่องหัวเครื่องสำอางต่างๆเพื่อหารายได้ช่วยคุณพ่อกับคุณแม่แล้วก็ครอบครัวค่ะ
1: ดีใจไหมทุกวันนี้ได้ทำในสิ่งที่ฝันได้เป็นอาชีพในที่ตัวเองรัก
3: ดีใจมากๆเลยค่ะภูมิใจกับตัวเองมากๆเลยค่ะ

0: การร้องเพลงวันนี้ได้คะแนนความเก่งลูกแล้วก็ความใช่ได้หมดเลย
1: ในเนี้ยพี่ไทยแทบไม่ได้ติอะไรเลยเดี๋ยวรอดูแชมป์ครับว่าสามารถทำได้แค่ไหน
2: โอกาสครั้งสุดท้ายที่คุณไม่ควรพลาด The Golden Show All Star Concert 2026รีบจองด่วนก่อนบัตรหมดคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำสุดไพเราะพร้อมด้วยโชว์สุดตระการตาจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันพร้อมด้วย4คนสุดท้ายจากเวที The Golden Song All Star เปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
3: อาทิตย์นี้ติดตามชมรู้ไหมแควโซสเปเชียล
4: คุณเอ

0: ิกนี้รู้ไหมจะตรวจสอบวันที่6
1: จะไปเชี่ยว
0: อะพลาดูทีวีช่อง131ดูย้อนหลังแอปวันดี
2: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจบันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59ซีเรียสโทรออก
3: จูเลียตแอนด์จูเลียตก่อนตอนจบ
4: ตอนนี้ที่บ้านเรากำลังตามหาตัวประกาศอยู
5: ่พ่อกับแม่เราพาประกาศหนีไปชายแดนแล้ว
4: เธอก็ช่วยให้ประกาศหนีไปได้หรอ
6: แกยังเชื่อในความรักที่บริสุทธิ์ของแกอยู่อีกไหมหรือว่าความรักของแกเนี่ยมันจะช่วยชะล้างเลือดแม่แกในอดีตได
7: ้ทุกอย่างถูกกำหนดไว้แล้วลูกแค่ต้องเล่นไปตามนั้นเท่านั้นเอง
3: จูเลียตแอนด์จูเลียตเสาร์นี้ก่อนตอนจบเวลา 2:30 น.
8: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 2:30 น.พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเรียสโทรออก
9: ความฝันของเราสำเร็จไปครึ่งละฉันรออีกครึ่งอยู่นะ
10: อีกไม่นานหรอก
11: ถ้าเราสองคนได้แต่งงานเป็นผัวเมียกันจริงๆเมื่อไหร่พี่จะรับผิดชอบเองแล้วตาไม่ต้องเป็นห่วงนะ
4: ฉันไม่เคยรู้เลยว่าชีวิตของแกที่นี่มันจะเลวร้ายได้ขนาดนี้
12: สวัสดีจ้ะนมนภาม
13: ันกลับมาแล้วนี
11: ่จมูกไวจริงนะเหมือนหมาเลย
13: มีผัวมากๆมันก็ต้องไวสิ
11: ตาอย่าทิ้งพี่ไปไหนเองนะตา
14: ตาหายไปไหนมา
11: ไอ้เกดเลิกหวังในตัวตาแล้วทีเดียวเขาจะมาเป็นอาสะใภ้กันแล้วนะ
15: อยากตื่นเต้นกว่านี้ไหม
11: แค่นี้ก็เสียวจะแย่แล้วนะตา
16: ว้ายท่านนมนภามาลบลบลบลบลบ
13: เลิกยุ่งกับนางอุตตาซะเพื่อชีวิตของตัวคุณเอง
11: คุณเป็นอีแก่ที่ผัวไม่เอาแล้วแล้วคุณจะหวงไอ้ทะเบียนสมรสไปหามาแสงอะไรวะเก็บไว้ห่อผ้าทำไมยังไม่ได้เลย
14: เรารู้ว่าเธอตั้งใจจะมาก่อเรื่องกลับไปไป
13: ฉันตาหนีกันมากแล้วนะที่ปล่อยให้แกมีชีวิตมาแร่ร่าจนถึงทุกวันนี
12: ้วายอค่ะอย่าให้ตบกันในงานสักทีวะ
17: บันไดมันมีแค่ขั้นเดียวตกลงมามันไม่สะใจนะครับ
12: แล้วผมล่ะจะทีมไหน
18: ก็ต้องทีมเมียน้อยสิคะ
11: นภาจะฆ่าเขาให้ตายเลยหรือไง
13: ถ้ามันตายฉันจะยิ้มสยองได้มากกว่านี
12: ้กูจะไม่ปล่อยให้คนชั่วอมหิตอย่างมึงลอยหน้าลอยตาในสังคมได้อีกต่อไป
14: เธอเป็นใคร
12: อุตตาแก่แล้วตรงเนี้ย
13: ปากดีเนี่ยนะมึง
16: ข้าตบนภามา
19: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 2:30 น.พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจ

0: สินเชื่อที่ดินเงินชัยโยวงเงินสูงสุด5ล้านบาทผ่อนนานสูงสุด10ปีเกษตรกรไทยมั่นใจเพราะใช้ปุ๋ยตรากระต่ายปุ๋ยขายดีอันดับ1ไมบาซิน OTC ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรทเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
1: ูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลาส่งต่อลักให้กันเตาแก๊สและเครื่องดูดควัน Lucky Flame
2: สวัสดีครับผมแฟรงค์ประกสนครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ด้วยเพลงชิงทุนทุกความฝันคุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่เพียงแค่คุณนำบทเพลงพร้อมคุณมาแลกเป็นตำแหน่งแชมป์ไปและไปลุ้นกับวงล้อมกันถึงเราซึ่งที่นี่เงินชัยโยประกันเงินด่วนครบจบที่เงินชัยโยเตรียมเงินทุนไว้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยกรรมการทั้ง3ท่านในวันนี้พี่ไทยธราวุฒิพี่แอร์สิริมและคุณสุลาคุณวุฒิครับ
3: สวัสดีครับ
4: สว
3: ั
4: สดีครับ
5: สว
4: ั
5: สด
4: ี
5: คร
4: ับ
2: วันนี้ผู้สนับสนุนใจดีของเรา MyBasin OTC ฮะมียาอมบรรเทาอาการเจ็บคอจาก Greater Pharma ทั้งรสส้มและรสมะนาวมาแจกให้คุณผู้ชมในสตูดิโอทุกคนเลยเปิดรายการกันด้วยบทเพลงจากศิลปินลูกทุ่งเจ้าของฉายาสาวเสียงโศกรัชนกศรีโลพันธ์ฮะวันนี้มากับเพลงฮิตว้าวครับผม

0: อยู่ในสตูดิโอสีโลพันธ์ครับสวัสดีครับวันนี้เลือกเพลงว่าวมาฝากเพลงนี้ร้องบ่อยใช่ไหม
1: จริงๆเป็นเพลงที่ชอบค่ะเป็นเพลงที่ชอบแล้วก็ไปหน้าเวทีก็หลายๆที่ถ้ามีแฟนเพลงมาขอก็จะร้องให้ฟังหน้าเวทีด้วย
0: อ๋อ

0: ไม่ใช่แค่ขอเพลงได้หน้าเวทีนะครับผมขอเพลงผ่านที่ช่องได้ด้วย
1: ใช่ค่ะใช่
0: ทุกวันนี้คัฟเวอร์ตามที่ร้องขอ
1: ใช่ค่ะเพลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ร้องลงช่อง TikTok ด้วยค่ะ
0: อ๋อเวลาเลือกเพลงลงมาในช่อง TikTok เนี่ยเลือกตามคำขอ
1: จะมีประมาณ3อย่าง1ตัวนกชอบ2มีคนร้องขอนะคะแล้วก็3ก็คืออยู่ในกระแส
0: ชกก่อนที่ควรจะขอฉันปาดหน้ามามานั่นเลยแล้วทำดนตรีอะไรใหม่ด้วยไหม
1: ก็จริงๆดนตรีส่วนมากจะยังใช้ของเดิมอยู
0: ่
1: ค่ะเพราะว่าร้องลงช่อง TikTok บางทีนกก็อาจจะเอาแค่ทะนุหรือบางเพลงที่เรียกว่าต้องฟังทั้งเพลงถึงจะได้ความหมายก็จะร้องตั้งแต่ต้นจนจบ
0: ครับ
1: ค่ะก็อย่างเช่นเพื่อแม่แพ้บ่ได้ของพี่นางสิริพรอย่างนี้นกก็ร้องตั้งแต่ต้นจนจบเพลงไปหนึ่งรอบไม่ย้อน
0: อ๋อเป็นแฟนๆตอบรับยังไงบ้าง
1: ก็เรียกว่าได้รับการต้อนรับที่ดีค่ะหลายคลิปก็แฟนๆฟังกันหลายแสนวิวค
0: ่
1: ะแต่ว่าบางทีช่วงนี้อาจจะได้อัพช้าไปหน่อยนะคะก็ฝากแฟนๆกดติดตามกันไว้ก่อน
0: ตอนนี้หน้างานค่ะติดตามกันไว้ก่อนได้แล้วก็ทิ้งฟีดแบคขอเพลงอะไรเข้ามาได
1: ้ใช่ค่ะ
0: ติดตามได้ช่อง YouTube ช่อง TikTok ใช่มั้ย
1: ใช่ค่ะ
0: ช่องไหนคะ
1: รัชนกศรีโลพันธ์ค่ะ
0: ครับผมในช่วงปลายปีนี้มีผลงานอะไรหรือมีโปรเจกต์อะไรที่เตรียมไว้ไหม
1: ค่ะสำหรับในช่อง YouTube หรือช่อง TikTok ก็นกจะหาบทเพลงมาฝากเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าเป็นซิงเกิลก็ต้องฝากคุณครูสลาคุณวุฒิค่ะ
0: ติดตามกันได้เร็วๆนี้นะฮะครับผมวันนี้พร้อมมอบกำลังใจทุกคนนะคะประจำที่ได้เลยครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ด้านนี้ฮะพบกับหมอลำหมอต้นที่ขอหาทุนซื้อชุดหมอลำหวังต่อยอดอาชีพฮะ
2: หนูอยากได้ทุนมาซื้อพวกชุดเพชรค่ะแล้วก็เครื่องประดับเครื่องหัวเครื่องสำอางต่างๆเพื่อหารายได้ช่วยคุณพ่อกับคุณแม่แล้วก็ครอบครัวค่ะ
3: อีกสักครู่รับชมรายการดวลเพลงชิงทุนหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
4: สวัสดีครับ
5: ต้อนรับเข้าสู่โปรดีฟัสเซลบายโอช้อปปิ้ง
4: คุณผู้ชมฮะถ้าพูดถึงเรื่องของการทำความสะอาดบ้านฮะสิ่งที่ผมไม่ชอบที่สุดเลยนั่นก็คือการถูพื้นฮะเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อก่อนฮะสมัยวินเทจฮะเราจะถูพื้นแต่ละทีก็ต้องมีกะละมังใส่น้ำแล้วก็ต้องมีผ้ากี่ริ้วหลังจากนั้นก็จุ่มลงไปในกะละมังแล้วก็เอามือบิดไอตอนบิดเนี่ยโหเกลียดที่สุดเลยมันทั้งเจ็บมันทั้งแสบมือแล้วก็ต้องคุกเข่าถูพื้นเท่านั้นยังไม่พอสิ่งที่ไม่ชอบที่สุดเลยนั่นก็คือการที่ต้องเอาผ้าเนี่ยกลับมาซักอีกทีนั่นแปลว่าในถังนั้นน่ะรวมความสกปรกของทั้งบ้านไว้เลย
5: โอ้แล้วก็ติดนิ้วติดมือเต็มไปหมดแต่มันไม่ทำความสะอาดไม่ได้ค่ะเพราะฝุ่นมาบ่อยนะคะแล้วคราบสกปรกมาบ้านเราก็จะดูไม่สะอาดตา
4: ถูกต้องวันนี้อยู่กับคอมโปฮะเขาเป็นชุดถังปั่นฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคราบสกปรกแบบไหนจัดการได้หมดฮะอ่ะว่าแล้วเริ่มถูสักหนึ่งคราบดีกว่างานถูพื้นสำหรับผู้ชายเวลาภรรยาสั่งห้ามเถียงหยิบคอมโปขึ้นมาแล้วก็ถูเลย
5: ถูไปเลย
4: ถูเลยนะเห็นไหมถูแล้วนะเขาถูแล้วนะแป๊บสะอาดแล้วจ้านี่เห็นไหมสะอาดเลยอีกสักคราบนึงแล้วกันตรงนี้ก็เป็นคราบกาแฟถูเลยนี่สะอาดแล้วหลังจากนั้นพื้นสะอาดแล้วแต่ผ้าเนี่ยสิมันยังไม่สะอาดฉะนั้นทำยังไงให้สะอาดฮะเขาเป็นถังปั่นถูกไหมเอาไปซักฮะนี่มาขยับมาดูด้วยกันคุณก็ใส่น้ำเนาะแล้วคุณก็ซักแบบนี้ได้เลยมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับเวลาเราใช้เครื่องซักผ้าน่ะคุณจะใส่น้ำใส่น้ำยาอะไรก็ได้
5: แบบ
4: ก็ซักแบบนี้
5: แบบพลาสติกเนาะ
4: แล้วก็เอามาปั่นแห้ง
5: มือไม่ต้องขยี
4: ้โอ้ยรุ่นนี้ดีเนาะถังปั่นแห้งเขาเป็นสแตนเลสด้วยไม่น่าเชื่อว่า300กว่าบาทได้ถังสแตนเลสเลยเนาะมันนอกจากจะทนแล้วอ่ะมันปั่นได้แรงแล้วก็แห้งแล้วก็หมาดเลยฉะนั้นแบบนี้นี่ไม่มีน้ำหยดให้มันเลอะเทอะพร้อมที่จะทำความสะอาดครั้งต่อไปเลยจ้าม
5: ือไม่ต้องบิดไม่ต้องเลอะเลยค่ะแล้วตอนนี้สายเข้าเรียบร้อยแล้วนะคะคือบ้านทุกบ้านจำเป็นต้องทำความสะอาดอยากมีอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านที่ง่ายมือไม่เลอะไม่เปื้อนและคุ้มต้องโทรวันนี้เท่านั้นค่ะ
4: ถูกต้องจัดไปฮะนี่เป็นโปร2แถม1นะฮะเพราะอะไร1ชุดนะดูดีๆนะจะมีถังปั่นนะฮะอันนี้เป็นถังสแตนเลสนะย้ำอีกครั้งมีไม้ม็อบมีหัวม็อบนะฮะเนี่ยนับเป็น1ชุดวันนี้2แถม1แปลว่าคุณจะได้ไปทั้งหมด3ชุด
5: จ้ะ
4: และที่เห็นขาวๆนั่นเดี๋ยวแถมผ้ารีฟิลให้ไปด้วยอีก3ชิ้นและมีเป็นแปรงไม่ใช่แปรงสิเขาเรียกว่าเป็นม้วนทำความสะอาดลูกกลิ้งค
5: ุ
4: ณก็เอาไว้กลิ้งกับพื้นได้กลิ้งกับโซฟากิ้งกับผมกิ้งกับพม่าได้ให้ไปด้วยอีก1ชุดเลย
5: ทั้งหมด ถนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านไปจ่ายตังค์ที่หน้าบ้าน900

0: 990บาทโทรมาได้เลยค่ะที่เบอร์1252ย้ำนะคะ1252ตอนนี้จาก99เซตเหลือน้อยกว่า95เซตแล้วและสายแน่นแล้วเพราะว่าคนไทยอยากได้อะไรที่มันง่ายๆเน
1: า
0: ะ
1: มาดูกันนิดนึงฮะคุณผู้ชมฮะหน้าตาถังเขาจะเป็นอย่างนี้ตัวนี้ตัวถังเนี่ยจะเป็นพลาสติกอย่างดีเนาะแข็งแรงทนทานเนาะด้านบนมีหูหิ้วด้านล่างมีล้อลากแต่นี่ฮะไฮไลท์อ่ะผมยกนิดนึงตรงเนี้ยเนี่ยจะเป็นถังสแตนเลสเลยฉะนั้นเนี่ยได้ยินเสียงไหมแก๊งๆอย่างเงี้ยมันทนมากมันแข็งแรงมากที่สำคัญเวลามันปั่นนะคุณผู้ชมฮะปั่นดีดีฉะนั้นไม่แปลกใจเลยว่าเวลาเราปั่นเนี่ยมันถึงหมาดเร็วแห้งเร็วแล้วก็รับรองฮะว่าไม่เป็นสนิมแข็งแรงทนทานแน่นอนจ้า
0: คือไม่ได้ดีแค่ถังนะคะตัวถังก็สะดวกแต่ไม้ของเราค่ะก็ได้แบบผ้าไมโครไฟเบอร์แบบหนาๆนุ่มๆอบๆฟูๆแบบนี้ไปช่วยซับน้ำครับคราบสกปรกต่างๆแล้วก็ตัวไม้หมุนได้360องศาเลยค่ะฉะนั้นซอกซอนไม่ต้องเลื่อนเฟอร์นิเจอร์เลยนะคะไม้ปรับยืดหดได้ด้วยและที่สำคัญเวลาใช้งานจริงมาค่ะจะพื้นไหนๆเราก็ไม่กลัวเพราะว่าเรามีอุปกรณ์ทำความสะอาดที่มันง่ายม
1: ัน
0: สะดวกแล้วมือเราไม่ต้องเลอะเน
1: า
0: ะเราโชกไปแบบนี้เลย
1: จริงๆก็ไม่ใช่แค่แม่บ้านอย่างเดียวนะฮะเพราะบ้านนี่แหละเป็นคนที่ต้องใช้นะฮะอะไรที่มันยากมากยุ่งยากมากเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยอยากทำโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะไม่อยากให้ก้มเลยไม่อยากให้คุกเข่าถูพื้นเลยฮะใช้แบบนี้สะดวกกว่า
0: เนี่ยค่ะอ่ะมาคาบห้องครัวอย่าไปบ่นลูกพัฒนาการ
1: เออมันกินเลอะเทอมเป็นเรื่องปกติ
0: เนี่ยเลยค่ะนะคะถูไปเลยแบบนี้แล้วหมาดเลยนะไม่ทิ้งคราบน้ำเจิ่งนองนะคะอ่ะต่อมาไม่ว่าจะคราบไหนไหนไม่ว่าจะเหนียวไม่ว่าจะเป็นอะไรเอาออกได้หมดเลยดันฝุ่นก็ดีมากนะแม่แล้วสิ่งสกปรกคืออยู่ในนี
1: ้โอ้แค่นี้เองนะฮะถ้ามันเลอะเทอะสกปรกแบบนั้นคุณก็เอาไปซักทำความสะอาดได้เลย
0: จ้ะ
1: เอออย่างเงี้ยง่ายๆเลยนะอ่ะเธอจะซักสักหน่อยไหมเอาไปซักสักหน่อยไหม
0: มาซักหน่อยซักหน่อย
1: เออ
0: ใช้งานง่ายเนี่ยถังละ330บาทเองนะ
1: ไม่น่าเชื่อนะ300กว่าบาทเนี่ยคุณได้ถังที่มันดีขนาดนี้นะโดยเฉพาะไอ้ตัวปั่นแห้งเนี่ยคุณถ้าใครเคยเห็นถังละ 3-400 แล้วมันเป็นพลาสติกนะผมบอกเลยว่าไม่คุ้มหรอกอันนี้เป็นสแตนเลสอ่ะคุ้มมาก
0: จริงรีดน้ำให้เราได้อย่างดีค่ะซอกซอนด้วยนะคะปรับไม้สั้นยาวได้เยอะ
1: จ้ะ
0: แบบนี้นะคะอ่ะโทรได้โทรเลยค่ะวันนี้โปรดีมาก
1: จัดไปฮะอย่างที่บอกว่าถังละ300กว่าบาทเพราะอะไรเพราะเซตนี้990บาทคุณจะได้ไปทั้งหมด3ถัง3ชุดนะมีถังมีไม้มีผัวมีตัวผ้าเน
0: ี่
1: ยนับเป็น1ชุด3ชุดแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราแถมรีฟิลให
0: ้
1: เพราะหลายหลายคนจะใช้อีกนานใช้อีกยาวเอารีฟิลไปสลับเอาไปเปลี่ยนกันล
0: ู
1: กกลิ้งแถมให้ด้วยนะฮะอันนี้ฮิตมากแม่บ้านจะชอบเอาไปกลิ้งตามพวกโซฟาอะไรพวกเนี้ยอันเนี้ยเดี๋ยวแถมให้เลย990บาทอ่ะย้ำด้วยว่าส่งฟรี
0: ส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านหารเฉลี่ยแล้วตกชุดละ330บาทเป็นเซตที่หารลงตัวแบ่งกันได้แบ่งบ้านเนาะกรงหมาอันนึงห้องครัวอันนึงห้องนอนอันนึงแบ่งชั้น2ชั้น3หารกันกับคุณแม่คุณพี่อุ๊ยเลิศอันเนี้ย
1: เออถูกต้องอ่ะดูของแถมนิดนึงครับคุณผู้ชมฮะปกติของแถมเนาะเราก็จะเอาไว้ถูพวกโซฟา
0: ใช่
1: เบาะรถเนาะแต่อันเนี้ยมันยืดได้นี่เห็นนะมันยืดอย่างงี้ได้ปึ๊บมันก็เป็นด้ามยาวเอาไว้ถูที่พื้นฮะบางทีพื้นผู้หญิงก็เวลาเขาได
0: ้
1: ผมอ่ะมันจะมีผมร่วงถูกป่
0: ะ
1: หรือบางทีบ้านไหนเลี้ยงน้องหมาน้องแมวก็จะมีเป็นขนสัตว์อยู่เนาะเห็นไหมนี่นี่นะแล้วก็ถูเลยกลิ้งเลย
0: เอออ
1: ันนี้มันเป็นระบบกลิ้งนะคุณเพราะว่าเขาจะเป็นม้วนที่มันเป็น
0: เรียก
1: กระดาษกาวเออคุณก็ม้วนหมุนอย่างเงี้ยเสร็จแล้วและความสกปรกฮะอยู่ตรงนี้เห็นไหมหลังจากนั้นคุณก็ฉีกแล้วก็ขยำทิ้งได้เลยฮะม้วนใหญ่มากนะนี่ฉีกไป 3-4 ทีแล้วนะโอ้โหอันนี้แถมให้นะฮะแล้วก็มีรีฟิลให้อีก2ชุดด้วยจ้า
0: ใช่แล้วของแถมก็ดีค่ะได้ครบเซตเลยแล้วผ้าไมโครไฟเบอร์เราแถมเพิ่มให้อีก3ชิ้นได้ไปอยู่แล้วนะติดไม้อีก3ชิ้นเราแถมเพิ่มมาอีกหนาๆอวบๆฟูๆแบบนี้นะคะดูดซับน้ำได้ดีมากๆคือเวลาที่เราไปดูดคราบสิ่งสกปรกต่างๆได้เอ่ยเห็นป่ะ
1: จ้า
0: เนี่ยอยู่ในนี้หมด
1: แล้วนะ
0: เนี่ยอันนี้คือของดีแต่เซตละ330บาท
1: ถูกมากใช่ถังก็ดีผ้าก็ดีไม้ก็ดีของแถมก็ดีแล้วพอหารราคาก็ดีอีก300กว่าบาทเนี่ยคุณได้เป็นถังที่มันเป็นสแตนเลสแบบนี้เหลือไม่เยอะแล้วจ้ะต้องรีบเลย
0: เหลือน้อยกว่า37เซตแล้ววันนี้โทรได้เลยที่เบอร์1252ย้ำนะคะ1252ต่อสายไว้ค่ะมีคุณแม่ซื้อให้คุณแม่มีคุณแม่บ้านซื้อให้คุณแม่บ้านมีคุณสามีถูบ้านซื้อให้คุณสามีถูบ้านเลยค่ะ
1: หรือว่าจะเอาไว้ที่บ้านเนาะเอาไว้ในที่จอดรถสักอันนึง
0: ช
1: ั้นล่างสักหนึ่งชั้นบนสักหนึ่งหรือว่าคุณซื้อไปแล้วเดี๋ยวเนี่ยเอาไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่ท่านจะชื่นชอบอย่างมากเลยแล้วไม่ใช่แค่ อย่างเราใช้เท่านั้นนะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยทำให้ท่านดูรอบเดียวท่านก็เป็นไอ้ถังที่มันชกเนี่ยเอามาดูอีกรอบนึงซักอีกรอบนึงเนา
0: ะ
1: เวลาเราซักเนี่ยคุณก็กดลงไปอย่างนี้มันก็จะเป็นการซักเนาะเนี่ยอันนี้ด้านนี้คือซักนะด้านนี้คือปั่นน
0: ะ
1: เน
0: ี่
1: ยคุณก็จะมาปั่นอย่าง
0: น
1: ี
0: ้แน่นะ
1: แล้วย้ำอีกครั้งว่า300กว่าบาทได้ถังสแตนเลสมือก็ไม่ต้องเลอะเหนื่อยก็ไม่ต้องมาเหนื่อยก้มก็ไม่ต้องก้มแล้วเนี่ยแห้งแล้วพร้อมจะถูแล้ว
0: เอาจริงนะคนท้องยังถูได้เลยอันเนี้ย
1: ไปไหนคาบอยู่น
0: ู่นมานี่
1: มา
0: ได้ทุกพื้นผิวค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบปาเก้ไม้นู่นนี่นั่นหรือกระเบื้อง
1: ใช่คือถ้าเป็นพื้นไม้แล้วคุณบิดไม่แห้ง
0: ไม้
1: จะพังมันจะบวมแต่ถ้าเป็นพื้นหินพื้นกระเบื้องแล้วคุณบิดไม่แห้งค
0: ุ
1: ณก็จะหกล้ม
0: ใช่
1: แ
0: ล้วบางทีอ่ะถ้ามันไม่หมาดเราต้องคอยถูเปียกถูแห้ง
1: อันนี้สะอาด
0: คือแบบรอบเดียวจบค่ะ
1: อันนี้พื้นไม้นี่เห็นนะค
0: ุ
1: ณก็สามารถจะถูต่อเนื่องได้เลยเพราะว่าผ้าไมโครไฟเบอร์เขาดีนะแต่ว่าคุณซักขนเดียวเนี่ยมันเก็บสิ่งสกปรกได้เยอะมากอย่างนี้เลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็เอาไปซักโดยเฉพาะตอนซักเนี่ยคือไฮไลท์ผมชอบเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่ามือมันไม่ต้องเลอะไง
0: จริง
1: คุณก็เนี่ยใช้การกดซักแบบนี้เนี่ยซักอย่าง
0: น
1: ี้เลย
0: เนี่ยดูอยู่โทรไปด้วยนะคะโทรไปด้วยนะ1252เหลือแค่19เซตสุดท้ายใครไม่โทรไม่ได้เซตนี้นะคะใครไม่โทรก็ไปซื้อเซตละ7-800ไปเลย
1: ถูกต้องฉะนั้นดูอยู่จัดไปได้เลยฮะนานๆจะเอาโปรโมชั่นมาทีเนาะไอ้ถังปั่นแบบนี้มันต้องมีทุกบ้านการถูพื้นการทำความสะอาดบ้านถ้ามีอุปกรณ์ดีมันช่วยได้เยอะม
0: ัน
1: จะให้เราเอาเวลาในช่วงพักผ่อนเนี่ยวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยไปพักผ่อนจริงๆ
0: ใช่แล้ว
1: ไม่ใช่ทำงานมา5วันและเสาร์อาทิตย์ฉันต้องมาทำความสะอาดบ้านอีก
0: อุ๊ยนี่อินเนอร์ล้วนๆนะเนี่ย
1: เอาเวลาพักผ่อนคือเอาไปพักผ่อนฮะและเอาเวลาไปทำนู่นทำนี่อะไรอร่อยๆกินกันดีกว่าจัดไปถังละ300กว่าบาทได้เป็นถังสแตนเลสแบบนี้คุ้มมากๆ990บาทฮะเหลือเท่าไหร่เราไม่รู้เหลือเท่าไหร
0: ่ตอนนี้เหลือ17เซตสุดท้ายได้ไปหมดนี้เลยนะคะตอนนี้สายแน่นมากใครโทรติดตอนนี้มีสิทธิ์ทุกคนค่ะวันนี้เอาโปรนี้ไปได้เลยเทสมาให้แล้วถังก็หนามไม้ก็ดีใช้งานก็ง่ายของแถมก็เยอะ
1: อ่ะ1252ฮะ1252โทรตอนนี้ได้เลยถ้าสายแน่นรบกวน LINE @ รบกวน QR Code มาฮะอ่ะคุณยังมีเวลาโทรเราหมดเวลาฮะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ สวัสดี
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
0: รายการสดวันนี้วันเดียวกับ Prodi Fat Sale by
2: O Shopping
0: ค่ะวันนี้ใครที่ก็ตามที่มีปัญหากลิ่นตัวเหม็นเค็มเหม็นเปรี้ยวรักแร้ดำรักแร้เหม็นหรือแม้กระทั่งฝ้ากระจุดด่างดำจากแสงแดดลองตัวนี้ก่อนเลยสบู่ที่ขายดีที่สุดของเดอะเอสบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงไวท์เทนนิ่งโซปบอกเลยว่าจาก390วันนี้เขาเหลือ27บาทจริงไหมคะดร.ค่ะ
2: เสียงสั่นเลย ต้องบอกเลยว่าวันเดียวรอบเดียวและครั้งเดียวคุณผู้ชมปกติ390บาทนะวันนี้เหลือ27บาทเป็นสบู่ที่สามารถใช้ได้ทุกเพศใช้ได้ทุกวัยสามารถใช้ได้ทุกฤดูผมบอกเลยว่าอาบทั้งตัวล้างทั้งหน้าอาบทั้งผิวกายแล้วไม่ได้อาบคนเดียวด้วยตอนนี้อาบกันทั่วประเทศเพราะว่าเป็นสบู่ที่ขายดีมากสบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงขนาดแท้มีที่นี่ที่เดียววันนี้จัดโปรเลย
0: โปรดีมากนี่ไม่เคยเห็นได้เยอะขนาดนี้28ก้อนสบู่กิโลกว่าใช้ไปเลยเป็นปี
2: คมที่สุดแล้วคุณผู้ชมวันนี้รับสบู่ไปจุกๆนับเรียงเลยนะ28ก้อนยังไม่พอครับถุงตะข่ายขัดผิวตีฟองอีก8ใบและภูมิใจนำเสนอมากกระเป๋ารุ่นใหม่ล่าสุดเป็นกระเป๋าช้อปปิ้งแบ็คสวยๆใบใหญ
0: ่ๆ
2: บอกเลยว่ากันน้ำด้วยและที่สำคัญพกพาไปไหนได้สะดวกเซตนี้ไม่ต้องจ่ายหลักหมื่นจ่ายเหมาเพียงแค่ 1,000 บาทส่งฟรี
0: โทรได้เลยกดเบอร์1252แล้วโทรออกตอนนี้สายแน่นแล้วนะคะลืมบอกไปว่ามีจำกัดแค่100เซตค่ะ
2: วันนี้สบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงของแท้นี่คุณผู้ชมต้องแบรนด์ของดร.เอเท่านั้นนะมีขมิ้นธนาคามังคุดวิตามิน B3 กาลีหลิกและเมนทอนความหอมเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่ายืนหนึ่งนะจ๊
0: ะ
2: แล้วฟองนุ่มๆมาจากไส้ในของเมล็ดปาล์มสาธิตให้ดูแล้วกันเพราะว่าโรงงานเราได้มาตรฐานมาก
0: มีคนบอกว่ากลิ่นตัวเหม็นเค็มเหม็นเปรี้ยวมาก
2: เหม็นเค็มก็น้ำปลา
0: จ้ะ
2: โอ้โหนี่เหม็นมากยังไม่พอเอาเหม็นเปรี้ยวด้วย
0: น้ำส้ม ใสเปรี้ยว
2: คืออันนี้แสบผิวด้วยนะยังไม่หมดจ้ะบางทีเราเจอฝุ่นเราเจอความสกปรกอะไรแบบเข้ามาสู่ชีวิตของเราผมบอกเลยว่าเนี่ยคุณผู้ชมดูเน
0: ี่ย
2: เนี่ยเนี่ย
0: ขี้ใครกับความเหม็นเหม็นเปรี้ยว
2: เอาอย่างนี้สบู่มาลิเอาสบู่มาให้พี่เดี๋ยวนี้
0: ใครเหม็นขนาดนี้หนูไม่อยู่ใกล้แล้วนะเราเติมไม่ไหว
2: สบู่น้ำมันเมล็ดกันชงเนี่ยจุดเด่นเลยก็คือเขาเป็นสูตรไวท์เทนนิ่งฟองนุ่มๆมาจากไส้ในของเมล็ดปาล
0: ์
2: มแล้วฟองนุ่มมากใช้ล้างทำความสะอาดผิวหน้าได้ทำความสะอาดผิวกายได้ตรงไหนที่ดำตรงไหนที่หมองตรงไหนที่เหม็นตรงไหนที่แห้งฟอกเข้าไปเลย
0: ฝุ่นแบบนี้ถ้าหนูแทนเป็นขี้ใคร
2: ได้
0: มันก็คือถูได้เลย
2: ถูกต้อง
0: แล้วถ้าเกิดว่าเป็นเมคอัพเป็นเครื่องสำอาง
2: ล้างได้เลยลี่ไม่ต้องกังวลใจไปบางคนผ
0: ิ
2: วแพ้ง่ายๆแบบดร.เอนะใช้อะไรมาแล้วมันผิวแห้งนะ
0: ข้อศอกดำข้อศอกดำใช้ได้ไหม
2: มาเลย
0: ตะตุ่มดำตะตุ่ม
2: ได้เลยจะเป็นแบบนอกเสื้อผ้าในเสื้อผ้าที่มองไม่เห็นเนี่ยแต่เราเห็นเอง
0: และบางคนเขาบอกเขาไปใช้ล้างหน้าพวกฝ้ากระจากแสงแดดก
2: ็
0: คือใช้ได้
2: ใช้ได้ใช้ได้
0: แต่ที่สำคัญไอ้ฝ้ากระจากแสงแดดที่บางคนบอกว่าแลดูจางลงแต่ชอบตรงความกระจ่างใส
2: จุดเด่นเลยก็คือตัวส่วนประกอบสารสกัดซึ่งเราเป็นเอกสิทธิ์ของเรานะก็คือน้ำมันเมล็ดกันชงคือต้องบอกเลยว่าแอนตี้ออกซิแดนต์ตัวจริงเลยยังไม่พอทำให้ผิวแห้งๆของพี่ในวัย55ปีเนี่ยนุ่มขึ้นมาได
0: ้
2: ทำให้ผิวพี่ที่ไม่เคยสว่างสวยเหมือนข้างล่างเนี้ยกลายเป็นผิวแบบสว่างสวยไวท์เทนนิ่งแบบนี
0: ้อันเนี้ยไวท์เทนนิ่งดูกระจ่างใสกว่าข้างล่างเยอะเลยถ้าเมคอัพเมื่อกี้ดร.บอกว่าถ้าเกิดเป็นเครื่องสำอางกันน้ำกันเหงื่อก็คือใช้เช็ดออกได้เลย
2: ก่อนเมคอัพเขาหาให้ไม่ทันเอาอย่างนี้แล้วกันขออนุญาตคุณผู้ชมขออนุญาตขออนุญาต
0: เคมีเขียนกล่องเขียนลาย
2: ขออนุญาตขออนุญาตเอาอย่างนี้ให้ได้เห็นกันชัด
0: ๆ
2: ว
0: ่
2: าจริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ช
0: ม
2: เวลาเราล้างหน้าเวลาเราทำความสะอาดเนี่ยมันจะหลายขั้นตอนเน
0: า
2: ะแต่พอใช้สบู่น้ำมันเมล็ดกันชงเนี่ย
0: อย่าบอกนะ
2: ขออนุญาตให้ดูทีละครึ่ง
0: อันนี้
2: ขออนุญาตให้ดูทีละครึ่ง
0: นี่พูดตรงๆยืนอยู่
2: คุณผู้ชมเนี่ย
0: อุ้ยหลุดแล้ว
2: เนี่ยลองดูเปรียบเทียบดูเปร
0: ีย
2: บเทียบดูเนี่ยข้างที่ฟอกก
0: ับ
2: ข้างที่ยังไม่ได้ฟอกอ่ะ
0: ดร.ถูเบามาก
2: คือเอาอย่างนี้นะคุณผู้ชมนะเม
0: ื
2: ่อไหร่ก็ตามที่เราต้องไปขัดหน้าแรงๆหน้ามันจะแสบหน้ามันจะคันหน้าจะมันเป็นขด
0: มัน
2: จะ
0: เป็นผื่น
2: แล้วมันจะเป็นนิ้วรอยมากขึ้
0: น
2: ว
0: ัน นี
2: ้ไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากทาให้ดู
0: ปากกาแบบน
2: ี้ที่เห็นเนี่ยแล้วเขาจะค่อยๆดูดความสกปรกค
0: ือ
2: จะเอาหน้าจุ่มน้ำ
0: ไม่เอาไม่เอา
2: ขออนุญาตเช็ดนะ
0: ขอเช็ดเลยเวลาจะหมดแล้วเหลือน้อยกว่า14เซตดูไปด้วยกด1 2 5 2ไปด้วย
2: อยากให้ลองสบู่น้ำมันเมล็ดกันชงแบรนด์เดอร์เอคุ้มค่ามากปกติก้อนละ390บาทวันนี้เหลือเพียงก้อนละ
0: 27บาทตอนนี้คนรออีกเป็นร้อย
2: เอาอย่างนี้นะแต่ขอจำกัดเวลาอีก5นาทีอีก5นาทีนี้แม่โทร1252บอกสบู่น้ำมันเมล็ดกันชงของแท้ดร.เอเซตใหญ่ที่สุดจ่ายในราคาเหมาเพียงแค่ 1,000 บาทส่งฟรี
0: กด1252นะคะลาไปก่อนแล้วแต่คุณยังโทรได้อยู่สวัสดีค่ะ
2: โทรมานะครับ
3: สวยพิชิตมงเฮสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นแฮปปี้โนสแอดวานสติ๊กเกอร์กระดังงาช่วยให้จิตใจสงบรู้สึกผ่อนคลายมิติใหม่กันแดดหน้าพุ่งกันแดดแตงโม 3D ออร่าจุฬาเฮิร์บข้าวเกรียบกุ้งฟูชิเพิ่มปริมาณ 10% กรอบเต็มร้อยอร่อยเต็มคำวันนี้กับการแข่งขันระหว่างแชมป์25สมัยนายผู้ช่วยผู้จัดการรถแห่จากชัยภูมิที่วันนี้ต้องมาเจอกับหมอลำหมอต้นเสียงใสที่ขอมาคว้าทุนซื้อชุดหมอลำหวังต่อยอดอาชีพ
4: แชมป์ในวันนี้ฮะแชมป์25สมัยสะสมเงินทุนอยู่ 675,000 บาทจากเงินชัยโยประกันเงินด่วนครบจบที่เงินชัยโยฮะนายจากชัยภูมิเป็นไงครับที่แล้วแจ็คพอตแตกมีเงินไปใช้แม่ยายแล้ว
5: ครับ
4: ตอนนี้รู้สึกยังไงบ้าง
5: โล่งใจไปเยอะเลยคร
4: ับ ใช่โล่งใจไปเยอะเลย
5: ครับผม
4: แล้วก็เชื่อว่าคนทางบ้านก็มีความสุขเหมือนปลดหนี้ไปด้วยกันนะฮะเอาล่ะวันนี้ลุยกันต่อนะ
5: ลุยกันต่อครับ
4: ด่านนี้ฮะพบกับหมอลำหมอต้นที่ขอหาทุนซื้อชุดหมอลำหวังต่อยอดอาชีพฮะน้องวีต้าจากอำนาจเจริญ
6: สวัสดีค่ะน้องวีต้าเด็กหญิงปวีธิดาหอมนานค่ะอายุ13ปีมาจากจังหวัดอำนาจเจริญค่ะ
4: เป็นหมอลำอยู่เหรอคะ
6: ตอนนี้เป็นหมอลำค่ะ
4: รับบทอะไรคะ
6: น้องสาวนางเอกค่ะ
4: น้องสาวนางเอกนางเอกหน่อยแมนบอ
6: ค่ะ
4: เป็นหมอลำมานานแค่ไหนแล้วคะ
6: ตอนนี้เข้าปีที่2แล้วค่ะ
4: หมอลำนี่คือหมอลำมืออาชีพเลยใช่ไหม
6: ใช่ค่ะ
4: อย่างที่แบบเล่นตอนเริ่มเล่นตอนเย็นแล้วก็ไปเลิกเล่นตอนเช้าอย่างนี้เลยใช่ไหม
6: ใช่ค่ะ
4: อายุเท่าไหร่นะ
6: 13ค่ะ
4: 13ปี
6: ค่ะ
4: นี่ถือว่าเป็นงานหนักนะทำไมถึงเลือกงานนี้คะงานหมอลำ
6: เพราะว่าเป็นงานที่ตัวเองชอบอยู่แล้วค่ะแล้วก็อยากเป็นเบาภาระที่บ้านด้วยค
4: ่
6: ะ
4: ไปดูชีวิตสาวหมอลำน้อยคนนี้ฮะน้องวิต้าครับ
7: ตอนนี้เรียนอยู่ชั้นม.1 โรงเรียนชุมชนโคกสามวิทยาอำเภอชนุมานจังหวัดอำนาจเจริญค่ะกิจกรรมที่หนูทำอยู่โรงเรียนก็มีนำร้องเพลงชาตินำสวดมนต์นำร้องเพลงสรรเสริญค่ะพอตอนนี้ขึ้นม.1 มาก็ได้รับมอบหมายเป็นนักร้องนำวงปวงหลังค่ะซ้อมช่วงเลิกเรียนค่ะนอกจากเรียนแล้วหนูก็เป็นศิลปินหมอลำนางเอกน้อยวงคณะหมอลำเสียงวิหกนกพงศกรค่ะบ้านพักหมอลำอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีค่ะอำเภอกู่แก้วช่วงแรกก็ต้องย้ายไปอยู่ที่อุดรคนเดียวค่ะเพราะว่าต้องฝึกซ้อมก็คิดถึงบ้านมากเลยค่ะคิดถึงเพื่อนๆด้วยในหมอลำจะมีช่วงปิดวงกับเปิดวงค่ะปิดวงเนี่ยจะเป็นช่วงมิถุนากรกฎาสิงหาซ้อมโชว์ใหม่เพื่อไปต่อในฤดูกาลหน้าแล้วก็ช่วงเปิดวงจะเป็นตุลาค่ะเป็นต้นไปออกไปทัวร์ในแต่ละจังหวัดค่ะช่วงเปิดวงหนูต้องเรียนหลักสูตรแบบออนแฮนด์ค่ะคือการที่เราจะไปรับใบงานกับคุณครูมาเป็นระยะค่ะแล้วก็เอามาทำที่บ้านหรือว่าที่ที่เราพักค่ะเพราะว่าเวลาเปิดวงหนูต้องไปทัวร์หลายๆจังหวัดแล้วก็ไม่มีเวลามาเรียนเลยก็ต้องอาศัยการเรียนอยู่บนรถเอาค่ะก็หยิบหนังสือมาอ่านแล้วก็ต้องใช้ความพยายามของตัวเองมากขึ้นค่ะพอทำใบงานเสร็จแล้วก็ถ่ายส่งไปให้คุณครูทางไลน์ค่ะจะได้ไม่ขาดการเรียนด้วยและที่สำคัญคือหนูก็มีรายได้ช่วยแบ่งเบาทางครอบครัวด้วยค่ะเหนื่อยแต่ก็มีความสุขค่ะเพราะว่าอาชีพหมอลำเป็นอาชีพที่หนูใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วครอบครัวตอนนี้มีกัน6คนค่ะก็คือคุณพ่อคุณแม่น้องสาวพี่สาวคุณย่าแล้วก็ตัวหนูเองค่ะตอนนี้คุณพ่อทำอาชีพคุณครูกศน.ค่ะส่วนคุณแม่เมื่อก่อนทำเบเกอรี่ขายแต่ตอนนี้ก็หยุดทำเพราะว่าหันมาดูแลหนูแทนช่วงเดินสายกับคณะค่ะที่หนูอยากช่วยแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าพอหนูเริ่มโตขึ้นหนูก็รู้แล้วว่าคุณพ่อคุณแม่ไปหากู้หนี้ยืมสินจากที่อื่นมาเพื่อมาส่งหนูแล้วก็พี่สาวน้องสาวหนูเรียนหนูก็เลยอยากจะช่วยคุณพ่อคุณแม่แบ่งเบาบ้างค่ะถ้าหนูทำอะไรได้หนูก็อยากช่วยถือว่าทำเพื่อครอบครัวทำเพื่อพ่อกับแม่ตั้งแต่วันที่หนูตัดสินใจออกมาเป็นหมอลำหนูก็ใช้คำพูดของคุณพ่อคุณแม่เตือนสติตัวเองไว้เวลาที่ท้อค่ะแม้เราจะจนแต่เราอย่าจนความพยายามหนูใช้คำพูดนี้เตือนใจหนูตลอดเวลาที่หนูท้อหนูอยากได้ทุนมาซื้อพวกชุดเพชรค่ะแล้วก็เครื่องประดับเครื่องหัวเครื่องสำอางต่างๆฤดูกาลที่แล้วหนูก็ใช้มือสองแล้วก็พี่ๆในวงเอาให้บ้างมันก็จะมีบางอันที่มันชำรุดคุณแม่ก็เย็บให้ใส่ใหม่บ้างค่ะแต่ถ้าเกิดว่าหนูซื้อด้วยเงินที่หนูหามาเองหนูก็จะภูมิใจในตัวเองค่ะแล้วก็มีของใหม่จะได้ใช้เป็นนานๆแล้วก็ทำอาชีพนี้ไปนานๆด้วยค่ะเพื่อหารายได้ช่วยคุณพ่อกับคุณแม่แล้วก็ครอบครัวค่ะ

0: ในเนี้ยพี่ไทยแทบไม่ได้ติอะไรเลย
1: คำร้อนร้อนแดดอ่อนอ่อนลับทุ่งไป
2: ร้องได้ดีลูกร้องเป็นแบบฉบับของนาย
3: ก็งานยากสำหรับกรรมการเพราะว่าน้องก็ชอบทั้งสองคนเลยวันนี
4: ้บูรู้สึกว่าไว้เขาไม่เหมือนเดิมว่ะบอกตรงนะกูไม่สบายใจเลยว่ะพี่ใช้ให้ผมทำอะไรพี่มึงก็ช่วยกูดูว่าเขามีใครหรือเปล่าไว้ใจมึงนะ
5: หรือว่าพี่ควรบอกพี่เลไปตรงๆว่าคนที่คุยกับไว้ในเกมอ่ะคือพี่เอง
4: ไว้เรียกตั้งนานไม่ได้ยินกันหรอทำอะไรกันอ่ะ
6: เป็นต่อคืนนี้หลังจบละครตายล่า
7: ต้องบูมมาแบบเนี้ยพวกพี่กับนินทาต่อไม่ได้ละ
8: นินทากันตามสบายนะคะ
9: ในสายตาของพวกพี่พี่บูมมันเป็นคนดียังไง
10: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวเป็นต่อทุกวันพฤหัสบดีเวลา4ทุ่มพิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
11: นักตบวัดโคกปัง4ตอนสุดท้าย
12: พวกเฮาคุยกันแล้วบ่รอบจริงเนี่ยพวกเฮาสิประสงค์เด็กหน่อยไปลงแข่งเด็ดขาดเลยครับ
13: กลัวว่าวันพรุ่งนี้รถคันนี้มันจะว่างเปล่า

0: ศึกรอบชิงชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิงระดับมัธยมต้น
1: ฉันอยากมาเห็นความพ่ายแพ้ของพวกมันด้วยตาตัวเอง
2: นักตบวัดโคกปังคืนนี้เวลา1ทุ่มตรง
3: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
4: ที่เดียว
5: นักตบวัดข้อบาง
6: ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดี
7: เวลา1ทุ่มตรง
8: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
9: เพียง99บาท
10: ต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยม
11: โทรออก
12: ป้ายล่าคืนนี
13: ้นี่มันจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะเซตซีโร่กันใช่ป่ะ
14: ใช่ครั้งสุดท้าย
15: ผมฝากพี่ลองโทรหาเพจนักข่าวที่พี่เคยบอกอ่ะ
16: สวัสดีครับผมตะวันนะครับลูกชายธนิวัฒน์
17: ระวังตัวแล้วก็อดทนไว้หลังจากนี้เราจะได้เจอกันน้อยลง
12: ใต้ล่าคืนนี้เวลา2ทุ่มครึ่ง
3: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังบนดีที่เดียว
9: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
10: เพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
18: คณะกรรมการตัดสินให้ควายตัวที่ได้รางวัลชนะเลิศได้แก่หมายเลข31
19: หอมทองอยู่กับโอ๋มาตั้งแต่เกิดเป็นเหมือนน้องเหมือนคนในครอบครัวพี่จะขายมันเลยนะ
20: เอาหอมทองขึ้นรถไป
21: เอาทองขึ้นมาเอาทองขึ้นมาบอส
20: ถ้าอยากได้หอมทองคืนก็จ่ายมา2ล้านสิ
3: กูจะสอนให้ดูเอื้อมปั้นควายลงแข่งกับฟาร์มใหญ่อย่างมึง
22: ถ้าเราชนะการประกวดเราก็ได้หอมทองคืนแล้ว
23: เอื้อมทำคอนเทนต์เกี่ยวกับควายกันเหรอ
22: เอื้อมเลยอยากให้พี่ช่วยไง
23: คลิปแรกเราทำเกี่ยวกับอะไรอะ
22: หอมงานวันนี้เนี่ยพี่จ้างเด็กเอ็นมาอาบน้ำให้เราด้วยนะก็คนมันรอเธอมาตั้งนานครั้งเดียวแค่อยากจะเกี่ยวเธอมาไว้ก่อนทั้งตัวและใจ
20: กูไม่ยอมให้มันหอมทองคืน
22: ยังไงครั้งนี้เอื้อมก็จะต้องชนะ
3: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
12: พร้อมรักบ้างทุก
3: เริ่มวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคมน
12: ี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
3: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
12: เพียง99บาทต่อเดือน
3: กดดอกจัน59สี่เหลี่ยม
12: โทรออก
24: ขอเพียงแค่ฝันให้ไกลแล้วไป
25: ใหม่รถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า120แรงม้าแรงครบจบเรื่องงานเกี่ยวรู้ด้วยอาปาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามปอม I love อาปาเช่น้ำปลาร้าแม่เหรียญและน้ำกระเทียมดองแม่เหรียญอร่อยติดเหรียญแซ่บหนวดทุกจานแม่เหรียญสิคะเซรั่มมะพร้าวชีววิถีผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยใส่ใจทั่วเรือนร่างผงซักฟอก108ช็อป3แจ๋วชนะขาดทุกงานสาดถูกและดีมีในโลกช่วงที่แล้วกับเรื่องราวของน้องวีตาหมอลำมอต้นเสียงใสจากอำนาจเจริญที่ขอมาคว้าทุนซื้อชุดหมอลำหวังต่อยอดอาชีพเธอจะโค่นแชมป์ไปได้หรือไม่มาใจช่วยสาวน้อยคนนี้กันครับ
26: เชิญค่ะวีตาโอ้ที่หนูเลือกจะเป็นหมอลำเพราะว่าหนูชอบใช่ไหมคะ
27: ใช่ค่ะ
26: เคยไปดูหมอลำไหมคะ
27: เคยไปดูวงนึงค่ะเสียงวิหก
26: เสียงวิหกเป็นไงติดใจเลยเหรอ
27: ชอบมากเลยค่ะ
26: เดี๋ยวอยากจะเป็นนางเอกขึ้นมาในตอนนั้นเลย
27: ใช่
26: ตอนนั้นอายุเท่าไหร่จำได้ไหมคะครั้งแรกที่ไปดู
27: 11ขวบค่ะ
26: เออก็ไม่กี่ปีที่ผ่านมานี่เองเออนอกจากรักในหมอลำแล้วเป็นรู้ว่าครอบครัวมีปัญหาเรื่องการเงินด้วยถูกต้องไหม
27: ค่ะ
26: หนูรู้ได้ยังไงคะว่าครอบครัวมีปัญหาเรื่องการเงิน
27: เพราะว่าหนูจะเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์ทุกๆเหตุการณ์ที่คุณพ่อคุณแม่บางครั้งก็มีปัญหาเรื่องเงินหนูอยู่ในเหตุการณ์ทุกๆเหตุการณ์หนูก็เลยเห็น
26: เห็นเขาปรึกษากัน
27: ใช่ค่ะ
26: ว่าตอนนี้บ้านเราเงินไม่มีแล้วนะ
27: ค่ะ
26: เออก็เลยอยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่มาช่วย
27: ค
26: ่
27: ะ
26: ทำไมต้องเป็นหนู
27: เพราะว่าพี่หนูมีพี่สาวใช่ไหมคะตอนนี้พี่สาวหนูก็อยู่ม.6แล้วกำลังเตรียมตัวจะสอบเข้ามหาลัยก็เลยให้พี่เรียนต่
26: อให้พี่ได้มีเวลาในการโฟกัสต
27: ั้
26: งใจในการเข้ามหาวิทยาลัยหนูจะรับทำหน้าที่นี่เอง
27: ใช่
26: ตอนไปบอกคุณพ่อคุณแม่หนูจะไปเป็นหมอลำค่ะพ่อแม่ว่ายังไงบ้างอ่ะ
27: พ่อแม่ก็สนับสนุนค่ะซัพพอร์ตด้วย
26: แสดงว่าคุณพ่อคุณแม่ชอบหมอลำอยู่แล้ว
27: ชอบค่ะแต่ร้องเพลงไม่เป็น
26: แต่ร้องเพลงไม่เป็น
27: ค่ะแต่คุณพ่อร้องเป็นอยู่ค่ะ
26: ก็คุณพ่อร้องเป็นอยู่เหมือนกัน

0: คอยสนับสนุนให้หนูไปสมัครถึงที่เลยเหรอ
1: ส่งคลิปวิดีโอไปให้ทางหัวหน้าวงเลยค่ะ
0: อ๋อๆแล้วเขาก็เลือก
1: ใช่ค่ะวันต่อมาเขาก็นัดไปร้องเพลงให้ฟัง
0: เออ
1: ค่ะแล้วก็รับวันนั้นเลย
0: รับวันนั้นเลยรู้สึกยังไงบ้างอายุเราเท่านี้เองสามารถขึ้นเวทีหมอลำได้แล้ว
1: ก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองค่ะแล้วก็ไม่คิดว่าตัวเองจะมาเป็นแบบนี้ได้เพราะว่าตอนเด็กๆก็ยังร้องไม่ค่อยเก่งเลยค่ะเสียงไม่ได้เลย
0: ไม่กล้าแสดงออกอะไรเสียงไม่กล้าร้องอย่างเต็มเสียงใช่ไหมแต่พอถึงตัวเวลานี้ปุ๊บมันเป็นสัมมาอาชีพแล้วละเราก็ต้องทำให้เต็มที
1: ่ค่ะ
0: เป็นงานชีวิตหมอลำ
1: ก็สนุกค่ะสนุกมากๆเลยช่วงแรกๆแต่ก็เหนื่อย
0: แต่ก็เหนื่อยหน่อย
1: เหนื่อยค่ะ
0: วีต้าเก่งมากลูกเก่งมากๆเก่งมากๆเลยจริงๆขอคุยกับคุณแม่หน่อยครับแม่จ๋าตอนลูกไปแรกๆนี่จะขาดใจ
2: คิดถึงมากๆเลยค่ะช่วงแรกๆค่ะ
0: ทำยังไงให้หายคิดถึงครับ
2: ก็ช่วงแรกๆปรับตัวยากมากเลยค่ะตอนกลางคืนต้องมานอนดูไลฟ์สดเขาตั้งแต่เริ่มแสดงตั้งแต่ประมาณ3ทุ่มจนเช้าเลยค่ะปรับตัวยาก
0: เพื่อให้เห็นลูกว่าลูกอยู่ไหน
2: ใช่ค่ะเป็นห่วงว่าเขาจะขึ้นฉากทันไหมฉากนี้เขาขึ้นไหมเพราะว่าเขายังเด็กกลัวเขานอนหลับค่ะ
0: ตอนหลังก็ต้องไปดูแลใกล้ชิดเลย
2: ใช่ค่ะประมาณเขาเดินสายได้ประมาณเดือนถึง2เดือนแล้วก็ตัดสินใจไปดูแลเองค่ะ
0: รู้สึกยังไงบางที่ลูกสาวตัวน้อยแค่เนี้ยอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเรื่องเงินเรื่องเศรษฐกิจในครอบครัว
2: ภูมิใจในตัวเขามากๆเลยค่ะน้องแค่อายุแค่13ปีตัดสินใจคือมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่เขาชอบด้วยค่ะช่วยเขาชอบตั้งแต่อายุ11ขวบค่ะ
0: อยากจะบอกอะไรลูกสาวบ้างอะไรที่ไม่กล้าบอกวันนี้ก็ได้นะ
2: วันนี้หนูได้มายืนอยู่จุดนี้แล้วแม่ภูมิใจในตัวหนูมากๆค่ะ
0: ขอบคุณครับวีต้าอยากเป็นหมอลำไปจนโตเลยไหม
1: คิดว่าอยากเป็นค่ะ
0: อยากเป็นนักเอก
1: อยากเป็นทั้งนางเอกทั้งนักร้องอยากทำได้ทุกอย่างค่ะอ
0: ยากทำได้ทุกอย่างเลยตอนนี้เราก็ใช้วิถีของมืออาชีพนี้ฝึกฝนพัฒนาตัวเองต่อไป
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตอนนี้เครื่องไม้เครื่องมือในการทำงานมันยังไงบ้างเราให้ฟังหน่อยอุปกรณ์เรา
1: ตอนนี้ก็จะมีมงกุฎค่ะแล้วก็ชุดเพชรที่เป็นหลักๆเลย
0: ของเราซื้อมาเองหมด
1: ค่ะ
0: ทั้งชุดเลยนะตอนนี้ที่ใช้อยู่นะ
1: ใช่ค่ะ
0: ราคามันเท่าไหร่คะ
1: ก็เฉพาะชุดเพชรก็ประมาณ 5-6,000 แล้วค่ะ
0: มงกุฎ
1: แล้วก็มงกุฎก็3,000 4,000 ขึ้นค่ะ
0: แล้วสภาพตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างคะ
1: ตอนนี้ก็เพชรหลุดบ้างแล้วก็หักบ้างค่ะ
0: ต้องหาใหม
1: ่ต้องหาใหม่แล้วค่ะ
0: เอาอีกสักกี่ชุดดีคะ
1: เอาสัก 2-3 ชุดก็ได้ค่ะ
0: 2-3 ชุดเนอะ
1: ค่ะ
0: เข้า 3-4 ชุดใช้เงินทุนเท่าไหร่คะ
1: 50,000 ค่ะ
0: 50,000 อยู่เลยเนาะ
1: อยู่ค่ะ
0: ดีใจไหมทุกวันนี้ได้ทำในสิ่งที่ฝันได้เป็นอาชีพในที่ตัวเองรัก
1: ดีใจมากๆเลยค่ะภูมิใจกับตัวเองมากๆเลยค่ะ
0: อยากจะบอกอะไรกับบรรดาเยาวชนที่มีความฝันของตัวเองบ้างคะของหนูเลยฝากบอกเพื่อนเลย
1: ก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะคะที่มีความฝันเป็นของตัวเองแล้วก็อยากให้ทุกคนทำมันให้ได้ค่ะแล้วก็สู้ไปด้วยกันค่ะ
0: ค่ะดูเป็นไงครับพี่รัชนกครับ
3: สวัสดีน้องวีต้านะคะแล้วก็สวัสดีคุณแม่ด้วยนะคะต้องขอชื่นชมว่าน้องวีต้าช่างน่ารักสดใสแบบว่าสมวัยมากๆนะคะแล้วก็ดูจากการพูดของน้องวิธีคิดของน้องน้องน่าจะเป็นนางเอกหมอลำหรือเป็นนักร้องที่ประสบความสำเร็จในชีวิตได้แน่นอนเลยค่ะและที่สำคัญก็คือไม่ทิ้งการเรียนด้วยยังไงก็ขอให้ประสบความสำเร็จในการเรียนด้วยแล้วก็ประสบความสำเร็จในอาชีพนางเอกหมอลำแล้วก็นักร้องด้วยค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะ
0: ขอบคุณครับมานางเอกเขย่าบัลลังก์แชมป์หน่อยฮะด้วยบทเพลง
1: โอ้ละนอหมอลำค่ะ
0: จากพี่ต้าครับ

0: พี่ตาครับเป็นไงครับ
1: โอ้ต้องขอชื่นชมน้องวีต้านะคะว่าร้องเพลงได้เสียงใสเจ้ยเจ้ามีเอกลักษณ์มากๆเสียงเพราะมากๆค่ะแล้วก็ดูแล้วโอ้โหเป็นนางเอกหมอลำที่มีอนาคตสดใสแน่นอนเลยค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะ
0: ขอบคุณพี่ตาครับ
2: วีต้าหนูเก่งมากนะเนี่ย
3: ขอบคุณค่ะ
2: หนูสามารถทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยแล้วเป็นงานที่หนูอยากที่จะเป็นมันไม่ใช่แค่งานพาร์ทไทม์ธรรมดาน
0: ี่คืองานหลักเลย
2: โอ้โหมันเป็นงานหลักซึ่งผู้ใหญ่ยังแบบอู้ยังหนักเลยนะครับเล่นสามทุ่มเลิกเช้าเนี่ย
0: เป็นเวลา8เดือน
2: แล้วการเรียนไม่ตกโอ้ถือว่าเป็นเด็กเก่งมากและมหัศจรรย์มากนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณจริงๆพ่อแม่ครอบครัวที่ซัพพอร์ตหนูด้วยแล้วก็พี่ไทยอวยพรให้หนูประสบความสำเร็จหนูได้เป็นแน่นอนวงการนางเอกหมอลำต้องมีชื่อหนูแน่นอน

0: ส่วนเรื่องการร้องเพลงโอ้โหมันขนาดเนี้ยนะมันถือว่าเป็นเด็กมหัศจรรย์อีกคนเลยในเนี้ยพี่ไทยแทบไม่ได้ติอะไรเลยนะแต่ด้วยแบบเนื้อเพลงหมอลำมันยาวมากอะไม่รู้เป็นอะไรหรือเราเกรงหรือเราอะไรมันเนื้อมันหายไปหน่อยนี่เป็นช่องว่างช่องเดียวที่มีให้แชมป์ได้ต่อกรเท่านั้นเองเดี๋ยวรอดูแชมป์ครับว่าสามารถทำได้แค่ไหนขอบคุณครับ
1: ครับเฮ้ยเฮ้ยฟังหมอลำไงให้กดดันมาเฮ้ยเป็นไงครับแอนครับ
2: วีต้าเป็นเด็กที่มีความเป็นผู้ใหญ่สูงมากนะลูกคือครบเครื่องนะคะเราก็แบบโฟกัสอย่างเต็มที่ไม่ให้แบบอะไรเสียทั้งหมดอะไรเงี้ยนะคะก็เหมือนกับวันนี้ที่มาร้องวันนี้ก็คือหนูเสียงดีเสียงใสอยู่แล้วล่ะเนาะแล้วก็ทุกคนก็เห็นตรงกันวันนี้มันก็อาจจะมีบ้างในจังหวะที่มันหมายถึงว่าอาจจะมีช่องนิดนึงอะไรเงี้ยนะคะก็เดี๋ยวรอดูอย่างที่พี่ไทยบอกว่าแชมป์เขาจะขนาดไหนเนาะแต่วันนี้เราทำที่สุดและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ของเราให้ดีที่สุดค่ะ
1: ขอบคุณครับคุณสุราครับ
3: ชีวิตของวีต้าเนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็นกรณีพิเศษทางการศึกษานะลูกมันดูมันว่าเหมือนว่ามันเป็นหนึ่งต้นแบบของเด็กที่มีความสามารถพิเศษแล้วทดสอบการใช้ชีวิตแบบนี้ไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยดูเหมือนว่ามันเป็นอีกรูปแบบหนึ่งทางการศึกษาเลยนะแล้วก็ต้องชื่นชมทุกฝ่ายเลยลูกคุณพ่อคุณแม่ที่ยอมกล้าให้ลูกสาวซึ่งยังเด็กไปอยู่วงหมอลำซึ่งมันต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายแล้วก็หลายๆอย่างเลยก็แสดงว่าให้ใจกับลูกมากๆคือเคารพความฝันของลูกมากๆส่วนการร้องเพลงวันนี้ได้คะแนนความเก่งลูกและก็ความใช่ได้หมดเลยจุดอ่อนก็มีเพียงหนึ่งจุดที่เมอแล้วก็ทำให้ลืมเนื้อสะดุดแต่หนูก็เก่งพอที่จะกลับมาได้ซึ่งเก่งมากนะถ้าไม่เก่งนี่กลับมาไม่ถูกเพราะจังหวะมันเร็วมาก
1: ยืนตากรอบนะครับ
3: แต่วีต้าก็ถือว่าโอ้โหเก่งเก่งมากลูกเก่งจุดอ่อนนั้นที่สองก็คือมันจะมีช่วงที่มันปีเนี่ยลูกมันทำให้เสียงเราไม่เพราะมีจุดอ่อนสองข้อนี่เองเท่านั้นเองนะนั่นแหละคือความท้าทายของพี่นายครับรอพิสูจน์ครับ
1: ขอบคุณครับวีต้าประจำที่ค่ะ
4: มาดูกันครับว่าแชมป์25สมัยอย่างนายผู้ช่วยผู้จัดการรถแห่จากชัยภูมิจะงัดไม้ไหนมาต่อก่อนคู่ท้าดวลพลังเหลืออย่างน้องวีตานายจะรักษาตำแหน่งแชมป์ไว้ได้หรือไม
1: ่ยินดีด้วยตอนนี้ใช้นี่จำนองที่ดินแม่เรียบร้อยแล้ว
5: ครับผม
1: 600,000 สำหรับแม่ยาย
5: ครับ
1: อ้าวเป้าหมายต่อไปอยากได้เงินทุนมาทำอะไรครับ
5: ใช้นี่แม่กับพ่อ
1: แม่คราวนี้แม่กับพ่อเราแล้ว
5: ครับผม
1: มีหนี้จากอะไรครับ
5: ทำให้กับตัวเองแล้วครับต่อจากนี้ก็จะเป็นพ่อกับแม่สักหน่อย
1: สักหน่อยสักหน่อย
5: ครับผม
1: คุณพ่อคุณแม่มีหนี้อะไร
5: เป็นหนี้เกี่ยวกับการเกษตรครับ
1: อ๋อมีหนี้อยู่เท่าไหร่ยอดหนี
5: ้ยอดหนี้ก็ 400,000 บาทประมาณ
1: ที่สบายเราทำมา 600,000 ฝ่าจะ 700,000 แล้วอีก 400,000 มันจะเป็นไรไปจะเป็นไรไปล่ะเด็กคนนี้ขวางอยู่เนี่ยไม่ธรรมดานะวันนี้พร้อมสู้นะ
5: พร้อมครับ
1: เอาล่ะหนึ่งเพลงเพื่อตอบโต้ฮะนั่นก็คือเพลง
5: หนาวเดือน5ครับผม
1: เชิญฟังครับ

0: นะครับผมเป็นไงครับพี่รัศนกครับ
1: โอ้ขอชื่นชมนะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่ยากมากแต่ว่าคุณนายก็ร้องได้ดีมากๆแล้วก็ดูมีความสุขในการร้องด้วยค่ะแล้วก็ฟังดีระรื่นทั้งเพลงเลยขอชื่นชมนะคะแล้วก็คุณนายทำเพื่อครอบครัวนะคะถึงเคยล้มแต่ก็ยังลุกมาสู้เมื่อสักครู่แอบเห็นลูกสาวยกนิ้วให้กำลังใจตอนเริ่มต้นนับว่าเป็นกำลังใจที่ดีมากๆขอให้คุณนายทำประสบความสำเร็จในทุกๆฝันทุกๆเป้าหมายที่ตั้งไว้ขอเป็นกำลังใจให้ค่ะ
0: ขอบคุณครับเป็นไงครับพี่ไทครับ
2: ก็หยิบเพลงที่เป็นทางถนัดของเรามาก็ทำได้ดีนะครับแต่ก็มีจุดอ่อนท่อน A แรกเลย3-4บรรทัดแรกมันจะมีโน้ตที่กระเดิดไปนิดนึงหรือมันยังไม่ชินทำนองออกมามันจะมีเพี้ยนนิดครับแล้วก็มีล้วงมีวลีที่มารีบไปนิดนึงก็น้อยมากตัดสินยากมากเลยเดี๋ยวขอประมวลผลแป๊บ
0: ครับผมขอบคุณครับพี่ครับ
3: ใครไปเตะปั๊กเขา
0: ขอเข้าประมวลผลแป๊บหนึ่ง
3: ก็เพลงอย่างเงี้ยแอนว่านายร้องดีนะคะร้องแล้วมันรู้สึกแบบเราฟังแล้วเราสบายดีแล้วก็แบบรื่นฟังแล้วมันสุดดีนะอันว่ามันก็สุดดีอาจจะมีบ้างนิดนึงตรงที่พี่ไทยบอกที่แบบตอนขึ้นมาที่อาจจะนิดเดียวแต่มันก็เล็กน้อยมากอะไรเงี้ยค่ะก็งานยากสำหรับกรรมการ

0: ว่าน้องก็ชอบทั้งสองคนเลยวันนี้ซีเรียมชอบก็เดี๋ยวดูเดี๋ยวขอประมวลผลแป๊บนึงอันนี้เป็น AI ผู้หญิงนะ AI ผู้ชาย
1: ขอบคุณครับเชิญครูครับ
2: คือกันสมศักดิ์ศรีมากพอน้องร้องหมอลำยาวๆนายก็ให้เกียรติโดยเอาเลือกเพลงยากมาต่อก่อนคือเลือกเพลงที่ง่ายกว่านี้ก็ได้นะแต่นี่เขาเลือกเพลงประเภทเดียวกันมาสู้กันเลยร้องได้ดีลูกร้องเป็นแบบฉบับของนายเลยมันก็สูสีมากครูนี้สักครู่ครับ
1: ครับผมเซมิต้าค่ะฟังกรรมการและคลุมเครือฮะสงสัยวันนี้ท่าทางจะต้องลุ้นกันหนักผลจะออกใครขอเชิญกรรมการตัดสินใจครับโอ้โหทำกันได้ดีทั้งคู่ทั้งแชมป์ของเราและคู่ท้าดวลวันนี้ฮะสาวหมอลำน้อยมอต้นเท่านั้นแต่ว่าผลงานมหัศจรรย์เหลือเกินฮะดูสิว่าผลจะออกมาเป็นแบบไหนลุ้นไปพร้อมๆกันครับ2คะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์คะแนนแรกขอดูจากพี่แอนครับวันนี้สนุกครับ2เพลงหมอลำมาดวลกันบนเวทีแห่งนี้ใครจะออกนำไปก่อนพี่แอนซีเรียมมอบคะแนนให้บอกนำไปก่อนใช่ไหมวีต้าครับผมคะแนนต่อไปขอดูจากพี่ไทยครับเอาละฮะตอนนี้คู่ท้าดวลออกนำไปก่อนแล้ววีต้าฮะจากอำนาจเจริญถ้าชื่อต่อไปเป็นชื่อของเธออีกแล้วก็เธอคือแชมป์คนใหม่ทันทีฮะจบตรงนี้ด้วยการมีแชมป์ใหม่หรือได้ลุ้นกันต่อพี่ไทยธนาวุฒิมอบคะแนนให้แกนายครับผมโอ้ยถึงมือครูจนได้คะแนนตัดสินจากครูสลาครับเดินทางมาถึงจุดที่เสมอกัน1ต่อ1ฮะแชมป์ของเราเจอสถานการณ์แบบนี้อีกแล้วทุกครั้งผ่านมาได้แต่ครั้งนี้จะผ่านไปได้หรือไม่ชื่อที่จะปรากฏต่อไปนี้คือชื่อของแชมป์ดวลเพลงชิงทุนในวันนี้และแชมป์ดวลเพลงชิงทุนในวันนี้ขอแสดงความยินดีกับนายครับผมแชมป์26สมัยจ้าโอ้ยชิงเฉียดเป็นไงครับแบบนี้ครู
2: คือหมอลำน้อยกับหมอลำใหญ่ประชันกันเลือกอาวุธคล้ายๆกันสุดท้ายกรรมการก็ต้องดูที่บาดแผลจริงๆลูกวันนี้ถ้าวีต้าไม่มีแผลนี่ยากเลยไม่รู้จะออกใครแต่พอมีแผลปุ๊บมันก็เลยก้าวข้ามกันตรงนี้แหละแต่การแข่งขันวันนี้ครูเชื่อว่ามันเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่จะเติมให้กับน้องวีต้าเพราะวันนี้สิ่งที่วีต้ามีก็คือคำพูดคำจามันเป็นผู้ใหญ่ไปหมดแล้วลูกการแสดงออกวาทศิลป์ต่างมันอยู่ในตัวหนูหมดเลยลูกก็เชื่อว่าทุกคนที่เห็นจะได้ร่วมกันอวยพรให้ทั้งปทุมราชีตัดสินทั้งน้องวีต้าประสบความสำเร็จไปพร้อมๆกันครับสู้ครับ
1: ขอบคุณครับแล้ววันนี้ทางรายการมอบเงินทุนกำลังใจให้ 3,000 บาทครับขอบคุณมากนะครับทักทายทีมงานได้เลยและตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์26สมัยกับวงล้อเงินทุนพันถึง 100,000 บาทแชมป์26สมัยไปเท่าไรดีใช้หนี้แม่ยายได้แล้วเป้าหมายต่อไปคือใช้หนี้ให้พ่อให้แม่ฮะเฮ้ยเฮ้ยสะสมเพิ่มอีก 10,000 บาททุนเดิมมีอยู่ 675,000 บาทวันนี้รับทุนใหม่อีก 10,000 บาททำให้ตอนนี้มีเงินทุนสะสมจากเงินชายโยอยู่ 685,000 บาทร้อนตังก็ยังชายโยวันนี้ขอบคุณพี่รัชนกศรีโลพันธ์ครับ
3: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
1: ติดตามการเดินทางของชาวมนัสสู้ทุกคน

0: มตตายามประชาได้พบเห็นดุจดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดรด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ันนี้ไงบ้างครับจมูกและบริเวณโครงหน้ายังมีตึงๆอยู่บ้างไหมครับ
1: ไม่แล้วค่ะคุณหมอ
0: โอเคดีมากเลยครับงั้นนัดต่อไปก็มาตัดใหม่ตามที่หมอนัด นะครับส่วนการดูแลตัวเอง3วันแรกก็ให้ประคบเย็นเพื่อลดบวมนะครับหลังจากนั้นก็ให้ประคบอุ่นเพื่อลดอาการช้ำนะครับ
1: แล้วมันจะเริ่มแต่งหน้าได้เมื่อไหร่คะ
0: การแต่งหน้าสามารถแต่งหน้าและล้างหน้าได้หลังที่ตัดใหม่เลยครับ
2: ขอโทษนะครับหมอกรอยู่ไหมครับ
3: คุณหมอติดคนไข้อยู่อะค่ะเดี๋ยวนั่งรอสักครู่นะคะ
2: โอเคครับ
3: ได้ค่ะอาจารย์ค่ะมีคนไข้มาพบค่ะนั่งรอที่โถงกลางนะคะค่ะ
2: ขอโทษที่มารบกวนนะครับคุณหมอหมอจำได้ไหมครับที่ผมเคยเอารูปผู้หญิง2คนมาเทียบให้ดูว่าคล้ายกันมาก
4: ครับ
2: ตอนนั้นหมอปรับภาพให้ผมดูว่าถ้ามีการสัญญกรรมเนี่ยเขา2คนจะหน้าคล้ายกันมากใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับเพราะคนหน้าส่วนใหญ่เขาคล้ายกันมากครับ
2: แล้วมันเป็นไปได้ไหมครับที่เราจะสัญญกรรมคน2คนให้เหมือนจนแทบจะเป็นคนคนเดียวกันเหมือนยิ่งกว่าฝาแฝดเหมือนเป๊ะทุกอย่างอะครับ
4: ก็ทำได้นะครับถ้าได้หมอมือดีแต่ต้องดีระดับมือหนึ่งเลยนะครับ

0: ผมว่าคุณลูกแก้วกับดาด้าคือคนเดียวกันถ้าคุณจะคิดว่าไม่ใช่แล้วคุณลูกแก้วจะรู้ได้ยังไงว่าถั่วของดาด้าเก็บไว้ที่ไหนแถมยังฮัมเพลงที่ดาด้าเป็นคนแต่งได้อีกนี่มันเรื่องเฉพาะตัวนะคุณยังไงคนอื่นก็ไม่มีทางรู้อ่ะ
1: มันบังเอิญหรือเปล่าคุณหรือว่ามันอาจจะมีอะไรบางอย่าง
0: อะไรอะไรบางอย่างที่คุณว่ามันคืออะไรผมไปถามหมอศัลยกรรมมาแล้วนะว่าการที่เราจะผ่าตัดหน้าคนคนหนึ่งให้เหมือนอีกคนเนี่ยมันทำได้ไหมเขาบอกว่าทำได้ถ้าหมอมีฝีมือดีผมว่างานนี้ฝีมือพ่อคุณชัว
1: เนี่ยคุณอย่ามาใส่ร้ายพ่อฉันนะพ่อฉันไม่มีทางทำแบบนั้นแน่นอน
0: งั้นคุณก็หาหลักฐานมาสิถ้าคิดว่าพ่อคุณไม่ได้ทำ
1: หลักฐานอะไรคุณ
0: แฟ้มการผ่าตัดศัลยกรรมของดาด้าวันนี้ถูกรถชน
1: รหัสอะไรเนี่ย
0: ผมคิดว่าคุณลูกแก้วอาจจะตายไปแล้วและคุณดาชาวดีก็ผ่าตัดดาด้าให้เป็นคุณลูกแก้ว
1: แล้วนาดีจะทำอย่างนั้นไปเพื่ออะไร
0: ผมไม่รู้อาจจะยังรับไม่ได้ที่ลูกตัวเองตายก็เลยผ่าตัดดาด้าที่รูปร่างหน้าตาคล้ายกันแล้วยึดไว้เป็นลูกตัวเอง
1: นาดีไม่ได้รักลูกแก้วขนาดนั้นหรอกเพราะว่าถ้าตายจริงก็คงเอาเงินประกันไปแล้ว
0: แต่เงินประกันมันก็คงน้อยกว่าการได้เป็นลูกสะใภ้ของตระกูลเกิดไพบูลย์ไม่ใช่หรอผมได้ข่าวมานะว่าลาเบลติดหนี้บริษัทซัพพลายเออร์มา2เดือนแล้วไม่ใช่หรอ
1: นี่คุณรู้ได้ยังไง
0: มันไม่ยากหรอกถ้าผมอยากจะรู้อ่ะ
1: ฉันว่าคุณคิดไปเองหรือเปล่าพ่อฉันกับนาดีไม่มีทางทำเรื่องผิดกฎหมายแบบนั้นแน
0: ่งั้นคุณก็เอาหลักฐานมาว่าผมคิดผิด

0: นไข้ก่อนทำศัลยกรรมไม่มีแผลจากอุบัติเหตุศัลยกรรมจมูกและตกแต่งขนาดใบหูให้เขาดูทำไมลูกแก้วทำเยอะขนาดนี้แต่หน้ายังเหมือนเดิมเลย
1: ปรับสันจมูกให้เล็กลงปรับส่วนกลางให้เข้ารูปรวมถึงปรับรูปทรงใบหูก็จะออกมาประมาณนี้ครับ

0: เปล่าลูกแก้วก้าวมีอะไรหรือเปล่าคุณพ่อไม่อยู่นะ
1: เปล่าลูกแก้วเห็นขวัญยืนมองๆอยู่หน้าห้องก็เลยเดินตามเข้ามาเมื่อกี้เห็นถือแฟลชไดร์ด้วยทำอะไรหรอ
0: พอดีขวัญมาเอางานในเครื่องพ่ออ่ะวันนี้ถ้าเกิดลูกแก้วไม่ได้ทำอะไรไปกินกาแฟกันไหม

0: เปล่าอ่ะพอดีขวัญเห็นมันมีอะไรติดจมูกแก้ว
1: หรอออกหมดยังอ่ะไปกันได้ยัง
0: ไปสิ

0: ันนี้ขวัญเข้าไปเปิดคอมห้องอมอมาด้วยค่ะเห็นทำท่าหลับๆล่อๆพอลูกแก้วเดินเข้าไปทักก็ทำท่าตกใจที่จริงก็ไม่ได้ทำท่าตกใจหรอกค่ะแต่สีหน้าและแววตาลูกแก้วดูออกว่าตกใจ
1: เข้าไปทำอะไร
0: เข้าไปเอาเอกสารมั้งคะพี่รัตคะขวัญแอบจับจมูกลูกแก้วด้วยนะคะจ้องขมิบเชียวไม่รู้ว่าทำไมหรือว่าจมูกของลูกแก้วเป็นอะไรคะ
1: ก็ไม่นี่ฮะสวยเหมือนเดิม
0: ลูกแก้วสั่งขนมไว้ให้พี่รัตค่ะเจ้านี้โฮมเมดอร่อยมากเดี๋ยวลูกแก้วไปเอาก่อนนะคะ
1: ค่ะ

0: พี่รัฐคะพี่รัฐรู้อะไรใช่ไหมคะ
1: อะไรที่ขวัญว่าคืออะไร
0: คือคุณดินแดนเขาสงสัยว่าลูกแก้วคือดาด้าค่ะ
1: ดูละครมากไปหรือเปล่าก่อนนั้น
0: แต่ลูกแก้วรู้จักที่เก็บของที่บ้านนาวาดเรื่องร้องเพลงที่สวนสัตว์อีกไหนจะนิสัยที่เปลี่ยนไปเป็นคนละคนพี่รัฐไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอคะ
1: ขวัญฟังพี่นะถ้าเขาไม่ใช่พี่ต้องรู้เป็นคนแรก
0: คือพี่รัฐแน่ใจว่านี่คือลูกแก้วตัวจริง

0: าหมายออกเดินทางแล้วครับนาย
1: ออกเดินทางแล้วครับ
2: พี่รัฐจะไปไหนอะคะจะออกไปไหนกันคะ
1: ไปเล่นเกมของลูกผู้ชายนะลูกแก้วรออยู่ที่นี่นะคะ
2: นภาคะเกมของลูกผู้ชายหมายความว่ายังไงอะคะ
3: ไม่ทราบเหมือนกันนะคะ

0: ปให้เขารู้ตัวนะ
1: ครับผม
2: นี่ดูจาก GPS เนี่ยเขามุ่งหน้าไปทางสุขุมวิทสายเก่านรัต
1: ครับพอ

0: ตกลงเป็นอะไรเนี่ยฮะ
1: ยางรั่วครับสงสัยต้องเปลี่ยนยางอะไรครับ
0: โอเคต้องเปลี่ยนยางกับคุณคุณไปรอชั่งกาแฟก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวผมตามไป
2: อ้าวแล้วคุณล่ะคะ
0: เดี๋ยวช่วยเขาเปลี่ยนก่อนดีกว่าจะได้เร็วมาเดี๋ยวผมช่วยจะได้เร็วมา
1: ไม่เป็นไรครับ
0: ไม่เป็นไรช่วยกัน
3: ถึงแม้มนุษย์อย่างเราจะแก่ลงทุกปีแต่บีควิกจะทันสมัยและใหม่เสมอเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตสวัสดีครับผมมิกทองระยะจำผมได้ไหมครับ
4: ปวดหัวไม่เลือกเวลา
5: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้
4: เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
6: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: The Golden Show All Star Concert 2026รอบการกุศลขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคเงินหรือสนับสนุนบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตรอบการแสดงพิเศษรอบการกุศลในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนเวลา 18:30 น.ณ เมืองไทยราชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทาง Ticket Major ทุกช่องทางรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายรวมสมทบกองทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้และสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมและมูลนิธิและสามารถใช้ลดหย่อนภาษีไ

0: 8โมงครึ่งถึงเวลาคุยข่าวใหญ่
1: รัฐบาลเอาอยู่นะฮะ
2: รุนแรงที่สุดในชีวิตพี่ดีบี้เคยเจอ
3: แต่ตอนนี้คนที่ไม่สบายใจที่สุดคือชาวบ้านไง
4: เขาจะอยู่จะกินกันยังไงอะคุณผู้ชม
5: พยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
0: ้ร่วมข่าวใหญ
4: ่คุยข่าวใหญ
0: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข่าวใหญ่วันนี้ที่ช่องวัน31
6: การสูญเสียความชุ่มชื้นทำให้ผิวแห้งแตกเป็นขุยไดอะบิเดิมที่มียูเรีย 10% ช่วยรักษาผิวแห้งแตกเป็นขุยไดอะบิเดิมผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนและให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวหนังรักษาผิวแห้งแตกเป็นขุยด้วยไดอะบิเดิม 10% และไดอะบิเดิม 20% ความรู้ที่ยังไม่มั่นใจว่า
7: จากนี้ไปจะเหมือนเดิมแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
8: ้รถเป็นอะไรฮะ
9: สัญญาณที่มีปัญหาครับขอข้อความรับผิดชอบ

0: ตกลงเป็นอะไรเนี่ยฮะ
1: ยางรั่วครับสงสัยต้องเปลี่ยนยางอะไร
0: โอเคต้องเปลี่ยนยางครับคุณไปรอช่างกาแฟก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวผมตามไป
2: อ้าวแล้วคุณล่ะคะ
0: เดี๋ยวช่วยเขาเปลี่ยนก่อนดีกว่าจะได้เร็วมาเดี๋ยวผมช่วยจะได้เร็วมา
1: ไม่เป็นไรครับ
0: ไม่เป็นไรช่วยกัน

0: ถจอดอยู่ในปั๊มนานแล้วครับนาย
1: 40กว่านาทีแล้วนะครับพ่อ
2: เพราะว่ามันนานไปแล้วนะ

0: ครับ
1: เขารู้ตัวซะแล้ว

0: นี่โชคดีนะที่เราไหวตัวทันให้คนในรถมาเปลี่ยนก่อน
1: ดีว่าเป็นฝีมือรั
0: ฐแล้วคุณแน่ใจได้ยังไง
1: ต้องเป็นฝีมือรัฐแน่ๆค่ะเพราะรัฐอ่ะยื้อการแต่งงานกับลูกแก้วเพราะว่าเขาสงสัยในตัวเราไงบางทีก็อาจจะรู้หรือซ้ำว่าลูกแก้วคนนี้ไม่ใช่ลูกแก้วตัวจริง
0: รู้ได้ยังไง
1: ลูกแก้วอ่ะสนิทกับรัฐมากกว่ากับดีเพราะฉะนั้นนิสัยใจคอหรือว่ากิริยามารยาทรัฐต้องรู้ดีกว่าดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะมีใครสักคนที่สงสัยในตัวลูกแก้วมันต้องเป็นรัฐค่ะ

0: ฮะเสือ
1: เส้นสุขุมวิทสายเก่าไปโผล่ได้หลายที่เลยนะครับชลบุรีบางแสนศรีราชาพัทยาสัตหีบเลยไปถึงระยองได้เลยนะครับ
0: ถ้าแต่ขวัญเขาบอกรัฐว่าคุณนี่กับหมอโกศลเนี่ยจะกลับมาในช่วงบ่ายถ้าเป็นระยองนะพ่อคงกลับไม่ทันนะแต่ถ้าเป็นสัตหีบเนี่ยพอมีลุ้น
1: ถ้างั้นเข้าข่ายมากที่สุดก็คือชลบุรีกับพัทยาไม่เกินสัตหีบสวนสัตว์หรือว่าลูกแก้วจะอยู่แถวนั้นครับ
0: พอเป็นไปได้

0: ีชาวต่างชาติมาเช่าบ้านพักไว้อยู่รายหนึ่งนะคะมาอยู่ได้หลายวันแล้วค่ะ
1: แล้วเขาอยู่คนเดียวหรือเปล่าครับ
0: ไม่นะคะอยู่กับแฟนผู้หญิงเป็นคนไทยค่ะ

0: my wife.
1: Who is this, honey?
0: I don't know
1: who.
2: ขอโทษนะครับพอดีผมตามหาผู้ชายที่เป็นชาวต่างชาติครับรูปร่างค่อนข้างสูงประมาณนี้ครับผิวขาวหน้าตาดีหน่อยแล้วก็ผมสีน้ำตาลนะครับพอจะรู้จักไหมครับ
1: พอดีถ่ายรูปกันแล้วติดรูปเขามาค่ะใช่ผู้ชายคนนี้ไหมคะ
2: ใช่ครับใช่ครับคนนี้แหละครับพอจะทราบไหมครับว่าเขาอยู่ที่ไหน
1: ไม่ค่ะเจอกันที่ร้านกาแฟ 2-3 ครั้งลองไปถามที่นั่นดูสิคะ
2: ครับผมขอถ่ายรูปเก็บไว้ได้ไหมพอดีว่าจะได้เอาไปตามหา
1: ได้ค่ะ
2: ขอบคุณมากครับ
1: Thank you ยินดีค่ะ Yes

0: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิรามีนมาเรียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี
1: ่ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
2: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล

0: บันไดหน้ากระทรวงต้องได้ดื่มเยอะชั่วๆของมึงบ้าง
1: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: ความฝันของเราสำเร็จไปครึ่งละฉันรออีกครึ่งอยู่นะ
3: หินไม่นานหรอก
4: ถ้าเราสองคนได้แต่งงานเป็นผัวเมียกันจริงๆเมื่อไหร่
5: พี่จะรับผิดชอบเองเราตามไม่ต้องเป็นห่วงนะ
3: ฉันไม่เคยรู้เลยว่าชีวิตของแกที่นี่มันจะเลวร้ายได้ขนาดนี
6: ้สวัสดีจ้ะนมนภาม
7: ันกลับมาแล้วนี่
8: จมูกไวจริงนะเหมือนหมาเลย
7: มีผัวมากๆมันก็ต้องไวสิ
8: ตาอย่าทิ้งพี่ไปไหนอีกนะตา
9: ตาหายไปไหนมา
8: ไอ้เกดเลิกหวังในตัวตาสักทีเขาจะมาเป็นอาสะใภ้กันแล้วนะ
10: อยากตื่นเต้นกว่านี้ไหมคะ
8: แค่นี้ก็เสียวจะแย่แล้วตา
11: ว้ายขนมจะพามาลบ
7: เลิกยุ่งกับนางอุตตาซะเพื่อชีวิตของตัวคุณเอง
8: คุณเป็นอีแก่ที่ผัวไม่เอาแล้วแล้วคุณจะหวงไอ้ทะเบียนสมรสไปหามาแสงอะไรวะเก็บไว้ห่อผ้าทำไมยังไม่ได้เลย
12: เรารู้ว่าเธอตั้งใจจะมาก่อเรื่องกลับไป
7: ฉันตาหนีแกมากแล้วนะที่ปล่อยให้แกมีชีวิตมาแร่ร่าจนถึงทุกวันนี
6: ้วายยอค่ะอย่าแห่งตกกันในงานสักทีวะ
13: บันไดมันมีแค่ขั้นเดียวตกลงมามันไม่สะใจนะครับ
6: แล้วผมล่ะอยู่ทีมไหน
14: ก็ต้องทีมเมียน้อยสิคะ
8: นภาจะฆ่าเขาให้ตายเลยหรือไง
7: ถ้ามันตายฉันจะยิ้มสยองได้มากกว่านี
6: ้กูจะไม่ปล่อยให้คนชั่วอำมหิตอย่างมึงลอยหน้าลอยตาในสังคมได้อีกต่อไป
12: เธอเป็นใคร
6: ตาแก่แล้วเนี่ย